0: FM'de Geek Radio. Kulüp Banki. Kim tut sarra? Kulüp Banki. Kim tut su pantı? Kulüp Doğru. Rıcat da zor mu tordum katma haç oldu.
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
10: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์วันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับสำหรับคนกรุงเทพมหานครและคนที่อาศัยอยู่ที่เมืองพัทยานะครับเพราะว่าวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสก.ครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำหรับชาวกรุงเทพนะครับขณะที่คนเมืองพัทยาวันนี้ก็จะเลือกนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารนะครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งครับทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับวันนี้เนี่ยสภาพอากาศสำหรับคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการลงคะแนนเลือกผู้ว่าและเลือกสก.นะครับรวมทั้งเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับสภาพอากาศวันนี้ครับช่วงเช้าๆที่ยังปลอดโปร่งอยู่นะครับใครที่ไม่มีธุระปะปังและต้องการที่จะรักษาสิทธิ์รักษาเสียงของตัวเองครับก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับช่วงเช้าอากาศยังปลอดโปร่งอยู่นะครับแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีเรื่องของฟ้าฝนนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ย ฝนฟ้าคะนองกระจาย60%และอาจจะมากถึง 70% ของพื้นที่ด้วยนะครับก็จะเริ่มในช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าๆเนี่ยก็ยังสามารถออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ได้อย่างคล่องตัวอย่างสะดวกสบายไม่ต้องพะวงเรื่องฟ้าฝนนะครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยานะครับเพราะว่าภาคตะวันออกวันนี้ก็สภาพฟ้าฝนก็ใกล้เคียงกับกรุงเทพครับฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละประมาณ60ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%นะครับก็ลดต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ทางปลัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณณรงค์เรืองศรีนะครับรวมทั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับนะฮะคุณทศพลเผื่อนอุดมนะครับหนึ่งในคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมนะฮะโดยที่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เตรียมความพร้อมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาร่วมตรวจพื้นที่รวมทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตอนนี้ทางปลัดกรุงเทพนะครับบอกว่าเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่วันที่มีการประกาศเลือกตั้งจนถึงวันนี้การเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งต้องมีหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณ4,400,000 คนนะครับ4,400,000 คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว 6,628 หน่วยนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยเนี่ย11 คนนอกจากนี้ก็ยังต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับเอกสารและประมวลผลข้อมูลในการเลือกตั้งนะครับรวมแล้วได้ใช้คนประมาณ 74,000 คนนะครับเยอะนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะครับ 74,000 คนนะครับโดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ผ่านการอบรมเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครบทั้ง50เขตการอบรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครในการกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่จะตรวจสอบนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งมีความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาครับสำหรับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับใช้เจ้าหน้าที่ 74,000 นะครับคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย4,400,000 คนนะครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็ตั้งกระจายอยู่ตามจุดที่ชุมชนหรือว่าบ้านเรือนของชาวกรุงเทพมหานครนะพักอาศัยอยู่นะครับก็อาจจะมีบ้างครับที่อยู่ไกลไปหน่อยนะครับรถไปนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปก็สามารถที่จะเดินไปก็ได้นะครับมันไม่ห่างจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าและสกในวันนี้ครับยังไงที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของประเทศนะครับนะฮะเรื่องแนวนโยบายเรื่องตัวบุคคลนี่ก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าเข้าใจว่าโดยทั่วไปก็จะน่าจะรับรู้รับทราบกันหมดแล้วครับคงจะมีหมายเลขอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะเลือกใครนะครับอ่ะก็ไปใช้สิทธิ์การได้อย่างเต็มที่วันนี้นะครับก่อน17 นาฬิกาครับไปดูข่าวบนหน้าสื่อกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจบนหน้าสื่อเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องความคืบหน้านะครับสำหรับเรื่องของการทุจริตการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่ทางสถ.ก็คือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของกระทรวงมหาดไทยนี่ก็เป็นเจ้าของหรือเจ้าภาพนะครับเพราะว่าเป็นผู้ดำเนินการนะฮะแต่ว่ามันก็นำไปสู่เรื่องราวที่ถูกตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับนี่เป็นการเลือกตั้งท้องเป็นการเลือกตั้งนะครับที่ถูกจับตาขออภัยเป็นการสอบคัดเลือกนะครับเป็นการสอบคัดเลือกที่ถูกจับตานะครับว่าจะมีความสูญเสียนะครับนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเชื่อมั่นความศรัทธาและความเป็นธรรมสำหรับคนที่ไปสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องของการทุจริตมีเรื่องขบวนการซึ่งก็เข้าใจว่ากระบวนการที่ทำไม่ใช่เล็กๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์ในการสอบเนี่ยถึง8ศูนย์นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีของภาคใต้นะครับอีก2เขตนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับก็เท่ากับว่าเป็นการสอบที่มีการกระจายทั่วทั้งประเทศนะฮะสิ่งที่มีการประเมินกันตัวเลข 4,500 ล้านเนี่ยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่มีการประเมินกันในเบื้องต้นนะครับโดยดูจากจำนวนเงินขั้นต่ำนะครับที่มีการเรียกรับหัวละ 350,000 และในบางพื้นที่ที่การแข่งขันสูงเนี่ยจะเรียกรับถึงหัวละ 700,000 ถึง 800,000 คน 800,000 บาทนะก็เลยมีการคิดคำนวณตัวเลขจากตรงนี้นะฮะถ้าตัวเลขมันตรงตามนี้มีคนเข้าสอบเนี่ย300,000 400,000 คนเนี่ยครับก็จะมีวงเงินนะครับที่ทางกลุ่มที่อยู่ในขบวนการเรียกรับเนี่ยก็จะได้เงินไปนะครับประมาณ 4,500 ล้านบาทแต่จะถึงตรงนั้นหรือไม่อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไปพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบนะฮะข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับความเชื่อมั่นความเชื่อถือความศรัทธานะครับต่อระบบราชการต่อกระทรวงมหาดไทยต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะมันมีมูลค่ามหาศาลมากกว่านั้นเยอะครับเพราะว่าเรื่องความศรัทธาเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยบางทีมันคิดเป็นตัวเลขไม่ได้เช้าวันนี้ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ทางตำรวจนะฮะก็มีการบุกไปตรวจค้นบ้านของปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวนะฮะมาสอบปากคำเมื่อวานนี้สอบปากคำยาวเลยนะครับ6ชั่วโมงนะครับไทยรัฐขึ้นประเด็นนี้เป็นข่าวนำครับตำรวจค้นบ้านปลัดภูเก็ตรีดเงิน3อส.สอบท้องถิ่นเรียกค่าหัวถึงรายละ 300,000 ยังปิดปากให้ออกจากราชการครูสาวโวยสปท.ตุกจิกด้วยนะครับรองเต่าครับพลตำรวจพลตำรวจตรีนะครับพลตำรวจตรีนะครับพลตำรวจตรีที่นำทีมลงไปเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ลงไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจเนี่ยก็คือการไปตรวจค้นหาหลักฐานเอกสารนะครับที่บ้านพักแล้วก็ควบคุมตัวตำรวจค้นบ้านปลัดภูเก็ตรีดเงิน3อส.สอบท้องถิ่นนะครับร้องเต่าลงพื้นที่จังหวัดสงขลาสอบปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองแต่ยังปิดปากเงียบไม่ขอให้การชั้นสอบสวนหลังถูกอส. 3คนร้องเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นหัวละ 300,000 ก็มีภาพประกอบนะครับระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะครับที่บ้านพักข้าราชการของคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่เขาเพิ่งได้รับการส่งตัวกลับไปที่ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ถูกเรียกตัวมาช่วยราชการนะครับที่ วินัยการปกครองกรณีที่เรียกว่ามีปัญหาความขัดแย้งกับทางผู้ปกครองนะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่าเจอเรื่องของการบุกเข้าไปตรวจค้นเนี่ยแหละครับนะฮะเชื่อมโยงถึงเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละกรณีครับที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเรียกรับสินบนเรียกรับผลประโยชน์นะครับเพื่อของการสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับส่วนทางหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็เล่นประเด็นข่าวนี้เป็นข่าวนำเช่นกันนะครับตำรวจเค้นปลัดภูเก็ต6ชั่วโมงได้ประกันแต่ห้ามยุ่งพยานคดีเรียกรับเงินสอบท้องถิ่นบิ๊กเจ้าลุยขยายผลเพิ่มจ่อแถลงความคืบหน้า29มิถุนายนมศวส่งหลักฐานให้ปปช.เปิดทางพบผิดฟันไม่เลี้ยงสช.สั่งให้คนผ่านเข้าบรรจุก็คือคนที่สอบเลือกผ่านได้ก็ยังเข้าบรรจุรายงานตัววันที่1กรกฎาคมตามเดิมนะครับปลัดจังหวัดภูเก็ตใช้ตำแหน่งขอประกันตัวศาลอนุญาตตั้งเงื่อนไขผิดนัดรายงานตัวปรับ 100,000 บาทยุ่งเหยิงพยานคุมขังทันทีคดีเรียกรับ 900,000 บาทจากอส.สอบบรรจุเป็นขรข.บิ๊กเต่ารุดสอบด้วยตัวเองจ่อคุยต่อลุยค้นพื้นที่เป้าหมายเล็งแถลงใหญ่เครือข่าย29มิถุนายนนี้มศวแถลงพร้อมให้ตรวจสอบปมจัดสอบท้องถิ่นส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วนะครับคือทางมศวนะครับมหาวิทยาลัยมศวเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ออกข้อสอบนะฮะจัดสถานที่จัดการสอบนะครับเรื่องการตรวจคะแนนนะครับแล้วก็รวบรวมผลคะแนนสอบนะครับส่งให้กับทางปปช.นะครับก็เป็นทางมศว.นะฮะความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถ้าจะบอกว่าเป็นมหากาพย์เนี่ยก็น่าจะพูดได้ถึงความเป็นมานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในรายการทกประเด็นนะครับที่ผมดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับตอนนี้ก็ไปขับเคลื่อนสำนักข่าว Next News นะครับคุณประสงค์เนี่ยไล่ไทม์ไลน์สำหรับเรื่องโครงการนี้นะครับไล่มาเป็นฉากๆเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มมาจากไหนอย่างไรนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2566นะครับในเวลาต่อมานี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรวมไปจนกระทั่งถึงรายละเอียดนะครับสำหรับการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้ครับรวมไปจนกระทั่งถึงมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาที่เสนอตัวนะครับสำหรับการจัดสอบนะฮะซึ่งก็มีการเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับ2 รอบ 3 รอบเหมือนกันนะครับนะฮะก่อนที่สุดท้ายก็จะมาลงตัวที่มศวเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าใครที่สนใจนะครับก็ลองคลิกเข้าไปฟังไปชมย้อนหลังได้นะครับในรายการถกประเด็นนะครับเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เนี่ยเขามีการอธิบายแจกแจงเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับรวมทั้งประเด็นที่น่าถูกตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องการทุจริตสอบใกล้การสุดท้องถิ่นนะครับก็น่าสนใจนะครับใครที่ยังสับสนอยู่ที่มาที่ไปก็สามารถที่จะไปรับชมรับฟังนะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับตัวของบิ๊กเต่าเนี่ยก็คือพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับปัจจุบันท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีภาพสอบปากคำคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาที่เป็นตัวกลางในการเรียกรับผลประโยชน์ 900,000 บาทจากอส.3 คนก็มีภาพปรากฏระหว่างที่มีการสอบปากคำกัน อย่างเคร่งเครียดนะครับเขาบอกว่าสอบ6ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายได้รับการประกันตัวนะครับโดยใช้ตำแหน่งของการเป็นปลัดจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยก็คือให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวโยงทั้งเรื่องคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตกเป็นผู้ต้องหานะครับที่ทางปปช.และทางตำรวจปปป.นะครับไปตรวจค้นนะฮะที่โครงการบริษัทแห่งหนึ่งที่บางเลนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเจอเจ้าหน้าที่นะครับกำลังปรับเปลี่ยนแก้ข้อสอบผลการสอบเนี่ยครับนะฮะผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการนะครับเรื่องของการสอบการทุจริตเพราะสมัยก่อนก็จะมีเรื่องของการพกโวยเข้าไปใช่ไหมพกโวยข้อสอบเข้าไปหรือไม่ก็ให้คนอื่นเขาไปสอบแทนนะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการทุจริตนะครับเรื่องของการรวบรวมผลคะแนนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปครับเพราะตอนนี้มีข้อมูลเนี่ย3ชุดนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและควรที่จะตรงกันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติคือข้อมูลในไฟล์นะฮะข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และก็ข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลชั้นต้นอ่ะก็คือผลการสอบนะครับผลการสอบที่เก็บเอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับคือมันมีข้อมูลอยู่3ชุดนี่แหละที่อย่างไรเสียเนี่ยมันต้องตรงกันนะครับแต่มีความพยายามที่จะไม่ให้มันตรงกันพยายามที่จะแก้ตัวเลขแก้ไขคะแนนนะครับเพื่อให้มันตรงกับที่ทางสถ.ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องเวลานะครับเพราะมีกระบวนการต้องพยายามไปตรวจแก้ผลการสอบนะครับเพื่อให้มันตรงกันเพื่อมีคนไปขอดูผลการสอบเนี่ยนะครับไปดูผลคะแนนนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนครับแล้วก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับมีศูนย์สอบอยู่ถึง8บวก2นะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงมาถึงระดับผอ.นะครับยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่เทศบาลวิเชียรบุรีนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ถ้าไปคุยกับกูรูไปคุยกับผู้รู้ไปคุยกับนักสังเกตการทางการเมืองนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนที่เป็นผู้สั่งการหรือคนที่อยู่สูงกว่านะครับนะเพราะว่าคนนั้นจะต้องสามารถประสานสามารถสั่งการแล้วก็สามารถที่จะมีบารมีมีอำนาจในการที่จะอยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อให้กลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการนะครับเดินหน้าแล้วก็แบ่งภาระหน้าที่ในการทำซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะไม่ใช่เรื่องง่ายคนเราแค่คิดจะทำการทุจริตนี่มันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกครับหลายรอบนะครับถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยนะยังไงเสียก็ไม่น่าที่จะเสี่ยงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับในกระทรวงมหาดไทยเองก็เคยมีเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบนายอำเภอนะฮะหรือการสอบอบต.ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นก็เรียกกันว่าโดนกันโดยทั่วหน้านะครับก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่มันค้ำคออยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรที่ทำให้มีความมั่นใจขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเกรงใจหรืออาจจะเป็นการกึ่งบังคับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นของกูรูทางการเมืองนะครับนักสังเกตการทางการเมืองคนที่อยู่ในวงในเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าน่าจะมีระดับที่สูงกว่าเป็นผู้สั่งการครับใกล้ระดับเนี่ยผอ.ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นคู่ประสานงานนะครับดำเนินการแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ตัวที่เป็นหัวขบวนจริงๆครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เนี่ยก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามเอาไว้ในเรื่องนี้หลายข้อนะครับนะฮะรวมทั้งบอกว่าทาง หน่วยงานที่มีการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ก็มี3หน่วยงานนะครับก็คือปปช.มหาไทยแล้วก็ทางตำรวจก็บก.ปปป.เนี่ยจะต้องเร่งหาตัวของผอ.ยุทธศาสตร์ของวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่กุมข้อมูลสำคัญอยู่ในมือนะครับนะฮะก็ต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยไทยของมติชนนะครับไทยช่วยไทยมิถุนายนทะลุ 40,000 ล้านชาวบ้านรอเติมเงินงวดกรกฎาคมคลังเคาะแผนแก้พลังงานเดินหน้า3โปรเจกต์ผ่าวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นโครงการไทยช่วยไทยสะพัดทะลุ 40,000 ล้านประชาชนรอเติม 1,000 บาทงวดกรกฎาคมคลังลุยแผนแก้วิกฤตพลังงานภายใต้พรก.กู้เงินเพราะ3แผนหลักพาไทยสู่พลังงานสะอาดนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่วัดห้วยมงคลอำเภอห้วยหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่27มิถุนายนอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะครับนะฮะส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับการแถลงนะครับแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่า70นะครับก็มีประเด็นความคืบหน้าอยู่บนหน้าหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นรวมมิตรด้านเศรษฐกิจนะครับเมินจี้ศาลกกต.ไม่กดดันปิดจ็อบมั่วสว.สภาจัด41ชั่วโมงถล่มงบปี70ลุ้นรับรองผู้ว่ากรุงเทพ60วันนะครับนายกร่วมพิธีพุทธภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดหารายได้พัฒนาสถานีอนามัยต้นแบบ92แห่งทั่วประเทศคณะกรยันรัฐบาลใช้งบแก้ปัญหาให้ประชาชนเน้นจำเป็นคุ้มค่าขอฝ่ายค้านอภิปรายตามข้อที่จริงกรรมธิการ5คณะลุยจัดระเบียบเกาะภูเก็ตกกต.ลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือเมื่อวานนี้มีข่าวคราวทั้งทางกกต.กทม.นะครับแล้วก็กกต.กลางคือกกต.ใหญ่นะครับที่มีคุณนรงค์กลั่นวารินนะครับเป็นประธานกกต.นะครับนะชื่อตรงกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับชื่อนรงค์เหมือนกันตัวของประธานกกต.ส่วนกลางเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็แจกแจงตอบคำถามประเด็นเรื่องที่บอกว่าคดีหัวสวเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะส่งสารสักทีนะฮะท่านก็พยายามอธิบายนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มีการประชุมพิจารณาในสำนวนนี้ในเรื่องนี้แหละทุกวันจันทร์นะครับก็ประชุมพิจารณามา3วันจันทร์แล้วจันทร์ที่ถึงนี้ก็เป็นจันทร์ที่4นะครับก็บอกจะทำให้แล้วเสร็จภายใน12ครั้งนะฮะหลังจากนั้นก็จะดำเนินการส่งสารนะครับตามกระบวนการนะครับเจ้าตัวคุณณรงค์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการตรวจสอบความละเอียดอ่อนนะครับต้องอาศัยความรอบคอบจะไปให้ส่งสารเลยไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายจากทางประธานกกต.นะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วก็ต่อเนื่องกรกฎาคมนะครับอันนี้เห็นทางฝ่ายค้านนี่ก็พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่อง Thailand AI Passport นะครับของกระทรวง DE เนี่ยน่าจะอยู่ในหนึ่งในประเด็นที่จะถูกฝ่ายค้านเนี่ยหยิบยกมาอภิปรายมาชำระนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับเอาทิ้งท้ายนะครับวันนี้คนกรุงเทพอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่าเลือกสกครับนะถ้าไม่ชอบใครก็ยังมีช่องให้การไม่ลงคะแนนให้ใครนะครับก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับรวมทั้งคนที่อยู่ที่เมืองพัทยานะครับเลือกนายกและสภาของเมืองพัทยาด้วยนะครับ ใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ติดหรือว่าปะปังอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีการแจ้งเรื่องนะครับแจ้งเรื่องผ่านท้องถิ่นของตัวท่านเองครับแจ้งถึงสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านไว้หากไม่แล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับบางประการที่กำหนดไว้นะครับตามประกาศนะครับตามระเบียบตามกฎหมายนะครับนี่ก็คือข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมประจักษ์มุสาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีครับ
11: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
6: ปัทมาพรหาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
5: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
6: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
7: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
11: ผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะคะ 7:30 นาทีเป็นต้นไปที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะที่เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใครจะไปคิดคะว่าแป๊บเดียวปลายเดือนมิถุนายนแล้ว28มิถุนายนผ่านไปด้วยวันเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ว่าเราสองคนก็จะมาสแตนบายเป็นประจำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเบื่อหน้ากันไปเลยเบื่อเสียงกันไปเลยดีไหมนะคะแต่ว่าเราสองคนไม่มีเบื่อค่ะสวงมนต์สิทธิสมานได้งานตัวค่ะ
12: นิติดาแสงสิงแก้วค่ะรายงานตัวยามเช้านะคะของวันอาทิตย์ปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็เรียกว่าหมดเขาเรียกได้หมดครึ่งปีแรกอย่างเป็นทางการเนาะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเริ่มมาก็เป็นกรกฎาคมก็จะเป็นครึ่งปีหลังละครึ่งปีหลังในแง่ของเขาเรียกว่านะก้าวชีวิตของเราเนี่ยมันจะเหมือนจะเร่งขึ้นอะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้กิจกรรมนะคะหรือว่าไอ้สิ่งที่มันต้องทำนะถ้าเกิดเป็นพวกบริษัทห้างร้านเอกชนเนี่ยต้องบอกว่ามันงวดเข้ามาละนะอะไรที่มันเป็นยอดไม่ถึงอะไรต่างๆก็ต้องทำกันในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มวางแผนท่องเที่ยวแล้วด้วยเพราะว่าก็นึกออกไหมแบบปีใหม่ระยะเทศกาลต่างๆก็อีกไม่ไกลเกินที่จะคิดแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะก็ชีวิตมันก็รูทีนเนาะเปลี่ยนไปแต่ละปีนะพี่โนก็จะไม่แก่ยังไงไหวอยู่กับคุณผู้ฟังแบบเนี้ยนะแล้วก็มาได้ก็20ปีแล้วนะคะเรื่องราวที่ชวนกันคุยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็วนเวียนกันไปนะคะตามสถานการณ์สังคมด้วยตามความสนใจของคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ตามการเติบโตของทั้งเราสองคนด้วยนะคะก็แลกเปลี่ยนกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์7โมงครึ่งถึง9โมงใครเบื่อใครเบื่อเสียงก็ดูหน้าใครเบื่อหน้าก็ฟังเสียงแต่ถ้าใครเบื่อทั้งเสียงทั้งหน้าทำอย่างนี้ดี
11: ถ้าใครเบื่อนั่งเสียงนั่งหน้าเนี่ยจะตามไปหลอนเลยนะคะอ
12: ย่าเพิ่ง
11: ก็เป็นเรื่องที่นะคะก็อยากจะคืออยู่กันไปเนี่ยเอาแบบนี้แล้วค่ะจะเสียงหรือกันหรือหน้าก็แล้วแต่ว่าเราอยู่กันไปแล้วก็อยู่กันแบบเรื่องเนี่ยมันอาจจะบางทีเราก็หยิบยกเอาเรื่องเดิมมาพูดคุยแต่ว่าระยะเวลาที่เราจัดรายการมาเรามองเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนผ่านนะคะบางทีในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปเป็นทศวรรษเนี่ยบางเรื่องมันเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งวิธีคิดเปลี่ยนทั้ง mindset นะคะเปลี่ยนทั้งอะไรล่ะเวลาคือมันเหมือนองุ่นเปรี้ยวไหม เหมือนองุ่นเปรี้ยวไหมที่ตอนนั้นเราไม่ทำนะตอนนี้เราทำเพราะอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าสังคมมันรุดหน้ามันไปเร็วมากนะคะเทคโนโลยีมันไปไกลตอนนี้เดี๋ยวจำได้ว่าเราสองคนมาจัดรายการตั้งแต่เทคโนโลยียังไม่ขนาดนี้นะตอนนี้มันเข้าสู่ AI แล้วมันเห็นได้เลยแหละว่าบริบทของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นบางเรื่องมันก็เปลี่ยนไปนะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีคุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยนะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงกันทีเพื่อนฝูงก็ฟังกันนะคะแล้วก็เห็นด้วยกันในหลากหลายประเด็นรวมไปถึงประเด็นที่เราสองคนชวนพูดคุยเกี่ยวกับสวีเดนนะคะที่เขาใช้ดิจิทัลเลิร์นนิ่งแล้วก็เป็นประเทศที่นำโด่งเรื่องเทคโนโลยีนะคะในฝั่งของยุโรปแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาสวิงกลับมาและมันเห็นได้เลยเนี่ยว่าในช่วงระยะเวลา20กว่าปีที่พวกเราสองคนจัดรายการมาแล้วก็มองเห็นการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยการเปลี่ยนผ่านของสังคมการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นหลายประเทศเขาเดินรุดหน้าไปด้วยเทคโนโลยีแต่พอวันหนึ่งเนี่ยวันเวลาผ่านไป10ปี20ปีเขาต้องหวนกลับมาเพราะเขาคิดว่าทิศทางที่เดินนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติของเขานะคะมันก็มีตัวอย่างแบบเนี้ยหลายต่อหลายเรื่องนะคะที่ชวนผู้ฟังพูดคุยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ร่วมกันมาก็จะพอมองเห็นเนี่ยพอมองเห็นความแก่ชราของเราสองคน
12: ไม่อยากใช้คำนั้นเลยแต่ว่า มันก็เป็นข้อเท็จจริงจริงๆนะคะที่เราเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เรียกว่ารายการดำเนินอยู่มาได้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังว่าทั้งคุณสมมนแล้วก็นิธิดาทั้งเราสองคนเนี่ยคือเราไม่ได้จะมาแบบเหมือนคอมเมนเตอร์อ่ะคือเป็นรายการที่จะคอมเมนต์นั่นคอมเมนต์นี่มันคงไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราอยากจะเป็นนักสังเกตการสังคมจริงๆอ่ะคือดูในแง่ของการเปลี่ยนผ่านของสังคมเรื่องราวที่อยู่ติดตัวเราในชีวิตประจำวันนะหลายๆเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามมองผ่านแล้วก็หยิบขึ้นมาโฟกัสมันนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับความเป็นผู้หญิงเนาะความเป็นเด็กความเป็นเยาวชนความเป็นครอบครัวนะคะซึ่งนะวันนี้เนี่ยไอ้ความเป็นครอบครัวที่มันอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบางเหลือเกินแล้วก็ทิศทางของความเปราะบางรอบตัวเรานะทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องกลับมาเรียกว่าทำตรงนี้ให้มันแน่นๆให้มันเข้มแข็งด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็อยากที่จะเป็น

0: หรือมายุคนี้ก็เป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้คุยคือมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยอ่ะซึ่งมันไม่มีหรอกดีที่สุดมันไม่มีหรอกแพทเทิร์นที่มันถูกที่สุดแต่ว่าแค่เราดูให้รอบๆแล้วก็แบบไหนนะที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับบ้านเราเหมาะกับไอสิ่งที่เป็นแวลูที่เรายึดถือหรือแม้กระทั่งวันนี้อันนี้ที่คุยนี่พยายามจะโยงเข้าเรื่องกันนะคุณผู้ฟังวันนี้เตรียมกับพี่โนเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆเลยนะคะอย่างเช่นการพูดเรื่องการนอนด้วยกันคําว่าการนอนด้วยกันคือหมายถึงว่าการที่พ่อแม่ลูกนอนด้วยกันใช่ไหมในห้องเดียวกันเนี่ยมันก็เคยมีคําถามว่าเอ๊ะมันจะแยกห้องนอนกันไปตอนไหนใช่ไหมไอ้สูตรของการแยกห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอ่ะถ้าเขาก็บอกว่าถ้าเลี้ยงแบบไทยเนี่ยโอ้ยลูกแงนะบางทีเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังนอนด้วยกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางบ้านก็บอกไม่อ่ะแบบมีความสุขคือทุกวันนี้ลูกเนี่ยขอให้มีสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งเนื้อตัวผิวหนังติดกันขากายแม่ใช่ไหมหรืออะไรคือขอให้มีอะไรเล็กน้อยแบบเนี้ยคือรู้สึกว่ามีความสุขละอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันเนอะที่คิดว่ามันก็ควรค่ากับการที่เอามาพูดคุยนะคะแล้วก็รวมถึงมันก็ไม่ใช่เป็นการมโนอ่ะมันมีงานวิจัยเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความเห็นตักแตกต่างหลายมุมมองจากหลายๆประเทศนะคะก็หยิบขึ้นมาคุยกันคิดว่าเรื่องนี้วันนี้ที่จะชวนคุยก็น่าคุยไม่เบาเลยค่ะพี่โน
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ดิฉันว่าคนเป็นพ่อแม่นะคะตระหนักถึงเรื่องนี้และโดยเฉพาะคนเป็นแม่เนี่ยนะคะจะเห็นภาพมันชัดมากนะคะว่าถ้าเราเป็นแม่เนาะโดยเฉพาะลูกวัยทารกเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่นอนห้องเดียวกับลูกหรือเปล่าหรือต้องบอกว่าฝั่งตะวันตกเองนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็เป็นคนที่โตมาแล้วก็ได้ยินมาตั้งแต่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นแม่คนอะประเภทแบบว่าฝรั่งเขาแยกเตียงมีห้องสําหรับลูกน้อยนะคะแล้วก็มีคอกอะเป็นเตียงสําหรับทารกแยกห้องนอนเลยตั้งแต่แรกเกิดแล้วเราก็อะไรอะรับเอาแนวคิดแบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนที่ดิฉันเองเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารเกี่ยวกับแม่ลูกๆทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนำมาทำสกู๊ปหลายครั้งแล้วก็หยิบยกมาว่าคนเป็นแม่รุ่นใหม่เนี่ยจะมีความรู้สึกอยู่เลยว่าเฮ้ยจะยังไงเนี่ยจะคลอดลูกแล้วควรจะแยกกับลูกเมื่อไหร่ดีนะคะจะนอนกับลูกหรือว่าถ้าแยกไปก็เป็นห่วงมากเลยอะไรเงี้ยคือแยกไปแล้วเกิดมันจะอะไรล่ะทําให้ลูกเป็นกังวลไหมหรือถ้าการแยกเนี่ยมันจะทําให้ลูกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะมี question mark อยู่เพราะฉะนั้นนึกภาพออกเลยนะคะแล้วก็เป็นความกังวลของคนเป็นพ่อแม่มือใหม่ทั้งนั้นแหละค่ะนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเรารับแนวคิดมาแล้วเราก็คิดว่าอยากให้ลูกเขาแบบมีพื้นที่ส่วนตัวมีห้องต่างหากนะคะมีเตียงต่างหากอะไรก็ว่ากันไปนะคะนั่นก็เล่าสู่กันฟังก็ตั้งคำถามกับคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันว่าคุณผู้ฟังเองเป็นพ่อแม่แบบไหนนะคะถ้าเป็นพ่อแม่ในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่ายุคดิฉันเองนะคะเจนเอ็กซ์คุณแต้มเองเราโตมาเนี่ยตอนเบบี้จำได้ไหมหรือว่าตอนเล็กๆเรายังอยู่กับคุณแม่ไหมหรือเราแยกออกมานอนเลยนะชวนผู้ฟังตั้งคำถามก่อนแล้วก็ชวนกันคิดตามไปลองนึกถึงแล้ววันนี้เรามาเป็นแม่ของลูกแล้วเรามีการจัดสรรให้ลูกนอนอย่างไรเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตายายทั้งหลายเพราะว่าวันนี้เราจะมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเด็กที่นอนกับแม่นะคะสมองเขาจะดีขึ้นหรือเขาจะแย่ลงเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยชวนฟังพูดคุยไปก่อนนะคะว่านอนกับแม่หรือว่าแยกห้องนอนไปเลยนะคะแบบไหนยังไงทําเป็นเล่นไปนะคะดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่เรื่องนี้มีอะไรจริงๆแล้วมีนักวิจัยที่เขาหยิบเอาเรื่องนี้มาทําหยิบยกขึ้นมาเพราะเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเด็กที่ถูกแยกห้องนอนเร็วเกินไปเนี่ยมันส่งผลยังไงกับพัฒนาการหรือเปล่า
0: โอ้เดี๋ยวต้องรอฟังเลยค่ะแล้วก็เผื่อเราจะได้สำรวจกันด้วยเนาะว่าเอ๊ะตอนนี้ลูกหลานเราอายุอยู่ในช่วงไหนเอ๊ะมันใช่ไหมมันถูกไหมพัฒนาการมันเป็นแบบนี้เช็คลิสต์กันดูนะคะแล้วก็จริงอยากจะเริ่มแบบนี้ด้วยพี่โนว่าเราเห็นเวลาที่เราดูหนังอะยิ่งเป็นพวกหนังฝรั่งหนังตะวันตกอะละกันมันก็จะมีฉากพ่อแม่ลูกเนี่ยบ่อยยิ่งเป็นหนังแฟมิลี่หนังส่งลูกเข้านอนนะแล้วเรียนว่า 90-95%

0: เปอร์เซ็นต์อะภาพในหัวไม่รู้เผื่อพี่หนูอาจจะมีภาพอื่นนะแต่ของเรื่องนี้คือประมาณว่าพ่อแม่ก็ต้องไปกู๊ดไนท์คิสอะคือจะไปกู๊ดไนท์คิสก็บอกว่าเออแบบพรุ่งนี้เจอกันนะหลับฝันดีนะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นฉากที่พ่อแม่เนี่ยปิดไฟแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เดินออกไปซึ่งตัวนั้นมันก็เป็นตัวแทนอย่างนั้นในการพูดถึงไลฟ์สไตล์แบบตะวันตกว่าเอ้ยเขาแยกห้องนอนกันตั้งแต่เด็กก็คือว่าเหมือนเด็กก็จะมีห้องนอนเป็นของตัวเองมีโซนมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วเราก็จะเห็นภาพที่แบบเวลาที่เด็กน้อยฝันร้ายใช่ไหมคะก็จะวิ่งมาที่ห้องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกว่าขอนอนด้วยได้ไหมนะเพราะแต่แม่กับพ่อก็จะยินดีนะคะก็แบบเอามาเลยมาเลยก็ให้มานอนตรงกลางที่เตียงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าคือเป็น culture ของเขาที่เขาเน้นเรื่องของการแยกห้องนอนในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบไทยนะคะแบบไทยมันก็จะเกลือกลั้วกันอยู่อะหลายๆเรื่องที่ดูนะคือมันก็จะมีความเป็นวัฒนธรรมที่เราเห็นว่ามันอบอุ่นอะคืออยู่ด้วยกันนอนนอนกองอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นภาพที่ก็ขำดีนะคือถ้าเกิดจะมีเตียงใหญ่แล้วก็มีฟูกมันก็จะเป็นแทบทุกบ้านหรือเปล่าว่าคนที่นอนบนเตียงเนี่ยมันจะไม่ใช่คุณพ่อละคือมันอาจจะเป็นคุณแม่กับคุณลูกแล้วว่าคุณพ่อก็คือต้องลงไปนอนฟูกหรือลงไปนอนเตียงเสริมอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งของไทยที่เราเห็นนะในขณะที่ก็อีกหลายบ้านรอบตัวก็เหมือนกันก็แยกห้องนอนก็บอกว่าเอ้ยให้ลูกได้พัฒนาตัวเองให้ลูกได้มีความเป็นตัวของตัวเองคือก็นานาจิตตังหลากหลายวิธีการนะคะก็อยากจะฟังจากพี่โนเหมือนกันแหละว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะแบบไหนนะในแง่ของการที่มันจะไปส่งเสริมพัฒนาการเรื่องสมองเรื่องความอบอุ่นหรือว่ากลับไปในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะที่เราเปิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการค่ะ
1: ดิฉันนึกเฮ้ยไม่แน่ใจว่าที่คุณแปมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอะไรบอกใบ้อะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าดิฉันนึกภาพออกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่คุณแปมบอกเลยเนี่ยครอบครัวไทยเลยนะคะพอสุดท้ายแล้วเวลาพ่อสามีภรรยาเนาะสามีภรรยาเนี่ยพอวันหนึ่งมีลูกเนี่ยนะคะเตียงเนี่ยบางทีมันก็ต้องอยู่ขนาดของเตียงนะตอนลูกเล็กๆเนี่ยลูกอาจจะอยู่ตรงกลางได้นะพอลูกเริ่มโตเนี่ยนะแล้วต้องมีใครคนใดคนหนึ่งลงจากเตียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณสามีใช่ไหมแหมนี่ก็เห็นภาพชัดเลยนะก็อันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษจริงๆแล้วก็บ้านเรามันยังมีว่าทําแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าคือคนเป็นแม่ก็อยากนอนกับลูกคนเป็นลูกก็อยากนอนกับแม่แล้วก็นอนกอดกันนัวเนียอันนี้มันเป็นภาพที่เข้าใจได้อะแล้วมันก็เป็นลักษณะครอบครัวแบบไทยๆอ่ะนะคะแต่ว่าระยะหลังพอเรารับเอาแนวคิดของฝั่งตะวันตกที่เขาแยกห้องนอนเร็วอ่ะของลูกอ่ะแยกห้องนอนให้ลูกต่างหากนะคะก็บางคนก็แยกได้บางคนก็แยกไม่ได้บางคนแยกก็แยกเตียงไปเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายลูกก็จะเดินมาแล้วก็นอนด้วยดิฉันว่าน่ารักออกครอบครัวไทยมันมีลักษณะแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติต้องบอกว่าฝรั่งเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาที่เขาจะแยกห้องนอนของเขานะคะแล้วก็แยกห้องนอนไปแล้วก็เราก็เห็นภาพยนตร์อย่างที่คุณแปมบอกส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ชาวต่างชาติทั้งนั้นและเป็นภาพยนตร์ต่างชาติที่เราจะเห็น Good Night Kiss เนี่ยแล้วก็เด็กก็จะรู้เรียนรู้อะว่าเขาจะต้องมีห้องของเขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยทีนี้มันก็เกิดคําถามด้วยเหมือนกันที่เนี่ยเห็นก็เกิดคําถามด้วยเหมือนกันเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยของฮาร์วาร์ดนะคะพอเป็นงานวิจัยของฮาร์วาร์ดก็แสดงว่าเขาก็ต้องสนใจเรื่องเนี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆในฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งชาวทางอเมริกันเนี่ยเขาก็แยกห้องนอนเมื่อเขาแยกห้องนอนแต่เพราะว่าเกิดคําถามว่าเอาแล้วแยกห้องนอนกับนอนกับแม่แบบไหนมันดีกว่ากันนี่คือหัวเรื่องเลยนะคะจริงจริงชื่อหัวเรื่องเนี่ยเขาใช้อย่างนี้ค่ะว่านอนกับแม่หรือแยกห้องนอนแบบไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่สุดท้ายลงมาแล้วก็กลายเป็นพาดหัวของเรื่องนี้ก็คือการที่ลูกนอนกับแม่เนี่ยเขาบอกว่าสมองมันพัฒนาเร็วกว่าถึง 30% นะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราสองคนอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่องนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ เร่งมีลูกแล้วจะได้ให้ลูกฉลาดโดยการมานอนกับเรานะไม่ใช่แต่อยากให้เห็นในเชิงสัมพันธภาพในเชิงของ culture หรือว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะคะที่เราก็เติบโตมาแบบสังคมไทยนะคะแล้วก็มันมีรูปแบบมันเป็นวิถีของเราอะนะคะแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าเรื่องการนอนกับแม่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะฉลาดขึ้นทันทีนะคะแต่มันต้องเป็นการนอนกับแม่ที่อะไรล่ะมันต้องมีสายสัมพันธ์น่ะมันต้องมีจุดเชื่อมโยงมันต้องมีสัมพันธภาพไม่ใช่เฉพาะนอนเท่านั้นนะคะเพราะต่างคนแม่มานอนแม่กลับมาบ้านลูกนอนอยู่ลูกมานอนด้วยกันอย่างเงี้ยสมองลูกไม่ได้พัฒนานะแต่มันมาช่วยเติมแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะมาลงดีเทลค่ะไม่แน่ใจดิฉันส่งคำถามไปที่คุณแปมคนใกล้ตัวก่อนว่าคุณแปมเองเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเอาตัวคุณเองก่อนคุณนอนกับพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าแยกห้องนอนคะ
0: ดิฉันเป็นแพทเทิร์นอย่างที่พี่โนชวนคุยตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะคือนอนกับคุณพ่อคุณแม่จนถึงโตระดับหนึ่งเลยแล้วก็มีภาพความทรงจำที่มีอีกเตียงหนึ่งอยู่ในห้องซึ่งกลายเป็นเตียงคุณพ่อเพราะว่าตัวเองจะนอนกับแม่ที่เตียงใหญ่อันนี้คือจากเจเนอเรชันตัวเองเนาะแต่ว่าก็มีความทรงจำว่ามีโมเมนต์ที่วันหนึ่งลุกขึ้นไปบอกพ่อกับแม่บอกว่าขออยากแยกห้องซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นของตัวเองนะคิดว่าเป็นป.5ถ้าจำไม่ผิดคือจะเป็นวัยที่เรารู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าอยากแยกในแง่ของอะไรมีความลับอะไรไม่ใช่แต่รู้สึกว่าเราอยากมีสเปซของตัวเองเราตอนนั้นก็จะเริ่มแบบอ่านหนังสือการ์ตูนแบบผู้หญิงอะค่ะแบบเด็กๆผู้หญิงเราก็แบบเริ่มเราอยากจัดเชลฟ์หนังสือเราอยากมีโต๊ะหนังสือของเราเราอยากมีคล้ายๆกับแบบพื้นที่ที่แบบเราได้จัดสรรได้อะไรของเราเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจากตอนนั้นก็เลยเป็นลักษณะของการแยกห้องนอนเพื่อที่จะได้มีอะไรเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ยังจำได้ว่าก็ยังเรียกว่าไปขอนอนอยู่เป็นประจำนะหรือว่าถ้าเกิดไปต่างจังหวัดก็คือยังนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นตัวอย่างที่พอจะนึกออกตอบคำถามพี่โนช่วงนี้ก่อนค่ะ
1: ค่ะอ่ะตอบคำถามแล้วก็สาดคำถามไปที่คุณผู้ฟังเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาลงรายละเอียดของงานวิจัยว่านอนกับแม่ทำไมสมองมันถึงได้พัฒนาเร็วกว่าการแยกห้องนอนนะคะตอนนี้ขอไปพักสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวันและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ปิฏฐสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
10: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะส่งท้ายกันเดือนมิถุนายนค่ะสุมนต์นิติดานะคะประจำการอยู่TFM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube ของ Thinking Radio ด้วยนะคะแอปพลิเคชันฟังกันได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ชวนคุยประเด็นสนุกสนุกค่ะแล้วก็ชวนกันสำรวจด้วยนะคะเรื่องกินกินนอนนอนเนี่ยชอบมากอันนี้วันนี้เป็นเรื่องนอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันถูกตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าเอ๊ะในการ ในครอบครัวเนอะในการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยเรานอนด้วยกันหรือเรานอนแยกห้องกันเนาะซึ่งถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าย้ายกลับไปพูดในมุมของ culture เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าการแยกห้องนอนเด็กเนี่ยเป็นค่านิยมที่พบได้บ่อยในวัฒนธรรมตะวันตกนะคะซึ่งเรารับทราบกันอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีเหตุและผลของเขาใช่ไหมพี่โนเรื่องของการส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งเขาเน้นมากเลยนะเด็กก็จะเติบโตมาแบบเรียกว่าอินดิเพนเดนต์อ่ะ18ก็ยิ่ง18นี่คือไปแล้วอ่ะไปอยู่หอไปทำงานเลี้ยงตัวเองแล้วนะคะก็จะเป็นอีกไลฟ์สไตล์หนึ่งในขณะที่วัฒนธรรมทางเอเชียเนี่ยจริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่ว่าหลายๆประเทศที่มันมีอะไรเชื่อมกันอยู่เนี่ยเขาก็นิยมว่านอนร่วมกันเพื่อความอบอุ่นแล้วก็สะดวกในการจัดการสะดวกในการดูแลนะคะแล้วก็ในความเป็นครอบครัวขยายเนาะมันอาจจะสุดมีลูก8คนมันก็ต้องนอนรวมๆกันไหมเพราะว่ามันคงไม่มีห้อง8ห้องในบ้านหนึ่งเนาะให้ได้มีพื้นที่ส่วนตัวกันดังนั้นก็หลากหลายปัจจัยนะคะก็เป็นแบบสไตล์สังคมเอเชียนะคะครอบครัวเอเชียนะคะที่มันอาจจะไม่ได้มีกฎตายตัวหรอกนะคะแล้วก็ตัวนักวิจัยเองนักจิตวิทยาเองหรือกุมารแพทย์เองก็อาจจะมีหลากหลายคำแนะนำก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมนะคะของครอบครัวเพราะว่าแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันเช่นมันไม่สามารถบอกได้ว่าอายุ10ขวบ12ขวบควรแยกห้องนอนเลยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะฟันธงในเชิงของตัวเลขแบบนั้นได้แต่ล่าสุดเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยมันมีลักษณะของงานวิจัยที่ออกมาซึ่งถ้าคุณผู้ฟังที่ตั้งใจฟังอยู่ตั้งแต่เบรกที่แล้วเนี่ยเบรกนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคงต้องพึ่งพี่โนละที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็ชวนคุยไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะตกลงว่าแบบไหนดีกว่ากันเพราะหลายๆบ้านเอาจริงๆนะก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะมันก็ยังมันสิบกว่ามันก็ยังนอนกับเราอยู่เลยมันจะยังไงอะไรก็จะได้เคลียร์กันวันนี้นะคะว่าเอ๊ะแล้วทิศทางหรือลักษณะของการดูแลเนาะแบบไหนที่มันจะเข้าไปช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองได้มากที่สุดค่ะ
11: ดิฉันเริ่มจากงานวิจัยก่อนละกันนะคะข้อมูลจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาไปทำเรื่องนี้ค่ะเขาระบุว่าเด็กที่ถูกแยกห้องนอนเร็วเกินไปมีแนวโน้มพัฒนาสมองช้ากว่าเด็กที่ได้นอนกับแม่ถึง 30% หลังจากผ่านไป10ปีนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้สาเหตุสำคัญมาจากระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะหรือว่าไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันสูงขึ้นในเด็กที่นอนอย่างไม่มั่นคงหรือคือรู้สึกไม่ปลอดภัยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอไอ้เจ้าระดับคอร์ติซอลมันที่มันสูงเป็นเวลานานเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบต่อสมองในหลายด้านนะคะทั้งเรื่องของความจำที่ลดลงนะคะเพราะว่าไปกระทบต่อฮิปโปแคมปัสนะคะแล้วก็สมาธิสั้นตัดสินใจได้ไม่ดีอันนี้มันไปกระทบต่อเปลือกสมองส่วนหน้าแล้วก็ความวิตกกังวลและความไวต่ออารมณ์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเจ้าฮิปโปแคมปัสและอะมิกดาลาอันนี้คือในเรื่องของสมองคือหลายครอบครัวอาจจะเชื่อว่าการให้ลูกนอนห้องแยกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระนะเน้นคำว่าอิสระแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาชี้ให้เห็นว่าการให้เด็กนอนกับแม่ในวัยแรกเกิดจนถึงวัยที่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองได้ดีกว่าในระยะยาวเพราะฉะนั้นมีข้อเข้าใจผิดที่พบบ่อยของพ่อแม่นะคะที่เกี่ยวกับการให้ลูกแยกห้องนอนนี้นั่นไปแบบเร็วๆแล้วกันนะคะเขาบอกว่าพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะคะมองว่าเด็กยิ่งนอนคนเดียวเร็วเนี่ยยิ่งเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเร็วขึ้นซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากสื่อหรือว่าแนวทางเลี้ยงดูแบบตะวันตกอย่างไรก็ตามค่ะสมาคมกุมารแพทย์สหรัฐยังแนะนำให้เด็กเริ่มนอนเตียงแยกที่อยู่ในห้องเดียวกับพ่อแม่อย่างน้อยจนถึงอายุ6เดือนแล้วก็แยกห้องได้เมื่ออายุประมาณ1ปีนะคะข้อที่2เนี่ยคิดว่าควรกำหนดอายุที่แน่นอนในการแยกห้องนะคะอันนี้ความจริงแล้วนะอันนี้เป็นข้อที่อาจจะเข้าใจผิดเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความเข้าใจแล้วก็พัฒนาการส่วนบุคคลการดูจากอายุเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าลูกพร้อมนอนคนเดียวหรือยังเรียนเอาข้อเข้าใจผิดที่พบบ่อยของพ่อแม่สองข้อนี้ก่อนเอามาฝากก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูห้องอื่นๆว่าใช่ไหมเป็นความเข้าใจผิดยิ่งแยกนอนเร็วมันยิ่งดีหรือว่า จริงๆแล้วควรจะกำหนดอายุที่แน่นอนในการแยกห้อง
12: อ
11: ันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะจริงแล้วอันนี้อยากจะบอกด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันอยู่ที่เราจริงๆความจริงมันก็สอดคล้องกับที่คุณแปมคุณแปมก็นอนกับคุณพ่อคุณแม่เนาะก็จริงๆแล้วก็นอนห้องเดียวกันนะคะต่อให้สุดท้ายแล้วคุณพ่อแยกเตียงใช่ไห
12: ม
11: คุณแปมนอนกับคุณแม่
12: คุณพ่อแยกเตียง
11: แล้วพอบอกว่าคุณพ่อแยกเตียงคำถามก็คือว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคำว่าพร้อมของคนเราไม่เท่ากันคุณแปมบอกว่าตอนนั้นป.5มีความรู้สึกว่าอยากมีห้องเป็นของตัวเองนั่นแหละคือความพร้อมที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากแยกตัวไปซึ่งถ้าเป็นในวัยเราที่เป็น Gen X ก็อาจจะนานหน่อยนะเด็กยุคนี้เขาอาจจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเร่งอะไรมากมายแล้วก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนจริงๆค่ะ
12: แปลว่าไม่ควรที่จะอะไรนะถูกกดดันเพราะบางทีมันในความเป็นสังคมไทยแม่เนี่ยจะชอบคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะท็อปปิกนี้จะเป็นอันหนึ่งที่มีการขยายความไงก็บอกอ้าวบ้านนี้แยกของนอนแล้วบ้านนี้แยกของนอนแล้วแล้วเอ๊ะบ้านเรามันจะแปลกหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็อาจจะปรึกษาพี่โนไปด้วยเนาะเพราะว่าในความมีลูกชายกับลูกผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเป็นลูกผู้หญิงบางทีก็จะแบบอ้าวไม่เป็นไรนอนกับแม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มันก็อบอุ่นดีก็อยู่กันแบบลูกผู้หญิงแต่พอเป็นลูกผู้ชายปั๊บเนี่ยเอ๊ะมันยังไงนะมันต้องยังไงนะก็อาจจะคล้ายๆกับว่าไม่เอ๊ะอยู่ในใจเหมือนกันนะที่จริงๆเราก็อย่างที่พี่โนว่าก็มีความสุขแม่ก็อยากนอนกับลูกลูกก็อยากนอนกับแม่แต่เอ๊ะมันก็ชักจะ10 กว่าขวบแล้วนะแต่มันก็ยังไม่มีทีท่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างของบ้านตัวเองก็มีเย็บๆถามเหมือนกันนะคะก็เริ่มถามเพราะว่าอย่างเพื่อนๆเขาบางบ้านอย่างที่พี่โนว่าเลยว่ามันความพร้อมไม่เหมือนกันบางบ้านเขาแยกมาตั้งนานแล้วคือเขามีอะไรความเป็นส่วนตัวในห้องนอนของตัวเองหรือว่าบางบ้านที่เขามีพี่น้องเขาก็แยกก็คือเป็นพี่น้องแยกห้องก็คือเป็นไปนอนด้วยกันพี่น้องคือมันมีหลากหลายการจัดการซึ่งมันก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปเทียบได้ก็ต้องดูที่ความพร้อมของบ้านเหมือนกันอะไรแบบนี้ว่าแต่ละบ้านคิดอย่างไรเห็นอย่างไรพร้อมอย่างไรค่ะ
11: จริงค่ะคือแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะของดิฉันเนี่ยชาย2ก็เลยง่ายหน่อยนะคะแล้วก็คือก็สนิทกันมาจริงๆจริงๆเนี่ยดิฉันก็นอนกับลูกนะคะคือในห้องเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีเตียงและเตียงก็เป็นไปตามวัยอ่ะตอนเบบี้ก็อยู่ในเตียงในครอบก็ค่อยๆขยายมาจนกระทั่งมาอยู่กับเราแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะต่อให้คุณเปลี่ยนเตียงหรือว่าให้คุณแยกยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องกลับมานอนกับเราดิฉันว่าม ันถึงจุดหนึ่งเนี่ยวันที่เขาพร้อมที่จะแยกออกไปเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยแทบทุกคนใจหายอยากนอนกับลูกต่อแต่ลูกก็ไม่ได้อยากนอนกับเราแล้วคือมันก็ตลกดี
12: อ่
11: ะแต่ว่าก็คือมาเล่าให้ขำๆมาอยู่บนพื้นฐานดิฉันว่าคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเรื่องหนึ่งนะวัยแรกเกิดแต่ว่าเรื่องที่ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาเดี๋ยวจะไม่มีความเป็นอิสระไม่อะไรคือในวัยเด็กเนี่ยความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจมันสำคัญที่สุดอ่ะเขาอยู่กับพ่อแม่เขารู้ว่าเขานอนอยู่ตรงเนี้ยแม่อยู่ข้างๆถึงแม้จะเป็นเตียงของเขาเองเขาก็รู้เขาก็เรียนรู้ว่ามันจะอยู่เขาอยู่ในเตียงของเขาเนี่ยอาณาเขตของเขาเขานอนตรงนี้แต่เขารู้ว่าพ่อแม่อยู่ข้างๆอยู่ในห้องเดียวกันแต่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเขาไอ้ความอารมณ์ความรู้สึกกับการที่เขาแยกไปเลยเนี่ยโหคุณร้องไห้ยิ่งแบบว่าเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่ามันมีตัวช่วยลูกร้องไห้มันจะมีเสียงเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีช่วยร้องปุ๊บไอ้เสียงนั้นมันจะดังเข้ามาในห้องพ่อแม่นึกออกใช่ไหมคะเราไปอาศัยเทคโนโลยีแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนื่องเชื่ออยู่บนยิ่งยุคสมัยนี้นะคะมีตัวช่วยเยอะยิ่งควรจะเรียนรู้ให้เราเรียนภาษากายและภาษาใจอยู่ร่วมกันฉันคิดว่ามันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย
12: ๆ
11: นะโดยส่วนตัวเนี่ยยังยืนอยู่บนพื้นฐานว่าร้อยเขาพร้อมแต่ละคนพร้อมไม่เหมือนกันจริง
12: ๆ
11: ลูกดิฉันสองคนบังเอิญต้องบอกว่าบังเอิญพอเป็นผู้ชายทั้งคู่เนี่ยพอคนโตเขาพร้อมเนี่ยคนเล็กพร้อมไปโดยปริยายมันมีแบบอย่างมันเขาโตมาคนโตเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นลูกคนเดียวนะแต่ว่าคนเล็กเขาโตมาเขามีพี่ชายแล้ว เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าก็ต้องเราจะมีทัศนคติแบบไหนนะคะถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องแยกเหมือนข้อที่3เนี่ยที่เรามักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าแยกห้องแบบฉับพลันโดยไม่ค่อยเตรียมตัวนะก็คือว่าหลายครอบครัวเนี่ยพาเด็กเข้าไปนอนห้องใหม่ทันทีนะก็คือทำห้องไว้แล้วอ่ะเห็นอุ้มลูกเข้าไปเลยนะโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมทั้งที่กระบวนการนี้ควรเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเช่นให้ลูกเริ่มนอนเตียงแยกก่อนในห้องเดียวกันพ่อแม่ควรอยู่ด้วยช่วงแรกก่อนค่อยๆถอยออกมานะสร้างสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เด็กอุ่นใจนะคะคือให้มีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความคุ้นความเป็นความที่เพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์อ่ะนะบางคนบอกโอ้ไม่ได้ละตอนเบบี๋ใช่ไหมก็อยู่กับพ่อแม่ก็ได้มีเตียงแยกออกมาพอขวบหนึ่งแยกเลยนะหรือ3ขวบแยกเลยนะแล้วแยกคือแยกทันทีไงโดยหารู้ไหมจริงๆแล้วสภาวะจิตใจเขายังไม่พร้อมจะแยกอันเนี้ยมันกลายเป็นไปทำให้มันเกิดแคชในใจอ่ะทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยแล้วหรือว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วทำไมต้องแยกเขาออกมานะมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่มันติดตัวติดใจตรงนั้นของเขาไปได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าทุกอย่างค่ะอย่าคิดว่ามันแค่เรื่องเล็กๆไม่เป็นไรอย่าไปมองว่าแค่แยกห้องนอนก็พอนะคะเพราะว่าการแยกห้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีห้องให้เด็กเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันต้องใส่ใจเรื่องรายละเอียดนะคะความปลอดภัยของอุปกรณ์ในห้องการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับเด็กการอะไรล่ะทั้งในห้องนอนของเด็กเนี่ยมันก็มีความจำเป็นด้วยการระบายอากาศหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันต้องดูว่าห้องนั้นเหมาะกับเด็กด้วยหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าแค่แยกห้องแล้วมันก็จบไม่ใช่ค่ะแยกห้องบางทีนี่มันทำร้ายจิตใจเด็กจนถึงโตด้วยค่ะ
12: มีเคสอันหนึ่งอันนี้ก็เคยคุยกับเป็นเพื่อนชาวต่างชาติเงี้ยก็คุยกับเขาว่าเนี่ยโดยความบังเอิญอ่ะเราก็รู้ว่าเขาก็แยกลูกเขาเนอะคือลูกเขาก็เรียกว่าคือรู้เรื่องแล้วอ่ะ4-5 ขวบอนุบาลแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังเลี้ยงด้วยนิทานเนอะแล้วก็คือถ้าเกิดตามความเข้าใจของเราเนี่ยก็โอเคอ่านนิทานเสร็จก็ปิดไฟนอนก็คือเหมือนกับมันเป็น process แบบเราเนี่ยแหละแบบไทยๆแล้วก็นอนก็นอนกอดกันนอนใกล้กันอะไรก็ว่ากันไปแต่ของเพื่อนคนนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องฝึกคือเหมือนกับว่าเขาคือเป้าเขาคือการให้ลูกนอนแยกห้องอยู่ละแต่ว่าการฝึกของเขาก็อย่างที่พี่โนเล่าให้ฟังอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นการหักดิบวันดีคืนดีนอนด้วยกันอยู่วันรุ่งขึ้นแยกกันไปเลยไม่ใช่คือเขาก็มีสเต็ปของเขาเหมือนกันนะในความเป็นคู่นี้เป็นคนอังกฤษคือเหมือนกับว่าเช่นเริ่มต้นด้วยกันเมื่อก่อนนอนด้วยกันอ่ะเริ่มเปลี่ยนสเต็ปใหม่เป็นนั่งอยู่ยืดนั่งอยู่ในเตียงนะด้วยกันเล่านิทานจนลูกหลับแล้วค่อยย้ายอันนี้ก็อีกสเต็ปหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าเหมือนเดิมแต่ไม่รอลูกหลับแล้วก็จะเป็นท่าที่เราเห็นในทีวีในซีรีส์เยอะในพวกหนังก็ประมาณว่าเล่าเสร็จนะลูกหัวคิสกันเรียบร้อยก็กู๊ดไนท์ก็เดินออกไปแล้วปิดไฟปิดประตูให้ลูกอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการส่งพอถึงการเข้านอนก็คือให้ลูกได้เข้านอนจริงๆแล้วก็จนถึงวันที่ลูกอาจจะไม่ฟังนิทานแล้วนะเขาก็อาจจะเริ่มอ่านหนังสือหรือเขามีกิจกรรมอะไรของเขาก่อนนอนก็ว่าไปก็จะเห็นภาพอย่างที่พี่โนว่าว่าเขามีเป้าหมายแหละว่าแยกห้องนอนเพราะว่าคือเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถนอนกับลูกได้ตลอดเพราะว่ามันนอนมันไม่สบายคือเตียงคือมันก็จะมีเหตุผลเรื่องของความอึดอัดก็ดีเรื่องของเขาต้องตื่นเช้าไปทำงานก็ดีคือมันก็มีหลากหลายเหตุผลนะคะเขาก็เลยใช้วิธีนี้แต่ว่ามีการไล่สเต็ปนะไปจนกระทั่งถึงจุดที่เขาสามารถให้ลูกแล้วก็ลูกเองก็พร้อมคือพร้อมที่จะนอนคนเดียวแล้วก็จัดการตัวเองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปตามไอ้ตัวหลักการที่พี่โนว่าคือต้องไม่หักติดอะไม่ใช่อยู่ดีคิดจะไปนอนจะแยกก็แยกคือมันต้องมีเหตุและผลแล้วก็มีกิจกรรมเนาะหรือมีการพูดคุยอะไรบางอย่างที่จะรองรับด้วยเหมือนกันค่ะ
11: ค่ะจริงๆมันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าคืออะไรล่ะอันนี้จากสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะคือเขาไม่แนะนำเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า1 ปีนอนร่วมเตียงกับ พ่อแ
12: ม
11: ่แต่แนะนำให้นอนในเตียงเด็กข้างๆเตียงพ่อแม่ในระยะเวลาคือในระยะที่มันห่างไม่เกินแขนเอื้อมนะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการทารกเสียชีวิตกระทันหันเพราะว่าอันนี้กรณีที่เป็นเบบีเนี่ยมันอาจจะต้องมีการดูแลแล้วก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเตียงที่เราจะแยกเขาไปท่านอนไม่ใช่นอนคว่ำนะคะเด็กที่เสียชีวิตจากเตียงที่มันบุ๋มลงไปหรือจากหมอนนะคะเพราะว่าเด็กทารกยังไม่สามารถที่จะยันตัวเองได้สมมติว่าหน้าเขาคว่ำไปอย่างเงี้ยเขาหายใจไม่ออกเขาไม่สามารถยันตัวเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกเตียงไปโดยที่เราไม่ได้ไปดูแลการนอนที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้อันตรายนะคะเช่นผ้าห่มผืนมันใหญ่กว่าตัวเด็กอย่างเงี้ยแล้วห่มกลายเป็นว่ามันปิดหน้าคือดิ้นไปดิ้นมาผ้าห่มปิดหน้าแล้วเสร็จแล้วเขาก็หายใจไม่ออกนะเพราะเนี่ยสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันอันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะนอนเนี่ยก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องเตียงนอนนะคะเตียงนอนที่มันไม่นิ่มเกินไปมันต้องเป็นเบาะสำหรับทารกหมอนก็ควรจะเป็นหมอนที่มันเหมาะกับทารกนะคะรวมไปถึงผ้าห่มต่างๆบางทีเรากลัวลูกหนาวใช่ไหมห่มผ้าห่มจัดเต็มหารู้ไหมจริงๆแล้วเราต้องเน้นก็คือเครื่องแต่งกายมากกว่าทำให้ตัวเขาอุ่นส่วนผ้าห่มมันต้องเป็นผืนบางๆนะคะบางๆเล็กๆนะคะก็หรือว่าเราก็ปรับอุณหภูมิห้องไม่ให้มันหนาวจนเกินไปมันมีวิธีการเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บรรดานักวิชาการหรือทางสมาคมกุลเวชศาสตร์นะจริงทั่วโลกนั่นแหละต้องออกมาเตือนเพราะฉะนั้นเรื่องของการแยกห้องนอนเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะคะว่ามันไม่ควรอ่ะคือต่ำกว่าขวบหนึ่งนะคะหรือว่าวัยเบบี้เนี่ยไม่ควรแยกเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้ที่เขายังแยกอยู่เกิดจะแยกเตียงแล้วก็นอนอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยยังพอเป็นไปได้แล้วก็ต้องใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะ
12: เติมพี่โนเนี่ยมันก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะว่าเรื่องของการแยกห้องนอนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องแพลนนะต้องเป็นการแพลนแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ต้องจัดการเหมือนกันเพราะว่ามันค้นพบแบบนี้มันมีหลายๆบ้านคือแยกห้องใช้การแยกห้องนอนเป็นการลงโทษอ่ะเหมือนกับลูกทำผิดลูกไม่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็คืองั้นวันนี้คือไม่ให้นอนไม่ให้นอนด้วยแล้วก็จับลูกไปแยกคือมองว่าเป็นการลงโทษอ่ะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้เด็กรู้สึกว่าห้องนอนหรือการแยกห้องนอนเนี่ยเป็นสถานที่น่ากลัวแล้วคือฉันกำลังถูกทอดทิ้งซึ่งก็อาจจะขยายความจากที่เมื่อกี้พี่นพเล่าให้ฟังอ่ะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะคือมันกลายเป็นการผลักไสอ่ะนะหรือยังถ้าเกิดว่ากรณีมีลูกหลายคนใช่ไหมคือมันไม่สามารถนอนในห้องด้วยกันได้เพราะมันดูวุ่นวายไปหมดกลายเป็นว่าแม่จะดูลูกคนเล็กอ่ะลูกคนโตเริ่มโตแล้วอ่ะเหมือนแบบบ้านไปแยกห้องแต่จะได้แบบเหมือนไปจัดการตัวเองแบบนั้นก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกันในใจที่กลายเป็นการแยกห้องนอนเนี่ยมันไปทำร้ายความรู้สึกหรือไปสร้างปมใหม่นะคะแล้วก็ดูเรื่องของความยืดหยุ่นเนาะยืดหยุ่นนะคะว่าไม่ใช่ว่าการแยกห้องนอนแล้วแปลว่าต้องแยกไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีเคสที่ทางกุมารแพทย์เนาะก็อธิบายบอกว่าเฮ้ยบางทีมันมีนะลูกฝันร้ายหรือลูกป่วยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ปกติอย่างเช่นกรณีของการป่วยไข้อย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องสามารถที่จะให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเนอะหรือว่าเกิดความรู้สึกให้เขามั่นใจให้เขารู้สึกปลอดภัยอ่ะนะแล้วก็การที่ได้กลับมาอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อแม่นะหรือจะอยู่ห้องเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคืนความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขาป่วยหรือเขากลัวหรือเขาเกิดความรู้สึกฝันร้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเทคนิคหรือทิปส์เหมือนกันเนาะว่าในทุกๆอย่างในแง่ของกิจกรรมยิ่งเป็นช่วงของวัยแล้วเรากำลังจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเรากำลังจะทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนี่ยบางทีมันต้องอย่างที่พี่หนูเคยพูดอะคือมันต้องเป็นความรู้คู่ความรักเหมือนกันคือหวังดีอยากให้ลูกเติบโตอยากให้ลูกรับผิดชอบใช่ไหมมีห้องนอนของตัวเองต้องจัดที่นอนเองจัดความสะอาดเองแต่กลายเป็นว่าลูกไม่พร้อมหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันสะกิดอยู่ในใจเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีก็ได้ค่ะ
11: ค่ะ วันนี้เปิดมาใน2เบรกนะผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ทำให้เราหวนรำลึกไปถึงยุคสมัยทั้งของตัวเองนะคะที่มีพี่น้อง4คนนะคือบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนลูกหญิงชายอาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้าบ้านไหนหญิงกับชายเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้แยกจริงๆนะคะแยกห้องนอนของใครของมันและส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็จะแล้วแต่นะบางคนก็เอาผู้หญิงใกล้ตัวนะบางคนก็จะผู้ชายใกล้ตัวแล้วแยกผู้หญิงออกไปเพราะดิฉันเจอมาทั้งสองรูปแบบนะกับเพื่อนเนี่ยที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างครอบครัวของอะไรน้องชายเนี่ยเขาจะให้ลูกสาวแยกห้องเร็วกว่านะคะแล้วก็ลูกชายนอนใกล้ตัวนะในขณะที่บางบ้านเนี่ยเพื่อนนั่นเองเขาก็ให้ลูกชายแยกแล้วลูกสาวนอนก็เป็นวิธีคิดไงของใครก็สุดแท้แต่ไม่ว่าจะแบบไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องว่าสุดท้ายมันจะกลับมาว่าสายสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกอะถึงบอกเลยครับว่าต่อให้ห้องนอนก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นนะคะในการเลี้ยงดูเด็กแต่ว่าสัมพันธภาพระหว่างนั้นอะระหว่างวันไม่ใช่แค่นอนไงสัมพันธภาพนะคะการมีกิจกรรมร่วมนะคะการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆนะเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะไม่ว่าเขาจะนอนห้องไหนแต่คุณเล่านิทานให้เขาฟังอุ้มลูกนั่งตักสื่อรักด้วยหนังสือนิทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับลูกอยู่แล้วเนี่ยดิฉันว่าไม่ถ้าคุณมีกิจกรรมสายสัมพันธ์ดีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเนี่ยลูกจะนอนห้องไหนเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการที่ดีแล้วเราก็พยายามส่งสารต่อนะคะอย่างที่คุณปั่นยกตัวอย่างว่าเพื่อนชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดแบบนั้นว่าเขาอยากให้ลูกแยกห้องนะจะฝึกทั้งวินัยฝึกให้รับผิดชอบตัวเองนะคะฝึกให้อยู่คนเดียวนะคะก็รับผิดชอบตัวเองได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งไงเรื่องเล่านิทานก่อนนอนแล้วก็พยายามฝึกแบบนี้ทุกวันนะมันก็เป็นกลายเป็นวิถีของครอบครัวนั้นๆมันสุดแท้แต่ดิฉันว่าไอ้สิ่งสำคัญที่สุดเนี้ยตรงเนี้ยต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะว่าต่อให้นอนห้องเดียวกันแต่ว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยแต่มันเป็นการนอนห้องเดียวกันเพราะว่าในบ้านมีห้องเดียวนะอีกห้องนึงเอาไว้เป็นห้องเก็บของสมมติอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างหรือว่าเป็นห้องอื่นๆไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ห้องเดียวกันแล้วจะให้ลูกฉลาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
12: ้
11: ลูกฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยนอกจากนอนร่วมกับพ่อแม่นะคะแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆมาเป็นเหตุปัจจัยทำให้ลูกฉลาดด้วยนะคะ
12: ดูเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่อีกทีหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันช่วงสุดท้ายนะคะอยากชวนคุณผู้ฟังสำรวจด้วยเหมือนกันนะไอ้ที่บ้านเรานะเราถ้ามันเวลามันผ่านมาเนิ่นนานแล้วเราแยกห้องนอนกับลูกตั้งแต่เมื่อไหร่นะหรือว่าถ้าเกิดยังเป็นคุณผู้ฟังที่มีลูกมีหลานอยู่ในวัยที่เป็นช่วงของรอยต่อเนี่ยนะก็จะได้เผื่อได้ข้อมูลเนาะแล้วก็เผื่อไปสำรวจนะคะชีวิตในบ้านของตัวเองว่าเอ๊ะการนอนด้วยกันเนี่ยมันใช่ไหมนะเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเรื่องของการส่งเสริมสมองนะซึ่งแต่ละบ้านก็อย่างที่เราย้ำกันนะว่ามันก็อาจจะมีความพร้อมหรือมีสไตล์หรือมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปนะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
13: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
14: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
16: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 นถึง 21:00 นกับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่
3: าย
2: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
1: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องผู้ฟังอยู่กับคุณนิติดาแล้วดิฉันสุงมนต์ค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการนอนนะนอนแบบไหนนะคะนอนแบบนอนกับพ่อแม
5: ่
4: หรือแยกนะคะนอนแยกอันนี้พูดถึงในแง่ของคุณลูกเนาะเวลาเรามีลูกเนี่ยเราควรจะนอนด้วยกันหรือจะแยกห้องนอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีคิดของคนเป็นพ่อแม่เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เราชวนพูดคุยนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามีภรรยานะคะไม่ใช่แบบว่านอนกับสามีแล้วสมองจะดีขึ้นสามีนอนกับภรรยาแล้วทำให้สมองพัฒนาการอะไรล่ะ 30% น่ะเออถ้าอย่างนี้ค่อยน่านอนใช่ไหม
5: จริงค่ะอันนี้เป็นแบบแซวกันขำๆอันนี้เป็นแบบแยกห้องนอนกับลูกนะกับลูกซึ่งอันเนี้ยก็มันก็มีคุณหมอเขาวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันนะพี่โนอันนี้เอามาจากตัวเพจเนี่ยบอกว่าคือด้วยความที่สังคมไทยก็บอกว่ามันมีความเชื่อเรื่องอะไรผีนะหรือว่าลักษณะของการนอนเนี่ยเรานอนแบบมุ้งเนี่ยไม่ได้มุ้งเดี่ยวไงเวลามุ้งครอบครัวคือมันก็จะเห็นภาพใช่ไหมเรานอนพื้นแล้วก็มีมุ้งใหญ่ๆครอบแล้วก็ละเกะละกะกันอยู่ในนั้นนะลูก2คน3คนแล้วก็ลักษณะของบ้านบางทีก็เป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยด้วยวิถีชีวิตอะหรือบ้านเดี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเติบโตกันมาแบบนอนด้วยกันไปก่อนเหมือนกันนะจนกระทั่งถึงจุดที่มีความพร้อมบางบ้านถึงขนาดแบบนี้เลยพี่โนประมาณว่าลูกเริ่มโตก็ต้องต่อห้องคืออาต่อทำไมต่อให้ลูกคือตัวบ้านมันไม่ได้รองรับการแยกห้องตั้งแต่แรกแล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีการขยับขยายนะเพื่อที่จะให้ลูกมีห้องของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปเพราะมันนอนด้วยกันต่อไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายเหตุหลายปัจจัยนะคะในแง่ของแต่ละครอบครัวนะที่จะใช้เรื่องของการแยกห้องนอนเป็นทางเลือกนะคะแต่ว่าบางบ้านก็ยินดีที่จะนอนด้วยกันไปเรื่อยๆนะก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ค่ะ
4: นี่คุณพูดถึงเรื่องมุ้งเนี่ยเพลงค่าน้ำนมต้องมาแล้วนะ
5: ได้เลย
4: นะ อะไรนะที่บอกว่ามุ้งสี่สายดูซิทำไมอยู่ก็ลืมเพลงค่าน้ำนมเนี่ยนะคะ
5: เห็นภาพเลยภาพมาเลยจริง แล้วมุ้งมันเป็นมุ้งใหญ่ไงมันไม่ใช่มุ้งคนเดียวมันเป็นมุ้งแบบโอ้โหมันนอนกันแบบทั้งครอบครัวนะแล้วก็บ้านเราเมืองไทยก็เมืองร้อนนะคือถ้าอยู่ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดนะมันก็ร้อนอ่ะ แล้วเราก็ยุงนะดังนั้นเนี่ยมุ้งมันก็ช่วยทำให้กันพวกยุงกันแมลงนะคะได้เยอะพอสมควรด้วยก็เป็นไลฟ์สไตล์นะเป็นวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมไทยนะที่เราคุ้นชินหรือเราเติบโตกันมาด้วย
4: พอไม่ใช่ค่าน้ำนมดิฉันจำผิดมันต้องเพลงอะไรนะข้ามันลูกทุ่ง
5: ข้าวมันลูกทุ่ง
4: คุณทันไหมเพลงข้ามันลูกทุ่งไงเออก็ขำนะเดี๋ยวดูซิพยายามนึกให้ออกนะพอคนสูงวัยก็จะอย่างนี้แหละพอพูดแล้วอะไรมันคาคาอยู่มันต้องเอาให้มันเห็นแจ้งให้ได้ชวนผู้ฟังนึกย้อนอดีตนะคะแต่ว่ามันก็มีอีกเคสหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะคุณแปะที่บอกว่าบางทีก็กลายเป็นว่าคือดิฉันเนี่ยนึกไปถึงตอนสมัยตอนที่เป็นบรรณาธิการบริหารอยู่เนี่ยว่ามันก็มีเหมือนกันนะที่พ่อแม่เขาจะมีความรู้สึกว่าทํายังไงดีลูกไม่ยอมแยกห้องนอนคือก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งไงที่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยลูกนอนแล้วก็ไม่ยอมแยกอ่ะยังไงก็ไม่ยอมแยกห้องนะก็เลยกลายเป็นว่าต้องก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะคือทุกเรื่องอ่ะถ้าจะเป็นปัญหามันก็เป็นได้หมดนะเราอ่านเราเก็บข้อมูลนะจะอ่านจะฟังหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็หาข้อมูลแล้วก็ปรับให้เข้ากับครอบครัวเรานะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะว่าต้องให้ลูกนอนถึงอายุเท่านั้นเท่านี้ถึงจะแยกห้องนอนพอแยกห้องนอนแล้วลูกไม่ยอมแยกห้องนอนทำยังไงดีบางทีเรานึกๆนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่จะให้ลูกเราดึงให้ลูกเราอยู่ได้นานที่สุดกับพ่อแม่นี่ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยในการที่จะดึงลูกออกจากอ้อมอกพ่อแม่ได้ตามรายทางนี้ตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะจอมือถือนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเวลาเราพูดถึงแค่นอนเนี่ยนอนเวลาลูกแยกห้องนอนเนี่ยเขาเมื่อก่อนแยกห้องนอนมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าแยกห้องนอนแล้วก็ได้ใช้มือถือบางทีลูกใช้มือถือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะยิ่งกลางคืนถ้ามีห้องส่วนตัวนะก็ใช้มือถือกันทั้งคืนนะคะมันมีเหตุปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นตัวแปรทำให้กลายเป็นว่าลูกก็อยากจะแยกจากพ่อแม่มากนะคะหรือบางคนก็เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเกิดเหตุที่แบบว่าลูกทำยังไงดีลูกไม่ยอมแยกห้องนอนแต่ปัจจุบันเนี่ยดิฉันว่าโอกาสที่ลูกจะขอแยกห้องนอนเร็วขึ้นมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งมันมีสิ่งเร้ารอบตัวนะอยากจะเล่นเกมดึกๆนะคะอยากจะโซเชียลมีเดียดึกๆอะไรเงี้ยยามพ่อแม่หรอกเราจะไม่รู้เลยนะเพราะมันต้องมีการกำหนดกฎกติกาด้วยนะคะเป็นตัวคู่ขนานในการถ้าสมมติสุดท้ายแล้วเขาจะต้องจำเป็นต้องแยกห้องนอนเนี่ยเราสิ่งสำคัญเนี่ยฉันว่าไม่ใช่แค่เพียงแค่แยกห้องนอนหรือว่านอนร่วมกับเรานะคะแต่ว่ามันต้องมีการวางกฎกติกาการอยู่ร่วมกันด้วยนะเช่นถ้าสมมติว่าถึงเวลานอนแล้วเนี่ยก็เรายังไม่ส่งมือถือให้ลูกอะถึงเวลานอนแล้วมือถือต้องอยู่กับพ่อแม
5: ่
4: ต้องปิดมือถือมันต้องมีกฎกติการ่วมอะอันเนี้ยดิฉันว่ามันจำเป็นกว่านะจำเป็นมากแล้วก็ฝึกถ้าจะแยกห้องนอนแล้วมือถือถ้าจะนอนก็คือนอนอ่ะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นมือถือถ้าเรากำหนดแล้วเราวางกรอบอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันลดแรงกระแทกแล้วก็ลดปัญหาไปได้เยอะค่ะต้องปลูกฝังนะคะไม่ใช่ไปซ่อมปัญหาถ้าซ่อมปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วนะคะแล้วค่อยไปซ่อมอันเนี้ยยากกว่าค่ะ
5: คือนั่งฟังพี่โนพูดแล้วก็บอกมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เหมือนกันอะคือมันเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันอาจจะกังวลแค่อะไรนะเกมเล่นเกมใช่ไหมก็เล่นเกมยาวอะนะซึ่งแล้วก็พัฒนามาเป็นเกมแบบออนไลน์แล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องของการแชทใช่ไหมคะการแชทการคุยกับคนแปลกหน้าซึ่งมันก็มีข่าวมีคราวอะไรต่างๆที่ทำให้พ่อแม่บางทีก็ยิ่งกังวลเนาะบางทีลูกพร้อมเนี่ยแม่ไม่พร้อมก็มีนะเมื่อกี้ที่บอกเพจเนี่ยติดอยู่ที่ปากคือเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอนะที่เขาอธิบายเรื่องคือก็เจอเคสที่มีคุณแม่มาปรึกษาบอกว่าเอ๊ะควรจะแยกห้องนอนกับลูกหรือเปล่านะหรือควรจะแยกตอนไหนซึ่งก็เป็นเคสข้อมูลเหมือนกับที่เราคุยกันวันนี้แหละแต่ว่าอันหนึ่งที่คุณหมอก็เล่าแบบติดตลกก็คือว่าแม่เครียดนะ คือลูกพร้อมแม่ไม่พร้อมสุดท้ายแม่จิตตกแล้วก็เลยมาปรึกษาคุณหมอเพราะว่าคือกลายเป็นคุณแม่เนี่ยปรับไม่ได้เพราะก็ยังอยากอยู่กับลูกยังอยากนอนกับลูกนะแต่กับลูกพร้อมแล้วลูกขอแยกห้องนอนแล้วแล้วกลายเป็นคุณแม่รู้สึกแบบเหมือนมีอารมณ์ดิ่งนิดนึงนะคะก็ทำให้แบบต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะมันควรจะต้องปรับใจอะไรยังไงดีคุณหมอก็อธิบายขั้นตอนใช่ไหมพัฒนาการเนี่ยที่เราคุยกันให้ฟังนะคะแล้วก็ย้ำแหละว่าในแต่ละครอบครัวคุณหมอใช้คำที่ว่าเอาตามที่สะดวกคือแต่ละบ้านเนี่ยไม่ต้องมาถามกะเกณฑ์ว่ากี่ขวบอะไรยังไงคือเอาตามที่คุณสะดวกอะเอาตามที่คุณพร้อมอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วบางทีบ้านพร้อมคนไม่พร้อมบางทีคนพร้อมบ้านไม่พร้อมหรือคือมันมีหลากหลายปัจจัยนะคอนดิชันที่มันเป็นตัวแปรที่ทำให้ไอ้การแยกห้องนอนเนี่ยอย่างที่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ทิ้งท้ายอย่างเป็นข้อมูลเดียวกับทางกุมารแพทย์ต่างประเทศนะบอกว่าคือในช่วง1 ปีแรกเนี่ยปัญหาที่คุณหมอเขากังวลก็คือเรื่องที่เมื่อกี้พี่โนพูดอะเรื่องของการหายใจหรือว่าเรื่องของอะไรอุดกั้นทางเดินหายใจรวมถึงโรคนะบางอย่างเช่นโรคไหลตายในเด็กอะไรแบบเนี้ยคือมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะดังนั้นก็ควรจะต้องใกล้ชิดแล้วก็รวมถึงกลับไปให้ความสำคัญกับพวกที่นอนหมอนมุ้งอ่ะเรื่องเบาะเรื่องผ้าห่มเรื่องโพซิชันของท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างบางทีอันนี้ตอนมีลูกเล็กๆก็เคยอ่านแบบว่าแบบบางทีเราก็เชื่อเรื่องหัวทุยก็หัวทุยก็จับนอนคว่ำใช่ไหมคือจับเด็กนอนคว่ำเพื่อให้หัวมันไม่แบนอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุยไปทุยมาเนี่ยหัวทุยจริงแต่ว่าหายใจก็ไม่ถนัดด้วยเพราะว่าหน้ามันไปติดแล้วก็เด็กก็อาจจะยังพลิกตัวแรงที่จะส่งตัวเองก็ยังน้อยอยู่นะดังนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องรอบๆด้านนะที่จําเป็นจะต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะที่อาจกําลังคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะจะแยกห้องควรแยกห้องไม่ควรแยกห้องควรแยกตอนไหนกี่ขวบอะไรยังไงนะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คิดว่าสําคัญมากๆเพราะว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องชีวิตด้วยค่ะ
4: ค่ะนะคะคือสรุปสุดท้ายก็คือมันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกค่ะดิฉันว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลย

0: ในช่วงวัยเด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสนอนคุยกันพูดคุยชวนคุยนู่นคุยนี่อะไรนะคะเล่านิทานให้ลูกฟังหรือจะอะไรกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่จะรู้ว่าวันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะแล้วเราก็ถอยหลังกลับไปไม่ได้เวลาจะเลี้ยงเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งให้คิดอยู่บนพื้นฐานว่าเราจะต้องไม่มาพูดคำว่ารู้งี้
1: ตรงนี้
0: นะคำเนี้ยไม่โหตอนนั้นถ้าเรามีเวลาสักหน่อยนะเราจะได้ใกล้ชิดกับลูกมากกว่านี้ยังมีคำเหล่านี้นะคะดิฉันอยากจะย้ำเลยว่าวันเวลาโดยเฉพาะ10 ขวบปีแรกของชีวิต10 ขวบปีแรกของชีวิตคุณกอบโกยนะคะว่าใช้เวลาอยู่กับเขามีโอกาสที่จะมีเวลาคุณภาพก็อยู่กับลูกเถอะยิ่งคุณไม่มีเวลาในช่วง10 ขวบปีแรกของชีวิตวันหนึ่งเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยคุณจะมาเสียดายเวลาในอดีตเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะให้มันผ่านไปแล้วมันมีคุณภาพแล้วมันเป็นรากฐานที่สำคัญนะคะในการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกในการปลูกฝังทักษะชีวิตดีๆให้กับลูก10 ปีไม่นานเร็วผ่านไปเร็วเหลือเกินต้องบอกแบบนี้เลยค่ะแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยวันที่เขาพร้อมไม่ใช่พร้อมแค่จะแยกห้องอย่างเดียวนะคะพร้อมที่จะใช้ชีวิตด้วยความมั่นคงมั่นใจทางอารมณ์ทางร่างกายแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยดิฉันว่าโอ้วันนั้นคุณจะรู้สึกว่าหันกลับมาว่าไอ้10 ปีที่เราทุ่มเทโดยการใช้เวลากับลูกนะได้อย่างมีคุณภาพแล้วคุณจะไม่มาเสียใจเลย
1: คือเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาทองเนอะแล้วแบบเหมือนความสาวไหมผ่านแล้วผ่านเลย คือเรื่องเวลาคุณภาพกับลูกเนอะก็เช่นเดียวกันนะคะก็ของถ้าเคสตัวเองเนี่ยก็ยังคุยกับพี่โนก็ยังไม่ได้แยกห้องนะก็ยังนอนด้วยกันนะแต่ว่าก็จะคอยถามว่าเป็นช่วงๆซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาบอกเองแต่ว่าเราก็จะเป็นคนแบบพูดเสมอบอกว่ารู้ไหมว่าการที่ได้คุยคือตอนนี้ไม่ได้อ่านนิทานแล้วอะก็คือแบบไม่ได้มานั่งอ่านนิทานกันเหมือนเด็กๆแล้วแต่ว่าจะใช้ว่าก่อนนอนเป็นเวลาที่เราคุยกันนะซึ่งก็จะเป็นเวลาของแม่ลูกที่ไม่มีพ่อด้วยเพราะพ่อก็ยังไม่ขึ้นนะก็จะเป็นแม่ลูกนะแล้วเราก็จะนอนพร้อมลูกเพราะว่าเขาก็ต้องไปโรงเรียนเราก็ถือโอกาสนอนพร้อมลูกแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงประมาณ10 นาทีเองอะพี่โนแต่ว่ามันเป็น10 นาทีที่สําหรับความเป็นคนเป็นแม่นะโหมันมีคุณค่ามหาศาลแล้วก็ยังพูดกับลูกบอกว่าแบบลูกรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นแบบ best moment of the day ของแม่เขาก็เลยหันมาถามว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอกับการที่ได้มาคุยกันสิบนาทีเนี่ยบางทีเราก็จะเล่าไร้สาระด้วยซ้ำเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่โรงเรียนเรื่องหนังเรื่องละครอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับความเป็นแม่เห็นว่าตรงเนี้ยชัดแต่ว่าสําหรับลูกไม่รู้นะเพราะว่ามันจะช่วยในแง่ของการเกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ได้แค่ไหนแต่สําหรับแม่เนี่ยว่ามันคือ best moment จริงๆที่แบบเราเหนื่อยเราอยู่กับจิตออกนอกตลอดใช่ไหมเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรที่เราต้องทํางานบ้านการจัดการความรับผิดชอบแต่ว่าพอมันได้มีเวลาสงบนิ่งก่อนนอนเนี่ยเราได้คุยกับลูกใช่ไหมได้แลกเปลี่ยนเขาเริ่มโตที่เขาจะเริ่มแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างได้เนี่ยเห็นว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่ Amazing ก็รอถึงวันที่เขาจะไม่คุยกับเราแล้วอะเพราะว่าเรียนว่าวันนั้นก็คงจะต้องมีสักวันอะที่เขาอาจจะมี priority ในชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําก่อนนอนมากกว่าที่จะนอนคุยกับเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออยังมีความสุขกับการที่เราเก็บเกี่ยวใส่กระปุกใช่ไหมกับความรู้สึกเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการเล่านิทานแล้วก็ตามค่ะ
0: ค่ะเนี่ยพอเล่านี่มันก็ยิ่งทําให้แบบว่าเนอะและไอ้ความทรงจําเหล่าเนี้ยมันเหมือนมันมีลิ้นชักนะมันค่อยๆเก็บเมมโมรี่เหล่านี้เอาไว้เนี่ยแล้วไอ้ความทรงจําเหล่านี้มันก็จะอยู่กับตัวเราแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะในฉันเชื่อว่าจะอยู่ในตัวลูกด้วยลูกก็จะมีโมเมนต์แบบเนี้ยนะคะเขาอาจจะไม่ใช่เป็น the best moment of the day นะคะแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่มันจะยังอยู่ในตัวในเนื้อในตัวเขาอะจนเมื่อเขาโตไปมันยังจําอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้อยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกอะไรล่ะที่ทําร่วมกับแม่อารมณ์ต่างๆเหล่านี้จริงๆจะบอกว่าไม่มีความสำคัญมากนะคะ ต้องอย่ามองแค่ตัวลูกมองแค่ตัวเราหลายเรื่องในชีวิตที่เรามันมีความ

0: ใจอะไรเนี่ยเรื่องเล็กๆบางทีเราประทับใจกับเรื่องเล็กๆอ่ะแต่มันเป็นความฝังใจโมเมนต์ที่ดีที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วคือเราอยากให้มันเราเป็นฝันดีของลูกเราเป็นฝันร้ายของลูกเลยนะมันสร้างความทรงจําในวันนี้ได้จริงๆนะคะบางคนบอกว่าไม่มีเลยลูกนึกขึ้นมาแล้วมีแต่ฝันร้ายเวลาแม่ดุแม่อะไรเนี่ยก็คือแบบจะมีแต่ภาพอย่างนั้นอยู่ตลอดนะมันก็ขึ้นอยู่ที่เราอะว่าเราเป็นแม่วันนี้เราจะให้ลูกมีความทรงจําเกี่ยวกับแม่แบบไหนเนี่ยจริงๆมันต้องออกแบบจริงๆนะเพราะว่าหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยนั้นว่าเรามักจะสมองมันมักจะจําภาพลบไงเพราะถ้าเราปรับตัวเราเองเราจะไม่พยายามทำลบเราจะทำภาพบวกแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอให้ลูกจดจำในภาพบวกไม่ใช่ภาพลบนะคะก็คือว่าจะให้มันเป็นสมองส่วนน้อยก็ยังดี อย่าไปเพิ่มเรื่องลบๆทุกวันนี้เนี่ย เรื่องลบๆร้ายๆดีสังคมมันเยอะเหลือเกินตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เห็นมีแต่ข่าวร้ายๆไปในแต่ละวันขับรถไปกับแต่ละคนก่อใจร้อนบีแต่นะบางคนอะไรล่ะหยิบปืนขึ้นมาเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรที่บางทีแบบโอ้โหเราเห็นแล้วก็เราอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมแบบเนี้ยทุกวันเนี่ยมันทำให้ใจมันยิ่งดิ่งลงได้นี่ถ้าเราไม่หาความสุขนะคะไม่หาอะไรสิ่งที่มันเป็นความทรงจำดีๆหรือว่ามีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนี่ฉันว่าเหนื่อยนะทั้งงานทั้งสังคมทั้งชีวิตเนี่ยเพราะเราจำเป็นที่ต้องสงวนพื้นที่อะไรบางอย่างในการนอนกับลูก นอนกับแม่สงวนความสุขเอาไว้นะในท่ามกลางเรื่องร้ายๆเนี่ยมันมีความดีความสุขที่มันซ่อนอยู่ทุกอนุด้วยเหมือนกันค
1: ่ะแหมเห็นด้วยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะฟังอยู่แล้วก็บอกว่ามันก็ยากเหมือนกันนะคุณโนคือรู้แหละว่าสัมพันธภาพที่ดีมันเราก็อยากได้แล้วมันก็ต้องสร้างอะแต่ว่าแหมเจอความกวนระดับ10เต็ม10ของลูกนะหรือว่าไม่ฟังมั่งดื้อบ้างอะไรเงี้ยมันอดไม่ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยลิ้นชักที่มันจะเต็มก่อนมันจะเป็นลิ้นชักด้านมืดมากกว่าแต่ว่าก็เป็นธรรมชาตินะแต่ทำยังไงให้เราเอาไอ้ลิ้นชักด้านบวกให้มันแบบเป็นโมเมนต์ที่มันชัดอ่ะมันชัดมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่ามันอาจจะบาลานซ์กันได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือจะให้มันมีแต่เรื่องดีก็โหในความสัมพันธ์ก็อาจจะยากอยู่เหมือนกันนะยิ่งลูกก็โตเราก็แก่ลงมันก็มีคอนฟลิกต์เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าทำยังไงที่เราจะบาลานซ์ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเป็นบวกมากกว่าลบเงินว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องท้าทายอีกเรื่องนึงของพวกเราทุกคนเนาะในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: แม่ความจริงวันนี้ที่หยิบยกงานวิจัยมาฝากเนี่ยเขาทำแต่กับแม่นะจริงๆแล้วพ่อมีความสำคัญนะต้องบอกแบบนี้นะคะจริงๆเขาทำกับคนเป็นแม่แล้วซึ่งส่วนใหญ่คนเป็นแม่ก็จะอ่อนไหวอยากนอนกับลูกอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อก็มีบทบาทได้ด้วยนะคะไม่ต้องรองานวิจัยบอกก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่านอนด้วยกันนะคือพ่อแม่ลูกในห้องเดียวกันก็ไม่ผิดอะไรนะคะจริงสลับเป็นพ่อนอนกับลูกก็ได้นะแล้วแม่นอนเตียงเสริมหรือไม่ก็โอ้น้อยออกกันนอนสลับกันไปมาก็สนุกไปอีกแบบบางทีบางวันก็พ่อนอนเตียงเสริมอีกวันก็แม่อีกวันก็ลูกสลับกันไปก็เป็นความสุขในครอบครัวปล่อยยิงฉุบ
1: เหมือนก็อีดนตรีคือดู
0: ไม่ได้ดนตรีหาเหตุในการเล่นกันแล้วก็สนุกสนานว่าวันนี้ใครจะนอนตรงไหนนะไม่จำเป็นต้องฟิกก็ได้นะคะก็เป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งแล้วก็หาวิธีจัดการในการให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัวค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกิจกรรมก่อนนอนเนี่ยที่เราจะนอนเนี่ยอยากให้พี่โนแนะนำนะมีเวลาอีกเลยน้อยมากๆเลยแต่ว่าคือนอกจากนิทานแล้วนะถ้าลูกเริ่มโตแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของกิจกรรมหรือการพูดคุยแบบไหนเผื่อว่าจะเป็นทิปส์เป็นเทคนิคให้กับไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่คุณตาคุณยายที่ฟังอยู่เอาไปใช้ได้ค่ะ
0: จริงๆก็อยู่ที่ลูกวัยไหนด้วยนะคะก็วัยเด็กๆ เลยเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเรื่องเชื่ออยู่บนพื้นฐานนั้นโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยถ้าปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเล็กๆ เลยนะคะแล้วก็ที่ได้เรียนบอกผู้ฟังไปว่าถ้าเรามีกฎกติกาวางมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ตอนลูกโตหรือว่าเข้าสู่วัยพีทีเนี่ยทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะมันไม่ต้องมาทะเลาะไม่ต้องมาปวดร้าวหัวใจทำไมลูกไม่ฟังอะไรต่อเนี้ยอะไรเนี่ย

0: มันจะลดข้อจํากัดเหล่านี้ไปเยอะมากๆเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานอยู่ในช่วงวัยประถมวัยนะคะพยายามมีกฎกติกาแต่บนเป็นกฎกติกาบนความไม่ใช่บังคับอ่ะเป็นความพร้อมใจพูดคุยกันให้เขามีส่วนร่วมต่อกฎกติกาด้วยนะคะแล้วพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแน่นอนค่ะว่ามีแน่นอนเขาก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดพ่อแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาอยากจะคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับวิธีคิดของเราอ่ะคนเป็นพ่อแม่ว่าพอลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเราต้องปรับตัวเองเลยนะคะก็คือพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นแล้วก็ทําตัวเป็นเพื่อนลูกคําว่าทําตัวเป็นเพื่อนลูกไม่ใช่มาเป็นเพื่อนลูกจริงๆไม่ใช่แต่ว่าลดวัยเรื่องของการปรึกษาหารือทำประหนึ่งเรื่องในการพูดคุยเนี่ยเราถอดตัวเองออกมาเอาชีวิตตอนวัยรุ่นนะมาอยู่มาพูดคุยกับลูกวัยรุ่นอย่าเอาตัวเองในช่วงที่แบบว่าตอนนี้ฉันเป็นแม่แล้วเรามาพูดกับลูกแล้วก็แสดงท่าทีในการสั่งสอนอย่างเดียวเนี่ยลูกวัยรุ่นไม่ฟังเลยนะถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยบนพื้นฐานอยู่นะคะก็พยายามทำให้ช่วงเวลาคุณภาพสำคัญมากๆนะคะที่คุณแปมบอก10 นาทีเนี่ยมันเป็น10 นาทีที่เราจะคุยกับลูกแบบไหนแล้วจะเป็นการเข้านอนที่ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยมีความสุขหรือว่าจะเป็นการเข้านอนแล้วต้องทะเลาะกันนะก็เรียนว่าสำคัญมากๆแล้วก็ส่งต่อให้คุณผู้ฟังค่ะขอให้เป็นอะไรล่ะทำชีวิตให้การนอนกับลูกมีความสุข
1: ให้เป็นการพักผ่อนที่แท้จริง
0: ใช่แต่อย่านอนกับลูกอย่างเดียวนะสามีภรรยาเองก็ต้องคือแน่นอนอ่ะแต่ว่าชีวิตของการเป็นพ่อแม่ลูกก็เรื่องหนึ่งแต่สามีภรรยาเองก็ต้องพยายามรักษาดุลด้วยรักษาดุลให้พอดีลูกเป็นส่วนหนึ่งของความรักแต่ว่าก็ต้องมีเวลาด้วยกันความเป็นบทบาทของสามีภรรยาก็ยังคงต้องอยู่
1: ค่ะคิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ฝากเอาไว้เป็นประเด็นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่แหละแต่ว่ามีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์เนาะในครอบครัวนะคะหรือคอนเน็กชันสายใยต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นหนาแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้มีบทสรุปในการพูดว่าเมื่อไหร่ควรจะแยกห้องนอนหรือควรจะแยกห้องนอนกันตอนไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเช็คความพร้อมและกันของแต่ละบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ได้ตามสะดวกกันแต่ละคนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันกับรายการผู้หญิงมากเรื่องเหมือนเดิม7:30ถึง9:00ทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้โสมนิดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนโดยหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ8:00 นโดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจาก

0: จากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนนจากนั้นนำบัตรลงคะแนนมาหย่อนลงหีบซึ่งใช้เวลาไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำพัดลมหลายตัวมาติดตั้งเพื่อระบายอากาศเนื่องจากวันนี้สภาพอากาศช่วงเช้าเริ่มร้อนชัชชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่26โรงเรียนจำจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านและโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อโดยนายชัชชาติเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240ซึ่งนายชัชชาติมาเป็นคนที่2ของหน่วยนายชัชชาติได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอเวลาก่อนเปิดหีบว่าหลังจากแคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ได้พักผ่อนนอนหลับเต็มที่โดยหลับตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าตื่นประมาณตี4และตี5ออกมาวิ่งออกกำลังกายวันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้านี้จะยังไม่มีฝนจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆขอให้ถึง 80% เลยยิ่งดีจะได้ให้พลังกับทีมผู้ว่าชุดใหม่และสก.หลังจากนี้จะพาสันดีไปเลือกตั้งต่อสำหรับการติดตามผลคะแนนปีที่แล้วเรามีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ปีนี้ไม่มีจะเน้นดูผลจากโทรทัศน์เป็นหลักส่วนช่วงเย็นนัดทีมงานจะไปที่สเตเดียมวันรอลุ้นผลในช่วงบ่ายชีวิตยังก้าวเดินต่อไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ก็จะไม่มีสบายขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ต้องทำอย่างเต็มที่ตลอดงานจะหนักตลอดอย่างที่บอกว่าชนะหรือแพ้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตยังไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปสับสนหน้าคูหาไม่พบชื่อณัฐพงษ์ในบัญชีหน่วย15ก่อนตรวจพบย้ายไปหน่วย8ด้านเทงณัฐพงษ์ชวนคนกรุงใช้สิทธิ์เลือกตั้งย้ำทุกคะแนนกำหนดอนาคตกรุงเทพ4ปีบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดจึงไม่มีรายชื่อในการมีสิทธิ์เลือกตั้งกระทั่งเวลาต่อมา 7:30 นาทีนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองพบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรตรวจสอบกับสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวในณัฐพงษ์ได้มีการย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพท่านนี้นายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิให้ข้อมูลว่าภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่ยังคงอยู่ในแขวงและเขตเดียวกันจึงไม่คิดว่าจะถูกย้ายหน่วยเลือกตั้งจากหน่วยที่15ไปเป็นหน่วยที่8จากนั้นเวลา 8:10 นาทีนายณัฐพงษ์ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่8ได้ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่มีมูลค่าปีละกว่าแสนล้านบาทและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในอีก4ปีข้างหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: นมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
6: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
7: เสื้อดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลสำหรับวันนี้เป็นตอนที่2ที่จัดต่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องชิปที่ใส่เข้าไปในสมองเราบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันเป็นผลจาก mindset หรือ chips หรือความคิดอะไรที่ถูกปลูกฝังมาทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือถึงแม้เรารู้เนี่ยว่าเราถูกอิทธิพลอะไรจากความคิดเราเนี่ยในพฤติกรรมเราคำถามก็คือ chips หรือ intellectual software เหล่านั้นเนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันมีประโยชน์หรือมีโทษต่อเรานะครับ อาทิตย์แล้วพูดถึง5เรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับความพยายามเรื่องเกี่ยวกับทำสุดความสามารถเรื่องเกี่ยวกับการใช้คนให้เป็นและเรื่องว่าฉันก็เป็นคนประเภทนี้คงไม่ลงเรื่องรายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยว พูดถึง5ข้อนะครับว่าเป็นยังไงติดตามซีดีอันที่แล้วก็ได้นะครับโพสต์อันที่แล้วเนี่ยว่าเป็นยังไง เริ่มข้อ6เลยนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็คือเราได้ยินเนี่ยเด็กนะฮะเกี่ยวกับการที่พ่อแม่สอนลูกเนี่ยได้ยินว่าสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนไงภาษาสมัยโบราณมันนานจนเกินไปไม่ใช่ช่วงกรุงศรีอยุธยานะฮะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาแล้วนะฮะคนสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าอะไรครับถ้าเราไม่ครับdiscipline ก็คือสร้างระเบียบวินัยให้ลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกที่งองแงบางครั้งก็ต้องตีสั่งสอนบ้างเนี่ยเด็กมันไม่เจ็บมันไม่เรียนรู้หรอกแต่ในทางกลับกันปัจจุบันเราไม่ได้ห้ามไปตีและทำร้ายเด็กเดี๋ยวเด็กโตขึ้นเนี่ยจะเป็นคนก้าวร้าวเนี่ยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ครับทำลายนะครับ destructive behavior มาละจริงไหมที่เราได้ยินนะมันได้ยินมาบ่อยมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะฮะเด็กตีไม่ได้เดี๋ยวก้าวร้าวแล้วก็มีปัญหาในการเข้าสังคมการที่คนปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่พ่อแม่ที่มีลูกปัจจุบันนี่แค่คนสองคนเนี่ย มันน้อยมากเลยและหลายคนก็คือเลือกที่จะไม่มีลูกซะด้วยซ้ำเพราะเขาไม่อยากให้ลูกโตในสังคมที่ไม่ไหวแล้วมึงช่อราชบังหลวงสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กอาจารย์เพิ่งเริ่มรายการเนกาทีฟหรอเปล่าชี้ให้เห็นถ้าฟังคุณต้องมองทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่การที่คุณเพิกเฉยไม่มองอะไรเลยเนี่ย คุณจะมีปัญหาในการดำรงชีวิตคุณจะเป็นเด็กเก็บกดแล้วก็จะไม่มีความสุขแล้วรู้ทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางทำสิ่งที่ควรทำได้นะฉะนั้นคอนเซปต์อันนี้มาแล้วนะครับผมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรนะครับตีลูกหรือว่า ใช้ความรุนแรงแต่มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังดีๆนะครับปัจจุบันพ่อแม่สอนลูกเนี่ยจนลูกสปอยนักต่อนักแล้วผมเห็นจนเบื่อที่ผู้ฟังทนุถนอมเนี่ยปกป้องคุ้มครองจนเด็กเนี่ยได้ใจเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยนะครับงองแง สอนยากมากที่ผู้ฟังจะให้ทำสิ่งใดที่เป็นเรียนหนังสือจะอ่านหนังสือนะครับหรือว่าทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยโอ้โหต้องรีบมาคุยกันผมว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฝรั่งเหมาะน้อยๆหน่อยก็ขอเตือนพ่อแม่ที่เป็นยุคเรียกเบบี้บูมเมอร์ปัจจุบันอายุ50 50กว่าเนี่ยหรือ60เนี่ยระวังนะครับรักมากจนเกินไปเด็กมันเนี่ยจะดูเราไม่อยู่ในสายตาโดยเฉพาะถ้าก็โตขึ้นเนี่ยมีลูกมีเมียมีสามีเนี่ยธรรมชาติคือจะทุ่มให้ลูกเขาหมดหรือสามีภรรยาเขาหมดความสำคัญพ่อแม่ธรรมชาติมันต้องลดน้อยถอยลงตามลำดับผลก็คือถ้าคุณสปอยลูกคุณมากเกินไปเนี่ย ช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่วัยรุ่นฮอร์โมนเพิ่มพุ่งพล่านเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้ท่านผู้ฟังหลายแต่หลายคนมองเห็นลูกคนรวยเนี่ย บุคลิกดีผิวพรรณดีแต่สมองทู่ๆละสมองมึนๆนะฮะไปเรียนหนังสือก็งงๆนะฮะแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยปัญหานั่งดริงอายุ15เขาเหมือนกันผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเลี้ยงลูกได้ไงอายุ15เด็กให้เด็กไปกินเหล้าเมายาละเขาบอกอะไรทราบไหมครับถ้าผมได้ยินเขาหูจริงๆถ้าเพื่อนฟังนี่ไม่ใช่ไอ้ครับมันดินทงดินทามันช็อกอาจารย์ ก็ให้เด็กมันโตตามธรรมชาติมาแล้ว give me a break เนี่ยเด็กอายุ15ขวบในสังคมไทยให้กินเหล้าเมายา ก็จบแล้วแล้วจริงๆเด็กมีปัญหาพฤติกรรมอย่างมหาศาลเลยหน้าตาดวงตาพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหฝรั่งก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเนี่ยเหตุผลก็คือพ่อแม่สปอยท่านผู้ฟังแล้วยังมีมิจฉาทิฏฐิว่าเด็กอายุ15กินเหล้าไม่เป็นไรผมเลิกคุยท่านผู้ฟัง ก็จบThat's it, the end นะครับเพราะอะไรเขาเด็กเกินไปแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะกินเหล้าซะด้วยซ้ำเพราะเวลากินผู้สติสตังค์จะลดน้อยลงถูกไหมครับแล้วก็พวกมั่วเซ็กมั่วการต้องกินเหล้าสิครับไม่กินนี่จิกมันจะเหิมหรอฉะนั้นพระเจ้าจึงห้ามไว้เกี่ยวกับการดื่มสุรายามารวมทั้งยาบ้ายาอีกัญชาสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับผลที่ตามมาคือพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสปอยลูกมากเลยแล้วครับลูกจึงเละตุ้มเปะซึ่งเด็กๆเคยเรียนนะฮะพ่อแม่รังแกฉันคือพ่อแม่รุ่นนี้เป็นรุ่นคือ baby boomers อายุ 5-60 เนี่ยนึกว่าตอนที่ตัวเองเป็นเด็กอยู่โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพ่อแม่ก็คือไม่เคยให้อิสระมากนักฉะนั้นฉันมีลูกฉันนะ เอาใจลูกเต็มที่นะฮะแล้วที่นอกใจที่สองคือยิ้มโทษนะครับไปสปอยลูกค่ะคือผมตกใจมากท่านผู้ฟังและในสุดก็เอาลูกไม่อยู่จริงๆไม่อยู่เลยจะมาปรึกษาผมไม่คุยด้วยนะฮะเพราะอะไรครับคุยกันไม่รู้15ให้กินเหล้าไม่ต้องคุยกันแล้วท่านผู้ฟังแล้วคนประเภทนี้เดาได้เลยไม่มีวันสวดมนต์โดยเด็ดขาดฉะนั้นท่านต้องเลือกนะน้ำกับน้ำมันอันใดอันหนึ่งมันไม่มีเข้ากันนะฮะถ้ามีลูกเป็นเด็กเป็นเล็กจับสวดมนต์สวดปาฐกถาชินบัญชรนี่แหละเราต้องตั้งฟาวเดชั่นให้ถูกต้องก่อนเพราะยาเอายาบ้ายาอีน้ำเมาเอ่ยโซเชียลมีเดียทำลายลูกเราอยู่แล้วลูกทุกคนเนี่ยเขาเรียกโง่หัวไม่ขึ้นท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องระมัดระวังอาจารย์เป็นยุคของ AI ท่านผู้ฟังผู้นักกิจนักปราชญ์เนี่ยจะต้องสามารถนั่งคนเดียวเงียบๆในห้องตามลำพังได้ถ้าลูกหลานคุณหรือตัวคุณเนี่ยไม่เคยสงบนิ่งอยู่ในห้องคนเดียวได้เนี่ย โอกาสที่สมองเลอะเลือนสูงมากคนที่บอกก็คือพระพุทธเจ้าด้วยหรือเบลสปาสคาลเขาบอกว่า human suffering ความทุกข์ทรมานมนุษย์เกิดจากมนุษย์ไม่สามารถนั่งคนเดียวเงียบในห้องได้ผลที่ตามมาคือฟุ้งซ่านแหลกลานเลยทำเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องเล็กก็สำคัญก็ไม่ระมัดระวังว่ามันจะเกิดผลเสียหายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ว้าวุ่นเต็มไปหมดคนจีนเขาเลยเหล่าต้งจือทำอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่มีสาระขยันทั้งวันแต่ผิดประเด็นผิดทิศทางมันน่ากลัวมากๆฉะนั้นการที่สงบเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเชื่อผมนะครับเด็กนี่มันคิดไม่ได้หรอกผมไม่เคยเชื่อเลยว่าเด็กคือผ้าขาวเด็กสิคือผ้าดำทำไมคือผ้าดำครับไม่สามารถเลือกผิดชอบชั่วดีได้เขาไม่รู้ยิ่งถ้าเด็กสมัยใหม่เนี่ยติด AI หรือติดนะครับพ่อแม่สปอยเสร็จทันทีท่านผู้ฟังจะเลือกแต่สิ่งที่มันสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่อันตรายสิ่งที่มันยั่วอารมณ์เหลือเกินเละตุ้มเปะฉะนั้นคิดหน่อยนะครับว่าเด็กคือผ้าขาวจริงเหรอผมไม่เชื่อเด็กคือผ้าดำนะฮะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังผ้าดำคืออะไรอ่ะก็คือทำตามอำเภอใจทำตามอารมณ์บางครั้งเนี่ยจะเปิดออฟฟิศไตรลิติสันเทนซาดพาวเห็นเด็กบางคนหน้าตาดุยลุยตะโกนโวยวายใส่พ่อแม่เพราะเครียดการตะโกนแล้วจะได้ของมันเป็นจริงๆท่านผู้ฟังแล้วก็โอ้ my son my daughter ลูกชายลูกสาวของฉันรักมากใครว่าอะไรฉันไม่สนใจอีกละคุณกำลังฆ่าลูกคุณความรักทำให้ตาบอดนั่นหมายความว่าอุปโยคต่อไปรู้ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งปิดรายการอย่าเพิ่งปิดนะครับนะพ่อแม่จะไม่มีคุณธรรมหรือเปล่าโอ้โหเล่นแรงนะคนที่บอกคือแม่ผมนั่นเองอบุญเอ้ยนะจริงอยู่นะ ทุกคนก็อยากสอนลูกให้โตขึ้นมาดีนะแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะเด็กมันบางทีบังคับก็บางทีก็บังคับไม่ได้สอนไม่รู้เรื่องแต่เกินกว่า 80% นี่แม่ผมมีอะไรคุยกับแม่ผมแกบอกว่าบุญเอ้ยเด็กมันก็ส่วนใหญ่ก็ลอกเรียนพฤติกรรมของพ่อแม่ได้เองผมฟังท่านจะเป็นลมก็จริงนะท่านผู้ฟังแต่พ่อแม่ที่ไม่มีคุณธรรมฟังดีๆนะครับจะให้ลูกมีคุณธรรมยากเติม S ก็ได้ผู้หูพจน์ไม่ได้เติม S กับ adjective ไม่ได้นะฮะมันยากท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาเป็นลูกเนี่ยผมจะสอนเด็กๆว่าทำตัวไม่ดีนะเดี๋ยวเขาพูดพลาดไปถึงพ่อแม่แล้วโมโหอีกทะเลาะอีกโอ้เพราะพฤติกรรมของลูกก็คือพ่อแม่สอนยังไงมากกว่าแต่ผมตั้งคำถามตั้งแต่เด็ก10-20ปีแล้วถ้าพ่อแม่มันไม่มีคุณธรรมพ่อแม่จะสอนให้ลูกมีคุณธรรมได้อย่างไรโอ้โหวันนี้ท่านผู้ฟังต้องใจเย็นนะฮะที่ผมพูดไม่ได้พาดพิงใครทั้งสิ้นมาจากการสังเกตผมชอบสังเกตนะอเล็กซีเดตอกเวลนักปราชญ์นักคิดของคนฝรั่งเศสที่มาอเมริกาเนี่ยแล้วก็เขียนบรรยายเกี่ยวกับสังคมอเมริกันเป็นไงเป็นนักสังเกตเลโอนาร์โดดาวินชีคนวาดพระโมนาลิซาก็บอกที่ตะวันตกถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดแล้วในซีกโลกตะวันตกคนจะฉลาดต้องสังเกตคนจะฉลาดต้องสังเกตฉะนั้นคุณสอนลูกสอนให้ลูกสังเกตจะอย่าไปสปอยลูกนั่นน่ากลัวมากๆเลยนะแต่ขอป้องกันพ่อแม่นิดนึงแต่ถ้าลูกคนใดแก่ถึงอายุ18แล้วญี่ปุ่นหรือว่าYou're too old to blame your parents for whatever shortcomings you have encountered. แรงมากช่วงหลังชอบพูดภาษาอังกฤษแข่งขันชอบแข่งขันนะแต่ภาษาอังกฤษผมเป็นภาษาอังกฤษ professional, academic and conceptual นะครับไม่ใช่เป็น conversational English นะครับ AI ก็สู้ผมไม่ได้หรอกเพราะเนื่องจากอะไรครับผมสอนแบบภาษาอังกฤษอย่างที่มีจิตวิญญาณให้เด็กไปเดินได้เองให้เด็กพูดได้เองให้เด็กเขียนได้เองให้เด็กมีความภูมิใจนะฮะว่าตัวเองสมองแข็งแรงและภาษาที่ผมใช้เป็นภาษาที่เอาไปใช้ได้ชั่วชีวิต academic English ใช้ในวิชาการเรียนโทรเรียนเอกเมืองนอกหรือ professional English เป็นศัพท์ต่างๆที่ก็ใช้กันซึ่งมันต้องมีคนสอนระดับปริญญาเอกโคก็สอนไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันต้องคนที่บรรลุภาษาในระดับหนึ่งมันมีประโยชน์อะไรล่ะทำให้ไปใช้ในหน้าที่การงานได้จะได้เจอคนสูงหน่อยเจอคนมีระดับหน่อยนะฉะนั้นแต่คนไทยเข้าใจผิดคิดว่าพูดภาษาอังกฤษได้ฟุตฟิตโฟไฟสำเนียงเพราะหน่อยใครบอก คุณมาเจอดร.บุญชัยนะครับตัวจริงเสียงจริง คุณหลอกคนไทยได้แต่หลอกคนที่มีการอาสาไม่ได้หลอกผมไม่ได้ไม่มีทาง

absolutely not ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แค่ conversational Englishนะครับนี่อยู่ YouTube บางคนเด็กนอกเหมือนกันเนี่ยหูไปเชิญคนหนึ่งคนไทยด้วยกันเด็กนอกพูดภาษาอังกฤษได้ไม่หมดจริงอยู่เขาจะคล่องแต่ภาษาที่เขาใช้มันไม่ sophisticated เลยมันไม่เป็นภาษาที่ฝรั่งจริงใช้อ๋อแล้วเป็นประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งฝรั่งจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นฝรั่งมันก็มีหลายระดับเนาะแต่ผมจบพวก U Top 10มาก่อน U of Pennsylvania มันอีกเกรดหนึ่งกับมาทายห้องแถวอย่างเงี้ยมันคนละเกรดท่านผู้ฟังลองใช้ลอจิกตามนะฉะนั้นเราครั้งหนึ่งชีวิตถ้าเจอต้องเจอของขั้นสูงสุดไปเลยดีไหมครับผมเลยเปิด Fast English ยังไงท่านผู้ฟังเพื่ออยากลองของไม่เลยลอง20กว่าปีแล้วท่านผู้ฟังเจริญก้าวหน้าเดินทางทั่วโลกผมไม่ต้องสอนก็ได้นะแต่ต้องสอนขยายคนไทยที่ต้องการสัมผัสภาษาอังกฤษที่ระดับมาตรฐานโลกเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้นะเราทำตามเขาเรียกความเชื่องเรา passion for excellenceนี่คือผลผลิตของเด็กนอกตัวจริงท่านผู้ฟังเอาสิ่งดีมาให้กับสังคมที่จะเติบโตมานะครับและไม่ต้องมานั่งระวังหน้าระวังหลังนะฮะอย่าทำร้ายคนด้วยกายวาจาใจแต่เราต้องมีจุดยืนต้องมีจุดยืนมาเพาะแล้วนะฮะแต่ไม่ทำร้ายทำลายใครไม่เอาเนี่ยมันชั้นต่ำท่านผู้ฟังไม่เอาเปรียบใครชั้นต่ำเราต้องอยู่มีศักดิ์ศรีโง่หัวได้เดินด้วยความเฉิดได้เพราะเราไม่เอาเปรียบคนเราไม่ทำร้ายคนเราไม่ใช่อำนาจการกดขี่ข่มเหงคนไม่มีทางท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะสรุปข้อ6คืออะไรครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันก็ไม่ดีหรอกนะมันก้าวทำให้เด็กก้าวร้าวนะแต่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รู้สึกว่าเจ็บเนี่ยโอ้ยเด็กมันจึงสะดุดคิดได้บ้างฝากไว้นิดนึงนะครับนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการสปอยลูกเลยเด็ดขาดและจำไว้นะครับคนเด็กที่ถูกสปอยเมื่ออายุ18แก่แล้วแต่มุมมองญี่ปุ่นเลิกโทษพ่อแม่นะฮะแต่ต้องระวังนะพ่อแม่มีอิทธิพลแรงแรงมากวิธีแก้ดีกว่ามาละนอกจากซื้อจริตโฮมาอ่านเนี่ยจริต6นะฮะต้องสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นกำแพงแก้ว7ชั้น เพื่ออะไรครับไม่ให้เราถูกอายตนะภายนอกหรือสิ่งเราภายนอกกระชากลากถูเราเนี่ยให้มีการตอบโต้อย่างฉับพลันอย่างที่ไร้สติไม่มีคนที่สวดพระดาชิมชนเจริญก้าวหน้าทุกคนร่ำรวยทุกคนนะฮะผมพิสูจน์และพิสูจน์อีกก็มี 2% นะส่วนแล้วไม่เห็นเจริญก้าวหน้าแล้วก็สงสัยไปถามเขาทำไงทราบไหมครับทำรอบเขาบอกก็จะบอกให้ก้าวเที่ยวนี่จะได้คิดสิเนสมปัฒนาคุณอย่าทำตัวเหมือนเด็กๆได้ชายดิสติงกิ้งทำรอบอะไรก็ไม่รู้นะเลิกทำตัวฉาบฉวยอาจารย์มนุษย์ลุงหมาบ่นอยู่ได้เปล่าก็คืออะไรครับสวดมนต้องสวดเลยครับด้วยความตั้งใจด้วยคุณภาพ quality first แต่เมื่อมีคุณภาพแล้วถ้าเพิ่มเป็น9จบทำเลยสมปรารถนานี่คือสิ่งที่ผมท้าทายคนไทยทั้งหลายทั้งปวงในแผ่นดินสยามนี้คุณลองไปสิครับสวดเวลา9จบไม่คิดเรื่องอะไรจิตคุณจะมีพลังสมาธิสติสูงมากและเมื่อนั้นคุณจะรู้ว่าพลังความเงียบเนี่ยมันมีอานิสงส์ขนาดไหนมันสามารถช่วยคุณเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลมองเห็นสิ่งต่างๆที่ควรทำหรือหลีกเลี่ยงและมีพลังต้านอำนาจมืดมีพลังเข้มแข็งในการเดินแล้วก็ยืนหยัดต่อไปนะฮะทำสิ่งที่ควรทำชัดนะครับสรุปข้อยาวเลยนะเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงลูกนะครับอย่าสปอยเด็กแต่ไม่ควรที่จะใช้ครับกำลังอำนาจหรืออะไรครับการบังคับกับลูกถ้าพ่อลูกจะสมองเดี้ยงผมเคยเห็นมาแล้วที่ผมฟังอีกตระกูลหนึ่งเนี่ยโอ้โหกฎเกณฑ์เยอะมากเลยปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ย แม่ก็นอนเตียงโอ้โหลูกจากเป็นเด็กที่สุภาพเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ว่านอนสอนง่ายเนี่ยโชโมโออวดขั้นสูงสุดซื้อรถซื้อบ้านซื้อสปอร์ตเต็มไปหมดเลยซึ่งผมก็งงโอ้โหมีอย่างนี้ในโลกมีเขาเรียกอะไรบังคับมากไปเด็กมันเก็บกดนั่นหมายความว่าอะไรบุญชัยกำลังพูดอะไรทำอะไรเนี่ยให้มองให้เห็นถึงผลของงานการทำเราฝรั่งเศสใช้คำว่า réciprocité นะกงเซกองก็คือผลที่ตามมาอันไหนที่มันไม่อยู่ตรงสายกลางมันสุดกูมันจะพังหมดสุดกูคืออะไรตะกี้บอกสปอยลูกยังไงก็ได้อันนั้นก็สุดกูเด็กมันจะโง่เด็กไปคิดไม่เป็นเด็กมันไม่มีพลังต้านสิ่งเล้าภายนอกหรืออีกภาพนึงบังคับกุดหัวตลอดเวลาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทุกรูปแบบสำหรับผมก็มือไม่แตกต่างจากคนสมัยก่อนที่ตีลูกมันเหมือน

0: แต่มันตีด้วยความคิดไงเจ้าจงเดินตามข้าเนี่ยผลที่ตามมาคือเด็กมันคิดไม่เป็นละวันไหนนะครับเชือกมันหลุดก็เรียบร้อยตะเลยเปิดโปงไปเลยนะเปิดเปิงไปเลยน่ากลัวนะฝากไว้นิดนึงนะครับทางสายกลางอยู่ตรงไหนไม่ต้องถอนได้มากนะจับไปสวดมนต์เดี๋ยวก็ตื่นแล้วเดี๋ยวก็สงบผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะเพราะหลายจะผมเป็นสำเร็จวิชาดีนักเรียนผมที่เก่งๆที่ฉลาดปาดเปื่อยสวดมนต์ทั้งนั้นอ่ะแต่พวกที่สงสัยมันก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องนะมันเห็นกันหมดแล้วท่านผู้ฟังนะฮะแล้วแต่คุณไปเลือกอะไรกันแล้วมันสั้นๆไม่ต้องอธิบายมากไม่ต้องสอนเยอะแยะปวดหัวจะตายวันหนึ่งต้องสอนลูกทุกเรื่องโอ้ยไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับ อ่ะดูต่อ อันต่อไปก็คืออะไรครับหูนี่แค่ข้อ6เอง give me a break หรือข้อ7ดีกว่ามาแล้วมีคนบางกลุ่มเนี่ยซอฟต์แวร์ความคิดเรามันไม่เก่งเรามันไม่ฉลาดเรามันไม่รวยสู้กับเพื่อนไม่ได้สู้กับเพื่อนร่วมงานไม่ได้สู้คนอื่นไม่ได้อ้อยไม่ไหวแล้วนะเปรียบกับคนอื่นแล้วแพ้ตลอดเวลาคือคนประเภทนี้จะมีความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจและเป็นโรค depressionไม่คือพูดอะไรพูดสู้กับตัวเองเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่รู้อยู่ไปทำไมเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเหมือนกับหมานะน้ำลายมันไหลออกมาที่ไม่ได้เห็นก้อนเนื้ออยู่ข้างหน้ามันน้ำลายไหลอิจฉาคุณตลอดเวลาคำถามมาแล้วผมเห็นจริงๆนะพระเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าพระเจ้าว่าบางคนเกิดมาพร้อมกับความอิจฉาริษยาเลยจบนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่ยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นถ้าเราเป็นพันนี้เราก็ต้องหาวิธีการออกจากความอิจฉาริษยาไม่ใช่อะไรครับปล่อยมันเลยตามเลยกลายเป็นเนื้อเน่าเป็นคีรอยเป็นทิวเมอร์ก้อนเนื้อเป็นมะเร็งถูกไหมครับรู้เดี๋ยวเนื่อนเนี่ย ต้องมาแก้ไขอีกแล้วการจะแก้ไขได้ต้องฟัง New Dimensions ท่านผู้ฟังนะครับจะรู้ซอฟต์แวร์คืออะไรครับคุณอยากจะเขาก็เป็นเขาช่างเขาอย่างมากสุดเอ๊ะอะไรคือปัจจัยความสำเร็จเช่นความมุ่งมั่นหรือเปล่าการไม่ย่อท้อง่ายๆการมีพลังสมาธิจากการสวดพระคาถาชินบัญชรไหมการอ่านหนังสือเยอะการสังเกตเยอะเราเอาเรียก success factors ปัจจัยความสำเร็จเข้ามาแต่หลังจากนั้นเนี่ย เรามาปรับใช้กับตัวเราคือมาแล้วนะฮะเราก็ไม่เหมือนเขาจุดเด่นของเราคืออะไรนะจุดที่เราเก่งที่สุดแก่งที่สุดที่คนชมเนี่ยเด็กเราคืออะไรแล้วเราชอบอะไรลูกบอล2ลูกเนี่ยแล้วต้องผสมลูกบอล2ลูกเนี่ยให้เป็นนะครับสิ่งที่ทำสิ่งที่เราชอบนั่นเองแล้วคุณก็เจริญโชติช่วงชัชวาลและที่ร้ายสุดก็คืออย่าไปเปรียบเทียบคือคนเราเนี่ยเมื่องจากไม่เคยเห็นจุดเก่งจุดแก่งของตัวเองก็ส่องนอกนะครับมองดูคนอื่นน้ำลายไหลไปเรื่อยๆเราต้องมองตัวเราอีกและกลุ่มนี้เดาได้อีกไม่ได้สวดบทอีกสมาธิน้อยคนปัจจุบันเป็นโรคจิตกันเยอะผมเห็นคิดตลอดเวลาโดยเฉพาะเล่นโซเชียลมีเดียนี่ไปเลยเขาเรียกกรวิทวินเด็กปัจจุบันผมเห็นเยอะแล้วรู้สึกไม่ค่อยฉลาดดูมันคล่องแต่ข้างในมันกลวงดูมันว่องไวแต่ไม่เคยอ่านหนังสืออ่านไม่ได้คนที่อ่านหนังสือได้ต้องสมาธิสูงท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดเล่นฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่ไอ้ครับขึ้นลูกใหม่แรงกว่าขึ้นลูกเก่าอีกแล้วบุญชัยตะแปะแล้วเปล่ามันลงมานั่งบนอยู่ได้เปล่าผมชอบคิดขึ้นลูกใหม่แรงขึ้นลูกเก่า forget about it ขึ้นลูกใหม่แรงขึ้นลูกเก่าก็อันที่หนึ่งขึ้นลูกเก่าเนี่ยขี้เกียจอวดดีจองของไม่อ่านหนังสือไปหาความรู้ยอมแพ้รุ่นใหม่แต่ถ้าไอ้รุ่นใหม่ไม่มีกำลังสมาธิไม่มีกำลังสติจะมีปัญญาได้ยังไงที่ไหนมีปัญญาที่นั่นมีสมาธิที่ไหนมีสมาธิจึงมีปัญญาแต่พูดถึงสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะครับไม่ใช่โจรก็มีสมาธิโจรก็มีสติและไม่พูดถึงจิตใจชั้นต่ำขนาดนั้นถ้าผู้ฟังถ้าคุณเกิดมาใส่ศีล5รักษาไม่ได้คุณไม่ใช่เป็นมนุษย์คุณไม่ใช่เป็นมนุษย์รายการนี้เน้นตลอดเวลานะครับคนเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและมโนธรรมตำราพระไตรปิฎกทั้งหลายทั้งปวงพุทธวจนะผมไม่สนใจผมสนใจคือเอามาปฏิบัติได้ไหมอันไหนที่สามารถที่จะน้อมเข้าสู่จิตใจของคนที่ฟังนะฮะและนำไปปฏิบัติได้ผมไม่ต้องการนะครับใช้พุทธศาสนาเป็น marketing strategies ก็คือยุทธวิธีในการให้คนมาทำบุญตักบาตรทั้งทานสร้างศาลาการเปลี่ยนสร้างพุทธรูปซึ่งก็รวยดีนะแล้วก็รวยเร็วจังนะฮะไม่มีใครมายุ่งด้วยต่างคนต่างอยู่ไม่เอา ฉะนั้นก็ฝากไว้นิดนึงก็คืออะไรครับอย่าไปอิจฉาคนอื่นจุดเด่นของเราคืออะไรแล้วก่อนตายเราอยากทำอะไรในชีวิตก็เดินไปตามเส้นทางเราเขาก็คือเขาคนเก่งคนรวยก็ไม่ให้เรากินไม่ให้ของอะไรเราหรอกอย่างมากก็คือเศษอาหารเศษของเราไปหาเองดีไหมและที่สำคัญคือต้องตามที่พระเจ้าบอกการอิจฉาผู้อื่นมันเป็นบาปทางด้านจิตใจทำให้เราไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ความทุกขเวทนาแสนสาหัสพระเจ้าพูดอะไรก็ทำตามท่านก่อนจะได้มากน้อยได้ขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราพบสิ่งนี้สนใจสักครู่นะครับกลับมาอีก3ข้อสุดท้ายครบ10เดี๋ยวเรียกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ต้องการพัฒนาตัวเองและครับอยู่ในความเศร้านานเกินไปดึงเขาออกมาโดยการฟัง New Dimensions พบว่าสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
4: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตะกี้ข้อ6เราบอกแล้วว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วก็อย่าไปสปอยลูกนะฮะหมายความว่าอะไรข้อ7ก็พูดแล้วว่านะครับเลิกอิจฉาริษยาผู้อื่นถ้าผู้ฟังนี่เหมือนกับเป็นนะครับศีลนะฮะคำว่าศีลนี่คนไทยก็รู้ศีลสมาธิปัญญาศีลศีล5ใครบอกคุณศีลคือศีล5ใครบอกคุณมันศีล5ก็คือศีลทางด้านกายและทางด้านวาจามันมีศีลทางด้านใจอีก3ข้อก็คือไม่อิจฉาริษยานะฮะไม่อาฆาตพยาบาทและที่สามไม่อวดดีนะฮะไม่อวดดีสำคัญมั่นหมายตัวกวงกูสามข้อนี้มันเป็นศีลซึ่งพระไทยไม่เคยสอนผมก็ไม่เข้าใจนะนี่ผมก็ไปเปิดดูเนี่ยที่พระเจ้าสอนนะฮะแต่เนื่องจากภาษาอังกฤษผมค่อนข้างแข็งแรงมากผมซื้อของจริงมาเลยนะที่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษระดับโลกคนละเรื่องท่านผู้ฟังไม่ได้พูดถึงแค่ศีล5ศีล5ที่เราท่องเนี่ยเด็กปานาติปาตาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นศีลทางด้านกายและวาจามันมีศีลทางด้านใจด้วยคือไม่อิจฉาริษยาไม่อาฆาตพยาบาทโกรธแค้นกี่เหตุการณ์กี่ปีเกิดขึ้นแล้วไม่เอาตัดทิ้งและสุดท้ายก็คืออะไรครับไม่อวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์เพราะถ้าคุณมี 3 อย่างนี้อยู่แล้วศีลขาดศีลขาดปุ๊บสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่เกิดนี่ก็คือสิ่งที่นั้นล็อกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าศีลสมาธิปัญญานะฝากไว้นิดนึงนะครับนะฮะฉะนั้นต้องอย่าไปอิจฉาคนอื่นแล้วก็หาจุดแข็งเราแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบรับรองประสบความสำเร็จอย่าไปสนใจคนอื่นฝรั่งมาโยนบิสซิสดูข้อที่8มาละได้ยินบ่อยมากเลยอ่ะนะคนที่พอมีฐานะสักนิดนึงนะฮะหรือบางคนที่จนก็เหมือนกันเนี่ยที่อิจฉาคนรวยเนี่ยเขาจะพูดอะไรทราบไหมครับโอ้ยเงินทองเหรอตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกนะจะอะไรกันมากนักวงเล็บจะกินก็กินก็ดื่มก็ดื่มจะใช้ก็ใช้ไปเลยชีวิตมันสั้นนักนะผมได้ยินจริงๆนะหรือว่าบางคนพอมีฐานะแล้วโอ้โหทำตัวอิลุ่ยฉุยแฉกเลยก็คืออะไรครับทั้งดริงทั้งปาร์ตี้ทั้งโอ้ยให้คนยืมเงินนะฮะเล่นการพนันเล่นหุ้นจนมอดตรงพังพินาศเต็มไปหมดเยอะแยะแล้วก็เป็นโรค depression ไม่เอาละแก่ละอยู่ในบ้านคนเดียวดีกว่าถ้าผู้ฟังที่พูดหัวเราะคือมันเห็นจริงๆนะสิ่งที่ผมจัดเนี่ยไม่มีหนังสือล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้การสังเกตล้วนๆเพราะผมต้องการฉลาดคนฉลาดจะต้องสังเกตนะฮะฟังคำพูดคนสังเกตด้วยตาสังเกตด้วยหูเนี่ยคนที่พูดประโยคนี้มีปัญหามาแล้วนะฮะตายไปแล้วเนี่ยเอาเงินทองไปไม่ได้นะจะใช้ก็ใช้ไปเลยคนที่พูดจาอย่างนี้ผมกล้าบอกล้านเปอร์เซ็นต์เลยคนที่ใจแคบเนี่ยเอาแต่ตัวกวงกูเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋าของกูนะหรือตู้เซฟก็ได้ตู้เซฟแต่อย่าเอาทองเก็บไว้ตู้เซฟอย่างอธิบดีคนนั้นนะไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีโอเคนะฮะแล้วก็แย่แล้วมีปัญหาเห็นหน้าท่านลอยเข้ามาตลอดเวลาเลยเพราะลึกๆแล้วโหถ้าแกไม่ถูกจับตอนนี้แกต้องรวยมหาศาลประทองมันแพงมากแกนี่บาปเยอะจริงๆนะเพราะไม่อยากสร้างบาปผมประโยชน์และขโมยตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วมึงนะโชคน้อยเนาะทองแพงปุ๊บถูกจับพอดีอ๋อ I'm sorry sorry นะฮะสรุปนะฮะไม่อิจฉานะจบไม่ต้องพูดอะไรมากนักโอเคข้อ8ก็พูดแล้วก็คือตายไปแล้วเนี่ยเอาเงินเอาทองไปนะคิดอย่างนี้ทำไมเห็นแก่ตัวครับคุณมีเงินมากก็ดีแหละนะอนุโมทนาด้วยคนยากไร้ คนแก่คนพิการไปดูแถวโรงพยาบาลศิริราชครับนั่งกับพื้นแม่ต่างจังหวัดตั้งแต่ตี 4 ตี 3เพื่อมาหาหมอจนผู้ฟังจนมากคุณก็เอาเงิน100นึงมานั่งเที่ยวแจกเขาหน่อยสิเขาจนจะตายนะคุณเลิกคิดกับตัวเองซะหน่อยนี่คือความแตกต่างระหว่างหินยานกับมหายานผมสายมหายานนะบอกก่อนนะครับหุ่ยหนึ่งสังฆปริยกองค์ที่6ของพุทธศาสนาเซนชอบมากนะฮะแล้วก็เขาจะเน้นเกี่ยวกับการปัญญาแล้วก็การให้การไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายฉะนั้นคุณฝึกมหายานไม่มีใครจะทำร้ายทำลายจิตใจคุณได้เพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นทั้งสิ้นนะฮะเรื่องสมมุติทั้งสิ้นแต่ท่ามกลางความสมมุติเราจะไม่ยึดความสมมุติเราจะมีเมตตากรุณาสักแต่ทำสักแต่ให้แล้วก็หันหลังนี่คือมหายานงามมาแต่หินยานนั่งตัวคนเดียวตลอดเพื่ออะไรครับนิพพานนิพพานนิพพานตลอดซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแต่นั่นสำหรับอะไรครับนักบวชพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มหายานมันยากพระเจ้าบอกต้องมีปัญญาค่อนข้างสูงต้องมีเมตตาที่สูงมากเพราะเขามหายานคือต้องเมตตาจบถ้าคุณไม่มีเมตตาคุณฝึกมหายานไม่ได้มหายานจะต้องมีอะไรครับการเข้าใจเรื่องความว่างสุญญตาคุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างรวมทั้งธรรมะมันเป็นสิ่งที่โลกสมมุติขึ้นธรรมะจำเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ป่วยด้วยโลภโกรธหลงธรรมะจำเป็นทำให้ความเศร้าความเจ็บความปวดเนี่ยทุเลาลงบ้างธรรมะมันจำเป็นเพื่อทำให้เราคิดเป็นเดินจิตเป็นแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วจิตปกติแล้วไม่ต้องมีธรรมะไม่ต้องแบกพุทธวจนะไม่ต้องแบกพระไตรปิฎกไม่ต้องแบกพระสูตรเมื่อคุณปกติแล้วก็จบก็มีชีวิตต่อไปแต่ชีวิตของมหายานมันจะมีพลังเพราะเป็นพลังเมตตาเมตตาคือการให้ทั้งวัตถุความสุขและความรู้เขาจะท่องไว้ตลอดเวลาในไดมอนด์ซูตราอันนั้นยิ่งใหญ่สุดของมหายานนะครับคัมภีร์วัชรสูตรสูงสุดนะครับพระเจ้าสอนให้กับพระอรหันต์ที่เก่งสุดในเรื่องตัวรู้ก็คือสุพุทธิคำถามทำไมสอนพระสารีบุตรทำไมไม่สอนพระโมคคัลลานะทำไมไม่สอนพระมหากัสสปะทำไมไม่สอนพระอานนท์ต่างๆเป็นต้นเพราะท่านรู้ว่าแต่ละคนเก่งคนละอย่างการที่สอนพระอรหันต์ชื่อสุพุทธิเข้าใจเรื่องความว่างเนี่ยจะลุ่มลึกและอธิบายได้อย่างชัดเจนมากกว่าพระอรหันต์องค์อื่นไม่ใช่คุณบรรลุพระอรหันต์คุณจะเก่งทุกด้านเปล่าคุณนิสัยเดิมเป็นยังไงฝึกแบบไหนก็ได้แบบนั้นสรุปน่าสนใจนะเนี่ยการที่คุณจะตายไปเอาเงินทำไม่ได้พูดประโยคนี้ไม่ได้นะฮะคุณหน้าที่เราต้องเป็นนะครับประกอบสัมมาชีพนะฮะทำอย่างสุดความสามารถก่อนตายไปเราทำได้สุดๆแค่ไหนแล้วถ้าคุณมีเงินมีวัตถุก็เอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ยากไร้ดีไหมพูดแล้วน้ำตาไหลท่านผู้ฟังนะและอย่าลืมนะเชื่อไม่เชื่อแล้วทุกคุณพระเจ้าบอกคนที่อยากรวยคือคนที่ให้ฝึกให้3อย่างมหายานให้วัตถุก็คือให้เงินให้ทองนิดนึงเสื้อผ้าขนมอาหารนิดนึงนะให้วัตถุให้ความสุขพูดจาดีคนแล้วก็ให้ความรู้ที่ผมทำอยู่เนี่ยบางคนหัวหมอนะฮะเป็นคนขี้เหนียวมากเลยวัตถุไม่ยอมให้นะให้เฉพาะอะไรครับพูดจาดีคนคือผมก็แปลกใจหลายแต่หลายคนเห็นก็รวยไปร้อยๆล้านทำไมขี้เหนียวก็ไม่รู้นี่คือโมหะอีกแล้วท่านผู้ฟังนะจะเก็บให้ครับลูกเนี่ยแล้วผมพูดประโยคนึงญาติบางคนก็เกลียดผมมากเลยผมพูดอะไรทราบไหมครับคนรวยมากหลายร้อยล้านเนาะผมก็บอกไงทราบไหมครับไม่ต้องไปตนีทีเหนียวหรอกรู้จักแบ่งปันหน่อยไม่ต้องเก็บเงินไปให้ลูกเขยลูกสะใภ้แค่นั้นนะครับความเป็นญาติตัดขาดกันโดยฉับพลันขอเป็นญาติตัดขาดโดยฉับพลันผมพูดมีความหมายท่านผู้ฟังเพื่อทลายครับความเห็นแก่ตัวทลายการยึดมั่นถือมั่นลูกชายลูกสาวลูกชายคนแต่งงานก็ต้องมีภรรยาภรรยาตามกฎหมายก็มีสิทธิ์โดยชอบทำแบ่งสมบัติกับลูกสามีคนละ50-50นั่นหมายความว่าตลอดชีวิตคุณที่คุณหาเงินมาโดยเฉพาะท่านที่ไปดีไปโกงเงินโกงทองคนเนี่ยลูกเขยลูกสะใภ้เอาไปใช้หมดเลยในขณะที่ตัวคุณถูกจำคุกจนชั่วชีวิตอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังลองสร้างภาพดูพูดไปทำไมเพื่อเป็นการเตือนอุทาหรณ์ คุณเลิกพูดอะไรที่แอบสแตรคที่กว้างๆจับต้องไม่ได้ต้องพูดสิ่งที่มันเห็นจริงๆเพื่อเตือนสติแต่ด้วยใจไม่ต้องการสบประมาทคนสักคนเพราะเขาป่วยเขาเจ็บอยู่แล้วเราไปสัมทับเขาเราต้องชั่วร้ายมากซึ่งผมคงไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไฮไลท์คนก็ไม่เห็นภาพถูกไหมครับเป็นนักท่องอยู่ได้ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเป็นต้นฉะนั้นนะครับ ฉะนั้นกำจัดความคิดนิสัยว่าตายไปแล้วเนี่ยเอาอะไรไปก็เอาเงินเอาทองไปไม่ได้ได้คุณเอาเงินเอาทองก่อนตายเนี่ยไปบริจาคหน่อยไปช่วยเหลือหน่อยนี่เดี๋ยวทำงานทำบุญมูลที่ปอตึงเนี่ยชอบมากนะฮะแล้วก็นะพวกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยชื่อผมขึ้นโรงพยาบาลศิริราชเลยนะด็อกเตอร์บุญชัยโกศลธนากุลเห็นแล้วก็เออเนี่ยก็ยิ้มๆอ่ะคนว่าดีใจไหมจบแล้วจบเลยมหายานให้แล้วหันหลังฟังมั้ยนะครับมหายานให้วัตถุให้ความสุขให้ความรู้ให้แล้วหันหลังและคนที่มีเงินมีทองมากเนี่ยเลิกตนีทีเหนียวเอาไปครับแบ่งปันคนอื่นหน่อยที่ยากไร้และถ้ามันยังไม่ยอมอีกก็บอกตัวเองเลยเนี่ยเงินที่หามาแทบตายบุงเลยอาจจะโกงมาด้วย ทำไมต้องไปเลี้ยงลูกเขยลูกสะใภ้ใช้สมองหน่อยคุณจะรู้เลยฉันไม่ได้คิดจะให้คนนั้นเขาบอกฉันไม่ได้คิดที่ให้ลูกชายไอ้ลูกเขยลูกสะใภ้ฉันคำตอบก็คือยุนหนีความเป็นจริงตามกฎหมายเขามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับต่างๆเป็นต้นโอ้โหฝากไปนิดนึงนะครับรู้จักแบ่งปันหน่อยใช้มหายานเก่งสุดนะในแง่ของการให้ฉะนั้นมหายานอยู่ในโลกนี้ได้มหายานไม่ได้เกลียดโลกเลยอยู่ในโลกสมมุติก็อยู่ต่อ

ที่จิตฝึกแล้วมาเรียกตัวรู้เนี่ยมันจะแยบยลละเอียดทั้งหมดเพื่อประโยชน์และความสุขไม่ได้พูดออกมาทำไมพูดมาเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าท่านอยากมีปัญญาลุ่มลึกเหนือกับผมหรือเท่าผมเนี่ยต้องไปฝึกพลังจิตท่านผู้ฟังนะฮะเริ่มก่อนนะฮะจากการให้แล้วก็อย่าเลือกปฏิบัติให้เพราะเขาพูดจาดีกับเราให้เพราะเราได้ผลประโยชน์เขาอันนี้ก็เป็นการให้แต่ค่อนข้างชั้นต่ำนิดนึงพูดกันตรงๆนะฮะมัน low level ฝรั่งไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้หยาบคาย low level charity ก็คือขั้นต่ำไปนะฮะสิ่งไหนควรให้ก็ให้บุคคลที่ควรให้เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมฟังก็ดีนะฟังฝากไม่ได้หนึ่งใช่ถ้ามันมีชิปอันนี้ปุ๊บกำจัดชิปนี่ทิ้งไปเลยเนี่ยเราจะหาเงินหาทองเพราะเราเป็นคารวาสเนี่ยแต่เรามั่นใจเลยไม่โกงคนอาจารย์เป็นอะไรกันล่ะมันถึงเวลาต้องสอนคนไทยหน่อยแล้วเนาะไม่ใช่มองการโกงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาก็มองแบลๆอะไรก็ไม่รู้โกงไม่เป็นไรมาแบ่งกันอะไรอ่ะมันชั้นต่ำมากระบบความคิดเช่นนั้นมันประโยคที่นักสื่อข่าวเขาไม่ควรมาโค้ดอีกมันชั้นต่ำของความเป็นมนุษย์แล้วโกงไม่เป็นไรมาแบ่งมันคนที่ไร้การศึกษาไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมไร้มโนธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันแปลกเอาจารย์พูดรุนแรงอาจารย์ยิ้มล่ะแล้วก็อยู่ในโลกสมมุติต่อไปท่านผู้ฟังจะอะไรกันนักอะไรกันหนานะฮะแต่ต้องมั่นใจนะเราไม่ละเอียดหยามคนเราต้องมั่นใจเราไม่ได้เบียดเบียนคนแต่ต้องพูดแบบเขาเรียกว่ามหายานคือมันไร้รูปแบบแต่มันได้เมสเซจมันได้ในยะที่ต้องการสื่อออกไปนะครับฝากไว้นิดนึงข้อ8ไม่ดีอีก2ข้อจบละแล้วเดี๋ยวทวนซะหน่อยส่วนข้อ9ก็คือมาแล้วนะทำอะไรเนี่ยลูกเอ้ย ต้องมั่นใจทำไปเลยมือกดลงบนคันไถไม่เหลียวหลังทำไปเลยนโยบายดีก็ทำไปเลยโครงการดีๆทำไปเลยใครจะสิ่งต้านทานทำไปเลยไม่ต้องไปกลัวมาละ I love that นะฮะแล้วก็พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะสอนลูกอย่างนี้ตลอดเวลานะครับนะฮะ ต้องมีความมั่นใจนะคนจะได้เกรงขามเราต้องมั่นใจนะจะได้ทำอะไรสำเร็จลูกเห็นไหมเวลาเราเดินไปไหนคนมันเยอะแยะถ้าเราตั้งใจเดินคนมันจะหลบให้เรานะถ้าเรามัวกลัวรีรอคนมันจะสอกซ้ายสอกขวาขวางเราไม่ให้เราเดินผ่านฝูงชนได้ฉะนั้นลูกต้องมั่นใจเดินต่อไปเลยมาแล้วเริ่มคอมเมนต์แล้วนะอันที่หนึ่งความมั่นใจมันก็ดีแหละนะทำให้คนนะครับเชื่อมั่นคุณแต่ความมั่นใจโดยไม่มีเหตุไม่มีผลความมั่นใจโดยที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมโนธรรมเนี่ยมันเป็นความบ้าบิ่นไม่เลยความมั่นใจท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจเนี่ยมันจะมีประโยชน์เนี่ยทำให้นั่นสำเร็จต่อเมื่อคุณทำในสิ่งที่ควรทำนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะยังประโยชน์และความสุขให้ตัวคุณและผู้อื่นอันนี้ต้องมีการคิดโอ้ยทำไมรายการนี้ใช่ความคิดใช่สิครับซอฟต์แวร์ความคิดเป็นสิ่งที่หายากในสังคมไทยยากจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะที่นั่งดีเบตทะเลาะกันเนี่ยส่วนเนี่ยทางการเมืองเศรษฐกิจอะไรก็ตามเนี่ยใช่ลอจิกธรรมดาแต่ก็ขาดฟิลอสฟีขาดหลักปรัชญานะฮะแม้แต่อะไรอ่ะพวกหนุ่มสาวต่างๆก็ตามเนี่ยอะไรอ่ะพรรคต่างๆหนุ่มสาวอะไรเงี้ยเขายังขาดปรัชญาผมเห็นไม่ใช่ผมแก่ท่านผู้ฟังนะดูก็ออกก็คืออะไรครับคิดไม่ลุ่มลึกเนี่ยแต่เขารู้ทางด้านเทคนิคเยอะแต่เขาไม่รู้จิตใจมนุษย์เป็นยังไงเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คือจะคิด7บวก7เท่ากับ4ใครบอกคุณ7บวก7เท่ากับ4 15ยังได้เลย13ยังได้เลยมาแล้วนะฮะฉะนั้นนะครับก็ฝากมานิดนึงนะฮะอย่ามั่นใจมากนักเนี่ยให้ดูตาม้าตาเรือมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหน่อยอันนี้สำคัญมากๆเลยท่านผู้ฟังทำอะไรเป็นกลางๆแต่วิธีง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่คุณทำถ้ามันถูกต้องทำทำนองคองทำทำไปเลยอย่างผมนักเรียนมีคำว่าบอกนักเรียนแฟร์ตลอดของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงถ้าคุณ

0: ต้องหาเหตุหาผลในการที่จะครับผลักดันอะไรบางอย่างให้เป็นรูปธรรมหรือต้องการให้ท่านประธานเห็นด้วยกับเราซ้ายขวาในเมื่อลึกๆของคุณรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าคุณยังฝืนต่อไปคุณก็ต้องรับแรงเสียดทานแล้วก็ต้องเตรียมนะฮะว่าอะไรครับจะมีนะครับเขาเรียกว่า Iron Fist ก็คืออะไรครับเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรมันก็คนที่ชกมวยใส่หนุ่มเนี่ยข้างในมีเหล็กต้องถูกกระแทกด้วยหินหรือเหล็กน่ากลัวจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงแต่คนที่ไม่คิดอะไรเนี่ยคือคนหมองที่สุดแล้วเช่นอะไรครับโกงมาถือมาแบ่งกันเนี่ยมันสุดๆนี่ยกตัวอย่างถ้าเป็นพ่อแม่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่สนใจพ่อแม่ผมเด็ดขาดนะฮะหรือเพื่อนฝูงพูดอย่างนี้ผมไม่คบด้วยคือปัญญาต่ำมากๆคุณธรรมก็ไม่มีและส่วนใหญ่เป็นปากของคนทุนยากจนยากไร้เนี่ยชีวิตอกอับแล้วก็คิดเรียกว่าโดยไม่มีหลักการโดยไม่มีกรอบศีลธรรมเลยคนประเภทที่ผมไม่คิดไม่ฟังท่านผู้ฟังผมตั้งหลักไว้เลยจะคบเฉพาะกัลยาณมิตรผู้ที่ชั่วร้ายผู้ที่บิดเบือนผู้ที่แปลกๆไม่คุยด้วยไม่เสวนาไม่ฟังด้วยฟังก็ปวดหัวท่านผู้ฟังแต่พูดมาทำไมเพื่อยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ครับเล่นลิ้นด้วยก็คือครับต่างคนต่างความคิดไร้สาระนะคุณไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยคืออะไรเลยอะไรก็ไม่รู้นะคิดอย่างนี้เลยสังคมแตกแยกตีกันตายท่านผู้ฟังมันไม่ได้สิ่งที่ถูกก็คือถูกสิ่งที่ผิดก็คือผิดของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงนั่นหมายความว่าคุณต้องฝึกจิตในระดับหนึ่งที่สูงมากเลยที่ไม่มีความอวดดีอิจฉาริษยาเนี่ยหรือว่าตัวกวงกูคุณยังรู้ว่าความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไงความรู้สึกคือจิตจิตคือความรู้สึกฟังดีๆนะครับโดยเฉพาะผู้ที่บวชพระนะฮะจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะฮะจิตก็คือความรู้สึกความรู้สึกคือจิตจิตไม่ใช่ความคิดถ้าคุณอยู่ในความคิดเรื่อยๆเนี่ยคุณก็มีการปรุงแต่งกิเลสตัณหาวิญญาณตลอดเวลาหลายคนทำไมอาจารย์ต้องบอกก็ไปสู่พุทธธรรมตลอดพุทธธรรมทำให้คุณเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบพุทธธรรมทำให้คุณไม่เบียดเบียนกับคนอื่นอ๋อนะฝากไว้นิดนึงนะครับใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิดและสุดท้ายไม่ไหวแล้วที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทำไมถึงมีความอิจฉาเสียทำร้ายทำลายพลุสวาทต่อกันตลอดเวลามันไม่ไหวสังคมเป็นยังไงไม่ไหวละเดี๋ยวต้องไปวัดสมาทานศีลดีกว่าวันนี้ขึ้น8ค่ำหรือขึ้น15ค่ำ ผมว่าประโยคนี้ก็ผิดอีกโลกมันไม่วุ่นวายหรอกถ้าคุณไม่ไปปรุงแต่งเขาปรุงแต่งผมง่ายเถอะอย่าไปคอมเมนต์เนี่ยมองมันมองมาฟังก็ฟังอาจารย์ทำอยู่ทั้ง2อาทิตย์ไม่คอมเมนต์เหรอเปล่าได้เป็นการแสดงธรรมะอีกแบบหนึ่งที่นำไปปฏิบัติได้โอ้นะก็คือในใจอาจารย์เฉยๆรับรู้ได้ทุกสภาพเปรี้ยวหวานมันเค็มพระเจ้าว่าต้องทำจิตให้ได้มีสุขก็มีทุกข์มีสมหวังก็มีผิดหวังมีได้ก็มีเสียมีสรรเสริญก็มีนินทานะฮะคุณต้องทำให้ได้จำให้ได้เลยและฝากสุดท้ายคือศีลนี่ไม่ต้องไปขออนุญาตพระเพื่อมาสมาทานนะฮะคุณสามารถนะครับตั้งจิตรักษาศีลได้โดยเฉพาะฝากไว้นะครับไม่ใช่ว่าศีล5ศีลนั้นใจด้วยนะครับไม่อิจฉาริษยาไม่อาฆาตพยาบาทไม่อวดดีสำคัญมั่นหมายมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ใช่ไปฝากไว้ที่พระนะฮะนั่นเป็นฝากตู้นิรภัยเอาของมีค่าไปวางมันต้องมีตลอดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะวันขึ้น15ค่ำหรือวันพระนะฮะหรือวันมาฆบูชาอาสาฬหบูชามันไม่ใช่มันต้องมีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อให้มองก็เห็นฟังก็ได้ยินรู้สึกว่าเห็นรู้สึกว่าได้ยินเมื่อนั้นจิตก็จะมีความเปล่งปลั่งและผ่องใสสรุปนะฮะคนที่จะเกิดมามีความสุขได้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิมองสิ่งต่างตรงความเป็นจริงมาแล้วนะครับนะเราจะไม่เชื่อเรื่องหมอดูนะฮะแล้วก็เอาเฉพาะประโยชน์ว่าอันไหนที่ได้จากประโยชน์หมอดูแล้วก็มาใช้อันไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปใช้เนื่องจากเวลาน้อยแล้ววันนี้ขอทวนแค่วันนี้อย่างเดียวก็แล้วกันนะฮะว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นยังไงการสปอยลูกเป็นยังไงข้อที่7ก็คือเราไม่ควรอิจฉาผู้อื่นมิฉะนั้นชีวิตเราจะห่อเหี่ยวไม่สามารถดึงศักยภาพมาใช้อันที่8เนี่ย ตายแล้วไปไหนผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปสนใจนะรู้จักแบ่งปันให้คนยากไร้คนที่เดือดร้อนคนที่ไร้โอกาสนะครับแล้วก็ข้อ8ก็คือข้อ8ตายแล้วไปไหนนะไม่ได้ไปสนใจนะครับนะแล้วก็แบ่งปันจุนเจือคนอื่นนิดนึงนะแล้วก็อย่าเลือกปฏิบัติให้แล้วหันหลังนะครับข้อ9ก็คืออะไรครับทำอะไรเนี่ยต้องมีความมั่นใจจริงแต่จะต้องอะไรครับไม่ภาวะพะวงไม่กังวลเพราะของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงและสุดท้ายโลกนี้มันไม่วุ่นวายหรอกถ้าคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายหยุดคอมเมนต์หยุดแสดงความคิดเห็นนะฮะแต่ถ้าในจัดรายการมันเป็นนะครับสถานการณ์มันบังคับให้ต้องแสดงความมันก็จบพระเจ้ายังแสดงธรรมะเยอะแยะเลยแต่แสดงไปเพื่ออะไรเพื่อลดละวางที่ผมทำทั้งหมดเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญญาเปล่งปลั่งเปี่ยมด้วยความสุขเปี่ยมด้วยปัญญาเข้าใจโลกนะรู้จักเลยครับรับรู้และปล่อยวางไม่สำคัญมั่นหมายและที่สำคัญที่สุดก็คือความอวดดีถือเนื้อถือตัวมันต้องลดน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นต้องถูกสั่นคลอนนะครับแล้วก็มีจิตใจที่เปล่งปลั่งและผ่องใสนั่นคือวัตถุประสงค์ของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานขอให้ความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้อันนี้ขอกราบลาเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกศลธนากุลวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังถึงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว02-937-2101 02-937-2101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายภริศวัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสสนางใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสกและออกเสียงประชามติหน้าหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันไฟร์แมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
7: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
10: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะค่ะพี่ตุ๊กวิลาลัตเอ็มเอี่ยมเน
11: า
10: ะ
11: ค่ะขอโทษทีลืมเปิดไหมขอโทษค่ะอาชาวิลาลัตเอ็มเอี่ยมค่ะ
10: กลับมา
11: ให้โบถึงกับอึ้งไปเมื่อกี้ฉันเพิ่งคุยกับเธออยู่นะ
10: ก็กลับมาเจอกันในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่น่าจะเป็นบรรยากาศที่คึกคักค่ะพี่ตุ๊กว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เลือกตั้งสก.ด้วยสมาชิกสภากรุงเทพเนาะก็เมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ไปใช้สิทธิ์มาแล้วค่ะพี่ตุ๊กก็ขยับเรื่องของหน่วยเลือกตั้งนิดนึงคือถ้าเป็นเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะหน่วยเลือกตั้งที่เลือกเนี่ยจะอยู่ตรงโรงแรมปฏิพัฒน์แต่ว่าตอนนี้ขยับมาอยู่ที่ใกล้ๆบ้านมากขึ้นก็คืออยู่แถวๆตึก The Lights ซึ่งอยู่ตรงแยกสะพานควายพอดีค่ะแต่เผอิญแบบว่าตอนแรกก็งงอะว่าเอ๊ะนึกว่าเขาแบบเลือกกันหน้าตึกก็เลยอ้าวทำไมมันไม่มีเต็นท์อะไรเลยปรากฏอ้าวเขาเลือกกันอยู่ชั้น2จ้ะต้องไปถามรปภค่ะก็เลยต้องขึ้นไปชั้น2แล้วก็ตึกเนี้ยมัน
11: ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อย
10: ตรงนี้หนึ่ง
11: ที่อยู่หัวมุมเลยเนี่ย
10: ใช่ตรงแยกสะพานควายนั้นเลยตรงหัวมุมนั้นเลยค่ะมอลลี่คิงเก่าอะค่ะเขารู้หมดเลยอายุเท่าไหร่ขึ้นไปชั้น2ก็จะมีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยอยู่ในนั้นอยู่ที่ชั้น2ค่ะก็ใครอยู่หน่วยไหนก็ไปเลือกหน่วยนั้นก็ยอมไปอยู่หน่วยเลือกตั้งที่7จ้ะก็เลยเข้าไปแล้วก็จริงๆเช็คมาแล้วว่าตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่มันก็เลยง่ายตรวจสอบทางออนไลน์มาก่อนแล้วว่าตัวเองอยู่ลำดับไหนแล้วก็เข้าไปบอกลำดับแล้วก็มันก็ง่ายในการเข้าไปคูหาได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนต่อถามมาเรื่อยๆแล้วก็เลยก็ง่ายขึ้น ก็รวดเร็วแต่ว่ามีคำแนะนำค่ะว่าถ้าใครเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งเรารับบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะก็คือ1เลือกผู้ว่าที่เป็นสีเขียวแล้วก็2ก็คือเลือกสกสีชมพูเราได้2ใบเนาะแล้วในใบนั้นนะคะมันจะไม่มีชื่อคนนะมันจะมีแค่เลขมันจะมีแค่เลขก็คือถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องดูที่บอร์ดที่เขาแปะเอาไว้ก่อนที่จะมาเซ็นชื่อรับบัตรนะก็คือดูก่อนว่าเราจะเลือกใครเบอร์อะไรแล้วก็ค่อยเข้าไปเซ็นชื่อรับบัตร2ใบแล้วก็กากบาทให้ถูกต้องแล้วกากบาทเป็นเครื่องหมายกากบาทเนาะแล้วก็ค่อยหย่อนตามกล่องตามสีเหมือนกับที่เราเลือกตั้งทั่วไปเลยค่ะก็เตือนกันไว้ว่าบางคนจำไม่ได้เอ้ยสกเบอร์อะไรนะจำไม่ได้
11: ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเดินออกมาดูนะ
10: ไม่ได้
11: นะ
10: อันนี้ไม่ได้ที่โดนจับนะไม่ได้ต้องดูก่อนที่จะเข้าไปเซ็นชื่อรับบัตรก็เตือนกันไว้ก่อนค่ะก็
11: ถูกต้อง
10: ใช่
11: คุณโบก็เข้าไปมาแล้วเนาะซึ่งวันนี้รายการเราก็จะมีตามติดกันเนาะ
10: ใช่เป็นช่วงไปอ่ะก็ช่วงเราเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยก็จะมีพูดคุยกับพี่บุ๋มบรรณัดดาแหละว่าไปใช้สิทธิ์มาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ช่วง11 โมงสัก 11:45 ก็จะมีไปคุยกับดร.สวงมนเหมือนกันว่าบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีเป็นช่วงๆแล้วก็หลังปิดหีบเนี่ยก็จะเข้มข้นมากขึ้นค่ะรายการที่อยู่หลังปิดหีบเป็นต้นไปเนี่ยก็จะก่อติดเรื่องของการนับคะแนนเรื่องของการแบบวิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะอนาคตกทม.
11: ครับพี่ตุ๊กก็วันนั้นเนี่ยคุยกันเลยบอกมีเลือกตั้งรอบนี้คือรู้สึกแบบทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากอ้าวเลือกแล้วเหรอ
10: จริงอ
11: ะไรอย่างนี้นะทุกคนก็พูดแบบนี้กันแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ฟังข่าวรายงานก็บอกว่าบรรยากาศบางหน่วยยังไม่คึกคักอาจจะเช้ามากแต่จริงๆอ่ะแนะนำให้ไปแบบเช้าไหมเพราะว่าถ้าบ่ายอ่ะมันร้อนเหมือนกันนะ
10: และที่สำคัญก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเพราะว่าหลายก็มีพยากรณ์อากาศมาเหมือนกันว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นไม่แน่ใจว่ามันจะมีฝนหรือเปล่าก็รีบไปกันก่อนก็ดีค่ะใช้คือออกไปใช้สิทธิ์ให้แบบเต็มที่แล้วก็โอเคละสบายใจกลับบ้านไปเกาะติดสถานการณ์ต่อไปได้
11: ใช่แข่งรับเชิญรออยู่นานแล้วเดี๋ยวแข่งรับเชิญ
10: เดี๋ยวจะหนีกลับไปก่อนใช่วันนี้พอดีมีโอกาสไปเห็นไงพี่ตุ๊กเรื่องแบบเรื่องราวที่มันอยู่โบไปเห็นออนไลน์พอดีเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีห้องสมุดแบบนี้ด้วยเหรอน่าสนใจจังเลยเลยชวนเอามาคุยกับเขาดีกว่าแล้วอยู่กับเราแล้วคุณอานนท์ค่ะคุณอานนท์นารุราค่ะผู้ริเริ่มห้องสมุดตลาดไนท์สุรินทร์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีครับคุณตุ๊กครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์เรียกว่าคุณอานนท์
12: ได้ครับค
10: ุณจะให้เรียกว่ามีชื่อเล่นไหมคะ
12: พี่ยอดครับผมชื่อยอด
11: พี่ยอดครับ
12: ครับผม
11: ก็เราอ่ะเห็นใน Facebook ผ่านๆแล้วมีคนแชร์กันเยอะมากว่ามันเป็นเหมือนกับคือจริงๆอ่ะมองปราดเดียวเนี่ยก็เอ๊ะตลาดนัดนั่นเองคือแบบ
10: มันเป็นร้านขายหนังสือตอนแรกอ
11: ่
10: ะ
11: ใช่ตอนเอ๊ะอยู่ในร้านขายหนังสือในตลาดนัดซึ่งปกติก็เห็นบ้างแต่ตลาดนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเอาหนังสือไปขายแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของกินอะไรเง
10: ี้
11: ย
10: ใช
11: ่ทีนี้เราเห็นเราก็เฮ้ยด้วยความที่แบบสายตาคือเราจะแบบโฟกัสเป็นพิเศษกับหนังสือเราก็จะแบบอุ้ยเขาทำอะไรอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอ้ามันไม่ใช่ร้านหนังสือจ้ะมันเป็นห้องสมุดกลางตลาดนัดก็เลยแบบคุณโบก็เป็นทั้งผู้จัดรายการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ไปคว้ามาเร็วมากเราก็เลยอยากจะคุยอยากจะคุยกับคุณยอดนะ
10: ว่า
11: ไอเดียนี้มายังไงคะในการทำห้องสมุดกลางตลาดนัดเลยแล้วมันจากที่ไหนก่อนอะ
12: ได้ครับคือผมต้องกล่าวก่อนว่าร้านคือจริงๆอะผมเป็นร้านค้าขายของทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ขายของใช้ในบ้านเครื่องครัวของพลาสติกแล้วคือผมจากประสบการณ์ส่วนตัวคือผมไม่ได้อ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเพิ่งมาเริ่มอ่านเล่มแรกนี่คือพอดีได้ฟังคลิปของอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะครับแล้วท่านเล่าว่าท่านชอบหนังสือนกนางนวลโจนาธานลิฟวิงสตันอันนี้คือเมื่อ10ประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับประมาณ13 14ปีที่แล้วพอฟังคลิปจบผมก็เลยไปซื้อหนังสือนี้มาอ่านจากที่ผมไม่เคยอ่านหนังสือพอผมอ่านเล่มนี้จบแล้วผมก็อยากจะเคหัวตัวเองอะครับว่าทำไมถึงเริ่มอ่านช้าจังเลยหนังสือเพราะก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าหนังสือมันน่าจะเป็นแนววิชาการที่เรียนจากโรงเรียนได้หรือเรียนจากมหาลัยได้ปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นคนเรียนหนังสือเก่งอยู่แล้วครับพออ่านเล่มนี้จบผมก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าโอเคเดี๋ยวไปซื้อหนังสือมาอ่าน หมายถึงว่าอ่านจบปุ๊บก็คิดว่าต้องไปซื้อหนังสือเล่มอื่นมาอ่านด้วยครับครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มอ่าน
10: อ่านมาเรื่อยๆ
12: ใช่เริ่มอ่านเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนังสือคือผมก็คิดว่าอยากจะซื้อหนังสือให้พนักงานอ่านคือเบื้องต้นคือมาจากตรงนี้อยากจะซื้อหนังสือให้พนักงานอ่านแล้วก็อยากจะมีที่นั่งให้ลูกพนักงานมาอ่านวันเสาร์อาทิตย
10: ์
12: ก็เลยครับแล้วพอดีประจวบบอกว่าวันนั้นผมก็อ่านหนังสือเล่มโตโต้จังจบพอดีดังนั้นคือผอ.เอาตู้รถไฟเก่ามาทำเป็นห้องสมุดให้เด็กๆเข้าไปอ่านครับผมก็เลย
13: หมายถึงในเรื่อง
12: ใช่ครับในเรื่องโตโต้จังนะครับผมก็เลยวันนั้นก็คือคุยกับแฟนก็คือว่าโอเคไปหาตู้คอนเทนเนอร์มือสองตู้ยาวครับตัว12เมตรไปตั้งตรงที่จอดรถแล้วก็ทำข้างในทำเป็นพื้นดีวางเป็นพื้นไม้แล้วมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็ชั้นหนังสือมาครับแล้วก็เริ่มหาหนังสือเองตอนนั้นคือผมเริ่มหาหนังสือเองเลยครับแต่ส่วนมากจะเป็นหนังสือที่ผมชอบมากกว่าก็แนวปรัชญาแล้วก็บวกกับนิทานเพื่อให้เด็กเข้ามาก็ปีนั้นน่าจะเป็นปี2559ครับที่เริ่มทำนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์แ
13: ล้วโอ้59
12: ใช่ครับ59 10ปีใช่ครับแต่พอเริ่มไปแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์ผมก็พอดีให้นักศึกษาที่เขาหยุดเรียนวันเสาร์อาทิตย์ให้มาช่วยดูแต่พอผ่านไปสัก3เดือน4เดือน1ปี2ปีคือคนเข้าไปอ่านหนังสือน้อยมากในตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยด้วยแล้วก็มันอยู่ตรงที่จอดรถซึ่งมันก็ห่างจากในร้านระดับหนึ่งครับครับ
13: คนอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรยังไง
10: ใช่
12: ครับแล้วผมก็เลยวันนั้นก็เลยคิดว่าลองซึ่งน่าจะประมาณ5ปีที่แล้ว4ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยครับก็เลยคิดคุยกับพนักงานว่าโอเคเพราะเราย้ายตู้หนังสือเข้ามาในส่วนร้านค้าดีกว่าเผื่อเขาจะเห็นหนังสือได้เยอะขึ้นผมก็เริ่มย้ายเข้ามาหลังจากนั้นก็ผมคิดว่าตัวเลขก็ดีขึ้นครับผู้ยืมก็ประมาณ 5-10 คนต่อเดือนคือประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จริงๆก็ยังน้อยอยู่แต่มันก็ดีขึ้นสำหรับพวกเราแต่สุดท้ายแล้วผมผ่านไปสัก1ปีผมก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละผมว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับมันคือผมมาตัวชอบอ่านหนังสือแล้วพอเห็นคนอ่านน้อยผมรู้สึกยังไงไม่รู้ก็เลยคิดว่า
13: สบายใจสบายใจ
12: หนังสือเราก็มีไม่น้อยครับตอนที่ย้ายเข้ามาในโซนขายของอ่ะก็น่าจะประมาณ 4-5,000 เล่มละ
13: ฮะ 4-5,000 ที่เอามาจากไหนหรอ
12: ก็คือซื้อเองครับ
13: ซื้อเอง
10: ของตัวเองของส่วนตัวตัวเองเลยน
12: ี่
10: นะ
12: ใช่ตอนแรกนะครับแต่พอย้ายเข้ามาในห้องย้ายเข้ามาในร้านก็ประมาณ 4-5,000 เล่มก็มีคนเริ่มเห็นคนก็เลยเข้ามาถามว่ามีรับบริจาคไหมผมก็อธิบายครับผมก็อธิบายเขาว่าโอเคก็คือสมมติถ้ามันเป็นหนังสืออยู่ในสภาพที่ผมจะเอาเข้าห้องสมุดได้ผมก็จะเอาเข้าเลยแต่ถ้ามันเป็นหนังสือที่อาจจะยังไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหลายครั้งที่เจอก็อาจจะเป็นรายงานประจำปีอย่างนี้ครับของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็เจอเยอะใช่ครับและหนังสือเกี่ยวกับธนาคารอะไรเงี้ยครับผมก็เลยก็คือชี้แจงเขาก่อนว่าโอเคผมอาจจะไม่เอาเข้านะแต่ผมก็จะตั้งให้ผู้ที่เข้ามาซื้อของเผื่อเขาสนใจให้เขาหยิบไปได้แล้วส่วนหนังสือที่ซ้ำถ้ามันมีซ้ำหลายเล่มผมก็จะบอกเขาเลยว่าผมอาจจะตั้งไว้ข้างหน้านะให้คนที่สนใจหยิบไปอ่านได้เลยคือหยิบฟรีเลยครับก็คือตามนี้คือเขาก็ยอมรับครับหลังจากนั้นก็พอปี2023ใช่ครับผมก็เลยแล้วช่วงนั้นพอดีมันมีล็อกบ้างอยู่ในตลาดไนท์ล็อกเดียวครับขนาดประมาณ2เมตรกว้าง2เมตรลึก3เมตรซึ่งมันก็เป็นล็อกว่างมาสักพักละแล้วมันเป็นของพ่อผมด้วยครับคือเรื่องของเรื่องคือล็อกนั่นแหละคือคนเช่าเขาไม่เช่าต่อละเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันเพิ่งหลังโควิดครับผมก็เลยคุยกับแฟนว่าว่าอยากจะเอาบูธไปตั้งที่นู่นก็ตกลงกันว่าโอเคก็ลองดูเผื่อทำยังไงให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็พอเริ่มเปิดครับเปิดวันแรกเอาผมก็เอาหนังสือก็คือใส่กล่องพลาสติกตอนก็ยังไม่รู้ครับลองทำผิดลองทำแบบผิดถูกๆไปเอาโต๊ะไปตั้งเอากล่องพลาสติกที่มีขายอยู่แล้วในร้านก็ จากนั้นก็ยกไปตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็คือแล้วก็ตอนเย็นก็คือเตรียมพร้อมที่จะเปิดนะครับพอเปิดไปวันนั้นผมได้พนักงานไปที่ยืนที่บูธ3คนรวมทั้งตัวผมด้วยวันนั้นมีคนก็ยังงงๆคือกล้าๆกลัวๆว่าเออทำไมเขามาเปิดตรงนี้แล้วผมก็ติดป้ายว่ายืนฟรีหลายคนก็ยังไม่กล้าเข้ามาพอหลายคนเข้ามาเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ยืมฟรีด้วยมีที่มาที่ไปยังไงตอนนั้นคือพวกเราก็ยังไม่มีคำตอบเยอะครับแค่บอกว่าเออพอดีทำห้องสมุดอยู่แล้วแต่คนเข้าคนเข้าคนยืมน้อยก็เลยอยากจะลองมาเปิดที่ตลาดดูว่าเผื่อมันอาจจะดีขึ้นครับนั้นก็ใช่ก็เปิดตลาดมันเปิดประมาณ5โมงครึ่งนะครับที่คนเริ่มเดินแล้วมันเป็นตลาดของเทศบาลใช่ครับก็จะมาเดินเยอะหน่อยอยู่ในตัวเทศบาลในเมืองเลยผมเปิด5ครึ่งแล้วก็เริ่มคือวันนั้นก็คือเริ่มปิดประมาณสักทุ่มครึ่งเริ่มเก็บครับระหว่างนั้นคนก็เข้ามายืม5คนคือวันนั้นวันเดียวภายใน2ชั่วโมง5คนนี่คือมันเป็นตัวเลขที่ผมตื่นเต้นมากเลยครับเพราะส่วนในร้านนี่คือมัน5คนนี่คือต่อเดือน
13: นี่วันเดียวชั่วโมงเดียว
10: แป๊บเดียวด้วย
12: ห้าคนก็เลยแล้วผมจะเปิดเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสคือที่ทำมาตั้งแต่แรกก็คือวันอังคารกับพฤหัสเพราะคือตอนนั้นพนักงานคือผมต้องให้พนักงานมาทำงานตอนเย็นด้วยไงครับผมก็หนึ่งคือแรกๆก็คือเกรงใจเขาด้วยแต่จริงๆเพราะเราก็มีโอทีให้อยู่แล้วใช่ครับค่าโอให้พนักงานยืนใช่คร
13: ับแล้วก็
10: ในตลาดในตลาดก็คือเปิดแค่อังคารกับพฤหัสเหมือนกันนะคะ
12: ใช่ครับเปิดอังคารกับพฤหัส
13: ก็แปลว่าคุณยาต้องเอาเราตรงโซนที่เปิดเป็นร้านตรงให้ยืมเนี่ยไม่ได้ขายอะไร
12: ไม่ได้ขายครับก็คือใน
13: แค่เอาหนังสือไปให้
10: เป็นหนังสือมาให้ยืมอย่างเดียวเลยโอ้ฉบับเป็นล็อกที่ว่างอยู
12: ่ใช่เป็นล็อกที่ว่างอยู่ครับก็คือฝั่งจริงๆฝั่งที่ผมตั้งเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ขายเสื้อผ้าในตลาด
10: อยู่กับโซนเสื้อผ้า
12: ในโซนเสื้อผ้าโซนที่ไม่ใช่ของกินนะครับแล้วส่วนมากคนที่จะเดินส่วนมากเขาจะเดินฝั่งของกินฝั่งนี้ก็เดินน้อยอยู่ละฝั่งที่เป็นโซนเสื้อผ้าคร
13: ับก็คือที่เขาบอกว่าที่ตลาดเนี่ยมันจะมีความแบบคนไม่ค่อยเดินตลาดเงียบอะไรนั่นก็จริงไหมใช่ไหมคือเหมือนกับมันคนแบบเสื้อผ้าเนี่ยคนไม่ค่อยจะเดินแต่จะไปเดินโซนของกินซะมากกว่า
12: ใช่ครับใช่ครับก็พอ5คนวันนั้นผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเวิร์กแค่5คนนี้ผมคิดว่ามันเวิร์กแล้วครับพอวันถัดไปก็มีมาสมาชิกใหม่ก็มาเยอะขึ้น5จาก5เป็น10อย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีพอผ่านไปแล้วช่วงนั้นที่ผมไปเปิดเป็นเดือนสิงหาซึ่งมันหน้าฝนด้วยครับที่ผมเริ่มเปิดก็ตอนนั้นก็คุยกับพนักงานว่าเราเปิดผิดเปล่ามาเปิดตอนหน้าฝนพอดี
10: จริงต้องเป็นหนังสือด้วยเนาะการดูแลทำยังไงอะคะโดยเฉพาะเรื่องของหน้าฝนแบบนี
13: ้เคยเจอวันฝนตกไปหรือยังเน
12: า
13: ะ
12: คือถ้าฝนตกนี่คือเก็บเลยครับก็คือเก็บคือข้างหลังโซนที่เป็นบูธตั้งหนังสือนี่ครับมันเป็นร้านค้าซึ่งเป็นร้านสาขาของทางร้านด้วยครับมันก็เลยเก็บง่าย
10: ครับเก็บใส่กล่องเก็บใส่กล่อง
12: เก็บใส่กล่องแล้วก็ยกเข้าในบ้านเลยครับในบ้านที่เป็นบ้านพักของพ่อของด้วยไงตรงนั้นใช่ครับก็ยกเก็บได้เลยใช่ครับก็หลังจากนั้นมาพอทำมาได้ก็คือตอนนี้คือถ้าว่ามันมีสมาชิกใหม่ทุกวันเลยตั้งแต่ทุกวันพฤหัสกับวันอังคารแล้วก็คนเก่าก็เริ่มมายืมเพิ่มขึ้นแล้วผมก็จะมีกฎว่ามากสุด3เล่มแล้วก็ระยะเวลาใช่ครับระยะเวลาในการคืนก็คือ60วัน
10: โอ้นานเน
13: าะ2 เดือน
12: ใช่ครับ
13: ค่ะตามตัวกันยังไงจ๊ะ
10: จริงก็คือยืมแล้วยังไงอ่ะเขามีแบบไปคืน
13: ฟรีด้วยนะ
12: ให้ยืมฟรีใช่ครับ
10: ค่ะ
12: ยืมฟรีแล้วก็ระบบในการใช้ก็คือที่ผมระบบการยืมหนังสือก็จะเป็นผมใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ผมก็คือเสียรายปีให้เขาครับแล้วส่วนติดตามยังไงก็คือให้ผู้ยืมแอดไลน์ของห้องสมุดครับแอดไลน์ห้องสมุดแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรแล้วก็อำเภออะไรที่แล้วแต่ที่อยู่ครับแจ้งมาในระบบในไลน์ของห้องสมุดครับก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ยืมฟรีได้เลย
13: ก็ต้องยืนกรอกอยู่ตรงนั้น
12: ช่ครับก็จะมีกระดาษเล็กๆให้เขากรอกเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรไลน์ ID Facebook ID เงี้ยประมาณนี้ครับ
13: ค่ะครับอันนี้ถามแบบเผื่อใจไว้สำหรับกรณีที่ worst case มั้ยคะเช่นบล็อกบล็อกไลน์เลย
12: คือตอนที่ผมเริ่มตอนนั้นก็เผื่อครับเผื่อใจไว้แล้วครับเพราะผมคิดว่าถ้าผมไม่ทำมันก็ไม่มีโอกาสได้เปิดเลยก็เลยคิดใช่ก็คือเผื่อใจว่ามันต้องมีหายอยู่แล้วใช่เผื่อใจไว้แต่ผมก็พยายามสร้างบรรยากาศแบบที่ว่าทำให้ระบบกู้ไปยืมหนังสือเนี่ยให้มันง่ายครับทำให้เขาไม่กลัวมากเกินไป
10: เพราะเดี๋ยวนี้ขอลงขอไลน์อะไรมันก็น่ากลัวเนาะ
12: ใช่ใช่ครับผมก็อยากคือพยายามกำชับกับพนักงานว่าสร้างบรรยากาศให้เป็นความไว้ใจกันมากกว่าแทนที่จะต้องมีค่าปรับแทนที่จะต้องมีค่าอะไรเงี้ยครับให้เขารู้ว่าถ้าเขาคืนเนี่ยคือมันเป็นหนังสือของห้องสมุดที่เป็นของชุมชนคือถ้าเขาคืนมาคนอื่นก็ยืมต่อไปได้ผมพยายามให้พนักงานเน้นแบบนี้ครับสร้างบรรยากาศแบบนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้แบบถ้าเกินแล้วต้องปรับวันละอะไรเงี้ยครับคือจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้
10: ก็คือแค่แบบอ่านแล้วก็ให้เอามาคืนเท่านั้นแหละมันจะได้มีให้คนอื่นต่อไปแล้วมีหายสรุปมีหายไหมคะมีหายไปเลย
12: ตอนที่ยังไม่ได้ทำในที่ตลาดนะครับระหว่างนั้นที่ทำในตู้คอนเทนเนอร์กับในร้านตอนนั้นคือระบบติดตามจะไม่ค่อยมีเพราะพนักงานตอนนั้นคือผมยังไม่ค่อยมีพนักงานแบบ full time เรื่องห้องสมุดเลยครับครับแต่พอเริ่มให้มีเริ่มให้ไปยืมที่ตลาดไนท์ตอนนี้คือผมก็จะมีระบบติดตามก็คือ LINE นี่นะครับหลักๆให้ LINE แอด LINE กันแล้วก็มีเบอร์โทรมีอะไรก่อนหน้านี้คือไม่มีเลยครับไม่ค่อยมีแล้วก็หนังสือหายไหมก็มีหายครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วถ้าเป็นสัดส่วนแล้วผมว่าน้อยมากถ้ายืมออกยืมไปประมาณสัก1,000เล่มอย่างทุกวันนี้คือ1,000เล่มนี่คือแทบจะไม่หายเลยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นคือประมาณสัก100 200เล่มนี่ก็หายไปประมาณ20 30เล่มคือหายนี่หมายถึงว่าติดใช่ติดต่อไม่ได้ติดมือถืออย่างนี้แหละครับหรือเปลี่ยนเบอร์เลยคือติดต่อไม่ได้เลย
13: ก่อนหน้านั้นหมายถึงตอนที่ทำที่บ้าน
12: ใช่ทำที่ในร้านกับตู้คอนเทนเนอร์
13: อันนั้นหาย
12: ใช่หายแต่พอมาทำที่ตลาดนี่คือได้คืนทุกเล่มครับ
13: เอ๊ะแปลกเน
10: า
13: ะ
10: อาจจะเรื่องระบบติดตามได
12: ้
10: ไหม
12: ใช่ใช่ครับน่าจะมีระบบติดตามคือพนักงานผมก็จะก่อน15วันพอครบ45วันปุ๊บเขาก็จะแจ้งเตือนว่าอีก15วันจะครบกำหนดนะคะถ้าจะยืมต่อก็คือสามารถเพิ่มระยะเวลาได้อีก15ถึง20วันก็คือแล้วแต่เลยก็คือให้แจ้งก่อนเขาจะได้เหมือนปรับในระบบว่าโอเคมีการเลื่อนกำหนดคืนไปนะอะไรเงี้ยประมาณนี
10: ้เป็นระบบมากขึ้น
13: แปลกใจอย่างนึงถ้ามีหนังสือถามแบบไม่รู้เลยนะคะสมมติถ้ามีหนังสือ 4,000 กว่าเล่มอย่างเงี้ยทำไมคุณยอดไม่คิดจะเปิดเป็นร้านไปเลยคะ
10: เป็นร้านหนังสือเง
13: ี้
10: ยหรอ
13: ร้านหนังสือไปเลยอ่ะ
12: ผมว่ามันไม่ใช่อาชีพผมอ่ะมันเรื่องขายหนังสือใช่แล้วหนังสือผมคิดว่าในสุรินทร์อย่างแรกๆเริ่มเนี่ยผมก็อยากใช้พนักงานได้อ่านแต่ก็สุดท้ายแล้วพนักงานก็อ่านน้อยมากคือไม่ค่อยมีเวลาอ่านด้วยผมก็เข้าใจพอตอนเย็นกลับไปก็ต้องทำงานบ้านก็ไม่มีเวลาอ่านแล้วส่วนเรื่องเปิดร้านหนังสือผมว่าในสุรินทร์ก็มีร้านค้าอยู่แล้วตอนนั้นนะครับร้านหนังสือซึ่งก็เป็นร้านที่รู้จักกันเพื่อนกันอยู่ละแต่ผมก็ไอตอนที่แรกเริ่มนี่คือผมก็ไปซื้อหนังสือจากร้านนั่นนะครับบวกกับซื้อที่งานหนังสือตอนงานหนังสือตอนนั้นซื้อเยอะเลยครับใช่ครับ
13: โอ้จุดเริ่มต้นที่อ่านหนังสือเรื่องนางนวลใช่ไหม
12: ใช่
13: เรื่องชนทานแค่นั้นนะก็คือแบบ
10: เป็นจุดเริ่มต้นแบบจุดประกาย
13: ให้
10: แบ
13: บว่า
10: ดีจังมาอ่าน
13: แล้วมาอ่านตอนโตด้วย
10: จริง
12: อ่านตอนโตคร
13: ับ ก็ถือว่าคุณดาวก็เลยพูดไงว่าเหมือนแบบเสียดายเวลาก่อนนั้นนั้นควรจะเอาไปอ่านหนังสือ
10: น่าจะได้อ่านก่อนหน้านี้นานแล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้คุณตอนนี้ยังซื้อหนังสือเข้าเรื่อยๆไหมคะ
12: ใช่ครับตอนนี้ก็คือผมก็ให้งบกับพนักงานไว้เลยครับเดือนละ10,000ถึง 15,000 บาทอันนี้เฉพาะที่พนักงานต้องสั่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมก็จะซื้อเองเรื่อยๆอยู่ละก็เอาเข้าไป
13: คุณยอดเดี๋ยวเราถามในเรื่องของการทำอันนี้หน่อยได้ไหมคะคือยืมฟรีใช่ไหมแล้วก็เอามาคืน ทีนี้มันก็ไม่มีรายได้อะไรเลย
12: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
10: ไม่ได้หวังเรื่องรายได้อยู่แล้วใช
13: ่ก็คือไม่มีรายได้อะไรอยู่ในเรื่องนี้เลยสมการที่ว่านี้คือเช่นเอาหนังสือมาตรงไอ้ล็อกว่างนี่เช่าไหม
12: ก็เช่ากับที่สบานใช่ครับเดือนละพันกว่าบาทนะครับมันไม่เยอะ
10: ไม่
13: แ
12: พ
13: ง
12: คร
13: ับ แต่ว่าก็มันก็จะมีเรื่องคือจริงๆถ้ามองในแง่การทำธุรกิจเนี่ยโอ้ผลมานะเอาหนังสือมาเช่าเสียค่าเช่าแล้วก็เสียค่าซื้อหนังสือต่อเดือนอีกอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นไม่มีรายได้เลยมีแต่แบบว่าเอามาให้คน
10: ใช้จ่าย
12: ใช่ครับ
13: ทีนี้จุดมุ่งหมายของการทำสิ่งเหล่านี้คืออะไรคะสมมติบอกตัวเองได้หรือยังตอนนี้คือทำมาสักพักนึงแล้วเนี่ย
12: ผมว่าผมชอบอ่านแล้วมันดีคือผมรู้สึกดีครับอ่านหนังสือทุกเล่มผมจะรู้สึกดีตลอดเลยซึ่งผมก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้ให้กับทุกคนที่จะเข้ามายืมเนี่ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่ามันคือผมก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งผมก็พอใจในรายได้ที่ได้อยู่แล้วครับ
13: เหมือนเป็น CSR
12: แต่
10: จริงกำลังจะบอกมันเป็น CSR
12: CSR แต่ก็คือไม่ได้
13: แต่เขาก็ไม่ได้คิดเชื่อว่าคุณยอดไม่ได้คิดแบบนั้นก็คือคิดว่าอยากจะแบบแบ่งปัน
10: แล้วกัน
13: เน
10: า
13: ะแบ่งปันหนังสือให้คนอื่นอ่านแล้วทีนี้เป็นยังไงคะหลังจากทำไปได้สักพักถึงตอนนี้กี่เดือนแล้วนะคะที่ทำ
12: ตอนนี้ที่ตลาดก็ประมาณ1ปีกับ10เดือนนะครับเกือบ2ปีละ
10: เกือบ2
13: ปีแต่ว่ามันเพิ่งมามีกระแสกันเนาะ
10: นั่นสิ
13: แปลกใจเหมือนกันว่า
12: ใน โพสต์ที่ผมลงไปอ่ะครับโพสต์ที่ผมลงไปอ่ะคือผมขอแจ้งหนึ่งตอนแรกอ่ะปกติผมก็จะมีแบบซื้อสปอนเซอร์ Facebook เป็นครั้งคราวไม่ได้ซื้อทุกครั้งแล้วใน Facebook ของร้านเนี่ยผมก็จะไม่ลงเรื่องสินค้าอยู่แล้วครับไม่เคยลงเรื่องขายของอะไรอยู่ละผมก็จะลงเรื่องการคือที่ร้านก็จะมีแจกต้นไม้ด้วยแจกต้นไม้ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงเดือนตุลาครับจะแจกต้นไม้แล้วก็ผมก็จะลงใน Facebook ก็จะลงเรื่องต้นไม้กับเรื่องหนังสือแค่นั้นเองครับครับแล้วในเพจวันนั้นที่ผมลงผมก็โอเคก็คือแค่ว่าโอเคซื้อสปอนเซอร์แต่ซื้อวันละ200บาทสำหรับ7วันใช่ครับก็ซื้อแค่นั้นแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะปกติอ่ะเฉพาะคนในพื้นที่ที่ติดตามแล้วความต้องการผมก็คือเฉพาะคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่วันนั้นรู้สึกว่ามันไปไกลมากเลยครับคือคนแชร์เยอะมากใช่คนแชร์เยอะเป็นแบบโอ้โหมีคนเล่าเรื่องมีคนโทรมาหาผมก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นกระแสอย่างนั้นนะครับ
13: คือปกติอ่ะเวลาเรายิงเพจยิงแอดกันนะคุณยอดน่าจะทราบว่าเอ้ยเรายิงกับเพื่อนเราจะขายของเราก็จะได้แบบมีคนมาซื้อของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิงไป200ต่ออะไรนะ
12: ต่อวันอาทิตย์
13: ต่อวันต่อวัน
12: สำหรับ7วัน
10: เจ็ดวัน
13: สองวันใช่เพราะ7วันเป็น200ได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยหมายถึงว่ามีค่ายิงแอดอีกนะ
10: คน
12: คือเรื่องของเรื่องคือผมซื้อแอดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วเงินมันเหลือตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้สักที
13: ก็ใช้ไป
10: เอามาใช้ตรงนี
13: ้ก็จุดประสงค์ก็คือยังต้องการให้คนรู้จักร้านหนังสือนั่นแหละแต่สุดท้ายอ่ะที่เขามาเขาก็จะมายืมอ่านฟรี
12: ใช่
13: เราไม่ค่อยจะเจอคนที่คิดอะไรแบบนี้นะคุณบ
10: อกจริงคือไม่ใช่เพราะเรื่องของธุรกิจอะเรื่องของการแบ่งปันมากกว่า
13: ใช่แล้วก็คือแค่อยากจะให้คนรู้จักเยอะๆจะได้เอาไปยืมกันแล้วจะได้แบบเอาไปอ่านเพื่อมองเห็นคือแล้วโอเคคนไปอ่านเยอะๆแล้วยังไงต่อคุณยอดแบบมองเห็นอะไรต่อไปว่าถ้าเขาอ่านเยอะแล้วเขาจะยังไงต่อแล้วทำไมจะต้องเป็นเราในการที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ด้วย
12: ถ้าอย่างที่ผ่านมานี่ครับก็จะมีเอาเสียงตอบรับก่อนก็ได้ครับคือคนที่มายืมแรกหลายคนก็บอกมาว่ารู้สึกแปลกใจครับว่าเอ้ยทำไมถึงต้องมาเปิดแล้วส่วนคนที่เริ่มยืมไปแล้วหลายครั้งเขาบอกว่าโอเคตอนนี้อ่านหนังสือนี่เขาชอบมากเลยเขาก็ไปซื้อมาอ่านเองเก็บไว้เองเป็นคอลเลคชันของเขาแล้วนะครับแล้วส่วนใช่ครับแล้วก็บางคนก็เข้ามาขอบคุณเหมือนขอบคุณมากๆเลยที่ว่าให้เขาได้ซื้อหนังสือเล่มนี
13: ้
12: ใช่ครับพอผมคือผมว่าตัวเลขมันก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกครับว่าตอนนี้พันกว่าคนแล้วอะไรยังไงก็คือมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ผมว่า ความสัมพันธ์ที่ผมได้เจอใหม่ๆคนที่ไม่เคยรู้จักตอนนี้ก็คือเริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็เขาก็คิดว่าห้องสมุดเนี่ยก็เป็นของเขาด้วยคือเขาจะมายืมตอนไหนก็ได้แล้วมีคนหนึ่งก็คือเคยบอกผมว่าบรรยากาศของห้องสมุดอะปกติที่เขาเคยไปคือมันจะรู้สึกเงียบ
10: มันจะวังเวงนะ
12: ใช่แต่เหมือนสำหรับเขาตอนนี้เหมือนกับว่าเราอะทำให้เขาเห็นว่าห้องสมุดไม่ต้องเงียบแล้วตอนนี้คือเปิดโลกเขาเลยว่าห้องสมุดไม่จำเป็นต้องเป็นที่เงียบแล้วก็จะใส่ชุดอะไรมาก็ได้คือไม่จำเป็นต้องแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับ
10: มันเหมือนเข้าถึงเขาได้มากขึ้นถูกไหม
13: เหมือนพาหนังสือไปหาคนอ่านแต่ว่าเวลาเขายืมอะเขาก็ยืมกลับบ้านไปใช่ไหมแล้วตรงโซนที่เคยเป็นห้องสมุดแถวบ้านที่ลานะคะยัง
10: มีอยู่ไหมคะอ
12: ยู่ครับก็ยังอยู่ครับมันก็เป็นโซน
10: อ๋ออ
12: ัน
10: นี้เหมือนแยกมาเหมือนเป็นสาขาในตลาด
13: เหมือนกับเป็นป๊อปอัพมาร์เก็ตขึ้นมาหนึ่งที่เป็นป๊อปอัพช็อปขึ้นมาอันหนึ่งแต่อันนี้มองในมุมหนึ่งคือพอคนเห็นหน้าร้านเราอะหมายถึงเห็นว่าเราให้ยืมได้เขาตามไปที่
10: ร้านไหม
13: ที่ร้านไหม
12: ก็มีครับส่วนมากก็จะมีไปวันเสาร์อาทิตย์จากที่ไม่ค่อยมีคนยืมตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันละประมาณ5 6คน7 8คนเลยครับ
13: คึกคักแล้ว
10: เพราะตรงนั้นก็มีที่นั่งอ่านถูกมั้ยคะ
12: มีครับมีครับโซนเล็ก
13: ๆงั้นก็ถูกทางนิดนึงค่ะคุณยอดคือคุณยอดก็ได้คนไปที่ร้านแล้วล่ะเหมือนกับพาหนังสือมาหาคนอ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกว่าน่ารักในยุคนี้เนาะคือยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบทุกคนมองกันแค่เรื่องว่าฉันจะได้อะไร
10: เรื่องของธุรกิจเรื่องของ
13: ฉันจะได้อะไรเหรอทำสิ่งนี้ฉันจะได้อะไรจากเธอฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยเหมือนที่คำถามที่ทุกถามไปแหละว่าได้อะไรแต่ว่าคุณยศจะเริ่มจากแบบฉันจะให้อะไรก่อนใช่ไหมในมุมนึงเราว่าน่ารักนะแล้วก็มันนึกถึงคำหนึ่งคุณยศที่มันเหมือนนึกถึงคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้อันนี้มันพิสูจน์ในเรื่องนี้ไหมคุณยศยิ่งให้นี่ได้อะไร
12: ยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับอันนี้ผมเชื่อตรงนี้เลยครับได้
13: เชื่อตรงนี้เลยได้อะไรบ้างตอนนี
10: ้ได้อะไรคุณยศได้อะไร
12: ได้เพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้คือผมคิดว่าพอคนได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเนี่ยผมว่าระยะยาวยังไงมันก็ต้องดีขึ้นนะครับสำหรับทั้งจังหวัดสำหรับทั้งประเทศไทยระยะยาวยังไงก็ดีขึ้นแล้วก็มีวันนั้นมีสำนักพิมพ์มาครับถามผมด้วยว่าคุณรู้ไหมว่าที่คุณให้อ่านอย่างเงี้ยสำนักพิมพ์ยิ่งชอบนะให้อ่านฟรีเพราะเขาคิดว่าคือเหมือนว่าเราช่วยสร้างนักอ่านแล้วเขาสุดท้ายแล้วไอ้หนังสือก็ขายดีขึ้นสำหรับสำนักพิมพ์นะครับที่เขาบอกผมตอนแรกผมก็คิดมันย้อนแย้งเปล่าวะผมว่าถ้าผมไปเปิดอย่างนี้สำนักก็ไม่มีคนไปซื้อหนังสือแต่เขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่า
13: คนไปซื้อ
12: ใช่คือคุณกำลังสร้างนักอ่านแล้วตอนนี้นักอ่านพอเขาเริ่มอ่านเนี่ยเขาจะซื้อหนังสือเองด้วย
10: จริงก็เขาอยากเก็บไว้ไง
12: ใช่ครับแล้วก็
13: มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
12: จะได้ว่าได้คือผมรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายแค่นั้นนะครับใช่ซึ่งมันก็ยิ่งใหญ่ที่สุดละ
10: ต้องบอกว่า
13: เราจะได้ยินนะ
10: มีเอฟเฟกต์ปรบมือไหมมีปรบมือก็ได้เงี้ยนะอยากจะปรบมือให้เองเลยนะ
13: มีแมวตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวแมวจะช่วย
10: ดีเลยดีเลยต้องบอกว่าเป็นกำลังใจต่อไปนะพี่ตุ๊กเนาะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอาล่ะแล้วพี่กัดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันอยู่สุรินทร์ฉันจะต้องไปตรงไหนยังไงถึงจะไปเจอเนี่ยขอพี่กัดตัวห้องสมุดตลาดไหนนิดนึงค่ะ
12: พี่กัดอยู่ตรงตลาดที่สบายอยู่ในเทศบาลเลยครับเทศบาลเมืองสุรินทร์เลยครับตรงนั้นเลยครับตรงที่รถดับเพลิงจอดนะครับใช่คร
10: ับ ก็เขาจะเปิดตั้งแต่ห้าโมง
12: นะคะใช่ครับเปิด5 โมงถึงทุ่มครึ่ง2 ทุ่มประมาณนี้ครับ
13: มีชื่อไหมคะเนี่ยตั้งแต่คุยมาเนี่ย
10: ชื่อห้องสมุด
12: ห้องสมุดตลาดไหนครับให้จำได้ง่ายเลย
10: ใช้ห้องสมุดตลาดไนท์เลย
12: ใช่คร
13: ับ แล้วตรงแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปตลาดไนท์เขาจะไปตรงที่ร้านคุณยอด
10: ตรงที่ร้าน
12: ก็เป็นชื่อร้านโยพาณิชย์ครับ
10: โยพาณิชย์
12: ใช่ครับตรงนี้ร้านผมก็จะออกจากนอกเมืองไปประมาณ5 กิโล
13: แล้วที่ห้องสมุดตรงนั้นมันแบบพื้นที่แบบพักผ่อนของคนเลยนะฮะหมายถึงบรรยากาศที่เห็นทุกวันนี้คือที่คนไปนั่งกันนะคือนั่งอ่านหนังสือ
12: ไม่ครับมันเป็นเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของร้านนะครับก็คือผม
13: ออ
12: กไปตั้งมาในร้านก็คือตอนนี้ชั้นหนังสือก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะผมก็ไปหาหนังสือมาเพิ่มตอนนี้ปัจจุบันหนังสือมีประมาณ9,000เล่ม
13: ห้องสมุดถูกแล้ว
10: จบครึ่งแล
13: ้วเทียบแล้วคุณยาก็คือซื้ออย่างนี้ใส่เข้าไปไปชอบอ่านมากจนเกิดแบบ
12: ก็คือผมก็อ่านประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละเล่มแต่ให้พนักงานเขาหาซื้อเองเพราะตอนนี้พอคนมันพอจำนวนสมาชิกเริ่มเยอะขึ้นนะครับตอนนี้พันขึ้นละประมาณ 1,100 ละแล้วหนังสือที่ออกไปอยู่กับผู้ยืมเวลานี้ก็ประมาณ 1,000 เล่มเหมือนกันเล่มใช่ครับ
13: 9,000 เล่มตอนนี้ที่มีนะแต่ว่าอ่านตัวเองอ่านได้เดือนละเล่มตีซะว่าปีนึงอ่ะ12เล่ม
12: ครับ
13: 12เล่มถ้าคุณยอดจะอ่านให้หมดทั้งหมดที่มีก็คือต้องใช้เวลาประมาณ750ปีคำนวณให้ประมาณเชียงใหม
12: ่ครับ
10: ใช่ค่ะดีงามมากต้องบอกว่าดีมากๆแล้วเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะคุณยอดเนาะใครที่สนใจอยากจะแวะไปแล้วเขาจะเจอคุณยอดไหมอ่ะ
12: ตอนนี้คือลูกผมยังเล็กประมาณ2ขวบกว่า ผมก็ยังตอนนี้คือไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งที่ห้องสมุดอะครับแต่ก็จะมีเป็นครั้งคราวอย่างตอนนี้ก็พาลูกไปเดินประมาณสักครึ่งชั่วโมงวันที่ห้องสมุดเปิดนะครับก็จะพาครึ่งชั่วโมงให้เขาดูแล้วก็จะแวะไปวันไหนแวะไปได้ก็จะแวะไปครับ
13: อันดับแรกเลยคือแบบว่าเราชอบเทปนี้มากคุณโบเรารู้สึกว่าเอ้ยนานๆเราจะเจอนี่จัดรายการมาเป็น10กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยเจอคนคิดแบบนี้เนาะแล้วก็คิดว่าหนังสือจริงๆคุณยอเป็นบทพิสูจน์ของสิ่งที่เรียกว่าหนังสือ1เล่มมันเปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยอ่ะเล่มเดียวแท้ๆคือแบบเล่มเดียวเลยแล้วก็มันก็เกิดแบบระเบิดขึ้นมากลายมาเป็นคนคนนึงที่รักหนังสือมากซื้อหนังสือแล้วอยากจะแบ่งปันความรักนี้ให้กับคนอื่นอีก
10: ดีมากๆค่ะเป็นกำลังใจต่อไปค่ะว่าจะทำให้ห้องสมุดตลาดไนท์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นใครที่สนใจอย่าลืมแวะเวียนไปได้ที่ห้องสมุดตลาดไนท์สุรินทร์นะคะหรือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงลองเข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจโยพาณิชย์ก็ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ
12: ครับผมขอบคุณค
13: ่
12: ะ
13: ขอบคุณมากค่ะ
10: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปตรงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งกันค่ะ
13: ได้ค่ะ
9: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบอยู่กับพี่ตุ๊กนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะเกาะติดสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์เกาะติดการเลือกตั้งนะกับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะโบเคยมีข่าวคราวประชาสัมพันธ์มาบอกก่อนละกันว่ามีการเตรียมความพร้อมใครที่จะไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้นะคะต้อง1คือตรวจสอบรายชื่อและลำดับของตัวเองก่อนนะคะตรวจสอบมาก่อนยิ่งล่วงหน้าก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็2ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะคือบัตรประชาชนนั่นเองเนาะแล้วก็3ค่ะรับบัตรเลือกตั้ง2ใบสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่ากทม.และสีชมพูเลือกสก.นะคะ4ก็คือเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเลือกผู้สมัครที่ต้องการค่ะและ5พับบัตรแล้วก็ไปหย่อนลงหีบบัตรที่เป็นตามสีนั่นนะสีเขียวกับสีชมพูนะคะก็อย่าลืมศึกษาขั้นตอนให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้การใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมั่นใจทุกขั้นตอนค่ะติดตามข้อมูลได้ที่ www.leuktangkrungthep69.com นะคะก็ไปเลือกกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยจนถึง5โมงเย็นค่ะออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบของคุณเองอ่ะก็ข่าวคราวมาฝากกันในแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะเราจะไปก่อติดบรรยากาศการเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์กันละค่ะกับดร.บุ๋มค่ะดร.ปนัดดาวงผู้ดีค่ะผู้ดำเนินรายการห้องรับแขกอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะพี่บุ๋ม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพี่บุ๋มไปใช้สิทธิ์ที่ไหนคะ
5: เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่74ค่ะแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศ
5: โอ้ถ้าคือถ้าเทียบกับการเลือกตั้งสสคงจะต้องแตกต่างแน่นอนนะคะเพราะว่านี่เฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้นแล้วอาจจะยังเช้าอยู่นะคะผมไปแต่ตอน 9:00 น.อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังเช้าอยู่คนกรุงเทพอาจจะเลือกที่จะไปช่วงแบบเที่ยงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่ผมเลือกตั้งเสร็จแล้วรอให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยก็คนก็เริ่มทยอยมาเยอะมากขึ้นค่ะแต่ตอนเช้าดีคือโล่งโล่งโล่งมากเลยค่ะ
3: ทีน
4: ี้เมื่อกี้คุยกันเราคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไปเช้าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าไปบ่ายๆเนี่ยคิดว่าน่าจะร้อนมาก
3: ร้อนแล้วไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า
5: เออนั่นน่ะสิไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่บุ๋มกำลังตอนแรกอะค่ะคือเป็นความโชคดีของบุ๋มหรือของกกต.ก็ไม่ทราบเพราะอะไรทราบนะคะเพราะว่าตอนแรกบุ๋มกำลังจะเดินเข้าไปสัมภาษณ์สื่อหนึ่งนะคะแล้วกำลังจะเข้าไปเลือกตั้งแล้วผลปรากฏว่าอีสื่อหนึ่งก็เพิ่งโทรมาแล้วก็บอกว่าเต้บุ๋มรอก่อนขอหนูเก็บภาพด้านนอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นเราก็เลยยืนรอขณะที่ยืนรอแล้วข้างในคูหาไม่มีคนเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือคิวบุ๋มที่เข้าไปตอนแรกแล้วจู่ๆลมแรงมากค่ะกระดานดำด้านหลังค่ะมันพับปึ้งลงมาตรงคูหาเลือกตั้งอ่ะตรงช่องกาบัตรเลือกตั้งล้มแบบสามอันล้มเรียงหน้าเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าบุ๋มไม่ได้รอสื่ออันนั้นบุ๋มก็คือคนที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเกือบแล้วอ่ะ
4: โอ้มีความเฉียดฉิว
5: เข้าหาแล้วอ่ะ
4: เออ
5: ใช่เกือบกกต.เกือบเครียดแล้วค่ะ
3: เกือบได้เป็นข่าวแล้วไปดูพี่บุ๋ม
4: สร้างอันตรายกับผู้ผี
3: อาจจะต้องระมัดระวังเนาะอย่างนี้เนาะ
5: แต่วันนี้

0: เช้าเลยค่ะจะมากันเร็วหน่อยก็จะมีความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยอย่างเช่นบางท่านก็จะเดินไม่ค่อยไหวก็มีคนช่วยประคองให้อะไรให้ก็โอเคเลยนะ
1: แล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะในการแบบเข้ามาให้พี่บุ๋มเชิญชวนแล้วกันค่ะว่าให้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ชาวกทมตอนนี้ฟังอยู่แล้วยังเดี๋ยวค่อยออกไปก็ได้แบบนี้พี่บุ๋มเชิญชวนนิดนึงค่ะ
0: รีบมาใช้สิทธิ์ของเราเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนนะคะดังนั้นการดูแลเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเราต้องเลือกคนที่สามารถดูแลเมืองใหญ่เมืองนี้ให้ได้แล้วนอกเหนือจากการที่ต้องดูแลคนกรุงเทพแล้วกรุงเทพมหานครยังดูแลคนอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นคนทำงานจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มาอยู่ในกรุงเทพดังนั้นเมืองนี้การที่จะคนที่จะมาดูแลต้องเป็นคนที่อยากให้ได้จากใจของเราจริงๆเราจะได้มีสิทธิ์ที่จะบ่นได้อย่างเต็มที่ค่ะว่าเนี่ยเราเลือกมาแล้วนะเราสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมอย่างบุ๋มเองเนี่ยสิ่งที่คาดหวังจากผู้ว่าง่ายๆเลยนะคะบุ๋มคาดหวังเลือกแค่ความสะอาดกับความปลอดภัยฟังดูเหมือน2คำง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมหลายด้านมากถูกต้องมั้ยคะเพราะว่าอย่างความปลอดภัยของท้องถนนความปลอดภัยของการเดินทางความปลอดภัยของการใช้ชีวิตอย่างเช่นข้ามสะพานลอยต้องไม่มืดจนเกินไปหรืออะไรแบบนี้นะคะรวมถึงบนทางเท้าทางฟุตบาทความปลอดภัยของการเดินอย่างรวมไปถึงคนพิการที่ไม่สะดุดนะคะหรือแม้กระทั่งไม่มีมอเตอร์ไซค์มาวิ่งบนทางเท้าสิ่งพวกนี้คือความปลอดภัยที่ผมรวมหมดเลยค่ะดังนั้นเอาแค่เบสิกง่ายๆขอให้ได้แต่ผมก็จะเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งแม้ว่าจะมีภารกิจผมก็เลื่อนนะไปต่างประเทศผมก็เลื่อนนะพอเขากำหนดวันเลือกตั้งมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกคนที่เราอยากได้ค่ะ
2: อืมใช่แล้วก็สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันก็คือวันนี้แหละ
1: วันนี้แหละ
2: เรารอมาเราต้องเลือกในสิ่งที่ไม่ว่าจะเรียกร้องกันมายังไงนะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องลงมือทำจากเราด้วยนะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็เราเองก็คือคนเลือกค่ะว่าเราจะเลือกผู้ว่าในใจของเราอย่างไรนะคะยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวกทม.นะคะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทุกคนนะคะเพราะว่านี่คือพลังของพวกเราค่ะ
1: ขอบคุณพี่บุ๋มมากๆนะคะ
0: ค่ะขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ค่ะขอบคุณค่ะพี่บุ๋ม
1: สวัสดีค่ะพี่บุ๋มค่ะดร.บุ๋มค่ะดร.บรรดาวงผู้ดีนะเพื่อนรายการห้องรับแขกของเรานี่แหละก็พี่บุ๋มไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งใหญ่รวมไปถึงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี้ด้วยก็แต่ที่พี่บุ๋มบอกค่ะก็ใครตอนนี้ที่กำลังนอนฟังเราอยู่ก็อาจจะเดี๋ยวจบช่วงนี้ก็รีบไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะก็อย่ารอให้ถึงตอนเย็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็อยากให้ทยอยกันเดินทางไปใช้สิทธิ์พี่ตุ๊กก็คืออย่างที่พี่บุ๋มพูดเมื่อสักครู่แล้วว่าเอาล่ะเราจะไปใช้สิทธิ์ได้เราจะแบบใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินใจสำหรับพี่ตุ๊กนี่พี่ตุ๊กว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินใจว่าเราจะเลือกผู้ว่าคนไหนอะไรเงี้ย
2: นโยบายนะนโยบายแล้วก็ดูว่าเรามันก็ต้องดูทั้งนโยบายแล้วก็ดูทั้งสิ่งเราเคยทำมานะพี่โบมันน่าจะมีอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าประเด็นคือสิ่งที่สำคัญคือว่าเราตรวจสอบได้หรือเปล่าว่าทำอะไรไปแล้วบ้างหรือว่าจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิธีการตรวจสอบหรือมีวิธีการสื่อสารกันยังไงไม่ใช่แบบเมื่อก่อนสมัยที่เราเด็กกันเนาะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวมากเลย
1: ใช่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: เขามาแล้วก็อยู่ในเทอมอยู่สักประมาณ4 ปีไอ้4 ปีเสร็จแล้วก็เลือกกันใหม่เอาแล้วคนใหม่มาก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยทุกคนมีพื้นที่ในการสื่อสารเรามีพื้นที่ในการถามเรามีพื้นที่ในการตรวจสอบมันก็ต้องแอคทีฟต้องเป็นแอคทีฟซิติเซนมากๆมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้หรือเรียกร้องไปเนี่ยเราก็ต้องอยากรู้นะว่ามันทำได้จริงไหมหรืออะไรต่างๆ
1: ใช่ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บุ๋มก็บอกว่านโยบายหลักๆที่พี่บุ๋มจะใช้เป็นเครื่องตัดสินใจคือเรื่องของความปลอดภัยเนาะซึ่งมันก็จริงนะความปลอดภัยนี่มันครอบคลุมหมดเลยอะว่าจะเป็นความปลอดภัยทางด้านไหนก็ตาม
2: มันคือคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณโบ
1: จริง
2: มันก็อยู่ในแล้วอยู่ในความปลอดภัยมันคือหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะเราจะใช้ชีวิตแบบไม่ปลอดภัยไม่ได้ไงในในเมืองใหญ่ที่มันมีคนเยอะอะไรอย่างเมื่อกี้ที่พี่ผมบอกว่าเป็นเมืองแบบมหานครอันดับต้นๆนะคนก็เยอะปัญหาต้องเยอะตามมาอยู่แล้วที่ไหนมีคนที่นั่นมีปัญหาเนาะทีนี้ถ้าปัญหามันเยอะแล้วเราไม่มีความปลอดภัยเราไม่มีใครมา ช่วยเราเลย

0: งนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเมืองที่สักแต่ว่ามีคนเยอะ
1: เออ
0: แต่มันไม่มีแบบการป้องกันอะไรคือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่รู้เดินไปจะระแวงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่เมืองที่ดีในความหมายถูกไหม
1: จริงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าส่วนตัวเวเนี่ยปวแบบโอ้โหเรื่องของการจราจรเรื่องของทางม้าลายอันนี้ทั้งแบบว่าโอ้ทางม้าลายนี่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่จริงๆนะกับกรุงเทพเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทางม้าลายในประเทศบ้านเราเนี่ยมันดูไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราเลยอะจริงเราแบบเวลา
0: อันน
1: ข
0: ี้
1: ้า
0: ป
1: ม
0: ัญ
1: ท
0: ห
1: า
0: าง ส่วนตั
1: ท
0: ว
1: ี่
0: เลยใช่ไหม
1: ส่วนตัวมากแล้วคือแบบเวลาจะข้ามทางม้าลายแต่ละครั้งเนี่ยเราคิดว่าเขามีทางม้าลายไว้ทําไมในเมื่อเรา
0: ท
1: ข้
0: ี
1: า
0: ่
1: มไม่ได้
0: ข้ามแล้วรถไม่หยุด
1: ไ
0: ห
1: ม
0: รื
1: ่
0: อ
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ่
0: ่ก็เอาข้ามไปแล้วระแวงอีกว่าแกจะมาไหมแกจะมาแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมาไหนทางไหนด้วยคือแบบมันเขาไม่หยุดอะนะยก
1: จ
0: เว้
1: ร
0: น
1: ิ
0: ว่าง จะมีคนข้ามหรือว่าแม้แต่จะมีคนข้ามคนก็
1: ร
0: ต้
1: ถ
0: อง
1: ต
0: เหม
1: ิ
0: ื
1: ด
0: อนระวังคนก็ต้องแบบระแวงตัวเองในการจะก้าวลงไปก็ระแวงอีกแล้วจริงๆไม่ใช่ทางที่ฉันข้ามได้หรอกหนูถือว่าไม่เป็นทางที่ม้าข้ามได้
1: ว่ามาอะไรอย่างเด
0: อ
1: ีย
0: ี
1: ว
0: กก็ให้มาลายข้ามเหรอ
1: จริง
0: เพราะว่า
1: เค
0: ค
1: ย
0: น
1: เจอแบบนี้ครับพี่ตุ๊กเคยเจอแบบว่ามเป็นทางม้าลายเนาะแล้วรถบาง
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ัน
0: ่
1: หยุดแล้วแล้วเรากําลังจะเดินข้ามแล้วมีรถบางคันบีบแต่ไล่เราเหรอบีบแต่ไล่ใครคือแ
0: น
1: บ
0: ี
1: บ
0: ่
1: ว่า
0: คื
1: ท
0: อ
1: ำไม
0: ของ
1: อ่ะ
0: นี่มันเป็นเมืองที่มันมีทั่วชาวเกิดพูดปัญหาเนี่ย
1: ยาว
0: ไม่
1: น
0: จ
1: ะ
0: บแต่มันมีอันหนึ่งพอคุณโบพูดเรื่องทางม้าลายทุกแบบไม่โอเคกับอันหนึ่งคือ
1: มัน
0: ข
1: น
0: ี่
1: ะ
0: มอ
1: ค
0: เต
1: ื
0: ออ ร์ไซค์สวนเลน
1: อันนี้ก็เห็นบ่อยมาก
0: คือส่วนแบบเหมือนกับโอ
1: ส
0: เคว
1: น
0: ไม
1: แบ
0: ่อย
1: บ
0: ากไปกับรถ
1: เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวถูกชนเลยเหรอ
0: ไม่แล้วมอเตอร์ไซค์จักรยานนี่ก่อนหน้านี้สักปี2 ปีที่แล้วเนี่ยทุกมีออกจากซอยปุ๊บจักรยานมาทางซ้ายไอ้เราดูทางขวาจักรยานขี่มายังไงไม่รู้พอเราเลี้ยวมาชนปั้งล้มไป
1: ใคร
0: แต่
1: บ
0: ไ
1: ิ
0: ม่
1: ด
0: ได้เป็นอะไรมากนะคะคือเขาก็คงคิดว่าเอ้าทำไมออกมาไม่ดูเอ้าแต่ฉันคิดว่านี่มันไม่ใช่เลนที่
1: ไม่ใช่
0: ม
1: เล
0: น
1: ย
0: ุษย์ที่ไหนจะมาขี่จักรยา
1: ไม
0: น
1: ่
0: ส
1: ค
0: วว น
1: รจะ
0: ม
1: โ
0: า
1: ผล่ออกมาได้
0: ใช่
1: มันเป็
0: ก็
1: น
0: เล
1: ปั
0: ย
1: ญ
0: แบ
1: ห
0: บ
1: า
0: เนี่ยเห็นไหมพอปลอดภัยไหมพอปลอดภั
1: จ
0: ย
1: ริ
0: ทั้ง
1: ง
0: นั้นเลยเ
1: จ
0: ด
1: ริ ินง
0: สะดุดฝาท่อตกลงไปอย่
1: ถ
0: างเง
1: ู
0: ี้ย
1: ก
0: หร
1: ต
0: ื
1: ก
0: อ
1: ท่อลง
0: เด
1: ไป
0: ิน
1: หรือแม้กระทั่ง
0: ใ
1: แ
0: ช
1: บบ
0: ่
1: ขาพลิกขาแพลงกันไปแบบเฮ้ยทางเท
0: น
1: ้
0: ี
1: า
0: ่คื
1: ม
0: อ
1: ัน
0: ความปลอด
1: ม
0: ภ
1: ี
0: ัย
1: หลุมๆบ่อๆอะไรเงี้ยมันก็ยากนะคือหลายอย่างหลายส่วนแหละที่เราอยากให้มันเป็นได้ดั่งใจที่เราคิดอ่ะฉะนั้นแบบเนี้ยอย่างที่พี่ตุ๊กบอกแหละเราก็ต้องไปดูนโยบายว่าคนไหนนําเสนอในนโยบายอะไรที่มันเป็นไปได้จริงแค่ไหนด้วยนะมันไม่ใช่แบบนิยายขายฝันแล้วพอได้เป็นแล้วทําไม่ได้อันนี้เราก็ต้องแบบดูด้วยนะว่าเลือกเข้าไปแล้วนโยบายนี้ที่เราหวังว่ามันจะได้มันเป็นได้จริงแค่ไหนยังไงก็เลือกกันไว้แล้วอีกสําคัญก็คือไม่ใช่แค่ผู้ว่าค่ะผู้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญสกเนี่ยสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะหลายคนจะบอกว่าถ้าเลือกสวก็เลือกไปเถอะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้
0: ไม่
1: เนา
0: ไ
1: ะ
0: ด
1: มัน
0: ้
1: ต้อง
0: ส
1: ม
0: ก
1: ันต้อง
0: ก็
1: เล
0: ต้
1: ื
0: อง
1: อ
0: ด
1: ก
0: ูเขตที่เราอยู่นั่นแหละ
1: ใช่
0: ว่ายังไงคือเขาก็คือคนที่จะต้องรับเรื่องกับเราก่อนน่ะหมายถึงว่าหมายถึงมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าถึงง่ายคือจริงๆคําว่าเข้าถึงง่ายเนี่ยนะทุกคนจะชอบพูดผมเข้าถึงง่ายครับเวลาหาเส
1: ต
0: ีย
1: อง นหาเสียง
0: หาเส
1: เ
0: ี
1: ข
0: ย
1: ้
0: ง
1: า
0: เข้
1: ถ
0: า
1: ึง
0: ถ
1: ง
0: ึ
1: ่
0: ง
1: ายไ
0: ง
1: ป
0: ่าย
1: หาม
0: า
1: เ
0: ก
1: สี
0: ค
1: ยง
0: ่ะ
1: จริ
0: อย
1: ง
0: ู่ตรงหัวมุมเลยเดินออกมาเจอเลยตอนหาเสียงก็คือนู่นเลยยืนอยู่กลางฟุตบาทอ่ะยืนตะโกนเข้าถึงง่ายมากเลย
1: จริงจร
0: ค
1: ิ
0: ื
1: ง
0: อฉันสามารถเดินข้ามถนนไปเจอเธอได้แต่ว่าถึงเวลาทํางานเธออ
1: ยู
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ไ
0: ไ
1: ห
0: ป
1: น
0: เข้าทางไหนอันเนี้ย
1: อยู่
0: มัน
1: ไหน
0: ก็ต้อ
1: อง
0: เ
1: ่
0: ป็
1: ะ
0: นเรื่องที่เราต้องคิดนะว่าคำว่าเข้าถึงง่ายของเขานี่คืออะไรเหรอทำไมฉันเห็นเธอเข้าถึงง่ายเฉพาะตอนยืนหาเสียงไม่ได้นะทางบ้านตัวยืนหัวมุมถนนเลย
1: เขาทำอะไรเขาตะโกนเรี
0: แล
1: ย
0: ้
1: ก
0: วมันยืนถือโทรศัพท์นี่เลยหาเสียงเลย
1: อ๋อ
0: แล้วก็แบบเราก็โอ้โหเข้าถึงง่ายเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสมบัตินั้นน่ะยืนถือโทรศัพท์คุยโอ้เข้าถึงระดับที่ว่าคุณโบสามารถเดินข้ามถนนไปคุยกับเขาได้ว่าโอ้ตรงนี้แถวไฟในซอยดับค่ะ
1: คือปร
0: อ
1: ะ
0: ะไร
1: ชิด
0: เงี้
1: ต
0: ย
1: ัวได้เลยเงี้ยน
0: ประ
1: ะ
0: ชิดตัวได้เลยแล้วเขาจะบอกโอ้ไฟตรงไหนครับอะไรตรงอ๋อเดี๋ยวผมอะไรก็ว่า
1: ได
0: ไป
1: ้
0: เนาะ
1: ตรงนั้นได้หมด
0: แต่พอเวลาได้รับเล
1: ได
0: ื
1: ้
0: อก
1: เป
0: แ
1: ล
0: ล
1: ี
0: ้
1: ่ยน
0: ว
1: แ
0: น
1: ล้
0: ะ
1: ว
0: คะ
1: อยู่ไหนอ่ะอยู่
0: ค
1: ไห
0: น
1: น
0: ที่เค
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ยื
1: ม
0: น
1: ี
0: อยู
1: ล
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นอยู่ตรงไหนจ๊ะค
1: ไม
0: น
1: ่ม
0: ท
1: ี
0: ี
1: แ
0: ่
1: ล้ว
0: เคยมายืนตะโกนโบกเวกหรือว่าขอเสียงหรือว่าแบบนโยบายต่างๆอยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญอีก
1: ใช่อยา
0: เ
1: ก
0: ลื
1: ฝ
0: อก
1: าก
0: ไป
1: ไว้
0: แล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: เออเขาอยู่ที่ไหน
1: ช่วยมาให้เราเห็นหน้าบ้างในวันที่เราแบบรู้สึกว่าโอ้ยแย่แล้วในซอยนี้ไม่ดูไม่ปลอดภัยเลยเงี้ยให้แบบให้เราม
0: อั
1: าน เป
0: น
1: ็
0: ี
1: น
0: ้
1: กร
0: อ
1: ะ
0: ี
1: บ
0: กเ
1: อ
0: รื
1: ก
0: ่อง
1: เสี
0: ห
1: ย
0: น
1: ง
0: ึ่
1: ใ
0: ง
1: ห้
0: น
1: เระ าอย่างแท้จริงใช่ใช่ก็ฝากกันไว้ค่ะอย่างที่บอกเลยนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกใครนะอย่าลืมว่าไปดูก่อนนะคะว่าเขาอยู่เบอร์ไหนอย่าแบบเอ้ยเบอร์ไหนที่จำได้นิดนึงอ่ะยังไม่ได
0: ข
1: ้
0: อเด
1: น
0: ิ
1: ะ
0: นออกมาดูหน่อย
1: อย่า
0: เข
1: ผ
0: ้า
1: ิด
0: ไป
1: เบ
0: แ
1: อ
0: ล้
1: ร
0: ว
1: ์ไม่ได้เดิน
0: เอ
1: เข้า
0: อ
1: เดินเข้าไปในคูหาแล้วเนี่ยห้ามออกมานะคะจนกว่าจะกากบาทเลือกเสร็จแล้วหย่อนบัตรก็ถึงจะเดินออกมาได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสําหรับขั้นตอนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยอ่ะเดี๋ยวนี่ล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับพี่เอกวัชรีต่อตอนนี้พี่ตกไปแล้วเนาะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัดมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
11: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสำหรับชาวกรุงเทพมหานครไหมคุณโบ
11: ใช่ค่ะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะทั้ง2อย่างเลยก็โบใช้สิทธิ์ไปแล้วนะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาจัดรายการค่ะแล้วก็หลายคนตอนนี้น
12: ่
11: าจะกำล
12: ัง
11: ใช่หลายคนตอนนี้น่าจะกำลังเริ่มทยอยแล้วแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่นะข่าวที่ที่บอกมาเมื่อสักครู่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วง5โมง6โมงฝนจะตกไงก่อน5โมงนี่หลายๆคนน่าจะไปคือปิดหีบเนี่ย5โมงเย็นแต่ว่าน่าจะไปช่วงกลางวันจะดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ให้แบบเสี่ยงต่อการแบบโดนฝนเนาะแล้วจะลำบากในการเดินทางอะไรอย่างเงี
12: ้ยก็คือรีบทำคือไปปฏิบัติภารกิจให้มันจบๆไปเนาะอย่า procrastinate คำว่า procrastinate ก็คือขาดวันประกันพรุ่งปะคุณโบที่แบบว่าเดี๋ยวก่อน
11: เดี๋ยวก่อน
12: เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเวลามันก็เลื่อนแล้วก็โอ้โน่ไปไม่ทันหรือว่าโอ้ขี้เกียจไม่ไปแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะ
11: ต้องไปนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวของเรามีข่าวคราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะหลายคนช่วงนี้อากาศร้อนนะเป็นร้อนในกันใครที่เคยเป็นร้อนในหรือว่าเป็นแผลในปากค่ะจะรู้เลยแล้วว่าเวลาพูดเวลาจะทานอะไรก็เจ็บอะพูดมันก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยฉะนั้นวันนี้โบก็เลยมีตัวช่วยดีๆล่ะค่ะมาฝากเนาะสำหรับขาวละออเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการกระคายเคืองค่ะแล้วก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลนะคะเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการกระคายเคืองในช่องปากค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละออเขาปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่สารสเตียรอยนะเนื้อยาทาง่ายค่ะไม่เหนียวเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านขายยาทั่วๆไปเลยหรือว่าจะง่ายๆสั่งซื้อไปก็ได้ค่ะที่ผ่าน LINE Official นะคะ @si ค่ะขาวละออเครื่องหมาย si นะคะแล้วก็ khaolaor ขาวละออนะคะหรือว่าโทรไปที่028197991-5 028197991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะนำมาฝากกันสินค้าดีๆที่อยากนำมาบอกต่อดีจริงๆนะคะเพราะว่าโบใช้เองแล้วด้วยแล้วก็มีไว้ในบ้านด้วยเหมือนกัน
12: คุณโบแล้วจะบอกว่ามันดีจริงล่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเก็บรายละเอียดคุณบอกว่ารับประกันโดยอะไรเจนีวาอะไรเนี่ย
11: ใช่ได้รับรางวัลใช
12: ่ได้รับรางวัลนั่นแหละโอ้โอเคถ้าสมมติว่าสวิสเนี่ยเขาจะมาให้รางวัลอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะมันต้องดีจริงเพราะว่าคุณภาพสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคือท็อปนอตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นร้อนในนะคะก็ตามที่คุณโบให้รายละเอียดมาเลยเนาะโอเคคุณโบเดี๋ยวเรามีคือรายการของเราวันนี้จะมีความพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์ถูกไหมคะ
11: สัมภาษณ์สองช่วงเลยคือช่วงแรกอีกสักครู่เนี่ยเราจะพาไปพูดคุยหลายคนมักจะบอกว่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วเพราะว่าด้านหนึ่งเลยที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเลือกใครที่มีนโยบายเรื่องของสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพเนี่ยที่น่าสนใจยังไงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่เราควรนำมาใช้ในการตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่แค่ต้นไม้อ่ะมันมีอย่างอื่นด้วยนะสำหรับพื้นที่สีเขียวมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเนาะแต่ว่าส่วนช่วงที่2เนี่ยก็จะไปพูดคุยกันกับผู้ดำเนินรายการของเราที่หลายเราไปใช้สิทธิ์แล้วก็อยากฟังบรรยากาศว่าเอ้ยที่พี่เขาไปใช้สิทธิ์กันเนี่ยเห็นบรรยากาศอะไรตรงนั้นบ้างนะรายการเราก็จะมีความแบบปรับเข้ากันกับช่วงของการเลือกตั้งในวันนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้สนุกขึ้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณพอที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าฟังเราเสร็จแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ได้เลยไม่ต้องรอนะ
12: ใช่นะคะโอเคอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเรามาดูกันตอนนี้เนี่ยถ้าเปิดข่าวไปเนี่ยพวกBBC CNN จริงๆแล้วบางของโพสต์ก็มีข่าวนี้เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะคุณโบ
11: ค่ะซึ่งน่าตกใจมากนะพอเห็นภาพเรารู้สึก
12: คนลุกมากอ่ะ
11: จริงค่ะคือแบบมันน่ากลัวมากมันแบบตึกมันล้มทั้งตึกเลยอ่ะรู้สึกว่าตกใจมาก
12: ก็เมื่อคืนนี้เนี่ยสามีเขาก็โทรมาเขาก็บอกว่านี่อยู่รู้ไหมก็คือลูกน้องเขาเนี่ยที่ทำงานนะใช่ไหมคะ
11: ค่ะ
12: เขาบอกว่าภรรยาเขาเป็นคนเวเนซุเอลาแล้วก็กำลังพูดคุยอยู่กับพี่สาวและน้องสาวที่เวเนซุเอลานั่นแหละพูดคุยอยู่แล้วปรากฏว่าสายมันก็ตัดไปมันก็หายไปแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้หรอกว่ามีแผ่นดินไหวมารู้อีกทีหนึ่งก็เอาตายละไม่น่านะคุยกับพี่สาวเนาะเอาเป็นพี่สาวแล้วกันแล้วสายมันก็ตัดขาดไปอ้าวปรากฏว่าก็คือเริ่มแบบตกใจเริ่มใจหายแบบพี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักสาหัสเลยทีเดียวใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าจ้างคนเนี่ยให้ขับรถไปแถวแถวนั้นแถวที่พี่สาวอยู่เขามีร้านเบเกอรี่อยู่ปรากฏว่าคนที่แบบถูกรับจ้างไปเนี่ยเขาก็ไปเก็บภาพไปถ่ายภาพมาปรากฏว่าไปเห็นว่าเบเกอรี่เนี่ยตึกอะนะไอ้ร้านเนี่ยมันก็พังลงมาแล้วพังลงมากองกับพื้นบวกกับรถพี่สาวก็จอดอยู่ด้านหน้าของร้านเบเกอรี่นี้เขาก็แบบว่าโอ้โหยิ่งแบบตกใจไปหมดเลยปรากฏว่า5ชั่วโมงผ่านไป กู้ภัยพี่สาวออกมาได้อยู่ในตำแหน่งแบบคุกเข่าอยู่ในไอ้ซากไอ้เนี่ยที่มันถล่มลงมาน่ากลัวจังเลยคุณโบ
11: ปลอดภัยดีใช่ไหมคะ
12: แต่ก็ปลอดภัยดีค่ะก็ยังมีความแบบว่าดวงแข็งอยู่เนาะถึงแม้ว่านั่นแหละแล้วมาเห็นข่าวนี้ก็แบบว่าเนี่ย I hear my son crying beneath the rubble says Venezuelan earthquake survivor อันนี้ก็คือลูกชายก็ติดอยู่ใต้ซากใต้อะไรแล้วก็ได้ยินเสียงลูกชายกำลังร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยแหละน่ากลัวมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศหรือเปล่าแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้
11: เป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะ
12: ไ
11: ปคุยกันต่อเดี๋ยวว่าตอนนี้เราไปคุยกันต่อเรื่องของหาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพก่อนดีกว่าดีไหมคะว่าเฮ้ยพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมีมากน้อยแค่ไหนยังไงไปคุยกันดีกว่าค่ะไปคุยกับคุณยศพลบุญสมค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม V-Park ด้วยนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณยศพล
13: ครับสวัสดีครับ
11: เราโบมักจะชวนคุณยศพลมาพูดคุยเรื่องราวของการสร้างพื้นที่สีเขียวเสมอเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเรากำลังจะได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่อ่ะทีเนี้ยเลยถามคุณยศพลแล้วกันค่ะว่าณตอนนี้เองถ้าเราพูดถึงพื้นที่สีเขียวในกทม.เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นจากที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้เยอะไหมคะคุณยศพล
13: ก็ถ้ามองย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นในมิติของสวน15นาทีก็คือสวนขนาดเล็กใกล้บ้านนะครับคือมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้การกระจายตัวของพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเข้าถึงชุมชนมากขึ้นเพราะว่าถ้ามองไปในอดีตเนี่ยเรามักจะเน้นการสร้างสวนขนาดใหญ่แล้วก็แต่แน่นอนดัชนีเรื่องการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเนี่ยหลายเมืองทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือเน้นเรื่องการกระจายตัวที่เดินเข้าถึงในระยะใกล้บ้านมากขึ้นอาจจะเป็น15นาทีบ้าง10นาทีบ้างซึ่งอันนี้มันก็ไปช่วยทำให้กลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กชุมชนต่างๆเนี่ยเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันก็ขยับคือถ้าเทียบก็คือว่าพอมันไปขยับเรื่องพื้นที่ใกล้บ้านเนี่ยก็เพิ่มเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเกือบจะประมาณ8ตารางเมตรต่อคนซึ่งก็เข้าใกล้ตัวชี้วัดของ WHO ที่9ตารางเมตรต่อคนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในเชิงปริมาณเนี่ยก็เข้าใจว่าสมัย4ปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็พูดถึงตัวเลขประมาณ500สวนปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ490กว่าสวนก็เห็นได้ว่ามันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามองถึงเรื่องคุณภาพด้วยคือคงไม่ได้มองแค่เรื่องปริมาณอย่างเดียวเพราะว่าแน่นอนในส่วนที่เพิ่มมันก็มีทั้งส่วนที่อาจจะคุณภาพอาจจะใช้งานไม่ได้ดีมากนักหรือว่ามันยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเพื่อทำให้มีฟาซิลิตี้เองหรือร่มไม้ปกคลุมเองเนี่ยมันดีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับ
11: ทีนี้อย่างเมื่อสักครู่ผมพูดไปเลยว่าหลังแล้วพูดถึงเรื่องของพื้นที่สีเขียวอะหลายคนก็จะมองแค่ว่าพื้นที่สีเขียวคือต้นไม้หรอคือสวนที่เป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยหรอมีแต่ต้นไม้มันจริงๆแล้วความสำคัญหรือความจำเป็นของพื้นที่สีเขียวมันคืออะไรแล้วพื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะ
13: คือถ้าผมคิดว่าถ้าเราดูปรากฏการณ์ของโลกในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นฮีทเวฟที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ
12: ่
13: น้ำท่วมใช่ไหมครับหรือว่าฝุ่นควันต่างๆที่เราเผชิญขึ้นทุกปีเนี่ยแล้วก็รวมถึงสถานการณ์เรื่องสุขภาพที่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยป่วยจากเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความเครียดเรื่องความดันโลหิตสูงจากการที่ไม่ได้มีพื้นที่ออกกำลังเนี่ยก็แสดงว่าเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านทั้งสุขภาวะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาวะคนทีนี้ในหลายๆเมืองเนี่ยก็มองถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวนี่แหละไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแค่ความสวยงามหรือเรื่องของออกไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเหมือนถ้าเรามีระบบประปาถนนเนี่ยสีเขียวกำลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเข้าเทียมกันหรือเพิ่มมากกว่าในยุคที่กำลังเผชิญกับภัยทางธรรมชาติต่างๆลักษณะนี้เพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันทั้งช่วยเรื่องของการซับน้ำเรื่องของการลดอุณหภูมิเรื่องของการฟอกอากาศในแล้วก็แต่หลายที่ก็ใช ช้ในแง่ของการไปเปลี่ยนพื้นที่ร้างให้กลายมาเป็นพื้นที่ที่สร้างปฏิสัมพันธ์หรือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยในขณะเดียวกันก็แสดงว่ามันกำลังทำให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ได้มองแค่เป็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเป็นสาธารณูปโภคหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ในปัจจัยเรื่องการเป็นเมืองที่น่าอยู่เนี่ยการที่การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างทั่วถึงเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เมืองน่าอยู่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ของโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับ
11: นั้นถ้าให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าเหมือนจะเป็นเครื่องในการตัดสินใจว่าเรื่องราวของเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องของพื้นที่สีเขียวด้วยมันมีความสำคัญที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกได้ว่านโยบายของใครกันนะที่พูดถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วมันทำได้จริงตรงนี้ทางคุณยศพลเองมีข้อแบบเสนอในการแบบอาล่ะผู้ว่าคนต่อไปที่จะมารับไม้ต่อเนี่ยจะต้องทำอะไรเดินหน้ายังไงแบบไหนในสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่น่าจะต้องม
13: ี
11: เพิ่มเน
13: ี่
11: ย
13: ผมคิดว่าอันแรกเลยผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าต้องตระหนักในความท้าทายที่มากของเมืองแล้วก็มองศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ครับแล้วก็ใช้อย่างชาญฉลาดผมคิดว่าอันนี้สำคัญทีนี้ถ้าเราจะยกระดับจากพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ร้างพื้นที่ว่างที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่จะทำใหสุขภาพคนและสุขภาพเมืองดีขึ้นเนี่ยอันแรกเลยก็ต้องทำเรื่องplanning อย่างเป็นระบบก็คือทำให้เกิดไม่ใช่แค่สีเขียวเป็นหย่อมๆเป็นจุดๆแต่เป็นโครงข่ายนะครับเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยก็ทำเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กของพื้นที่สีเขียวเป็นคอริดอร์ต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยสามารถเดินจุดต่อจุดลดการใช้รถยนต์แล้วก็ปรับอุณหภูมิของเมืองไปด้วยในขณะเดียวกันผมว่าคิดอันแรกก็คือต้องทำระบบ planning อย่างเป็นระบบนะครับ mm-hmm. อันที่สองก็คือแน่นอนเราต้องปลดล็อกศักยภาพของทั้งพื้นที่รัฐแล้วก็พื้นที่เอกชนคือเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราก็มีความพยายามในการที่จะเอาที่ดินของหน่วยงานอื่นๆนอกเหนืออำนาจของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษการรถไฟการท่าเรือที่ดินต่างๆแล้วก็รวมถึงที่ดินเอกชนแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการทำงานร่วมกันอย่าง มีเต็มศักยภาพใช่ไหมครับทำยังไงเราถึงจะเอาหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาแพลนเรื่องนี้ด้วยกันเพราะว่าลำพังที่ดินในอำนาจของกรุงเทพเนี่ยก็ไม่น่าจะยกระดับศักยภาพพื้นที่สีเขียวไปสู่โครงสร้างพื้นที่ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่ดินเอกชนเนี่ยเข้าใจว่าภาษีที่ดินเนี่ยก็น่าจะต้องมีการทบทวนเรื่องมาตรการเรื่องอินเซนทีฟเพื่อทำให้ที่ดินเอกชนเหล่านี้มาเป็นประโยชน์กับเมืองมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการพัฒนาพื้นที่ที่ประสานไปกับการพัฒนาของเอกชนเนี่ยก็จะต้องมีแนวนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกๆการพัฒนาเนี่ยส่งผลต่อเมืองที่ดีไม่ใช่แค่ดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่3ผมคิดว่ามันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องโคแมเนจก็คือเราทำสวนเยอะมากเลยนะครับ400กว่าสวน500สวนในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลร่วมกันกับชุมชนโดยรอบแล้วก็ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้กระจายอะไรกันศักยภาพว่าชุมชนร่วมกันดูแลได้ไหมสร้างงานสร้างอาชีพได้ไหมแล้วก็ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับพื้นที่นั้นๆ นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าเราต้องการคนนะครับต้องสร้างคนขึ้นมาในการที่จะทั้งศักยภาพของเขตเจ้าหน้าที่เขตหรือว่าคนที่จะเข้ามาดูแลหรือนักออกแบบต่างๆเนี่ยให้เข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มีทั้งองค์ความรู้และกลุ่มคนที่จะทำงานด้านนี้มากขึ้นที่ผ่านมาก็มีเรื่องการโคชชิ่งใช้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเข้าไปหนุนเสริมการทำงานผมคิดว่าสิ่งนี้ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องสุดท้ายผมคิดว่าอาจจะต้องผมคิดว่าปีถัดไปเราต้องมาคุยกันแล้วว่าเราไม่คุยกันเรื่องปริมาณละเราต้องเปลี่ยน KPI ใหม่ว่าเอ้ยมันส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้อากาศเราดีขึ้นไหมมันมีพื้นที่สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นไหมนิเวศเราดีขึ้นไหมสุขภาพคนเราดีขึ้นไหมเศรษฐกิจเมืองเราดีขึ้นไหมผมคิดว่าถ้า KPI เปลี่ยนเราก็จะทำให้เรามุ่งเน้นไปที่ผลของมันมากกว่าในเชิงปริมาณว่าเรามีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานไม่เปลี่ยนวิธีการชี้วัดแล้วเราก็ยังก้าวไม่ทันกับความท้าทายที่เราพูดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ ผมคิดว่าอันนี้เราถึงเวลาที่จะต้องstep up ทั้งตัวกายภาพ step up ทางวิธีการแล้วก็เป้าหมายเพื่อทำให้เท่าทันกับความท้าทายแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะครับ
11: ค่ะอืมนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แบบผู้ว่าเนาะจะต้องปรับไปถึงเรียกว่าเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลด้วยเนาะหลายคนเลยอ่ะคือแบบหลายหน่วยเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการปรับทัศนคติของคนทำงานด้วยซ้ำไปเนาะว่าแบบเรื่องของส่วนมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าไม่ใช่แค่สำคัญว่ามันมีมากแค่ไหนแต่ว่ามันสำคัญด้วยว่าสิ่งที่มีอยู่ส่วนที่มีอยู่เนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนด้วยแต่ว่าการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ส่วนมันน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณยุนยศพลมองไหมคะว่ามันจะต้องทำยังไงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ส่วนเนี่ยมันเป็นของชุมชนจริงๆ
13: ผมคิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วมนี่คือปัจจัยสำคัญมากๆนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างงานที่วีพาทำร่วมกับสสส.หรือแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีการทำงานตั้งแต่คิดโจทย์ร่วมกันเลยว่าที่ดินใกล้บ้านที่มีเนี่ยเราจะทำใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับกิจกรรมแบบไหนที่จะสอดคล้องอันนั้นคือขั้นตอนการคิดขั้นตอนการก่อสร้างการทำแบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยในการที่จะมาช่วยกันมีส่วนในการที่จะดูแลรักษาอย่างไรก่อสร้างอย่างไรนะครับบางทีก็ช่วยกันปลูกต้นไม้หรือในท้ายที่สุดก็เราสร้างระบบในการโคแมเนจก็คือดูแลร่วมกันนะครับก็แสดงว่าในทุกขั้นตอนของการที่จะเกิดพื้นที่สาธารณะสักที่หนึ่งเนี่ยการมีส่วนร่วมของไม่ใช่แค่ชุมชนเนี่ยผมคิดว่ารวมถึงสำนักงานเขตรวมถึงภาคเอกชนในย่านเนี่ยก็มีส่วนร่วมในทุกระดับแม้กระทั่งเรื่องทรัพยากรของเอกชนเองที่เข้ามาสนับสนุนก็แสดงว่ารัฐจะต้องเปิดให้เกิดเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงทรัพยากรเหล่านี้เพื่อทำให้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันมากขึ้นส่วนก็จะทำได้เร็วขึ้นตอบโจทย์แล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมมันก็จะทำให้นำไปสู่ความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่กทม.สร้างกทม.ดูแลแล้วก็มันก็นำไปสู่เรื่องของการทิ้งร้างเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรมันถูกใช้อย่างเป็นศักยภาพแล้วก็คุ้มค่าครับ
11: ทีนี้ถ้าเรามองของในกรุงเทพกับในเมืองที่ของต่างประเทศเขาทำกันเนี่ยค่ะคุณยศพลได้มีการเปรียบเทียบกับของต่างประเทศได้ไหมคะกับของกทมเองมันมีความใกล้เคียงหรือมันยังต้องเพิ่มเติมอะไรมากน้อยแค่ไหนคะ
13: ผมคิดว่าที่ผ่านมากรุงเทพพยายามยกระดับตัวชี้วัดให้เข้าเทียมกับเมืองอื่นๆนะครับอย่างเมื่อกี้เรื่องของการเข้าถึงเรื่องของปริมาณแต่ผมว่าที่เมืองอย่างสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าเขามองพื้นที่สีเขียวเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็น green infrastructure ไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้มองแค่ทำจุดใดจุดหนึ่งแต่มองทั้งระบบคือเป็นโครงข่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแบบนี้มันจะต้องรวมหน่วยงานทุกหน่วยใช่ไหมครับสมมติคลองกับพื้นที่สีเขียวก็จะต้องมองด้วยกันว่ามันเป็นที่ซับน้ำได้รับน้ำได้หรือมองเรื่องของตึกที่อยู่ในย่านธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่มีกรีนรูฟกรีนวอลลดการชะลอน้ำต่างๆพื้นที่หน้าสุขห้างหน้าออฟฟิศก็ต้องมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่ซับน้ำที่เหมาะสมก็แสดงว่าคิดเป็นระบบที่มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นมันเห็นตั้งแต่การวางplanning urban planning ใช่ไหมครับก็เป็นการมี incentive policy ที่ทำให้ว่าถ้าเอกชนมีให้พื้นที่ส่วนเหล่านี้กับเป็นสาธารณะเขาจะได้เรื่องของ incentive อะไรหรือเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็ต้องทำให้
12: เสียภาษีน้อยลง
13: ทางระบบเสียภาษีน้อยลงหรือสร้างได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็น incentive ที่หลายๆเมืองเนี่ยใช้ในการกระตุ้นสิ่งนี้แล้วก็ที่แน่นอนมันก็ต้องมีระบบของการชี้วัดประเมินผลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไปแล้วเนี่ยกับเงินลงทุนที่ลงไปเนี่ยผลตอบแทนคืออะไรอย่างสิงคโปร์เขาก็วัดเรื่องปริมาณของอุณหภูมิที่ลดต่ำลงหรือว่ามันทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นมีการชี้วัดเรื่องสุขภาพของคนที่ดีขึ้นอากาศดีขึ้นหรือว่าทำให้เมืองน่าอยู่ดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวเข้ามาก็แสดงว่ามันทำให้ประชาชนเกิด ความเชื่อมั่นแล้วก็เห็นชัดว่าเงินภาษีเนี่ยนำไปใช้การลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวนี้และผลตอบแทนกลับมานั้นคืออะไรเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นแค่ทฤษฎีหรือแคมเปญแล้วมันก็จะจบลงเป็นครั้งคราวแล้วประชาชนก็ไม่ได้ถูกยกระดับในการที่จะต้องกำกับติดตามว่าเฮ้ยพื้นที่สีเขียวต้องบอกครูว่าไม่ใช่แค่สวยงามแล้วนะไม่ใช่แค่เข้าถึงระยะเดินถึงแล้วนะมันต้องนำไปสู่เรื่องอุณหภูมิที่ลดลงเรื่องการระบายน้ำที่ดีขึ้นก็แสดงว่าการสื่อสารอย่างที่คุยวันนี้ครับกับสาธารณะกับการสร้าง awareness ก็จะสำคัญในการเป็นภูมิคุ้มกันของนโยบายแล้วกันว่าเอ้ยเราอยากเห็นสิ่งนี้แล้วฝั่งนโยบายกับฝั่งการเมืองเนี่ยได้ทำยกระดับสิ่งนี้หรือแล้วหรือยังซึ่งถ้ามองไปดูในการหาเสียงที่ผ่านมาผมคิดว่าเรื่องพื้นที่สีเขียวหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นสำคัญที่หลายๆผู้สมัครเนี่ยพูดถึงแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดหรือมองอย่างบูรณาการอย่างที่คุยกันซึ่งมันก็ทำให้เรากังวลนะว่าเราเห็นปัญหาแต่เราเห็นโซลูชันแล้วหรือยังนะครับ
12: เข
11: าบอกว่าจริ งเป็นน้องในโอกาสเดี๋ยวผมได้กลับไปพูดคุยกันอีกในช่วงของรายการอื่นๆต่อไปนะคุณรัศพรแต่ว่าสุดท้ายแล้วกันนะคุณรัศพ
13: ร
11: เชิญชวนแล้วกันค่ะผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเป็นชาวกทบเนี่ยอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์อยากให้คุณรัศพรเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์แล้วกันค่ะ
13: ก็อยากให้ได้ให้คือผมคิดว่าทุกคนอยากมีเมืองที่ดีที่น่าอยู่แล้วก็การที่เราได้ใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าเราอยากเห็นกรุงเทพมีทิศทางอย่างไรแต่คิดว่าเรามันคงไม่ได้จบแค่วันเลือกตั้งหลังจากนี้เราก็คงต้องเป็น active citizen นะครับในการที่จะร่วมกันติดตามแล้วก็ส่งเสียงสะท้อนแล้วก็ยกระดับนโยบายของผู้ว่าท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยให้ดีขึ้นกว่าที่ท่านเหล่านั้นนำเสนอผมคิดว่าความต้องการของเราเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเพราะว่านี่คือเมืองของเราเงินภาษีของเราแล้วแน่นอนเราก็อยากมีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้เขาได้ทำงานตามโจทย์ที่เราได้ให้ผมคิดว่านั้นสำคัญที่สุดครับ
11: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
12: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยจริงๆ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีนะคะ
11: ค่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นมาร์คพื้นที่สีเขียวมันสำคัญพี่เอ๋แล้วมันสำคัญมากเลยก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่สวนแล้วเป็นการออกกำลังกายนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะว่ามีสวนแล้วมันทำให้สุขภาพของคนกรุงเทพดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่มันเป็นมลภาวะมันหายไปจริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
12: แล้วปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะในการที่จะทำให้โปรเจกต์เขียวเนี่ยมันกระจายไปทั่วแล้วมันเกิดขึ้นนะคะก็คือcollaboration coordinationมันจะต้องมีการเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นออกมาพูดคุยกันนะคะวางแผนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดไปอย่างเงี้ยสำคัญมากๆชอบมากเลยคุณยศพลให้คำสัมภาษณ์ให้การสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ครบถ้วนพร้อมกับคำถามของคุณแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักก่อนเปล่า
11: ใช่พักกันค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบรรเจิดสู่ธุรกิจอีเวนท์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนท์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนท์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
1: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
3: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบอยู่กับพี่เอค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคือตกใจจริงๆเกินก่อนจะไปเกาะติดค่ะหรือเราไปเกาะติดกันช่วงสัก 11:45 เดี๋ยวค่อยไปคุยกับผู้จัดรายการของเราที่ไปใช้สิทธิ์เนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยข่าวคราวกันต่อดีกว่าพี่เอ
4: ๋ได้ได้ไม่เดี๋ยวก่อนต่อยอดมาจากที่เราสัมภาษณ์กันเมื่อสักครู่นี้คุณโบอยากจะถามใช่อยากจะถามคุณโบว่าแถวๆบ้านคุณโบนี่มีสวนให้คุณโบไปเดินเล่นไหม
3: ม
4: ี
3: สวนมีสวนจตุจักรค่ะมีสวนจตุจักรสวนเบญอะไรนะเบญจักรอะไรเน
4: ี่
3: ยอ๋อ
4: เบญจักร
3: สวนรถไฟ
4: อุ้ยเมื่อก่อนดิฉันก็ไปวิ่งตรงนั้นนะเมื่อก่อนนี้จะอยู่ตรงซอยอารีซอยอารีตรงข้ามไอ้ลาวิลล่านะคะแต่ว่าแถวนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีพื้นที่เขียวจะต้องขับรถไปนะคะขับรถไปแล้วก็ไปวิ่งที่สวนที่คุณว่าเนี่ยแหละแต่สวนนั้นน่ะสวยงามแล้วไม่ได้เขียวอย่างเดียวดอกไม้สีสด
3: ใช่
4: ใช่แต่ก็คือต้องขับไปอ่ะขับไปอย่างน้อยสักประมาณถ้าวันเสาร์
3: ไม่ได้
4: ช้าก็ถูกต้องไงอ๋อใช่ไม่แต่ก็คือแบบว่าขับไปก็ไม่ว่าสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่มันก็ขับไปไกลนิดนึงไงคือถ้ากลับเนี่ยเอ้ยถ้าขับเนี่ยสักประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็น่าจะโอเคแต่นี่บางทีรถติดกว่าจะกลับบ้านกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ตัดเป็นเรื่องของความอยากที่จะไปเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน
3: พอไปถึงปุ๊บกลับรถกลับบ้านดีกว่า
4: เออแล้วนี่ก็คือมันในเมืองอ่ะในเมืองกรุงแต่ถ้าสิงคโปร์อ่ะเขาพื้นที่น้อยกว่าเราอ่ะถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไหมอ่ะ
3: น่าจะบ้าน
4: พวก
3: เราติดไหมล่ะ
4: ก็จริงเนาะเขาก็จะแบบว่ากว่าจะมีรถทีนะก็ภาษีรถก็แพงๆของเรานะมีแต่แบบจะช่วยซับซิไดซ์อะรถ EV เอ่ยรถมีนโยบายอะไรมาเรื่อยๆเลยอะในการที่จะแบบว่าครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์สักหนึ่งคันเนาะนั่นแหละแต่คุณโบจะบอกว่าคือบ้านคุณแม่เนี่ยก็จะอยู่ชานเมืองอยู่แถวพุทธมณฑลแถวนั้นเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าสวนเขียวอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเขาพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็คือสวนไม่ใช่เขียวอย่างเดียวนะมีกิจกรรมมีส่วนของโต๊ะปิงปองมีแบบม
3: ี
4: บาสเกตบอลมีแบบแล้วก็เห็นแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบเอ้ยมันดีจังเลยอะแล้วทุกวัยทุกคือผู้ใหญ่สูงวัยก็จะมาแบบลูกเป็นไปก็จะไปตีปิงปองกับผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วมันแบบน่ารักแล้วมันคือมันสร้างยิ่งกว่าสุขภาพเนาะมันก็สร้างแบบมิตรภาพมันก็สร้างความแบบว่าintergenerational relationships อะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็แบบว่ารู้สึกแบบยิ้มอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันมี social elements เข้าไปด้วยนะในเรื่องของพื้นที่หรือว่าสวนสีเขียวต่างๆเนี่ยอ่ะโอเคคุณโบ
3: มา
4: ไอ้ข่าว
3: พี่ส่งข่าวมาเยอะแยะ
4: ใช่ก็มีนะคะก็คือ kids get too much screen time เด็กๆเนี่ยใช้เวลามากเกินไปอยู่หน้าจอ Children as young as 2 are spending hours online warn experts ก็คือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดอีกนะว่ามาเตือนด้วยดีไหมว่าเด็กๆเนี่ยนะคะใช้เวลาหน้าจอจนเกินไปแล้วก็มีบางประเทศแถวสแกนดิเนเวียเนี่ยนะคะคุณโบเขาเริ่มถอยหลังกับนโยบายแล้วนะก่อนหน้านี้ก็คือเราจะต้องแบบว่าให้เวลาน้องๆศึกษาคอมพิวเตอร์ไอทีต้องอยู่หน้าจอเยอะๆอย่างนี้เพราะอนาคตมันก็คืออยู่หน้าจอมันคือ AI มันคือนู่นนี่แต่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มแบบว่าเขียนหนังสือไม่ได้ พราะทุกอย่างมันทำอยู่ที่หน้าจอหมดเลยไงมันก็จะแบบว่ามีสไตลัสมีปากกาอะไรนี่แล้วก็คิดที่ตอนนี้เขียนหนังสืออย่างเช่นเอลลี่นี่เขียนหนังสือนี่แบบว่าลายมือนี่ก็ไม่ไหวเลยอ่ะคุณโบไม่เหมือนยุคเรานะคัดลายมือเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่
4: ค่ะนี่แหละแล้วตอนนี้ก็ reverse
3: เด็กอายุน้อยก็เล่นคอมพิวเตอร์เล่นแบบแท็บเล็ตเล่นอะไรกันแบบเยอะขึ้นแล้วค่ะสำหรับจริงๆบางคนแบบโอ้โหแค่แบบ3ขวบนี่ก็คือจับแท็บเล็ตแล้วอ่ะแบบไถ
4: ฟีดไปเลยแล้วก็แบบวิจัยเขาก็ออกมาเนี่ยจริงๆกันหน้าจอต้องรอหลังจากแบบ5ขวบได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยแบบสวีเดนเนี่ย is reversingThe digital first education ก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าดิจิตอลมาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยกลับไปแล้วก็จะคือกลับไปแล้วหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ชอบไปอ่านแบบออนไลน์หมดนะคุณโบยังเป็น physical book อยู่ไหม
3: ใช่ใช่ยังเป็นเล่มอยู่ค่ะไม่อ่านออนไลน์รู้สึกว่าอ่านออนไลน์แล้วสายตาเราอาจจะไม่ได้ด้วย
4: เหมือนกันไม่ชอบเลยนะเอกสารก็ไม่ชอบอ่านไม่ชอบ proof read ที่หน้าจอนะแต่ก็ทำร้ายต้นไม้อีกแล้วปะวะโอ้ยเนาะแต่ว่าก็จะชอบปริ้นออกมาแล้วก็จะปริ้นแต่ในเฉพาะที่มันมีความจำเป็นจริงๆอะนะคะการเป็นพิธีกรก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็จะเห็นนะไม่ใช่ต้องก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเอาแท็บเล็ตเอา iPad มาใช้เป็นโพยไอ้เราแบบไม่ได้เลยนะไม่เอาเลยนะต้องเป็นกระดาษเนี่ยแหละเวิร์กที่สุดเพราะเดี๋ยวใช้หน้าจอแล้วเดี๋ยวมันแวบหายไปนู่นนี่ก็แบบโอ้ตายแล้วเนาะนั่นแหละสวีเดนเนี่ยก็จะ reverse แล้วนะคะไม่จะแหละแต่ they're doing it now returning to physical books pens and paper to combat declining literacy rates and poor attention spans ปัญหามันก็คือว่าคนเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือน้อยลงแล้วก็attention เนี่ยมันน้อยไปอ่ะมัน attention span ก็คือความที่แบบจะตั้งใจทำอะไรสักอย่างหรือว่า อยู่กับสิ่ง how do you say that attention span นั่นแหละนะคะสมาธิสั้นนั่นแหละนะ so the government has invested over 100 million euros to put physical textbooks back into classrooms and has ended requirements for digital tools in preschools ก็คือในวัยเด็กเล็กอะ preschool อะนะคะ เขาก็ตัดออกเลยนะไม่ให้งบประมาณแล้วนะเพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์สำหรับการศึกษาด้านดิจิทัลอะคุณโบยกเลิกหมดนะคะแล้วแทนที่เนี่ยก็อัดเงินไป100ล้านยูโรนะคะในการที่จะมีหนังสือเนี่ย physical books เนี่ยกลับไปใช้กันใหม่นะคะฟินแลนด์เดนมาร์กเหมือนกันกำลังเริ่มที่จะดูแล้วก็ทบทวนก็ปรับใหม่เลยนะคะลดการใช้ screen time เนาะแล้วก็กลับไป analog learning Netherlands ก็เหมือนกันนะคะตามนั้นเลยคุณโบเราก็คิดว่าน่าจะลองดูนะคะกลับไปดูนะว่าสำหรับไทยแลนด์เนี่ยบริบทไทยเนี่ยนะคะควรที่จะเริ่มกลับไปในลักษณะทิศทางนั้นหรือเปล่าคือหาบาลานซ์ที่ดีนะคุณโบเน
3: าะเพราะว่าคนไทย
4: เนี่ยแหละเนาะมันก็เริ่มแบบว่าเป็นอย่างนั้นไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ตามเนี่ยนะ kids get too much screen time this is on bangkokpost.com no from toddlers watching cartoons on tablets to teenagers scrolling through social media screens have become an integral part of childhood in Thailand raising questions about how a generation growing up with them will develop learn and interact with the world อันนี้เรื่องของสังคม social habits สิ่งนี้มันก็เปลี่ยนไปนะเจอเพื่อนก็หันมาเล่นเกมกันทางเนี่ยสังคมก้มหน้าเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแทนที่จะออกไปเล่นนั่นแหละดิฉันก็เอาลูกมาที่ออสเตรียตอนนี้นะก็โชคดีที่พี่สาวอ่ะเขาไม่ให้เวลาเล่นกับลูกเยอะนะคะก็ตามนั้นแล้วที่นี่เขาก็มีสวนเขียวเต็มไปหมดก็มีplayground ก็ออกไปเล่นกันสิแต่ปัญหาก็คือ heat wave
3: เป็นร้อนใช่
4: ไ
3: หม
4: ค
3: ะช่วงนี้ยุโรปร
4: ้
3: อนไหม
4: ร้อนจริงจังแล้วเขาไม่คุ้นไงแอร์ก็ไม่มีนะคะ ก็เป็นช่วงที่จะต้องปรับกันไปแต่ว่าลูกๆก็มีความเคยชินกับสภาพที่มันร้อนอย่างนี้มาก็อยู่ตะวันออกกลางมันก็ nothing new อยู่ไทยแลนด์ก็ nothing new ในเรื่องของความร้อนแต่มันร้อนจริงๆคุณโบร้อนจริงๆจริงๆป่ะเราไปต่อไปไหม
3: เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผู้จัดรายการเราเข้ามาหรือยัง
4: เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณโบลองดูส่งเสียงมาแล้ว
3: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะในช่วงก่อนติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับดร.สวงมนต์สิทธิสมานค่ะผู้ดำเนินรายการผู้หญิงมากเรื่องของคลื่นความคิดนี่แหละอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: พี่โนค่ะพี่โนไปค่ะพี่โนไปเลือกตั้งที่ไหนคะ
5: ที่ใช้สิทธิ์ที่เขตทวีวัฒนาค่ะ
4: โอ้เขตเดียวคุณพ่อคุณแม่เลย
5: วันนี้ต้องบอกว่าฟ้าเปิดนี่แบบว่าคือสภาพอากาศเป็นใจค่ะตอนแรกที่ยังหวัดเสียวอยู่แต่ว่าสภาพอากาศฟ้าเปิดนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะถ้าใครจะรีบไปใช้สิทธิ์ในเขตใกล้ๆนี้นะคะเพราะปกติมันตกทุกวัน
4: ช่วงนี้ตก
5: นะนี่ไปใช้ก่อนที่มันจะแบบว่าหมายแก่ๆเดี๋ยวมันจะตั้งเค้าอะไรเงี้ยค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่นั่นมันบรรยากาศแบบคนไปใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนคะพี่น้อง
5: ที่ไปกับคุณแม่นะคะแล้วก็ต้องถือว่าคนมาใช้สิทธิ์น้อยมากน้อยจนใจหายเลยก็คือตอนแรกเนี่ยปีนี้มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเลือกตั้งใหญ่เนี่ยพี่ก็จะได้เอกสารก่อนเพราะปกติเนี่ยคุยกับคุณแม่ซึ่งวัย81เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเล่าให้ท่านฟังต้องบอกก่อนเนี่ยเพราะเป็นผู้สูงวัยนะคะก็ต้องอธิบายว่ามันจะมีกี่ใบยิ่งครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีใบใบเลือกตั้งที่จะมาให้เขากาลงคะแนนนะคะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ได้รับพี่ไม่ได้ใบเพราะฉะนั้นของ
3: ท่
5: าน
3: เนี่ย
5: ไม่ได้เอกสารล่วงหน้าพอไม่ได้เอกสารล่วงหน้าเนี่ยพี่ก็เลยต้องไปคุยกับคุณแม่หน้าหน่วยคือต้องอธิบายคือเราอธิบายด้วยปากเนี่ยนะกับให้เขาเห็นของจริงว่ามันมีใบแบบนี้สีนี้

0: ต้องไปหน่วยไหนแต่ว่าก็อาศัยว่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่รู้จะเดินไปตรงไหนมันไม่ไกลกันเท่าไหร่พอไปก็ผิดจริงๆพอผิดหน่วยก็ต้องเดินไปอีกที่หนึ่ง
1: เดินไปจุด
0: ที่หนึ่งก็เดินไปอีกจุดหนึ่งก็ไปดูชื่อเสร็จอะไรเรียบร้อยอธิบายหน้าหน่วยแต่จุดแรกหน่วยแรกที่พี่ไปเนี่ยไม่มีคนเลยพี่ก็สังเกตเห็นนะคะเพราะว่าทราบว่าเดี๋ยวจะต้องมารายงานให้ทาง FM 96.5ได้ทราบด้วยไม่มีจนกระทั่งที่ลงมาอีกหน่วยหนึ่งแล้วพี่ก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมีบ้างแต่บางตาหันกลับไปหน่วยนั้นก็ยังไม่มีคน
2: เราใช้จับ
0: เวลาก็เลยแบบเอ้ยทำไมมันดูมันหลงเหลงหรือเขาอาจจะมากันช่วงบ่ายหรืออ
2: ย่างไร
0: แต่ก็อยากเชิญชวน
1: กว่างว่า
0: ค่ะ
2: ค่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะพี่น้อง
0: ค่ะเชิญชวนจริงๆนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เราเป็นคนเมืองอ่ะคนเมืองกรุงนะคะเราควรจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราอยากพูดอย่าบ่นอย่างเดียวที่หลายๆเรื่องเนี่ยการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมันเป็นหน้าที่พลเมืองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราควรจะใช้ช่องทางของการมีส่วนร่วมในทุกช่องทางเพื่อทำให้พื้นที่เมืองของเราเนี่ยมาได้เดินหน้าต่อได้เราอยากพัฒนาอะไรเราอยากจะส่งเสียงอะไรแล้วก็การใช้สิทธิ์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแสดงความเป็นหน้าที่พลเมืองที่มีคุณภาพนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านค่ะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าเปิดจริงๆนะคะใกล้บ้านนะคะ
2: รีบมา
0: ให้เสียงกันเถิดค่ะ
2: แ
0: ล้วก็จะพี่แอบบ่นนิดนึงได้ไหม
1: ได้
2: ไม่ต้องแอบนอกจากเรื่องบ่นแล้ว
0: นอกจากจะแอบบ่นว่าที่ไม่ได้เอกสารล่วงหน้าเนี่ยพอถึงที่หน่วยแล้วเนี่ยก็พอพี่ก็ต้องจอดรถไกลเพราะว่าอีกจุดหนึ่งพี่ก็เลยให้คุณแม่ยืนรอตรงหน่วยแล้วพี่ขับรถไปรับพอพี่ก็ขับรถมารับคุณแม่เสร็จรับคุณแม่ขึ้นรถนะคะก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันหลังไม่ต้องมา
1: ฮะ
0: ลาแล้วพี่ก็เลยบอกไม่ได้ไม่ได้
2: ว
0: ้
2: าย ก็ได้เหรอ
1: เจ้าหน้าที่บอกให้ไม่มาไม่ต้องมาก็ได
0: ้คือเขาพูดในแง่ของความเป็นห่วงว่าผู้สูงวัยมาแล้วเขาก็เห็นที่ต้องมาอธิบายหน้าหน่วยแล้วก็ดูเหมือนเขาเข้าไปแล้วการผิดการถูกดูอาจจะดูเลอะงะเพราะเป็นวัยชราแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยอยู่ข้างหน้านั้นเราต้องให้ข้อมูลต้องบริการ
1: ถูกต้อง
0: นะคะความสะดวกแล้วก็พยายามให้เขามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ใช่แบบว่าไปดูว่าวัยชราแล้วไม่ต้องมาใช้สิทธิ์ก็ได้ไม่ได้ต้อง
1: ไ
0: ม
1: ่ได้
0: เสียงดังๆ
2: ท
0: ุ
2: กคนต้องออกมาใช้สิทธิ์ค่ะใช่ได้ค่ะพี่โนกับขอบคุณพี่โนมากๆค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะพี่ดร.สมมนต์สิทธิสวานค่ะก็เป็นอีกผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างที่บอกกับพี่เอ๋ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เนาะที่จะบอกว่าเอาส
1: ู
2: งไว
1: ้
2: ไม่ต้องมาก็ได้อยู่บ้านไม่ได้นะจริงๆเป็น
1: ไม่แล้วไอ้การที่ไม่ส่งเอกสารสิ่งสำคัญต่างๆไปที่บ้านอันเนี้ยมันก็แบบว่าอะไรกัน
2: ใช่ก็ไม่ได้นะ
1: ขึ้นน่าตายละ
2: ใช่
1: ภาษีเรานะแล้วมันสิทธิ์ของเรานะคุณโบนะ
2: จริงค่ะไม่ได้เอกสารล่วงหน้าเหมือนกับตอนที่เราเลือกตั้งทั่วไปเนาะอันนั้นก็จะมีส่งมาแล้วก็ให้เราศึกษาดูว่ามันต้องใช้กี่ใบไปเข้าคูหาแล้วเราต้องได้รับบัตรกี่ใบแล้วต้องการยังไงอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนบอกแต่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ไม่มีเลยค่ะพี่เอ๋ไม่เห็นเหมือนกันคือต้องไป
1: ยังไงประกาศ
2: เ
1: รา
2: เอง
1: หรอก็เลยไม่ส่งมาเนี่ย
2: ฮะเว
1: รกรรมมากเลย
2: ท่านได้บอกว่าคนก็ต้องไปศึกษาหากันเองเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เอานะ
2: ใช่มีคำแนะนำพี่เอ๋ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่หน่วยเลือกตั้งไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยบางหน่วยไม่ได้อยู่ที่เดิมนะพี่เอ๋ไม่ได้อยู่ที่เดิมที่เราเลือกตั้งทั่วไปแต่มันอาจจะมีการเปลี่ยนหน่วยเหมือนตัวเองเนี่ยตอนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเลือกที่หน่วยเลือกตั้งจะอยู่แถวๆโรงแรมปฏิพัฒน์แต่ว่าพอครั้งนี้เป็นเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยหน่วยเลือกตั้งจะอยู่อีกซอยนึงเลยค่ะคือซอยแถวๆแยกสะพานควายมันจะอยู่ปากซอยจะเป็นอาคารที่อยู่ปากซอยปฏิพัฒน์25ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบโบเนี่ยก็คือต้องตรวจสอบรายชื่อของตัวเองก่อนจริงๆตรวจสอบออนไลน์สอบตรวจสอบได้เลยค่ะอาจจะพิมพ์ไปเลยว่าตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งผู้ว่าปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกเลขบัตรประชาชน10 13หลักอะค่ะแล้วมันก็จะบอกว่าเราอยู่หน่วยเลือกตั้งไหนสถานที่ที่ ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นอยู่ที่ไหน

0: อะไรเงี้ยค่ะอาจจะตรวจไปล่วงหน้าแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเลขลำดับของเราเลขที่เท่าไหร่เพื่อจะได้สะดวกในการพอไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยสามารถบอกเขาได้เลยว่าอ่ะอยู่หน่วยเลือกตั้งนี้ค่ะเลขที่ลำดับที่เท่านี้ค่ะเขาก็จะมีการแบบเร็วมันก็จะเป็นความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆรู้แค่ว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งนี้ก็ไปที่หน่วยแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าฉันอยู่หน่วยเลือกตั้งนี้อยู่บ้านเลขที่นี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่เขาก็จะหาให้บางคนเนี่ยก็จะมีมือถือสําหรับคอยตรวจสอบให้ด้วยว่าบอกเลขประจําตัวมาแล้วเดี๋ยวเขาหาให้แล้วก็จะบอกว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ค่ะ
1: ค่ะถูกต้องนะคะอย่าท้อนะอย่าท้ออย่าโอ้ฉันไม่ได้ฉันไม่รู้มันงงซะไม่เอานะคะเราจะต้องออกไปตอนนี้กำลังจะเที่ยงเลยคุณมีเวลาอีก5 ชั่วโมงออกไปทำหน้าที่เธอค่ะเนาะไม่อยากจะให้ตัวเลขมันออกมาว่าคนที่นอนทับสิทธิ์เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงสูงโนไม่เอา please please please ออกไปใช้สิทธิ์เลยแล้วเชื่อว่านะคะถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะต้องไปที่ไหนเนี่ยลองโทรไปถามมี LINE Group มี Chat Group กับคนในหมู่บ้านไหมเราต้องไปเลือกที่ตั้งที่ไหนยิงคำถามเข้าไปแล้วคนอื่นเขาอาจจะถามมาแล้วก็ได้เนาะหรือไม่ก็ลองโทรไปนะคะหรือว่าก็ลองไปจุดเดิมแล้วก็ไปถามมันจะต้องมีทาง please please please please เนาะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะจะต้องเป็นมันเป็น responsibilityหนึ่งสำคัญมากเลยนะดิฉันก็พูดได้นะดิฉันก็นอนอยู่บนเตียงอยู่ที่ออสเตรียไม่ใช่ว่าไม่ถามนะ มีหลักฐานนะเย็นไปถามที่สถานทูตไทยที่กาตาร์แล้วแล้วตรงนี้ก็อยู่ชนบทด้วยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไป
0: ก็แจ้งกกต.ได้ว่าเรามีเหตุจำเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปเลยไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนี่ยสามารถ
1: ควร
0: ต้องออกมาค่ะต้องออกมาใช้สิทธิ์ด้วยกันเพราะว่าจะได้บ่นไม่ได้ว่าเอาเวลาเขาได้ชื่อผู้ว่ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้บ่นไม่ได้ว่าฉันไม่ได้เลือกนี่ใครเลือกมาเลยคุณต้องออกไปเลือกไงมันถึงจะได้สิ่งที่อยากจะได้จริงๆ
1: ใช่ใช่เนาะโอเคแล้วก็หวังว่าคนที่คุณเลือกจะได้ขึ้นเป็นผู้ว่ากทม.นะคะคุณโบ
0: หวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: นะอ่ะโอเคเรายังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยเนาะ
0: สักสองนาทีได้อยู
1: ่นั่นสิมันก็มีเรื่องไอ้ของเล่นไอ้สกูชี่อะไรเนี่ย
0: สกูช
1: ี่
0: ใช่ไหมจริงๆมันมีมานานแล้วนะพี่เอก
1: ดิฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นนะแต่เผอิญว่าไปดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างแล้วก็จะมีมาตั้งเป็นขนมปังแล้วเอลลี่ก็ไปหยิบมาบีบีบีบีสวีทนะคะมันก็น่ารักดีแต่ส่วนตัวแล้วจะไม่ซื้อมาหรอกเพราะรู้สึกว่าซื้อมามันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าต้องระวังนะคะบางทีเนี่ยคือละบูบูเนี่ยฮัลโหลแล้วบายบายไปแล้วตอนนี้มาสกูชี่ฮัลโหลใช่ไหมบายบายไปเร็วๆนี่ไหมเพราะว่าหรือว่ามันจะเป็น stress toy ที่กดก็ระวังแล้วกันไปซื้อนะคะแล้วเอาไปให้เด็กเล่นเนี่ยบางทีเด็กเอาเข้าปากเด็กเล็กๆมากๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีแล้วมันก็จะทิ้งเป็น residue ไว้อะนะระวังนะแล้วบางทีเนี่ยกัดกินเข้าไปเนี่ยไปติดคอเป็นภัยนะคะ
0: หรือไม่ต้องเด็กแล้วพี่เอ๋จุดคนโตแล้วก็เหมือนกันคือบีบเล่นๆๆอยู่เราก็ไม่รู้อะไรมันติดมือมาบ้างเนาะแล้วแบบไม่ได้ล้างเอาไปหยิบอาหารกินบ้างเอาไปหยิบอะไรเข้าปากตัวเองบ้างมันก็จะเป็นอันตรายและยิ่งตอนนี
1: ้
0: ของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้มีของปลอมมาอีกออกไปกันใหญ่เลยพี่เอ๋คราวนี้ของปลอมมันก็ยิ่งอันตรายหนักเข้าไปอีกเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆมันมีนานแล้วนะสำหรับของเครื่องเล่นไอ้ของเล่นเนี้ยมันมีมานานแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ๆแล้วมันกลับมาดังได้ยังไง
1: ก็ใช่แต่ระวังนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาบอกว่าให้ตรวจดูนะคะว่ามีกลิ่นไหมถ้าสมมติว่ามีกลิ่นสารเคมีแรงๆเนี่ยทิ้งไปเลยนะหรือว่าไม่ต้องซื้อมาเลยนะ Squishies are primarily made from soft flexible polymers เนาะก็ระวัง top brand เนี่ยก็จากญี่ปุ่น I Bloom known for premium squishies เอาเป็นง่ายๆนะคะอะไรที่มันถูกมากถูกดีซื้อไปเล่นดีกว่าไม่เอานะคะเราจะไม่ยึดวิธีนั้นเพราะว่ามันอาจจะตามมาสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆต่อลูกเรา don't do that นะคะราคาดีจริงๆเนี่ยเป็นหมื่นนะคะนั่นแหละ
0: ฝากกันไว้ค่ะสำหรับ

0: เล่นของเล่นแบบนี้นะฝากไว้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วค่ะพี่เอเราต้องล่ำลาไปแล้วนะคะพี่เอ
1: แต่ทันไปเลือกตั้งจ้าไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
3: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมง

0: ดเลย thinkingradio.mcot.net
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70%นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะ

0: ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น.เช้า 9:00 น.นะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง 20:00 น.และกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา 4:00 น.นะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 แล้วก็ 5:00 ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่าย

0: ใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
0: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทมเพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
0: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่น ื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทําให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสินก็บอกตื่นเต้นกลัวทําให้เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ 12:13 ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวัลปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการการเงินคณะกรรมการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์ไร่แปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกยิ่งภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะ ซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาเรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV EveryLovely ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหาย

0: หรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีน้ำจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาไกวล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกรายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Annie Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
9: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับกับผมสแตมป์ทิติวัฒน์และพี่ Annie Liu ชิว IT สวัสดีครับพี่ Annie ครับ
10: สวัสดีครับสแตมป์สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
9: วันนี้วันอาทิตย์ที่28ครับพี่แอนดี้ครับมีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับพี่แอนดี้ไปเลือกตั้งมาไหมครับ
10: เสียดายเป็นคนต่างจังหวัดแล้ว
9: อ๋อเช่นเดียวกับผมครับพี่ผมก็เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันก็สามารถ ตามคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทางเพจของเราเนาะ96.5นะครับผมก็มีอ่านข่าวนิดนึงนะครับผมเตรียมพร้อมก่อนเข้าคูหากับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับผม 1. เนี่ยคือตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองนะครับ 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ 3. รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะได้แก่บัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีเขียวนะครับและบัตรเลือกตั้งสก.บัตรสีชมพูนะครับเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทนะครับผมเลือกผู้สมัครที่ต้องการนะครับพบบัตรและหย่อนหีบพบพับบัตรและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองนะครับผมอย่าลืมศึกษาขั้นตอนให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้งนะครับก็คือวันนี้นะครับเพื่อให้การใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมั่นใจทุกขั้นตอนนะครับติดตามข้อมูลได้ที่ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะครับวันอาทิตย์ที่18นี้นะครับเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 5:00 นนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพในแบบของคุณครับพี่แอนดี
10: ้ครับอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะฮะ
9: ใช่ครับผมก็เลือกเพื่อเป็นอนาคตของชาวกรุงเทพของเรานะครับพอพูดถึงการเลือกตั้งแล้วครับพี่เอ็นที่ผมอยากจะชวนพี่เอ็นที่คุยครับเรื่องของ มันเมื่อข่าวล่าสุดที่มันออกมาเนาะมันเป็นมหากาพย์การทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อปี68ครับพี่เอ็นที่เขาบอกว่าจ่ายเงินหลักแสนเลยเพื่อซื้อเก้าอี้นี้นะครับผมขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นนี้เนี่ยทำงานกันเป็น2ทีมแบ่งออกเป็น2ทีมหน่วยหลักๆนะครับก็คือมันจะมีหน่วยลูกค้าแล้วก็หน่วยแก้ไขคะแนนนะครับทั้งจากกระดาษคำตอบและคอมพิวเตอร์ครับพี่แอนดี้คนที่เป็นนายหน้าหาลูกค้าเนี่ยเขาจะทำการกับผู้สอบที่กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านเนี่ยโดยเสนอจะช่วยแก้ไขคะแนนสอบให้นะครับจนได้บรรจุข้าราชการนะครับและกับเงินค่าซื้อขายตำแหน่งนะครับผมโดยเรียกเก็บเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 แสนบาทนะครับสำหรับข้าราชการตำแหน่งทั่วไปนะครับส่วนข้าราชการตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยก็จะเรียกเก็บถึง 7-8 แสนบาทเลยทีเดียวนะครับโดยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยถูกประเมินนะครับณตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทครับกระดาษคำตอบของผู้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บในห้องมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกนำออกไปแก้ไขนะครับแต่สิ่งที่ขบวนการโกงกลุ่มนี้เนี่ยได้ออกมาจริงคือไฟล์สำเนาของกระดาษคำตอบครับพี่แอนดี้จากนั้นเนี่ยก็นำรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินอยู่แล้วในมือเนี่ยมาเปิดในระบบคอมพร้อมแก้ไขข้อมูลในสำเนากระดาษคำตอบของผู้จ่ายเงินนะครับตามสัดส่วนแล้วก็สแกนกลับเข้าสู่ระบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันประกาศมาแล้วเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับคนที่ใช้วิธีโกงนี้เนี่ย ก็เข้าระบบข้าราชการแล้วครับพี่แอนดี้คำถามที่อยากจะชวนพี่แอนดี้คุยนะครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรื่องแดงเนี่ยเพราะว่ามันมีผู้เข้าสอบที่มั่นใจว่าทำข้อสอบได้นะครับแต่คะแนนกลับออกมา ขออภัยครับคะแนนกลับออกมาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะน้อยขนาดนี้นะครับแล้วก็เลยนำไปสู่การร้องเรียนนะครับสำหรับคนฟังทั่วไปหรือว่าน้องๆเพื่อนๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบข้าราชการในรอบต่อๆไปนะครับหากรู้สึกว่าผลสอบค้านสายตาเนี่ยมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือการตรวจขอดูคะแนนตรวจคะแนนดิบหรือขอดูภาพสแกนคำตอบของตัวเองได้ไหมครับพี่แอนดี้
10: เข้าใจว่าในตามกฎหมายนะฮะเรื่องของปกติคือก็จะเราจะเคยได้ยินที่เขาพูดบ่อยๆนะครับแบบเช่นสอบเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็มีผลคะแนนออกมาแล้วก็บอกว่าคะแนนไม่น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการร้องเรียนมาแล้วก็เหมือนกับยื่นเรื่องนะครับแล้วก็ขอให้เปิดผลคะแนนก็มีหลายโรงเรียนนะที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนนะครับที่เป็นการที่จะเปิดเผยผลคะแนนนะครับก
9: ็
10: มีทั้งในส่วนที่อาจจะเป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบภายในนะครับที่อนุญาตให้ทำตรงนี้ได้นะครับในเรื่องนี้ก็คิดว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่ามันเป็น มันเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับซึ่งหมายถึงว่าในภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวพันอยู่กับหลายส่วนนะครับในกระบวนการในการพิจารณานะครับเรื่องของคะแนนเนี่ยคิดว่าจะต้องอาจจะต้องไปดูเป็นจุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีจุดบกพร่องนะส่วนใด นะฮะมันอาจต้องพิจารณารายละเอียดนะการเปลี่ยนคะแนนอาจจะเป็นเรื่องนึงนะแต่ว่าในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องดูตั้งแต่การออกข้อสอบเลยนะการตรวจข้อสอบเนี่ยนะการนำเข้าคะแนนนะครับระบบฐานข้อมูลกลางนะอะไรหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิ์บรรจุอะไรพวกนี้นะครับหรือการคะแนนการรายงานคะแนนในช่วงสุดท้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันคงต้องมีการเรียกว่าสอบสวนเป็นส่วนนะนี่ความสำคัญนะฮะ
11: ครับ
10: อันนี้ประมาณ
11: แล้วมันไอเรื่องพวกนี้ครับพี่มีระยะเวลาในการยื่นคำร้องไหมครับพี่ว่าต้องภายในกี่วันหรือยื่นที่ไหนอะไรเงี้ยมัน
10: อันนี้อาจจะนอกเหนือประสบการณ์แล้วนะอาจจะไม่
11: แน่ใจก็อาจจะเป็นที่หน่วยงานไหมพี่อันนี้เนาะมันผมว่ามันก็ในช่วงระยะเวลาที่คะแนนออกมาแล้วอะ
10: ผู้มีทุกคนก็สามารถที่จะทำเรื่องได้แต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันผ่านมาแล้วเนาะก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีการรวมกลุ่มหรือสุดท้ายนะถ้าไม่เป็นลักษณะของการยื่นโดยผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยตัวผู้เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเนี่ยคงต้องออกมาแอคชั่นอย่างไรอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นภาพใหญ่ของประเทศแล้วมันก็มันจะกลายเป็นเหมือนกับบทเรียนตัวอย่างแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการทำให้โปร่งใสเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมานะฮะมันจะเป็นข้อกังขาในอนาคตด้วย
11: ครับอันนี้เรามาพูดคุยกันครับพี่แต่ว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยบุกไปเจอสำเนากระดาษคำตอบและไฟล์ข้อมูลในบ้านพักของขบวนการตรงนี้นะครับที่นนทบุรีนะครับซึ่งก็ยึดของกลางได้เป็นพันๆรายเลยนะครับ ทีนี้อยากชวนพี่แอนดี้คุยเรื่องในมุมของ PDPA ข้อมูลชื่อหรือว่าเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรของผู้เข้าสอบเกือบแสนคนที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับเวลาที่ไปสอบรอบนี้ครับจะรู้ได้ยังไงครับว่าข้อมูลของตัวเองที่หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพของพวกนี้แล้วหรือยังครับในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลใช่ไหมครับเรามีสิทธิ์ไปทวงถามหรือว่าไปสอบถามได้ที่ไหนบ้างหรือว่าควรทำยังไงบ้างครับพี่นึกออกไหมเพราะเวลาสอบอ่ะมันจะมีการฝนกระดาษคำตอบเนาะเป็นเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลอยู่ครบเลยในใบข้อสอบเนี่ยแต่ว่าพวกใบข้อสอบเนี้ยมันก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ได้เก็บรักษาแบบว่าด้วยความมั่นคงอ่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามิจฉาชีพมันจะไม่สามารถเอาตรงนี้ของเราไปใช้ได้นะพี
10: ่เราจะมั่นใจว่ามิจฉาชีพจะเอาไปใช้
11: เอาข้อมูล
10: เอาอันนี้ไปใช้เหรอมั่นใจได้ไหมความมั่นใจของเราอยู่ที่อะไรก็ต้องอยู่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะจัดให้มีกระบวนการสอบเนาะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆแบบนี้นะฮะ
11: ที
10: นี้เราในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลเพราะว่าเวลาตอนเราไปทำข้อสอบใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ จริงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้ไปในกระบวนการการสอบเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งผู้จัดให้มีการสอบเนี่ยเขาสามารถเก็บแล้วก็ใช้นะครับหรือเอาข้อมูลเราเนี่ยไปเปิดเผยได้ตามที่มีความเหมาะสมนะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากระบวนการในการที่จะมั่นใจได้หรือเปล่าว่าเขาได้มีการนำเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ยังไงแล้วเราจะปลอดภัยปราศจากการละเมิดนะหรือการละเมิดทางอาชีพเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของระบบที่คงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องที่เราใช้ชีวิตประจำวันเรื่องที่เราไปสอบรับราชการไปสอบเข้าบริษัทเอกชนก็แบบเดียวกันนะครับแต่ว่าอยากจะพูดในหลักการอย่างนี้ครับแสดง
11: ครับพี
10: ่คือเรื่องนี้นะครับเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะเนื่องอันนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนนะ
11: ครับ
10: อาจจะมีการตั้งประเด็นว่าในเรื่องของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ตอนนี้เข้าไปทำการสอบสวนเรื่องนี้นะครับเขามีอำนาจที่จะขอเข้าไปดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตได้ไหมนะครับมันผิดหลักการตาม PDPA ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าสามารถเข้าไปทำได้นะเนื่องของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็เป็นการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะทำการสืบสวนตรวจสอบในการดำเนินคดีนะอันนี้ก็ถือว่าทำได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะที่เราต้องคอยติดตามดูตอนนี้คือในเรื่องของการที่จะเปิดเผยรายชื่อต่างๆโดยเฉพาะ
11: ครับ
10: บุคคลที่ เป็นคนที่เข้าสอบนะคนที่สอบนะนะฮะส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องกับการสอบนะคนคุมข้อสอบอะไรประมาณนี้ทุกส่วนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนะฮะไม่ใช่ว่าทุกข้อมูลที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้นะฮะอย่างเช่นในข่าวมันอาจจะมีเรื่องของการแบบเอาภาพของกระดาษคำตอบมาถูกไหมฮะ
11: ถูกต้องครับ
10: มีเรื่องของรายชื่อของผู้เข้าสอบที่อยู่ในตอบมีเลขประจำตัวนะฮะเลข
11: บ
10: ัตรนะครับหรือแม้แต่ลายมือนะ
11: ครับ
10: หรือแม้แต่เรื่องของคะแนนรายบุคคลเนี่ยนะครับภาพหน้าจอต่างๆอันเนี้ยนะครับถ้ามันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนะครับที่มันเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องของกระบวนการสุดท้ายทางมีการตัดสินหรือมีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องระวังแล้วต้องระวังต่อไปยังสังคมออนไลน์นะครับในขณะที่เราอาจจะบริโภคข้อมูลเนี่ยนะครับบางส่วนถ้ามีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลของคนนะครับเราอาจจะต้องระวังถ้าเกิดเราจะมีการเอาไปใช้หรือแชร์ต่อนะมันอาจจะลักษณะคืออาจจะกลายเป็นการประจานหรือการไปละเมิดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้คือเราต้องระวัง
11: ถ้าเราแชร์นี่เราถือว่าเราละเมิดด้วยไหมพี่ไม่ถือสมมติถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะแต่ผมแชร์ข่าวหรือแชร์ภาพที่มันมีการเปิดเผยอยู่อันนี้ผมผิดด้วยป่ะถือว่าผิด
10: แ
11: ต่
10: ข้อมูลทั่วไปนะเพื่อให้คนได้มีส่วนร่วมในรู้ร่วมมีความตระหนักในเรื่องนี้นะครับถ้าแบบนั้นอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าข้อมูลที่เราแชร์มันเป็นยังไงถ้าเกิดเซฟก็คือข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลเปิดแล้วเป็นข้อมูลที่ผ่านของสื่อมวลชนนะฮะข่าวต่างๆที่น่าเชื่อถือเนี่ยอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าไอบางส่วนมันอาจจะมีข้อมูลที่มีการส่งต่อในกลุ่มไลน์อ่ะนะครับแล้วก็แบบอาจจะอ้างว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือเป็นข้อมูลลับพิเศษหรืออะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราก็แบบคนอื่นจะได้แบบเห็นเร็วหรือว่าดูดีว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เป็นเชิงลึกได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยถ้ามันติดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการกระทำผิดกฎหมายเราอาจจะไปทำร้ายเจ้าของข้อมูลนะโดยไม่รู้ตัวนะ
11: ครับแล้วสมมุติถ้าหมายถึงว่าในทุกๆการสอบเลยนะพี่ที่เนี่ยมันต้องมีการใส่เลขชื่อเลขบัตรประจำตัวหรือชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้เนาะว่าข้อมูลมันจะหลุดไปถึงมิจฉาชีพไหมแต่ถ้ากรณีที่เรามีการสอบแล้วเราต้องระวังยังไงบ้างอะครับเพื่อไม่ให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลอกลวงเราบ้างทั้งผู้ที่สอบเองแล้วก็คนฟังของคลื่นเราด้วยนะครับพี
10: ่คนสอบนี่น่าเห็นใจนะฝั่งคนทำสอบเนี่ยบางทีเราก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวโดยที่มันอยู่ในแบบฟอร์มถูกไหมฮะ
11: ครับถูกต้องครับ
10: มันต้องไปใส่ชื่อนามสกุลผลเลขบัตรเลขที่นู่นนี่นั่นที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยอันนี้ในส่วนตัวเราเองเนี่ยนะครับอาจจะป้องกันโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงว่าในส่วนความน่าถือของหน่วยงานนะถ้าเป็นแบบภาคเอกชนเนี่ยต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นภา
11: ครัฐ
10: เป็นฝั่งราชการนะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับก
11: ็
10: เราในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลเราอาจจะรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะเราอาจจะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเป็นเรื่องของการขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของเราที่อยู่ในกระดาษคำตอบพวกนี้เขามีมาตรการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิทธิ์ของเรานะครับแต่ว่าในส่วนสำคัญที่พี่มองว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหามันคือในฝั่งของผู้จัดสอบนะอาจจะเป็นฝั่งรัฐก็ตามหรือบริษัทเอกชนในอนาคตเนี่ยอันนี้เขาต้องมีมาตรการนะครับมาตรการที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่มาตรการในเรื่องของความสุจริตในการที่จะออกข้อสอบและให้คนมาสอบแล้วได้รับผลคะแนนอย่างยุติธรรมอะไรทำนองนี้เท่านั้นนะครับอีกเรื่องนึงจริงเขาต้องเก็บข้อมูลการสอบนะเรื่องของคะแนนเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอยู่บนกระดาษคำตอบนะแล้วก
11: ็
10: รักษานะอย่างให้มันมีความปลอดภัยนะการแฮกนะหรือการเข้าถึงไปบุคคลอื่นแล้วบางทีอาจจะเอามาเปิดเผยนะครับเรื่องนี้มีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนะที่อยาก
11: จะ
10: เร็วๆตอนนี
11: ้
10: นะสแตมคุณผู้ฟังเคยเห็นที่มีการเซลล์ไหมครับที่เป็นแบบเหมือนลูกหลานเวลาตอนเขาทำข้อสอบแล้วเขาแบบเอาข้อสอบตลกๆอ่ะที่เป็นคำถามตลกๆแล้วก็เอามาเปิด
11: ครับ
10: นะเหมือนประมาณว่าเขาจะแย่ว่าถามอย่างนี้มันตลกจังเลยทำไมมันถามได้ยังไงอะไรอย่างเช่น
11: อะไร
10: พ่อของแม่เรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยซึ่ง
11: อย่าง
10: นิดนึง
11: ครับ
10: กระบวนการเนี้ยเรื่องของการเอาตัวข้อสอบมาเฉลยหรือเอามาดูเนี่ยนะครับถ้ามองเป็นเรื่องเฮฮาก็โอเค
11: ครับ
10: ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้า

0: เรื่องของชื่อนะเด็กชายเด็กหญิงอย่างเงี้ยเป็นคนเขียนนะครับซึ่งมันหมายความว่ามันจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลของเด็กด้วยนะครับอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดมิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนนี้ไปเห็นว่าเด็กคนนี้นะครับอยู่โรงเรียนไหนนะบางทีมีเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบย้อนกลับไปได้ว่าเขาที่ไปที่มาเขาเป็นเรียนพิเศษตรงนี้อยู่ตรงนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นได้นะฮะก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเข้าไปติดตามดูพฤติกรรมของเด็กหรืออาจจะเข้าไปเรียกว่ามีอาศัยส่วนของ
1: คร
0: ข้
1: ั
0: อ
1: บ
0: มูลที่เปิดเผยเข้ามาเนี่ยเพื่อไปทําประโยชน์บางอย่างกับเรื่องข้อมูลของเด็กได้อันนี้คื
1: ค
0: อ
1: รับและอย่างที่พี่แอนดี้พูดไปผมอยากจะรู้ตรงนี้ครับเพราะมันมีข่าวมันมีกระแสข่าวออกมานะครับที่บอกว่าจะยกเลิกการสอบรอบเนี่ยทั้งหมดเลยเพื่อล้างไพ่ใหม่นะครับในมุมมองของพี่แอนดี้ครับรัฐบาลเนี่ยหรือว่าหน่วยงานจัดสอบเนี่ยควรมีมาตรการเยียวยาของผู้ที่สอบอย่างสุจริตนะครับที่ไม่ได้โกงนะครับอย่างไรบ้างครับพี่เพื่อไม่ให้แบบว่าคนที่ตั้งใจที่จะมาร่วมสอบเนี่ยโดนหางเล่ไปกับคนโกงอะครับพี่
0: โอเคอันนี้ถามเป็นเรื่องระดับนโยบายนะโอเค
1: โอ้
0: โ
1: ค
0: อ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ค
1: อย่าเผื่อแบบว่าท่านผู้ฟังจะได้ร่วมแบบว่
0: โอ
1: า
0: เ
1: ค
0: ค
1: ิดเห็นไปกับ
0: ได
1: ผ
0: ้
1: มครับ
0: ลองดูอันที่หนึ่งอาจจะแยกระหว่างคนโกงกับคนสุจริต
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้คิดว่า
1: ครับ
0: ควรจะมีถูกไหมมันต้องสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือมันต้องมีพยานหลักฐานนะครับที่เชื่อถือได้อย่างเช่นพวกคะแนนดิบหรือกระดาษ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ัตหรือเรียกว่าล็อกของการตรวจหรือแก้ไขคะแนน
1: ค
0: น
1: ระ ั
0: ค
1: บ
0: รับอันนี้ต้องแยกออกมาให้ได้ระหว่างคนสุจริตกับคนโกงนะถ้าเกิดแยกไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้ก็แล้วมาบอกว่าต้องสอบใหม่อะไรเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดว่าคนที่สุจริตก็เสียเปรียบนะ
1: ครับพี่
0: ถ้าเกิดทําแบบนี้ก็คิดว่าต่อไปก็คงไม่ได้ความน่าเชื่อถือแล้วมันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมนะอันที่หนึ่
1: ค
0: ง
1: รั
0: แ
1: บ
0: ยกผู้สอบสุจริตออกจากคนโกงคนโกงเนาะนะ
1: ครับ
0: อันที่สองที่มันต้องมีเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยความโปร่งใสคือมีการตรวจคะแนนใหม่หลักฐานต้นฉบับให้ได้ถูก
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: เพราะ
1: ค
0: ที
1: ร
0: ่
1: ั
0: ผ
1: บ
0: ่านมามันอาจจะมีพูดถึงเรื่องของการกระดาษคําตอบที่มันอาจจะมีการโกงนะ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: มีความไม่มั่นอกมั่นใจหรอกใครตรวจอะไรยังไงเพราะงั้นอันเนี้ยจะต้องมีการตรวจหาคะแนนใหม่จากต้นฉบับให้ได้นะคร
1: ค
0: ับ
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แล้วเมื่อได้รับข้อที่จริงแล้วจากคะแนนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการคืนลําดับให้กับคนที่สอบผ่านหรือสอบจริง
1: ครั
0: ได
1: บ
0: ้อย่างเป็นธรรมอ่ะ
1: ม
0: เพร
1: ค
0: าะ
1: ร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: มันมีลําดับนะเข้าใจว่ามันมีลําดับถูกไหม
1: อื
0: มีล
1: ม
0: ําดับหรือมีลําดับคะแนนนะครับสํ
1: ค
0: ารหร
1: ั
0: ับ บของการที่ใครที่สอบได้คะแนนที่มากกว่าเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดมั่วมาแล้วไม่ได้มีการจัดลําดับหรือต่างๆเนี่ยมันก็เสียสิทธิ์กันหมดนะ
1: ก
0: ค
1: ็
0: รับ
1: ถูกใช่ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของคนที่เรียกว่าได้บรรจุแล้วนะฮะหรือมีการเหมือนกับรอคิวบรรจุเนี่ยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาได้อย่างเงี้ยน่าจะต้อง
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: อะไรที่คุ้มครองเขาซึ่งสมมติบางคนเนี่ยแทนที่เขาจะได้เป็นข้าราชการไปหลายเดือนแล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็เสียสิทธิ์อย่างเงี้ยมันจะมีมาตรการไหนไหมที่จะเยียวยาหรือตอบแทนเขานะค
1: คร ร
0: ั
1: ับ บ
0: อันเนี้ยจะต้องมีนะ
1: อื
0: คิด
1: ม
0: ว่าประมาณนี้
1: อ๋อโอเคในก็ต้องโอ้โหก็ต้องถือว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงในยุคดิจิตอลนี้นะครับพี่แต่ว่าสําหรับคนที่ฟังอยู่หรือว่าคนที่กําลังจะสมัครสอบสมัครงานอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือจะส่งเอกสารสําคัญผ่านระบบออนไลน์ในอนาคตอย่างเงี้ยครับพี่แอนดี้มีคําแนะนำไหมครับว่าเราควรป้องกันตัวเองเบื้องต้นอย่างไรอะครับ
0: โอเคก็สําหรับการส่งหลักฐานเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าหลักๆจริงๆเราต้องทําตามกติกาของหน่วยงานที่เขามีความต้องการหลักฐานนั้นก่อนนะครับ
1: ค
0: ถ้
1: รา ั
0: เ
1: บ
0: ขาบอกว่าต้องมีวุฒิการศึกษาต้องแนบเหมือนกับอะไรนะเป็นใบเกรดนะครับแนบที
1: ม
0: ่อยู่แนบอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการเนี่ยอันดับหนึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเราจะเข้าไปสอบเขาเนี่ยเราต้องทําตามกติกาเขาได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยว
1: ครับ
0: หลักฐานเราขาดไปเราอาจจะตกคุณสมบัติถูกไหมครับนะ
1: ค
0: คร รับ อันที่สองคือหลักฐานที่เรามีการแนบไปตามกติกาแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะดูว่าส่วนใดที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วมันอาจจะเรียกว่าทําให้มันอ่านแล้วอาจจะมีการดึงเอาบางข้อความออกอาจจะมาร์กไว้เป็นมาร์กดำ
1: คร
0: ๆ
1: ัน บ
0: ะบนหน้าเป็นมาร์กดำๆถูไว้นะครับก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญของ เรื่อง

0: ื่องที่เกี่ยวข้องนะครับบางทีมันอาจจะเรื่องของสมมติว่ามีเกรดใช่ไหมมีเกรดมีโรงเรียนมีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะจําเป็นนะครับแต่ว่า
1: ครับ
0: ในรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันในนั้นมันอาจจะมีเบอร์โทรคนนู้นคนนี้ซึ่งแบบมันอาจจะติดสแตมป์มาโดยที่แบบบางทีตอนที่เราไปถ่ายเอกสารนู่นนี่นั่นนะมันอาจจะมีการรับรองหรืออะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับกับตัวหลักฐานที่มันมีอยู่นะอันนี้อา
1: ค
0: จ
1: ร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: นึกไม่ออกแต่เชื่อว่ามันอาจจะพอดูได้แหละบางทีมัน
1: ครับ
0: ไปขออันนู้นอันนี้มาซึ่งแบบบางทีมันเป็นหลักฐานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องแล้วมันมีข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราอาจจะมีการเรียกว่าเหมือนทําให้มาร์กไว้หรือทําให้มันมองไม่ออกอย่างเงี้ยฮะก็จะทําให
1: อ
0: ้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มันปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับเวลาถ้ามันหลุดรั่วไปก็อาจจะเอาไปใช้ไม่ได้ต่อนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น
1: ครับ
0: การตัวอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะครับที่เราจะส่งสำเนาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะค่าแล้วก็เซ็นชื่อรับรองอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้ยังทำได้อยู่ไหมพี่
0: ทำได้จริงๆหลายๆที่ก็เขาก็ไม่ได้กำหนดกติกาขนาดนั้นอาจจะบอกว่าให้มีการเซ็นรับรองนะครับมีการเซ็นรับรองในเอกสารสำเนาแต่ละฉบับเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้สแตมถามดีก็คือปกติเนี่ยเราจะเซ็นรับรองแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีข้อห้ามนะครับหรือเราไม่ได้เป็นการไปรบกวนให้หลักฐานมันดูไม่ออกเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะอาจจะมีการขีดค่าหรือหมายเหตุไว้ในเอกสารได้นะครับถ้ามันยังมองเห็นเนื้อหาที่มันเป็นสาระสําคัญเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเติมหรือเราทําเป็นขีดค่าเลยแล้วเราก็อาจจะเขียนว่าหลักฐานฉบับนี้เนี่ยเราใช้ในการสอบคัดเลือกกับหน่วยงานตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ในวันที่อย่างนี้เท่านั้นนะก็ช่วยได้เหมือนกันทําให้ตัวสำเนาเอกสารต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นถ้ามันหลุดออกไปยังมิจฉาชีพครับ
1: ครับผมถามแบบว่าทําแบบบ้านๆเลยในกรณีที่เนี่ยเราเซ็นอะไรแบบนี้ไปพี่เราขีดค่านะสมมติบัตรประชาชนปุ๊บเราขีดค่าสําเนาเราขีดค่าเราเซ็นชื่อปุ๊บสมมติถ้ามันไปตกอยู่ในมือออยู่ไปตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีอะครับพี่เขาสแกนเข้า AI ให้ลบอย่างเงี้ยมันทําได้ใช่ไหมครับพี่
0: ทำได้ปัจจุบันทําได้แหละนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่ายากหน่อยเมื่อก่อนต้องใช้ Photoshop ใช่ไหมตอนนี้คือทําได้ครับ
1: แล้วเราจะโหมันป้องกันก็ถ้าอย่างก็ป้องกันลําบากอยู่เหมือนกันใช่ไหม
0: อันนี้ก็ยังบอกว่ายังค่อนข้างเป็นปลายทางนะแต่ก็เป็นทางที่สแตมป์ถามแล้วเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังคืออย่างน้อยมันช่วยลดความเสี่ยงนะครับก็คือมันเอาไปก็ทํายากหน่อยนะครับแต่ณปัจจุบันต้องยอมรับว่าทําได้นะครับแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: มีอีกวิธีนึงนะแต่ว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีคนเอามาคิดหรือว่ามาเผยแพร่มากนะจริงๆมันเขาเรียกว่าเหมือนกับทำ by default คือทำตั้งแต่ตั้งต้นนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตั้งต้นคืออะไรนะครับก็หมายความว่าสมมุติว่าเราเป็นหน่วยงานหรือบริษัทที่มีการจัดให้มีการสอบเนี่ยเวลาเราขอข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่จะมาสัมภาษณ์หรือคนที่จะมาสอบเนี่ยเราขอให้เขาเนี่ยมีการเรียกว่าเหมือนกับทาสีดําในส่วนที่มันไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มันอาจจะเกินความจําเป็นสําหรับการสอบครั้งนั้นเนี่ยไปเลยตั้งแต่แรกนะถ้าเกิดมันทาดํามืดไปเลยเนี่ยนะครับเวลาตอนมิจฉาชีพเอาไปใช้มันก็จะเรียกว่าใช้ไม่ได้เลย
1: ถ้าแบบทาดํามืดไปเลยใช่ไหมพี่
0: ใช่แต่อาจจะยังไม่ได้มีการมาพูดกันนะอนาคตอาจจะดีขึ้นหรือถ้าเกิดคุณฟังท่านใดที่เป็นแผนก HR นะเป็นคนที่สัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับอาจจะเอาวิธีการนี้ไปใช้เพราะมันจะเป็นไปตามกฎหมายด้วยแล้วก็มันจะทําให้กระบวนการในการที่จะมีข้อมูลหลุดไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพมันอาจจะไปใช้ประโยชน์ได้ยากนะลดความเสี่ยง
1: ที่บอกว่าทาดํามืดนี่คือทาดําในส่วนของที่
0: ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
1: ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ใช่บางครั้งมันมีอะไรบางอย่างหลุดเข้ามาสมมติว่าชื่อสมมติว่าใบสูติบัตรเนี่ยนะฮะมีชื่อบางทีมีชื่อพ่อชื่อแม่ไม่แน่ใจมีชื่อหมอไหมสมมตินะฮะ
1: ครับ
0: มันน่าเชื่อถืออยู่แล้วปรากฏว่าชื่อหมอเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นไหมเพราะว่าครับชื่อพ่อชื่อแม่อาจจะจําเป็นเพราะว่าต้องดูว่าเป็นลูกใครใช่ไหมแต่ชื่อหมอที่อยู่ในสูติบัตรเนี่ยสมมตินะถ้าต้องลงมันอาจจะไม่จําเป็นมันอาจจะไม่ต้องมีว่าหมออะไรชื่ออะไรถูกไหม
1: ใช่
0: หรือในอำเภออะไรเงี้ยสมมตินะฮะอันเนี้ยก็ให้ติดตามไปทั้งหมดเลยได้ถ้ายอมรับกติกานั้นได้นะครับถ้าเชื่อถือพอน่าเชื่อถือพอนะ
1: และไอ้พวกคําแบบว่าสั้นๆอย่างเงี้ยเราต้องเบอร์เรื่องพี่อย่างเช่นคำว่าชื่อนึกออกไหมครับ
0: ไม่มีประโยชน์จริงๆที่ควรจะเปิด
1: ไม่มีก็ได้เหมือนกัน
0: เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้น่าสนใจครับ
0: ต้องทำเวลาหมดแล้วไหมสแตม
1: ครับ ใช่ครับเวลาหมดพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับผมกับรายการ Inside Cyber วันนี้ผมสแตมและพี่อนิจอยู่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Inside Cyber โดยแอนดี้หลิวชิว IT และสแตมทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
12: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcot.netอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
15: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
16: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับ
15: วันนี้รายการสามหมอรุ่นดีนะครับมากันก่อน2ท่านคุณหมอสมศักดิ์ติดอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งในโลกนี้ฮะเดี๋ยวคงมานะครับ
16: ติดฝนแน่ๆเลยเชื่อว่าวันนี้กทมจะมีฝนฝน 60% ในกทมเลยครับเยอะมากทีเดียวนะคร
15: ับ ครับสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับเป็นรายการสุขภาพแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับคนกรุงเทพและคนกรุงเทพก็จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ผมโปรยไว้ว่าไม่ใช่เพื่อคนกทมเท่านั้นคุณหมอปัญญาอ่านเปล่าไม่ได้อ่าน
16: แล้วเรียบร้อยอันนี้เหมือนใจอ่านใจอ่าน
15: ไม่ใจอ่านวันเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงนะครับเป็นวันที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะสามารถตัดสินใจได้สองอย่างนะครับไปเลือกหรือไม่ไปเลือกใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธ
16: ิ์ต้องเลือกนั่นแ
15: หละก็ต้องไปทำหน้าที่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่เมื่อไปใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องเลือกว่าจะเลือกใครนะครับนี่การตัดสินใจของเราวันนี้คนกทมไม่ใช่ตัดสินใจเฉพาะคนกทมนะครับเรามีความรับผิดชอบกับคนทั่วกรุงเทพด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าการดำเนินงานของกทมเนี่ยมีงบประมาณประจำปีอยู่ประมาณปีล่าสุดน่าจะประมาณ100,000 ล้านบาท
16: ใหญ่มาก
15: ไม่ใช่เล็กๆนะครับการ100,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่กทมเก็บจากธุรกิจกิจกรรมกิจการอะไรทั้งหลายของคนกรุงเทพเนี่ยแค่หกแสนแค่60,000 ล้านแค่60,000นะครับ แล้วมันจะครบแสนล้านยังไงก
17: ็
15: สามหมื่นอีกสามหมื่นกว่าล้านเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดมาให้จัดสรรมาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยก็จะรับส่วนแบ่งนี้แต่กทมใหญ่มากก็เลยได้เยอะหน่อยทีนี้ก็ต้องถือว่าเงิน 30,000 กว่าล้านนี่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับก็แชร์กันมีส่วนร่วมเพราะคนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์เดินเข้ากทม
17: ถูกต้อง
15: เอามาทำธุรกิจนี่นั่นโน่นนะครับ
17: เผื่อลูกหลานมาทำงานในเมืองในกทมก็มี
15: ก้าวเอาเงินมาให้กทมโดยทางอ้อมแหละครับผ่านรัฐบาลดังนั้นการที่เราไปใช้สิทธิ์นี่ก็ให้นึกถึงคนทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าฉันอยู่กทมฉันเรื่องของฉันไม่สนใจคนอื่น
17: วันนี้มันจะมีการเลือกตั้งที่จังหวัดอื่นด้วยเช่นที่พัทยาวันเดียวกันนะครับพร้อมกับสกด้วยซึ่งผมว่าพัทยาคนสถานการณ์เราแย่นะครับก็คงจะขอให้ท่านโชคดีครับรีบออกไปตรวจไปลงคะแนนเดี๋ยวฝนจะตกก็ไม่บ่ายนะท่านฟังกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีฝนตกนะครับ
15: ครับด้วยเหตุนี้ก็เลยมีนิทานสิ
17: เอาเลย
15: นิทานนี่ไปอย่างเร็วแล้วกันนะครับเมื่อชื่อเรื่องว่าเมื่อคุณยายเลือกสิงห์มอเตอร์ไซค์ตัวต่อมีหนวดเคราพร้อมรอยสักมาให้ดูแลแทนพยาบาลหมอปัญญาคุณยายอายุ87ตัดสินใจไล่พยาบาลที่ดูแลที่บ้านออกนะเธอเป็นปากินสันนะครับเธอเป็นปากินสันแต่ตัดสินใจว่าไล่พยาบาลออก
17: เอา
15: ส
17: ิ
15: งห์มอเตอร์ไซค์ตัวใหญ่สิงห์มอเตอร์ไซค์ตัวใหญ่มีหนวดเคราพร้อมทั้งมีรอยสักมาดูแลแทนพยาบาลลูกก็โกรธสิครับลูกก็โกรธแล้วก็จะฟ้องให้ศาลพิจารณาว่าคุณแม่หมดความสามารถในการดูแลตัวเองแต่เรื่องมันมีที่มาที่ไปครับนะเพื่อนบ้านเขาก็สังเกตว่าคุณยายโดโรธีเนี่ยคุณยายคนนี้อยู่คนเดียวนะครับมานานมากแล้วนะแล้วพอไม่สบายเธอก็ต้องจ้างพยาบาลมาดูแลพยาบาลนี่ก็ขยันมากนะครับผลัดกันมานะครับไม่ใช่มาคนเดียวผลัดกันมาทำหน้าที่อย่างดีให้อาหารอาบน้ำจัดยาดูแลทุกสุขนี่นนท์แล้วก็กลับไปเมื่อถึงเวลาคุณยายโดโรธีก็พยายามชวนคุยนะครับพยายามสร้างความผูกพันแต่ทุกคนก็คุยไปงั้นๆแหละคุณยายก็มองดูแววตาก็รู้แล้วพวกเขาสำหรับพวกเธอเหล่านี้คุณยายเป็นเพียงงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งต้องทำให้จบในวันๆนะครับ
17: ต้องทำตามหน้าที
15: ่คุณยายก็ทนไม่ไหวเพราะว่าสมัยก่อนคนในหมู่บ้านในชุมชนเขาก็ต้องมีสังคมของเขาคุณยายก็เลยเริ่มแง้มประตูห้องทิ้งไว้แค่ให้ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่เดินไปเดินมาจะได้รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแต่วันหนึ่งเกิดเหตุครับคุณยายลืมกุญแจไว้ในห้องนะแล้วก็ออกไปธุระบางประการกลับมาเข้าไม่ได้นะครับเดือนมกราคมหนาวมากคุณยายก็นั่งตัวสั่นงอกอยู่หน้าบ้านก็ไปเอิญมีสิงห์มอเตอร์ไซค์นะครับขับผ่านเข้ามาครับเห็นคุณยายนั่งแบบก้มหัวแบบท่าทางแย่แล้วเขาก็เลยเข้าไปก็เลยเข้าไปคุณยายจะให้ช่วยอะไรไหมครับคุณยายก็บอกว่าต้องการความช่วยเหลือแต่ฉันไม่มีตังค์หรอกนะ สิงห์มอเตอร์ไซค์คนนี้ก็ตัวใหญ่มากคุณยายก็ตัวผอมแห้งเล็กน้อยเหลือตัวนิดเดียวเองเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาคุณยายขึ้นไปพาคุณยายนี่ไม่ใช่จูงเดินนะครับเขาอุ้มเธอปลิวเลยแล้วก็เดินขึ้นไปสี่ชั้นถึงห้องคุณยายก็เลยบอกว่าเอากระเป๋าตังค์ไปเธออยากได้เท่าไหร่เอาไปเธอก็หมดตัวแล้วเพราะว่าดีกว่านอนแข็งตายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มาเพื่อรับเงินเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นยังไงอ๋อคุณยายก็แบบทราบซึ่งนั้นเธอมาดื่มชากับฉันก่อนสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็ดื่มชาแทนที่จะคุยสัก5นาทีก็อยู่สัก2ชั่วโมงนะครับ
17: อ๋อครับ
15: หลังจากนั้นสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็มาทุกวันเลยสิคราวเนี้ยนะมาทุกวันเลยจนกระทั่งคุณยายก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลนี่นั่นโนนแทนพยาบาลที่ส่งมาในแต่ละวันเนี่ยทีละอย่าง2อย่างจนในที่สุดคุณยายก็เลยบอกว่าเธอมาอยู่กับฉันเถอะตอนกลางวันเธอมีหน้าที่ดูแลฉันแม่จ้างแล้วคนพวกนั้นนะฉันจะจ้างเธอแทนสิงห์มอเตอร์ไซค์บอกไม่ต้องจ้างนะผมอยากมาช่วยนะครับในที่สุดคุณยายก็เลยยกเลิกพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วก็ให้สิงห์มอเตอร์ไซค์วันนี้ดูแลแทนนะครับดังนั้นเป็นเวลานานมากแล้วที่คุณยายไม่เคยมีใครมาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าคนนี้ไมเคิลก็อยู่กับเขา อยู่กับเธอนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่านี่คือญาตินะครับคุณยายโดโรธีก็บอกว่าพวกเขาก็เหมือนคนแปลกหน้าแล้วก็มองฉันเป็นงานหนึ่งชิ้นที่ทำให้จบแต่ไมเคิลเนี่ยมองฉันว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับนั้นแต่ตอนหลังคุณยายก็รู้ว่าไมเคิลก็มีแผลในใจเพราะว่าคุณยายคุณย่าที่เขารักเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในสถานผู้ดูแลผู้สูงอายุในขณะที่เขากำลังไปเป็นทหารออกรบที่ต่างเมืองนะที่อัฟกานิสถานเขาก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะกล่าวคำอำลาวันนั้นเขาก็เลยสาบานกับตัวเองครับเขาช่วยได้จะไม่มีคุณยายคนไหนต้องจากลูกนี้ไปอย่างเดียวดายอีกนะครับหลังจากนั้นชีวิตของยายโดโรธีก็เปลี่ยนไปทุกเช้าใหม่เขามาอาบน้ำแต่งตัวทำอาหารเช้าพากินข้าวพาเดินต่างๆนานานะครับไปพาไปที่โน่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยคุณยายก็แม่เชิดจริงนะเนี่ยมีไอ้หนุ่มตัวใหญ่ปึกล่ำปึกมีเครามีรอยสักแต่ใจดีเป็นบ้าเลยพาเธอไปนะครับไมเคิลก็บอกว่าคุณยายมันจะดีเลยเนี่ยผมพาคุณยายดูแบบเป็นคนร่างยักษ์แต่พาคุณยายตัวนิดเดียวเนี่ยไปทั่วเมืองเลย คุณยายก็บอกปล่อยก็เชิญทั้งก็เชิญช่างก็เถอะฉันมีผู้ดูแลที่น่าสนใจที่สุดในเมืองนี้เขาอิจฉาฉันละสี่นี่นะครับ
16: โอ้โหอันนี้ก็มองได้สองแง่เลยนะครับ
15: ผ
16: มไปเคาะเองถึงที่ฟังหมอชัดเล่าเนี่ยอันนี้ที่ผมไม่รู้มาก่อนนะแต่ฟังถือว่าประทับใจครับเพราะว่าในแง่ของไมเคิลสิงห์โรไซเขาก็มีแผลในใจว่าเขาจะไม่สามารถจะดูแลคุณยายเขาได้จริงจังเพราะเป็นทหารน่ะอยู่ต่างแดนน่ะนี่ก็ทำให้เขารู้สึกว่าคิวตี้ในใจรู้สึกผิดในใจอยู่แต่ว่าจะความที่ไม่สามารถจะแก้ได้เขาจะมาชดเชยด้วยการช่วยดูคุณยายคนนี้ให้ด้วยความจริงใจส่วนคุณยายเลยครับชัดเจนเลยครับว่าคนที่มาทำงานหน้าที่ตามหน้าที่ของการถูกจ้างมาทำนั้นทำกันไปตามรูทีนตามการที่คุ้นชินนะเคยทำเงินทำอย่างนั้นไปจริงอยู่แกทั้งโรคภัยไข้เจ็บปากินสันแกจะดีขึ้นด้วยคุณพยาบาลก็จริงแต่ว่าปากินสันเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีอะไรแทรกซ้อนหรอกก็เป็นไปตามนั้นทำอะไรก็ช้าช้าเดินงอกงอกแง่แก้หยิบจับแล้วช้าช้าก็แค่นี้บวกกับตอนท้ายๆโรคมันจะมีเรื่องของการเสื่อมสมองเสื่อมบางนิดหน่อยลืมๆนู่นนี่ครับแต่คุณยายรู้สึกว่าอบอุ่นมั่นใจแล้วคุณยายเทสต์ดูแล้วไงว่าคนนี้หนูมันจะไมโครมีไว้ใจได้แล้วก็มีจิตใจที่ดีต่อคนนะเป็นคนจิตใจดีถึงรู้สึกว่าโอ้มั่นใจแล้วแถมยังพาแกไปเที่ยวนู่นนี่ด้วยซึ่งบางทีที่คนไปกินสันเนี่ยเขาดีใจนะเพราะเขาไปไหนไม่ค่อยได้ด้วยตัวเองไงก็ต้องพึ่งพาสายใครสักคนหนึ่งพาไปไหนก็ได้ไปดูวิวดูบรรยากาศต่างๆให้มันสบายใจอ่ะผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไมเคิลทั้งคุณยายเนี่ยครับมีความต้องการที่ตรงกันด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่ท่านนี้ก็สอนให้รู้ว่าย
15: ังไม่จบยังไม่จบ
16: โอ้
15: โหนี่แยกผมเล่าฟังตอนจบก่อน
16: ตอนจบเลยพี
15: ่ฟังตอนจบก่อนปรากฏว่าจริงด้วยที่ลูกไปฟ้องศาลโอ้โหยุ่งละสิผู้พิพากษาก็เลยเชิญมาคุยสัมภาษณ์ทุกฝ่าย
16: ครับ
15: แล้วก็ตัดสินใจว่าโดโรธีคุณยายโดโรธียังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำตัดสินใจทำตัดสินพูดไว้ว่าบางครั้งของว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงสายเลือดแต่หมายถึงคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราต้องการใครสักคนนะครับเพราะฉะนั้นลูกๆเธอก็โมโหตัดขาดการติดต่อไปเลยนะครับโดโรธีคุณยายโดโรธีก็เสียใจแต่ไม่แปลกใจไม่น่าหลังจากนั้นโดโรธีล้มครับสะโพกหักสิหมอปัญญา
16: ครับ
15: แต่คนที่ไปกับเธอเสมอคือไมเคิลนะครับนั่งรถพยาบาลไปจนตลอดทางจับมือไว้กุมมือไว้ตลอดนะ
16: คร
15: ับ รอจนหน้าห้องผ่าตัดตั้งหลายชั่วโมงจนเธอตื่นขึ้นมาใบหน้าแรกที่เธอเห็นก็ไมเคิลเธอยังอยู่หรือเนี่ยไมเคิลก็บอกเสมอครับแน่นอนนะครับ เมื่อโรงพยาบาลส่งไปทางสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับแนะนำให้ตรงไปนะไมเคิลก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าผมย้ายมาอยู่กับคุณยายเองแล้วกันเขาก็เรียนรู้การดูแลผู้ที่สูงวัยเปราะบางนะครับดูแลแผลทำไงทำกายภาพอะไรเงี้ยจัดการยาทุกอย่างนะครับแล้วไมเคิลไม่ได้มาคนเดียวนะครับยังมีเพื่อนที่เป็นนักปิดสิงห์มอไซมาช่วยกันโหสนุกสนานมากเลยทำมา
16: ดีมาก
15: เองดูแลนะครับวันนั้นโดโรธีก็อ่อนแรงไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกแล้ว
16: อันนี้ก็สิ่งที่สร้างสังคมที่ดีนะหมอท่านนะ พอดูแล้วคิดว่าทั้งสองฝ่ายครับเป็นสุขใจทั้งคู
15: ่
16: จริงๆแล้วล้มเพราะสะโพกหักเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ 99% หมอกระดูกจะจับ
15: ไม่ไหว
16: เชิญผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกไม่ยอมให้นอนติดเตียงเด็ดขาดเพราะว่าตอนติดเตียงแล้วมีโรคแทรกซ้อนเสียชีวิตครึ่งต่อครึ่งแต่ถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยรอดทั้งหมดนะครับทั้งปัจจุบันนี้คุณยายถึงโดนผ่าตัดตั้งแต่นะเราทำให้หมอบริษัทเขาเล่าตามสมัยใหม่เลยอัปเดตมากเลยนะครับ
15: เพราะฉะนั้นวันนี้ไปเลือกตั้งเราคาดหวังคนที่เป็นผู้ที่มาดูแลคนกทม.แบบมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตามีความผูกพันมีสัมพันธ์เป็นห่วงใยจริงๆกับคนกทม.และ
16: ใช่ครับ
15: เจ้าของเงินอีกหลายๆคนที่หลายสิบล้านทั่วประเทศด้วยที่เสียภาษีมาให้นะครับนะคุณวังสัตว์หายใจก่อนเนาะโชว์ของคุณแป้นก่อนแล้วกันคลิปของคุณแป้นวันนี้ก็เข้าเรื่องเป็นเรื่องเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียลองมองมุมมองจากเรียกอะไรนะท่าที่บ้านคุณแป้นที่ออสเตรเลียนะครับจะรับฟังครับ5นาทีกับแอมบอน
18: ค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านเห็นคุณหมอมยทัศน์จั่วหัววันนี้เรื่องว่าวันนี้คนกรุงเทพต้องออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันก็เลยอยากจะคุยเรื่องการเลือกตั้งในออสเตรเลียบ้างนะคะจะได้ไม่ตกเทรนด์ คือถึงแม้ว่าการเลือกตั้งทั่วไปของออสเตรเลียหรือที่เขาเรียกว่า federal election ก็คือการเลือกตั้งรัฐบาลกลางเนี่ยซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบที่ว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสมาชิกเนี่ยนะคะครั้งต่อไปจะมีอีก2ปีข้างหน้าคือปี2028แต่ตอนนี้เนี่ยหลายสถาบันก็เริ่มทำโพออกมาวัดดวงกันแล้วโดยเฉพาะเมื่อการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นที่ไหนมันก็จะเริ่มชี้นำแล้วว่าพรรคไหนกำลังได้รับคะแนนนิยมอยู่ตอนนี้ก็มันมีการเลือกตั้งซ่อมที่เมืองฟาเรอร์ในรัฐทัสมาเนียเมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมนะคะปรากฏว่าพรรควันเนชั่นซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลกลางนะแล้วก็เป็นพรรคเล็กด้วยมีเสียงข้างน้อยในสภากลับเป็นฝ่ายชนะและเป็นครั้งแรกเลยที่พรรคเนี้ยชนะได้ที่นั่งในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรไปนอกจากนั้นโพลเนี่ยเขาออกมาบอกว่า1ใน5ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งเนี้ยบอกเลยว่าเพราะจะโหวตให้พรรคนี้อีกในการเลือกตั้งของรัฐหรือ state election ครั้งต่อไปแล้วก็พบว่าพรรคใหญ่ๆพรรคอื่นรวมกันแล้วเนี่ยยังได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งนะคะซึ่งมันทำให้พรรคเล็กอย่าง One Nation เนี่ยขึ้นมานำหน้าพรรคเล็กอื่นเลยพรรคเล็กอื่นก็คือพรรค Greens แล้วก็พรรคอิสระคือ Independence คือเรื่องนี้ทำให้พรรคใหญ่ๆฝ่ายค้านคือพรรค Liberal นะกระเทือนไปเหมือนกันถึงกับพูดว่าตอนนี้พรรคกำลังเผชิญกับการท้าทายที่น่ากลัวเลยแหละนะคะเพราะว่าทัสมาเนียเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นรัฐที่พรรคลิเบอรัลครองเสียงข้างมากอยู่จากการเลือกตั้ง State Election ครั้งที่แล้วนะแม้แต่ Chief of Staff ของอดีตพรีเมียร์ของรัฐของพรรคลิเบอรัลก็ยังออกมาบอกว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยพรรคลิเบอรัลเนี่ยเจอเข้ากับภูมิคุ้มกันของคะแนนความนิยมของพรรค One Nation ซึ่งกระโดดขึ้นสูงมากทั้งประเทศเลยในช่วงนี้นะคะแต่ปรากฏว่าพรรค Labour ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในรัฐทัสมาเนียแต่ว่าเป็นพรรครัฐบาลในรัฐบาลกลางของประเทศเนี่ยบอกว่ายังไม่วิตกเพราะว่าบอกว่าความนิยมของพรรค One Nation ที่พุ่งขึ้นเนี่ยคิดว่าจะไม่กระทบกระเทือนการเลือกตั้งรัฐบาลกลางครั้งต่อไปซึ่งเรื่องนี้พอลีนแฮนเซนซึ่งเป็นหญิงเหล็กหัวหน้าพรรค One Nation ก็ออกมาบอกว่าพรรคใหญ่ๆที่กิ่งพยองกันอยู่ตอนนี้มาบอกว่าพรรค One Nation เนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในการเลือกตั้งใหญ่หรือ Federal Election ได้เนี่ยก็คอยดูต่อไปเถอะนะคะซึ่งก็จริงๆอ่ะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรรค One Nation ทั่วทั้งประเทศเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะคนในพรรค Labour เองยังออกมาเตือนว่าอย่าวางใจไปนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือความเปลี่ยนแปลงและประชาชนก็ส่งสัญญาณแล้วนะจากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่าเขาต้องการคนที่จะต้องต่อสู้เพื่อเราและอนาคตของเรา และตอนนี้คนเริ่มจะหมดความเชื่อถือในพรรครัฐบาลที่ผ่านมาคือไม่รักษาสัญญาที่บอกไว้ตอนรณรงค์ซึ่งเป็นแบบนี้นะคะแทบจะทุกประเทศตอนเลือกตั้งก็โอ้สัญญาจะให้ทุกอย่างเลยดาวเดือนก็จะคว้าลงมาได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายและต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงพรรคเลเบอร์ก็ยังบอกอีกว่าพรรคลิเบอรัลที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ตอนนี้ถ้าเผื่อไม่รวมเอาพรรควันเนชั่นเนี่ยเข้ามาเป็นพรรคร่วมก็ไปไม่รอดแน่คราวนี้แต่หัวหน้าพรรคลิเบอรัลเองก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าโอ้ยถึงไม่มีพรรควันเนชั่นเราก็มีพรรคร่วมอื่นนะคะอยู่แล้วก็คือพรรค National Party แล้วก็ไปได้ดีแต่ที่แพ้คราวที่แล้วก็เพราะว่านโยบายเราสู้ไม่ค่อยได้นะคะก็ว่ากันไปส่วนคนในพรรค Liberal A ออกมาบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วในพรรคเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะไม่งั้นก็ตายแน่คือเขาใช้คำว่า change or die เลยนะคะหัวหน้าพรรค Nation เนี่ยคือคุณพอลลีนแฮนเซนเนี่ยเธอจะเป็นหญิงเหล็กที่เน้นจุดยืนขวาสุดตรงมาตลอดแอนตี้นโยบายผู้อพยพเห็นว่าควรจะเอาเงินงบประมาณไปช่วยคนออสเตรเลียมากกว่าผู้อพยพและโดยเฉพาะอย่างกรณีที่การรับคนเข้ามาเป็นคนออสเตรเลียนะคะหรือเป็น permanent resident หรือ Australian citizen เนี่ยเธอถึงกับพูดว่ามันควรจะต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยนะต้องผ่านภาษาอังกฤษแล้วทำอย่างก็จะสอบ IELTS เข้ามหาลัยเลยนะคะคือเธอบอกว่าถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ควรจะมาอยู่ประเทศนี้เพราะประเทศนี้เขาพูดภาษาอังกฤษว่าเข้าไปนะปรากฏว่ากลับเป็นที่ชอบใจของคนออสเตรเลียนะคะคนโลเคอลหรือคนรีเจนอลก็คือพวกชนบทมากก็คะแนนนิยมเธอตอนนี้โพลเนี่ยออกมาว่าคะแนนนิยมให้เธอเป็นนายกตอนนี้นำหน้านายกออสเตรเลียปัจจุบันด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพรรคที่มีสสไม่กี่คนนะถึงตอนนี้แม้แต่สสก็มีอยู่คนเดียวเองในสภาเนี่ยเธอปรากฏว่าความนิยมเธอพุ่งขึ้นมากก็อันนี้เป็นเครื่องเตือนใจกับการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่สมัครเลือกตั้งทั้งหลายนะคะพรรคการเมืองทั้งหลายว่าท่านต้องฟังเสียงประชาชนด้วยนะคือไม่ใช่ว่าสัญญาอะไรก็สัญญาดาวเดือนอะไรก็ได้แต่พอถึงเวลาก็ไม่เคยทำตามสัญญาคือพูดง่ายๆคือหักหลังประชาชนนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยประชาชนเขาจะเป็นคนตัดสินอนาคตของท่านค่ะสวัสดีค่ะ
16: โอ้โหผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับที่บอกว่าต้องรู้ภาษาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจริงนะพวกผมไปที่ซิดนีย์กับออสเตรเลียนะครับผมพูดภาษาไทยเพื่อซื้อข้าวกินในห้างสรรพสินค้านะแผนกอาหารเนี่ยเพราะว่ามองปุ๊บเนี่ยแม่ค้าเนี่ยคนไทยได้แน่จริงเขาเล่นสปอนได้จริงข้าวกะเพราได้เลยไม่มีปัญหาเข้าใจได
15: ้
16: ครับ
15: หมอสัตว์เป็นไง
19: ภาษาไทยนี่นะตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยพวกนักศึกษาเนี่ยก็เลือกเรียนเป็นภาษาหลักเลยนะจนกระทั่งนิวยอร์กไทม์เนี่ยต้องส่งทีมไปสำรวจดูว่าทั่วอเมริกาเนี่ยจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมปรากฏว่าก็ไปสำรวจในซีแอตเทิลในชิคาโกในนิวยอร์กในอะไรต่างๆก็จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เล่าให้ฟังว่าถ่ายรูปให้ดูว่าพวกแต่นักศึกษาอเมริกันที่อยู่ตามแคมปัสเขาตั้งวงกันกินชาไทยอ่ะชาไทยตามมือว่าแล้วก็คุยกันแล้วคุยภาษาไทยแล้วพอไปทำโฟกัสกลุ่มสตาร์ตี้ถามนะว่าแล้วทำไมถึงชอบก็มันมีภาษามันมีอะไรที่มีเสน่ห์มากอย่างเช่นถามว่ากินข้าวหรือยังเขาบอกเขาไม่เคยคุยกับครอบครัวเขาอะไรกลับไปใช้กับครอบครัวเขาบอกว่าปฏิกิริยาดีขึ้นมามากเลยแล้วมันมีคำว่าเกรงใจมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาจะตีเรื่องภาษาเนี่ยผมว่ามันยุคนี้มันยูนิเวอร์แซลไปแล้วนะมันจะครอบจักรวาลมันจะไปเอาแบบเดิมไม่ได้ที่เรื่องที่หนึ่งประเด็นสองเนี่ยผมบอกตามตรงนะเบื่อวิธีเลือกตั้งเนี่ยมันไอ้ระบอบอย่างระบอบประชาธิปไตยนี่นะดูประเทศที่เป็นต้นเหตุต้นตอนที่เข้าไปบังคับให้ประเทศอื่นๆต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้ล้มระบบกษัตริย์บ้างอะไรอย่างนี้บ้างเลยดูมันตอนนี้มันมีอะไรดีไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยแล้วดูวิธีการเลือกตั้งนะทุกไอ้ก็การเมืองก็ไปหาเงินมาแล้ววิธีการหาเงินในที่สุดก็ จับกันได้ว่าเป็นจากอะไรผมว่ามันต้องหาระบบใหม่นะไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงดีอ่ะแต่ทุกวันนี้น่าเบื่อจริงๆครับ
15: คำจริงเหตุผลของคุณพอลีนเจนเซนเนี่ยเขาก็ไม่เหลวนะฮะแฮนเซนพอลีนแฮนเซนว่ากฎหมายของในออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าอ่านภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยมันจะสื่อสารกันยังไงว่ากฎหมายเขามีแบบเนี้ยนะอันนี้คือมุมมองหนึ่งซึ่งคนที่เข้าไปอยู่ในออสเตรเลียไปอพยพไปหรือไปทำงานก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องรู้กฎหมายประเด็นหนึ่งก็คือว่าโลกสมัยนี้ไม่มีใครพูดภาษาเดียวแล้วอ่ะเพราะนั้นภาษาตัวเองเรียนรู้และใช้ก็โอเคไม่ว่ากันแต่ภาษาที่มันเป็นจำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนอื่นๆทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องรู้ด้วยเหมือนกันนะคร
17: ับ ในมุมหนึ่งโปรแกรมก็เลยมีAIคอยช่วยแปลให้ด้วยนะครับ
15: ใช่ในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งก็คือพวกอพยพเนี่ยก็มาเป็นผู้ที่ใช้แรงงานทำงานสิ่งที่ยากๆนะเช่นสกปรกงานหนักงานอันตรายนะครับ dangerous นะ 3D ใช่ไหม dangerous dirty แล้วก็ hard work เป็นต้นนะครับนั้นในทุกอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็พักวันเนชั่นนี่ก็คือขวาจัดชาตินิยมสุดๆเอาเฉพาะคนที่อยู่เป็นออสเตรเลียจริงๆเท่านั้นนะครับ
19: เดี๋ยวเราไปทับผม
15: ครับ
19: ถามหน่อยเอามาถามปอบัญญาด้วยว่าฟังเคยฟังคนออสเตรเลียพูดออสเตรเลียจ๋าๆเลยไหมคอมพลิเคชันเนี่ยผมฟังอยู่ตั้งนานแต่ตอนนั้นไปประชุมกันคอมพลิเคชันคอมพลิเคชันไม่ใช่ we go today we go to die เฮ้ยมันก็ลำบากไว้ภาษาอังกฤษยังไงกันแน่นะ
15: ครับโอเคครับก่อนที่จะพักเบรกก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้คนกรุงเทพกทมทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ออกเสียงก็กรุณาเตรียมพร้อมไปออกเสียงเลือกตั้งนะครับมีอยู่5ขั้นตอนนะครับตรวจสอบรายชื่อตัวเองนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย
17: หรือ
15: บัตรหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้และไม่หมดอายุไปรับบัตรเลือกตั้งนะครับไปแสดงตัวไปเช็คชื่อรับบัตรเลือกตั้งมี2ใบ
17: สี
15: เข
17: ีย
15: วเขียวเลขผู้ว่าส
17: ีชมพูผู้ว่ากทม.ชมพูสส.ก
15: ็แต่ลำดับที่4เข้าคูหานะครับทางเครื่องหมายกากบาทกาเดียวนะต่อ1แบน1ใบแล้วก็พับบัตรสเต็ปสุดท้ายพับบัตรแล้วหย่อนหีบบัตรลงด้วยตนเองนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่มาพบกันช่วงที่2ครับ
14: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
20: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
21: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
22: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
21: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
23: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
21: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
23: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
21: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
24: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
21: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
15: ทำหมอลำดีช่วงที่2เข้ารายการนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาที่ทางสถานีจะเข้ามาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องค่ะได้ยินไหมครับได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งวันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าคุณกมลเนตรอยู่ในสายไหมครับกมลเนตรครับสวัสดีครับอ๋อเชิญเลยครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงสกเนี่ยในหลายพื้นที่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยไปสำรวจหลายๆหน่วยเลือกตั้งในโซนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกในเขตคณะยาวอย่างช่วงเช้าเนี่ยก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ทยอยกันมาถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะกรรมการจำหน่วยเลือกตั้งก็บอกว่าช่วงเช้าเลยเนี่ยอาจจะบางตาหน่อยนะคะอย่างที่หน่วยเลือกตั้งที่37ของเขตคณะยาวหน่วยเลือกตั้งที่1เนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ว่าพอช่วงสายๆหรือเที่ยงเที่ยงเริ่มมีคนมาต่อแถวแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันก็คึกคักขึ้นนะคะในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้อาจจะเกี่ยวกับว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ตอนแรกหลายคนก็อาจจะรอดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยแต่ปรากฏว่าก็โชคดีนะที่สภาพอากาศเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีแดดออกนะคะเพราะว่าตอนแรกก็คาดการณ์กันจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจจะมีฝนตกนะคะก็ทำให้ฝนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่มีการจัดลำดับนะคะแล้วก็มีการแจ้งให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้ทราบถึงย้ำกันว่าบัตรเลือกตั้งสีเขียวนะสำหรับใช้เลือกตั้งอะไรนะคะบัตรเลือกตั้งสีฟูใช้สำหรับเลือกตั้งอะไรก็ดูแล้วบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะหลายๆพื้นที่แล้วก็อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นบุคคลทางการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ไปดูเนี่ยก็มีคุณแพทองธารชินวัตรนะคะอย่างในฝั่งของเขตคณะยาวก็พร้อมกับหญิงพจมานค่ะดามาโพงนะคะแล้วก็มีสาวคุณกินทองทานะคะก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันที่บ้านเลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าคุณแพทองธารเนี่ยเมื่อเช้าไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเพียงแต่ว่าก็ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เก็บบรรยากาศการหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบว่าพอเลือกตั้งเสร็จใช้สิทธิ์เสร็จก็มีการไปเจอกันกับครอบครัวแล้วก็ไปเจอกับคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีว่าคุณทักษิณนี่ก็มีบัญชีการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางเขตบางพัดนะคะก็จะคนละสถานที่กันนั่นก็ไปเจอกันค่ะ
15: คุณหมอปัญญาไปเลือกตั้งมาอย่างเนี่ยเล่าบรรยากาศ
16: เรียบร้อยครับตอนเช้าแต่ตอนเช้าตอนเช้าไปในตอนเช้าเลยนะเพราะกลัวว่าจะมีฝนหรืออะไรลำบากปรากฏว่าคนก็ไม่ใช่มากเท่าไหร่หรอกครับตอนเช้านะอาจจะเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นสายนะแต่เขาว่ากรมประตูเขาบอกว่าวันนี้จะมีฝนนะขนมกบนเน
0: ่ที่
16: เกิดการที่คุณไปทำข่าวสดเนี่ยมีฝนไหมครับจ้ะ
0: ยังไม่มีค่ะก็ยังบอกว่าโชคดีเลยว่าเนี่ยตั้งแต่เช้ามาแล้วก็พอเห็นช่วงสัก11โมงไปแล้วเที่ยงๆน่ะคนเริ่มเยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนที่จะไปแบบรับประทานอาหารกลางวันหรือว่าออกไปแบบใช้พักผ่อนกันดีก็ถือโอกาสแวะไปเลือกตั้งเพราะคุยกับหลายๆท่านก็ถือโอกาสแบบนี้ค่ะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วก็อาจจะออกมาทานข้าวกับครอบครัวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พอขับผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็มาเห็นบรรหน่วยเลือกตั้งอยู่ใกล้ๆแบบศูนย์การค้าก็มีคนมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์จำนวนหนึ่งเลยค่ะ
16: มีดาราสวยๆหนุ่มๆไปเลือกตั้งเหมือนเปล่าครับเนี่ย
0: ที่ไปเนี่ยพอดีวันนี้ในหน่วยที่ไปสำรวจเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าก็มีบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองมีผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มาเป็นบรรดาเหล่านี้ก็จะเห็นกันเยอะต้องไม่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์นะพี่เบิร์ด
16: ใ
0: ช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพี่เบิร์ด
15: ไม่
0: พลาดนะเพราะว่าไปที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะต้องเห็นเลยว่าพี่เบิร์ดเนี่ยโอ้แทบจะไม่เคยขาดเลยนะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่ต้องบอกว่า สื่อว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เขาเห็นความสำคัญกันหลายๆท่านเนี่ยค่ะก็ฝากถึงผู้ว่ากทมก็อยากจะให้ผู้ว่ากทมอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็มีคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนี่จูงน้องหมาเนี่ยนะคะเพราะว่าบ้านของเศรษฐาเนี่ยอยู่ใกล้กับเนินเลือกตั้งเลยไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะเปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ย8 โมง 8 โมงครึ่งคุณเศรษฐาไปใช้สิทธิ์แล้วแล้วก็บอกว่าก็อยากให้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆเพราะว่าอย่างกกต.เขาคาดการณ์ว่าอยากจะให้ใช้สิทธิ์ 70% ใช่ไหมคะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยปี2565สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 60.1% เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้หวังว่าอยากจะให้ได้สัก70ก็หวังว่าน่าจะเป็นไปตามนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พอถามว่าอยากจะฝากอะไรไหมถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่อดีตนายกเศรษฐาท่านบอกว่าก็ไม่ว่าใครจะมาเป็นก็คงทราบอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างคือประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนอะไรตรงไหนแต่สิ่งที่อยากฝากนะตอนนี้เลยก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะท่านบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับตอนนี้ด้วยค่ะ
16: ท่านฟังครับบัตรเลือกตั้งมี2 ใบนะครับวันนี้นะครับสีเขียวนั้นไว้ชัดเลือกผู้ว่านะครับสีชมพูไปเลือกสก.ถ้าคุณลุงคุณป้าที่อายุมากหน่อยนะครับกรุณาจับไว้ให้มั่นนะครับจับบัตรสีเขียวให้มั่นการไม่ให้สับสนนะครับติ๊กตากระบาดที่ว่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาคนทำอายุมากขึ้นหมอไม่ทันนะพอทำพวกกระบวนการติ๊กพวกนี้มันต้องคิดให้ดีๆว่ามีสองบัตรคู่กันนะไม่ใช่งงๆกันนะครับ
0: อย่างที่สังเกตดีค่ะทางด้านของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ไปใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้กันเนี่ยเขาก็จะคอยย้ำว่าบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสก.นะคะบัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่านะคะก็เป็นการย้ำกันอีกทีนึงเพราะว่าบางทีบางท่านก็อาจจะสับสนใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้ดูเป็นต้นก็ย้ำกันอีกทีว่าบัตรสีอะไรเป็นบัตรสีอะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่กันแบบเข้มข้นพอสมควรรัดกุมเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานกกต.ก็ย้ำในเรื่องนี้เพราะว่าจากการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่สังคมสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานกกต.ท่านก็ย้ำว่าบอกว่าอะไรที่มันเป็นบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ต้องปิดช่องโหว่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเตรียมการกันเอาไว้ตั้งแต่เรื่องของถ้าเกิดว่ามีฝนจริงๆเนี่ยฝนมาแล้วถ้าสมมติว่าเลือกตั้งไม่ได้จะต้องจัดสถานที่กันอย่างไรเนี่ยเมื่อวานเนี้ยอันเนี้ยคือทางด้านของกกต.ก็เตรียมเรื่องนี้กันมาอย่างดีเลยค่ะ
16: ใช่ครับเพราะผมเห็นอยู่ในเต็นท์นะถ้าลมแรงๆนะครับแบบยุร้อนแรงๆเนี่ยเต็นท์ก็กระจายเหมือนกันนะผมว่านะ
0: ใช่ค่ะ
15: ก็ผมเองนะผมคาดหวังฝันไปเหมือนกันนะว่าการจราจรของกรุงเทพเนี่ยน่าจะดีขึ้น
16: ปรารถนา
15: แต่ว่าด้วยความปรารถนาเนี่ยก็เลยต้องกลับไปดูว่าไอ้ของจริงเป็นยังไงของจริงก็คือคนที่ดูแลเรื่องการจราจรกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่มีแค่กทม.นะมีทั้ง3หน่วยงานใหญ่ๆยักษ์ๆเลยนะก็มีทั้งกทม.มีทั้งกระทรวงคมนาคมแล้วก็มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันดูแลนะครับไม่รู้ช่วยกันหรือว่าไม่ช่วยกันก็เลยทำให้การจราจรของกรุงเทพมหานครก็ยังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเราผมเองก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาเรียบร้อยเมื่อเช้าหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ห่างไปแค่ประมาณสักเดินประมาณ5 นาทีก็ถึงแล้ว
16: อ๋อสบายเลย
15: ประมาณ200 เมตรออกประตูหลังบ้านเข้าซอยออกมาตรงลาดกล้าวนะครับมาเรียบร้อยมีคนไปใช้บริการไปใช้สิทธิ์กันยังบางตาอยู่เมื่อเช้าเพราะว่าไปตอนประมาณ9 โมงนะครับว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครมาแบบติวเข้มข้นนะเพราะว่าแต่เขามองอ่ะเขาจ้องเนี่ยตาคุณตากับคุณยายสองคนเนี้ยจะทำถูกไหมดูท่าทางแล้วน่าจะทำถูกเขาก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆนะส่วนหมอปัญญานี่หน้าตาเด็กๆเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะว่าอายุเท่าไหร่นะครับหน้าตายังหนุ่มอยู่เลย
16: จำแน่นสิครับบัตรเขียวจำแน่นเลยว่า
15: แต่มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะที่ผมดูก็คือว่าผมพลิกดูบัตรเลือกตั้งมันมีสัญลักษณ์สัญญาณอะไรไหมที่จะบ่งบอกตัวตนว่าคู่ของมันที่อยู่ที่ขั้วที่เราเขียวมาเนี่ยมันคือใบเดียวกันหรือเปล่าก็ดูไม่มีฮะดูแล้วไม่มีเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งอะไรที่ว่ากันว่าเรื่องidentify หรือการระบุตัวบัตรเนี่ย ในเที่ยวนี้ไม่มีนะครับเที่ยวอื่นผมไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่อง QR เรื่องบาร์โค้ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ชุลมุนแต่เที่ยวนี้ก็จะสบายใจว่าคงไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเลือกใครยังไงนะครับคุณกมลเนี่ยตอนนี้ที่หน่วยเลือกตั้งไหนที่ดูแนวโน้มว่าจะมีการใช้การมาใช้สิทธิ์มากไหมฮะที่เท่าที่ได้สังเกตการมา
0: โดยปกติเนี่ยค่ะอย่างการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครพื้นที่เนี่ยประชากรที่เยอะๆหน่อยนะคะก็คือที่เขตบางกะปิตอนนี้ก็จะมีคนมาใช้สิทธิ์เยอะหน่อยแล้วก็จำได้เลยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่แล้วหรือปีไหนก็ตามเนี่ยมีคนที่ไปทำงานเพราะบางคนเขาก็มีการทำงานวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็รีบมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องฝากกันเอาไว้ว่าบางทีเนี่ยอย่าเผลอลืมเวลาค่ะ17 นาฬิกาเนี่ยวันนี้เขาขยายแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็น17 นาฬิกาที่17 นาฬิกาบางคนคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวก็น่าจะมาทันแต่บางทีวันนี้ทั้งเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกกันหน่อยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยค่ะจำได้เลยว่าวิ่งกันแบบว่ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลัว
15: กันฝุ่นตลบเลย
0: ใช่ค่ะแบบว่าที่โรงเรียนบ้านบางกะปินะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีคนมาใช้สิทธิ์ก็มันก็รีบวิ่งกันใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากค่ะว่าก่อน17 นาฬิกานะคะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ที่จะต้องเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ค่ะ
15: จำได้เลยครั้งที่แล้วที่เลือกตั้งเนี่ยตอนใกล้ๆปิดหีบนี่โอ้โหรถติดมากเลยนะครับแล้วก็คงมีคนตกกระดานหลายคนไปเลือกตั้งไม่ทันครับครับคุณมันได้มีอะไรจะสื่อสารอีกไหมครับ
0: ค่ะมีบรรยากาศเท่านี้ค่ะนำมาฝากกันนะคะก็เป็น
15: บรรย
0: ากาศของการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับ
1: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับเรามาเข้ารายการของเราต่อนะครับเรายังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็คาดหวังแล้วก็มีความฝันว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณหมอจิรยศก็เลยพูดเรื่องความฝันซะเลย
1: ไม่แล้วกันเดียว
15: ห้านาทีกับจิรยศวันนี้ว่าด้วยเรื่องความฝันนะครับแต่มาแนวไหนมาที่ไหนเดี๋ยวลองไปฟังดูครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับพี่หมอวัยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังในบ้านท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจริยศเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรุ่นน้องมาปรึกษานะฮะด้วยสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วแหละฮะในอดีตแต่ว่าก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันในเรื่องของการนอนในตอนกลางคืนกับความฝันนะฮะน้องเขามีความคิดว่าเขาสามารถที่จะเห็นผีได้ก็ปรึกษาว่าเนี่ยเห็นอยู่ประจำเลยแต่ว่าไม่ได้ทุกคืนนะฮะก็ไอ้เจ้าคืนก่อนเนี่ยก็ไปนอนกับผู้ร่วมงานในทีมนะฮะไปรีทรีตกันอยู่ที่หัวหินก็น้องก็บอกว่าพอเข้าไปในโรงแรมก็รู้สึกถึงความน่ากลัวอยู่ลึกๆเข้าไปปุ๊บขนลุกสู้ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยก็ความหวาดระแวงประกอบกับที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนที่มีพลังมหัศจรรย์สามารถเห็นผีพูดคุยกับผีได้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยจะดีในคืนนั้นเธอก็นอนไประหว่างที่นอนไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่รอบๆเตียงนะฮะ4 คนก็กลัวก็กลัวนะฮะง่วงก็ง่วงหลับๆตื่นๆอย่างเงี้ยไปทั้งคืนนะครับกระท่องนโมชินบัญชรกันอุตลุดแล้วฮะงัดอะไรมาได้ก็งัดกันเต็มที่เจออะไรไปเจอผีเนี่ยฮะจริงๆแล้วผีมันก็ไม่เคยทำอะไรเราเลยนะฮะผมตั้งเข้าสงสัยมาตั้งนานละไม่ทราบว่าพี่ๆสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมผีมันถึงจะต้องมาตอนที่มันมืดๆครึ้มๆสลัวๆหรือว่าดึกๆตอน 3:00 ทำไมหมาต้องหอนตอน 3:00 ผีทำไมต้องเลือก

0: ขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันหรือว่าเรื่องจริงกันแน่สิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีเหตุและผลและปัจจัยมันจะต้องอธิบายได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย vivid dream นะฮะหรือว่าไอ้เจ้าความฝันที่คมชัดเหมือนเสมือนจริงเนี่ยมักจะเกิดในช่วงที่เรียกว่า REM sleep หรือว่า rapid eye movement ช่วงที่ลูกตาเราขยับไปมาอย่างรวดเร็วเป็นช่วงที่ร่างกายเราหลับสนิทแต่สมองกลับตื่นตัวมันตื่นตัวมากเท่ากับตอนที่เราตื่นอยู่เลยนะฮะตรงนี้เราเรียกว่า active sleep ในช่วงของ vivid dream เนี่ยสมองจะทำการเรียบเรียงความจำและอารมณ์ทำให้ความฝันในช่วงนี้มันมีสีสันมีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงมีความรู้สึกที่ชัดเจนมากจนบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกนะฮะว่ามันเป็นความจริงหรือความฝันสิ่งที่มากระตุ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความเครียดและความวิตกกังวลนะฮะหรือว่าอาหารการกินก่อนนอนการกินมื้ออาหารมื้อหนักเผ็ดร้อนหรือว่ากินพวกชีสอะไรก็ตามที่ไปเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายจะทำให้สมองมันตื่นตัวแล้วฝันเป็นตุเป็นตะมากขึ้นในภาวะที่เราอดนอนนะฮะที่เรียกว่า sleep deprivation ถ้าอดนอนมาหลายวันพอนอนได้ปุ๊บร่างกายเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า REM rebound คือสมองจะชดเชยช่วง REM sleep ขึ้นมาทันทีทำให้ได้เกิดความฝันยาวฝันลึกและฝันชัดเจนกว่าปกติครับบ่อยครั้งนะฮะที่ความฝันลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากสภาพจิตใจอย่างเดียวอาจจะเกิดจากรอยต่อของการนอนหลับที่เราเรียกว่า sleep paralysis หรือว่า hypnagogic หรือ hypnopompic hallucinationการเห็นภาพหลอนในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นสมองตื่นแต่ตัวยังหลับนะฮะการตีความผิดพลาดของสมองสมองมนุษย์เนี่ยมีกลไกที่เรียกว่าไพโดเลียคือความพยายามที่จะมองสิ่งรอบตัวให้เป็นรูปหน้าตาคนหรือร่างคนตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นสมองจึงมักจะเปลี่ยนเงาในห้องม่านหรือสิ่งที่อยู่ตรงมุมรอบๆเตียงให้กลายเป็นเงาคนยืนอยู่เนื่องจากมันเป็นแค่เงาภาวะพองเราจึงมองไม่เห็นหน้าของพวกเขานั่นเองการเห็นคนที่ไม่มีหน้าบางตำราก็ตีความเอานะฮะว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้อยู่สถานการณ์ในชีวิตที่มีความชัดเจนกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือมีบางเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่แน่นอนนะฮะเป็นภาวะทางจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองบางครั้งถ้าเราตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวสุดขีดหัวใจเต้นแรงก็ต้องให้คิดถึงเรื่องของความเหนื่อยล้าของร่างกายการนอนที่ถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาเราเรียกว่า fragmented sleep หรือว่าการนอนสะสมที่ไม่พอทั้งเรื่องของคุณภาพที่ไม่ดีเวลาที่น้อยนะฮะก็จะไปดูเรื่องมีการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับไหมหรือโรคอื่นๆมีโรคหัวใจด้วยหรือเปล่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกกังวลนิ่งๆแต่ว่าหม่นหมองก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่มีอะไรอยู่ให้เราต้องไปสะสางมันถ้ารู้สึกว่าฝันจนเหนื่อยเกินไปก็พยายามงดกินอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนสัก 3-4 ชั่วโมงปรับห้องนอนให้มืดและเย็นสบายลองเขียน Dream Journal หรือว่าบันทึกความฝันทันทีที่ตื่นขึ้นนะฮะต้องรีบเลยนะฮะไม่งั้นมันลืมเขียนออกมาจะได้ช่วยให้สมองรู้ว่าเรื่องนี้จบลงแล้วนะจะได้ลดความอินกับความฝันนั้นได้ดีขึ้นนะครับคืนนี้ถ้าใครกำลังเข้านอนก็ขอให้เจอแต่ฝันที่ดีหรือฝันชัดเจนระดับ4ก็ขอให้เป็นฝันที่ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
1: นะแต่คุณหมอตื่นรอบนี้มันน่าขำจริงเลยเพราะว่ามีประเด็นตรงนี้มีจริงๆด้วยนะครับเมื่อใครเป็นหมอก็จะเจอใครมาถามเรื่องนี้เป็นประจำนะเพราะว่าเรื่องของความฝันแล้วคิดเป็นนี่ฝันแล้วกลัวผีบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงหลับฝันครับภาษาไทยเรียกว่าหลับช่วงหลับฝันการนอนหลับคนเราเนี่ยตรงท้ายจะเรียกว่าหลับฝันหรือที่เรียกว่า REM sleep นะตรงเรื่องเดียวกันนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายเราจะจัดการเรื่องความจำประสบการณ์ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยใครว่าเราใครชมเราเนี่ยเอามาเรียงความจำกันก็จะเลือกเอาบางอันที่ดีๆถูกจุดแจ้งถูกใจ memory ไว้เก็บไว้เป็นความจำที่จำไว้ยาวๆอะไรที่ไม่ถูกใจก็ให้มัน delete ไปเลยลบไปซะสนองนี่นะครับต่อไปวิธีการกำจัดความกังวลของคนเราเนี่ยเพื่อให้ลูกช้าพวกนี้คุณช้าตื่นมาสดใสโอเคเป็นเรื่องประหลาดใจนะครับเรื่องตื่นฝันเนี่ยผมคิดว่าบางครอบครัวนะผมเคยเจอเพื่อนหมอคนหนึ่งอ่ะรุ่นเดียวกันเนี่ยครับพี่น้องหลายคนก็จะรวมต่างกันไปให้แม่เข
2: า
1: ทุกเดือนแหละครับพ่อแม่คนนี้ถือคนที่ฝันแม่นมากเพื่อให้แม่ซื้อหวยใต้ดินเรื่องปกติแล้วแต่เขาว่ากันนะแต่พอแม่ถูกหวยเนี่ยจะมาแบ่งให้หลานสี่ห้าคนที่เป็นตระกูลเนี่ยหายกันเลยว่าให้หลานงั้นหลานนี้หลานก็จะดีใจมากว่าย่าแม่นมากฝันแม่นแล้วก็ถูกหวยทุกที

0: นัดครับ
1: สัญญาณ
0: ก
1: ห
0: ็
1: ายไปไหนครับ
0: เรื่องการฝันนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะแต่ละครอบครัวก็จะเข้าใจกันดีอ่ะแต่เราก็เชื่อว่าเราไม่ได้เชื่อถืออะไรมากมายก็คือเรื่องของการที่จะเกิดขึ้นตามอารมณ์บ้างกังวลใจบ้างอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนเรื่องกินอาหารที่ย่อยยากอาจจะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับว่ามื้อไหนกินของย่อยยากๆอาจมีการฝันได้แต่ผมเชื่อว่าออกกำลังกายแบบเบาๆสบายๆช่วงบ่ายๆบ่าย 4บ่ายห้าตอนแดดร่มลมตกแล้วคุณจะหลับได้ดีมากขึ้นอีกนิดนึงช่วยกันระหว่างไม่ต้องกังวลออกกำลังกายนิดหน่อยตอนบ่าย 5 โมงเย็นมา5 โมงเย็นยังไงครับแล้วก็จะคุณจะสบายหลับสบายตลอดทั้งคืนนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสามหมออารมณ์ดีนะครับเราก็มีบริการตอบคำถามสุขภาพนะครับช่วงนี้มีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับสามารถโทรเข้ามาสดได้022481657นะครับหรือ SMS 489933นะครับมาพูดเรื่องทำนายฝันดีไหม
0: ดี
1: จริงๆมีคนอธิบายเรื่องของความฝันไว้เหมือนกันนะครับในพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาเหตุและประเภทของความฝันตามคัมภีร์เนี่ยมีอยู่4อย่างหมอปัญญาเคยได้ยินไหม
0: อันนี้เนี่ยสนใจมากหนึ่งคือ
1: หนึ่งธาตุวิปริตธาตุวิปริตธาตุวิปริตก็คือดินน้ำไฟที่อยู่ในร่างกายเรามันไม่สมดุล นะก็เลยมีอาการฝันไปต่างๆนานานะครับฝันร้ายฝันสเปสปะอันที่สองจิตนิวรณ์ครับจิตนิวรณ์ก็คือเรื่องที่เราคิดมากย้ำคิดย้ำทำวิตกกังวลนะครับจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นความฝันฝันต่อนะครับไม่ยอมให้สมองได้พักผ่อนอันที่สามครับเทพสังหรณ์เทพดลใจนะครับก็จะ
0: อันนี้ป่า
1: เทวดาเทวดา
0: ผีป่าเนี่ยอันนี้เรื่องผีใช่ไหมเนี่ย
1: ไม่รู้อาจจะนะครับเพื่อมาบอกข่าวดีหรือข่าวร้ายหรือเตือนภัยก็ได้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้สว่างนะครับด้านสุดท้ายนะถ้าวิปริตจิตสังหรณ์เทพสังหรณ์จิตนิวรณ์เทพสังหรณ์แล้วก็อันสุดท้ายคือบุพนิมิตหรือกรรมนิมิตก็คือเกิดจากผลบุญหรือกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตมาส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าครับถ้าทำดีไว้ก็มาบอกว่าคุณจะมีสัญญาณว่าคุณจะได้โชคดีนะถ้าทำร้ายไว้ก็อาจจะเจออะไรที่มันส่งสัญญาณมาให้ระวังเถอะในอนาคตเขาจะมาเอาคืนนั้นความฝันก็มีได้หลายแง่หลายมุมมากนะครับในมุมของคุณหมอจิรยศก็พูดในเรื่องทางวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ในทางพุทธศาสนาก็มีบางส่วนที่ก้ำกึ่งนะครับคาบเกี่ยวกันอย่างเช่นเรื่องจิตนิวรณ์เนี่ยหรือเรื่องธาตุวิปริตเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าร่างกายเราไม่ปกติเราก็จะฝันร้ายหรือว่าจิตนิวรณ์จิตอวรเรื่องไรที่เรากังวลคิดมันอยู่ตลอดเวลาก็จะเอาเรื่องนั้นมาฝันต่อกลางคืนนั่นเองนะครับ
0: เนี่ยพอดีเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ต้องเชื่ออะไรสักอย่างครับแค่ทุกอย่างมันค่อยๆดำเนินไปแล้วมันก็จะค่อยคลายไปเองอย่าไปกังวลกับเรื่องพวกนี้มากนักอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็ขอบคุณผู้ฟังนะครับที่คุยเข้ามาทาง YouTube สดนะครับมีหลายท่านก็ทักทายคุณแป้นนะครับสวัสดีครับอาแป้นในปี1997ผมไปเรียนปอโทที่เมลเบิร์นมีนายกชื่อจอห์นโฮเวิร์ดสมัยนั้นคุณพอลินแฮนเซนเริ่มมีชื่อเสียงจากนโยบายเรซิซึมก็คือเรียกว่ากีดกันคนพลชาตินะเรียกว่าชาตินิยมจัดเลยนะครับใครที่ไม่ใช่พวกเดียวกับตัวก็กีดกันไม่ให้เข้ามาประเทศออสเตรเลียซึ่งจริงๆก็เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับถ้าไม่มีคำถามเข้ามาในช่วงนี้รายการเราก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องจากลานะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะครับรายการสามหมออารมณ์ดีจากช่องเก้าช่องอสมทคลื่นความคิดนะครับวันนี้กลับลาไปก่อนครับมยทัศน์สำเสนครับ
0: หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
3: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่นายทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4นาฬิกา8นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปถึงบ่าย4โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีชื่อจีปายจันปายเซินก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาและลบกับอัตตาของตัวเองนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องลบกับ AI นะ ไม่ได้ลบในเชิงที่ว่าใช้อาวุธไปสู้นะหมายถึงว่าต้องเข้าใจ AI ด้วยเพราะปัจจุบัน AI มีผลต่อชีวิตของเราค่อนข้างจะมากนะฮะผมใช้ AI ทุกวันนะฮะแล้วก็ AI มันก็มาบังคับผมให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ต้องใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะคือเขาก็ฉลาดขึ้นก็รู้ว่าเราทำอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียนรู้เราหมดเลยนะแต่ผลประโยชน์เนี้ยตกไปอยู่ที่ต่างประเทศนะผมใช้อยู่8ตัวเนี่ยดังนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยคน8คนหรือ AI 8ตัวมันจะรู้นิสัยรู้ความต้องการของผมหมดเลยนะฮะแต่ข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในต่างประเทศนะผมจะได้นะฮะถ้าเป็นโฮสต์เป็นเจ้าของของไทยเราคนไทยเราก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้นะฮะว่าเอ้ยผมคิดยังไงผมมีข้อมูลอะไรบ้างผมตามอะไรบ้างนะฮะผมสนใจเรื่องเพลงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งอันเนี้ยเห็นว่าตอนนี้ผมก็เปิดเพลงนะคือไม่รู้ทำอะไรก็เปิดเพลงมันก็ AI ก็มาบอกแนะทำวิธีว่าคุณต้องเพิ่มมากขึ้นนะเพราะมีคนดูคุณเป็นแสนนะมีคนดูคุณเยอะนะภาพวิวยอดวิว 3-4 แสนอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เราขยันแต่จริงผมก็ไม่ทำตามมันหรอกนะครับแต่วันนี้อย่างไรก็ทำท่านผู้ฟังหลายท่านเดินทางไปไหนเนี่ยขับรถกันอยู่นะบางท่านเนี่ยว่าอากาศก็ยังแดดค่อนข้างจะจ้านะในหลายพื้นที่อาจจะมีแดดครึ้มฟ้าครึ้มบ้างนะแต่โดยทั่วไปยังจ้าๆอยู่อย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันนะครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2569นะฮะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมของเรานะฮะแล้วก็สกนะฮะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับอันนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นมีส่วนสำคัญต่อคนกรุงเทพนะฮะวิทยุ FM 96.5 ก็กระจายอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะฮะหลายท่านอาจจะฟังอยู่ในต่างประเทศฟังอยู่ในต่างจังหวัดนะครับแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพฟังทางอนาล็อกโลกอนาล็อกจากวิทยุเนี่ยนะหรือฟังที่บ้านอะไรเงี้ยอย่าลืมแพ้ยังมีเวลาอยู่นะยังมีเวลาอยู่ให้รีบออกจากบ้านไปแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซะหน่อยนะฮะก็นั้นจะนานๆทีจะมีโอกาสในการที่จะเลือกนะครับโอกาสสิทธิเรื่องของประชาธิปไตยเป็นของท่านแล้วท่านต้องไปใช้สิทธิของท่านให้ได้เป็นประโยชน์นะครับต่อตัวท่านเองและก็ส่วนรวมนะครับนี่เป็นเรื่องที่กำลังจะสำคัญนะครับในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยของเรานะครับอ้าวพอพูดถึงเรื่องเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจันทร์ที่22มิถุนายนเนี่ยนะครับมีประธานเฟดอดีตประธานเฟดนะอารันกรีนสแปนนะเสียชีวิตลงนะครับหลายท่านอาจจะทราบข่าวนี้หลายท่านก็ไม่ทราบข่าวนี้นะครับในอารันกรีนสแปนก็เป็นถือว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐที่นะหลายคนก็จดจำนะครับแล้วก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะเยอะผลงานของอารันกรีนสแปนผมมีหนังสือของเขาเลยเล่มเบลอหนาตึก อารันกรีนสแปนนะฮะนอนหนุนหัวได้สบายเลยหนาเท่าหมอนเลย นะฮะก็อารันกรีนสแปนเสียชีวิตลงในช่วงของที่อารันกรีนสแปนเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเอ้ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นประธานเฟดเนี่ยประธานของธนาคารกลางจริงๆนะธนาคารกลางของสหรัฐมีหลายรัฐมีแต่ละรัฐนะฮะอันนี้เป็นประธานของธนาคารกลางทำไมระหว่างที่เขาทำงานประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากนะครับและความสำเร็จนั้นส่วนหนึ่งนั้นมาจากประเทศจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นผมพูดโม้ไปหรือเปล่า หรือไปให้อวยจีนหรือเปล่าไม่เรื่องนี้มาคุยกันลึกๆครับกับดร.สมภพ พนังสันครับว่าอารันกรีนสแปนที่ประสบความสำเร็จนั้นจีนมีส่วนอย่างไรความสำเร็จเบื้องหลังของเขานะครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ไปเลือกตั้งยังเนี่ยอาจารย์ ต้องเชิญชวนนะยังมีเวลานะโอเคครับครับครับอาจารย์ครับ
1: ครับถามจะถามอะไรผมอะ
0: จะถามว่าไปเลือกตั้งยังครับผู้ว่า
1: เราคุยเรื่องกรีนสแปนกันดีกว่า
0: เอาโอเค
1: เลือกตั้งยังไงมันก็ต้องมีการเลือกตั้งกันอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับครับครับก็เราต้องมาพูดถึงกรีนสแปนในวันเนี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เพราะว่ากรีนสแปนเองเนี่ยขึ้นเป็นประธานเฟดเนี่ยนะฮะในเดือนสิงหาคมของปี1987เนี่ยมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของจีนนะครับจากระบบเศรษฐกิจที่เคยมุ่งสู่เส้นทางสังคมนิยมเพื่อกลายเป็นคอมมิวนิสต์อย่างมากๆในสมัยเหมาเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: กลายเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมที่อิงกับคนใจตลาดโดยการนำของเติ้งเสี่ยวผิงนะ
0: ครับ
1: ก็กล่าวได้เลยว่าทั้งอาลันกรีนสแปนนะครับที่ขึ้นมาเป็นประธานเสร็จในช่วงเวลาที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะฮะก็คือสิงหาปี1987เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่จีนเนี่ยจีนกำลังเพิ่งเปิดประเทศได้ประมาณสักไม่ถึง10ปีแล้วก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะในสมัยผู้นำรุ่นที่2เราคงจำได้นะครับวุ่นวายทั้งเรื่องเศรษฐกิจวุ่นวายทั้งเรื่องการเมืองความมั่นคงนะฮะจนการเมืองความมั่นคงที่วุ่นวายก็ดูได้จากอะไรครับรูปธรรมที่เด่นชัดที่สุดก็คือการเกิดเหตุการณ์ที่แอนเบิร์ตเนี่ยฮะในช่วงต้นมิถุนายนของปี1989เนี่ยนะฮะก็หลังจากที่อะไรกินแปลงขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้เพียงแค่ประมาณสักไม่ถึง2ปีมีเศษเท่านั้นเองนะฮะนะครับและก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ที่แอนเบิร์ตเนี่ยจีนก็มีปัญหาเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าเป็นสังคมนิยมมายาวนานนะครับมาหลายสิบปีนะฮะพอเปิดตลาดจีนขึ้นมาเป็นไงครับจีนก็ยังไม่คุ้นชินต่อการบริหารเศรษฐกิจภายใต้กลไกตลาดมันก็เลยเกิดปัญหาฟองสบู่ฟ่องฟูนะฮะเช่นฟองสบู่สังหารเนลซับเนี่ยนะมีปัญหามากตั้งแต่ก็ในช่วงอะไรกินไปขึ้นมานี่แหละ1987-88นี่นะครับนะแล้ว1989ก็เกิดปัญหาเรื่องการเมืองอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับจากนั้นแล้วเนี่ยมาลองหน้ามาวิเคราะห์นะครับว่าเส้นทางเดินของอะไรกินสเปนฐานะของประธานเฟดผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะพอดำรงตำแหน่งอยู่ถึงนะครับ4-5สมัยนะฮะนะก็คือถึง18ปีครึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดยาวที่สุดนะฮะก็ยาวที่สุดก็คือวิลเลียมมาร์ตินนะฮะซึ่งก็มากกว่าไม่กี่เดือนนะครับวิลเลียมมาร์ตินก็เป็นประธานเฟดตั้งแต่ประมาณสัก1951นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจนถึงปี1970นะส่วนกรณีอะไรกินสเปนก็เป็นประธานเฟดตั้งแต่สิงหา1987แล้วก็มาถึงที่31มกราคมของปี2006นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบินเบนากี้นะครับนะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับ
0: ตอนนั้นเป็นช่วงของประธานาธิบดีล้วนนั่นเลยแกนนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ช่วงที่อารันจีเทปขึ้นมาก็คือช่วงช่วงปลายๆของเลแกนละ
0: ปลายๆนะฮะ
1: นะครับเพราะว่าช่วงต้นเลแกนเนี่ยยังมีพอวอเกอร์เป็น
0: พอวอเกอร์ครับ
1: ผมบอกได้เลยนะครับว่าไอ้สองคนที่นำไปสู่พัฒนาการของระบบนิยมของอเมริกาที่นำมาสู่ทศนิยมแบบทุกวันนี้ที่อเมริกากลายเป็นผู้นำโลกนะนะครับในด้านต่างๆนะครับนะครับคนที่และอันดับแรกก็คือพอวอเกอร
0: ์อ๋อครับ
1: แล้วก็ส่งลูกต่อมาให้อลันกรีนสแปน
0: กรีนสแปนต่อเลย
1: และพอวอเกอร์เนี่ยก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดนี่นะตอนที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศพอดี
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: ประมาณสักปี1978-79ตอนนี้นะฮะนะครับ
0: คร
1: ับ เพราะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เศรษฐกิจอเมริกาดิล้มลุกคุกคานนะครับนะอยู่เป็นเวลานับทศวรรษนะครับโดยไม่อย่างยิ่งหลังจากที่อเมริกาเนี่ยนะครับต้องค่อยๆปล่อยค่าเงินลอยตัวนะครับตั้งแต่ประมาณสักปลายปี1971สิงหาคมปี1971เลยนะครับอเมริกาก็เริ่มออกจากดิสตันบูดนะครับมันไม่เอาเงินไปผูกพันกับทองคำอีกต่อไปนะครับนะแล้วก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนอย่างลอยตัวอย่างเป็นทางการในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนะครับนะเป็นไงครับเศรษฐกิจอเมริกามันก็กวัดแกว่งชวัดเฉวียงอยู่เป็น10ปีฮะหาจุดลงตัวไม่ได้และในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จีนกำลังเกิดเลยครับเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครับนะก็กล่าวได้เลยนะว่าจีนตอนนั้นเนี่ยปฏิวัติธรรมยังไม่ได้สิ้นสุดนะเพราะปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณสักปี1966นะแล้วก็นำไปสู่โอ้โหความเปลี่ยนแปลงของจีนเนี่ยครั้งใหญ่เลยนะครับนะเพราะตอนนั้นเนี่ยแก๊ง4คนภายใต้การนำของมาดามเชียงชิงซึ่งเป็นภริยาของประธานเหมานี่นะครับก็ต้องการที่จะพลิกเปลี่ยนจีนเนี่ยนะครับให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมแล้วก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์ให้ได้ ก็คือกลายเป็นสังคมไร้ชนชั้นแล้วคุณจะทำได้คุณต้องปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือล้างคราบความคิดของประชาชนไงครับนะว่าคุณจะต้องมุ่งสู่ความเป็นสังคมคอมมิวนิสต์นะครับนะขนาดเดียวกันอเมริกาเองเลยครับก็เป็นช่วงที่ทุนนิยมมันวัดแหวงไหวตัวเป็นอย่างมากนะครับที่ไหวตัวกวาดเก่งเป็นอย่างมากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอคุณลอยตัวข้างเงินแล้วมันก็เคว้งคว้างอ่ะนะครับแล้วผลที่ตามมาก็คืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างแหลกร้านและอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับตั้งแต่อเมริกาเริ่มปรับเปลี่ยนไม่ผูกพันค่าเงินไว้กับดอลลาร์ไม่ผูกพันค่าดอลลาร์ไว้กับทองคำนี่นะฮะเพราะคนมันก็ไม่เชื่อดอลลาร์มากเหมือนเดิมอีกต่อไปไงเพราะของเดิมนั้นเนี่ยเขาสัญญาไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณไม่ต้องการถือดอลลาร์คุณสามารถเอาดอลลาร์35เหรียญเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเอาทองคำกลับได้1ออนซ์ใช่ไหมครับราคา1ออนซ์ตอนนี้ก็4,000กว่าเหรียญใช่ไหมครับตอนนั้น35เหรียญนะฮะออนซ์นะครับนะ
0: คนละเรื่องกันเลยนะ
1: นะครับตอนนั้น1ทองคำบาทนึงก็4บาทใช่มั้ย400บาทประเทศไทยนะครับนะคุณจะคงยังจำได้ตอนนั้นเป็นบ้านสาวใช่ไหมครับนะครับนะครับครับก็เป็นไงฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันทุนนิยมอเมริกาเนี่ยมันหาจุดลงตัวไม่ได้เป็นเวลาเป็น10ปีครับพ่อเลยครับเพราะว่าจีนเองก็มุ่งสู่เส้นทางสังคมนิยมแบบเต็มตัวไงฮะนะครับก็คือตั้งแต่ปี1966นะครับนะจนมาถึง1976นะหลังจากที่ประธานเหมาถึงแก่สัญญกรรมในวันที่9กันยา1976แล้วเนี่ยจีนจึงค่อยๆเปลี่ยนนะครับและอเมริกาเองก็ยังตั้งหลักไม่ได้ยังเกิดไฮเปอร์อินเฟชันอะไรเยอะแยะมากมายและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คืออเมริกาในช่วงที่ผมกล่าวถึงก็คือประมาณสักหลังปี1970เป็นต้นมานี่นะฮะจนถึงประมาณสักปี1978นะฮะก่อนที่พอว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าอาจารย์ของอะไรกิสแปนเนี่ยเป็นประธานเฟดครับนะชื่ออาร์เธอร์เบิร์นนะครับนะคนเนี้ยเคยเป็นอาจารย์ของอะไรกิสแปนตอนที่เริ่มสมัครไปเรียนต่อ BA เองที่มหาลัยโคลัมเบียนะครับนะครับแต่ว่าเรียนไม่จบเพราะว่าเขาก็ออกมาทำไองานไอบริษัทที่ปรึกษาเขาเป็นเรื่องเวลาซะก่อนนะครับมาจบเขาอีกทีนึงตอนอายุ51ปีนะอะไรคิริแพนเนี่ยแล้วก็กลับไปเรียนต่อที่มหาลัยนิวยอร์กใหม่นะครับนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคุณได้มือระดับอาร์เธอร์เบิร์นซึ่งเป็นขนาดปรมาจารย์ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของอลันกิริแพนสมัยเรียน BA เองที่มาในโคลอมเบียมาก่อนนี่คุณยังเอาเศรษฐกิจอเมริกาไม่อยู่เลยนะครับนะครับก็เต็มไปด้วยเป็นไงครับดอลลาร์มันออกมาจากทองคำมันก็เคว้งคว้างต้องไปเกาะนู่นเกาะนี่ในที่สุดก็ไปขอก่อนเลยครับขอไอปีโตดอลลาร์นะครับก่อน้ำมันของกลุ่มโอเปกนะฮะเพื่อที่ให้กลุ่มโอเปกภายใต้การนำของซาอุดิอาระเบียในขณะนั้นสัญญาไว้นะครับว่าเออเวลาคุณจะซื้อขายน้ำมันเนี่ยคุณจะต้องซื้อขายโดยใช้ดอลลาร์เป็นสื่อกลางและอเมริกาก็ให้ผลตอบแทนค่าให้ผลตอบแทนจากซาอุแล้วก็มาดาชาติในอ่าวยังไงครับคุณด้วยครับ
0: ให้กองทัพไปบ้าง
1: ก็ให้สัญญาว่าจะให้ปกป้องความมั่นคงให้แก่คุณไง
0: ครับ
1: เพราะว่าประเทศในอ่าวส่วนใหญ่มันเป็นประเทศที่ยังเป็นระบบสมุนไพรสิทธิราชอยู่ใช่ไหมครับก็คือเป็นระบบครับระบบคิงนะฮะคิงที่มีอำนาจเด็ดเสร็จใช่ไหมไม่ใช่คิงที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนะแต่ว่าเป็นคิงที่คือคุณไม่ต้องมีการเลือกตั้งแหละนะครับนะครับเป็นไงครับก็แลกเปลี่ยนกันนะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามดอลลาร์มันก็ยังมีปัญหาค่าหวัดเหวงปัดขึ้นลงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสงครามอ่าวด้วยอะไรต่างด้วยมันก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยดำรงอยู่ในสี่กิจการเนี่ยเป็น10ปีนะแล้วเป็นไงครับในสุดแล้วเนี่ยจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งขึ้นมาเป็นประธานดีเนี่ยก็ต้องตั้งให้พอวอลเกอร์เนี่ยนะครับเป็นประธานเฟดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ขึ้นมาปรับเงินเฟ้อซึ่งบางช่วงเนี่ยมันขยายตัว 10% นะเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเรียกถ้าคุณเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่า 10% ขึ้นไปก็ถือว่าคุณเป็นไฮเปอร์อินเฟลชันก็คือเงินเฟ้อแบบมโหฬารนะครับนะเป็นไงครับอันนั้นพอวอลเกอร์เองก็เป็นไงก็ปรับดอกเบี้ยไอเฟดฟันเรทนะครับซึ่งตอนนี้ 3% กว่าทรัมป์ไม่พอใจนี่นะครับคุณยศรู้ไหมครับว่าพอวอลเกอร์เคยปรับเฟดไปไหนขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนั้น
1: ก็ขึ้นไปประมาณเฉียด 20% ถึงจะสามารถปรับเงินเฟ้ออยู่นะครับและช่วงที่พอวอลเกอร์ปรับเงินเฟ้อก็เป็นครับก็คือช่วงที่จีนเปิดประเทศนี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะจีนเนี่ยปิดเปิดประเทศในปลายปี1978แล้วก็เปิดจริงๆในปี1979ก็คือปีที่พอวอลเกอร์ขึ้นมานั่นเองใช่ไหมครับแล้วขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะเรียกว่าถ้าเป็นวัวก็เหงื่อตกกีบนะครับกว่าคุณจะเอาเงินเฟ้ออยู่ครับคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเนี่ยจึงเอาเงินเฟ้อไม่สามารถเอาเงินเฟ้ออยู่ได้ง่ายและแต่ว่าต่อมาเนี่ยตั้งแต่หลังอาณาจักรกินสเปนแล้วเนี่ย ทำไมการบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อมันทำได้ง่ายกว่าเป็นอันมากมันเกิดอะไรขึ้นมาจีนมีบทบาทอะไรไหมนะครับบางคนก็ไปวิเคราะห์บอกว่าอลันกรีนสแปนเองเนี่ยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะเช่นอะไรเพราะว่าหลังจากอลันกรีนสแปนขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้แค่ 2-3 ปีเนี่ยมันก็เป็นยุคเปลี่ยนจากยุคอะไรหรอกมากลายเป็นยุค 2G ไงนะครับซึ่งก็คือ 2G ก็เริ่มต้นหลังจากที่มี World Wide Web ในปี1989นั่นแหละปี1989ก็คือ2ปีหลังจากอลันกรีนสแปนขึ้นมาใช่ไหมครับนะและหลังจากนั้นมันก็คินตันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับนะครับแล้วคินตันก็รัฐบาลคินตันก็นำไปสู่การเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างจริงจังใช่ไหมครับนะและหลังจากนั้นเป็นไงครับก็มีการกล่าวนะครับว่าเนี่ยอะไรกินจะไปเนี่ยให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาเรื่องอินเทอร์เน็ตให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยและเมื่อเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ productivity ของเทคโนโลยีการเพิ่มขึ้นมาเช่น labor productivity คนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับคนใช้ต่อมาคนใช้สมาร์ทโฟนนะครับในยุค 3G นะฮะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เป็นไงครับเมื่อ productivity เพิ่มขึ้นแล้วมันก็ทำให้เป็นตัวช่วยควบคุมเงินเฟ้อไงฮะนะครับคำถามว่าไอการเพิ่มขึ้นของ productivity จากไอการมีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าปัจจุบันที่มี AI ใช้เนี่ยมันบริหารเงินเฟ้อได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นชิวหรือมันมีตัวแปรอะไรหรือเปล่าอย่างอื่นหรือเปล่าที่เข้ามาเป็นตัวแปรในการช่วยบริหารเงินเฟ้อของอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อคุณสามารถถูกควบคุมได้เนี่ยคุณก็จะสามารถบริหารจัดการนโยบายการเงินได้ง่ายมากไงนะคุณก็สามารถดำรงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คือไอ้เฟดฟันเรทเนี่ยในระดับต่ำๆได้เมื่อคุณสามารถใช้เฟดฟันเรทที่อยู่ในระดับต่ำเตี้ยเรียดินหรือว่าต่ำๆมากๆนะครับไม่เกิน 4-5% นี่นะครับนะปัจจุบันที่มัน 3% กว่าก่อนหน้านี้มันเคย0ถึง 0.25% ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับมันก็ทำให้ต้นทุนของเงินทุนคุณถูกไงนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยเฟดเองก็ปล่อยกู้ไม่อั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเป็นไงครับไอ้มันนี่ซัพพลายที่มันออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ช่วยทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนฐานจากอะไรครับเปลี่ยนฐานจากเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคเดียวเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจที่อิงกับภาคการเงินผมว่าอะไรกินสเปนเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับนะก็คุณก็คงจำได้เลยว่าในช่วงที่อลันกรีนสแปนขึ้นมาหรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับนะเช่นทศวรรษที่1970 1980เนี่ยอเมริกาเองก็ย้ายฐานการผลิตของเรียลเซกเตอร์ออกไปสู่ต่างประเทศเพราะว่าในช่วงที่ผมกล่าวถึงเนี่ยอเมริกายังเป็นผู้นำการต่อเรือของโลกนะฮะเป็นผู้นำในการผลิตของโลกนะฮะหรือแม้แต่แลเออร์เนี่ยอเมริกาก็เคยเป็นผู้นำมาก่อนใช่ไหมครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ครับหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงเปิดประเทศนะครับมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบระบบตลาดใช้กลไกตลาดในการจับเคลื่อนนะและอเมริกาต้องการเปลี่ยนตัวเองจากเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงหรือว่าเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีให้เป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินนะครับเป็นไงครับเขาก็ย้ายฐานไอ้ภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยออกมาสู่ต่างประเทศและลอกใหญ่ลอกแล้วลอกเล่าไงนะเช่นย้ายฐานการต่อเรืออเมริกาเคยต่อเรืออันดับหนึ่งของโลกต่อมาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็รับไปก่อนและต่อมาก็ให้จีนต่อไงตรงวันนี้จีนก็เลยกลายเป็นผู้ต่อเรือใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะแต่อย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะกว่าครึ่งหนึ่งของไอ้เรือพาณิชย์ที่วิ่งกันทั่วโลกเนี่ยมันต่อในประเทศจีนใช่ไหมครับนะครับแล้วขณะเดียวกันเป็นไงครับอเมริกาก็ย้ายฐานแร่เอิร์ธออกนอกประเทศบอกไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยมันสร้างปัญหามลภาวะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเยอะแยะมากมายเป็นพิษต่อไอ้สุขภาพของมนุษย์ด้วยย้ายออกไปซะเลยแล้วเป็นไงครับพอย้ายออกไปใครเป็นคนตะคุบครับคุณตุ้ยครับคนตะคุบก็คือตั้งเสี่ยวผิงไงคนตั้งเสี่ยวผิงเลยเห็นว่าไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะทำหน้าที่ไม่ต่างกับน้ำมันนะจีนก็เลยเริ่มพัฒนาไอ้แร่เอิร์ธเนี่ยผมว่าตั้งแต่เปิดประเทศใหม่ๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่1980เนี่ยนะแล้วก็พัฒนาแร่เอิร์ธอย่างจริงจังเป็นอยู่ในแผนของพัฒนาของจีนตั้งแต่ประมาณสักต้น1990เป็นต้นมาใช่ไหมครับฉะนั้นก็จะได้แปลกใจว่าทำไมจีนเนี่ยเป็นผู้นำของไอ้เรื่องไรเอิร์ธจนถึงทุกวันนี้จนทั่วโลกก็ไม่ง้อจีนอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมกล่าวถึงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเคยทำอยู่ในอเมริกามาอยู่แล้วนะเพราะอเมริกาเนี่ยเคยเป็นผู้นำของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคการเงินภาคบริการอย่างทุกวันนี้นะฮะเขาเคยเป็นผู้นำในภาคเรียลเซกเตอร์ภาคเศรษฐกิจจริงเช่นภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าเกษตรกรรมทุกวันนี้อเมริกาก็ยังเก่งเรื่องเกษตรกรรมอยู่มากแต่ว่าอุตสาหกรรมมันโบยบินออกจากประเทศไปหมดแล้วตอนนี้ทรัมป์กำลังเรียกกลับบ้านไงฮะนะครับอย่างรีชอร์อันชอร์อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยประกาศได้เลยนะครับว่าอลันกรีนสแปนเองสามารถดำเนินนโยบายการเงินนะครับแล้วก็สามารถฝ่าข้ามวิกฤตการทางเศรษฐกิจหลายครั้งเนี่ยนะฮะก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าความเอื้ออำนวยของอัตราดอกเบี้ยที่มันอยู่ในระดับที่ต่ำหรือว่าค่อนข้างต่ำนะมันไม่เคยกลายเป็นภัยคุกคามไหมเหมือนในสมัยทศวรรษ1970นะฮะสมัยที่อาจารย์ของตัวเองก็คืออาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยยังเป็นประธานเฟดอยู่อย่างที่ผมพี่ค่อยฟังเมื่อสักครู่นี้ไงฮะแล้วก็ต้องได้พอวอลเกอร์ขึ้นมาปราบใช่ไหมครับกว่าจะปรับเสร็จก็โอ้โหอเมริกาก็เกิดรีเซชชันในสมัยต้นๆของรัฐบาลเรแกนใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไปขึ้นดอกเบี้ยถึงอัตรา 20% เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมันจะ 20% เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มันจะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณครับนะแต่แล้วเศรษฐกิจมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่พอวอลเกอร์จัดการกับเศรษฐกิจอเมริกาจนกระทั่งอยู่เข้าที่เขาทางมาถึงตัวเนี่ยมันก็ได้ส่งลูกต่อมาให้อะไรกินแปดใหญ่และอะไรกินแปลเป็นไงครับก็อย่างที่ผมกล่าวเลยครับว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็บริหารจัดการเศรษฐกิจเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมไปแอนมากเพราะว่ามันไม่มีภัยคุกคามอย่างเงินเฟ้อทำไมไม่มีภัยคุกคามอย่างเงินเฟ้อและจีนก็มาเกี่ยวพันยังไงครับคุณครับ
0: เกี่ยวพันตอนนี้ตอนไหนฮะ
1: ก็เพราะว่าคุณย้ายฐานภาคเศรษฐกิจจริงแล้วจีนเป็นแหล่งรองรับที่ใหญ่ที่สุดในโลกไงนะถนนทุกสายเนี่ยมันย้ายอุตสาหกรรมมุ่งสู่จีนทั้งสิ้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับนะไต้หวันฮ่องกงนะครับอาเซียนเราเนี่ยนะครับและที่ไปมากก็คือพวกฝรั่งไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือว่ายุโรปก็ดีไงแต่คุณย้ายฐานเข้าล่อใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยเขาเปิดประเทศใหม่ทุกอย่างมันถูกไปหมดไงนะครับนะค่าแรงก็ถูกประชากรก็เยอะตลาดก็ใหญ่โตใช่ไหมครับนะเป็นไงครับพอคุณเข้าไปจีนมันก็เลยเป็นจีนก็เลยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นผู้ผลิตและกลายเป็นโรงงานโลกกลายเป็นแรงโรงงานโลกหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงการส่งออกป้อนไปทั่วโลกรวมตลอดถึงส่งออกไปที่กลับไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเริ่มถึงบางอ้อเรียงครับว่าทำไมเงินเฟ้อในอเมริกามันจริงต่ำ
0: ลดลง
1: จากที่อะไรกินไปขึ้นมานะครับมันเกิดจากการมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้ว
0: คงไม่ใช่
1: โปรดักต์หรือวิธีอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะมีส่วนบ้างแต่ว่าไม่ใช่ตัวแปรหลักหรอกตัวแปรหลักก็คืออะไรครับก็คือคุณเกิดการทำงานตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่คุณจะเป็นก็คือการแบ่งงานกันทำไงพออเมริการู้แล้วว่าถ้าจีนเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยจีนจะต้องเป็นศูนย์กลางของเรียลเซกเตอร์โลกอย่างแน่นอนนะศูนย์กลางของไอ้ภาคการผลิตของโลกอย่างแน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดูจากความพร้อมทางด้านซัพพลายไซด์เช่นต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าชาวบ้านเป็นอันมากแล้วก็ผลิตแบบเหมาโลถูกกว่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังผลิตแล้วส่วนหนึ่งก็ยังขายไปในประเทศเพราะว่ามีตลาดในประเทศรองรับที่ใหญ่โตและเมื่อเป็นอย่างนี้แบบสินค้าราคาสินค้าคุณภาพใช้ได้นะครับนะหรือว่าคุณภาพบางกลุ่มก็เป็นคุณภาพดีด้วยถ้าเป็นการลงทุนจากต่างประเทศใช่ไหมครับพอคุณย้ายฐานเข้าไปในจีนเนี่ยก็คุณก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปผลิตในจีนใหญ่นะแล้วเป็นไงครับแต่ว่าราคามันถูกกว่ามากไงฉะนั้นเมื่อราคามันถูกกว่ามากแล้วคุณส่งกลับมาขายในตลาดโลกเช่นส่งกลับไปขายในสหรัฐอเมริกาในสมัยที่อะไรกินสเปนเป็นประธานเฟดอยู่เนี่ยมันจะเกิดเงินเฟ้อได้ไหมครับคุณผู้ชมครับ
0: โอ้คงไม่ได้แล้ว
1: เห็นไหมครับเดี๋ยวนะไอ้นี่คือตัวแปรสำคัญนะครับที่หลายคนอาจจะลืมไปถึงนึกไ
0: ป
1: ฉะนั้นแล้วเนี่ยการแบ่งงานกันทำอย่างลงตัวก็คืออเมริกามุ่งสู่ความเป็น finance based economy อย่างจริงจังสมัยหลังสมัยอลันกรีนสแปนนะครับนะแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกอย่างทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยหากินกับค่าเงินค่าทุนส่วนจีนก็หาเงินกับอะไรครับกับเรื่อง real sector ภาคการผลิตนะจนกลายเป็นโรงงานโลกกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกส่งออกปีที่แล้วเนี่ย 3.8 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมครับนะครับอเมริกาเองก็เป็นผู้นำเข้ามากที่สุดในโลกนำเข้าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีละ 3.5 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมครับมันก็เกิดกันแบ่งไงกันครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ทรัมป์เองบอกว่าไม่ได้แล้วนะครับแร่ธาตุต่างๆเหล็กต่างๆอลูมิเนียมต่างๆทองแดงนะครับและเออต้องกลับบ้านนะอุตสาหกรรมภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รถยนต์ฟาร์มาซูติคอลนะครับหรือแม้แต่อุตสาหกรรมทางด้านแบตเตอรี่ต่างๆต้องกลับบ้านนะนี่คือสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปจากนโยบายของเศรษฐกิจอเมริกาภายใต้แกนนำของอารันกรีนสแปนในช่วงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าภายใต้แกนนำของอารันกรีนสแปนเนี่ยเขายังมีการใช้หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์ที่อิงกับกลไกตลาดที่เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แบบทุนนิยมเนี่ยนะได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันเริ่มกลับหัวกลับหางนะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราก็
0: ติดตาม
1: จะมีวิเคราะห์กันต่อไปนะครับนะ
0: ครับครับครับก็คงต้องดูเพราะว่าทำเองก็มาซ่อมสระน้ำ reflection pool นะครับก็โอ้อะไรใหญ่นะลบไอ้ที่มาพ่นสีอะไรต่ออะไรที่อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานต่างๆนะทำก็พยายามมารีโนเวทประเทศนะรีโนเวทวอชิงตันดีซีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพัก ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดทำการต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:36 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการด้วยผมสมยศเทียมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับตั้งแต่เวลา14:00ไปถึง16:00ตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีชื่อจีปลายชาติปลายเส้นก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบใครนะฮะโอ้สัปดาห์ก่อนนู้นนะผมก็คุยกับท่านผู้ฟังไม่เอาสัปดาห์ก่อนนะเอาสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมนะหลายท่านคุณเดี๋ยวนะทุกใครนะคุณผมพอดีอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ฟังแล้วก็เลยนะฮะก็มีหลายท่านที่เดียวนะฮะคุณอรรถพรนิติสินนะครับฟังทาง YouTube อยู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยให้กดไลค์มาค่อนข้างจะหลายคนแล้วนะฮะต้องขอบคุณนะฮะคุณอินทิราปัญญานนท์คุณวิกบวรสวัสดีมาคุณอรรถพรนิติสินบอกว่าวันนี้อากาศแดดแจ่มมากแดดจ้ามากเลยแดดแรงมากเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะหลายท่านที่ยังอยู่บ้านหรือฟังวิทยุอยู่หรือกำลังเดินทางไปไหนให้แวะไปที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านสักนิดหนึ่งไปเลือกผู้ว่ากทม.กันนะครับแล้วก็สก.นะครับจนถึงเวลา17:00 นนะฮะยังมีเวลาเยอะเลยแต่อย่าชะล่าใจนะเขาบอกเดี๋ยวบ่ายๆอาจจะมีฝนอะไรมาได้นะฮะเวลา1-2 ชั่วโมงกว่านะฮะ2 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะพอดีนะใครที่ไปอยู่ที่ไหนกลับมาใกล้ๆบ้านก็ยังทันนะไปเที่ยวมาแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์ก็พักผ่อนกันอาจจะไปอยู่สวนจักรนะฮะไปคลองถมไปห้างต่างๆนะฮะนะครับก็หลายๆคนก็ไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเลยล่ะเขาบอกว่าแถวชายหาดบางแสนเนี่ยคนเต็มพืชเลยนะมีสายรายงานให้ผมมาเมื่อวานนี้บอกมีรถโอ้โหจอดกันซ้อนกันมากเลยเดี๋ยวนี้คนนิยมไปมากสมัยก่อนนี่ผมไปไม่มีคนเลยไปนะวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะทำรายการวิทยุเสร็จไปแล้วที่ขับรถไปนะฮะก็ตอนหลังเนี่ยโอ้คนนิยมไปเยอะมากนะฮะเพราะมันไม่ไกลแล้วก็ทางก็สะดวกนะครับเอาเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์สุภพมนัสสันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของทำไมช่วงของการที่จีนเองเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจตาสู่เรื่องว่าเป็นตลาดเป็นโรงงานของโลกนะในขณะที่อเมริกาก็ไปสนใจในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะฮะเล่นหุ้นเล่นอะไรกันนะฮะเรื่องทางด้านการเงินกันเป็น financial based economy นะครับแต่ทางจีนเนี่ยก็มาเน้นเรื่องของการผลิตนะเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วทำไมจีนตอนนี้ถึงมาเร่งส่งเสริมการลงทุนโดยตรง FDI กันมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับเป็นเพราะอะไรในช่วงที่ผ่านมาคุณหยองอยากเล่ามาทาง YouTube นะฮะให้ดวงใจมา3ดวงทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวทางอสมทก็ได้รับนั่นไปนะครับโอเคเราคุยกันก็ต้องขอโทษอาจารย์สมภพที่ขัดจังหวะนิดนึงอาจารย์ครับทำไมจีนถึงเร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงมากขึ้นช่วงนี้ครับ
1: ครับตอนนี้ไม่ใช่แค่จีนนะที่เร่งส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศคนที่กระตือรือร้นนะครับเรียกว่าหายใจเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเลยก็คือโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วฮะว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานะตั้งแต่สมัยแรกนะจนถึงสมัยที่2นี่นะฮะ
0: คร
1: ับ ก็ชูนโยบายเลยครับก็คือต้องให้อุตสาหกรรมเนี่ยรีชอร์ออนชอร์นะครับรีชอร์หมายถึงว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่เคยโบยบินออกจากฝั่งของสหรัฐไปเนี่ยขอให้กลับบ้านก็คือรีชอร์ก็มาใหม่กลับเข้าหาฝั่งนะฮะออนชอร์ก็คือเลยครับก็คืออุตสาหกรรมของชาติอื่นนะครับหรือว่าการลงทุนของชาติอื่นนะครับซึ่งเคยไปลงทุนในจีนไปลงทุนในที่อื่นมาบ้างเนี่ยก็ขอให้กลับ กลับมาลงทุนที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่วิธีการของสหรัฐอเมริกาที่แตกต่างจากจีนก็คือเลยครับของอเมริกาก็คือใช้วิธีการแบบบังคับขู่เข็นไงนะครับก็คือใช้การบังคับขู่เข็นก็เช่นเลยครับก็คือเลยครับ1นะไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ใช้มาตรการภาษีที่เราเรียกกันว่าภาษีตอบโต้หรือว่า reciprocal tariff นะขู่ว่าประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยนะครับนะคุณก็ต้องถูกเก็บภาษีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถูกเก็บภาษีเป็นตัวเลข2หลักด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมฮะเพ ของไทยเราก็เจอเข้าไป 19% นะครับกว่าจะเจรจากันได้ไม่รู้กี่ยกไม่กี่ยกใช่ไหมครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วก็เป็นไงครับทรัมป์ก็พ่วงเรื่องหนึ่งเข้าไปไงฮะทรัมป์หมายถึงทรัมป์กับทีมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกอตเบสเซนก่อนดีที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจาไอ้ภาษีตอบโต้ของทรัมป์นะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคือเจมิสันเคลียร์ซึ่งเป็นยูเอทีอาร์หรือว่าผู้แทนการค้าเนี่ยก็พ่วงอะไรเข้าไปครับเขาพ่วงบอกว่าถ้าคุณต้องการให้อเมริกาเก็บภาษีคุณต่ำลงนี่นะนะครับแทนที่เก็บสูงๆเนี่ยครับตามที่ประกาศในยกแรกๆนี่นะเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือแล้วคุณจะต้องกลับเข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเลยครับญี่ปุ่นนะครับถ้าคุณต้องการให้สุดเก็บภาษีแค่ 15% เหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณจะต้องอะไรครับคุณต้องกลับมาลงทุนอเมริกาใหม่ 550,000 ล้านเหรียญนะนี่คือสิ่งที่เขากำหนดเอาไว้นะฮะเกาหลีใต้ก็เจอเข้าไป 350,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะแล้วขณะเดียวกัน EU เนี่ยเจอเข้าไปเท่าไหร่ครับคุณครับว่า EU เนี่ยกว่าจะได้อัตราภาษีลงมาเหลือ 15% นี่นะครับซึ่งยังถือว่าสูงมากครับเพราะของเดิมเนี่ยมันอย่างมากมันแค่ 2-3% ใช่ไหมครับนะEU คุณก็ต้องเจอ 15% เหมือนกันแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าไงครับเงื่อนไขว่าคุณจะต้องกลับไปลงทุนที่อเมริกาใหม่เนี่ยนะครับ500,000 ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะเห็นหรือยังครับแล้วก็ไต้หวันก็โดนเข้าไปอาจจะประมาณสัก100,000-200,000 ล้านเหรียญนี่แหละครับรวมแล้วก็คือกว่า1 ล้านเหรียญเนี่ยเฉพาะไม่กี่ประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเป็นไงครับแสดงว่านี่คือการใช้อำนาจบังคับขู่เข็นโดยใช่เลยครับใช้ความเหนือกว่าของอำนาจในการต่อรองก็คือการเก็บภาษีคุณแต่หน้าที่คุณส่งออกมาที่อเมริกามากๆใช่ไหมครับแต่หน้าที่คุณเกินดุลกับอเมริกามากๆใช่ไหมนะครับตลาดอเมริกาเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเข้าถึงกว่า300,000 ล้านเหรียญต่อปีใช่ไหมครับนะเป็นไงครับอันนี้คือวิธีการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและข้อสำคัญครับเขาก็ไปบังคับให้ชาติต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องเปิดตลาดให้อเมริกาไงต้องภาษี 0% เกือบทั้งโลกเลยใช่ไหมครับนะนะครับเป็นไงครับก็หวังว่าสินค้าที่ผลิตได้ในอเมริกานะครับแล้วมันก็จะส่งออกไปขายทั่วโลกมันก็จะได้แต้มต่อไงก็คือไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมครับนะนอกจากส่งสินค้าเข้าไปขายในอเมริกาแล้วคุณเก็บภาษีต่ำแล้วเนี่ยคุณเข้าไปลงทุนอเมริกาแล้วนะครับสินค้าเหล่านั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีในอเมริกาไงถ้าคุณผลิตในอเมริกาใช่ไหมแต่แค่นั้นไม่พอคุณส่งออกมาเนี่ยคุณก็ยังเจอภาษี 0% ด้วยนี่คือวิธีการส่งเสริมการลงทุนแต่ว่าบุญมีเหมือนกำบังในกรณีของทรัมป์ก็คือเลยครับ
0: ทำไมบุญมีกำบัง
1: ก็คือว่าศาลสูงเขาไม่เล่นด้วยกับคุณไงศาลสูงก็ตัดสินว่าไอ้ลีซี่โปรโพสไทลี่ของคุณเนี่ยมันผิดกฎหมายคุณเก็บต่อไม่ได้เป็นไงครับพอเป็นยับไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนวิธีการเอาด้วยกันคือเลยครับแรกๆก่อนหันไปใช้มาตรา122ของไอ้เทรดแอกปี1974ใช่ไหมครับนะก็คือจะเก็บภาษีคุณอัตรา 10% เนี่ยนะติดต่อกันอีก5 เดือนก็คือ150 วันพอหลังจาก150 วันแล้วกฎหมายมันไม่อนุญาตให้เก็บต่อใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ แล้วเมื่อครบ150 วันแล้วเป็นไงครับใช้กันจะเล่นงานคุณต่อด้วยมาตรา301ใช่ไหมครับอย่างที่กำลังเล่นงานทั่วโลกไปในขณะนี้ใช่ไหมครับนะก็ครับฉะนั้นแล้วนี่ก็คือวิธีการส่งเสริมการค้าการลงทุนของสหรัฐอเมริกาใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับครับแล้วไอ้สิ่งที่นี้อันนี้มันแตกต่างกันที่จีนเขาทำยังไงครับคุณผู้ชมครับเราเปรียบเทียบดูนะครับนะและของใครจะน่าจะได้ผลกว่านะครับนะแต่ระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยมีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกันยังไงครับนะ
0: ครับ
1: จีนเขาประกาศล่าสุดนะครับว่าไปไงครับว่าเขาจะเปิดประเทศระลอกใหญ่ระลอกสำคัญนะครับในการเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศแม้ว่าจะเปิดมามากตั้งแต่ที่ตั้งสุขิงเปิดประเทศจีนนะครับเมื่อ40-50 ปีที่แล้วนะนะครับตั้งแต่หลังปี1979เนี่ยแต่ว่าต่อไปนี้จะเปิดเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่จะเปิดเฉพาะไอ้ภาคการผลิตเป็นหลักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับนะเราก็จะเห็นแหละว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยจะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปนี้นอกจากภาคการผลิตเดิมจะเปิดอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นแรงต่างแล้วเนี่ยก็ยังเปิดอะไรด้วยครับคุณดุลย์ครับนะ
0: เปิดอะไรครับ
1: เขาจะเน้นเปิดเรื่องอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องภาคบริการนะและภาคบริการเขาระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นไงครับว่าจีนจะเปิดเลยครับสถาบันฝึกวิชาชีพให้ต่างชาติเข้ามาทำนะครับแล้วอะไรครับโรงเรียนอาชีวะซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาจีนเนี่ยหวงมากเลยครับไม่ให้ใครเข้ามาทำง่ายๆเลยให้ต่างชาติเข้ามาทำง่ายๆต่อไปนี้ต่างชาติเข้าไปลงทุนโรงเรียนอาชีวะได้นะครับนะครับแล้วขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งมันตั้งยากเย็นแสนเข็ญนะครับต่างชาติทั้งหลายไอ้บรรดาไอ้นี่วีกในสหรัฐอเมริกาก็ดีมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษเคมบริดจ์ฮาวออฟฟอร์ดทั้งหลายจะไปเข้าไปตั้งแคมปัสในอเมริกาในจีนเนี่ยคุณก็ต้องไปร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นไงนะ คุณไม่สามารถเข้าไปตั้งแคมปัสโดยเอกเทศเป็นของคุณเองได้แต่จีนก็บอกเลยว่าต่อไปนี้บรรดามหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องวิศวกรรมศาสตร์เรื่องการเกษตรเรื่องของการแพทย์ทั้งหลายเดี๋ยวคุณเข้ามาตั้งมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับนี่คือ
0: ตั้งเป็นของตัวเองได้เลยนะฮาร์วาร์ดจะไปตั้ง
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับนะ
0: โอ้ครับ
1: เพราะอะไรครับว่าทีรู้แล้วไงว่าต่อไปเนี้ยนะครับคุณจะผลิตบัณฑิตให้มันคิดเป็นอย่างเดียวมันทำให้เป็นไม่ได
0: ้ครับ
1: ตอนนี้มันก็เลยมีคำว่า reverse education ในจีนนะก
0: ็
1: คือการศึกษาย้อนกลับหมายความว่าครับจบจากมหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับรู้ทฤษฎีรู้อะไรอย่างดีแต่ว่าหางานทำไม่ค่อยได้เป็นไงครับคุณก็ต้องกลับมาฝึกวิชาชีพใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเรียนอาชีวะใหม่นะครับหรือว่าต้องมาฝึกวิชาชีพใหม่นะก่อนหน้านี้ถ้าจีนมาเรียนรู้จากปัญญาพิวัตรเดี๋ยวคงไม่ต้อง
0: ไป
1: เร
0: ีย
1: นนะครับ
0: เพราะของทำปัญญาพิวัตรทำ
1: ไป
0: แล้ว
1: เอ็ดูเคชั่นใช่ไหมครับ นะแต่ว่าจีนตอนนี้เขารู้แล้วว่าคิดเป็นอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องทำเป็นด้วยนะครับนะคิดเป็นอันนี้แล้วแต่ก็คือการที่คุณจะคิดเป็นนี่ก็คือการเรียนรู้ทฤษฎีเรียนรู้อะไรต่อทางวิชาการมากๆในห้องเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าจบมาแล้วคุณทำไม่เป็นไงจะได้ทำไม่เป็นไงคุณต้องกลับไปฝึกวิชาชีพใหม่ต้องกลับไปเรียนอาชีวะใหม่อะไรต่างๆใหม่ใช่ไหมครับนะตอนนี้เป็นไงครับจีนบอกว่าจีนทำเองคงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าคนที่จบมาเป็นหนึ่งมันสิบกว่าล้านคนใช่ไหมครับแต่ว่าจบมาอะไรนี่นะครับเป็นไงครับนะต่อไปนี้เป็นไงครับต่อไปนี้ให้ต่างชาติเข้ามาทำได้เต็มที่เลยนะครับนะก็คือนะครับก็คือ vocational training institution นะหรือว่าอะไรครับ vocational college นะก็คือวิทยาลัยอาชีวะหรือว่า high level university specializing in science technology engineering agriculture and medicine นะครับอันนี้คือผมภาคเป็นอังกฤษให้คุณสมยศฟังด้วยเพราะว่าคุณสุดยอดเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยใช่ไหมครับนะเดี๋ยวได้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับเป็นไงฮะแต่ฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาจะเปิดและแค่นั้นไม่พอครับยังไม่ได้เปิดแค่นี้นะฮะเป็นไงครับก็บอกต่อไปนี้ไอ้ภาพการเงินนะครับแต่ไหนแต่ไรมาจีนก็หวงมากเพราะอย่างที่เรารู้แล้วว่าจีนเองเกรงว่าถ้าเปิดภาพการเงินมากและเร็วเกินไปเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการชักศึกเข้าบ้านใช่ไหมฮะเช่นเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้อย่างเต็มที่เป็นไงครับบางประเทศเคยเปิดเงินของตัวเองเต็มที่ไม่กี่วันต่อมามันก็เกิดวิกฤตการณ์ใช่ไหมครับนะเราไปดูไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นนะครับนะนี่คือบทเรียนที่จีนเขาเรียนรู้จากไทยฉะนั้นแล้วเขาก็จะเปิดไอ้ภาคการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับระมัดระวังนะฮะภาคเงินของจีนมันก็เลยค่อนข้างจะเล็กไงฮะนะครับแต่ว่าต่อไปนี้กบฏจีนไม่ได้แล้วจีนจะต้องเปิดภาคการเงินให้ขยายตัวเติบใหญ่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับกบฏต่อไปนี้นะครับนะเขาจะต้องมีนะครับมีเรื่องของการเปิดเสรีของไอ้ตลาดไอ้พวกแม้แต่ derivative นะตลาดซื้อขายอนุพันธ์นี่นะซื้อขายล่วงหน้าทั้งหลายนี่ครับเกี่ยวเรื่องภาคการเงินเนี่ยนะตัวอย่างเช่นอนุพันธ์ว่าด้วยตลาดพันธบัตรอนุพันธ์ว่าด้วยตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายตลาดสินค้าคอมมอดิตี้ทั้งหลายเนี่ยต่อไปนี้เขาจะให้ต่างชาติเข้ามาทำได้ง่ายและคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ผลิตภัณฑ์การเงินหรือว่า financial product ใหม่ๆเหล่านี้นะครับแม้ว่ามันจะมีโทษอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนะแต่ว่าด้านบวกมันก็เยอะไงเพราะมันจะช่วยทำให้ตลาดเนี่ยมันมีเสถียรภาพใช่ไหมนะถ้าคุณบริหารจัดการ

0: ดีของบรรดาประเทศที่มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่ก้าวหน้าที่เป็นที่น่าเชื่อถือทั้งหลายนี่นะนะครับว่าต่อไปเนี่ยพอจีนเขาเล็งเห็นแล้วไงว่าคนพันกว่าล้านของคนของเขาเนี่ยนะครับแล้วยังมีไอ้ชนชั้นกลางที่มีอำนาจซื้อสูงเนี่ยต้องกว่า400ล้านคนใช่ไหมครับนะฉะนั้นแผนแย่ให้คนเหล่านี้นะครับซึ่งไม่สามารถรอรับการรักษาในโรงพยาบาลของจีนซึ่งมันต้องให้บริการคนเป็นพันล้านคนมันก็มีภาระหนักหน่วงมากมายใช่ไหมครับคนเหล่านี้ก็หันเหไปรักษาโรคที่ต่างประเทศไงนะถ้ามีเงินถุงเงินถังใหม่ก็ไปนิวยอร์กไปสหรัฐอเมริกาไปลอนดอนไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะพอวันนี้มันจะมีการแพทย์ที่ทันสมัยใช่ไหมครับถ้าลองลงมาหน่อยก็มาสิงคโปร์นะนะครับมาไทยนะครับนะนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับแต่เราได้บอกจีนก็บอกพอไม่ต้องแล้วคุณเข้ามาตั้งโรงพยาบาลชั้นดีคุณภาพสูงในจีนเองได้เลยนะครับนะเพื่ออะไรครับเพราะรองรับอย่างน้อยรองรับคนกลุ่มนี้ไงแต่ว่าคงรองรับไม่ได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าชนชั้นกลางอย่างเดียวมันต้อง400ล้านคนอัพใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็คงบินมาต่างประเทศล่ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเชื่อมภาคส่วนต่างๆอย่างที่ผมกล่าวถึงนะฮะนี่คือโอกาสอันดีของประเทศไทยซึ่งจะต้องยกระดับตัวเองจากไอ้ production based economy เป็น service based economy เหมือนกันนะว่าเราจะเข้าไปทำร่วมมือกันในเรื่องของภาคบริการของจีนเนี่ยที่นับวันจะเปิดกว้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจีนเองก็ต้องการที่จะกลายเป็น service based economy เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ production based economy อย่างเดียวใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการบ้านข้อใหญ่ที่คนที่รับผิดชอบบริหารประเทศชาติอยู่ต้องไปคิดกันเลยครับว่าไทยกับจีนมันสามารถเชื่อมโยงภาคบริการอะไรได้บ้างระหว่างกันและกันนะที่ทำให้ได้รับประโยชน์นะไทยที่จะเชื่อมโยงภาคการผลิตอย่างเดียวเราให้รถยนต์ EV เขาย้ายฐานเข้ามาเมื่อย้ายฐานเข้ามามากๆนะครับบรรดาซัพพลายเออร์ในเมืองไทยก็ร้องไงกระจองงอแงนะครับพอจีนเองก็ไปใช้ชิ้นส่วนของตัวเองใช่ไหมครับนะครับเอาคนของตัวเองมาทำงานใช่ไหมครับอย่างที่มีการกล่าวหากันอยู่ใช่ไหมครับนะครับก็บอกอย่างนั้นเลยนะครับไอ้ภาคไอ้บริการนี่แหละซึ่งไทยเนี่ยหลายๆเรื่องเก่งมาแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะเรื่องธุรกิจบันเทิงก็ดีนะครับนะแล้วก็อะไรครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาในเชิงพาณิชย์เรื่องของเฮลท์แคร์นะครับเรื่องของเวลเนสนะเรื่องของอะไรตัวไม่อะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นครีเอทีฟอีโคโนมีทั้งหลายเนี่ยคนไทยก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่ไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับนะเป็นไงครับอันเนี้ยคุณต้องไปคิดเลยนะเพราะว่าจีนเขาเปิดกว้างไงแต่แล้วนับไปก็จะเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะกบจีนกบต่อไปเนี้ยนะครับนะโดยไปอย่างยิ่งตั้งแต่แผน15เป็นต้นไปนะเขาก็จะเปิดเลยครับเปิดให้ต่างชาติเข้ามาตั้งอะไรตั้งศูนย์ R&D ภายในประเทศจีนนะอย่างเต็มที่เลยนะครับนะ R&D Center นะครับนะและ R&D Center เนี่ยนะครับก็จะทำทางด้านทุกด้านนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็น Mechanical Technology Bio Technologymedical ที่ทรายทั้งหลายนะครับนะโดยเฉพาะ medical ทรายเนี่ยจะทำได้เยอะนะเพราะว่าฐานมันใหญ่โตโหมหลานใหญ่คนมันต้องพันกว่าล้านคนในประเทศจีนใช่ไหมครับนะและจีนเองก็มีหมอมีระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเพราะว่าส่งเสริมเรื่องนี้มานานมันก็สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อสู่สากลได้ง่ายและมากขึ้นนะและจีนก็เน้นคำว่าอะไรครับเน้นคำว่าการเปิดเสรีที่ใช้กลไกตลาดเป็นตัวอ้างอิงนะครับเป็นนะครับเป็น market based นะครับ investment liberalization นะครับไม่ใช่เป็นนะครับเป็น manipulate หรือว่า force นะครับ investment liberalization นะก็คือไปบังคับผักใสไปใช้กลไกอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยครับให้ชาติอื่นๆเนี่ยจำเป็นต้องตกบันไดพลอยโจรเข้ามาลงทุนในประเทศของคุณใช่ไหมครับนะแต่ว่าของจีนก็บอกเนี่ยคุณมาเลยถ้าเผื่อว่าคุณเห็นว่าการเข้ามาลงทุนในประเทศจีนแล้วเนี่ยคุณได้รับประโยชน์นะครับนะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งผู้รองรับการลงทุนแล้วก็ผู้ที่เข้ามาลงทุนนะครับในภาคส่วนต่างๆแล้วก็เน้นมากเลยนะครับต่อไปเนี่ยแม้แต่ cross border นะครับinformation นะครับหรือว่า data center เนี่ยเขาก็จะปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาทำ
1: ก็ได
0: ้นะครับนะ
1: ถามอาจารย์นิดครับไอ้ work based education นี่ในเมืองจีนมีไหมครับไปค่ายปัญญาวิวัฒน์เนี่ยเขาทำ
0: ไหม
1: คร
0: ับไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีเพราะว่าเขายังระวังเรื่องนี้มากนะครับก็คืออะไรครับการศึกษาก็ทำเรื่องการศึกษาไปนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ถ้าเผื่อจะไปเอานักศึกษาไปฝึกงานอะไรต่างเขาค่อนข้างระมัดระวังนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาผมเชื่อว่าจีนเองคงได้เล็งเห็นแล้วว่าคุณถ้าไม่มี work based education นะครับไม่ว่าเป็นนะครับเป็น work oriented education นะฮะก็คือทำงานแล้วฝึกงานด้วยในขณะเดียวกัน นะในขณะเดียวกันนะคุณไม่ทันการ

0: นะครับคุณไม่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะอะไรครับคุณทำผลิตบัณฑิตแล้วมันคิดเป็นอย่างเดียวมันรู้ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยกว่าคุณไปฝึกงานเนี่ยคุณต้องใช้เวลาอีก2ปีไงต่างชาติที่ไปลงทุนในจีนก็จะบ่นนะครับตอนเนี้ยนะต่างชาติที่ไปลงทุนต่างประเทศต่างๆก็จะบ่นนะครับบอกว่าเนี่ยเขาจะเจอปัญหานี้นะแต่ว่าถ้าไปลงทุนในจีนและจีนเปลี่ยนระบบการศึกษาของเขานะฮะก็คือเป็นเวิร์กเป็นอะไรครับเป็น practice based education เป็น work based education นะครับเรียนนะครับเรียนสอนวิจัยเชื่อมโยงกับภาคปฏิบัตินะมันก็จะทำให้เป็นครับทำให้ลักษณะของการผลิตคนเนี่ยมันสามารถทันเจียมและทันการได้ง่ายขึ้นนะครับได้คนที่ได้อย่างใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: นี่เพราะว่าผมอะไรผมสังเกตน้องที่อยู่เซเว่นหน้าบ้านผมเนี่ยนะฮะก็หน้าหมู่บ้านผมเนี่ยเขาก็หายไปเดี๋ยวกลับมาแล้วเขาก็อุ้ยพัฒนาตัวเองไปบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็ทำงานแล้วก็เรียนด้วยผมก็ถามเขาเหมือนกันนะเขาอ่ะเป็นการ educate ไอ้คนที่ไม่ได้เรียนไปด้วยนะครับอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนเลยนะครับ
1: ไอ้คนที่ไม่ต้องเรียนเนี่ยได้รับรู้ไปด้วยเลยล่ะผมบอกให้รู้
0: เพราะว่ามันเป็นการ
1: สร้าง
0: คนจนนะครับการสร้างคนเนี่ยคนมันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่ไขไปสู่ความสำเร็จของทุกเรื่องนะครับนะฉะนั้นแล้วอย่าว่าแต่คนด้วยกันเลยนะครับหน้าร้านเซเว่นยังมีอะไรมากครับคุณผู้ชมไปแล้วเข้าไปดีนะมีหมานอนอยู่เยอะไหมครับ
1: หมานอนอยู่แล้วหน้าบ้านหนูมีแล้วครับมีฮะมีหมามีร้านก๋วยเตี๋ยวมันมีอยู่แล้วนะ
0: คุณจะรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เซเว่นอีเลฟเว่นเขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายกันเลยครับก็เอามาดามหมาจรจัดทั้งหลายเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยไม่รู้กี่พันตัวนะฮะเลี้ยงจนกระทั่งมันหมดอายุขัยนะฮะนะมีสถานที่เลี้ยงเป็นพันๆตัวเลยนะครับถ้าดูว่าหมาเหล่านั้นถ้าเป็นหมาที่เป็นมิตรนะฮะเป็นหมาที่หมาที่ไม่คู่ขัดต่อคนก็โอเคแต่หมาบางตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะบางตัวมันจะดุใช่ไหมนะดังนั้นเมื่อดุแล้วเป็นไงแทนที่จะไปทำลายไปทำร้ายไปอะไรต่างๆหลายเนี่ยเป็นไงครับกูก็จับไปเลี้ยงต่อไงให้เขามีสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามที่สิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้นะครับนะพอเขาก็มีสิทธิ์มีส่วนเหมือนกันใช่ไหมครับนะนี่คือสิ่งที่ยกตัวอย่างมาเล่าสู่คุณฟังเลยอย่างที่ผมพอมีโอกาสได้รับรู้มาบ้างนะครับนะ
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองแล้วก็รับรู้มากับตัวเองว่ามันเหมือนกับว่าไอ้เรามีคนมีลูกอ่ะแล้วก็ส่งลูกไปเรียนแล้วก็เท่ากับพ่อแม่เนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยเรียนรู้มาจากลูกนะครับเหมือนคนที่อยู่ในต่างประเทศเหมือนกันที่เรียนรู้ภาษาเนี่ยก็เรียนรู้จากลูกค่อนข้างจะเยอะเลยหลายคนนะที่อยู่ในต่างประเทศผมคิดว่าอันนี้เป็นความสำเร็จค่อนข้างจะดีแล้วก็ work with education ที่ปัญญาวิวัฒน์ทำเนี่ยผมคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วก็น่าเป็นบทเรียนที่จีนเองน่าจะเอานำไปใช้นะครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: ครับก็หลายท่านที่ยังไม่ได้ไปเลือกตั้งให้รีบไปเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังมีเวลาแล้วก็ท้องฟ้ายังแจ่มใสอยู่นะครับก็ต้องเชิญชวนนะเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่เรียกว่ามีผลต่อชีวิตของคนในกรุงเทพด้วยกันนะฮะท่านฝั่งที่อยู่กรุงเทพเนี่ยถือว่าแล้วก็มีสกด้วยนะต้องไปเลือกสกด้วยนะฮะก็ถือว่าเราต้องไปใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตยนะที่เรามีโอกาสในการที่จะเลือกนะฮะนะครับอย่าปล่อยอย่าเรียกว่านอนหลับทับสิทธิ์ตรงนี้นะครับถือว่าผมเชิญชวนนะท่านผู้ฟังที่มีเวลานะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับต้องรีบออกไปจากบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาอีกเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะที่จะใช้สิทธิ์ของท่านได้ในเขตคูหาใกล้บ้านท่านนะครับก็เชิญชวนนะครับครับช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังในการเจาะตลาดจีนกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงสวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา 13:00 นที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทมแบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทมจะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทมโดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน 20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา 20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปลือนายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 นเพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 นก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง่าย
11: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
12: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:08ขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก้าวรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภจิตร วิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเทมชอยครับจะต้อนรับนะก็ต้อนรับไป2ตอนแล้วนะแต่อย่างไรก็ลืมก็ตามทีนะอย่าลืมออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สกกันด้วยนะอากาศยังแจ่มใสอยู่นะแดดยังร้อนจ้าอยู่ช่วงนี้นะฮะท่านก็บอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสอากาศแรงนะฮะก็คุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่นะทักทายไปทาง YouTube นะฮะคุณจัสติกนะฮะสเตตัสนะฮะก็สวัสดีมาแล้วเขาพูดว่าจีนให้ต่างชาติไปลงทุนถือหุ้นส่วนในโรงพยาบาลเอกชนได้แล้วก็เขาก็เริ่มแล้วนะฮะก็จีนเองก็เปิดกว้างค่อนข้างจะมากแล้วก็ตอนนี้เรียกว่าอุตสาหกรรมแต่เรียกเป็นอุตสาหกรรมก็ว่าได้นะธุรกิจโรงพยาบาลในเมืองจีนตอนนี้ก็เฟื่องฟูนะคนก็ไปใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับคนจากต่างชาตินะฮะเพราะว่าจีนเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันครบครันนะเพราะว่าจีนเป็นผู้ผลิตและส่งไปยังต่างประเทศทั่วโลกนะทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์นะฮะต่างๆนี่ก็ถือว่าตรงนี้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็ไปรักษาที่เมืองจีนนะเดี๋ยวนี้นะครับจีนเองก็เปิดกว้างรับคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปรักษาเยอะนะก็อย่างที่ทราบนะอย่างคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็ไปรักษาที่เมืองจีนเหมือนกันนะฮะก็นี่ก็เห็นภาพได้ชัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจนะครับก็คือความสำเร็จในเมืองจีนเนี่ยบางทีก็มีโมเดลที่ว่าต่างชาติเข้าไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะอย่างที่อาจารย์สุภพเล่าให้ฟังนะครับแล้วให้เราฟังว่าประวัติของการลงทุนเนี่ยตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะฮะที่เปิดกว้างค่อนข้างจะมากแล้วก็ไปลงทุนนะฮะเรกานอมิกนะเป็นเรียกว่าเป็นซัพพลายไซด์อีโคโนมีที่ตอนนั้นเศรษฐกิจมันแย่ตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์นะสมัยนั้นคือพรรคเดโมแครตนะฮะใช้นโยบายอย่างหนึ่งเข้ามาถึงสมัยของสมัยของเรแกนก็เปลี่ยนนโยบายอย่างนะฮะคือแต่เดิมเนี่ยเดโมแครตให้ความสำคัญกับของประชาชนมองในแง่ของดีมานด์มากกว่าของประชาชนให้ความสำคัญว่าต้องอยู่ดีกินดีมองอะไรก็มองเรื่องของภาษีเน้นเรื่องของเอาเงินภาษีกลับเข้าไปสู่รัฐนะฮะแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นมาบริการประชาชนขณะเดียวกันเนี่ยพอมาถึงเรแกนไม่ใช่เอาอย่างนั้นนะลดภาษีลงนะฮะให้ธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวออกไปได้นะฮะแล้วก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงนะฮะก็เป็นนโยบายที่อาจจะค่อนข้างจะสวนทางกันนะฮะระหว่างเอกอนอมิกกับยุคของเจมี่คาร์เตอร์ก่อนหน้านั้นนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกันโดนัลด์ทรัมป์ก็มาเปลี่ยนอีกเหมือนกันนะซึ่งไม่คนละแนวไม่มีแนวเดียวกับโจไบเดนนะฮะก็เห็นได้ชัดทำไมความสำเร็จของมันมีเนี่ยดิสนีย์บริษัทดิสนีย์ของอเมริกาเนี่ยไปลงทุนในเมืองจีนแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากเราอยากจะเจาะลึกเรื่องของเคล็ดลับความสำเร็จของโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้นะเรียกว่าสร้างไห่ดิสนีย์แลนด์รีสอร์ททำไมถึงประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จเพราะอะไรมาคุยเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จของเขาดีกว่านะครับเราสวัสดีครับทุกท่านประจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับเนี่ยก็หลายคนพอดีก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเรื่องของอาจารย์สมภพพอดีนะฮะที่ว่าจีนเองก็เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็มีบริษัทต่างชาติเนี่ยไปลงทุนในจีนค่อนข้างเยอะแล้วหลายบริษัทประสบความสำเร็จนะอย่างเนี่ยสร้างไห่ดิสนีย์รีสอร์ทเนี่ยสำเร็จได้เพราะอะไรมีอะไรที่เป็นปัจจัยหลักบ้างครับท่านประจิตครับ
1: ครับผมคิดว่ามีอยู่7-8ปัจจัย หลักๆที่สำคัญอันแรกเลยนะที่ต้องชื่นชมนะผมคิดว่าดิสนีย์วอลดิสนีย์เนี่ยตัวหลักของเขาเนี่ยเรียนรู้อาจจะจากความล้มเหลวในอดีตสมัยที่เขาไปลงทุนที่ฝรั่งเศสนะครับพอเขาเข้ามาลงทุนที่จีนครั้งนี้เนี่ยอันหนึ่งก็คือเขาแปลงกลายเป็นท้องถิ่นทำ localization ทำยังไงให้ดิสนีย์เนี่ยนะมีลักษณะมีรูปแบบที่ทำให้คนจีนรู้สึกว่าอันนี้เป็นดิสนีย์ของชาวจีนอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นเขาทำวิจัยศึกษาเยอะเลย นะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดิสนีย์ที่ไหนดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์อะไรต่างๆนะส่วนใหญ่เราจะเห็นรถไฟของดิสนีย์ซึ่งวิ่งช้าๆไม่ค่อยเร็วนะแต่ว่าก็อาจจะมีขบวนตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอยู่ระหว่างทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ไม่มีนะเพราะเขาบอกว่าที่จีนน่ะรถไฟเขาใช้กันทั่วไปหมดแล้วแล้วคนจีนก็ว่ายง่ายนั่งรถไฟที่มันเร็วกว่านั้นเร็วที่สุดในโลกอยู่ถ้าจะถือมานั่งรถไฟแบบดิสนีย์เนี่ยเขาคงจะเบื่อนะหรือสองเราอาจจะทราบดีพวกผีๆสางๆอย่างเงี้ยนะคนจีนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาไม่อยากให้มี
0: นะ
1: เขาก็เลยแนะนำว่าไม่ควรมีไอ้คฤหาสน์ผีสิงหรือไอ้บ้านผีสิงที่เราเห็นตามดิสนีย์แลนด์ต่าง
0: ๆดิสนีย์แลนด์ผมไปในยุโรปไปในฝรั่งเศสไปในที่เนเธอร์แลนด์หรือที่เดนมาร์กเนี่ยก็มีชอบกันมากเลยครับ
1: ครับเพราะเขาบอกไอ้พวกเนี้ยมันไม่สะท้อนวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนจีน
0: อัน
1: นี้เขาก็ไม่ทำวิจัยต่อเขาพบว่าโอ้คนจีนเนี่ยที่ไปเวลาไปเที่ยวสวนสนุกแบบนี้เนี่ยนะเขาไปเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่อาจจะเพราะคนจีนในยุคเดิมอ่ะเอาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ไปกันได้หมดจนถึงรุ่นลูกหลาน
0: ครับ
1: ทีนี้พอไปกลุ่มใหญ่แบบนี้เนี่ยนะว่าอย่างงั้นมันมีหลายเจเนอเรชันในเวลาเดียวกันคนหลายรุ่นหลายวัยในเวลาเดียวกันดังนั้นดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้เขาก็เลยออกแบบเพื่อให้สามารถให้สถานที่จุดต่างๆธีมต่างๆเนี่ยสามารถรองรับคนหลายรุ่นหลายวัยในเวลาเดียวกันได
0: ้
1: พื้นที่อาจจะต้องใหญ่ขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ทานข้าวไปครอบครัวใหญ่คุณก็ต้องมีพื้นที่มีโต๊ะมีอะไรต่างๆนะที่ใหญ่โตนะครับไปที่เมืองจีนก็แน่นอนถ้าบอกว่าเอาตะวันตกอาหารตะวันตกเป็นหลักนะก็อาจจะเหมือนกับไม่ให้เกียรติคนจีนนะแต่คนจีนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการบริโภคอาหารตะวันตกนะถ้าเขาจะต้องไปอยู่หลายๆวันหรือทานหลายๆมื้อดังนั้นอาหารจีนในสร้างไฮรีสอร์ทคิดเป็น 70% ของอาหารที่ขายอยู่ในดิสนีย์รีสอร์ทครับอาหารตะวันตกหรืออาหารอินเตอร์แค่3%เท่านั้นเองเพื่อเอาใจคนจีน
0: คร
1: ับ นะครับเซี่ยงไฮ้ยังมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศอยู่เช่นฤดูร้อนก็ร้อนจัดมากนะ
0: เหมือนฝรั่งเศส
1: มีเวลาเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนสิ่งที่เขาทำก็คือแทนที่จะคือเวลาไปในบางประเทศเนี่ยอากาศดีๆอะไรต่างๆนะที่อากาศมันไม่แปรปรวนแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ที่เซี่ยงไฮ้โอ้โหเวลาร้อนมันร้อนระอุเลยไม่ไหว
0: ร้อน
1: แต่เขาก็มาทำพื้นที่ที่มันปิดมิดชิดครอบคลุมแต่ใหญ่โตนะไม่ให้รู้สึกอึดอัดอยู่ภายในที่ไม่ใช่บอกว่าฝนตกแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้โอ้มาติดแงกอยู่ในห้องเหล่านี้แล้วคนจีนก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ทำพื้นที่ค่อนข้างใหญ่โถงในการรับรองสวนสาธารณะที่เขารับรองโอ้โหใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เป็นต้นแล้วคนไร้สิ่งการหนึ่งที่ผมคิดว่าดิสนีย์รีสอร์ททำประสบความสำเร็จนะคือตัวสินค้าเขาครับ
0: โอ้ครับ
1: เขาจับเทศกาลจีนโดยเฉพาะยิ่งตุ๊จีนนะแบบอย่างเต็มที่เลยมีทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าตามเทศกาลต่างๆของจีนเป็นการเฉพาะนะครับคนจีนเชื่อเรื่องนักกษัตริย์ใช่ไหมราศีต่างๆ
0: ราศีต่าง
1: ๆนะเขาทำไอ้พวกเนี้ยนะเป็นกิมมิคเพื่อให้คนในที่เกิดขึ้นในแต่ละปีหรือจะซื้อไปเป็นของฝากพวกเพื่อนฝูงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆเนี่ยเอาไปเป็นของฝากกันนะเพราะว่าคนจีนก็เหมือนคนไทยได้เวลาไปไหน
0: ต้องของฝาก
1: ซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้านถูกไหมรวมทั้งทำพวกโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ท้องถิ่นนะพอไปจับกับแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยไอ้รสนิยมนะของแบรนด์ที่มันมีคราบใครเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันก็ทำให้ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะถูกกลืนหรือเปลี่ยนตัวเองเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นนะยังไม่นับรวมไปถึงเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วเห็นภาษาจีนกลางพนักงานสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้ localization ของจีนเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ผมว่า เขาเก่งนะก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยเข้าใจนะในเรื่องของจะเรียกว่ารัฐสัมพันธ์เขาจับมือกับรัฐบาลจีนโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลเซี่ยงไฮ้อย่างแน่นแฟนเวลาเรานึกนี่เรานึกว่าโอ้ดิสนีย์แลนด์ไปที่ไหนเนี่ยคงถือหุ้น 100% หรือถือหุ้นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่นะครับดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้ วอลต์ดิสนีย์บริษัทแม่เนี่ยถือหุ้นเพียงแค่ 43% ถามว่าหุ้นส่วนใหญ่มาจากใครมาจากรัฐวิสาหกิจเซนตี้กรุ๊ปในท้องถิ่นครับแสดงว่าเขาให้เกียรติรัฐบาลท้องถิ่นอย่างมากเลยเขาขอแค่ 43% แต่ขอให้มันเป็นเอ็กที่ก้อนที่ใหญ่อะเขาก็จะมองว่าไอ้นี่คุ้มค่าแต่การที่เขาถือหุ้นน้อยนะเขาก็จะเจรจาต่อรองขออะไรบางอย่างที่ไอ้เซนตี้กรุ๊ปที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปช่วยเจรจานะออกหน้าแทนให้เพื่อทำให้การลงทุนเขาถูกลงยกตัวอย่างเช่นสถานที่ได้สถานที่ที่ใหญ่สำหรับการขยายเฟสต่างๆในอนาคตมาเตรียมรองรับนะสถานที่เหล่านี้จะต้องถูกเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานสิ่งโดยความสะดวกยกตัวอย่างเช่นรถไฟใต้ดินนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึง เดี๋ยวอีกไม่นานนะจะมีเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ลงมาจากปักกิ่งแล้วจะมาเชื่อมต่อที่สนามบินผู่ตงคือไอ้สร้างไฮรีสอร์ทเนี่ย มันอยู่แค
0: ่มีอีกเส้นหนึ่งแล้วครับมีอีกเส้นหนึ่งแล้วครับแต่เดิมมันมี
1: กำลังก่อสร้างอยู่จะเสร็จปีหน้าครับ
0: โอ้โหอะไรกันนี
1: ่ไอสนามบินผู่ตงเนี่ยสถานีนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากไอสร้างไฮรีสอร์ทเนี่ยแค่ประมาณสัก10 นาทีรถนั่งรถไฟเองครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าโอ้โหแสดงว่าจากเดิมที่มองว่าโอ้ตลาดเหรอวงกลมแค่3ชั่วโมงเดินทางก็โอ้โหคนหลายร้อยล้านคนแล้วแต่ต่อไปมันจะกลายเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้เลยเพราะเส้นทางรถไฟใหม่เพราะรถไฟความเร็วสูงตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่เราเคยคุยเรื่องแม็กเลฟที่ต่อไปจะกลายเป็น600กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เท่าเครื่องบินแล้ว
1: นะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำคือพอมีรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจเขาก็จะไปคุยแล้วก็ประสานเรื่องแผนการท่องเที่ยวของรัฐบาลเซี่ยงไฮ้แล้วมันก็ทำให้ทิศทางแนวทางการพัฒนานะเหล่านี้เป็นที่รับรู้ก็ทำให้ซี่ยงไฮ้รีสอร์ทเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าโอ้ทิศทางแนวโน้มนะของนโยบายรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ต่อไปจะเป็นยังไงจะทะเยอทะยานไปอีกขนาดไหนนะจะเพราะเขาต้องการเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาวางโพสิชันตัวเองเนี่ยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะจะเป็นเมืองระดับโลก
0: ด้าน
1: เ
0: ลยนะเมืองคร
1: ับ ครับตรงเนี้ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยฮะทำไมเราชวนคุยเรื่องนี้กันนะเดี๋ยวแฟนรายการจะสงสัย
0: สงสัยทำไม
1: เดือนนี้เป็นเดือนครบรอบ10 ปีที่ซี่ยงไฮ้รีสอร์ทลงทุนครับที่เปิด
0: สิบปีพอดีนะ
1: ครบ10 ปีพอดีครบ10ปีมาพร้อมกับการประกาศการขยายการลงทุนเฟสใหม่และมาพร้อมกับจินตนาการอีกมากในอนาคตที่เขาบอกว่าจะมีอย่างไม่ที่สิ้นสุดเพราะตอนนี้ผู้บริหารระดับสูงของ Walt Disney บอกว่าไอ้นี่มันเป็นพิมพ์เขียวระดับโลกเลย
0: คือที่สร้างหาย
1: ไปนะเดิมที่อาจจะเคยล้มเหลวที่อื่นไม่ประสบความสำเร็จที่อื่นมาที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่งทำเงินมากที่สุดของดิสนีย์ในปัจจุบันครับ
0: โอ้โห
1: นะครับประการที่3นะครับซึ่งมันเชื่อมโยงมาพอได้รัฐบาลมาแบ็กอัพปุ๊บเขาได้เรื่องทำเลที่ดีตอนที่เขาเลือกทำเลเนี่ยนะเขาว่าง่ายก็หาทำเลอะไรที่มันใกล้สนามบินนะครับมีแผนในการเชื่อมโยงนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีแม้กระทั่งรถไฟเชื่อม2สนามบินรถไฟความเร็วสูงนะเชื่อม2สนามบินเพราะฉะนั้นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีสนามบินอยู่2สนามบินอันนึงที่สายการบินไทยเราลงเนี่ยคือสนามบินผู่ตงอีกอันนึงที่เป็นสนามบินเก่านะที่เรียกว่าหงเฉียวซึ่งปัจจุบันยกระดับเป็นศูนย์โลจิสติกครบวงจรเนี่ยนะจะอยู่ฝั่งซีกตะวันตกของเซี่ยงไฮ
0: ้
1: ตอนนี้เขาจะทำรถไฟเชื่อม2สนามบินซึ่งเป็นรถไฟใต้ดินที่เร็วที่สุดในโลกครับเท่ากับว่าอะไรใครที่ลงสนามบินไหนต่อไปมาเที่ยวดิสนีย์รีสอร์ทก็ง่ายมากเลย
0: ครับ
1: เพราะมันใกล้มันเหมือนใกล้นะจริงๆแล้วมันห่างกันตั้ง70 โลนะแต่มันวิ่งแป๊บเดียวเพราะรถไฟมันเร็วยิ่งถ้าแบ็คเลฟตัวที่ผมเล่าให้ฟังมาใช้นะโอ้ยถึงตอนนั้นนะผมว่าดิสนีย์ต้องเร่งขยายพื้นที่เลยนะครับ
0: ผมไปนั่งมาแล้วนะไอผมไปนั่งตอนที่เขาทดลองแล้วกี่โลนะฮะที่เข้าไป
1: ครับ ครับผมครับ
0: 370กว่าหรือแต่400ผมไปถึง4ผมวิ่งให้วิ่งได้ถึงตอนนั้นที่ผมได้เนี่ยผมบันทึกไว้น่ะ400
1: ครับตัวที่ท่านสมยศไปลองนั่งน่าจะ430กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 400ครับ
1: แต่วิ่งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มา
0: ที่เซี่ยงไฮ้
1: ครับตัวนั้นน่ะกำลังจะเป็นทางผ่านแล้วครับเพราะอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะเอาตัว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาวิ่งแล้วครับเราต้องหาเวลาไปนั่งกันใหม่แล
0: ้
1: วว
0: ิ่งเร็วเท่าเครื่องบินอ่ะโอ้เครื่องบินเทคออฟ
1: น้องน้องเครื่องบินนะน้องน้องเครื่องบินเลย
0: ครับเครื่องบินตอนเทคออฟครับ
1: ประการที่4ที่สำคัญพอทิศทางแนวทางมันชัดเจนปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดิสนีย์ก็มั่นใจกับการลงทุนพอยิ่งลงทุนขยายนะซีมใหม่ๆขยายเฟซซิ่งใหม่ๆก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาติดอกติดใจมากขึ้นมาแล้วตัวนะมาปีนี้เสร็จปีหน้าก็มาใหม่ได้เพราะ
0: มีอะไรใหม่เลย
1: มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นความสนุกจินตนาการความบันเทิงมันไม่สิ้นสุด
0: ผมไปในยุโรปแล้วอะไรเนี่ยมันซ้ำอ่ะบางทีอ่ะไปแล้วก็เหมือนเดิม
1: โอ้ตอนนี้อย่างในฝรั่งเศสเนี่ยที่เป็นความล้มเหลวนะ
0: เหมือนเดิมอ่ะ
1: ดีที่แหละเพราะว่าคนในยุโรปเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสวนสนุกเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: นะเขาไม่ได้มองว่านะเขามองเขาใส่ใจกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องต่างๆมากกว่านะเขาก็อยากจะไปพวกพิพิธภัณฑ์ไปพวกอะไรต่างๆนะไอ้สวนสนุกเหล่านี้เป็นเรื่องรองสำหรับเขาแต่ปรากฏว่าดิสนีย์ลงทุนจากเฟสแรกๆเหรอทีมเรื่องมาเวลนะ2ปีต่อมามี Toy Story นะอีกสัก 4-5 ปีต่อมามี Zootopia เมื่อปีที่แล้ว Spider-Man อะไรเงี้ยก็ถ้ากับว่าไปทีไรก็มีของใหม่อยู่เรื่อย
0: ๆ
1: นะอันนี้ก็ทำให้เกิดกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ที่คนจีนถูกจริตคนจีนมากผมคิดว่าเป็นเพราะการที่เขาสร้างระบบนิเวศด้านดิจิตอลที่มันสอดรับกับความต้องการของคนจีนคือคนจีนเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือจะซื้อตั๋วนะก็ซื้อจากโทรศัพท์มือถือจะถ้าบอกว่าต้องให้พกตั๋วแล้วตั๋วไปสแกนไปนู่นเขาบอกไม่เอาทำไมตั๋วมันจะมาอยู่ที่โทรศัพท์มือถือได
0: ้หรือไม่ได้โอ้ขนาดนั้นแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: เวลาจะเดินผ่านก็เอาแค่
0: แต่
1: ไอ้ส่วนเนี้ยมาสแกนนะแล้วก็เดินผ่าน
0: ไปนี่เป็นการเปลี่ยนความคิดเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนจีนเนี่ยเขาบอกเอ้ยฉันไม่เอาแล้วกระดาษฉันก็ไม่อยากได้นะตั๋วแป้นกระดาษ
1: สมัย
0: เดี๋ยวก็ต้องสแกนแล้วโอ้มันคือตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยคือผมไปขึ้นรถไปเห็นคนจองรถไฟให้ผมนะเขาจิ้มมาที่สถานีบอกเฮ้ยมันแน่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปถึงแล้วไม่มีแล้วทำไงอะ
1: เดี๋ยว
0: ไปก็ไม่มีอะไรพลาดเลยเขาไปอยู่ที่ร้านเล็กๆอยู่ข้างทางนะฮะผมไม่จองอ่ะร้านเล็กๆข้างทางเป็นตึกแถวดูซอมซ่าผมว่าไม่น่าจะถือหรอกแล้วผมก็ยังบ่นกับเขาว่าคุณจะให้พาผมไปได้หรอผมจะไปไกลด้วยพาผมตกรถไฟพอไปถึงเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ้โหผมทึ่งเลยนะ
1: ก็จะพูดถึงตั๋วพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี
0: ้ตั
1: ๋วรถไฟเนี่ยนะของจีนเนี่ยนะไม่มีปริ้นออกมาแล้วนะ
0: โอ้ครับ
1: เขารักโลกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ดิสนีย์แลนด์ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นตั๋วก็ไม่ต้องพิมพ
0: ์
1: คือสมัยก่อนเราเข้าไอ้พวกนี้เรายังเก็บ
0: ตั๋ว
1: ไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหม
0: ผมยังมีอยู่เลย
1: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วฮะ
0: โอ้
1: เท่ากับการว่าเขาก็รักโลกเหมือนกันก็เป็นโพสิชันใหม
0: ่
1: นะที่ธุรกิจนะในต่างชาติหรือที่อยู่ในเมืองจีนพยายามแสดงตัวเองนะจ่ายเงินด้วยระบบจะเรียกว่า e-payment อันนี้ก็เรื่องปกตินะในเมืองจีนเนี่ย Alipay WeChat Pay QR code อะไรต่างๆสแกนด้วยใบหน้ามันต้องเป็นเรื่องปกติสั่งอาหารผ่านมือถือนะไอ้นี่มันกลายเป็นของขนาดคุณอยู่ในดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วคุณจะสั่งอาหารคุณยังสั่งผ่านออนไลน์แล้วคุณเดิน
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปในร้านอาหารไม่มีเมนูให้แล้ว
1: ใช่ครับคุณสแกนแล้วคุณดูจากโทรศัพท์
0: สแกนเดียวก็ดูโทรศัพท์ของตัวเองราคาอะไรเท่าไหร่อยู่นั้นคุณรวมเสร็จแล้วคุณไปเดี๋ยวเขาก็มาส่งให้คุณเลยจ่ายเงินเสร็จคุณนั่งเฉย
1: ๆ
0: ไปขนาดนั้นแล้วไปไกลขนาดนั้นแล้วผมไม่ยังไม่ได้เจอนะยังไม่เคยเจอตอนแบบนี้นะต้องไปจิต
1: ไปรอบหน้าส่วนยศเจอแน่ครับเพราะว่าการเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับที่เมืองจีนนะครับประการที่6เรื่องกลยุทธ์ในการขายสินค้าเขาผมคิดว่าคนจีนเนี่ยพอเขาคลั่งไคล้เขาสร้างความดื่มด่ำ จากประสบการณ์จากแรงต่างได้ปุ๊บนะโอ้โหคนจีนนี่จับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องปกตินะการเดินเข้าไปในดิสนีย์แลนด์แล้วเห็นดิสนีย์รีสอร์ทนะแล้วเห็นคนเนี่ยใส่ที่คาดผมที่เป็นหัวมิกกี้มงมิกกี้เมาส์อะไรต่างๆนะ
0: เป็นหุ่นอะไรต่างๆนะครับ
1: แล้วเขาชอบทำอะไรด้วยชอบทำพวกรุ่นลิมิเต็ดนะของแบบนี้ยิ่งกระตุ้นการซื้อเพราะคนจีนเนี่ยอยากแตกต่างจากคนอื่นนะถ้าเหมือนคนอื่นไม่เอานะโอ้อันนี้ลิมิเต็ดซื้อแล้วรีบซื้อด้วยกลายเป็นเพราะว่ายิ่งกระตุ้นการขายนะ
0: คล้ายคนญี่ปุ่นเลยน่ะลักษณะนิสัยคล้ายๆคนญี่ปุ่นเลยแหละคนญี่ปุ่นเมื่อก่อนเนี้ยไปในยุโรปไปเจอคนญี่ปุ่นย่างซื้ออุ้ยแบบเดียวกันแล้วซื้อคนนึงซื้อหมดเลยซื้อทั้งทันรถเลยอ่ะ
1: ผลปรากฏว่าอะไรไหมฮะณขณะนี้เนี่ยดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยทำรายได้นะจากการขายสินค้าและอาหารที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสูงที่สุดในบรรดาดิสนีย์ทั่วโลก
0: โอ้โห
1: คิดเป็นประมาณ 60% ของรายได้ของดิสนีย์ไม่ใช่บัตรผ่านประตูนะ
0: ไม่ใช่บัตรเพราะเป็น
1: การขายสินค้าและอาหารเขาคือกลายว่าคนเข้าไปเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้านะซื้ออาหารบริโภ
0: ค
1: สร้างรายได้ 60% ให้กับดิสนีย์รีสอร์ทในปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบตอนนี้อันหนึ่งที่สำคัญสังเกตไหมเราเนี่ยไม่ได้ใช้ผมไม่ค่อยได้ใช้คำว่าสวนสนุกเราใช้คำว่ารีสอร์ทนะ
0: เนี่ยทำไมผมทำไมจะใช้คำว่ารีสอร์ท
1: เขาบอกว่ามันไม่เพียงแต่ขายความตื่นเต้นนะสร้างไฮรีสอร์ทเนี่ยขายประสบการณ์ทางอารมณ์ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ทางวัฒนธรรมที่มันผูกพันกับผู้บริโภคที่เข้าไปสัมผัสยกตัวอย่างเช่นปราสาทดิสนีย์นะนะไอ้ปราสาทหลักของเขาแหละที่อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเนี่ยนะไอ้ปราสาทดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: โอ
1: ้คือใหญ่กว่าดิสนีย์ที่อื่นนะร้านอาหารที่อยู่ในนั้นเขาจะต้องมีธีมนะธีมนี้เป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรหรือเป็นToy Story ตัวคือเขาบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยชื่นชอบ IP ต่างๆเหล่านี้ที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาคุณชอบแบบไหนคุณไปกินร้านนั้นแล้วคุณก็ดื่มด่ำเหมือนคุณได้ทานอาหารแล้วก็ได้มองได้พูดคุยนะกับ IP ที่คุณรัก
0: คร
1: ับ นะครับมีปฏิสัมพันธ์เผื่ออาจจะมีมิกกี้เมาส์มีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่ชอบเดินมาทักทายมีปฏิสัมพันธ์แค่นั้นคุณถ่ายรูปด้วยคนก็หลงรักแล้วคนก็ใช้เป็นลาในการทานอาหารในการอะไรอะดื่มด่ำกับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแม้กระทั่งสวนสาธารณะในนั้นเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มันใหญ่และอย่างที่ผมเรียนไปอะเขามีหลายเจนใช่ไหมคนแต่ละวัยแต่ละเพศบางทีก็อาจจะต้องการมุมถ่ายภาพมุมพักผ่อนที่แตกต่างกันเขาก็ทำสวนเหล่านี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมุมที่แตกต่างกันเพื่อให้คนเนี่ยออกไปสัมผัสความหลากหลายต่างๆเหล่านี้โดยคำนึงถึงเรื่องของสุนทรียศาสตร์และห่วงจุ้ยครับ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยนะ
1: เห็นไหมเขาละเอียดมากเลยคือเราจะบอกว่านี่คือบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนแต่ทีแล้วลึกลงไปโอ้บริษัทพวกนี้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากเลยครับแล้วสุดท้ายที่ทำไมผู้คนไปกันเยอะผมคิดว่าการเติบโตของคนชั้นกลางของจีนในช่วงหลังเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยมีจริตอะไรที่สอดรับกับสร้างไฮรีสอร์ทวัฒนธรรมนะหรือประสบการณ์ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ความผูกพันทางอารมณ์และวัฒนธรรมเหล่านี้นะก็เลยทำให้ระเบิดเถิดเทิงครับตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ผมเช็คเนี่ยตอนนี้กำลังก่อสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก2แห่งและกำลังจะขยายเฟซซิ่งไปยังธีมใหม่ๆให้เกิดขึ้นว่าง่ายผมไม่รู้ว่ากำไรมากน้อยขนาดไหนนะในส่วนเพราะก็ถือหุ้นแค่ 43% แต่ผมคิดว่าเขาพึงพอใจอย่างมากและพร้อมจะขยายการลงทุนอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับเครื่องยืนยันว่าดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วไอ้ปัจจัยที่เราคุยกันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเคล็ดลับความสำเร็จครับ
0: ก็ครบรอบ10ปีพอดีนะฮะวันที่16มิถุนา2016มาถึงเนี่ยก็มิถุนา 2026แล้ว20ปีเท่านั้นเองสร้างดิสนีย์แลนด์สร้างหายประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากนะครับวันที่เนี่ยบริษัทวอลต์ดิสนีย์ประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะนำมาใช้แล้วปรับปรุงเอามาอะแดปต์มาเปลี่ยนแปลงสำหรับคนไทยเรานะฮะหรือนักธุรกิจไทยเรานะฮะที่ฟังรายการนี้อยู่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดทำการต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:36ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมเด็จเทพไปครับต้องแจ้งเตือนอีกท่านผู้ฟังอีกอย่าเพิ่งเบื่อนะใครฟังแล้วเรื่องออกไปเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเน้นย้ำจริงๆนะครับว่าแหมในระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยฮะการเลือกตั้งนี้มีความสำคัญที่สุดนะครับก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งรีบไปใช้สิทธิ์ของท่านนะเหลือเวลาอีกชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะหมดเวลาแล้วนะฮะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านนะครับ4ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตยของท่านนะครับเดี๋ยวไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวมีขาดสิทธิ์ด้วยนะผมคิดว่ามันไม่แน่ใจว่าเรื่องของเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะจะมีผลกับการที่จะขาดสิทธิ์ของการเลือกตั้งใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ปกติถ้าเพื่อไม่ได้ไปลงเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันจะมีผลนะฮะว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งนะเผื่อจะมาเป็นสมาชิกสกอะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็อย่าลืมนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับบริหารราชการในพื้นที่เป็นเขตการปกครองพิเศษนะฮะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราก็ต้องให้ความสำคัญกันนะฮะดังนั้นวิทยุ FM 96.5 ขึ้นความคิดขอเชิญชวนท่านฟังทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์นะครับที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับหลายท่านก็ติดตามทาง Facebook Live นะฮะก็ทาง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์มาให้ก็ได้เยอะเลยนะครับทางกสมทก็รับไปนะฮะมีกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์มาเยอะเลยนะต้องขอขอบพระคุณนะฮะที่นะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับทางก็หลายท่านก็เป็นแฟนประจำนะฮะก็ดูทาง YouTube เนี่ยนะฮะตอนที่ดูเป็นสื่อออนไลน์ที่ดูว่าคนติดตามค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายคนก็ใช้สื่อเขาทักกันเยอะนะปัจจุบันเนี้ยอย่างผมก็ใช้ตลอดนะฮะบางคนก็อย่างเรื่องของผมก็ว่างๆก็ทำเล่นFacebook นะฮะ Facebook ก็ให้ข้อมูลต่างๆนะมากมายนะคนก็บางคนก็ไม่กดไลค์แต่เขาก็วิวนะเขาก็ดูเฉยๆดูผ่านๆนะแต่ก็ไอ้เทรดเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคนก็จะไปเข้าดูที่นั่นก็หลายแสนนะฮะ 3-4 แสนคนนะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศครั้งหนึ่งเขาก็ชอบกันก็โอเคนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการแชร์ความรู้กันนะฮะให้ท่านผู้ฟังได้รู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาคุยกันต่อครับกับในการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับก็เรามีเรื่องที่เราจะพบเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยมีเด็กที่มีพรสวรรค์นะมากมายเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเรานะในต่างประเทศเนี่ยเด็กที่มีคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยผมเจอมาหลายคนนะในชีวิตจริงผมจะเอาจริงผมเจอแต่คนที่เก่งๆไอ้ตัวผมเนี่ยไม่เก่งหรอกสอบได้ทุนแบงค์ได้อะไรแต่ไม่เก่งหรอกแต่ผมอยู่กับคนที่เก่งๆมากนะคนที่เขาโอ้ไบรท์จริงๆอ่ะสมัยก่อนเรียกไบรท์นะคนไบรท์คนที่เก่งเนี่ยเออและไอ้การที่จะค้นหาคนเก่งเนี่ยนะทางฮ่องกงเขาก็มีหน่วยงานของเขานะมีในการที่ค้นหาคนนะ HKAEG นะฮะ HKH นะเขามีวิธียังไงในการค้นหาพรสวรรค์จากเด็กในฮ่องกงมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดร.ภัยจิตครับ
1: ครับเรื่องคนนี่เรื่องคนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ครับ
1: ในหลักการก่อนผมคิดว่าบ้านเราก็ดีนะอาจจะต้องเริ่มคิดตั้งหลักเรื่องพวกนี้ดีๆคือในบริบทของระบบเศรษฐกิจโลกที่มันเสรีแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดเลยหรือรัฐบาลเราจะต้องคิดเลยเอ๊ะทำยังไงนะว่าปัจจัยการผลิตทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในโลกเราต้องคิดว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเนี่ยคือของเราเพราะเราสามารถถ้าเราสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นและดึงทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ได้เราก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยเรื่องคนก็เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีคุณภาพสูงอย่างเด็กพรสวรรค์หรืออะไรก็ตามที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ฮ่องกงเนี่ยเราก็เห็นเลยว่า ในช่วงหลายปีหลังเนี่ยเขาเตรียมตัวคือเราก็รู้ว่าเขาเคยประสบปัญหาในเรื่องของข้อขัดแย้งทางการเมืองนู่นนี่จนกระทั่งเขาชะลอไปช่วงหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มพลิกฟื้นสถานการณ์ขึ้นมาใหม่แล้วแผน15ของจีนเนี่ยก็ระบุอย่างชัดเจนถึงแนวทางการพัฒนาฮ่องกงที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะไปเรื่องนวัตกรรมมากขึ้นจะไปเรื่องการเงินสมัยใหม่มากขึ้นนู่นนี่รวมทั้งบอกจะทำเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นได้เรื่องคนสำคัญนะครับเรื่องการพัฒนาคนหรือหาคนที่เก่งๆเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญแต่ฮ่องกงเนี่ยเขาต้องบอกว่าเผชิญกับปัญหาสองเด้งปัญหาด้านหนึ่งคือตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะก็กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นแถมคนไม่ค่อยพอใจสถานการณ์การเมืองอย่างง้นอย่างนี้นะการเข้าไปรุกคืบหรือมีเรียกว่ากำกับดูแลของรัฐบาลจีนกลางที่ฮ่องกงก็ทำให้คนบางส่วนนะไม่อยากอยู่โยกย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ประเทศอื่นอยู่เมืองอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนอกจากความต้องการก็เยอะไอ้ส่วนซัพพลายมันก็หายไปนะนี่ฮ่องกงเขามองว่าเฮ้ยถ้าขืนเป็นอย่างนี้เนี่ยอันแรกคนน้อย GDP มันก็จะน้อยแล้วก็อาจจะทำให้การลงทุนการจ้างงานและอื่นๆนะโครงการต่างๆ Northern Metropolis อะไรต่างๆที่เขาคิดที่เขาสร้างขึ้นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือสำเร็จช้าลงดังนั้นเขาถึงขนาดออกแบบและกำหนดออกไปเป็นมาตรการเลยว่าจากนี้ไปนะฮ่องกงจะต้องใช้จุดเด่นที่ตัวเองมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นการมีระบบกฎหมายระบบการเงินนะระบบการศึกษาอะไรต่างๆคือฮ่องกงนี่ร้อยลำดับแรกนี่ฮ่องกงเขามี5สถาบันการศึกษาชั้นนำนะระดับโลกให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บอกจุดเด่นของเขาอีกอันหนึ่งคือเขาเนี่ยเป็นช่องทางในการเข้าจีนแผ่นดินใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นช่องทางให้จีนแผ่นดินใหญ่จะออกไปสู่โลกภายนอกเขาก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยต้องใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นแต่การจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องพัฒนาคนตอนนี้ประคุณของเขาน้อยเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาก็พยายามไปดึงเอาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ทั่วโลกเข้ามาอยู่ในฮ่องกงแต่ขอให้เป็นทรัพยากรที่เหมาะสมสอดคล้องว่ายง่ายมีคุณภาพดีเขาก็เลยออกมาตรการมาเต็มไปหมดเลยฮะผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มพวกว่ายง่ายพวกกลุ่มหัวกะทินะคนที่เขาพยายามจะดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงเป็น global talent นะเป็นเด็กพรสวรรค์ระดับโลกให้เข้ามาเช่นเขาทำแคมเปญอันหนึ่งนะเขาเรียก top talent pass scheme ไอ้เนี้ยนะได้รับความสนใจมากที่สุดเลยจากบุคลากรทั่วโลกเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรมาเมื่อไหร่ก็ตามคุณสำเร็จการศึกษาจาก100ระดับแรกของมหาลัยชั้นนำของโลกคุณเข้ามาได้เข้ามาฮ่องกงได้2คุณเป็นคนที่มีรายได้สูงหรือ3คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พิเศษถ้าคุณเข้าข่าย1ใน3นี้คุณสามารถเข้ามาในฮ่องกงได้โดยไม่ต้องรอสัญญาจ้างคุณเข้ามาก่อนนึกออกไหมฮะมาก่อนแล้วคุณก็มาหางานที่หลังวีซ่านะคุณเข้ามาแล้วคุณได้วีซ่าเลยสามารถทำงานได้โดยอายุสัญญาอายุวีซ่าสูงสุดถึง3ปีส่วนใหญ่วีซ่าเราจะเห็นแค่ปีต่อปี
0: ครับ
1: นะหรืออย่างเก่งเต็มที่ก็2ปีแต่ฮ่องกงให้สูงสุดถึง3ปีแล้วคุณไม่ต้องมาคนเดียวคุณพาครอบครัวพาลูกมาด้วยเพราะคุณมีตังคุณเป็นคนเก่งผมอยากได้อยู่แล้วงั้นคุณจะมาคนเดียวแล้วครอบครัวคุณไม่มาคุณคงอยู่กับเราไม่นานเราอยากให้คุณอยู่กับเรานานๆงั้นคุณพาคู่สมรสมาเลยพาลูกหลานของคุณมาเลยถ้าคุณมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับเมื่อครบ7ปีคุณสามารถขอเขาเรียกว่าเป็นถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็น permanent residential visa ได้เลย
0: ครับ
1: ลักษณะแบบเนี้ยก็ทำให้ไว้ง่ายคนเก่งๆทั่วโลกให้ความสนใจบอกเฮ้ยน่าสนใจนะมาอยู่ฮ่องกงนะการทวีตระบบภาษีนู่นนี่ต่างก็ดีนะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีเข้าออกง่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นระบบ QMAS นะเป็น Quality Migrant Admission Scheme คือคุณต้องมาขึ้นทะเบียนมาลงทะเบียนและต้องได้รับการประเมินคะแนนเช่นระดับการศึกษาคุณอยู่ตรงไหนประสบการณ์ทำงานคุณเป็นยังไงความสามารถด้านภาษาคุณอยู่ระดับไหนแล้วนะครับคุณมีผลงานไหมในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณมีศักยภาพในการที่จะสร้างคุณประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจของฮ่องกงหรือเปล่าถ้ามีนะคุณเข้ามาเขาก็จะประเมินคะแนนให้คุณแล้วว่าคุณผ่านเกณฑ์คะแนนคุณก็สามารถเข้ามาทำงานนะในฮ่องกงได้ซึ่งระบบนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับผู้เชี่ยวชาญในเฉพาะด้านเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยหรือหนึ่งในสาขาอาชีพที่อุตสาหกรรมที่ฮ่องกงให้ความสนใจก็เช่นด้าน AI นะด้านหุ่นยนต์ด้านต่างๆทุนเก่งพวกนี้คุณเข้ามาแม้กระทั่งผู้บริหารถ้าคุณผ่านงานการเป็นผู้บริหารบริษัทข้ามชาตินะระดับโลกสมมติคุณก็จะได้คะแนนสูงในเรื่องเหล่านี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสาขาขาดแคลนครับเขาจะมีการขึ้นบัญชีรายชื่อเขาเรียกว่า talent list นะก็คือเป็นรายชื่อคนพรสวรรค์นะแต่ในบัญชีรายชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมมากแต่เป็นสาขาขาดแคลนที่ฮ่องกงมุ่งพัฒนาเช่นเมื่อกี้ผมเรียนว่าเรื่อง AI นะเรื่อง data science เรื่องวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลนะด้านการเงินอย่างเช่นเขาอยากจะสร้างสตาร์ทอัพด้านการเงินก็พวกฟินเทคใช่ไหมพวกกรีนไฟแนนซ์อย่างนี้เป็นต้นหรือไบโอเทคไบโอเทคฮ่องกงก็ใช้ความสนใจมากขึ้นฮ่องกงเก่งเรื่องโลจิสติกไหมอ้าวด้านพาณิชย์นาวีด้านการบินหรือที่ปรึกษากฎหมายรวมทั้งพวก ESG ต่างๆนะที่เป็นอะไรอ่ะดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ยินดีเปิดกว้างในการรองรับไล่ไปจนถึงกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพวกนี้เฉพาะเจาะจงเลยคือลงไปเรื่องเทคโดยเฉพาะกลุ่มนี้ก็จะพวกอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่อง AI โรบอติกเงี้ยต้นหุ่นยนต์พวกนี้นะ
0: คร
1: ับ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฮ่องกงก็อยากได้ครับเซมิคอนดักเตอร์ฮ่องกงก็จะสู้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้คนเก่งๆเข้าไปเนี่ยพื้นฐานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเติบโตขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเทคทาเลนต
0: ์มีเทคทาเลนต์นะ
1: แต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกหัวกะทิตรงนี้นะเขาตั้งชื่อออกมาแล้วเป็นภาษาไทยเนี่ยน่ารักมาก IANG ครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านว่ากลุ่มเอียง
0: กลุ่มเอียงนะ
1: กลุ่มเอียงนี่คือกลุ่มที่บัณฑิตที่จบการศึกษาในสถาบันการศึกษาของฮ่องกงคือว่าง่ายนักศึกษาต่างชาติคุณมาใช้ชีวิตเรียนจบปุ๊บเขาไม่อยากสูญเสียคนเหล่านั้นเขาบอกว่าคน

0: ลุ่มเด็กพรสวรรค์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้แยกออกมาเลยนะกลุ่มเด็กพรสวรรค์เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็น gift youth หรือเป็น gift child gift children กลุ่มเนี้ยฮ่องกงมีแนวคิดอย่างนี้ครับเฮ้ hey, จะแข่งดึงคนนะต้องแข่งกันตั้งแต่ตอนเขาเด็กเลยถ้าเด็กเขามาอยู่ได้ตอนวัยเด็กเขามาเรียนได้เหมือนกับว่าเขาจะกลืนคนเหล่านั้นเป็นชาวฮ่องกงไปโดยปริยาย
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นดึงตั้งแต่ตอนวัยเด็กเลยเขาถึงบอกว่าตอนเมื่อกี้เนี่ยไอ้กลุ่มหัวกะทิเนี่ยพ่อแม่มาใช่ไหมไม่เป็นไรเอาลูกมาด้วยไอ้ลูกเหล่านี้แหละนะคือกลุ่มที่จะมากลายอาจจะกลายเป็นเด็กพรสวรรค์สำหรับฮ่องกงก็ได้ว่าถ้าพ่อแม่เก่งบางทีพื้นฐานลูกก็จะดี
1: ครับ
0: ตามไอ้องค์กรเมื่อกี้ทางคุณสุพยศเกิดไปเดอ SKAGE เนี่ยนะไอ้ฮ่องกงเอชเนี่ยนะเขาก็จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการรีคูทและการพัฒนาการบ่มเพาะเด็กอัจฉริยะในฮ่องกงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับสองระดับนะระดับแรกคือเด็กขอโทษนะคนผู้เชี่ยวชาญคนที่เป็นอัจฉริยะคนเก่งๆแต่กลุ่มสองเนี่ยคือพวกเด็กพรสวรรค
1: ์ครับ
0: เขาถึงขนาดตั้งกองทุนนะเพื่อจะพัฒนาเด็กต่างๆเหล่านี้เช่นไปแข่งค่ายโอลิมปิกไปแข่งอะไรนะโอลิมปิกวิชาการอะไรต่างๆอย่างที่เด็กบ้านเราไปหรือการแข่งขันนานาชาติ
1: ครับ
0: ฮ่องกงส่งเด็กเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กฮ่องกงนะเด็กชาติอื่นก็ได้ที่มาเรียนหนังสืออยู่ในฮ่องกง
1: ครับ
0: ทำโปรแกรมการพัฒนาบ่มเพาะเด็กต่างๆเหล่านี้ให้สูงขึ้นเช่นมีคนที่จะปรับทัศนคติเป็นโค้ชชิ่งนะหรือแม้กระทั่งการฝึกงานการวิจัยเพื่อเด็กเหล่านี้แข่งกล้ามากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการสนับสนุนการแข่งขันระดับโลกพวกโอลิมปิกฟิสิกส์คณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะที่เราเห็นเนี่ยโคดดิ้งนะครับเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอะไรต่างๆไอ้ที่แข่งอะไรนะหุ่นยนต์ไปวิ่งเป็นรถเป็นอะไรต่างๆเป็นฮ่องกงก็เป็นชาติหนึ่งที่ส่งทีมนักแข่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสุดท้ายกันหนึ่งที่สำคัญนะหุ่นยนต
1: ์
0: นิดเดียวคือเขาเนี่ยจัดระเบียบการศึกษาด้านสเต็มของฮ่องกงใหม่เลยเขาเอาสเต็มเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมแล้วครับตอนนี
1: ้
0: ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าที่จีนเนี่ยเริ่มทดลองของเด็กอนุบาลสายวิทย์แต่อันนั้นเป็นแค่โรงเรียนเดียวที่ทดลองแต่ที่ฮ่องกงตอนนี้เอาสเต็มเข้าไปอยู่นะตั้งแต่ระดับประถมเลยคือคุณจะไปสายนี้คุณเรียนตั้งแต่อันนี้เลยเหมือนกับเลือกสายวิทย์ตั้งแต่ตอนเด็กนะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนความพยายามในการดึงคนผู้เชี่ยวชาญคนเก่งๆหัวกะทิและสร้างเด็กพรสวรรค์ค้นหาเด็กพรสวรรค์แล้วก็พัฒนาเด็กต่างๆเหล่านี้ของฮ่องกงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ
1: โอ้นี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์แล้วจริงๆนะเนี่ยฮ่องกงเองก็คือก็มีคนอยู่นะคนฮ่องกงก็กำลังเยอะ
0: ครับ
1: คนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนไม่จำเป็นต้องเป็นฮ่องกงจากประเทศไหนก็ได้เขาสามารถเข้าไปในฮ่องกงได้เลยฮ่องกงเปิดกว้างอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับท่านประจิต
0: จะต้องเข้าข่ายกลุ่มแรกที่ผมเรียนไปคือเป็นคนที่เก่งเป็นพรสวรรค์แล้วก็ไม่ใช่เข้าเฉพาะตัวนะคุณเข้ามาได้ทั้งครอบครัวคือขอให้คุณมีเข้าข่ายเป็นท็อปทาเลนต์ของเขาเป็นหัวกะทิของเขาคุณเข้ามาแล้วคุณก็เอาครอบครัวเข้ามาได้กลุ่มนี้ได้รับความสำคัญสูงสุดเลยแล้วก็ได้รับความนิยมนะในเวทีโลกมากนะเราเวลาเจอนักวิชาการเจอผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆต่างเนี่ยเขาจะพูดถึงโปรแกรมเนี่ยเขาเรียก Top Talent Pass Scheme นะ TTPS ของฮ่องกงเพราะคนอยากเข้ามาเพราะว่าไม่ง่ายคุณแค่ครบคุณสมบัติปุ๊บคุณเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องมีวีซ่าก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วเข้าไปแล้วคุณค่อยไปหาวีซ่าทำงานซึ่งเขาก็ให้ถึงสูงสุดถึง3ปี
1: โ
0: อ้อีกหนึ่งที่สำคัญนะผมขยายความตรงนี้คือถ้าเราติดตามฮ่องกงเนี่ยเราจะทราบว่าฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของ Greater Bay Area ถูกไหมซึ่งแม้ว่าเซินเจิ้นจะเป็นศูนย์กลางของ Greater Bay Area ก็ตามไอ้กลุ่มเมืองนี้เนี่ยแต่ฮ่องกงเนี่ยกำลังมีบทบาทสำคัญเพราะว่า

0: ฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะระหว่างระบบด้านกฎหมายการเงินการศึกษาที่เป็นสากลที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยคือได้สองขาในเวลาเดียวกัน
1: คร
0: ับ นะถ้าใครจะไปเรียนหนังสือในเมืองจีนบางทีได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ความเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลในบางมิติก็อาจจะขาดหายไปเหมือนฮ่องกงก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นจุดเด่นของเราเราต้องไฮไลท์ว่าคนเข้ามาแล้วเนี่ยสะดวกรวมทั้งแน่นอนอะโลจิสติกในฮ่องกงก็สะดวกอยู่แล้วนะจะบินเข้าออกจะอะไรต่างๆนะไอ้เหล่านี้เป็นจุดเด่นที่ทำให้เขาสามารถรีคูทคนเขาผ่านมาถึงวันนี้ผ่านมา3ปีเนี่ยเขารับใบสมัครมาหลายแสนใบนะครับแล้วเขาก็อนุมัติไปประมาณ 50% ตัวเลขกลมๆนะ 50%
1: ก็ประมาณแสนกว่าแล้วนะฮะ
0: ครับที่ผ่านการอนุมัติแสดงว่าเขาก็ได้คนหัวกะทิเข้าไปในประเทศเขาเขาตรวจเข้าไปในฮ่องกงนะในพื้นที่เศรษฐกิจเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เขาต้องการครับ
1: เพราะจริงๆแล้วฮ่องกงก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินคือง่ายฮ่องกงเนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างนะมันมีความสุขอะถ้าอยู่ฮ่องกงอะถ้าจริงๆแล้วนะผมก็ชอบแล้วก่อนเนี่ยไม่ใช่กันใครๆก็อยากไปอยู่นะแล้วก็เป็นแหล่งที่หาเงินมีรายได้สูงด้วยล่ะคือถ้าทำงานที่นั่นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัว
0: อาหารก็อร่อย
1: มีทุกอย่างนะแม้กระทั่งแรงงานต่างชาติเพียบเลยเราดูจากตอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะโอ้โหตามที่สวนสาธารณะต่างๆเนี่ยจะมีแรงงานวันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์อย่างเนี้ยโอ้โหแรงงานต่างชาติจะมีอยู่เต็มไปหมดเลยตามไอ้ที่เป็นไอ้สกายวอล์กนะฮะก็จะมีนะก็จะเห็นเลยนะครับว่าใครๆก็อยากไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มันคือรายได้มันสูงอ่ะจริงคือค่าจ้างแรงงานที่นั่นสูงมากนะครับก็จริงๆแล้วฮ่องกงก็เก่งนะคือจะใช้วิธีอย่างนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยดึงคนมาแบบให้เข้ามาสู่ตรงนี้นะครับ
0: คือเดี๋ยวผมขยายนิดเดียวขอขยายนิดเดียว
1: อีกหนึ่ง
0: ทีแล้วเนี่ยพอมองย้อนกลับมาบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขาดคนนะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผมเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลเราเนี่ยออกแบบนะตัวแพ็กเกจอะไรที่ว่ายง่ายจะแข่งดึงคนเก่งๆเข้ามาบ้านเรานะจะเป็นระบบภาษีจะสร้างความปลอดภัยความเป็นเมืองน่าอยู่จะเรื่องของแม้กระทั่งมาตรการเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าและการอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ให้เกิดขึ้นเราจะได้มีคนเก่งๆเข้ามานะคือนอกจากแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราขาดคือแรงงานระดับบนนะซึ่งพวกนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจเราได้อีกมากในอนาคตครับ
1: ครับเป็นเรื่องที่รัฐพิจิตรฝากไว้นะครับคิดว่าทางการเองก็น่าจะมีนโยบายอย่างนี้นะที่ดึงคนจะเวลาหมดพอดีครับรัฐพิจิตรครับวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับวันนี้รายการเจาะตลาดอุปกรณ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาแล้วรังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมา

0: ดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กตุนโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมฮุนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
12: 16:07 ขอต้อนรับท่านผู้ฟังสู่รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปนะครับวันนี้ครูพี่ป๊อปติดภารกิจด่วนนะครับวันเลือกตั้งไม่รู้ว่าไปเลือกตั้งหรือเปล่านะผมยอดเต็มจอยต้องมาทำหน้าที่แทนครับสวัสดีครับจารีครับ
13: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
12: ครับครับก็แหมเป็นวันเลือกตั้งพอดีนะผู้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครพอดีนะฮะแล้วก็ช่วงก่อนหน้าตอนบ่ายๆนี่ฝนยังไม่ตกนะแดดยังจ้าอยู่แต่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเริ่มโปรยปรายมาทางกรุงเทพตอนเหนือแล้ว
13: ตอนนี้ข้างนอกฟ้ามืดเลยค
12: ่
13: ะ
12: มีหลายพื้นที่ฝนตกแล้วนะฮะ
13: ก็แต่ก็ใกล้จะจบการเลือกตั้งแล้วนะคะเ
12: พรา
13: ะ
12: ว่าใกล้แล้วอีกเวลา
13: 5โมงเย็นใช่มั้ยคะ
12: 5โมงเย็นฮะเหลืออีก40นาทีนะฮะยังมีเวลายังไปได้นั่นแหละท่านที่อยู่ใกล้บ้านก็เอาร่มไปฮะใกล้ๆบ้านไม่ได้ไกลมากนัก
13: ก็ยังจำได้ว่าคราวที่แล้วที่จัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยยังไปเลือกตั้งกับครูพี่ป๊อปเลยอ่ะเพราะว่าอยากเห็นสภาพในสถานที่เลือกตั้งอ่ะ
12: จริงใช่มั้ย
13: ครูหาแล้วก็เลยอะไรก็ไปทำไลฟ์สดที่นู่นเลยค่ะที่แถวเยาวราชเห็นแล้วก็ประทับใจอ่ะก็เห็นมีทั้งประชาชนแล้วก็มีคนลุงไอ้คนปู่คนย่าผู้สูงอายุอ่ะ
12: อาม่า
13: ก็นั่งรถเข็นไปโดยมีหลานโดยมีญาติเดินเข็นไปแล้วก็ไปแบบใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็ไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะ
12: ใช่ไหมอาม่าอากงต้องไปนะ
13: อาม่าอากงอาม่าก็ไปอ่ะเพราะว่าแถวเยาวราชคือผู้สูงอายุคิดว่าอากงอาม่าเนี่ยเยอะนะคะ
12: แต่ยังแข็งแรงนะทำไมพอพูดถึงเยาวราชเนี่ยเห็นที่เขาว่าที่เมืองจีนเนี่ยเริ่มมีการมีความสนใจในเรื่องของภาษาจีนแต้จิ๋วเอ้ยจีนแต้จิ๋วมากขึ้นภาษาแต้จิ๋วมากขึ้นคือทำไมงั้นเป็นเพราะอิทธิพลของหนังเรื่องอาม่าหรือเปล่าที่ไปฉายในเมืองจ
13: ีนไม่ก็คงเขาคงไม่ได้สนใจภาษาแต้จิ๋วแล้วค่ะก็คือหนังเรื่องนี้ค่ะก็คือจดหมายรักถึงอาม่าก็เขาเรียกว่าเก๋อาม่าแต่ชิงชูจริงๆไม่ใช่อากงถึงอาม่านะคะจดหมายรักคือแบบความรักระหว่างคนแก่นะไม่ใช่ก็ยังรู้สึกเสียดายหน่อยที่หนังเรื่องนี้จะเอามาฉายจะนำเข้ามาฉายในเมืองไทยในเดือนสิงหาคมค่ะวันที่6สิงไม่ไม่วันที่สุดใช่วันที่6สิงหาคมซึ่งก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมมันสายจังเพราะว่ารู้สึกรอบแรกฉายที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีอังกฤษฝรั่งเศสมีหลายๆประเทศค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก่อให้กระแสแบบโอ้โหแบบคนมาเลเซียคนสิงคโปร์แห่กันไปดูที่โรงหนังเลยค่ะเต็มทุกรอบเลยค่ะวันนึงฉายหกเจ็ดแปดรอบค่ะเต็มทุกรอบเลยค่ะแล้วก็ทุกคน
12: จีนว่าอะไรครับหนังเรื่องน
13: ี้เก๋อาม่าแต่ชิงชู
12: อ๋อเดี๋ยวมาครับ
13: แต่จริงๆคำว่าอาม่าเนี่ยคือคำเรียกเสียงเรียกในภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าอาม่าแต่พอในพจนานุกรมภาษาจีนค่ะเขาก็กำหนดการออกเสียงคือหมัว อาหมัวถ้าอ่านตามเสียงที่ถูกต้องเนี่ยคำนั้นเรียกว่าหมัวก็คืออาหมัวแต่จริงๆนี่ค่ะก็ไม่เคยได้ยินคนไทยคนไหนก็เรียกว่าอาม่าไปเป็นอาหมอกอาหมอกอาหมออาหมอก็ต้องเป็นอาโกอาม่าใช่มันติดปากแล้วฮ่าฮ่าแล้วก็ในจริงๆหนังนั้นก็ถ่ายทำที่เมืองไทยนะที่กรุงเทพแล้วก็ใช้ภาษาแต้จิ๋วล้วนเลยอ่ะเป็นภาพยนตร์ภาษาแต้จิ๋วที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ว่าสร้างรายได้มากที่สุดในประวัติภาพยนตร์จีนเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นสร้างมหัศสิ่งมหัศจรรย์ในวงการภาพยนตร์ในวงการบันเทิงของจีนโดยปัจจุบันจริงๆคือตลาดภาพสถานการณ์ธุรกิจภาพยนตร์ของจีนค่อนข้างจะไม่ดีนะไม่สู้จะดีค่ะเพราะว่ายังจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนใช่ไหมคะหลังหนังเรื่องนึงก็สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นพันล้านหยวนอะไรแบบนี้ซึ่งน่าทึ่งมากใช่ไหมคะเราแล้วก็เรื่องนาจาค่ะที่เคยสร้างสถิติหนังการ์ตูนที่สร้างรายได้สูงที่สุดในจีนเนี่ยก็มาช่วงที่ออกมาฉายในประเทศไทยอ่ะเขาก็ชอบกันนะแห่กันไปดูเลยค่ะแต่จริงๆพอถึงตกเองทุกวันนี้นะคะคือสถานการณ์ธุรกิจภาพยนตร์ธุรกิจซีรีส์มันเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของ AI
14: ครับ
13: และก็พวกสื่อโซเชียลมีเดียพวกละครสั้นละครแนวตั้ง
14: ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวตั้ง
13: ใช่หมดเลยค่ะและก็มันหลากหลายมันมากมายมันแล้วมันสามารถที่จะเลือกดูได้เมื่อไหร่ก็ได้และก็บางส่วนก็ฟรีบางส่วนก็ใช้เงินไม่เยอะใช่ไหมคะเขาอยากได้เมื่อไหร่ก็ได้คือก่อนนอนบนเตียงแล้วก็เอามือถือมานอนมาดูยังได้คือเรื่องไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เข้าไปดูเสียเวลาใช่ไหมคะ
14: คร
13: ับ แต่ว่าหนังไม่เหมือนกันคือก่อนที่เราเข้าไปดูนะคือก็บอกว่าการลงทุนสร้างหนังเรื่องนึงขึ้นมาเนี่ยบางทีอย่างเมื่อก่อนอ่ะคือตอนที่ธุรกิจภาพยนตร์แบบฟื้นฟูมากเลยค่ะสมมติว่าลงทุนไป200 ล้านหยวนกว่าครึ่งนึงอะค่ะคือจ่ายให้กับดาราจะให้แบบพวกดาราและพวกอะไรคนดังๆอ่ะค่ะผู้กำกับแล้วก็อีกสัก 30% จ่ายให้กับการโปรโมทเพื่อสร้างการเพื่อทำการตลาดทำโฆษณาแต่ที่เหลืออีกประมาณ 10-20% อ่ะถึงจะเป็นเงินที่ลงทุนเข้าไปในสร้างหนังสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาจริงๆการถ่ายทำอะไรใช่คืออันนั้นคือตามการตลาดแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วการตลาดมันคืออยู่ในมือถือของคนอ่ะใช่ไหมอยู่ใน AI อ่ะอยู่ในผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ตอนเมื่อก่อนคือจำกัดอยู่ที่วงที่แบบผู้กำกับดาราแสดงใช่ไหมคะพวกนั้นที่เป็นมืออาชีพแต่ตอนนี้ทุกคนเป็นนักแสดงได้ทุกคนเป็นผู้กำกับหนังได้ทุกคนเป็นช่างภาพได้แล้วทุกคนเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได
14: ้ใช่
13: ใช่ไหมคะ
14: ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลจีนหนึ่งจึงแบบมีไปเที่ยวเมืองจีนที่มีไอ้5ดาวอะไรเงี้ยนะ 5A เนี่ย 5A 6A เขาจะมีจุดให้ยืนเลยต้องจุดตรงนี้สวยอะไรเงี้ย
13: เป็นพวกฐานผลิตคอนเทนต์ใช่ไหมคะ
14: ใช่ทำไมงั้น
13: อ๋ออย่างเขาเรียกว่าร
14: ัฐบาลจีนมันต้องทำแบบนั้นเลยประเทศไทยไม่เห็นมีเลยว่าเอ้ยคุณมาถ่ายตรงนี้ที่สวย
13: ตอนนี้ก็ไม่ต้องตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นฐานผลิตละครสั้นแนวตั้ง
14: อ๋อในเมืองจีนนะ
13: ซึ่งมันประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะเลยค่ะสมมติว่าเมื่อก่อนที่ต้องสร้างสมมติว่าเราจะถ่ายหนังที่เป็นสมัยฉินซีฮ่องเต้โอ้โหเราต้องสร้างเมืองจำลองขึ้นมาให้เหมือนสมัยราชวงศ์ฉิง
14: ใช่ใช
13: ่หรือจะถ่ายห้องเรื่องฮ่องเต้ที่อยู่ในพระราชวังเพราะพระราชวังไม่เปิดให้เข้าไปถ่ายมันเป็นมรดกโลกค่ะมันต้องอนุรักษ์ไว้ต้องจำลอง
14: ต้องไปถ่ายที่
13: เมืองโบราณพระราชวังต้องห้ามมาเข้าขึ้นมามันเสียเงินเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มีแค่ฐานเขาก็มีฐานผลิตละครแนวสั้นนะคะมีเหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพในการผลิตคอนเทนต์รวดเร็วมากเลยเขาสามารถถ่ายทีเดียวอาจจะหลายเรื่องแล้วก็ใช้เวลาไม่นานลงทุนไม่นานก็ออกมาเรื่องนึงแล้วแต่ว่าอย่างอาม่าจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยคือถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสายหนังโรงหนังของจีนไม่มีที่ไหนเขายอมที่จะเอาเรื่องนี้เข้าไปฉายเลยจัดเรื่องนี้เพราะเขาต้องวางแผนก่อนใช่ไหมคะสมมติเรื่องนี้แต่ละวันใช้กี่รอบใช้เวลาไหนเขากะว่าจะได้สร้างเงินเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอนแรกไม่มีใครยอมตอนแรกได้เขาเรียกว่าได้เปอร์เซ็นต์ฉายหนังแค่ 1.6% เฉลี่ยแล้วของแต่ละโรงหนัง
14: ของโรงหนังใช่ไหม
13: รู้สึกน้อยมากคิดดูสิวันหนึ่งฉายได้สมมติว่า10 ชั่วโมงอะ 1.6% มันเท่าไหร
14: ่ชั่วโมงกว่าร
13: อบนึงอาจจะไม่ถึงใช่ไหมรอบนึงยังไม่ถึงเลยอ่ะแต่ว่าด้วยการปากต่อปากของผู้ชมอันนี้ไม่มีเงินทำโฆษณาไม่มีเงินทำตลาดไม่มีเงินแม้กระทั่งถ่ายทำค่ะเขาบอกว่าอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีอะไร
14: ไม่ต้องมีมาก
13: แม้กระทั่งขาตั้งขาตั้งที่เอาไว้ติดไอ้กล้องถ่ายอ่ะยังต้องใช้เหล็กมาต่อกันเองเลยค่ะแล้วก็มาที่กรุงเทพนะคะก็ต้องมาอาศัยความช่วยเหลือจากพวกสมาคมแต้จิ๋วสมาคมฮกเกี้ยนสมาคมอะไรต่างๆแล้วก็ผู้ประสานงานเนี่ยเป็นหลานสาวของนะถ้าจำไม่ผิดของประธานนายกสมาคมหอการค้าหอการค้าไทยจีนอะไรทำนองนั้นล่ะค่ะก็คือแล้วก็บริการให้ฟรีพาไปหาสถานที่ถ่ายทำแบบให้ถ่ายฟรีแล้วก็เชิญชวนนายกสมาคมแต้จิ๋วมาเป็นตัวแสดงแสดงให้ฟรีด้วย
14: แสดงฟรี
13: อะไรแบบนั้นคือมันยากมากเลยอ่ะแต่ก็คือหนังที่ลงทุนแค่14ล้านหยวนเองถ้าเทียบกับเมื่อก่อนลงทุนโอ้โหเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะคะแค่14ล้านหยวนเองแต่สร้างรายได้ปัจจุบันนะทุกวันนี้นะถึง18,800ล้านแล้ว
14: โอ้ตอนก่อนหน้าดูเนี่ยผมดูได้ว่าผมได้ยินข่าวครั้งแรกอ่ะได้800ล้านผมก็ตื่นเต้นแล้วนะ
13: อีก8ตลอด 1,800 ล้าน
14: โอ
13: ้แล้วอันนี้เฉพาะคือรายได้ในประเทศนะ
14: ในประเทศจีนนะ
13: โอ้ยังเพราะว่าหนังนี่คือเอาไปฉายแบบตามประเทศต่างๆไปเรื่อยๆไปก็ยังไม่ได้คิดรายได้จากต่างประเทศแล้วก็จริงๆมันคอนเทนต์คือที่ดึงดูดที่สุดก็คือคอนเทนต์ทุกคนที่หลังดูภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จแล้วจริงๆทุกคนอย่างเช่นที่จีนนะคะคนที่เข้าไปชมหนังเนี่ยคิดว่าไม่มีใครที่ฟังภาษาเต้จิ๋วเป็นล่ะแต่ก็เขาก็ยอมที่อ่านซับแต่ว่าเขาคือถึงไหมจะไม่อ่านเขาก็เดาออกอ่ะม
14: ัน
13: เนื้อเรื่องเป็นยังไงก็คือความช่วยเหลือคือความช่วยเหลือจิตใจที่รักกันคือความมันเป็นความรักยิ่งใหญ่ความช่วยเหลือที่เอื้อเฟื้อที่ไม่เห็นแก่ตัวของกลุ่มชาวแต้จิ๋วของคนจีนรุ่นแรกอ่ะที่อพยพไปต่างประเทศแล้วก็เขาอาศัยจิตใจที่ความรักยิ่งใหญ่ความรักที่กว้างแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ในโซนเถาแต้จิ๋ว
14: ครับ
13: อ
14: ันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวผมบังเอิญเนี่ยผมไปดูยูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งนะเขาเป็นคนไทยเนี่ยนะผู้หญิงนะเป็นหลานละเป็นรุ่นหลานละแล้วเขาก็กลับไปหาอาม่าที่อยู่ที่โซนเถาเนี่ยนะเขาก็ไปดูว่าอาม่าเขาเป็นยังไงไปถึงอาม่าพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ายูทูบเบอร์คนนี้เขาไปเรียนภาษาจีนมาเขาพูดภาษาจีนกลางเก่งมาก
13: ใช่
14: เก่งมากเลยพูดภาษาจีนแต่พอไปถึงแต้จิ๋วเนี่ยไปคุยกับอาม่าไม่รู้เรื่อง
13: อาม่าที่แต้จิ๋วก็พูดจีนกลางไม่ได้
14: จีนก็ไม่ได้อาม่า
13: แสดงว่าอายุมากๆแล้วอ
14: ายุ90แล้ว
13: ก็ยัง
14: เก่งยังแข็งแรงยังคุยได้ยังนู่นนี่ก็เห็นหลานสาวก็โอ้โหตื่นเต้นอย่างนู้นอย่างนี้คุยพูดไปเรื่อยแต่ผมพอฟังออกบ้างนะเพราะว่าพอรู้ภาษาแต้จิ๋วบ้างผมก็รู้แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเลยผมรู้ภาษาแต้จิ๋วเพราะว่าแค่ข้างบ้านเนี่ยเป็นคนจีนเขาก็สอนผมพยายามสอนผมนะว่าอย่างนี้แล้วไป
13: เยอะมากข้างบ้านเป็นคนจีนแต้จิ๋วเหรอคะเป็นคน
14: ใช่ข้างบ้านเขาก็สอนนะเขาก็รักเราเขาก็สอนเรานะก็เนี่ยก็สอนเราว่าไปเยาวราชต้องทำยังไงไงเนี่ยนะฮะไปซื้อของอะไรเงี้ยนะฮะให้ต่อรองราคาอะไรเงี้ยเขาก็ฝึกไว้ไงฮะว่าเขาฝากให้ไปซื้อของอะไรบ่อยตอนเด็กๆก็เลยทำให้รู้ภาษาแต้จิ๋วไปด้วย
13: จริงๆแล้วในความรู้สึกของคนไทยที่มีอายุหน่อยอย่างเช่นรุ่นอาจารย์สมยศนะคะ
14: ครับ
13: ในความรู้สึกในความรับรู้ของคนรุ่นนี้เขาเรียกว่าจีนก็คือแต้จิ๋วก็คือจีน
14: เหมือนสัวเถาคือจีนคือ
13: แต้จิ๋วสัวเถาหรืออย่างมากอย่างมากก็ฮกเกี้ยนกงตุ้งอ่ะคือจีนแต่จริงๆค่ะนั่นคือเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
14: เล็กมาก
13: ใช่เป็นแค่ส่วนเล็กส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็ประเพณีอ่ะที่นำเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าเข้าสู่มาเลเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างๆเนี่ยคือวัฒนธรรมแต้จิ๋วไม่ใช่วัฒนธรรมจีนทั้งหมดโดยเฉพาะไม่ใช่วัฒนธรรมของภาคเหนือ
14: พอรับไปเมืองจีนเองเลยรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่
13: เอ้ยทำไมจีนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยรู้มาใช่ไหมคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภาคใต้จิ๋วภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางว่าภาคไหนอะไรหรือว่าตัดในต่างประเทศค่ะพอเห็นแล้ว ก็จะน้ำตาไหลเลยอะทุกคนที่ก้าวออกจากโรงหนังในหวังหลังตู้เสร็จแล้วก็ทุกคนเนี่ยน้ำตาแดงเลยค่ะน้ำตาไหลเลยค่ะคือเขาตื้นตันใจกับความรักความช่วยเหลือของคนที่ว่าคนจีนอาจจะกว้างไปก็คือคนกลุ่มชาวไต้จิ๋วในสมัยโบราณที่เขายากลำบากมากมาอพยพมาหนีมาอยู่ต่างประเทศเพื่อก่อร่างสร้างตัวเพื่อหาเงินหารายได้แล้วส่งกลับไปจนเจอส่งกลับไปเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ในโซเถาไต้จิ๋วแต่พอคนนี้อาจจะประสบอุบัติเหตุคือเขาอาศัยการส่งจดหมายพร้อมเงินใบแรกเงินแล้วก็เป็นแบบลักษณะใต้ดิน
14: เขาเรียกว่าเป็นโพยกวนนะ
13: ครับเขาเรียกภาษาจีนเรียกว่าเฉาพี
14: ภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าโพยกวน
13: ก็คือจดหมายที่ในจดหมายนั้นจริงๆก็ไม่กี่คำเพราะว่า
14: คนที่
13: จะส่งจดหมายเขาอ่านหนังสือเขียนหนังสือไม่เป็นเขาต้องจ้างคนเขียนแล้วเขาคิดเป็นคำละกี่บาทคำละกี่บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละจดหมายแต่ละฉบับบางทีอาจจะมีแค่8คำ4คำหรือว่าอย่างมาก10คำอะไรคือมันสั้นๆเพื่อประหยัดเงินไงและพร้อมอาจจะน่าจะเป็นใบอะไรแลกเงินนะคะนู่น
14: อ
13: ่ะแล้วก็เขาก็จะอาศัยคนที่ทำอาชีพนี้ซึ่งไม่ได้เป็นอาชีพถูกต้องตามกฎหมายในสมัยนั้นไม่ใช่ปรายไม่ใช่การไปรษณีย์กลางนะคะอาศัยญาติหรือว่าคนที่อยู่ในตระกูลที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแซ่เดียวกันแล้วก็เขาจะเก็บไว้ในเสื้อผ้าเย็บกับผ้าเย็บกับกางเกงแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านเวลาอาจจะเป็นเดือนนะคะกว่าจะได้ส่งกลับถึงเข้าหมู่บ้านท่านจะรู้ว่าอ๋อพอคนที่อยู่อีกประเทศนึงอ่ะอย่างเช่นเป็นคุณพ่อเป็นสามีเป็นก็คืออ๋อยังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะหารายได้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาที่ยังอยู่ในประเทศจีนยังอยู่ในโซเถาแต้จิ๋วแต่ว่าบางคนอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะเสียชีวิตในต่างประเทศแล้วโดยที่ทางนู่นทางครอบครัวทางบ้านยังไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยคนแต้จิ๋วด้วยกันเขาก็แบบสงสารอ่ะด้วยความสงสารเขาก็รับหน้าที่รับช่วงเขียนจดหมายและส่งเงินต่อเป็นเวลา30ปี
14: เอ๊ะทำไมคนผมสงสัยอย่างนึงในเมืองจีนน่ะจะมีแบบบันทึกตระกูลด้วยนะตระกูลแซ่ต่างๆในหมู่บ้าน
13: ใช
14: ่
13: เพราะว่า
14: ประเทศไทยเราไม่มีนะประเทศไทยไม่มีแต่ที่เมืองจีนเนี่ยมีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยใช่ไหมครับ
13: มันเป็นเพราะว่าเมืองจีนประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากตามที่มีบันทึกไว้เนี่ยค่ะก็มี 5,000-6,000 ปีแล้วเมื่อก่อนก็คือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็คือเป็นตระกูลเดียวกันพ
14: ู
13: ดง่ายๆอ่ะแซ่เดียวกันครอบครัวเป็นญาติกันแล้วก็ค่อยๆขยายให้มันตอนนี้ก็ยังมีอะไรนะสมาคมตระกูลหลี่อะไรนะที่อยู่เมืองไทยอ่ะแล้วเขายังจัดกิจกรรมบ่อยๆคือทั้งหมู่บ้านแซ่เดียวกันเลยค่ะ
14: ครับ
13: เพราะว่าเขาถือว่าแซ่เดียวกันเป็นญาติกันเขาก็เชื่อถือกันเวลาทำการค้าเขาพึ่งพาอาศัยกันได้โดยเฉพาะเรื่องส่งจดหมายส่งเงินเนี่ยเขาไว้ใจแล้วคนที่ถูกฝากภารกิจเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเออเนี่ยเขาเชื่อเราไว้ใจเราเขาถึงจะฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขามาให้กับเราเขาต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดส่งไปให้ถึงมือกับคนรับเงินรับจดหมายเลย
14: อาจารย์ลีพูดมาถึงตอนนี้ในที่สุดก็สามารถสร้างเป็นธนาคารใหญ่ๆในประเทศไทยได้ด้วย
13: เออจริงอ่ะก็ธนาคารใหญ่ๆของกรุงเทพอ่ะก็คือ
14: คน
13: จีนชาวจีนเชื้อสายคนไทยเชื้อสายจีนค่ะใช่ไหม
14: ถูกต้องมาจากตรงนี้
13: แล้วก็อันนี้ไม่ใช่แบบแค่ครอบครัวเดียวนะมันเป็นครอบครัวสมัยนั้นครอบครัวชาวแต้จิ๋วสมัยนั้นเป็นแสนเป็นหมื่น
14: ครับ
13: ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะแล้วก็เงินที่ส่งกลับไปที่ประเทศจีนเนี่ยนอกจากช่วยเหลือครอบครัวเล็กๆที่อยู่ในจีนแล้วยังช่วยเหลือการพัฒนาสังคมจีนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนในสมัยนั้นด้วยเพราะเงินที่ส่งกลับไปถ้ารวมๆกันแล้วจากคนจีนอพยพไปต่างประเทศอะเท่าไหร่อะเป็นหลายสิบล้านคนค่ะส่งกลับไปถ้าจำไม่ผิดเป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
14: ก็ทำให้มีธนาคารเกิดขึ้นหลายแห่งมาจากที่มาจาก
13: มันก็อาจจะน่าจะใช่
14: หลายแห่ง
13: ใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับในประวัติศาสตร์แต่คนรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้แล้วล่ะ
13: ต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้
14: ก
13: ็มันน่าชมมากเลยแต่คิดอย่างหนึ่งก็คือการที่สายหนังสายลงภาพยนตร์ของเมืองไทยเขาไม่ได้จัดให้อยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะคิดว่าหนึ่งก็คือผู้ชมภาพยนตร์หลักของประเทศไทยอ่ะก็คือแหล่งรายได้ของโรงหนังอ่ะไม่ได้เป็นกลุ่มชาวไต้จิ๋วหนึ่ง แล้วก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มชาวจีน
12: ครับ
13: ใช่ไหมคะแล้วก็
12: ชื่อเรื่องจดหมายรักจากอาม่าที่เป็นภาษาไทยจดหมาย
13: ใช่ใช่อาจจะคำนึงถึงเรื่องการตลาดมากกว่า
12: ครับ
13: เพราะว่าที่มาเลเซียกับสิงคโปร์คือเขาพูดภาษาจีนกลางอยู่แล้ว
12: ครับ
13: เขาพูดภาษาจีนอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปอ่านซับอะไรเขาก็รู้เรื่อง
12: รู้เรื่องเลย
13: ตรงนี้สำคัญมันก็คืออุปสรรคทางวัฒนธรรมด้านภาษา
12: เลิฟเลตเตอร์ถูกการมา
13: แต่มิ้นขวัญเชื่อว่านะสำหรับเรื่องนี้ภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็
12: แล้วรู้เรื่องใช่ไหม
13: ลูกหลานชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเจอใครเขาบอกว่าอากงอาม่าจากจีนอากงอาม่าจากจีนตัวเลขทางการบอกว่าชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนมีแค่ 12% หรือ 14% น่ะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเจอที่เคยคุยกันน่ะมันน่าจะเกิน 80-90%
12: เกินเกิน
13: แล้วเรื่องนี้เชื่อว่าเข้าไปดูค่ะโดยที่ไม่ต้องฟังรู้เรื่องก็คือมันก็มีซับนะคะอ่านได้ถ้าจะเป็นสับไทยอะไรเนี่ยมันก็เป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันแล้วเพราะว่าเยาวราชก็มีอิทธิพลสูงมากในประเทศไทยอ่ะชาวจีนใช่ไหมคะชาวเชื้อสายจีนเดี๋ยวรอดูหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายในประเทศไทย
12: จะเข้ามาใช่ไหมแต่เป็นหนังที่ฉายในถ่ายทำโดยคนจีนใช่ไหมครับวันนี
13: ้คนจีนรู้อะไรแล้วก็ผู้กำกับก็คือคนแต้จิ๋วจริงๆเขาไม่เคยเขาก็เคยถ่ายหนังมาหลายเรื่องแล้วภาษาแต่จิ๋วไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเท่าเรื่องนี้เขาก็นึกไม่ถึงเลยอะค่ะแต่ด้วยที่
12: มันจะคล้ายๆกับเรื่องหลานนามาแต่เรื่องหลานนามาจะไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้สื่อถึงการที่ความผูกพันระหว่าง2ประเทศนะว่าคนที่อยู่2ประเทศที่ซึ่งตรงเนี้ยเป
13: ็
12: นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะอาม่าแค่ในเมืองไทย
13: ความรู้สึกมันแนวเดียวกันแต่ว่าแต่หลานมาเนี่ยยังมีซุปสตาร์นะใช่ไหมคะยังมีนักเป็นนักแสดงมืออาชีพแสดงส่วนใหญ่นะเนี่ยจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยไม่มีนักแสดงที่เป็นมืออาชีพเลยไปเลือกนักศึกษานักเรียนนักศึกษามานักแสดงเนี่ยคือเขาเรียกว่าสู้เหรินก็คือคนที่ไม่เป็นมืออาชีพมาแสดงเลยอ่ะทั้งพระเอกนางเอกแล้วประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้คือใครๆก็คาดคิดไม่ถึงเลยแล้วตรงการข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็ยังมีหนังอีกหลายเรื่องภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ลงทุนไปเยอะมากผู้กำกับก็ดังที่สุดอันดับหนึ่งอะไรของจีนนักแสดงก็มืออาชีพพวกดาราซุปตาร์ไม่มีคนเข้าไปซื้อตั๋วที่ลงไปดูที่โรงหนังโล่งเลยอ่ะ
12: โอ้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหอาจารย์หลีเล่านี่ก็น่าสนน่า
13: เหมือนกับ
12: มหัศจรรย์นะก็คือ
13: มันสอให้เห็นว่าคอนเทนต์อ่ะจับที่จับใจคน
12: เปลี่ยนละ
13: ที่จับใจผู้คนอ่ะมันสำคัญที่สุดไม่ต้องไปอาศัยพวกการลงทุนสูงสูงทำเอฟเฟกต์อะไรที่มันโลดโผนอลังการเนี่ยค่ะมันก็สามารถจับใจผู้ชมได้แล้วตลาดธุรกิจภาพยนตร์มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะ
12: ซีรีส์นะตั้งก็เห็นคนไทยก็ไปแสดงซีรีส์นะตั้งในเมืองจีนหลายเรื่องนะตอนเนี้ย
13: อ๋อคนไทยก็ไปแล
12: ้
13: ว
12: ดาราไทยอ่ะแสดง
13: อ๋อใช่มีดาราไทยหลายคู่
12: หลายคนนะ
13: หลายคนค่ะ
12: ก็แสดงได้ดีนะก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จก็มาออกอยู่ในสื่อของในทีวีของไทย
13: ต้องหาทางอ่ะขยายธุรกิจเพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้มีพวกศิลปินโดยเฉพาะนักแสดงภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเนี่ยตกงานกันเยอะเลยค่ะ
12: อ๋อในเมืองจีนใช่ไหมครับ
13: ใช่คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจค่ะ
12: เพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้อย่างที่ดูเนี่ยดาราหลายคนก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก
13: ็
12: ไปขายของไปกินชิมอาหาร
13: แล้วไปถ่ายละครสั้น
12: ไปท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยท่องเที่ยวแล้วก็ทำเป็นธุรกิจเลยนะไม่ได้ทำแบบเล่นๆทำเป็น
13: แล้วค่าตัวที่แพงสูงริ้วเลยของดาราจีนเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะค่าตัวมันแพงจนเกินเหตุเลย
12: ครับ
13: มันผิดปกติอ่ะ
12: เดี๋ยวแหมเดี๋ยวคุยกันต่ออาจารย์หลีช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการติ๋มซำยามเย็นต่อครับ
15: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
17: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
2: 16:32 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปนะครับสิริพงษ์ก็ครูพี่ป๊อปวันนี้ติดภารกิจด่วนนะฮะไปเลือกตั้งหรือไปทำภารกิจอะไรไม่ทราบนะฮะก็คนหนุ่มก็มีภารกิจเยอะนะเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับฝนหยุดแล้วนะฮะก็หลายท่านที่จะไปเลือกตั้งยังมีเวลานะฮะไปเลือกตั้งได้นะฮะก็เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในกรุงเทพค่อนข้างจะมากนะหลายๆเรื่องหลายๆเรานะครับก็นโยบายของไปเลือกคนที่รักนะคนที่ชอบและคนที่คิดว่าจะมาช่วยบริหารราชการในกรุงเทพมหานครของเราให้ดีขึ้นได้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในการ FM 96.5 เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปร่วมกันใช้สิทธิของท่านนะครับเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะก็ไปกันหน่อย ไปกัน
3: อาจารย์สมยศไปอาจารย์สมยศใช่คนกรุงเทพไหมคะ
2: กรุงเทพครับเรียบร้อยแล้วฮะ
3: อ๋อเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะ
2: ครับครับโอเค
3: อ
2: ๋
3: ออ
2: ันนี้เดี๋ยวมันเมื่อวันที่วันพุธที่แล้วเนี่ยมีข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนไปเยี่ยมเมืองอะไรเต๋อโจวที่ซานตงอยู่ตรงไหนเนี่ยเมืองเต๋อโจวเนี่ยอาจารย
3: ์เต๋อโจวอยู่ซานตงมณฑลซานตงค่ะ
2: ครับ
3: มณฑลซานตงเพราะว่าอันนี้น่าจะไปเยื่อไปอันนี้คือจุดประสงค์ก็คือไปดูงานเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรทันสมัยของจีนของซานตงเพราะว่าซานตงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจีนแล้วก็ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศถือว่าเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ
2: คร
3: ับ ก็ไปกำชับว่าต้องพัฒนาทั้งด้านเขาเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์และก็พันธุ์พืชพันธุ์เมล็ดอะไรพวกต่างๆนะให้มันทันสมัยเพื่อประกันความมั่นคงความปลอดภัยของด้านอาหารของชาติ
2: แถวนั้นปลูกข้าวโพดก็ค่อนข้างเยอะนะเต๋อโจวเนี่ย
3: เฉาไม่ที่เข้าไปดูนี่คือไปดูข้าวสาลีเพราะตอนนี้กำลังเป็นฤดูกาลใกล้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ๋อเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวของข้าวสาลี
2: ของข้าวสาลีน
3: ะใช่จริงๆประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตข้าวสาลีเยอะมากแต่ก็ยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในการนำข้าวและต้องนำข้าวจากประเทศไทยประธานาธิบดีก็บอกว่าย่านอกจากไปดูการผลิตข้าวแล้วนะการผลิตธัญญาหารแล้วนะคะยังไปเยี่ยมชมยังไปดูเยี่ยมชมดูประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็ไปดูงานเรื่องการสร้างเขาเรียกว่าคณะกรรมการพรรคในท้องถิ่นค่ะแล้วก็สนใจเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาของเด็กในชนบทเขาบอกว่าไม่มิ้นเจ้าฟู是最大的政绩ก็จริงๆก็คิดเหมือนคนไทยเลยค่ะก็คือผลงานที่ใหญ่ที่สุดของข้าราชการก็คือสร้างความผาสุกให้กับประชาชนถูกต้องไหมคะ
2: ครับ
3: เขาก็ต้องการให้กวางตาต่างๆพวกสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ย่ออยู่กุ้งผู意识กุ้งผูก็คือต้องถือว่าตัวเองเป็นผู้ให้บริการผู้ตรงๆก็คือผู้รับใช้ประชาชน
2: ครับ
3: hou zhi wei min de qing huai ge ge nei jit zai na ge ke dong tam gan hai prachaa chun dong tam gan di di gan ti baeb tang tam leo dai phun jing jang gae kai ban ha ti gae yaa hai ka prachaa chun leo sang kwam suk leo ge sang kwam ru suk ti plod phai ti man khong hai ka prachaa chun hai ka mon chun yang thae jing
2: แต่ผมเคยไปที่สันซีที่เหยียนันนะฮะเหยียนันสันซีใช่ไหมฮะ
3: อู้ไปดูอะไรอ่ะปกติคนต่างชาติไม่ค่อยไปฉันชี
2: เออเขาไม่มีไม่มีใครไปดูแต่ผมเนี่ยไปที่เหยียนนันเลยไปที่ที
3: ่อะไร
2: ประธานเหมาเ
3: ค
2: ยไม่ใช่ที่ประธานรัฐมนตรีสีจิ้นผิงเคยท่านสีจิ้นผิงเคยไปฝึกงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ย
3: ไปทำงานนาเลยที่น
2: ั่
3: น
2: ไปทำงานไปทำนาหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยที่นั่นเลยแล้วก็แต่ผมเห็นอยู่ตรงสิ่งที่ผมประทับใจก็คือว่าเออมีผมไปตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเขาพาไปนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนเนี่ยกับเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีนึงพาไปแต่เขาบอกเขาขอแวะไปที่อิงก่อนไปในหมู่บ้านปรากฏว่าเขาอ่ะต้องรับผิดชอบคนในหมู่บ้านนั้นอ่ะเขาเป็นตำรวจแล้วเขาไปดูแล้วเขาไปดูแล้วเขาจะมีลิสต์นะว่าเขาทำอะไรบ้างที่เขาต้องทำให้กับคนนั้นนะว่าให้กับชาวบ้านอ่ะต้องหาโทรศัพท์ให้สอนวิธีการใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สอนวิธีการทำงานแล้วก็มีรู้ว่าทำไงให้เขามีรายได้อะมากขึ้น
3: เป็นหน้าที่ของตำรวจเลยนะ
2: เออเป็นหน้าที่ตำรวจเลยผมยังงงเลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้เหรอเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทุกคนเลยนะมีหมู่บ้านที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วก็มีป้ายเลยนะมีลิสต์เลยมีกระดาษเขียนเลยว
3: ่าทำอะไร
2: แบ่งหน้าที่ทำเลยว่าทำนี้อย่างนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะข้าราชการตำรวจข้าราชการอื่นก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันในหมู่บ้านต่างๆโอ้ผมไปแล้วผมตกใจเลยบอกของไทยไม่มีแบบนี้หรอกถ้าตำรวจไปอ่ะเขาวิ่งหนีกันหมดแล้ว
3: จริง
2: จริงเขาไปเขาไปแล้วผมเขาไปธุระด้วยไงก็เลยพาก็เลยเราก็เลยได้ไปกับเขาด้วยเพราะเขาไปทำหน้าที่ของเขาอ่ะคาแทนนี้เขาจะไปเฉยใช่ไหมเขาจะพาเราไปเที่ยวแล้วก็เลยแบบทำหน้าที่ของเขาด้วยเป็นวันที่เขาไปดูว่าเออชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอาหารกินครบไหมอย่างเงี้ยนะฮะมีเสื้อผ้ามีอะไรครบไหมแล้วก็มีรายได้เป็นไงติดต่อโทรศัพท์มือถือได้ไหมติดต่อเป็นไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ขายสินค้าขายอะไรเนี่ยได้คือเหมือนว่าจะฝึกให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือเป็นป่านนี้คงเก่งแล้วล่ะ
3: อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เป็นแบบเป็นรูปธรรมแหละของยุทธการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนของจีนของรัฐบาลจีนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ยุทธศาสตร์แห่งชาติประกาศเมื่อไหร่ก็ได้กี่อันก็ได้ใช่ไหมครับสำคัญอยู่ที่ว่าต้องปฏิบัติให้มันได้ผลจริงโดยทางรัฐบาลทางพรรคจีนเนี่ยเขาก็จะแบ่งหน้าที่อย่างนี้แหละสั่งจากข้างบนไล่มาเป็นขั้นเป็นชั้นๆเลยอ่ะแล้วถึงหมู่บ้านก็คือน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเกินขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าที่รับผิดชอบด้วยการก็คือหน่วยงานทุกแห่งที่อย่างอาจารย์สมยศบอกว่าตำรวจน่าจะเป็นแค่ฝ่ายหนึ่งมันสำคัญอยู่ที่ต้องมีรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็หมู่บ้านเขาเรียกว่าข้าราชการหมู่บ้านแล้วเขายังส่งนักเรียนนักศึกษาอาสาไปทำงานเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยอ่ะเพราะว่าเขามีความรู
2: ้
3: มีความรู้เขาเรียนทางด้านเทคนิควิทยาศาสตร์การขายออนไลน์แล้วพวกนี้แล้วก็มีความคิดทันสมัยจะเอาพวกนี้ไปเพื่อเป็นผู้นำของชุมชนในหมู่บ้านในชนบทให้นำคนที่เกษตรกรที่ไม่มีความรู้ที่ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ขอให้มีมือถือนะมันก็จะรู
2: ้
3: สภาพภายนอกเป็นยังไงแล้วแล้วก็พวกขายอีคอมเมิร์ซค่อยๆสอนค่อยๆสอนเอาเทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็เขาจะละเอียดถึงแต่ละครอบครัวเลยอ่ะถึงเมื่อข้าราชการคนนี้รับผิดชอบครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ต้องให้หลุดพ้นจากความยากจนภายใน1ปีหรือภายในอะไรกี่เดือนอ่ะต้องมีเป้าหมายแล้วแต่ละครอบครัวก็จะมีสภาวะไม่เหมือนกันบางครอบครัวอาจจะแบบพ่อแม่ไม่อยู่หรือแต่ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาหย่ากันอะไรเขาก็ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยตั้งตัวแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เป็นแรงถ่วงของการหลุดพ้นจากความยากจนของทั้งหมู่บ้านทั้งเขตทั้งอำเภอทั้งมณฑลอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องมีรายละเอียดมากเลยอ่ะแล้วหมู่บ้านนี้เหมาะสำหรับปลูกอะไรเหมาะสำหรับขายอะไรมันเยอะมากมันต้องลงรายละเอียดไม่งั้นมันก็เป็นแค่ยุทธศาสตร์แห่งชาติเท่านั้นเองที่ลอย
2: ๆครับท่านเนี่ยผมเห็นของจริงมาแล้วว่าเขาทำจริงๆแล้วผมมันตกใจเลยโ
3: อ้แล้วทำไม่ได้ต้องรายงานตัว
2: ต้องรายงานตัวนะ
3: ถูกลงโทษค่ะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งไปเลย
2: ครับเออผมก็งงมีอย่างนี้เหรอผมก็ถามมันก็เพื่อนถามบอกเขาเป็นตำรวจนะเขาจะมาทำทำไมอ่ะไม่ได้เป็นหน้าที่ต้องเป็นเขาบอกต้องทำเพราะว่าเขามีหน้าที่เขามีลิสต์มีกระดาษมีแ แปะผมไปดูที่ข้างฝาเขาเขียนเลยแล้วเป็นสายที่ข้างเขาแปะนี่อะไร
3: สำคัญที่ก็อยู่ตัวที่มีระบบตรวจสอบผลงานการทำงานด้วย
2: ครับ
3: ระบบลงโทษด้วย
2: บอกอันนี้หลอกผมหรือเปล่าเนี่ยพาผมบอกไม่ใช่เพราะว่าเขาจะมาดูงานของเขาแล้วก็พาเราไปเที่ยวด้วยในตัวเลยว่าโอเคเป็นสองอย่างที่เข้ามาพร้อมกันก็เลยได้เห็นของจริงนะครับเอ๊ะวันที่หนึ่งนี่มันครบรอบเฉลิมฉลอง105ปี
3: ครับ
2: จะมาถึงวันจันทร์เนี่ยแล้วครับ
3: เขาเรียกว่าชีอีค่ะก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาต่างเขาว่าเจียนต่างนี่เดี๋ยวนะเราแป๊บนึง
2: กรกฎาคมเนี่ยนะร้อยห้าปีนะ
3: ก็คือเป็นวันสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ105ปียิ่งขวัญยังจำได้ว่าตอนที่ฉลองครบรอบ100ปีค่ะ
2: ครับ
3: ที่เพิ่งผ่านไปก็5ปีผ่านไปแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เขามีการเล่าถึงความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาบอกว่าจริงๆแล้วการประชุมใหญ่ครั้งแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดขึ้นวันที่23กรกฎาคมปี1921แต่ว่าตอนนั้นยังอยู่ในช่วงสงครามก็เลยรอจนกระทั่ง1938ค่ะก็คือประธานเหมาว่าได้ระบุไว้ในเขามีเขาเรียกว่าหนังสือที่เขาประพันธ์ไว้อะคือรุ่นฉือจิ่วจั่นก็คือเกี่ยวกับการทำสงครามของประธานเหมาครั้งเป็นครั้งแรกเลยที่ระบุว่าวันที่1กรกฎาคมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าวันเกิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและจนกระทั่ง1941คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้มีเอกสารกำหนดว่าวันที่1กรกฎาคมของแต่ละปีเป็นเจียนต่างจีนนั่นก็คือวันรำลึกการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน
2: ครับ
3: ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆของจีนโดยเฉพาะของพรรคค่ะเพราะว่าพรรคเป็นผู้นำของจีนแต่พรรคเดียวค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็พอถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเทศกาลแต่ว่าไม่ใช่วันหยุดค่ะ
2: ไม่ใช่วันหยุด
3: วางอย่างเทศกาลตรุษจีนเทศกาลชิงหมิงก็คือก็แต่ก็จะจัดงานใหญ่ค่ะก็คืองานใหญ่ฉลองเฉลิมฉลองแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเชิดชูมอบเขาเรียกว่าเกียรติภูมิหรือว่าให้กับเขาเรียกว่าสมาชิกพรรคที่เป็นดีเด่นอ่ะของแต่ละที่แต่ละเมืองแต่ละท้องถิ่นค่ะก็จะมากำชับคำสาบานที่เคยกล่าวไว้เมื่อตอนที่เขาสาบานตนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรค
2: อันนี้เป็นสมาชิกง่ายไหมคือผมไปจ่ายเงินพันห้าร้อยบ
3: า
2: ทผมจะจ่ายเง
3: ิน
2: ไม่จะไปสมัครสมาชิกผมจะจ่ายเงินสักพันห้าแล้วก็จะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไหม
3: ไม่ได้เลยอ่ะยากมาก
2: อะไรกันยัดให้50,000-50,000นึงเลย
3: เดี๋ยว
2: ไม่ได้
3: เดี๋ยวเช็คดูว่ารูต่างเหลียวเฉิง
2: ทำยังไงทำไ
3: งนะ
2: ไม่ได้เป็นง่ายๆนะสมาชิกพรรค
3: ยากมากก็ว่าอันดับแรกนะคะก็คือต้องยื่นหนังสือสมัครขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และก็ทางองค์การก็จะมีตัวส่งตัวแทนมาคุยค่ะเพื่อมาสำรวจดูว่าคนนี้จิตใจดีไหมเขาจงรักภักดีไหมต่อพรรคไหมเขาคือเขามีความปรารถนาที่จริงใจไหมที่จะร่วมอยากมาร่วมเป็นสมาชิกและก็จะสร้างประวัติไว้อันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วก็หลังจากที่เขาพิจารณาไตร่ตรองมาเป็น1ปีค่ะแล้วก็ต้องมาเป็นแบบทดสอบ
2: แล้วก็มี
3: ได้รับการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบ1ปีค่ะถึงจะให้เห็นด้วยว่าเป็นจี้จีฝันสือก็คือบุคคลที่มีความกระตือร้อนในการที่จะมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคอันนี้คือตรวจสอบมาเป็น1ปีและก็ขั้นตอนที่3นะคะก็คือต้องตรวจสอบทางการเมืองแล้วต้องได้รับการอบรมเป็นระยะเวลาตามกำหนดนะคะและก็ถึงจะถูกกำหนดว่าเป็นว่าที่สมาชิกพรรคอันนี้คือปีที่2แล้วนะคะ
2: ปีที่2ได้
3: น่าจะปีที่2ปีที่3แล้วเพราะปกติ อย่างน้อย3ปีขึ้นไปค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็อันดับที่4ก็คือวิเวดาเอ็นเจโชอ๋อคือเขาเรียกว่าคณะกรรมการย่อยค่ะของบุคคลที่ฝ่ายที่รับผิดชอบค่ะก็จะจัดประชุมพิจารณาขอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนว่าเห็นด้วยไหมกับรับคนนี้เข้ามาแล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็คือหน่วยงานที่ข้างบนอ่ะก็จะอนุมัติต้องอนุมัติค่ะแล้วก็ต้องจัดพิธีสาบานตนค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นทางการนะยังเป็นว่าที่แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องผ่านการตรวจสอบอีก1ปีแล้วก็ถึงจะจัดว่าเปลี่ยนจากว่าที่มาเป็นสมาชิกทางการแล้วต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากการประชุมของคณะกรรมการสาขาต่างๆแล้วถึงจะกลายเป็นสมาชิกของพรรคอย่างเป็นทางการ
2: คร
3: ับใช้เวลาอย่างน้อย3ปีขึ้นไปค่ะปกติ3ปีขึ้นไปค่ะ5ปีบางที5ปี
2: เงินได้ 50,000 แสนนึงเลยไม่ยังไม่ได้โอ้โห
3: โอ้จ่ายล้านก็ไม่ได้ค่ะไม่เกี่ยวข้องกับเงินเรื่องนี้มันเป็นศรัทธาความศรัทธามันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องใจมันเป็นเรื่องเหมือนกับคือ
2: เป็นอุดมการณ
3: ์คำมั่นสัญญาที่เราสาบานไว้ต่อหน้า
2: คืออุดมการ
3: ณ์อุดมการณ
2: ์
3: เป็นอุดมการณ์สูงสุด
2: ครับ
3: อะไรแบบนี้ค่ะ
2: โอ้ตายถ้าเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนบ้านเรา
3: ไม่เหมือนไทยนะที่แบบโอ้วันนี้คิดจะย้ายพรุ่งนี้จะย้ายไปได้ไหมอะไรงูเขาอะไรใช่ไหมคะที่เรีย
2: กครับ
3: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันนะ
3: ไม่มีที่ย้ายค่ะ
2: ไม่มีที่ย้ายนะเห็นท่านประธานสีจิ้นผิงบอกว่าในขณะที่เรากำลังก้าวเดินไปเส้นทางใหม่แห่งการสร้างประเทศจีนนะครับแล้วก็เป็นสังคมนิยมใหม่ในทุกมิติต้องร่วมมือร่วมใจกันเดินทางต่อไปนะฮะการเดินทางใหม่ในเส้นทางเรียกว่า New Long March เป็นแบบเพื่อการอนาคตที่สดใสกว่าเดิมแล้วก็ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นไงฮะ
3: ใช่เราต้องรอวันที่1กรกฎาคมก็จะมีการกล่าวคำปราศรัยสำคัญของท่านสีเพราะสีเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจริงๆตำแหน่งสำคัญกว่าประธานาธิบดีก็คือเป็นเลขาธิการใหญ่ค่ะคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำทางพรรคสูงสุดค่ะของจีนและก็ผู้นำประเทศด้วยและก็บอกว่าเป็นลองมาร์ชก็คือเดินทางยังไงก็ยังไม่มีสิ้นสุดก็ยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายก็ยังไม่ได้บรรลุอุดมการณ์ที่สูงสุดก็เลยต้องฟันฝ่าต่อสู้ใช้ความพยายามต่อไปแต่ย้ำก็คือชินอยากความศรัทธาและก็เจือเรื่องความรับผิดชอบตันตังเจือเรื่องตันตังก็คือความรับผิดชอบค่ะคือและก็อี้จืออยู่ฟงกูก็คือจิตใจแน่วแน่และก็เจิ้งจือผิงเก๋อก็คือเขาเรียกว่าเจิ้งจือผิงเก๋อก็คือคุณสมบัติทางการเมืองแล้วก็ต้องจำไว้ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรคคืออะไร
2: ผมชอบอย่างหนึ่งคนจีนมักจะพูดว่าถ้าเผื่อเป็นเรือลำใหญ่เนี่ยแล่นไปในมหาสมุทรเนี่ยคุณต้องเผชิญกับคลื่นลมที่มันใหญ่และรุนแรงคุณต้องสามารถที่จะรับกับแรงโต้คลื่นแรงกระแทกเหล่านั้นได้ด้วยก็ทำให้คนที่แบบทำงานรู้สึกว่าต้องบางครั้งมันก็มีแรงเสียดทานมีอะไรต่ออะไรคนทั้ง

0: นายหวังอี้ได้ไปพบกับนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเรื่องของบริกนะตอนนี้
1: ใช่ก็เป็นในฐานะ
0: มี
1: ท
0: ก
1: ี
0: า
1: ่
0: ร
1: เป
0: ป
1: ็
0: ระ
1: น
0: ชุม
1: ตัวแทนระดับสูงภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะของ
0: ครับ
1: ประเทศกลุ่มบริกส์ที่จัดขึ้นที่นิวเดลีค่ะของอินเดียแล้วทั้งสองฝ่ายจริงๆก็คือย้ำว่าความสัมพันธ์และก็ระหว่างสองฝ่ายคือต่างก็เป็นแบบมิงกู่กัวเป็นประเทศเก่าแก่ทางอารยธรรมและก็มีการประวัติการไปมาหาสู่การเกินพันปีหลายพันปีเคยอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำโลกและก็ฐานะที่เป็นตัวนำของโลกมาเป็นเวลานานในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติภายใ
0: ค
1: น
0: รับ
1: สถานการณ์แบบนี้นะคะในปัจจุบันสองฝ่ายควรที่จะสืบทอดมิตรภาพที่มีมาช้านานและก็รักษาการไปมาหาสู่การระดับสูงแล้วผลักดันความร่วมมือร่วมกันพิทักษ์ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศเขาเรียกว่าประเทศใต้ก็คือ
0: ใต้ใต้นะซาวใต
1: ป
0: ้
1: ระเทศก็คือประเทศกำลังพัฒนา
0: ครับ
1: แล้วปีหน้าจีนก็จะรับช่วงค่ะที่จะเป็นประเทศประธานของบริกส์
0: อ๋อ
1: ใน
0: ป
1: ป
0: ี
1: ี
0: หน้
1: ห
0: า
1: น้า
0: จีน
1: ใช่
0: เป็น
1: ใ
0: ป
1: ช
0: ระ
1: ่
0: ธาน
1: ใช่
0: นะอ๋อ
1: ใช่ใช่ใช
0: น่
1: ่
0: าจะสปอตไลท์น่าจะใหญ่แล้วคนจะสนใจมากเลย
1: แล้วก็หวังยี่ก็จริงๆก็กล่าวเช่นกันค่ะก็ฝากความปรารถนาดีจากท่านสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของผู้นำจีนเนี่ยมาสู่คุณโมดีค่ะแล้วก็บอกว่าสองฝ่ายควรจะปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศ不断增信事宜妥善妥และ妥善处理敏感问题ก็คือเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันและก็แก้ไขข้อสงสัยอย่างไม่ขัดอย่างไม่หยุดยั้งและก็จัดการปัญหาละเอียดอ่อนอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมใครๆก็รู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์จีนอินเดียอยู่ในช่วงไม่ดีนะ
0: ครับ
1: และก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วการที่จะพบปะระหว่างสองฝ่ายก็คือเพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะแก้ปัญหาและก็กระชับความร่วมมือและก็ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียไปในทางที่ดีค่ะ
0: ดีขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอย่างที่ท่านหวังอี้บอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งอินเดียและก็จีนเนี่ยถึงมีอิทธิพลในเอเชียเป็นผู้นำของโลกอ่ะในสมัยก่อนเนี่ยนะจนมีอินโดจีนนะจนมีอินโดจีนเข้าใจไหมฮะอาจารย์ลีภูมิภาคอินโดจีนนะคือแถบไทยเนี่ยแถบเนี้ยนะแถวเนี้ยเขาเรียกว่าอินโดจีนเพราะว่ารับอิทธิพลทั้งจีนทั้งอินเดียมาทั้งคู่อ่ะกลายเป็นอินโดจีนนะเดี๋ยวแต่ฝรั่งเนี่ยจะไม่ยอมใช้อันนี้เพราะว่าถ้าฝรั่งใช้นี้ก็ถือว่าเขาจะเรียกอินโดแปซิฟิก
1: แต่จีนตอนจีนก็ไม่เรียกอินโดจีนค
0: ่
1: ะ
0: จีนก็ไม่เรียกอินโดจีนเหมือนกันแต่คนไทยเนี่ยเรียกอินโดจีนคนแถบเอเชียจะเรียกอินโดจีนนะเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของอินเดียกับจีนในสมัยอดีตนะใน
1: เป็นประเทศใหญ
0: ่ประเทศที่ใหญ่
1: จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเทศใหญ่ในประชากรเยอะมาก
0: ครับ
1: อินเดียประชากรเยอะที่สุดแล้วนะคะ
0: แต่ก็อินเดียดูตอนแรกดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะตอนที่ทรัมป์เขาบีบจีนมากๆแล้วก็คนก็หนีไปอินเดียนักลงทุนหนีไปอินเดียอย่างไอโฟนอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: เขาก็โดนมามันเยอะแยะค่ะ
0: ไม่เวิร์กมันไม่เวิร์ก
1: ไม่เวิร์กค่ะ
0: ไม่เวิร์ก
1: ในสุดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
0: ในสุดก็วิ่งกลับมาจีนเหมือนเดิมอ่ะ
1: ขาดทุนเลยค่ะ
0: ขาดทุนมหาศาล
1: กระทั่งอย่างแอปเปิลอะไรเนี่ยและอีลอนมัสก์ก็ยังแบบโหฮึถอนใจแบบโล่งใจที่ยังพี่ไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุน
0: โหตอนนั้นคนดูว่าอินเดียน่าจะมาแรงแล้วก็ไปได้แล้วล่ะแล้วก็โอ้จีนก็จะแผ่วแล้วนะไม่นะตอนนี้เขาก็ทุกคนก็กลับมาจีนเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังไงคือห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาใช้ที่จีนเพราะจีนถูกที่สุดดีที่สุดอ่ะ
1: มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะและก็นโยบายก็ค่อนข้างจะต่อเนื่อง
0: ชัดเจนแล้วก็มีตลาดด้วยนะสำคัญคือมีตลาดที่มันตอบสนองตลาดภายในเนี่ยคือถ้าเผื่อไปลงทุนที่ไหนแล้วไม่มีตลาดภายในอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะฮะตลาดเล็กเงี้ยคนก็ไปตั้งโรงงานแล้วมันผลิตได้มาก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับ
1: แล้วกำลังซื้อทั้งภายในทั้งภายนอกประเทศค่ะ

0: เออใช่ไหมคะ
1: ซึ่งจีนมีความได้เปรียบมากกว่าโดย
0: แน่นอน
1: ดูแต่ภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักจากว่าเนี่ยนะโอ้โหผมมีได้ยินข่าวตอนนั้นแค่500ไอ้800 ล้านเท่านั้นเองอาจารย์หลิมมารายงานว่าตอนนี้ไปถึง1,800 ล้านเนี่ยโอ้โหมันแบบมันไปไกลมากเลยนะทำให้ผมคิดว่าจดบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักจากอาม่าจดหมายรักถึงอาม่านะไม่ใช่ Love Letter to Grandma เนี่ยใครไปดูไปส่องดูทาง YouTube ได้นะถ้าท่านผู้ฟังสนใจ
0: ใช่ๆๆก็ดูไปก่อนก็ได้
1: ดูที่เป็นเขาตัดเป็นคลิปสั้นๆหรืออะไรเงี้ยนะเป็น Love Letter to Grandma นะฮะก็
0: แล้วก็ได้ชวนคนที่แสดงหลาม่าอาม่าคนนั้นนะนักแสดงไทยมาแสดงในช่วงสุดท้ายค่ะตอนท้าย
1: อ๋อมาตอนท้ายเหรออ๋ออื
0: ม
1: พี่ตอนมีแสดงด้วยหลานมากก็ได้
0: มีแสดงด้วยค่ะค่ะเพราะมาถ่ายทำที่เมืองไทยจะส่วนใหญ่ก็ถ่ายในวอลล่าแหละค่ะ
1: ดูรูปดูผมดูตัวอย่างแล้วนะดูก็โอเคน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ฟังเรื่องเล่าจากที่อาจารย์หลีเล่าให้ฟังย่อๆเนี่ยก็น่าตื่นเต้นนะฮะ
0: จะได้พวกรุ่นใหม่ของคนของไทยอ่ะจะได้รู้ว่าเอ๊ะรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นทวดอ่ะรุ่นแรกที่มาปักหลักที่เมืองไทยเขาอยู่กันยังไงสภาพเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เคยเห็นไปดูหนังเนี้ยก็จะทราบว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าคุณทวดอ่ะช่วงนั้นเขามาเมืองไทยรุ่นแรกๆเสือผืนหมอนใบอ่ะเขาใช้ชีวิตแบบไหน
1: ตรงนี้น่าแหมหลายคนไปดูหนังนะครับบางคนก็ไปเที่ยวจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะไปสวนเถากันเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
0: ใช่ตอนนี้ในประเทศจีนก็สร้างกระแสที่นิยมไปเที่ยวสวนเถาไปที่สถานที่ถ่ายทำหนังค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ก่อน
1: เวลาพอดี
0: วันหยุด
1: วันหยุดเวลาพอดีครับอาจารย์
0: ถ
1: ึ
0: งเวลาแล้วนะคะโอเคโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ลี
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขณะนี้เวลา17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.พบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 2 12.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันดับ 3 8.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 4 3.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 5 101.4 ระบุว่า

0: เป็นหม่อมหลวงก่อนกสิวัตรเกษมศรีและร้อยละ1ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธ์วิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนคลองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบุรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเสร็จพินด่วนปัตตานีติดตามเหตุลอบยิงอสกำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเสร็จไทยเสร็จขออภัยครับนายเจเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์เอากองอาสารักษาดินแดนหรืออสอำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเสศได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนส่วนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอก

0: แต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
8: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
7: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
9: ติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69แน่นอนครับทุกคนกำลังรอลุ้นรอฟังผลของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม69แม้ว่าลึกๆแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะพอคาดเดาผู้ว่าได้แต่ว่าก็มีหลายสถิติมีหลายข้อมูลมีหลายสถานการณ์ที่ทำให้ทุกท่านอยากรู้อยากเห็นว่าผลของการมาลงคะแนนในครั้งนี้แตกต่างจาก4ปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรนโยบายการหาเสียงที่ค่อนข้างจะคึกคักในช่วงท้ายๆก่อนที่จะมีวันลงคะแนนนั้นค่อนข้างจะดุเดือดและดราม่าอยู่ในหลายประเด็นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่ดุเดือดเพราะฉะนั้นในรายการคุยกับมนตรีวันนี้เราจะมาเกาะติดและฟังว่าผลของการเลือกตั้งในห้วงเวลาที่ทุกท่านอยู่ในรายการของเราขณะนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนแล้วครับ exit poll ของหลายๆสำนักออกมาแล้วในมือที่ผมมีอยู่ตอนนี้มีข้อมูลของ2สำนักที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็นนิด้าโพลครับที่เปิดเผยออกมาแล้วทุกสื่อมีหมดนะฮะโพลนี้นะครับเพียงแต่ว่าโดยระเบียบนั้นห้ามเปิดเผยก่อน 17:00 น.ตอนนี้ 17:10 น.exit poll นิด้าโพลเนี่ยนะครับบอกว่าประชาชนต้องการจะเลือกให้ใครเป็นผู้ว่าหรือบุคคลที่ประชาชนเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.ร้อยละ 73.70% นายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับนี่มาในอันดับ1นะฮะจากนิดาโพนะครับอันดับ2ก็ถือว่ามาในลักษณะของการแซงโค้งท้ายๆก็ว่าได้นะครับสำหรับนิดาโพนะครับคือคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนี่ 12.10% หรือร้อยละ 12.10% อันนี้มาจากโพนะครับอันดับ3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวรจิตนะครับดร.โจนะครับสถาวรวรวิจิตครับดร.โจครับจากพรรคประชาชน 8.37% และลำดับ4ครับนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ครับ ลำดับ1กับ2เนี่ยมาในนามอิสระนะครับอันดับ3คือดร.โจเนี่ยของพรรคประชาชนและอันดับ4เนี่ยมาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ 3.43% และอันดับ5จากโพลนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีมาในนามอิสระนะครับ 1.10% นะครับอันนี้คือโพลที่มาจากนิดาโพลในตอนนี้นะครับส่วนที่บอกว่ามีการแตกต่างกันค่อนข้างจะ เห็นได้ชัดก็คือมาจากโพของสถาบันพระปกเกล้าครับโพที่เป็นศูนย์สำรวจความคิดเห็นของสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมอันดับหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับนี่มีการสำรวจ3ครั้งนะครับครั้งที่3ก็คือยังคงเป็นคุณชัชชาติอยู่ 53.6% แต่ว่าอันดับ2จากโพนี้มาจากคุณเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับ 12.0% และอันดับ3ก็คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 9.8% อันดับ4และ5ตรงกันนะครับคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีและหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจาก2โพนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ฟัง Exit Poll จาก2โพนี้แล้วฟังการวิเคราะห์นะครับดูการวิเคราะห์กรณีผลการเลือกตั้งหรือแนวโน้มการเลือกตั้งในครั้งนี้หน่อยนะครับว่าในมุมมองของนักวิชาการผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับมองเรื่องนี้อย่างไรครับดร.สุวิชาเป้าอารีครับซึ่งอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์สดจาก MCOT ช่อง30ตอนนี้ครับ
5: เมื่อเห็น2ปัจจัยหลักตรงนี้ทั้งคะแนนลงของพรรคประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยความเป็นเอกภาพภาพในพื้นที่สื่อนะในสื่อที่เห็นนะว่าการร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์หาเสียงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือบรรดาแกนนำของพรรคประชาชนมุ่งเน้นไปยังพื้นที่สนามพัทยามากกว่า อันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่ในพื้นที่ข่าวหรือคอนเทนต์ฟีดออกมามันแสดงให้เห็นอย่างนั้นนะครับประการที่3และประการที่4ที่สำคัญมากการเลือกตั้งรอบนี้เป็นในทางเชิงจิตวิทยาเนี่ยคือยอมรับผลไกลๆตั้งแต่ยังไม่เปิดรับสมัครแล้วว่าถ้าอาจารย์ชาติชาติลงนะครับคนอื่นก็ไม่กล้าฟาดแกอย่างตรงไปตรงมานะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ทีมงานหรือคนใกล้ตัวมากกว่าซึ่งมันผิดปกติธรรมชาติของการเมืองการเมืองระดับชาติเนี่ยเขาซัดทั้งหัวเลยนะซัดทั้งหมดไม่ไว้ปราณีไม่อะไรใครทั้งสิ้นแต่อาจารย์ชาติอาจารย์ไม่เกี่ยวเพราะว่าคิดว่าถ้าไปกระหน่ำกระแทกอาจารย์ชาชาตรงๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อสนามสอกองตัวเองในกลุ่มตัวเองหรือพรรคตัวเองที่ว่าอยากจะกลับไปในสภาหรืออยากจะเพิ่มตัวเลขสสในสภากรุงเทพเนี่ยก็กลัวจะได้รับผลกระทบเพราะว่าคนว่าเฮ้ยถ้าอย่างน้อยว่าเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงทำงานกับผู้ว่าคนใหม่ผู้ว่าชาชาได้มันน่าจะมีเป็นผลดีต่อระยะยาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับที่ว่าทำให้ตัวผู้สมัครรอบนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยความรู้สึกผู้คนเนี่ยยอมรับไปกายว่าใครจะมาและมันมีระยะห่างจนเกินไปมันต่างจากปี65นะปี65มีสีสันแม้จะรู้ว่าอาจารย์ชัชชาติตอนนั้นยังมีความได้เปรียบอยู่แต่ความได้เปรียบแบบนั้นคนก็คาดไม่ถึงโอ้อาจารย์ได้ถึงล้าน3คนอื่นๆเนี่ยอย่างคุณวิโรจน์อย่างดร.เอหรือใครต่อใครเนี่ยเขาก็คิดว่าคะแนนน่าจะสูงกว่านี
6: ้ครับ
5: เห็นไหมฮะแต่รอบเนี่ยคนไม่ได้มองเรื่องคะแนนแต่คนมองว่ารู้แล้วใครจะมาอาจจะมีเซอร์ไพรส์2 3 4นะครับอันดับ2เนี่ยสนุกนะว่าจะเป็นใครนะครับ
6: นะครับอาจารย์มาวิชิตพูดตรงนี้นะครับเนี่ยนะโอเคเลยครับจุดแข็งท่านผู้ว่ากทม.เก่านะครับอนาคตไม่รู้นะแต่นะครับพูดถึงคุณมลิกาคุณติ่งบ่อยนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะครับพรวดขึ้นมาในตอนหลังๆถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็คนก็ไว้วางใจพอสมควร มันปัจจัยอะไรอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ย
5: เอาจริงๆนะผมว่าคุณมลิกาเนี่ยถ้าเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆแกขยันออกคอนเทนต์นะใช้พื้นที่สื่อของตัวเองทั้งเฟซหรือ TikTok หรือสื่อโซเชียลเนี่ย ออกมาเป็นระยะและสิ่งสำคัญความที่แกเป็นนักวิพากษ์คือสังคมไทยเนี่ยชอบอย่างนี้ฮะจะผิดจะถูกไม่รู้นะแต่ว่าการที่ออกมาเห็นปัญหาหรือประเด็นที่จะพูดมาขยายได้คนชอบและนั่นส่วนหนึ่งนะครับแล้วคนติดตามแล้วก็ออกมามีคือถ้าเทียบความถี่หรือฟีดกว่าผู้สมัครคนอื่นๆในเฉพาะตัวเนี่ยคุณมลิกาออกเยอะนะออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ในลักษณะบุคลิกที่กล้าชนนะฮะแต่ถามว่าที่ผ่านมาผู้สมัครในอดีตก็มีลักษณะคล้ายๆกับคุณมลิกามีไหมนะครับ
6: ม
5: ีนะครับแต่ว่าในลักษณะของคุณมลิกาเนี่ยคือฐานแกทำเรื่องโลกโซเชียลกราฟิกเนี่ยทำมาเป็นแรมปีทำมาอย่างต่อเนื่อง
10: ในทิกตอกอะเน
5: า
10: ะ
5: แล้วมันแล้วเขาก็ทำให้คนคือจำง่ายจำได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ย ส่วนหนึ่งที่กลับมาเนี่ยถ้าเป็นไปตามโพลอาจารย์สุวิชามันทำให้ชี้ชัดอะพลังอนุรักษ์พยายามจะโยนชี้โยนกลุ่มคะแนนไปให้คนใดคนหนึ่ง มองแล้วว่าอ้าวคุณมลิกาพรรคประชาธิปัตย์ของคุณอนุชา
6: อ
5: ันนี้มันก็มีผลในยะสำคัญแม้เขารู้ว่าพลังจารีหรือพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะไม่สามารถไปเบียดหรือแซงคะแนนความนิยมอาจารย์ชัดชาติได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอ๊ะระดับโทษนะครับแบบคุณมลิกาเนี่ยยังได้คะแนนสะสมคะแนนหนุนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นว่าในอนาคตถ้าคะแนนฝ่ายอนุนิยมเกาะเป็นสัดเป็นส่วนเป็นบึกเป็นแผ่นได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าหรือว่าการเลือกตั้งปีที่ผ่านต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในกทมจริงอยู่ว่าโอเคพลังอนุรักษ์นิยมในกทมเนี่ยแม้จะให้อาจเลือกภูมิใจไทยไม่ได้สสไม่ได้สสเลยก็มี 500,000 นะมีประชาธิปัตย์มีอื่นๆเนี่ยดังนั้นมันเป็นการเทสหรือปฏิกิริยาทดสอบฐานคะแนนว่าจะไปไหนแต่ว่าเมื่อคะแนนอนุรักษ์เป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคที่ได้รับผลกระทบออกมาถ้าคะแนนออกมานะและเสียหายมากกลายเป็นพรรคประชาธิปัตย
10: ์
5: เป็นลักษณะครึ่งบกครึ่งน้ำเลย
10: แสดงว่า 500,000 เสียงที่เคยเลือกภูมิใจไทยเนี่ยเป๋มาทางคุณมลิกามากกว่าอย่างนั้นพูดได้ไหม
5: พูดได้ครับถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์ขุนรวมระดมคนมากขนาดนี้และยังไม่ได้คะแนนจากฝ่ายน้องที่เคยตัวเองในอดีตเนี่ยเคยได้สนามคะแนนจากกลุ่มตรงนี้มาเยอะมากแล้วไม่ได้ฟื้นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในสักครึ่งกลางคุณก็บอกเฮ้ยเพราะคุณเป็นฝ่ายค้านหรือเอ้าเพราะนู่นนั่นนี่เนี่ยหร
6: ือ
5: ตัวคนถามว่าคุณอนุชาก็เป็นตัวเลือกที่ผมเรียกว่าประชาธิปัตย์ในสถานการณ์เนี่ยขนาดนี้ก็ดีที่สุดด้วยความรู้ความสามารถดีไหมดีมากนะครับด้วยประสบการณ์
9: ที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อสักครู่ครับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เป็นนักวิเคราะห์การเมืองด้วยนะครับน่าสนใจนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าที่อาจารย์วันวิชิตพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ดร.สุวิชาที่ผมเกริ่นตอนแรกนะครับอาจารย์วันวิชิตพูดถึงว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะลอยลำเข้าไปละในแง่ของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยนะครับที่มีถือว่าคนกรุงนะอันนี้พูดถึงโพก่อนนะผลการนับคะแนนมันยังไม่ได้เสร็จสิ้นหรอกครับเพิ่งจะเริ่มได้สัก10-20นาทีเนี่ยจะถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าโพมันบอกว่าคนยังให้โอกาสอาจารย์ชัชชาติอีก1ครั้ง1สมัยอยู่แต่ว่าสิ่งที่คนอยากรู้คือลำดับ2อย่างที่บอกเนี่ยนะลำดับ2คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขกลับมีโพบ่งชี้ว่ามีคะแนนมาเป็นอันดับ2ซึ่งมากกว่าดร.โจนะครับจากพรรคปชน.ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นฟังจากอาจารย์นำบันทิชิตพูดเมื่อสักครู่ว่าอาจจะเป็นด้วยบุคลิกส่วนตัวของการออกสื่อค่อนข้างจะมากแต่ว่าน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับว่าท่านคิดแบบเดียวกันกับที่อาจารย์บันทิชิตได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่หรือไม่ว่าเบอร์หนึ่งมาแล้วแต่เบอร์สองที่คนจะเลือกหรือคนที่เลือกคุณมาริกาเป็นเบอร์หนึ่งในใจอยู่แล้วนะครับมันเพราะมันไม่ได้มีการเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะฮะทุกที่เลือกเนี่ยก็เลือกเบอร์หนึ่งอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจากโพเนี่ยคุณมาริกาเป็นอันดับสองเนี่ยคนที่เลือกหรืออาจจะมองคุณมาริกาในแง่ว่าเป็นคนที่กล้าชนถูกผิดหรือจะรื้อโครงสร้างได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ด้วยบริบทหรือบทบาทที่ผู้คนอยากจะได้อยากจะเห็นผ่านโลกโซเชียลอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณมาริกาเนี่ยสามารถตีตื้นขึ้นมาจากคะแนนของนิดาโพที่เห็นในขณะนี้นะครับว่ามาเป็นอันดับ2เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากมุมของผู้ที่ได้เบอร์1ไปแล้วหรือคะแนนนำไปแล้วเนี่ยนะครับ1ที่ประเด็นหนึ่งที่คนจับตาก็คือผู้ที่มีคะแนนมาอันดับ2เพราะจะมีผลต่อฐานเสียงแน่ๆและทิศทางของการหาเสียงของพรรคการเมืองในอนาคตด้วยรวมถึงการวางยุทธศาสตร์หรือมาตรการในการที่จะออกนโยบายให้กับคนกรุงซึ่งถ้าเป็นการเลือกตั้งใหญ่หรือส.ส.เนี่ยทุกเขตเป็นของพรรคประชาชนไปแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากโพลที่ทยอยออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับเราจะพูดคุยกับ1ประเด็นก็คือดูการเลือกตั้งในครั้งนี้จับตาในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรมุมมองจากผู้ที่ติดตามเรื่องนี้โดยตรงนะครับคุณภูมินทร์พาลุสุขครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานสมาชิกและฝึกอบรมอาสาสมัคร B-Watch ในกรุงเทพครับคุณภูมินทร์ครับคุณภูมินทร์อยู่ในสายกับเราไหมครับเราจับตานะครับแล้วก็ฟังดูว่า
11: สวัสดีครับเหมือนเมื่อกี้เสียงขาดหายไม่แน่ใจ
9: คุณภูมิน
11: อาจจะเป็น
9: ครับสัญญาณชัดขึ้นไหมครับ
11: ครับพี่ ชัดขึ้นครับพี
9: ่ครับผมคุณภูมิเราออนไลน์อยู่กับท่านผู้ฟังนะครับออนไลน์อยู่กับท่านผู้ฟังอยู่มองการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้เป็นยังไงครับในนามของกลุ่ม V-Watch ที่ติดตามตลอดทั้งวันวันนี้ครับ
11: ถ้าในนามของทีม V-Watch นะครับที่ส่งอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเรารอบนี้นะครับเราส่งอาสาสมัครลงสังเกตการทั้ง2พื้นที่เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครที่เรามีอาสาสมัครอยู่นะทุกเขตนะครับแล้วก็ของพัทยานะครับที่มีอาสาสมัครอยู่ทุกหน่วยนะครับรอบนี้เราก็ทำร่วมกับเครือข่ายนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนถ้าถามว่ามองการเลือกตั้งยังไงรอบนี้นะครับถ้าให้ประเมินในสายตาของนักสังเกตการนะครับก็พบว่าทั้งวันมาเนี้ยนะครับตั้งแต่เช้ายันถึงช่วงนับคะแนนนะครับใน2พื้นที่เนี่ยนะครับถามว่ามีข้อร้องเรียนไหมมันก็ยังพบข้อร้องเรียนอยู่นะครับแต่มันเป็นปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วอย่างเช่นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนะครับที่มันยังเป็นตัวอย่างบัตรขาวดำอยู่ไม่สอดคล้องกับบัตรที่ใช้จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอาสาสมัครสังเกตการคืออะไรนะครับก็มีการสอบถามกันว่ามาจากที่ไหนมาทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็เพียงแค่สอบถามแล้วก็อนุญาตให้เราทำการสังเกตการได้นะครับในทั้งวันวันนี้ส่วนประเด็นหลักๆที่พบนะครับมันเป็นความบกพร่องหรือว่าความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่เองอย่างเช่นในมีหนึ่งหน่วยที่กรุงเทพมหานครที่ลืมให้ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเซ็นชื่อในตรงบัญชีรายชื่อของตัวเองนะครับพอเราสอบถามกลับไปมันก็ได้รับคำตอบแล้วก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ
9: ตัวลักษณะบัตรที่มันแตกต่างกันออกไปมีวัตสังเกตดูว่ามันจะมีผลต่อความเข้าใจของการลงคะแนนไหม
11: ผมคิดว่าเบื้องต้นนะครับมีอาจจะมีผลไหมนะครับคำถามนี้เนี่ยนะครับคิดว่ามันมีผลในเล็กน้อยนะครับใช้ผมใช้คำว่าเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเนาะหลายๆคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะครับก็พอจะรับรู้รับทราบสีบัตรที่มันเป็นจริงแล้วนะครับว่าเลือกนะผู้ว่าเนี่ยที่ไหนนะครับแล้วก็เลือกสกเนี่ยสีไหนนะครับแต่ปัญหาคือว่าปัญหาเนี่ยเราเคยพูดคุยกับกกต.มาตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันควรจะแก้ไขได้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันก็อาจจะทำให้บางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็อาจจะสับสนได้ทำไมตัวอย่างเป็นขาวดำแล้วก็เวลาไปใช้สิทธิ์รับบัตรจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกสีนึงนะครับแต่การจัดการในหน่วยก็ยังมีก็ยังจัดการได้ดีอยู่เจ้าหน้าที่ก็มีการอธิบายให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ได้ชัดเจนครับว่าสีไหนคืออะไร
9: ครับครับดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างหนึ่งเรื่องความปลอดภัยหรือการคล่องตัวการเดินทางของผู้คนแน่นอนมันอาจจะหลายที่นะฮะเป็นที่ใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งอยู่เป็นประจำแหละเพิ่งผ่านการเลือกตั้งใหญ่มันก็จะยังไม่ถึงขั้นกับลืมเลือนเสียทีเดียวแต่ว่าในแง่ของการอำนวยความสะดวกการเดินทางการคมนาคมการวางระบบในการให้ไปลงคะแนนเทียบกับครั้งที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับ
11: ผมคิดว่าหน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมันแต่ละครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่เดิมเนาะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งอะไรที่ผ่านมาแต่มันจะมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นที่จะขยับหน่วยเลือกตั้งนะครับมันก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่ขยับหน่วยเลือกตั้งอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเคยจัดอยู่กลางแจ้งแต่รอบเนี้ยมีเรื่องฝนเข้ามาหลายหน่วยก็อาจจะขยับไปอยู่ในร่มนะครับซึ่งก็อยู่ในบริเวณเหมือนเดิมนะครับเหมือนบริเวณดังกล่าวนั่นแหละฮะอย่างเช่นโรงเรียนก็จากสนามก็ขยับขึ้นมาที่อาคารได
9: ้
11: นะครับ
9: ครับ
11: ซึ่งอันนี้มันก็มีอาสาสมัครรายงานเข้ามาว่ามีการขยับหน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคกับผู้มาใช้สิทธิ์นะครับแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยมันก็มีรายงานบางรายงานที่บางหน่วยนะครับที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางด้านวีลแชร์นะครับแต่พอเราทักท้วงเสร็จนะครับมันก็มีการได้รับการแก้ไขนะครับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้อำนวยความสะดวกได้ดีนะครับมีพื้นที่รองรับอะไรต่างๆนะครับ
9: ครับ
11: ผมคิดว่าการจัดการตรงเนี้ยถ้าให้ประเมินจากที่ผ่านมาผมคิดว่ารอบเนี้ยนะครับจากพัฒนาการที่เราสังเกตการมาทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่กปน.เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ
9: ครับ
11: นะครับ
9: ครับทางบีบอสมีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนบ้างไหมครับ
11: วันนี้ใช่ไหมครับ
9: ครับ
11: วันนี้ก็ ก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับก็ยังมีแค่เรื่องของเรื่อง

0: ประชาชนไม่ได้เซ็นรายชื่อตัวเองบนบัญชีรายชื่อนะครับถ้าเป็นแค่เรื่องหนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าพอเราติดตามตรวจสอบแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้รับการพูดคุยแล้วก็แก้ไขเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นอื่นมันก็จะเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วผมคงคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าไม่เชิงว่าปัญหาเนาะอย่างเช่นสอบถามอาสาสมัครว่ามาทําอะไรติดเอกสารไม่ครบ
1: ครัน บ
0: ะฮะหรือว่าเปิดหน่วยแล้วไม่ได้โชว์กล่องให้อาสาสมัครดูอันนี้มันเป็นปัญหาที่มันอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจพอเราทักท้วงและพูดคุยกันก
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้รับการแก้ไขอย่างดีครับ
1: ครับครับนอกจากมิติในแง่ของการจัดการลงคะแนนในครั้งนี้แล้วแต่ว่ามิติในแง่ของการวางนโยบายหรือแผนการในการทำงานหรือการแข่งขันกันโดยตรงของผู้สมัครทาง BWatch เห็นอะไรที่มันแตกต่างกันไหมครับในแง่ความเข้มข้นอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยผู้ที่ท้าชิงเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่คราวนี้อาจารย์ชัชชาติก็แน่นอนละมาอีกหนึ่งสมัยแล้วล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะดูเก่งๆแม้กระทั่งเราฟังการวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่ว่าหลายคนก็มองว่าไม่ดีไม่การจะโจมตีนโยบายของอาจารย์ชัชชาติโดยตรงกายกลัวจะเป็นจุดอ่อนมายังสกด้วยซ้ำไปบางคนก็อาจจะดูแฝงๆว่าเป็นทีมเดียวกันแต่ก็ไม่กล้าออกตัวในเมื่ออาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าผมไม่ได้มีทีมนะผมอิสระเหมือนกันแบบนี้ครับวีวอชมองเห็นความแตกต่างแบบนี้ยังไงบ้างไหม
0: ผมถ้าเรามองเนาะเรามองการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในนามของการสังเกตการเราก็มองมาตั้งแต่เริ่มเนาะไม่ใช่มาแค่สังเกตการวันนี้วันเดียวนะครับ
1: uh-huh.
0: ทีนี้พอมองแล้วเนี่ยนะครับพอจะสรุปนะครับดูว่ารอบนี้มันแตกต่างจากรอบที่แล้วยังไงนะครับคิดว่ารอบนี้นะครับคิดว่าการแข่งขันของผู้สมัครเองเนี่ยจะไปในเรื่องของการแข่งขันเชิงนโยบายเนาะนะครับหลายคนมีนโยบายที่น่าสนใจนะครับรวมถึงผู้ว่าคนเดิมอย่างอาจารย์ชาติชาติเองนะครับผมคิดว่ารอบนี้หลายคนสู้กันที่นโยบายแต่ความแตกต่างเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่สำหรับผมมองว่าความแตกต่างของนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่พอคุณชูนโยบายมาแล้วเนี่ยนะครับนโยบายที่คุณเสนอหรือเสนอต่อประชาชนเนี่ยนะครับมันสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: เพราะผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนว่าเขาจะเลือกใครนะครับเพราะหลายคนก็มีนโยบายที่น่าสนใจนะครับนโยบายก็ไม่ต่างกันแต่ทีนี้เขาจะดูผมคิดว่าประชาชนจะดูที่เนื้อในว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยแต่ละคนมีแนวทางแก้ไขมันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะที่หลายคนก็พูดถึงเรื่องขยะ
1: ครับ
0: การจราจรนะครับรวมไปถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับหลายคนก็ผู้สมัครหลายคนก็มีแนวทางการแก้ไขที่แตกต่างกันแต่ทีนี้ผมคิดว่านโยบายรอบนี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของประชาชนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าประชาชนต้องการผู้นำที่มีนโยบายที่ดีและจับต้องได้ตรวจสอบได
1: ้
0: เข้าถึงได
1: ้
0: นะครับผมก็เลยว่ารอบนี้แข่งขันกันที่นโยบาย
1: ครับ
0: อีกอย่างคือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองศูนย์กลางเนาะมันมีหลากหลายคนหลากหลายอาชีพนะครับมีความหลากหลายในนั้นเนี่ยหลายคนก็มีความต้องการแตกต่างกันไปทีเนี้ยอยู่ที่นโยบายใครจะไปเขาเรียกอะไรจะไปเตะใจผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกันใช้คำนี้แล้วเพราะจะชอบครับนะครับผมจะรอบนี้สู้กันที่นโยบาย
1: ครับดูเหมือนว่าอาจารย์ชาติชาติเองก็ถูกในช่วงการหาเสียงเนี่ยนะครับก็จะถูกโจมตีและเอาตรงในแง่ของการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงจัดการตัวใหญ่เช่นคำว่าตัวเล็กตัวน้อยเช่นโอเคละมาจัดการเรื่องปัญหาทางเท้าปัญหาเรื่องหาบเร่แผงรอยซึ่งหลายที่ดูดีต้องยอมรับนะหลายที่ดูดีอย่างเช่นทางเท้านี่สามารถเดินได้คล่องตัวผมไปอย่างโอเคอย่างเช่นไปในโซนลาดพร้าวเนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งของเสียงสะท้อนก็อย่างเช่นเสียงผู้ค้าผู้ขายที่บอกว่าอ่ะพอมาจัดแล้วมันก็ดูดีแหละแต่ว่าก็กระทบกับอาชีพเขาแต่อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นผู้หาเสียงก็มองว่ามันมีโครงสร้างลึกเรื่องการที่ไม่โปร่งใสใช้คำว่าไม่โปร่งใสเนี่ยนะโดยที่อาจารย์ชาติอาจจะไม่รู้ไม่เห็นไม่แตะเนี่ยนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะทำให้พออาจารย์ชาติสมมติว่าได้รับการรับรองในครั้งนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นงานยากงานหนักมากขึ้นแต่อาจจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในแง่ของการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบีวอชมองอย่างนั้นไหม
0: ผมคิดว่ามันการทำงานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะผมเข้าใจคำนี้แล้วกันเพราะหลายคนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหาบเร่แผงลอยและหลายคนก็ชื่นชมนะครับผมคิดว่ามันเป็นการบูรณาการมากกว่าร่วมกันนะสำหรับผมมองแบบนั้นนะครับผมคิดว่าการดำเนินนโยบาย

0: ลายหรือการจัดการเรื่องพวกนี้นะครับมันลําพังเนี่ย
1: อืม
0: แค่กรุงเทพก็ยังไม่พอเนาะมันต้องทํางานกับหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลเองจากเอกชนเองแต่ที่
1: ค
0: ส
1: ร
0: ํ
1: ั
0: า
1: บ
0: คัญผมคิดว่าอะไรนโยบายหรืออะไรที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตคน
1: ค
0: ม
1: ร
0: ัน
1: ับ
0: ต้องให้ความสําคัญกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้ามาเขาเรียกอะไรมีสิทธิ์มีเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อที่จะทําให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมก
1: อ
0: ันได้นะครับผมมองแบบนั้นครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหา
1: ค
0: เ
1: ร
0: พ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะว่าเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับ
1: ครับครับเอาละครับถือว่าเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดโดยเฉพาะมุมมองจากผู้ประสานงานสมาชิกและฝึกอบรมอาสาสมัคร BWatch ในกรุงเทพนะครับขอบคุณคุณภูมินครับ
0: ครับขอบคุณครับเช่นกันครับพี่
1: ขอบคุณครับเจอกันครับคุณภูมินพาลุสุขซึ่งเป็นผู้ประสานงานสมาชิกและฝึกอบรมอาสาสมัครนะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงหลังปิดหีบนะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมจะแถลงขอบคุณผู้สนับสนุนในเวลา17:45ก็อีก15นาทีนี่แหละครับที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนกทมเองก็เตรียมจะแถลงข่าวนะครับผู้ที่จะแถลงข่าวก็จะมี3คนก็คือคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกทมซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทมนะครับคุณขจิตชัดวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นและว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกกต.กรุงเทพนะครับอันนี้ในแง่ของทางกทมนะครับที่จะแถลงสรุปภาพรวมนะครับส่วนพรรคปชน.ครับก็จะมีผู้แถลงเหมือนกันนะครับเนี่ยมีข้อมูลว่านะผู้ที่จะมาแถลงเนี่ยนะครับก็ประมาณ1 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับบุคคลหลักที่จะร่วมมือกันแถลงก็คือหัวหน้าพรรคนะครับคุณเท้งมีคุณมีดร.โจซึ่งเป็นผู้สมัครแล้วก็คุณพิจารณ์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังทยอยเดินทางเข้าไปที่พักนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักก็เดินทางนะครับออกจากเดินทางไปแล้วนะครับที่ทำการพักนะครับซึ่งก็คาดว่า1 ทุ่มเนี่ยนะครับจะเริ่มที่จะแถลงให้เห็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของการเลือกตั้งในกทมนะครับเราได้เห็นทั้งโพได้เห็นท่าทีของแต่ละพรรครวมถึงได้ฟังมุมมองจากผู้ที่เป็นกลุ่ม BWatch แล้วนะครับเราจะพักสักครู่วันนี้ยังมีการเลือกตั้งอีกที่หนึ่งก็คือการเลือกตั้งที่พัทยานะครับลองดูว่าที่นั่นเป็นอย่างไรกลับมาแล้วพูดคุยกันครับ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
3: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
1: ก่อนจะเข้าสู่การพูดคุยกับกลุ่ม VWatch ถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามที่ผมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ไปฟังการแถลงของกทม.ถึงการเลือกตั้งในวันนี้เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับสดจาก MCOT ครับไปฟังการแถลงสดๆจากกทม.ครับ
7: ครับก็อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาก็คือปัจจัยหลักเลยที่เป็นประเด็นที่เรา ได้พบเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่ซึ่งฝนรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เขตภาษีเจริญนะครับประมาณ71มิลก็ถือว่าเยอะทางฝั่งทนแต่เราก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้จนการเลือกตั้งในครั้งนี้ครบถ้วนนะครับทั้งหมด 6,628 หน่วยสมบูรณ์ครับครับปิดได้ครับ
8: แล้วมีในเรื่องของเรื่องร้องเรียนในแต่ละหน่วยนะคะอย่างเช่นไม่เจอว่าชื่อตัวเองอยู่ในหน่วยที่เป็นหน่วยที
7: ่มีครับประเด็นทางคุณสุชาติใช่ไหมฮะที่มีได้รับเตือนแจ้งมาจากสื่อมวลชนนะครับว่าไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในหน่วยของตัวเองก็จากการตรวจสอบแล้วนะครับในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับตลิ่งชันเขตตลิ่งชันคือท่านได้ย้ายที่พักไปอีกที่หนึ่งแต่อยู่ในเขตนั้นแหละแล้วก็ทำให้หน่วยเนี่ยคือที่เราจะต้องเลือกตั้งจากที่เดิมก็ต้องไปเลือกตั้งที่ใหม่ในเขตนั้นแหละ
9: ให้ฟังกันหน่อยนะคะว่าปัญหาหลักๆเท่าที่จับใจความได้คือเรื่องฝนนะคะเรื่องฝน
1: การแถลงจากกทมในขณะนี้นะครับซึ่งกำลังแถลงสดๆอยู่นะครับว่าการจัดการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นตั้งแต่เช้านะครับอย่างที่คุณคริสโปรตนันเนี่ยก็บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับไปลงทะเบียนเนี่ยเลือกได้แค่ผู้ว่านะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยย้ายนะครับทะเบียนบ้านไม่ถึงปีจึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกสกนะครับก็เลยต้องมีประเด็นซึ่งคุณแสวงก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปีนะครับซึ่งหากว่าย้ายข้ามเขตไม่ถึงปีจะเลือกได้แค่ผู้ว่านะครับต้องเพิ่มในการขอเลือกสกในเขตเดิมนะครับอันนี้คุณแสวงที่เป็นเลขาธิการกกต.นะครับก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับที่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าทางกทม.ก็บอกว่าก็ผ่านไปด้วยดีนะครับส่วนอีกปัจจัยนึงก็เป็นปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งที่เผชิญกับพายุฝนนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยผมก็เผชิญมานะครับแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่หลายที่ทีเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้กทม.นะครับจะต้องเตรียมการในการรับมือกรณีที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างที่บอกนะครับนอกเหนือจากในกรุงเทพแล้วนะครับวันนี้มีการเลือกนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับที่นั่นสถานการณ์เป็นอย่างไรเรียบร้อยดีไหมมีข้อสังเกตอะไรคุณนนทวัฒน์เหล่าผาซึ่งเป็นผู้ประสานงานสมาชิกและฝึกอบรมอาสาสมัครบีวอชอยู่ในสายกับเราครับคุณนนทวัฒน์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างพัทยาตลอดทั้งวัน
10: ตลอดทั้งวันนะครับก็บรรยากาศทั้งวันเนาะก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่คิดว่าน่าจะผิดปกตินะครับเบื้องต้นจากการสังเกตการและลงพื้นที่ก็เป็นไปเรียบร้อยดีก็มีบางส่วนที่อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการทักท้วงแล้วก็มีการปรับแก้ไขของทางกรรมการประจำหน่วยไปแล้วบ้างเช่นกรณีของมีกรรมการประจำหน่วยอยู่ใกล้กับผู้กำลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนเนาะทางวีวอสนะครับก็ได้รับร้องเรียนรายงานมาเราก็เข้าไปยังหน่วยนั้นแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการปรับนะครับหรือว่ามีการแก้ไขในจุดนี้ก็มีการแก้ไขไปครับ
1: ครับความสะดวกเป็นยังไงบ้างครับคุณนันทวัฒน์ครับ
10: ความสะดวกเหรอครับมันก็ตามหลักนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนาะก็อยากจะให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิ์อย่างสะดวกนะครับแต่ว่าโดยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องมองว่าสถานที่การจัดนะครับหลายๆหน่วยดีมากนะครับก็ต้องชื่นชมว่าในเรื่องของการวางจุดนะครับสำหรับการวางให้หน่วยเลือกตั้งมันอยู่กระจุกตัวเดียวพื้นที่เดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิ์แต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อในช่วงของการนับคะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยคูหาเลือกตั้งนะครับอยู่ใกล้เคียงกันเนาะการนับคะแนนนะครับโดยพื้นที่นี้มันก็จะมีเรื่องของสม.ที่จะมีการเลือกหลายเบอร์นะครับรวมถึงผู้สมัครนายกเนี่ยก็จะมีการเลือกหลายเบอร์เนาะอาจจะมีเบอร์เดียวเนาะแต่ว่าก็จะเป็น หนึ่งเบอร์แต่ว่าด้วยหน่วยที่มันใกล้กันนะครับเสียงเสียงการนับคะแนนเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้หน่วยข้างๆได้ยินแล้วกรรมการประจำหน่วยเนี่ยอาจจะไปติ๊กผ
1: ิ
10: ดในกระดานที่นับคะแนนสับสนได
1: ้
10: ใช่ครับ
1: ครับ
10: ก็จะมีประเด็นตรงนั้นแต่ว่าโดยการจัดหน่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นระเบียบดีแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของอาจจะอยู่ไม่มีทางลาดให้กับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับตรงนี้วีวอทก็เห็นว่ามีผู้พิการมีผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์แต่ว่าต้องแบบว่าต้องมีการยกมีการใช้วีลแชร์มารับแล้วก็ต้องยกวีลแชร์ขึ้นอะไรเงี้ย
1: ครับ
10: ก็มีความยากลำบากสำหรับตรงนั้นอยู่ครับ
1: ครับผมยกตัวอย่างนะชวนคุณนนทวัฒน์คุยด้วยเนี่ยนะครับอย่างหน่วยเลือกตั้งที่เมืองพัทยานะเห็นบอกว่าที่เมืองพัทยา11เนี่ยซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งหน่วยที่5ถึงหน่วยที่12เนี่ยรวม8หน่วยอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้พออยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเวลาที่จะนับคะแนนน่ะเดี๋ยวหน่วยที่5ก็เบอร์นี้หน่วยที่6ก็เบอร์นี้แล้วมันติดกันเนี่ยนะก็ในนานของ VBoss เราก็สังเกตว่ามันอาจจะเกิดความสับสนหรือสมาธิแล้วก็ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนและมีผลต่อคะแนนเสียงของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ได้หรือไม่อย่างนั้นถูกไหมฮะคุณนันทวัฒน์ฮะ
10: ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตนึงแต่แล้วก็อีกอันนึงครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นนึงที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งเนาะก
1: ็
10: คือว่าโดยบัตรเลือกตั้งเนี่ยครับต้องบอกนี้ว่าเราเคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งว่าให้มีชื่อผู้สมัครหรือว่ารูปผู้สมัครหรือพรรคผู้สมัครนะครับเพื่อที่จะป้องกันกรณีของการกาบัตรที่จะเกินหรือกาบัตรที่จะเสียเพราะว่าโดยการเลือกสมาชิกอย่างเงี้ยครับม
1: ัน
10: จะมีการกาถึง6ช่อง
1: เนาะ
10: บางส่วนเนี่ยก็กาเกินอย่างเงี้ยทำให้เป็นบัตรเสียบางส่วนบัตรดีบางส่วนอะไรเงี้ยครับ
1: ผ
10: มคิดว่าการแก้ไขบัตรตรงนี้มันก็จะทำให้ง่ายต่อประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์แล้วเขารู้ได้เลยว่าในบัตรเลือกตั้งมีใครบ้าง
1: ครับ
10: อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแค่ช่องกับเบอร์มันทำให้ประชาชนสับสนอยู่ครับ
1: ครับความจริง
10: รวมถึงกรรมการประจำหน่วยนิดนึงครับรวมถึงกรรมการประจำหน่วยด้วยนะครับเวลานับคะแนนนะครับมันอาจจะง่ายต่อเขาในการที่เขาจะพิจารณาหรือว่านับเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นมันมีการทักท้วงกันนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา9นะครับ
1: ครับ
10: ก็เห็นมีเรื่องของการทักท้วงว่าบัตรแบบนี้ควรจะเป็นบัตรดีบัตรเสียไหมเนื่องจากการเดินช่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องไปที่ดูอีกรอบนึงว่ามันมีบัตรหน่วยนี้เขตนี้มีกี่เบอร์อะไรเงี้ยครับเขาก็มีความล่าช้า
1: ครับ
10: กระบวนการนะครับ
1: ครับความจริงก็น่าคิดนะครับคือพัทยาก็เป็นหนึ่งในแง่ของระบบการปกครองก็เป็นเขตปกครองพิเศษอยู่แล้วนะครับก็คือเลือกนายกเมืองพัทยาได้เองแล้วก็มันก็ไม่น่าจะใช้คำว่ายุ่งยากถ้าเทียบกับการจัดการเลือกตั้งทั้งประเทศโดยกกต.ก็คือจัดการในเขตของเมืองพัทยานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานว่าทำอย่างไรให้ผู้ออกเสียงเนี่ยสามารถออกเสียงได้โดยเข้าใจง่ายไม่สับสนคือหมายความว่าถ้าคนตั้งใจที่จะทำให้บัตรมันเสียเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายก็คือจะฉีกจะกาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสิ่งที่เราน่าเสียดายคือน่าเสียดายคะแนนบริสุทธิ์แต่ว่าเกิดจากความสับสนหรือความไม่เข้าใจในเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองคือน่าเสียดายคะแนนบริสุทธิ์ที่กาเข้าไปแล้วคณะกรรมการประจำหน่วยวิเคราะห์แตกต่างกันออกไปแล้วโดยเฉพาะถ้าวิเคราะห์ว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียหรือไม่ลงคะแนนให้ใครทั้งที่ความจริงมันไม่ได้สะท้อนเจตนาของคนลงคะแนนอันนี้มันน่าจะจัดการได้ง่ายนะคุณนนทวัฒน์ฮะ
10: ครับใช่ครับจริงๆมันเราก็เคยเสนอนะครับจากทางทีมวีวอทเนาะแล้วก็ทางทีมที่เขาเลยเข้าไปร่วมพูดคุยกับกกต.เราก็อาจจะพูดถึงเรื่องของงบประมาณเรื่องของอะไรที่มันยุ่งยากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมมองว่าอย่างที่พิธีกรพูดนะครับก็คือว่าเรื่องของประสิทธิภาพของกรรมการประจำหน่วยเนาะเราก็เห็นว่ามันก็ยังมีการที่อาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นนะครับแต่ก็คิดว่าปฏิบัติดีขึ้นนะครับแต่ก็หลายอย่างที่ประชาชนทักท้วงกับกรรมการประจำหน่วยหรือประธานหน่วยก็ต้องกลับมาดูคู่มือหรือเอกสารเพื่อทบทวนอีกทีทำให้บอกว่าการนับคะแนนสะดุดแล้วก็ล่าช้าไปอะไรเงี้ยครับ
1: ครับครับในแง่ของการแข่งขันทางนโยบายคุณธวัฒน์ได้ตั้งข้อสังเกตบ้างไหมครับในกทมโทรในพัทยาว่าเอ๊ะมันจะดุเดือดแค่ไหนสำหรับการได้เป็นเมืองที่มีระบบการปกครองแบบนี้เป็นเขตปกครองแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสเลือกนายกเองมันดุเดือดแค่ไหนมันมีโอกาสที่จะชูนโยบายแล้วทำให้คนพัทยาเองเนี่ยก้าวหน้าหรือพัฒนาได้เร็วขึ้นไหมฮะ
10: ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารอบก่อนเนาะก็คือว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แค่49คน49% นะครับ49%นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยผมกลับประเมินว่า อาจจะมาใช้สิทธิ์น้อยกว่า 49% ด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของทั้งอาจจะเป็นนโยบายก็มีผลเนาะแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนก็เลือกตัวจากนโยบายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็คือว่าการให้ข้อมูลหรือการสร้างการรับรู้นะครับของประชาชนในพื้นที
1: ่
10: รวมถึงผมมองว่าจากการที่ลงพื้นที่สังเกตการเนี่ยมันมีการแบ่งเขตที่มันไม่ได้รวมคนพัทยาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีบางส่วนที่อยู่หลังรางรถไฟออกไปเนี่ยซ
1: ึ่
10: งเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนพัทยาเนี่ยแต่บางคนที่มาใช้สิทธิ์เขาบอกว่าเคยใช้สิทธิ์ที่นี่แต่ว่าเขาบอกว่ามีไม่เขาไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะเขาไม่มีสิทธิ
1: ์
10: ด้วยการแบ่งเขตอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบว่าบางคนบางกลุ่มที่เขาก็เป็นคนพัทยาเหมือนกันก็ใช้ทรัพยากรจากเมืองพัทยาเหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้อยู่ในเขตที่กำหนดเขาก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าตัวนี้มันก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์น้อยลงนะครับ แต่นโยบายก็ยังเป็นตัวสำคัญในการชี้วัดอยู่ครับว
1: ่
10: าประชาชนจะเลือกใคร
1: แต่ว่าแข่งกันแข่งกันในเชิงนโยบายดุเดือดไหมครับคุณนุชวัฒน์ได้สังเกตเห็นไหมในการชูนโยบายหรือการดิสคัทหรือการแน่นอนการโจมตีหรือซึ่งโอเคแหละเราพูดถึงการโจมตีในแง่ของมุมภาษาพูดนะแต่ว่าในแง่ของการแข่งกันภาษาที่เราพูดจริงคือคุณเสนอนโยบายแบบนี้มันดูเพ้อฝันมันดูทำไม่จริงนี่อันนี้ทำได้จริงกว่ามากกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันมีการเสนอนโยบายแบบนี้เป็นทางเลือกแบบนี้ให้กับคนพัทยาไหม
10: จริงๆอันนี้ผมอาจจะ
1: พอสังเกต
10: ไม่ค่อยมีมุมมองเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไปดูแค่ดูว่าประชาชนตื่นตัวแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะแล้วก็ประชาชนรู้ไหมว่ามีการเลือกตั้งนะก
1: ็
10: จากการลงพื้นที่สังเกตการนะก็รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ถ้าถามว่าเขารู้นโยบายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าในเรื่องของข้อมูลตรงนี้เพราะว
1: ่
10: ามันอยู่ที่การเข้าถึงของข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เนาะแล้วก็การประชาสัมพันธ์รวมถึงการหาเสียงของพรรคการเมืองแต่ว่าตัวของพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันมีการแข่งขันทางนโยบายที่มันสูงอยู่
1: ครับ
10: ในพื้นที
1: ่ครับสุดท้ายคุณธวัชอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองว่ามันน่าจะน้อยกว่า149ด้วยซ้ำไปในการเลือกตั้งครั้งนี้จำนวนคนมันดูบางตามันดูอย่างนี้เหรอฮะ
10: ใช่ครับจากการสอบถามกับกรรมการประจำหน่วยหลายหน่วย
1: คร
10: ับต้องบอกอย่างนี้ว่าจากที่อาสาลงไปพื้นที่แล้วไปสอบถามกับกรรมการประจำหน่วยก็เห็นว่าช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงแล้วเนี่ยก
1: ็
10: ลงไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมาไม่ถึงครึ่งเลยในแต่ละหน่วยอย่างนี้ครับมันก็เลยอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าหรือว่ามันมีการที่ประชาชนอาจจะไม่ได้ตื่นตัวหรือว่าประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลตรงนั้นไหมทำให้เขาไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ไก
1: ่อัน
10: นี้ก็เลยเป็นการประเมินว่าอาจจะต่ำกว่า 49%
1: ครับครับมีสภาพอากาศอะไรมีตัวแปรเหมือนในกทม.ไหมครับที่พัทยาครับนันทวัฒน
10: ์ตอนนี้ครึ้มๆครับตอนนี้ครึ้ม
1: ๆครับ
10: แล้วก็แต่ยังไม่ตกครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจมีปล่อยๆบ้างแต่ก็ไม่ได้มีพายไม่ได้มีลมแรงคร
1: ับ
10: ก็มีครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอยู่ครับ
1: ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณนันทวัฒน์ครับได้เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ที่พัทยานะครับซึ่งก็พัทยาเนี่ยคาดว่าผมดูจากทีมผู้สื่อข่าวในของพวกเราเนี่ยนะฮะบอกว่าน่าจะราวๆสัก3ทุ่มน่าจะเห็นผลอย่างไม่เป็นทางการเป็นไปได้ไหมเท่าที่ดูครับ
10: ครับแล้วก็อาจจะเพิ่มนิดหนึ่งครับทางรีวอร์ดก็กับเครือข่ายภาคีเนาะก็ร่วมกันสังเกตการทุกหน่วยนะครับเพ
1: ื่
10: อนับคะแนนนะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนมาเปรียบเทียบกับผลของกกต.เนาะหรือว่าผลของกรรมการประจำหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยว่ามันตรงกันไหมนะครับเพื่อที่จะเอาคะแนนตรงนี้มาดูว่าถ้าหากมันมีผิดเพี้ยนตรงไหนเนี่ยมันจะได้เห็นว่ามันผิดเพี้ยนที่หน่วยไหนนะครับ
1: ครับแต่ยังไม่มีการร้องเรียนอะไรมาเนาะเท่าที่กลุ่มเราเห็นยังมีประเด็นร้องเรียนในการทุจริตการผิดปกติ
10: ครับการทุจริตก็คือว่ายังไม่มีครับก็ยังไม่ได้มีเป็นหลักฐานขนาดนั้นครับ
1: ครับโอเคครับขอบพระคุณครับคุณนนทวัฒน์ครับ
10: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับคุณนนทวัฒน์เหลาผาผู้ประสานงานสมาชิกและฝึกอบรมอาสาสมัคร VWatch ครับซึ่งจับตาการเลือกตั้งหรือการลงคะแนนนายกเมืองพัทยาจัดขึ้นพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้แหละครับซึ่งเรียกว่าคึกคักทีเดียวนะครับแม้ว่าสถิติหรือการคาดการนะครับการคาดการในแง่ของผู้มาใช้สิทธิ์ของกทม.วันนี้นะครับบางคนบอกว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละไม่ถึง149ไม่ถึง150ด้วยซ้ำไปข้อมูลที่ผมมีเฉพาะพัทยาตอนนี้มีการประเมินว่าอยู่ที่ร้อยละ40นะครับแต่นี่เป็นข้อมูลของการประเมินนะครับส่วนในพื้นที่ กทมนะครับตอนนี้ก็มีการนำเรียกว่านับคะแนนกันแล้วนะครับตัวเลขตอนนี้ที่มีในมือสดๆร้อนๆตอนนี้นะครับนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ตอนนี้คุณชัดชาติอยู่ที่30

ังบทวิเคราะห์ของหลายๆท่านนะครับที่มองว่าแม้ว่าจะเห็นว่าหรือมองว่าคุณชาติชาติน่าจะมีคะแนนนำแต่ว่าการได้ภาษานักมวยก็คือการได้ลงสนามท้าชิงท้าชกหรือว่าในสนามเดียวกันกับดร.ชาติชาติหรืออาจารย์ชาติชาติครั้งนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ภาคการเมืองที่วางแผนในการเลือกตั้งใหญ่ของส.ส.หรือการช่วงชิงกรณีของการเลือกตั้งในท้องถิ่นคือกทม.ในครั้งหน้าเนี่ยนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นท่าทีนะครับหรือแม้กระทั่งการมองว่าตำแหน่งของสก.นะครับจะมากจะน้อยแค่ไหนก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีส่วนมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ด้วยนะครับของโพนะครับที่มาจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับเทียบให้เห็นแบบดีครับในการทำโพ3ครั้งนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีหรือมุมมองของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเหมือนกันนะครับในการทำโพในครั้งที่1เนี่ยนะครับของสถาบันพระปกเกล้านะครับครั้งที่1นะฮะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยร้อยละ31แต่คุณชัยวัฒน์เนี่ยร้อยละ13นะครับคุณมลิกาเนี่ยร้อยละ 7.5 คุณอนุชาร้อยละ 4.9 นะครับนี่คือครั้งที่1นะฮะแล้วพอครั้งที่2เนี่ยอาจารย์ชัชชาติหรือคุณชัชชาติเนี่ยร้อยละ 43.5 นี่เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะที่คุณชัยวัฒน์อยู่ที่ร้อยละ 12.0 คุณมริกาอยู่ที่ 6.9 และคุณอนุชาอยู่ที่ 6.1 ในครั้งที่2ถ้าเทียบกับครั้งที่1เนี่ยนะครับคุณชาติชาติก็เพิ่มขึ้นนะครับจาก31เป็น43นะครับแต่ว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยจาก13เป็น12ครับนะในการทำโพลครั้งที่2นะฮะครั้งแรกเนี่ย 13% นะหรือว่าร้อยละ13แต่ว่าครั้งที่2เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ12ในขณะที่คุณมาริกาเนี่ยครั้งแรกอยู่ที่ 7.5 ครั้งที่2อยู่ที่ 6.9 นะครับก็ลดลงนะครับแล้วก็คุณอนุชาเพิ่มขึ้นนะฮะจากครั้งแรก 4.9 ครั้งที่2อยู่ที่ 6.1 นะครับในโพลแต่ว่าพอมาครั้งที่3เนี่ยนะครับคุณชัชชาติอยู่ที่53นะครับจาก43ในครั้งที่2นะมาเป็น 53.6 นี่ในครั้งที่3ในขณะที่คุณชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจเนี่ยนะครับในครั้งที่3เนี่ยอยู่ที่ 12.0 ครับก็คือเรียกได้ว่าสำรวจครั้งที่2กับสำรวจครั้งที่3คุณชัยวัฒน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าคุณมริกาเนี่ยพอมาสำรวจในครั้งที่3เพิ่มขึ้นนะครับจาก 6.9 มาเป็น 9.8 ครับแล้วก็คุณอนุชาจาก 6.1 มาเป็น 6.6 จะเห็นว่าคุณชัชชาติคุณมริกาคุณอนุชาเพิ่มขึ้นนะจากการสำรวจในครั้งที่3นี่มาจากโพของสถาบันพระปกเกล้านะครับในขณะที่คุณชวัฒน์เนี่ยก็คงที่นะครับแล้วถ้าเทียบแล้วครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยลดลงด้วยซ้ำในครั้งที่1เนี่ย13แต่ว่าครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ12นี่น่าสนใจนะครับดูว่าทางปชน.เนี่ยจะแถลงแล้วมีมุมมองต่อโพก่อนนะต่อโพนี้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากผลหรือโพของผู้ว่าแล้วนะครับมีการคาดการณ์หรือโพของสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.ด้วยนะอันนี้เป็นโพนะครับโพบอกว่าพรรคปชน.เนี่ยนะครับจะอยู่ที่นะครับ22คนบวกลบอยู่ที่2คนนะถ้าจะคาดเคลื่อนก็อยู่ที่ไม่เกินนี้ถ้าบวกก็ไม่เกิน24ถ้าลบก็ไม่เกิน20ไม่ต่ำกว่า20เนี่ยนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะได้มา6คนถ้าเพิ่มก็ไม่เกิน2คนถ้าลดก็ไม่เกิน2คนกลุ่มที่ใช้คำว่าคนทำงานเนี่ยนะครับใช้โลโก้เดียวคล้ายๆเลยนะกับอาจารย์ชาชาติเลยแต่ใช้คำว่าเป็นกลุ่มอิสระเนี่ย10คนบวกลบก็ไม่เกิน2คนนะครับกลุ่มเบเทอร์แบงกอกบอก2คนและผู้สมัครอิสระอีก4คนและประชาธิปัตย์6คนนี้ไม่บวกไม่ลบเลยอันนี้เป็นโพนะครับที่บอกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คะแนนเพราะฉะนั้นความสนุกหรือความตื่นเต้นก็ว่าได้ในฐานะของคนทำการเมืองนะแต่ว่าในมุมของผู้เลือกตั้งเนี่ยมองว่าคุณชาติชาติน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งละจากผลงานในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเขาก็คงอยากจะรู้ว่าอันดับ2จะเป็นอย่างไรนะครับและสก.จะเป็นอย่างไรซึ่งการมองที่อันดับ2เนี่ยมันอยู่ในมุมมองว่าจะมีผลต่อการวางการนโยบายนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้า

0: อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับตอนนี้การนับคะแนนนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งรายการของเราก็คงจะหมดเวลาแต่ท่านที่สนใจอยากจะรู้คะแนนอยากจะทราบคะแนนหรืออยากจะติดตามผลการเลือกตั้งนะครับให้แบบเกาะติดใกล้ชิดนะครับก็ติดตามผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ได้อย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะครับหรือว่าไปดูตามสื่อต่างๆที่อยู่ในระหว่างการเกาะติดขณะนี้นะครับก็จะทำให้เห็นว่าผลของการนับคะแนนออกมาเนี่ยจะเห็นอย่างไรนะครับส่วนทางกทม.เองนะครับก็ท่านปลัดกทม.คุณณรงค์เรืองศรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกทม.ก็บอกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีมีปัญหาเรื่องฝนตกก่อนปิดหีบนะครับมีเขตห้วยขวางบางกะปิที่มีเผชิญกับฝนแต่ก็แก้ไขแล้วด้วยความเรียบร้อยคาดว่าผลเลือกตั้งผู้ว่าจะทราบผลภายใน16:00 น.คืนนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามลุ้นไปด้วยกันทราบผลไปด้วยกันทาง M96.5 นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
13: บอกเล่า965กับนิรุตศรีจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
17: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
15: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะครับในช่วงเวลาที่เราเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆก่อนปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยฝ่าสายฝนกันไปเพื่อลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนะครับวันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมงเต็มๆที่จะเกาะติดผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.กทม.รวมถึงจะพยายามติดตามการนับคะแนนนายกเมืองพัทยาแล้วก็สก.เมืองพัทยาด้วยนะครับเอามาพูดคุยกันในช่วงรายการทั้ง2ชั่วโมงนี้อยู่กับปัทมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับที่จะอยู่กับคุณ2ชั่วโมงเต็มๆแน่นอนที่สุดว่าช่วงแรกเราจะเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับ50เขต50คน50ที่นั่งด้วยกันเนี่ยนะครับเราก่อนอื่นที่เราจะไปดูคะแนนตอนนี้คะแนนผมพยายามที่จะเช็คตามหลายๆเว็บไซต์นะครับแล้วก็หลายๆสื่อว่าเอ๊ะตกลงสื่อไหนที่จะรายงานได้เร็วกันหน่อยนะครับว่าณขณะนี้เพราะว่า 18:07 นาทีปิดหีบไปชั่วโมงเสร็จแล้วคะแนนก็เริ่มไหลเริ่มทยอยกันมาแต่ถ้าดูโพเนี่ยถ้าเกิดหลายๆสำนักจะไปในทิศทางเดียวกันอย่างสุรสิทธิ์โพอย่างนิดาโพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนำโด่งที่70กว่าเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตามมาด้วยคุณมัลลิกานะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนแต่ถ้าไปดูโพของพระปกเกล้าคุณผู้ฟังครับโพพระปกเกล้าเนี่ยให้คุณชัดชาติก็ยังคงนำมาที่1เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันดับ2จะสลับกันนิดหน่อยเป็นคุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนและคุณมลิกามาอันดับที่3ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรื่องของคะแนนกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะไปดูคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ 18:07 นาทีเอาเลือกเอานี้แล้วกันดูคะแนนจะนับไปได้เยอะแล้วก็มากกว่าของหลายๆสำนักของไทยรัฐออนไลน์ครับขออนุญาตนำเสนอคะแนนณขณะนี้ 18:07 นาทีคุณชัดชาติหมายเลข9มาอันดับ1 75,120 คะแนนนำโด่งทีเดียวนะครับอันดับ2หมายเลข14คุณมาริกาบุญมีตระกูล 15,257 คะแนนและอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน 9,044 คะแนนอันดับ4ครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับหมายเลข5อันนี้ได้ 5,728 คะแนนและอันดับ5ครับก็คือหม่อมหลวงกรณ์กสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะครับ 3,046 คะแนนอันนี้คือ5อันดับแรกที่คะแนนณขณะนี้นะครับแต่พอดูคะแนนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับคุณชัดชาติจะนำโด่งห่างเยอะเลยนะอันดับ1เนี่ย 75,000 กว่าคะแนนอันดับ2 15,000 กว่าคะแนนเท่านั้นเองคือที่แน่ๆเลยอย่างที่หลายคนบอกว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากทม.ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่น่าจะมีอะไรพลิกเหมือนกับนอนมาอย่างที่คุณชัชชาติเองก็มีการแซวๆว่าสื่อบอกนอนมาคุณชัชชาติก็เลยนอนแล้วก็โพสต์มาซะนะครับว่าอ่ะนี่แหละนอนมาจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็นอนมาจริงๆเพราะคะแนนณขณะนี้ที่อย่างที่รายงานในเมื่อสักครู่ของเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะครับนำโด่งกันทีเดียววันนี้เราจะมีการเชื่อมสัญญาณด้วยนะครับจากทางด้านของหลายๆพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวของ Mcot ช่อง30ของเราหรือว่าของอสมทของเราเนี่ยนะครับไปปักหลักตามจุดต่างๆอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวจาก Mcot News นะครับเรียกว่าช่อง9อสมทเนี่ยนะฮะไปท่าหน้าจอตอนนี้เป็นการรายการสดที่ Stadium 1นะครับ Stadium 1น่าจะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวถ้ามีการแถลงข่าวในจุดต่างๆเราจะมีการตัดสัญญาณจากทางด้านของ96.5 ของเราแห่งนี้นะครับไปอย่างที่จุดที่ทางด้านของ Mcot News นะครับช่อง30หรือว่าของอสมทเนี่ยนะครับมีการรายงานมาเพื่อจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดและความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วซึ่งจากผลโพลแล้วก็ในส่วนของผลคะแนนล่าสุดที่รายงานเข้ามาไม่น่าจะมีอะไรที่จะพลิกนะครับคุณผู้ฟังฮะดูคร่าวๆโดยสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็คงต้องรอดูเรื่องของสก.กันมากกว่าว่าแต่ละเขตเนี่ยสุดท้ายแล้วพรรคประชาชนจะมาได้กี่เขตแล้วผู้สมัครอิสระจะมาได้กี่เขตนะครับ พราะว่าถ้าดูในภาพรวมตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ใกล้เคียงกันที่สุดคือการเลือกตั้งสสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณฟังเห็นไหมฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยสำหรับถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งสสเนี่ยเขตมันจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสกนะเขตมันจะมีแค่33ที่นั่งคือจะมีบางเขตต้องไปรวมกับอีกบางเขตนะครับบางเขตมีบางแขวงเข้ามารวมกับเขตนู้นเขตนี้เหลือที่นั่งคือ33คนสำหรับตอนเลือกสสสุดท้ายเนี่ยพรรคประชาชนกวาดไปเหมายกทั้งกทมเลยทั้ง33หน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ว่าพอมาเป็นสกเนี่ยจะเขตใครเขตมันเลยจะประชากรมากจะประชากรน้อยยังไง1เขตเนี่ยได้คนเดียวเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งสสเนี่ยยึดตามจำนวนของประชากรนั่นเองเราลองมาดูว่าเอ๊ะมนต์ขลังของสีส้มนี่คลายแล้วจริงหรือเปล่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ความพยายามฟื้นตัวของพรรคประชาชนเนี่ยดูค่อนข้างที่จะกลับขึ้นมายากเหมือนกันหลังจากที่หนึ่งเมื่อครั้งที่มีโอกาสจะได้ทำงานเรื่องของตอนโหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตัวเองมีส.ส.มากที่สุดเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทำงานเป็นรัฐมนตรีในการแสดงผลงานกลับไม่ทำผลงานซะงั้นอันนี้เขาว่ากันนะก็เลยกลายเป็นว่าเออนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นการพลิกผันมาจนถึงณขณะนี้บางทีอาจจะกูไม่กลับด้วยก็ได้นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาเขาวิเคราะห์เอาไว้มันก็น่าจะมีผลตามที่หลายๆคนมองเหมือนกันนะว่าตกลงพรรคประชาชนเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นอีกจุดนึงแต่ก็มีคำอีกคำหนึ่งว่าการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่น่าที่จะเอามาวัดกันได้เพราะดูจากหลายอย่างเวลาการเลือกตั้งอบจ.อบต.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ที่ยังคงครองในฐานเสียงต่างๆมันก็เลยท้องถิ่นกับในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันจะสามารถไปด้วยกันได้หรือเปล่าที่แน่ๆครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก่อนที่จะมีปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยฟ้าฝนดูไม่เป็นใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าเราลองไปดูในหลายๆพื้นที่มีการเตรียมการอย่างดีแม้ว่าจะมีการเตรียมการอย่างดีแต่บางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าฝนฟ้าตกกระหน่ำกันมากเขามีการกันแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ก่อน 5:00 น.คือถ้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วแสดงตนว่าตัวเองจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปุ๊บเนี่ยถ้าจุดถึงจุดตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเลยเวลาแล้ว 5:00 น.เป็นหีบแต่ว่าถ้าคุณแสดงตัวว่าใช้สิทธิ์เนี่ยคุณยังมีสิทธิ์นะเขาจะมีการกันพื้นที่เอาไว้ส่วนหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้มีการลงคะแนนได้ลงคะแนนเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับว่าจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างไรเพราะว่าใครก็ตามทีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้ในวันนี้และตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ต้องมีการแจ้งกกต.นะครับว่าเหตุผลอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ไม่ใช่แล้วคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสิทธิ์ของการเป็นผู้สมัครเลือกตั้งอย่างสว.หรือว่าจะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองต่างๆคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ต้องแจ้งให้กับกกต.ได้รับทราบนะครับไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆกันมากมายทีเดียวแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวเขาบอกว่าต้องวัดดูนะว่าการเลือกตั้งกผู้ว่ากทม.คราวนี้จะมีผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่คาดว่าวันนี้คือก่อนการเปิดหีบเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2ทุ่มหรือไม่เกินประมาณ3ทุ่มน่าจะได้แล้วแต่หลังจากที่ฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจนักในหลายๆเขตของกรุงเทพมหานครเขาอาจจะมีการขยับไปว่าสักประมาณ4ทุ่มน่าจะทราบผลของการเลือกตั้งเบื้องต้นนะครับคุณณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ในการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ในหลายเขตเหมือนกันนะครับบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าตั้งเป้านะตั้งเป้าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 70% แล้วคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มคงต้องตามดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยในภาพรวมคือสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครคือ 4,431,983 คนนะต้องจากหน่วยเลือกตั้งที่มีทั้งหมดคือ 6,628 หน่วยแต่วันนี้สิ่งที่ดูจะเหมือนจะเป็นปัญหาคุณผู้ฟังครับก็คือว่าสำหรับคนที่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นครบ1ปีหรือว่าเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสก.นะครับไม่สามารถลงคะแนนเลือกสก.ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือกผู้ว่าเนี่ยสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายเหมือนกันและอีกอย่างนึงการเลือกตั้งในคราวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งใหญ่อย่างที่บอกไปตอนเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสส.เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาจำนวนประชากรเป็นหลักในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่จะมีจำนวนของประชากรไม่ต่างกันดังนั้นบางหน่วยเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งอาจจะต้องไปอยู่กับอีกเขตหนึ่งนะครับทำให้หน่วยเลือกตั้งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมกับการที่เราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาก็เลยเป็นประเด็นกันเล็กน้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีช่องทางในการที่จะตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเว็บไซต์ของกกต.เว็บไซต์ของ Smart Vote เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับไปดูว่าตัวเองอยู่เขตไหนแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ตอนนี้เรากำลังรอคะแนนกันอยู่นะครับคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหนักกันพอสมควรแต่เราไปคุยกันถึงผลคะแนนออกมาณขณะนี้ไม่น่าที่จะเกินความคาดหมายได้คุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สุขุมสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: ครับอาจารย์ครับดูเหมือนผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เอาจนถึงขณะนี้นะอาจารย์ครับคือเดี๋ยวผมรายงานดูของเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ที่อาจารย์ได้คะแนนเยอะหน่อยคุณชัดชาติเนี่ยมา 84,000 เลยฮะจากสุขุมคุณมลิกามา 17,000 คุณชวัฒน์ 10,000 กับ200คุณอนุชาเนี่ย 6,200 อันเนี้ยขาดแล้วเนาะอาจารย์สุขุมเน
11: าะมันคะแนนมันสอดคล้องกับโพล
10: ครับ
11: จากเปอร์เซ็นต์ที่โพให้ไว้อ่ะนะ
10: ครับอาจารย์มองว่าคือคราวนี้มันเหมือนกับมันก็เลยไม่ค่อยที่จะคึกคักหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าดูคะแนน
11: มันก็มีส่วนนะว่ามันคงทำให้คนมาลงคะแนนมันไม่มีอะไรเรียกร้องอ่ะนะมันดูเป็นคะแนนปิดหีบแล้ว
10: อ่
11: ะเพราะนั้นอาจารย์ก็ออกจะวิตกกลัวคนไม่มาลงกันเพราะว่าท่านก็อยากจะทำลายสถิติล้านสามใช่ไหม
10: ใช
11: ่ตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เรื่องคะแนนรุ่นไม่
10: ม
11: ีคนก็ไปดูว่าใครจะได้ที่สองที่สามซึ่งจะเป็นคะแนนที่ห่างจากเบอร์หนึ่งคนที่นำที่หนึ่งมากนะ
10: โอ้ตอนนี้ห่างกัน
11: ตอนนี้ก็มีรุ่นกันอยู่แต่ว่าดูแล้วคุณมลิกาน่าจะรอยลำกว่าเพื่อน
18: ครับ
11: ครับ
18: อันนี้เชอรี่ขอรายงานตัวสักนิดนึงพี่ป๋องและอาจารย์นะคะ
11: ครับ
18: อาจารย์ได้ยินไหมคะท
11: ี
18: นี้อะไรที่ทำให้ดร.มลิกามาเป็นอันดับที่สองอะคะ
11: ผมสรุปง่ายนะ
10: ยังไง
11: ครับผมว่าคือในบรรดานอกเหนือจากคุณชักชาติแล้วเนี่ยคนที่มาลงคุณมลิกาดังกว่าเพื่อน
10: เป็นที่รู้จักใช่ไหมอาจารย
11: ์ก็คือทุกคนที่มาสมัครกันคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงชื่อทางการเมืองแล้วคุณมริกามีบทบาทโด่งดังกับเพื่อนนะ
18: คืออาจจะเป็นแบบชอบไลฟ์สดพูดเก่งบุคลิกท่าทางที่มีความชัดเจนอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย
10: ์สื่อเก่าด้วยเนาะ
11: ก็เป็นคนที่พูดกันตรงๆว่าเหนือคนอื่นนะฮะในแง่ของการปรากฏตัวทางทีวีเป็นภาพเป็นข่าว
10: อาจารย์ถ้าแบบเนี้ยพอคุณมริกามาที่สองพอมาดูที่สามที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตอนการเลือกตั้งส.ส. 33เขตดร.โจ
11: ค
10: ือมันน่าคิดอย่างหนึ่งนะอาจารย์ดร.โจเนี่ยเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อได้แน่ๆเป็นส.ส.ได้เดือนเดียวออกมาสมัครผู้ว่ากทม.ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโอกาสจะได้เลือกน้อยมากถ้าต้องแข่งกับคุณชัดชาติ
11: ครับ
10: อันนี้หลายๆคนเขาพยายามคิดหลายๆคนก็พยายามประเมินก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะแพ้เนี่ยสูงแต่ต้องสละตำแหน่งส.ส.มาเพื่อที่จะมาเป็นสมัครอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสแข่งกับคุณชัดชาติได้เนี่ย
11: ก็เป็นส.ส.มาปีกว่าไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยเนี่ย
10: อ
11: ๋อองค์เนี่ยสมัครนี่ถ้ามีโอกาสคนจับตาสูงกว่า ว่าเป็นส.ส.นะ
10: เขาเหมือนกับมาเปิดตัวอย่างนี้เหรออาจารย
11: ์คุณโจก็อาจจะคิดฝันถึงตำแหน่งนายกไปนู่น
18: โอ้โห
11: เอาอีกหน่อยในพรรคเขาอะตอนนี้เขาเริ่มเป็นคนดังอยู่แถวหน้าแล้วใช่ไหมถ้าเป็นส.ส.อยู่ไม่ได้แถวหน้านี่
10: คือมาเปิดตัวให้คนเห็นแสงใช่ไหมอาจารย์
11: คู่แข่งคุณชัดชาตินะคนเริ่มให้ความสนใจก็เป็นได
18: ้ค่ะเอ๊ะมันจะคุ้มกันเหรอคะอาจารย์จากการเป็นส.ส.แล้วมาเป็นผู้สมัครกทม.เอาจริงๆ
11: อย่าลืมสิคนสมัครของพรรคประชาชนเนี่ยอุดมการณ์สูงกว่าคุ้มกันไหม
10: ไม่แต่อาจารย์แต่พอมาเปิดตัวมาแข่งคุณชัดชาติแล้วคะแนนแพ้อย่างหลุดลุ่ยขนาดนี้ไม่พอแล้วแพ้คุณมาริกาอีกต่างหากถ้าจะไประดับชาติต่อ
11: แต่ก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
10: ครับ
11: วันนี้เอ่ยชื่อดร.โจคนได้ว่าเป็นดาวดวงหนึ่งอ่ะ
18: ก็คือว่าอยากจะเปิดตัวให้คนลุกจัดเพื่อที่จะก้าวไปอีกดาวดวงหนึ่งในอนาคตของประชาชนแบบนี้นะคะอาจารย์
11: ตอนนี้เป็นนักการเมืองซึ่งมีระดับขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของผู้คนตามสมควร
18: ค่ะ
11: ครับ
18: เอ๊หรือว่าพรรคประชาชนเขาอยากจะหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นดาวเด่นช่วงเติมนี่ไหมอาจารย
11: ์เพราะพรรคประชาชนยังไม่มีโอกาสได้แสดงไงเพราะนั้นก็ต้องหาดาราไว้เยอะๆเพราะว่าที่มีมายังไม่มีใครขึ้นมาเป็นที่เจื้อจูในสายตาเหนือคนอื่นนะ
10: ปีแต่อายุยังไม่ถึงหรือเปล่าอาจารย
11: ์

0: หลายมีแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์หรือเปล่าอย่างหลายๆคนที
1: ่คุณผลิตอะไรพวกนี้ก
0: ็คุณผลิตคุณแบงค์อะไรสุพนัทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ยังไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีอะไรได้อาจารย์ครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าภาพของพรรคประชาชนตั้งแต่เป็นก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยพอเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยยากจริงๆนะอาจารย
1: ์ยังไม่มีตัวไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่ากทม.เนี่ยก็ต้องการคนมีประสบการณ์นะไม่ได้เชื่อในรูปแบบของระบบทีมระบบพรรคเพราะเราดูแต่ละคนที่ขึ้นมานะฮะก็ต้องยอมรับว่ามีแสงในตัวทั้งนั้นน่ะนะทีนี้พรรคประชาชนนี่ขายพรรคเนี่ยไม่ได้ขายคนในทางการเมืองนี่ขายพรรคมันโอเคในแง่ของการทำงานเพราะว่าภาพกว้างทำงานต้องหลายคนเป็นทีมระดมแต่ว่ากทม.นี่มันมีลักษณะการเด่นของบุคคลเพราะนั้นอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมากทม.นี่ต้องยอมรับว่าพอเอ่ยถึงกทม.คนนึกถึงชัดชาติชื่อเดียวเลยไม่มีเลย3 ปีที่ผ่านมากลุ่มที่สลงแข่งแต่ละคนเพิ่งประกาศตัวเนี่ยในสุดก็คนที่กลายเป็นที่สองไปก็คือกลายเป็นคนที่มีดังที่สุดในบรรดาคนที่เพิ่งมามีชื่อคู่กับกทม.
0: คุณอนุชานี่เขาก็โฆษกรัฐบาลมาก่อนนะยุคลุงตู่ช่วงหลังๆอ่ะอาจารย
1: ์แล้วมีชื่อไหมล่ะ แล้วก็ต้องยอมรับว่าในการหาเสียงไม่ได้ขายคุณอนุชานะคุณถ้าอภิสิทธิ์เป็นคนเป็นผู้ตรงๆว่าพอพูดถึงอนุชาคนก็เห็นหน้าอภิสิทธิ์องคุณองอาจเติร์ดไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณกรณ์เหล่านั้นน่ะนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะนั้นความเด่นบุคคลมันสู้คนอื่นไม่ได้คุณอเมริกาเด่นบุคคลชัดเจน
0: ครับ
1: คุณดร.โจก็ยังไม่เท่า
2: แล้วคนอื่นๆอย่างพรรคเศรษฐกิจเองล่ะคะ
1: อะไรนะฮะ
2: อย่างพรรคเศรษฐกิจเองอะคะ
1: พรรคเศรษฐกิจ
2: หลวงก
1: ร
2: กสิวัฒน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นๆล่ะคะ
1: ก็ประเด็นหัวหน้าพรรคเอาไว้กทม.แข่งกับกัมพูชาเมื่อไหร่ค่อยลง
2: อะอาจารย์เอางี้อะถามอาจารย์ดีกว่าว่าจริงๆแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเป็นส.ส.เนี่ยในระดับการเมืองภาคใหญ่ขึ้นมาพรรคประชาชนเนี่ยเขากวาดเรียบเลยนี่
1: ค
2: ะแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากทม.รู้ในขณะนี้เองทำไมมันกลายเป็นผู้ว่าอิสระ
1: เนี่ยความผูกพันส่วนตัวกับมวลชนนี่สูงมากอุดมการณ์ของพรรคนะ
2: ค่ะ
1: นะเพราะนั้นถ้าคะแนนเสียงที่ได้ของแต่ละคนมักจะมาจากพูดกันตรงๆว่ามีความสัมพันธ์กับระบบกลุ่มผู้ชุกลุ่มสังคมกลุ่มคนในแต่ละเขตนะมากกว่าความเด่นของตัวบุคคล
0: อาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้
1: ถ้าดูแล้วเนี่ยการหาเสียงของแต่ละพรรคก็ลงในรูปแบบลงลึกอ่ะนะไม่ค่อยเน้นที่ป้ายเน้นบุคคลหาเสียงเป็นกลุ่มไม่มากกว่า
0: ครับอาจารย์ถ้าเกิดในเมื่อผู้ว่ากทม.เนี่ยเราไม่ต้องลุ้นละที่สองเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าทางจะห่างกันพอสมควรเดี๋ยวผมขอรายงานคะแนนล่าสุดจากของช่อง9 MCOT News เนี่ยนะครับก็คุณชัชชาติ 89,000 คุณมลิกา 18,000 คุณชัยวัฒน์ยัง 10,000 กับ700อยู่เลยก็ทีนี้เขาบอกว่าให้ไปลุ้นสกมากกว่าสกเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยนะเป็นกระเป๋าตังค์ผ่านนโยบายต่างๆเนี่ยเงินทองอยู่กับสกทั้งนั้นเลยอันนี้จะแข่งกันดุเดือดมากกว่าเงินเดือน 40,000 กว่าแต่แข่งกันโอ้โหกันหนักหน่วงกันทีเดียวอาจารย์มองไงฮะสกคราวเนี้ย
1: สกวันนี้ก็คงกระจายอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วเท่าที่ดูตามโพลเนี่ยก็อะไรนะฮะกลุ่มของกลุ่มของอะไรนะของประชาชนก็ คงไม่ได้อันดับหนึ่งอีก
0: ครับ
1: คงไม่ได้ผูกขาดเหมือนอย่างเลือกตั้งสสนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะก็กลุ่มเพื่อไทยเดิม ก็ยังได้พื้นที่อยู่ที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่สุด
2: อันนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อไทยเดิมที่อาจจะสนับสนุนคุณชัดชาติด้วยหรือเปล่าคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะแสดงตัว
1: ใช่ใช่กลุ่มระดับกรุงเทพไอ้ตัวคนทำงานกลุ่ม
0: อาจารย์คือพอมาเป็นผู้ว่าสมัยที่สองเนี่ยมันทำงานน่าจะยากกว่าผู้ว่าสมัยแรกเหมือนกันอย่างคนที่สมัยที่สองที่ล่าสุดนี่คือหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรเราได้เห็นตอนนั้นที่คนไปต่อแถวเยอะๆมากมายเลยอาจารย์ช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้ง คนมืดฟ้ามัวดินมา
1: เพราะ
0: กระแสการพิเศษ
1: เน
0: ี่
1: ยกระแสอุดมการณ์มันสูงเพราะว่าอะไรนะไม่เลือกเราเขามาแน่
0: เขามาแน่ใช
2: ่
0: ใช่ใช่
1: เอาความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติมาใช้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
0: คราวนี้เลยมีคำถามว่าคราวนี้
1: คุณ
0: ค
1: ุ้มพันหนึ่งคือบทบาทท่านเหมือนลำตีต่างประเทศมากกว่าเนี่ยไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยนะท่าน
2: ทีนี้งั้นถามดีกว่าว่าโจทย์ใหญ่คุณชัดชาติมา
1: ตีนอนไปแล้วแหละท่านก็คิดว่าท่านทำถูกแล้วก็คือพอคนเห็นนึกถึงกรุงเทพมีปัญหาก็เห็นแต่หน้าท่านใน3ปีที่ผ่านมาเพราะท่านทุกครั้งที่มีวิกฤตนะฮะก็เห็นหน้าคุณชัดชาติทุกครั้งไม่เคยหนี
0: ครับอาจารย์แม้แต่ข่าวลือหลังๆระบบอากงเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรคุณชัดชาติได้เลยนะอาจารย
1: ์ครับเพราะว่าทุกผู้คนตรงระบบอากงอันนี้เป็นสิ่งคู่กับสังคมไทยอยู่แล้วมันอาจจะมีบ้างเหมือนอย่างที่เขากล่าวหานั่นแหละไม่ใช่ไม่มีซะเลยแต่เขาบอกมันยังไม่เป็นผลถึงขั้นทำลายล้างเนี่ยนะเพราะมันเพิ่งมาขุดกันตอนช่วงหาเสียงเนี่ยมันเลยมีพิษไม่ร้ายแรงเท่ากับถ้าเผื่อว่ามันเป็นกระแสคู่กันมากับการบริหาร
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของคุณชัชชาติคะแนนจะมากเพิ่มกว่าเดิมหรือเปล่านั่นหมายความว่าสิ่งที่พยายามโจมตีคุณชัชชาติในช่วงท้ายๆก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์
1: จะไม่ได้ผลเลยเนี่ย
2: ค่ะคือปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยมันเยอะนะอาจารย์แน่นอน
1: แต่ว่ามันเป็นปัญหาเยอะแต่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้นนะถ้าจะว่าไปเกิดเรื่องขึ้นมาตรงนี้เพราะนั้นถ้าคุณชัชชาติยังแสดงภาพว่าเจอกับทุกปัญหาเผชิญปัญหาสู้ไม่เคยหลบปัญหาเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็คะแนนเยอะแล้วครับ
2: ลงไปจนถึงที่แก้ไขใช้นี่ให้กรุงเทพมหานครเป็นหมื่นล้านด้วยป่ะคะ
1: อันนั้นผมไม่ทราบ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะโจทย์ใหญ่ที่สำคัญหรือว่าการทำงานของคุณชัดชาติเองจะน่าจะมุ่งเป้าไปทางไหนดีคะอาจารย
1: ์ผมว่าตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าจะเพิ่มมาอีกงานที่เห็นชัดก็คือการยกเครื่องไอ้สิ่งอะไรนะก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะเพราะว่ามันถึงเวลากรุงเทพถึงเวลาทรุดโทรมแล้ว
0: ครับ
1: ถนนหนทางอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะเพราะเรื่องถนนถล่มอะไรพวกนี้ก็มันจะกลายเป็นกิจวัตรหรือเปล่า
0: ครับก็เราตอนนี้ผลคะแนนเนี่ยไม่น่าที่จะพลิกแล้วแหละคุณชาติชาติมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆส่วนอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นคุณมาริกาเพราะว่าส่งคะแนนมาเรื่อยๆดูคะแนนที่อัปเดตกันไปแต่ละสำนักเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าคะแนนก็จะเป็นเรียงเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาคะแนนคุณชาติชาติก็เข้ามาเรื่อยๆคุณมาริกาเข้ามาเรื่อยๆคุณชัยวัฒน์เข้ามาเรื่อยๆ4ปีเนี่ยต้องอยู่กับคุณชัดชาติอย่างแน่นอนในเรื่องของตำแหน่งผู้ว่ากทมแต่หลังจาก4ปีนี่แหละทีเนี้ยแต่ละพรรคก็ต้องหาคนใหม่ที่จะมาในการแข่งผู้ว่ากทม
1: เลือกตั้งผลเลือกตั้งวันนี้นะ
0: ฮะ
1: ก็คงรู้กันว่าไอ้การจะไปสมัครเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ใช่นึกอันนี้นึกวันนี้แล้วพรุ่งนี้สมัครนะครับ
0: ต้องยังไงอาจารย
1: ์ก็คือต้องอยู่คู่ให้คนเห็นว่าคุณคือคนที่มุ่งมั่นกับกรุงเทพอ่ะนะเหมือนอย่างใครนะสมัยก่อนนะดร.โจงเงี้ย
0: คุณพิจิตรราชกุลเนี่ยฮะสมัยก่อนใช่ไหมฮะสมัยก่อน
1: คือจะสมัยหน้าเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต
0: ่พรุ่งนี
1: ้รัฐบาลชุดนี้แหละตั้งแต่คุณชัชชาติสมัยที่สองนี่แหละไปรอถึงพรุ่งนี้ก็ไอเดือนหน้าก็จะเลือกแล้วไปลงรู้สึกว่าทำกันยากนะยกเว้นแต่ไปสามารถเด่นดังอีกด้านระดับชาติได้สูงถึงขนาด
0: มันก็คงไม่ต่างจากครั้งนี้ไหมอาจารย์ถ้าครั้งนี้มันค่อนข้างจะต่างกันชัดเรื่องของคะแนนถ้าเปิดโตกันใหม่ถ้าล้างไพ่กันใหม่คุณชัดชาติลงสมัยหน้าไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคะแนนมันน่าไม่น่าจะห่างกันอย่างนี้ไหมอาจารย
1: ์คะแนนอาจจะไม่น่าห่างขนาดนี้แต่ก็มันก็เป็นบทเรียนให้คนที่อยากลงก็ต้องเนี่ยเริ่มคิดตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแหละเริ่มโชว์ตัวแต่พรุ่งนี้เลยแหละเวลามีวิกฤตต่างๆผมไม่เห็นบ้าง
2: ค่ะและอาจารย์มองว่าอนาคตของคุณชัดชาติถ้าเกิดว่า4ปีนับจากนี้ต่อไปหลัง4ปีถ้าไม่เป็นผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยอนาคตจะไปถึงเลือกตั้งเป็นนายก
1: ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ครับ
0: อาจารย์แต่ผมเห็นวันหนึ่งวันนี้ผมเชื่อนะว่านอกจากการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคนจะพูดกันต่อขยายความกันต่อถึงการเมืองใหญ่มีคนคนหนึ่งเป็นข่าวทุกหน้าทุกสำนักทุกสื่อคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ปล่อยตัวออกมานะเป็นอิสระไม่ต้องใส่กำไร EM เรียบร้อยให้สัมภาษณ์สื่อใบหน้าแจ่มใสทีเดียวโอกาสคัมแบ็กโอกาสที่จะกลับมาในการหลังบ้านการเมืองอาจารย์ว่ายังไงครับดูท่าทางท่านยังมีไฟอยู่ไหมจากสัมภาษณ์สื่อวันนี้อาจารย์น่าจะเห็นแล้ว
1: คิดกลับมางั้นท่านก็คิดผิดอ
0: ๋อยังไงฮะ
1: มันหมดยุคแล้วไอ้เก่งแค่ไหนมันก็หมดยุคอะ
0: ครับ
2: ไม่น่าที่จะกลับมาได้แล้วนะคะ
1: ต้องสร้างคนรุ่นใหม่แล้วครับแต่ไม่ได้คิดแต่สร้างลูกไม่ได้
0: คือสร้างคนรุ่นใหม
1: ่เมืองเหมือนเก่าไม่ได้เลยครับ
0: แต่คนรุ่นใหม่จริงๆอย่างพรรคประชาชนก็ยังไปไม่ถึงฝันเลยนะอาจารย์ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันต้องไปยังไงอาจารย์ในมุมนักรัฐศาสตร์พรรคประชาชนยังไปไม่ถึงฝันนี่คนพรรคคนรุ่นใหม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย
1: ์มันก็ยังไปไม่ถึงก็ต้องพยายามไปแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนอื่นขึ้นมากลุ่มอื่นขึ้นมาก็ได้มันอยู่ที่กระแสการเมืองมันไปทางทิศทางไหนแต่วันนี้กระแสการเมืองเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้ว
0: ครับฮะแล้วกระแสการเมืองตอนนี้อาจารย์ว่าควรจะเป็นทิศทางของคนรุ่นใหม่แต่ตอนนี้ข่าวสารการเมืองต่าง
1: ๆยังไม่มีคนรุ่นใหม่จุติมาแบบสังคมไทย พิเศษของสังคมไทยผมว่าไม่ทราบนะแต่ว่าบุคลาธิษฐานสูงก็คือตัวเองต้องเด่นดังขึ้นมาเพราะว่าอย่างพรรคประชาชนพยายามมาสองรอบแล้วก็คะแนนพรรคอาจจะนำแต่มาไม่ได้นะ
2: อาจารย์ตอนนี้หนูดูคะแนนล่าสุดที่นับไปแล้วอันนี้จาก BBC นะ BCC เนี่ยเขาบอกว่านับคะแนนมาแล้วเนี่ย 9.57% 50เขตเขียวหมดเลยแน่นอนแล้วก็คุณชัชชาติตอนนี้ได้ประมาณแสนกว่าคะแนนละลงมาก็เป็นคุณมลิกาแล้วก็คุณชัยวัฒน์คุณอนุชาแล้วก็หม่อมหลวงก่อนกสิวัฒน์นะ
1: ครับ
2: อันนี้พยายามดูจากหลายๆสำนักนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับท้ายสุดอาจารย์อยากจะบอกอะไรดีฮะว่าการเลือกตั้งกทม
1: ผมว่ากทมลุ้นเรื่องว่าให้คนมาลงให้มากนะเพราะว่ากรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญ
2: ค่ะ
1: ถ้าคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการไปเลือกตั้งมันอาจจะคนบ้านนอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคะแนนของคนมาเลือกตั้งกันมากๆสูงๆเนี่ยมันทำให้ผมว่าใครเป็นผู้ว่ามันก็ดูมีพลังในการต่อรองเพื่อคนกรุงเทพนะ ครับ
2: อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ว่าคนใหม่ไหมคะ
1: ผมจะฝากยังไงอ่ะผมว่าตัวเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาทำดีแล้วเขาได้ชนะแบบราบคาบอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าคุณชาติชาติคงมีผลงานน่าจะดีกว่าสมัยแรกกันนะฮะ
0: ครับก็ทิ้งทวนใช่ไหมอาจารย
1: ์ครั้งที่ฝากลายไว้ชื่อแล้ว
0: ฝากลายไว้ชื่อ
1: ไม่ว่าจะเลิกหรือว่าก้าวไปข้างหน้าอีก
0: ซึ่งก็ไม่แน่ว่าคุณชาติชาติจะไปต่อหรือเปล่าสำหรับการเมืองใหญ่กันต่อเพราะว่าเคยมาแล้วแล้วก็มาลงสนามท้องถิ่นส่วนจะกลับไปใหม่ไหมนั้นก็มีเหมือนกันนะอาจารย์คนที่มาเป็นผู้ว่ากทมแล้วกลับไปใหม่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็มีนะคุณสมัครสุนทรเวชใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: จากว่ากทมแม่ท้องถิ่นไอ้นี่จะหยุดที่ท้องถิ่นอ้าวกลับมาอีกรอบตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็โดนชิมไปบ่นไปเนี่ยนะแล้วก็ถูกแขวนกันขอบพระคุณมากครับอาจารย์สุขุมครับครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับมาคุยกับเราก็อย่างที่อาจารย์บอกเชอรี่เพราะว่าคือผู้ว่าเนี่ยแทบจะไม่น่าที่จะต้องลุ้นอ่ะเบอร์สองตอนเนี้ยกับเบอร์สามแต่ละน่าจะลุ้นคู่ขี้สูสีไหมเพราะว่าในของนิด้าเนี่ยเขาก็ให้คุณมาริกามาเบอร์สองแล้วดร.โจมาเบอร์สามมาที่สามแต่โพลของพระปกเกล้าเขาบอกให้คุณชวัตมาที่2แล้วคุณมาริกามาที่3แต่ณขณะนี้คะแนนที่เราดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะ1คือคุณชัดชาติห่างลิฟเลย2คือคุณมาริกาและ3คือคุณชัยวัฒน์นะครับ
2: น่าสนใจนะพี่ป๋องนะดร.มาริกาได้มาเป็นอันดับที่2เป็นผู้สมัครอิสระด้วยคือเมื่อสักครู่ในที่อาจจะเข้ามาช้านิดนึงต้องขออภัยจัดรายการของที่สถานีมาก็ไปฟังนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดเหมือนอาจารย์สุขุมเนี่ยล่ะคือการเมืองระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสิ่งที่เขาต้องการไม่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองแต่ความโดดเด่นของตัวบุคคลคือถ้าคุณผู้ฟังพี่ป๋องไปดูในช่วงของการให้สัมภาษณ์หรือเวทีดีเบตต่างๆที่แต่ละช่องเขาจัดทำขึ้นใครที่โดดเด่นที่สุดอะอย่างอาจารย์ชาชาเขาจะมีบุคลิกที่อะเป็นคนทำงานโดดเด่นไม่พูดจาผงผางก็จริงแต่ดูเหมือนเป็นคนทำงานจริงจังลงมือทำทันทีใช้แบบนี้กันละกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของผู้สมัครคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสีสันอย่างดร.มาริกาเนี่ยเราจะเห็นเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนและไม่ตายใหม่อย่างเวทีล่าสุดอะที่ช่อง3อะทุกคนก็ถามกันหมดเลยถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้ว่ากทม.แล้วจะเป็นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะอย่างดร.หรือถ้าไม่ได้เป็นแล้วจะยังไงต่ออย่างเงี้ยดร.มาริกาเขาบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นผู้ว่ากทม.แล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณชัชชาติมาเป็นรองผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกเสียงฮานี่คือความชัดเจนในตัวของดร.มาริกาที่หลายคนอาจจะติดตามเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นสื่อมวลชนแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีเป็นดาว TikTok ได้มั้ยพี่ป๋องเพราะว่าเราก็จะเห็นมีบทบาทไลฟ์สดในประเด็นต่างๆการบ้านการเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนแบบเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขาชอบ
0: มีความโดด
2: เด่นใช่มันมีความโดดเด่นในบุคลิกไงและคนเนี่ยจำได้แต่ถามว่าดร.โจล่ะก็อาจจะเป็นในสายของส.ส.ของพรรคประชาชนมีฐานเสียงก็จริงแต่ถามว่าเขามีบทบาทที่ชัดเจนเหมือนอาจารย์ชาติกับในส่วนของดร.มาริกาหรือไม่อันนี้ก็ฝากไปเป็นคำถามนะถึงได้มองกันว่าเอ๊ะทำไมดร.โจไม่ได้เป็นอันดับที่2เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าก็น่าจะเป็นอันดับที่2ถูกต้องไหมพี่ป๋องแต่กลายเป็นดร.มาริกาที่คะแนนคือตอนนี้พยายามเข้าไปดูในหลายๆสำนักนะพี่ป๋องนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่อะไรนะWorldWide Web เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร .69 เนี่ยคะแนนมันยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าที่หน้าจอมอนิเตอร์พี่ป๋องคือที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครที่สชิงช้าค่ะเขาจะมีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้เนี่ยผลคะแนนตรงมอนิเตอร์นั้นก็ยังไม่ขึ้นไงพี่ป๋องแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในเว็บไซต์ก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของวันนี้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าพัทยาโหวตอะไรเนี่ย ซึ่งเป็นเพจของเขาที่เป็นเรียลไทม์ก็ยังไม่ขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ก็จะไปดูในส่วนของหลายๆสื่อตอนนี้พยายามดูอยู่นะ

0: เดี๋ยวนะขอรีเซ็ตหน้าจอสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะอัปเดตผลคะแนนตอนนี้ที่เชอรี่เกาะติดอยู่เนี่ยขออภัยคุณผู้ชมเพราะเราพยายามพูดหลายสื่ออย่างช่อง9อสมทเองก็มีผลคะแนนใช่ไหมคะพี่ป๋องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่าง BBC พี่ป๋องลงดูซิคะแนนเท่ากันกับทางช่อง9มั้ยอย่าง BBC เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่านับไปแล้ว 10.19% คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 109,442 คะแนน
1: ใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะประมาณ 66.43% ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ย 22,327 คะแนนแน่นอนว่าอันดับที่2กับอันดับที่1เนี่ยแตกต่างกันอย่างริบลิ่วเลยนะ 13.55% คุณชัยวัฒน์ถาสถาวรวิจิตร 13,235 คะแนนก็ห่างเป็นหลักหมื่นสำหรับดร.มลิกาอันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ 8,146 4.94% แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 3,872 หรือว่า 2.35% ซึ่งคะแนนดิฉันเข้าไปดูในส่วนของสื่ออย่าง PPTV คะแนนก็ถ้าเท่ากันกับในส่วนของ BBC Thailand นะคะของช่อง9 MCOT ก็คะแนนใกล้เคียงกันนะพี่ป๋องเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ช่อง9 MCOT มาปรับใหม
0: ่
1: ปรากฏว่าคะแนนมันลดลงจากที่เคยรายงานต้องฝากทีมงานไปบอกดูหน้าจอของช่อง9 MCOT นิดนึงนะผมตอนนี้ผมเกาะติดอยู่หน้าจอตอนนั้นคะแนนคุณมาริกามา 20,000 แล้วตอนนี้คะแนนคุณมาริกามาเหลือ 8,000
0: อ
1: ันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวน่าจะเขาอัปเดตตอน 18:41 นาทีตอนนี้43ผ่านมาแค่2นาทีเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรหรือเปล่านะครับทางหน้าจอแต่ก็อย่างฟังให้สัมภาษณ์ของคุณอาจารย์สุวิชาเป้าอารีของนิดาโพน่าสนใจอาจารย์บอกว่าคะแนนของคนอยู่3คนนะครั้งแรกที่สำรวจโพของนิดามาได้เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่2ก็เท่าเดิมครั้งที่3ก็เท่าเดิมมีอยู่3คนคนแรกคือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนี่แหละ
0: ครา
1: วแรกมาก็ 8% ก็ 8% อยู่งั้นครบทั้งการสำรวจโพลมาทั้ง3ครั้งคนที่2คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์อันนี้เหมือนกันได้เท่าไหร่ก็ได้คะแนนเกาะเท่าเดิมมาตลอดคนที่3ก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันเนี้ยเริ่มต้นครั้งแรกสำรวจโพลได้เท่าไหร่อีก2ครั้งต่อมาก็ได้เท่าเดิม3คนเนี้ยคือคนที่คะแนนอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มสำรวจครั้งแรกเมื่อลงสมัครจนถึงก่อนวันเลือกตั้งมันก็สะท้อนหลายอย่างว่ามันไม่มีแบบจุดดึงดูดที่จะสามารถดึงคะแนนได้เลยขณะที่คุณมลิกาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะอยู่อันดับ3แต่พอสำรวจไปครั้งที่2เนี่ยกระโดดขึ้นมาอันดับ2แล้วคะแนนก็ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราถึงมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างคุณชัยวัฒน์เองเนี่ยเป็นมือคอมพิวเตอร์เก่งเรื่องพวกดิจิทัลอะไรของพรรคประชาชนเป็นส.ส.แล้วด้วยแต่ทำไมยอมสละแล้วออกมาจากส.ส.เพื่อมาลงผู้ว่ากทม.ทั้งที่ดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีความหวังในการที่จะแข่งกับคุณชัดชาติได้เลยทั้งในเรื่องของชื่อเสียงทั้งในเรื่องของผลงานและประสบการณ์การทำงานแต่ทำไมคุณชัยวัฒน์ยอมที่จะออกมาจากตรงนั้นพอฟังอาจารย์สุขุมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปได้สูงมากเพราะอะไรเพราะว่ามาเปิดตัวไงมาเปิดตัวพูดจริงๆอ้าวนี่ไงเป็นการที่จะให้แสงมาอยู่ตัวเองว่าอ๋อฉันคือชัยวัฒน์นะเออถ้าเป็นส.ส.คนอาจจะไม่รู้จักเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแต่พอมาเป็นส.ผู้ว่ากทม.ข่าวออกในสื่อไงอ๋อนี่ไงฉันออกมายืนแล้วนะตอนเนี้ยความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์นะจบจากญี่ปุ่นนะแล้วก็รู้เรื่องของดิจิทัลเป็นอย่างดีอันนี้ก็ทำให้คนรู้จักแต่พอคะแนนมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังพอที่จะแข่งได้บ้างแล้วดันมาอยู่อันดับ3ด้วยเนี่ยอันเนี้ยแทนที่จะเกิดบางทีอ่ะมันต้องดูว่าไอ้ต่อไปแล้วจะไปต่อยังไงด้วยเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อด้วยประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่อง9 MCOT News เนี่ยตัดเข้ารายงานสดแล้วก็มีแถลงของแต่ละพรรคเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณจาก FM 96.5 เนี่ยไปฟังสดๆกันที่ในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็ถามมาเยอะนะคุณสมประสงค์จากฝรั่งเศสบอกว่า Who is the winner ใครชนะ ฝันทงนะคุณชัดชาติเพราะคะแนนมันคะแนนอ้าวช่อง9เปลี่ยนละตอนนี้ 18:45 นาทีผู้ว่าชัดชาติ อดีตผู้ว่าชาติชาตินะครับได้ 109,115 คะแนนคุณมัลลิกา 22,000 คุณชัยวัฒน์ 13,000 และคุณอนุชา 8,100 อันนี้แหละคะแนนน่าจะถูกที่เหมือนกับหลายๆสื่ออย่าง BBC ไปนะครับคุณดักยูสุบอกว่าสวัสดีนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณชาติชาติมาแก้ปัญหาเรื่องรถติดอู้รถติดนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะมันเป็นปัญหาคลาสสิก
0: รถติดมันเหมือนน้ำท่วมแม่สายอ่ะถ้านึกภาพดีๆนะน้ำท่วมแม่สายเนี่ยคือหมายความว่าตามปกติแล้วเนี่ยก่อนที่แต่ละพื้นที่มันจะมีความเจริญนะมันก็มีพื้นที่ทางน้ำไหลอยู่ละอย่างเช่นสมมตินะแม่น้ำแม่สายเนี่ยมีความกว้างประมาณ20เมตรแต่ความเจริญทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมามีการลุกล้ำไปในพื้นที่ของแม่น้ำจากเดิม20เมตรเหลือ5เมตรแบบนี้ทำให้ทางไหลของน้ำเนี่ยมันน้อยลงมันก็เกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคือต้องยอมรับก่อนโอ้โหมันเกิดมานานมากมากมากมากมากผังเมืองผังเมืองของเราอะค่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองตามไปด้วยมันก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถติดมันเคยมีอยู่สมัยหนึ่งของพี่ป๋องดิฉันจำไม่ได้คนมักจะพูดว่ามันมีอยู่ช่วงสมัยรัฐบาลไหนไม่แน่ใจเขาให้เลือกระหว่างการก่อสร้างทางด่วนกับในส่วนของรถไฟฟ้าแต่เรากลับเลือกที่จะสร้างทางด่วนไม่ได้สร้างรถไฟฟ้ามันก็เลยมีปัญหาพอสร้างทางไปเรื่อยๆรถมันก็มีพี่ป๋องนึกถึงแครายบ้านเราสิจังหวัดนนทบุรีของเราแบบนี้ค่ะการจราจรเนี่ยมันยากเหมือนกันนะมันก็เหมือนตามเมืองหลวงใหญ่ๆนะในโตเกียวในอะไรต่างๆแต่เผอิญว่าเขาอาจจะมีระบบสาธารณะที่เรียกว่าคนไม่ต้องใช้รถนะคะอย่างสิงคโปร์เขาเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่ใครที่จะมีรถได้มันก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะแต่เขาก็มีระบบเขาเรียกว่าไงดีระบบสาธารณะที่มันถึงกันเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุมของเราในกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเชอรี่ได้ไหมเชอรี่ได้ไปทั้งคนห้วยขวางและคนนนทบุรีสมมติว่าเชอรี่กลับบ้านนนทบุรีหรืออยากจะอยู่บ้านที่นนทบุรีแล้วจะเดินทางมาทำงานที่แถวถนนวิภาวดีรังสิตถ้าขับรถมาทันงาน8โมงเช้าดิฉันต้องออกจากที่นั่นคือตีห้าแต่ถ้าจะมารถไฟฟ้าตื่น6โมงเช้าก็ทันแต่ดิฉันต้องต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ขึ้นเอาขึ้นใกล้ที่สุดนะมีทั้งห้วยขวางแล้วก็จตุจักรแต่มันไม่ถึงที่ทำงานก็ต้องต่อ1ให้เลือกรถเมย์มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือไม่ก็แท็กซี่ที่ป๋องคือมันไม่ถึงที่ทำงานแล้วก็ลองคำนวณเงินที่ใช้ในการเดินทางปรากฏว่ามันแพงพี่ป๋องคือวันหนึ่งเนี่ยเชอรี่อาจจะต้องเสียรถโดยสารสาธารณะทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ200กว่าบาทอย่างเงี้ยรวมถึงรถอื่นๆที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยพี่ป๋องกับการที่ขับรถมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฮบริดใช่ไหมอันไหนมันคุ้มกว่ากันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบเนี้ยคนบางคนเขาก็เลยเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่ามันไม่ถึงจริงๆอ่ะการเดินทางแล้วก็ราคามันแพงอย่างตอนเนี้ยเขามีข่าวบอกว่าอะไรนะระดมทุน200,000 ล้านบาทเพื่อที่จะไปซื้อสัมปทานจากในส่วนของภาคเอกชนใช่ไหมทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ MRT อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะค่ารถไฟอะไรต่างๆอ่ะเริ่มต้นก็คือประมาณ20 บาทแต่200,000 ล้านบาทมันไม่ใช่เงิน 2,000 บาทไงแล้วคนไม่มั่นใจด้วยพี่ป๋องว่าทำไมรู้ไหมสมมติว่าระดมทุนกันเข้ามาได้คนทั่วประเทศได้200,000 ล้านบาทมันเกิดความไม่มั่นใจเหมือนกันดิฉันเข้าไปดูในความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะเขาบอกว่าแล้วบริหารจัดการล่ะภาครัฐอ่ะจะทำได้ดีเหมือนภาคเอกชนหรือเปล่านี่ประชาชนก็เกิดคำถามมันขึ้นมาอีกประเด็นเหมือนกันพี่ป๋อง
1: คืออย่างที่เชอรี่พูดมันสะท้อนคือก็มีรัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามจะทำตั๋วร่วมไงแล้วก็ค่าโดยสารคราวที่แล้วอะไรนะ20บาทตลอดสายถูกไหม
0: ตลอดสายใช
1: ่ใช่เพราะว่าลองไปดูสิว่าค่ารถไฟฟ้าแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: คนต้องเงินเดือนเท่าไหร่ที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกวันถ้าต้องต่อหลายต่ออย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถถึงเลยถูกไหมอย่างผมอยู่แถวเดมองามวงวานเนี่ยรถไฟฟ้าผ่านไหมไม่มีบอกจะสร้างสายสีน้ำตาลบอกทำ IEA แล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอจะสร้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นอาสายสีน้ำ

0: คุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้รถสาธารณะเราก็อยากใช้แต่มันต้องต่อกี่ต่อแล้วหมดกี่บาทขับรถไปเองเนี่ยรถน้ำมันเพียวๆยังคุ้มกว่าในการที่จะขึ้นรถสาธารณะมันก็กลายเป็นโจทย์เหมือนกันถ้าพูดปัญหาเรื่องรถติดทำไมรถยังติดอยู่ก็เพราะรถโดยสารสาธารณะหนึ่งมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายสองราคาอันนี้แหละสำคัญมากๆราคาที่มันโอ้โหถ้าต้องวันนึงเนี่ยค่ารถไฟฟ้าไปกลับเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทอัพเนี่ยไปกลับเนี่ยแล้วรายได้เราขนาดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันยังไม่จูงใจอ่ะปัญหารถติดมันก็ยังจะมีอยู่แล้วถ้าทำจริงๆตัวร่วมแล้วก็ราคาขั้นต่ำตลอดสายทั้งวันเนี่ยถ้าทำได้จริงๆนะอันเนี้ยจะเชิญชวนคนมากๆทำแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะพอใช้ไหมคนจะเบียดเสียดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมที่เขาบอกว่ารถไฟฟ้าฟรีอ่ะโอ้โหแทบจะไม่มีที่จะยืนจะเบียดเข้าไปในขบวนยังไม่ได้เลยนะเชอรี
1: ่พี่ป๋องเอาเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะบอกเลยว่าก็ช่วยได้เยอะนะอย่างวันก่อนเนี่ยดิฉันใช้จากห้วยขวางเนาะไปทางบางอ้อที่จะไปโรงพยาบาลยันฮีอะค่ะจากเดิมเนี่ยสักประมาณแบบ 30-40 บาทใช่ไห
0: ม
1: พอมีไทยช่วยไทยพลัสคือหมายความว่าที่จะไล่ฟังโครงการดีแต่ว่าเปรียบเทียบกันนะว่ามันประหยัดได้เยอะพอมีเนี่ยดิฉันจ่าย14บาทแล้วก็ขากลับอีก14บาทคิดดูดิเห็นไหมคนก็ใช้กันเยอะไง
0: ใช่ก็อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังคงมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับรวมถึงคุณอนุชาตอนนี้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
2: คลื่นความคิดก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
0: กลับมาก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมในช่วงข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้นะครับกับปัทธรรมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตคุยกันต่อเรื่องของรถติดกันหน่อยอย่างที่บอกไปว่าประเด็นเรื่องของสิ่งที่มันจะจูงใจให้เราใช้รถสาธารณะบางทีมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของราคาเหมือนกันนะราคาที่มันยังคงสูงและราคาที่มันยังคงแพงอยู่เนี่ยเวลาที่ต่อกันหลายๆสายหลายๆเส้นทางแล้วเนี่ยมันก็ยังคงไม่จูงใจอะเนาะในเรื่องของการที่จะใช้รถไฟฟ้าถ้าเกิดมัน20บาทตลอดสายจริงๆแล้วทั้งวันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เคยไปเวลาไปต่างประเทศบ่อยๆอ่ะอย่างอังกฤษเนี่ยมันจะมีตั๋วและ Oyster Card Oyster Card เนี่ยมันก็จะเป็นการใช้รถไฟได้ใช้รถเมล์ได้วันนึงเนี่ยหักไม่เกิน3ปอนด์อะไรแบบเนี้ย คือจะขึ้น

0: กี่เที่ยวกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยถ้าเป็นรถสาธารณะรถเมล์สองชั้นเนี่ยหรือจะเป็นรถไฟเนี่ยนะใต้ดินเนี่ยอันเดอร์กราวด์ของเขาเนี่ยมันก็หักไม่เกินเนี้ยคือถ้ามันทำสามารถทำได้จริงๆนะมันก็จะทำให้เรื่องของคนที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยน้อยลงยิ่งพลังงานแพงแบบนี้ไม่มีใครอยากใช้หรอกนะแต่ถ้าเกิดมันมีความสะดวกเรื่องของการใช้รถสาธารณะทุกคนก็อยากใช้กันหมดแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะสะดวกได้ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยดูสิไปจากเส้นสายสีเขียวเส้นสั้นๆเนี่ยตอนนี้ไปถึงชานเมืองกันทั้งสองฝั่งแล้วมีการเชื่อมต่อต่างๆเยอะแยะมากมายมีหลายสถานีต่างๆมากมายถามว่าโอ้มันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมากเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่มันยงใหญ่กันแต่ที่มันยังเสียอย่างเดียวคือราคามันยังสูงราคามันยังแพงก็เลยมีสิ่งที่เชอรี่บอกว่าเขาเลยเอ๊ะหาเงินสักสองแสนล้านไหมไปซื้อสัมปทานอย่างเอกชนมาแล้วให้รัฐทำเองหลายคนว่าทำเองเดี๋ยวมันจะเหมือนการรถไฟแห่งประเทศไทยไหมที่ขาดทุนมาจนถึงทุกวันนี้ถูกไหม
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งที่การรถไฟเนี่ยสมบัติก็เยอะมากนะที่ดินของการรถไฟที่ให้เช่าเนี่ยตามรายทางเต็มไปหมดเพราะมันเป็นระเบียบการรถไฟมั้งแต่ก่อตั้งมั้งแต่สมัยร.5แล้วคือเส้นระหว่างทางเนี่ยทางจากทางรถไฟเนี่ยข้างเท่าไหร่ข้างซ้ายต้องเป็นที่เผื่อไว้เท่าไหร่ข้างขวาที่เผื่อเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันเป็นที่เรื่องของการจำกัดเรื่องของการเดินรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมสมบัติเขาเยอะขนาดเนี้ยถูกไหมเช่นถ้าลาดพร้าวเนี่ยเขายังนั้นเลยนะเขายังเช่าที่ของการรถไฟเลยนะจะหมดอายุสัมปทานล่าสุดเนี่ยปีหน้าด้วยซ้ำนะ7071เนี่ยต้องมีการประมูลพื้นที่กันใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันว่ามันก็ต้องรอดูความชัดเจนมาดูกันต่อเรื่องของก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เราพยายามรายงานคะแนนไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันดับ1เนี่ยคุณชัดชาติอันดับ2คุณมลิกาอันดับ3ก็คือคุณชัยวัฒน์และอันดับ4คุณอนุชาแต่จากอันดับ4ดูคะแนนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเบียดไปถึงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้เมื่อประมาณ 6:00 น.เสร็จๆที่ผ่านมานะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับก็การแถลงข่าวคราวนี้มาพร้อมๆกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยบอกแบบนี้ครับว่าแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนแล้วว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนสูงสุดนะครับคุณอนุชายังขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้รวมถึงหัวหน้าและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เน้นย้ำว่าผู้สมัครทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลงพื้นที่หาเสียงตลอด6สัปดาห์อย่างเต็มที่และใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดอยากให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อทางพรรคเนี่ยทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะครับแล้วก็คุณอนุชายังขอบคุณสมาชิกพรรคนะที่ยังให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์และก็ขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนก็ตามทีและหวังว่าไม่ได้เป็นการเลือกครั้งสุดท้ายในครั้งนี้นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าไม่คิดว่าการเลือกตั้ง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการขอคะแนนเสียงแต่การลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณอนุชาบอกนะและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังความห่วงใยและข้อที่อยากให้เกิดการแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณอนุชาบอกว่า6สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็น6สัปดาห์ที่สำคัญอย่างยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคบอกแบบนี้ครับว่าผลคะแนนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นคาดว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะได้จำนวนเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับและอาจจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้สมัยที่ผ่านมาด้วยซึ่งแต่ละคนที่เข้าไปทำงานก็จะตรวจสอบทุกการทำงานของผู้ว่าให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็อย่างขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือคุณอนุชาและคุณอภิสิทธิ์ออกมาแถลงยอมรับในเรื่องของความพ่ายแพ้และก็ผลการเลือกตั้งครับ
1: ค่ะดิฉันเข้าไปดูในความเคลื่อนไหวของเพจของคุณชัชชาติดร.มลิกากับดร.โจ้เองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทีนี้อยากจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการนับคะแนนกันบ้างดีกว่าพี่ป๋องอีกจุดหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือเขตเลือกตั้งที่3แขวงสอบชิงช้าเขตพระนครนะคะคือเขาบอกว่านับคะแนนเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:20 นาทีนะคะสรุปผลการนับคะแนนที่หน่วยนี้นะคะอันดับ1ก็คือคุณชัชชาติค่ะสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยดร.มลิกาบุญมีตระกูลคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณชัยวัฒน์นะคะก็ รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะอื่นๆด้วย272คะแนนแล้วก็มีบัตรดี8ใบแล้วก็ในส่วนของมีบัตรเสียด้วยนะคะส่วนผลการนับคะแนนเลือกสกค่ะนางสาวสสิธรประสิทธิ์พรอุดมได้คะแนนมากที่สุดคือ80คะแนนตามมาด้วยนายธีรกรไหวดี70คะแนนรวมถึงอื่นๆด้วย okay. ที่ขณะนี้นับเสร็จไปแล้วเนี่ย269คะแนนด้วยกันอันนี้เป็นแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะคะที่มีการนับคะแนนเสร็จนะอีกพื้นที่นึงก็คือเมืองพัทยาพยายามติดตามอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมืองพัทยาอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นเค้าเรียกว่ายังไงดีสีสันไหมพี่ป๋องเพราะว่าเขาจะมีเกาะล้านเนี่ยจะมีสามหน่วยเลือกตั้งคือหลายคนก็ติดตามการเลือกตั้งที่จุดนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะต้องอะไรขับเรือสปีดโบ๊ทน่ะนำหีบบัตรเลือกตั้งน่ะนะคะไปไว้ที่ในส่วนของเกาะล้านตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะล้านเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะมูลนิธิเชอรี่ก็เป็นคนนึงนะพี่ป๋องเพราะเชอรี่เป็นคนกรุงเทพหลายคนละจะคุยกันว่าตกลงคุณเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนนนทบุรีคือบ้านคุณพ่อคุณแม่ดิฉันอยู่นนทบุรีค่ะดิฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครไม่กี่ปีนะคะหลังจากที่มีคอนโดอยู่ที่กรุงเทพก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เสียเลยแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ผู้ว่ากทม.รวมถึงสก.ด้วยเมื่อเช้าเนี่ยพี่ป๋องก็ไปแถวๆเขตห้วยขวางปริมณฑลห้วยขวางเหมือนกันไปก่อนเปิดหีบนะไปก่อนเปิดหีบสักประมาณ10นาทีก็ปรากฏว่ามีชาวกรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุพี่ป๋องเราว่าเราไปเช้าแล้วเนาะก่อนเปิดหีบยังมีในส่วนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือ50 60ขึ้นไปแบบเนี้ยค่ะมารอต่อแถวที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าคือจากการพูดคุยสอบถามเนี่ยผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่าก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่
0: า
1: เดี๋ยวคือตอนช่วงเช้าๆไปถึงบ่ายเนี่ยอากาศมันกำลังดีแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฝนตกเดี๋ยวออกมามันก็ไม่สะดวกเพราะว่าฉันน่ะนั่งรถเมล์มาอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าจริงๆด้วยพี่ป๋องเอาจริงๆนะวันนี้ตลอดทั้งวันน่ะถ้าไม่นับช่วงตั้งแต่สี่โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแดดมันร้อนมากเลยนะในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดเลยก็ไม่คิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหกรมอุตุจะแม่นยำสักขนาดนี้พอถึงสักประมาณ4โมง4โมงกว่าๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าตั้งเขาเลยอ่ะฝนน่ะแล้วก็มาแบบลมแรงมากทีเดียวนะคะตามที่ดูในส่วนของการแถลงของกกต.เองก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็อาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยหยุดชะงักไปบ้างนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในการมาใช้สิทธิ์เนื่องจากว่าถูกกระแสลมแล้วก็ฝนเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าภาพรวมทุกอย่างเลยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์แล้ววันนี้ไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือ7หน้าแล้วก็7หลังนั่นเองนะคะนับจากวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคือได้มีโอกาสพูดคุยกับในส่วนของกกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของเรื่องร้องเรียนนะปัจจุบันเนี่ยก็อาจยังไม่มีเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยมากมายนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมันจะถึงขั้นที่สมมติว่าเวลานับคะแนนนะพี่ป๋องสังเกตไหมเหมือนตอนเลือกตั้งส.ส.อ่ะเวลานับบางทีอาจจะขานผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงกันที่ประชาชนได้มองผลคะแนนที่มันอยู่บนกระดานแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปติดตามที่หน้าคูหาหรือว่าหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มั่นใจอาจถ่ายวิดีโอหยิบโทรศัพท์มือถือนี่แหละและถ้าพบความผิดปกติอ่ะก็สามารถที่จะแจ้งไปทางในส่วนของกกต.ได้นะทีนี้เนี่ยถามว่าและถ้าพบความผิดปกติและอยากจะให้นับคะแนนใหม่เดี๋ยวนั้นเลยได้ไหมทางกกต.เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการนับคะแนนใหม่นั้นเป็นของกกต.ทั้ง7ท่านเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนก่อนแล้วถึงจะมีการนับคะแนนใหม่นั่นเองนะคะอันนี้เท่าที่มีการพูดคุยกับในส่วนของกกต.ด้านสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มันมีประเด็นไง
0: ยังไงฮะ
1: คือพี่ป๋องจะสังเกตคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับสก.มันไม่เท่ากันนะ
0: ใช่ใช่
1: บางคนเนี่ย อาจจะมีการย้ายทะเบียนบ้านวันนี้เห็นอยู่นะตามข่าวที่มีในส่วนของนักการเมืองด้วยนะคะและทางกกต.เองก็บอกว่าเออคุณออกมาให้สัมภาษณ์ได้ยังไงนั้นที่คุณเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายไม่น่าที่จะมาสร้างกระแสแบบนี้ก็คือว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสก.เพราะอะไรคุณย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึง1ปี
0: อ
1: ันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นประกาศของกทม.ด้วยซ้ำมันเป็นกฎหมายเลยที่มันระบุว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วคุณย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีผู้ว่ากทม.คุณใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นสก.แบบเนี้ยไม่ได
0: ้ก็ถือว่าก็เป็นเขตสับสนนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายเหมือนกับหน่วยเลือกตั้งอ่ะที่อาจจะคิดว่าเออจนฉันเลือกสสฉันเลือกที่หน่วยนี้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงอย่างที่บอกไปว่าเลือกตั้งคราวนี้เขตใครเขตมันแต่เลือกตั้งสสเนี่ยบางเขตต้องมารวมกันในบางแขวงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่า
1: อย่างตรงนี้เนี่ยที่ป๋องที่เดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าครั้งเนี้ยคือพอทราบว่าเมื่อวันพอทราบว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝน
0: อ
1: ะเขาพยายามที่จะรวมหน่วยเลือกตั้งให้ได้มากอย่างเช่นนายกตัวอย่างที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีตามปกติตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ที่จัดเอาไว้เป็นหน่วยเลือกตั้งนะอย่างสสที่ผ่านมามันจะมีสัก 4-5 หน่วยแต่ว่าครั้งเนี้ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีถึง10หน่วยด้วยกันคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่ายังไงเป็นลานจอดรถอะพี่ป๋องนี่เป็นลานกิจกรรมของในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นคงแข็งแรงนะก็จะมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนได้อันเนี้ยเขาก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยถึงประมาณ10หน่วยเลือกตั้งด้วยกันมันก็จะไปรวมกันตรงนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่จุดเดิมก็อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไม่ใช่จุดเดิมเพราะเขาไปพยายามไปรวมไว้ในจุดเดียวกันแล้วก็เป็นสถานที่มั่นคงแข็งแรงนั่นเอง
0: ก่อนที่เราจะเบรกกันช่วงนี้นะครับเพราะเพิ่งเบรกไปครั้งเดียวเนาะต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนจะคุยกับอดีตผู้ว่ากทม.อย่างคุณพิจิตรนะครับดูผลคะแนนที่พัทยาหน่อยละกัน
1: อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจะสามารถโค่นแชมป์เดิมได้หรือเปล่าแต่นับคะแนนจนถึงณขณะนี้แชมป์เก่าและอดีตนายกเมืองพัทยาอย่างคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ยังคงมาเป็นอันดับที่1นะครับส่วนอันดับ2ก็จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรอันดับที่3คือคุณศักดิ์ชัยแต่งห้อนะครับจากทีมพัทยาก็ตามกันต่อก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เมืองท่องเที่ยวเนาะงบก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็ดูว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงมองดูสถานการณ์ณขณะนี้กับงานที่อยากเห็นผู้ว่าสานต่อจะเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยครับ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมเกาะติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
1: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
3: กลับมาคุยกันต่อกับเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับกับปฐมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับก็มีคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดออกมาจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แม้ว่าคะแนนนับคะแนนยังไม่เป็นทางการแล้วได้ไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่คะแนนมันห่างขนาดนี้ก็วันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณชัชชาตินะครับบอกว่าคุณชัชชาติบอกแบบนี้วันนี้หลับๆตื่นๆทั้งวันลุ้นอยู่กับลูกชายคือคุณแสนดีเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งนับไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะไปแถลงกันอย่างเต็มที่ที่สเตเดียมวันเนี่ยกำลังรอสัญญาณเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มไปสเตเดียมวันเยอะแล้วเมื่อสักครู่นะข่าวของช่อง9 Mcot News นะครับช่อง30เนี่ยก็รายงานถึงบรรยากาศที่สเตเดียมวันเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอดูการแถลงสดด้วยนะครับคุณชาชาติบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะที่เลือกเราแล้วก็ไม่เลือกเราเพราะสุดท้ายแล้วผู้ว่าก็ต้องรับใช้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดซึ่งผู้ว่าใหม่เนี่ยนะครับที่จะมารับหน้าที่ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเพราะว่าสถานการณ์โลกอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะทั้งเศรษฐกิจนะครับคนที่ชนะคงไม่ดีใจหรอกเพราะว่าเป็นงานที่หนักหน่วงรออยู่ข้างหน้าในส่วนสกใครก็ได้ครับจะขอให้เป็นคนที่เป็นคนสะอาดสุจริตและทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงให้เกียรติราชการและประชาชนในการทำงานนักข่าวก็ถามนะว่าต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะอย่างระบบอากงเมื่อสักครู่เนี้ยที่เคยคุยกันไปเนี่ยแล้วก็เรื่องของการทุจริตต่างๆซึ่งคุณชัชชาติบอกว่าดีเลยก็พร้อมนะครับเพราะจริงๆแล้วที่ผ่านมาประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับฉะนั้นความโปร่งใสก็เป็นเรื่องที่ทุกพรรคต้องทำเหมือนกันถ้าทำถ้าไม่ทำก็อยู่ไม่ได้และต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสกันมากยิ่งขึ้นสมัยที่สองแบบนี้งานหนักงานยากแค่ไหนกว่าสมัยแรกไหมคุยกับท่านอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านดร.พิจิตร ตัตตกุลครับสวัสดีครับดร.พิจิตรครับ
4: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณปัทมาพรครับคุณวีรศักดิ์พูดเมื่อกี้ผมได้ยินพอดีขออนุญาตแทรกเติมลงนิดเลยได้ไหม
3: ครับ
4: ว่าที่เรื่องของความโปร่งใสในการทำงานเรื่องของการระมัดระวังเรื่องงบประมาณในการใช้จ่ายนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนกรุงเทพจะเฝ้าจับตาดูเรื่องอย่างนี้มากเพราะในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยได้มีการพูดกันถึงเรื่องความโปร่งใสในการทำงานเนี่ยมากพอสมควรเพราะฉะนั้นผมหวังว่าผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นผู้คนเก่าเนี่ยนะครับก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็มีมาตรการในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวดที่สุดเป้าแม่เด่นหนึ่งบาทมันไปหลุดไปล่วงอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้ตรอกได้ซอกได้ซอยเพิ่มมากขึ้นนั้นลดลงไปด้วยขอบคุณมากครับที่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพอดีขอโทษครับเชิญครับคุณวิริศักดิ์คุณธรรมกรครับ
5: ค่ะค่ะอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะทำที่จิต
4: มากเลยครับมากเลย
5: ประมาณเราจะเห็นว่าในช่วงอะไรช่วงการทำงานที่ผ่านมาของคุณชาชาติเองก็แทบจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของให้มาตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการทำงานเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามก็คือใช้หนี้ของกรุงเทพมหานครได้เป็นหมื่นล้านนะแต่ว่าช่วงท้ายก่อนที่จะมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณหรือว่าการทุจริตอะไรต่างๆที่มันมีข่าวมาวงสีอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการหลังจากนี้แน่นอนที่สุดก็คือความโปร่งใสแล้วก็การป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในการทำงานของผู้ว่ากทมในอีก4ปีนับจากนี้ถ้าถามท่านอดีตผู้ว่าอย่างท่านพิจิตรเองเนี่ยในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครมันยากมากน้อยแค่ไหนที่จะป้องกันเรื่องของการทุจริตนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทำงานแต่ผู้ว่าแต่ยังมีในระดับท้องถิ่นเล็กลงไปอีกอย่างในส่วนของสกด้วยค่ะ
4: ครับใช่ครับอันนี้ที่ผมเรียนอย่างนี้ว่าผู้ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรผิดกฎหมายหรอกนะครับแต่ว่าเนื่องจากบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นคนตั้ง 7-8 หมื่นคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทั้งระดับการเมืองและระดับข้าราชการประจำระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยครับ ก็มีอยู่นับร้อยคนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนี้งบประมาณเนี่ยมันกระจายออกไปผู้ว่าจะต้องมีมาตรการผมเห็นในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจครับมีผู้สมัครผู้ว่าผมจับไม่ได้เอ่ยชื่อใครๆนะครับจะเสนอในเรื่องของการสร้างระบบที่ป้องกันการทุจริตนะครับในการติดตามด้วยใช้ Digital Footprint ทั้งปวงติดตามเงินทุกบาททุกสตางค์ว่ามันวิ่งไปตามเส้นตรอกซอกไหนๆแล้วมันไปหล่นปุ๊กอยู่ในกระเป๋าใครแล้วกระเป๋าคนๆนั้นเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับกทม.ในเรื่องของงานที่รับใช้รับจ้างกทม.ทำเหมาะสมควรหรือไม่หรือน้อยกว่าไปหรือมากหรือบกพร่องไปอย่างไรเนี่ยจะได้เห็นว่าการทำระบบเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญผู้ว่าไปวิ่งไล่จับแต่ละคน2คนผมว่าลำบากเพราะมีคนทั้งอย่างที่ว่าหลายหลากได้จำนวนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมยุยงให้ผู้ว่าสร้างระบบในการตรวจสอบนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายเงินออกไปให้อยู่ในท้องถิ่นให้มากที่สุดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณไม่ใช่ว่าไปใช้งบประมาณว่าต้องไปขออนุมัติประชาชนนะครับแต่ประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะทำแผนเสนอขึ้นมาว่าจะใช้งบประมาณอะไรโดยเฉพาะยิ่งงบในการพัฒนาของชุมชนในตรอกในซอกในซอยในชุมชนตึ๊ดๆนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปคืออยากให้ทำระบบขึ้นมานะครับ
3: ระ
4: บบในการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่มีกล่าวหากันจะเป็นอากงอากอยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะได้หมดสิ้นไปนะครับ
3: แต่ทีนี้คือความท้าทายอ่ะตรงเนี้ยอ่ะทุจริตเราก็พยายามป้องกันทำยังไงก็ได้ให้โปร่งใสทุกบาททุกสตางค์ไปถึงตรอกซอกซอยของประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ทีนี้โครงการมันก็เยอะเพราะเป็นเมืองใหญ่มันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างการที่จะทำโครงการแต่ละโครงการไม่ใช่ว่าผู้ว่าอยากจะทำแล้วจะทำได้เลยถูกไหมฮะท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรฮะมันก็ต้องผ่านสก.ผ่านคนที่ดูนโยบายอะไรต่างๆอีกมากมายดูเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆด้วยเนี่ยบทบาทที่ท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรมองว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติกลับมารับหน้าที่ต่อเลยเนี่ยอะไรที่ต้องเร่งดำเนินการต่อณขณะนี้ครับในมุมมองของท่าน
4: นอกจากระบบของการที่ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสนั้นที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงในเรื่องของภารกิจหน้าที่ของผู้อนุมัติงบประมาณด้วยนะครับสก.สภานะฮะก็ต้องมีเข้ามาอยู่ในระบบของการตรวจสอบความโปร่งใสเช่นกันเป็นการคานอำนาจเช่นกันและกันผมว่าตรงนี้ถ้าเผื่อผู้ว่าชัดชาติใช้ทำใน4ปีหลังที่2อันนี้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยจะเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดที่ทำให้การบริหารกทม.เนี่ยปราศจากเรื่องคอรหาทั้งปวงนะครับแต่คราวนี้กลับมาถึงที่คุณวิพันธ์ถามเมื่อกี้นี้ว่างานอะไรเร่งด่วนที่สุดที่ต้องทำนอกเหนือจากเรื่องของการวางระบบของความโปร่งใสแล้ว ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของความท้าทายในภัยของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่าโลกร้อนโลกเดือดนะครับมันกระทบไปหมดนะฮะมันไม่ใช่กระทบเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวมันไม่กระทบเฉพาะเรื่องความร้อนอย่างเดียวมันไม่กระทบเรื่องพื้นที่เปิดกว้างหรือการอยู่อาศัยในชุมชนในอาจที่อยู่ในอาจยัดเยียดอย่างเดียวมันกระทบไปถึงทั้งในเรื่องของการขนส่งนะครับภายในเขตเมืองการคมนาคมของคนนับแต่ออกจากบ้านมานะครับจะไปอยู่ทิ้งรถไฟฟ้าจะมีระบบฟีดเดอร์หรือระบบส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบใหญ่เนี่ยอย่างไรเพราะถ้าบัดคิดว่าเป็นกลุ่มงานนะครับกลุ่มแรกนี่สำคัญที่สุดคือภัยท้าทายจากภาวะโลกเดือดซึ่งย้ำจริงครับภัยไฟโลกเดือดเนี่ยรวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของความร้อนเรื่องของฝุ่นเรื่องของการที่อยู่อาศัยที่อยู่แออัดนะครับเรื่องของการขนส่งโดยคนที่จะถูกขนส่งตอนเช้าและตอนเย็นและก็รวมไปถึงในเรื่องของการตั้ง ออกแบบผังเมืองนะครับซึ่งผังเมืองตอนนี้ผมอยากใจให้มั่นใจว่ามันตอบสนองต่อสิ่งที่เปราะบางของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างเช่นทุ่งตะวันออกนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งซับน้ำนะครับหรือว่าการที่รับน้ำจากทางด้านบนมาแล้วจะมีสามารถที่จะมีแก้มลิงในบางจุดตอนด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะชะลอน้ำเอาไว้ แล้วเรานี่ล้วนแต่เป็นเรื่องของผังเมืองสิ้นและมีปัจจัยทั้งปวงในตอบสนองอย่างเดียวคือเรื่องของภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงในเขตเมืองเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มงานใหญ่ที่สุดที่มันจะกระจายไปงานเล็กๆอื่นๆนะครับอันนี้ผมว่าผู้ว่าจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้โดยเร็วครับ
3: ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องภาวะโลกร้อนท่านพิชิตฮะต่างประเทศยุโรปเนี่ยคลื่นความร้อน แล้วเขาบอกเขาไม่เคยร้อนแบบนี้มาก่อนโอ้โหหลายประเทศเนี่ยก
4: ับ
3: แทบประชาชนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยจากคลื่นความร้อนในครั้งเนี้ยแล้วพอดูกลับมาดูในบ้านเราถามว่าเราเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเวลาฝุ่นPM 2.5 มาหนักๆเราก็ยังกว่าที่จะจัดการได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องมี work from home ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนในบางโรงถ้าเกิดว่าหนักๆในบางสถานการณ์ด้วยแสดงว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่หนักจริงๆแต่ทีนี้แนวทางที่ยั่งยืนเนี่ยเรายังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมมากพอเลยท่านมองตรงนี้ยังไงครับ
4: ใช่ครับผมคิดว่าอันนี้ผู้ว่าอาจจะต้องนั่งลงแล้วก็ดูเราเป็นแผนทั้งหมดเลยนะครับว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างกระทบสุขภาพนะครับกระทบการขนส่งคมนาคมกระทบในเรื่องของภัยพิบัตินะครับที่เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดความแล้งกระทบในเรื่องของการจราจรการขนส่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องมีแผนทั้งหมดรองรับผมอยากให้โฟกัสเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการที่บอกว่าจะไปทำระบบขนส่งมวลชนต่อเติมไปอีกตรงไหนยังไงอะไรนั้นเนี่ยครับก็ควรจะพิจารณาถึงในเรื่องของไม่ใช่ขนส่งมวลชนหลักแล้วควรจะคิดถึงระดับขนส่งมวลชนรองที่เรียกว่าฟีดเดอร์นะครับฟีดเดอร์ที่เอาคนออกจากตอกซอกซอยมาขึ้นรถไฟในถนนใหญ่ได้เนี่ยจะทำยังไงเจรจากับขสมกได้ไหมขอกทมเราเดินรถเองนะครับในตอกซอกซอยเล็กนะแล้วก็เอาเครือข่ายของเราที่มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งรถ อะไรที่มีอยู่แล้วเนี่ยตามตอกซอยเนี่ยเข้ามาร่วมในการที่จะทำให้เป็นระบบรับคนออกมาจากหมู่บ้านเข้ามาสู่ถนนใหญ่ขึ้นรถไฟทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นอยู่ในเครือข่ายของเรื่องของและความจริงความเครือข่ายของเรื่องโลกร้อนความจริงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าภัยของโลกร้อนนะครับ42องศาที่ปารีสนะครับของเมืองไทยเรา37 38เราก็บอกว่าเฮ้ยยังทนได้เนี่ยเพราะเราเป็นประเทศร้อนแต่จริงๆเดี๋ยวนี้นะครับถึงเวลามันพุ่งพรวดขึ้นไป48 38 39 40นะมันถึงตายร้อนแบบนี้มันร้อนถึงตายนะครับแล้วก็เรายิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยแออัดยัดเยียดกันจริงๆตึกต่างๆมันบังลมหมดไม่สามารถที่ให้ลมเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปุ๋ยมีพื้นที่เปิดกว้างตามพังเมืองเนี่ยตอบสนองต่อภัยพิบัติตอบสนองความเปราะบางความท้าทายนี่เลยต้องกำหนดพังเมืองใหม่เร็วโดยเร็วตอนนี้กำลังฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์อยู่ว่าเราจะมีพื้นที่เปิดกว้างยังไงบ้างเพื่อรับมือกับโอกาสในการที่จะลมได้พัดพาความร้อนออกไปบ้างใน CBD ห้ามสร้างตึกสูงอีกเป็นอันขาดแล้วนะครับต้องเด็ดขาดแล้วนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามเพราะว่ามันก่อให้เกิดภาวะที่มันลมมันตัดอัดตันไปหมดแล้วก็มันจะรุนแรงขึ้นร้อนนี่ถึงตายนะครับร้อนแรกนี้อาการคือสมองบวมตามมาด้วยระบบเส้นเลือดที่มันจะขยายตัวแล้วก็หดตัวเป็นไม่เป็นปกติก็จะทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของระบบทางการเดินการเต้นของหัวใจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะไปทันทีเลยครับในฝรั่งเศสตายไป70คนนะครับเพราะว่าเนื่องจากความร้อนของไทยเราอย่าไปประมาทว่าเราเนี่ยเราเป็นเมืองร้อนชินแล้วไม่ใช่นะครับร้อนครั้งนี้ร้อนถึงตายเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผู้ว่าต้องมีแผนละทำยังไงนะครับแค่เปิดห้องในการที่จะให้คนเข้าไปอาศัยอยู่ในบางช่วงเป็นห้องที่มีใครหนีจากความร้อนได้เป็นห้องปรับอากาศหรืออะไรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำแล้วก็ยังไม่พอต้องมีเพิ่มเติมเพิ่มอีกในการที่จะจัดการโดยเอาศัยพื้นที่เปิดกว้างในชุมชนขึ้นมาให้มากที่สุดผมคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนในอัดนะครับเป็นชาวบ้านมุสลิมคุยไปคุยมาในเรื่องนี้เขาเข้าใจปั๊บรู้ไหมครับเขาทำยังไงครับเขาตัดสินใจเข้าไปใช้กูโบคือที่ฝังศพของบรรพบุรุษของเขาเป็นที่เปิดกว้างอยู่ใกล้ชุมชนตามใกล้มัสยิดเคยเห็นใช่ไหมครับเขาไปเอาตรงนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปทำเก้าอี้นั่งไปปลูกต้นไม้แล้วก็ในช่วงไหนที่มีสัญญาณเตือนภัยว่าร้อนจัดเข้าวิ่งเข้าไปหาบรรพบุรุษเขา ในกูโบเพราะเป็นพื้นที่เปิดกว้างที่มีอยู่ใกล้ตัวเขาเพียงแห่งเดียวเป็นต้น อย่างนี้ครับเลยต้องมีแผนขึ้นมาแล้วทำยังไงดีนะครับ
5: ค่ะคือคแต่คุณพิจิตรค่ะมันก็เหมือนกับในภาพรวมอะค่ะสมมตินะถ้าเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็จะเห็นนะว่านโยบายในการหาเสียงเนี่ยแทบจะไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าวันนี้เราต้องกลับมามองอย่างจริงจังแล้วอย่างปีนี้เราก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญคือตราบใดที่คนกรุงเทพยังสามารถที่จะ เปิดก๊อกน้ำแล้วมีน้ำไหลอ่ะร้อนฉันก็เปิดแอร์เปิดไฟได้เขาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้คือคุณพิจิตรมองว่าแล้วเราจะเอาปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันจะเริ่มต้นจากจุดนี้ขึ้นมาค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ตรงนี้นะผมว่าหวังว่าการหาเสียงที่ผ่านมา 30 กว่าวันเนี่ยนะครับก็มีคนพูดถึงเรื่องของภัยของโลกร้อนซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งมันไม่ใช่แค่หงุดหงิดความร้อนนะมันเรื่องน้ำเรื่องของสุขภาพเรื่องของรวมไปหมดการขนส่งรวมไปหมดเลยนะครับมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันในการหาเสียงครั้งนี้ซึ่งผมว่าดีนะครับคนยิ่งพูดมากเท่าไหร่เนี่ยในการหาเสียงเนี่ยยิ่งทำให้ผู้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยผมหวังว่านะจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ที่คนพูดหาเสียงกันเนี่ยนำไปคิดพิจารณากันถือว่าคู่ต่อสู้ในการหาเสียงครั้งนี้เป็นคนที่ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องนโยบายก็เป็นสิ่งที่ดีงามสวยงามจริงๆถ้าแบบเป็นได้อย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็มีทีมงานที่เก่งในเรื่องของการดูแลเรื่องภาวะโลกร้อนอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำคัญคือต้องโฟกัสแล้วก็จัดทำแผนรับมือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะครับไม่ยอมให้มันเมื่อมันมาถึงแล้วก็วิ่งกันวุ่นเหมือนอย่างในปารีสหรือในอิตาลีที่วิ่งเอาน้ำสาดกันกลางเมืองนะครับแล้วก็ไฟฟ้าดับบางส่วนเพราะโรงไฟฟ้าปิดนะครับเนื่องจากความร้อนสูงหรือว่าประปาอยู่ๆก็หยุดไหลไอ้อย่างเงี้ยถามว่าอยู่ในภาวะของผู้ว่าไหมภาวะผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจในการคุมไฟฟ้าคุมประปาแต่ต้องรีบอยู่ในแผนเอาผู้ว่าประปาผู้ไฟฟ้านครหลวงมานั่งคุยทันทีเลยนะครับเพราะทั้งผู้ว่าประปาผู้ไฟฟ้าเนี่ยก็ทำงานในนครหลวงเหมือนกันเพราะจะเอามานั่งคุยกันเลยว่าเอานะเรามาช่วยกันนะไม่มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครนะมาช่วยประสานกันกทมจะช่วยอะไรไฟฟ้าได้บ้างกชม.ช่วยอะไรเรื่องประปาได้มากในกรณีที่เอาหัวแดงเนี่ยหัวแดงดับไฟดับเพลิงที่อยู่ในเขตชุมชนเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการที่คลายความร้อนในชุมชนให้อาจได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแทนที่จะรอไว้สำหรับใช้ในการพอกรณีเพลิงไหม้อย่างเดียวเป็นต้นนะครับต้องรีบดำเนินการครับผมให้กำลังใจแต่ว่าในการหาเสียงครั้งนี้ผมยังคิดว่าพูดถึงแม้พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังพูดเรื่องทั่วไปน้อยไปหน่อยครับพูด
3: เรื่อง
4: นโยบายที่จะเป็นข้อแนะนำให้ผู้ว่าซึ่งผมเชื่อว่าผู้ว่าชาติชาติในใจกว้างขวางพอนะที่จะนำข้อเสนอเหล่านี้ไปพิจารณานะครับแต่ว่าพูดน้อยไปหน่อยนะครับไปพูดถึงในเรื่องของบุคลิกของคนว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแทนที่จะพูดถึงว่าผมไม่สนใจบุคลิกภาพจะเป็นไงแต่ว่าคุณทำอะไรคุณตั้งใจจะทำอะไรและคุณตั้งใจทำอะไรเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่ผู้ว่าคนที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยจะนำไอ้คนโน้นที่อยากจะทำอะไรคนนี้ที่อยากทำอะไรเนี่ยเอามาเรียบเรียงกันดูแล้วก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังเอามาพิจารณาร่วมกันก็อยากให้กำลังใจครับว่าเก็บข้อมูลเหล่านี้มานะครับแล้วก็ทำแผนรับมือกับเรื่องของโลกร้อนก่อนในทันทีเลยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นในระดับรากหญ้าเนี่ยการที่เราอนุญาตให้แม่ค้าแม่ขายในระดับร่างเนี่ยครับได้ผ่อนผันให้เขาขายได้บ้างเนี่ยมันก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งครับนอกนั้นคนกรุงเทพเนี่ยพึ่งพาผู้ว่ากทมนี่ไม่ได้มากเท่าไหร่นักหรอกในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าในแง่ของคนที่ในระดับล่างสุดเนี่ยผมว่าผู้ว่ากทมช่วยได้นะครับหรือว่าในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ช่วยได้ทำยังไงให้กทม.มันเป็นเมืองที่มันเป็นเฟรนลี่แล้วมันต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้นะครับตอนที่ผมช่วยงานอยู่กทม.ผมเป็นคนที่ตั้งศูนย์การท่องเที่ยวของกทม.ขึ้นมาตอนนั้นผมก็คัดค้านบอกโอ้ยไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศแล้วเราไปตั้งทำไมโอ้จะหารู้ไหมว่ามันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าเราดึงรายได้เข้ามาอยู่ในกทม.สร้างงานให้กับคนในกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็ช่วยได้ สรุปแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจนี่ผมว่าหนึ่งในเรื่องรากหญ้าช่วยได้ในการผ่อนผันสองในเรื่องของการทำให้เมืองมันส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนมาหยุดที่นี่มากกว่าก่อนที่จะไปภูเก็ตหรือไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ใช้เวลาให้มากที่สุดในการใช้เงินที่นี่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผนรับมือสิ่งแวดล้อม
5: ค่ะท่านพิจิตรคะขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะ
4: ใช่ครับ
5: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังถามมาในฐานะที่เคยเป็นผู้ว่ากทม.ปัญหาการจราจรทำไมถึงยังแก้ไม่ได้คะตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าในสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพคะ
4: คือปัญหาใหญ่ที่สุดคือจำนวนรถยนต์นะครับจำนวนรถยนต์เนี่ยมันมากแล้วเราก็ตอนนั้นที่ผมรับช่วงมาจากผู้ว่าจำลองสีเมืองเนี่ยนะครับทำรถไฟ23กิโลเมตรแรกเสร็จนะครับแล้วก็ด้วยความหวังว่ามันก็จะต่อไปเป็น30 40 50ตอนนี้มันก็จริงอ่ะฝันเป็นจริงคือมาไปเป็น100กิโลเมตรแล้วหลายสายเข้าไปแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความมุ่งมาตรปรารถนาอย่างหนึ่งว่าเอ้ยสร้างไอ้รถไฟล้อเหล็กขึ้นมาแล้วเนี่ยคนจะซื้อรถยนต์น้อยลงนะหวังว่าเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้นแฮะนะครับ
3: ครับ
4: คนไม่ได้ซื้อรถยนต์น้อยลงคนยังซื้อรถยนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังตอนแรกก็ยังบอกว่าโอ้ซื้อรถเอาไว้เผื่อไว้ตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นนะครับพอไปสักพักเดินทางไปสู่ระบบขนส่งมวลชนล้อเหล็กมันต้องใช้เวลาเหมือนกันออกปากซอยของเราจะไปจอดที่ไหนเอาแน่นอนแล้วเรามีแอปประเภทจอดแล้วจอดสถานีจอดรถที่รพม.ทำเอาไว้นะครับแต่มันก็เพียงไม่กี่แห่งครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยว่าอ่ะไหนๆจะต้องเดินออกไปหน้าประกอบแล้วเพื่อไปขึ้นรถไฟล้อเหล็กก็ซื้ออีกคันขับไหมไปขับไปถึงหน้าประกอบแล้วก็ขับเรือไปถึงที่ทำงานเลยก็แล้วกันอย่างนี้แหละครับมันก็ทำให้จำนวนรถยนต์เนี่ยเพิ่มไม่ได้ลดลงดังนั้นผมจึงคิดเมื่อกี้เนี่ยที่นำเสนอไว้ว่าไอ้ระบบฟีดเดอร์เนี่ยระบบส่งคนเข้าสู่ระบบสายหลักเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะระบบฟีดเดอร์มาถึงหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับมีรถป๊อกแป๊กมาหรืออะไรก็มาก็แล้วแต่นะครับมาถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็รับเราออกไปหรือเป็นรถตู้หรืออะไรก็ได้เดินสายร่วมกันนะครับออกเป็นระยะเวลาคล้ายๆเหมือนกับรถเมย์ร่วมนะครับแต่ก็รับคนไม่มากนะวิ่งออกมาบ่อยนักออกมาบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็ผมออกมาหน้านอกประตูบ้านผมเห็นไอ้รถอันนี้มารถขนส่งมวลชนฟีดเดอร์มาป้าผมกระโดดขึ้นรถไปจะถึงรถไฟผมสะดวกแฮะบางทีอาจจะทำให้ผมละเว้นในการใช้รถยนต์ออกไปขับในวันธรรมดานะครับไม่งั้นมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นไปถึง300กิโลเมตรแล้วนะความยาวของรถไฟรางเหล็กของเรานะครับแต่คนก็ยังไม่ได้น้อยลงนะแต่ว่ามีหลังจากถ้าเกิดเรามีฟีดเดอร์แล้วและมีระบบล้อเหล็ก300กิโลเมตรที่พอเพียงแล้วนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในการที่จะให้คนที่คิดจะขับรถเองเนี่ยอาจจะต้องรับภาระมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทะเบียนรถยนต์ที่จะต้องจัดเสียในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเผื่อว่าจะต้องใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เขามีความรู้สึกว่าอย่างนี้ใช้ขนส่งมวลชนก็พอหรือรถใช้น้อยหน่อยกับหรือแม้แต่ในเรื่องของการเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เคยใช้คือเก็บค่าผ่านทางเข้าเขตชั้นในนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้แล้วก็มีระบบ M-Flow แล้วมีระบบอะไรไม่ยุ่งยากที่ด่านนะครับหลายคนรู้ว่าถ้าเปิดเข้าไปแล้วมีผู้โดยสารน้อยกว่า2คนเนี่ยต้องเสียเงินละแต่ถ้าเปิดเป็นคาร์พูลหรือมีผู้โดยสารมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เสียเงินน้อยอะไรทุกอย่างโดยสรุปครับทำให้คนมีความรู้สึกว่าเห็นท่าจะไปรถไฟฟ้าดีกว่านะฮะเพราะว่ามันง่ายตรงที่เปิดประตูบ้านไปเลย2ใช้รถเก๋งเนี่ย1มีปัญหาแล้วเข้าที่จอดรถไม่มีแล้วนะครับไปตรงไหนก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มในการเข้าเขตเมืองชั้นไหนครับมันมีกฎหมายอันนึงกฎหมายอาคารที่บอกว่าอาคารสูงต่างปวงที่สร้างขึ้นมาในเขตเมืองชั้นในเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถเท่านั้นเท่านี้ต่อคันต่ออาคารผมก็ด้วยเลิกเลยครับไม่ต้องมีการบังคับให้กับผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสูงเนี่ยกันที่จอดรถเอาไว้ให้ไม่ต้องมีเลยครับจะได้รู้เลยว่าคน คนมีรถเก๋งเนี่ยไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือแล้วก็ละไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะถ้าไปถึงไม่มีที่จอดรถอีกเหมือนกันแต่ถ้ามีที่จอดรถสะดวกในอาคารทุกอาคารนะครับก็ยังใช้รถกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ในถามจริงๆว่าที่ผมพูดนี้คนที่มีรถเก๋งก็อาจจะมาว่าผมนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นความจริงที่ในแต่ละประเทศใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆนะครับต้องใช้วิธีอย่างนี้ในการที่จะยุยงส่งเสริมให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชน
3: ครับ
4: แล้วก็พยายามที่จะทำให้คนเนี่ยเบื่อในการที่จะใช้รถยนต์เก๋งส่วนตัวขึ้นนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดขึ้นคร
3: ับแต่ทีนี้คืออย่างฟีดเดอร์มันก็ไม่ยากที่จะหารถส่งต่อเพื่อจะขึ้นระบบสาธารณะขนส่งสาธารณะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ย
4: รวมเยอะแยะผมว่าครับ
3: แต่ทีเนี้ยปัญหาที่หลายๆคนพูดตรงกันเลยฮะท่านดร.พิจิตรราคาค่าตั๋วที่ตอนนี้ลองไปดูสิครับถ้าเกิดว่าจะวิ่งตลอดสายแล้วเข้าสายนู้นออกสายเนี้ยวันนึงเนี่ยร้อยนึงเอาไม่อยู่นะถ้าเทียบกับรายได้ของเราแล้วราคามันสูงขนาดเนี้ยมันไม่ชักจูงแน่แน่
4: ใช่ใช่แน่นอน
3: ดร.พิจิตร
4: นี่ขอขอบคุณมากที่ได้เตือนให้ผมพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ยุยงให้คนไปใช้รถไฟฟ้าเท่านั้นแต่มันจะต้องจูงใจให้คนเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเท่ากับใช้รถเก๋ง
3: ใช่
4: แล้วถ้าราคาตั๋วบัตรอย่างในปัจจุบันนี้ไม่ได้จูงใจให้คนใช้รถไฟฟ้าเลย
3: คร
4: ับ แค่รถเก๋งถูกกว่า
3: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ต้องเป็นฝีมือผู้ว่ากทมละก
3: ับ
4: โดยจะร่วมกับรัฐบาลและผู้ว่ากทมดูรถไฟสายสีเขียวนะครับซึ่งก็ใช้นี่ใช้สินเข้าไปแล้วแล้วก็มีอิสระภาพในการที่จะพิจารณาอะไรบ้างแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะดูเรื่องของราคาค่าตั๋วได้นะคือก็คงต้องไม่ไปยอมเอกชนมากนักนะครับในการที่เอกชนแน่นอนในกรณีที่23กิโลเมตรแรกนะเอกชนลงทุนเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายเองอะไรเองนะครับแต่ว่าในกรอบอย่างนั้นเนี่ยกรอบคิดแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีกรอบของราคาเหมือนกันไม่ใช่คุณคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจก็ทำได้ค่าตั๋วขึ้นไปถนนนี้ก็ทำได้ไม่ได้นะครับและยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้นี่หมดแล้วผมว่าเรายิ่งมีอำนาจการต่อรองได้สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่แค่คนสายขีดสีเขียวเท่านั้นนะต้องรอฟอร์มแต่ถ้าผมว่ารอฟอร์มเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองไปดูกระทรวงคมนาคมครับถึงกับพยายามตอนนี้ที่พยายามที่จะให้มีตั๋วราคาเดียวลดตั๋วลงนะครับหลายพรรคการเมืองเริ่มคุยกันถึงเรื่องของลดตั๋วราคาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงก็ไปชดเชยโดยก็ประมาณของรัฐแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองนะครับยืดสัมปทานอายุเขาหน่อยได้ไหมนะครับก็ลดราคาลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสัมปทานให้เขาเท่านั้นเท่านี้ปีให้เขาเพิ่มเกินอีกสัก5ปี10ปีแล้วก็ลดราคาตั๋วลงเท่านั้นเท่านี
3: ้
4: นะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งอันนี้เป็นฝีมือของรัฐบาลส่วนกลางแต่เมื่อรถไฟของรัฐบาลส่วนกลางรฟมเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่กทมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากทมนี่แหละต้องช่วยคุยกับทางรัฐบาลเขาครับว่าผมดูเรื่องของสีเขียวของผมได้ราคาเท่านี้เท่านั้นนะแต่ในส่วนของสายอื่นสีอื่นนั้นน่ะรฟม.ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยแบกลดภาระของคนในกทม.ของพวกเราที่อาศัยกันอยู่ในนี้เรื่องจริงครับที่ยกประเด็นเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยต้องให้ราคาต่ำลงแต่ตอนนี้ผมว่ามีแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆละทั้งกทม.เองทั้งระบบของรถไฟของรัฐบาลเองครับมีแรงกดดันขึ้นแล้วไม่ไหวฮะถ้าแบบร้อยกว่าเนี่ยขับรถเก๋งดีกว่าครับ
3: เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสมัยที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องที
4: ่ต้องให้ 96.5 ช่วยเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลสัญญาไว้ด้วยคนไหนเนี่ยผมอยากจะทำอะไรอย่างไว้สื่อมวลชนเนี่ยไม่จะตอนเนี้ยได้เห็นนักการเมืองทั้งระดับใหญ่ระดับเมืองนะครับสัญญาโน่นนี่นั่นนะฮะเอามาทำเป็นแดชบอร์ดเลยนะครับเป็นแดชบอร์ดเลยขึ้นไปเลยว่าพรรคภูมิใจไทยสัญญาอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์สัญญาอย่างนี้นะครับผู้ว่ากทมชัดชาติสัญญาอย่างนี้สกสัญญาอย่างนี้ขึ้นเป็นแดชบอร์ดเลยแล้วทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะติดตามดูเลยครับแล้วก็ฟ้องประชาชนเลยนะครับนี่คนนี้ครับได้ตอนไปสัญญาบอกว่าจะทำให้ตั๋วราคาเดียวกันตั๋วรถไฟฟ้าบัตรนี้ยังมังงูมังงาหลาอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่กำลังจะไปดูเรื่องโครงการใหญ่สร้างโน้นสร้างนี่เรื่องโครงการที่เกิดขึ้นแล้วลดราคาต่ำลงยังไม่ทำเลยเป็นต้น นี่ยผมคิดว่ายุยงส่งเสริมให้สื่อเนี่ยช่วยเป็นผู้ทำแดชบอร์ดขึ้นมาเป็นตารางเช็คลิสต์ของกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลคุยกันคุยโม้ไว้ตอนหาเสียงกันทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเลยครับ
3: จริงๆแล้วดร.พิจิตรครับมันก็มีดิจิทัลฟุตพริ้นท์อยู่แล้วนะคนไม่ยากคนไม่ยากขอบคุณมากครับท่านดร.พิจิตรครับ
4: ครับ
5: ขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านดร.พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายมุมมองทีเดียวนะที่ท่านเสนอแนะว่าจะต้องรีบกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศธรรมชาติต่างๆฮะอากาศร้อนฝุ่น PM 2.5 เรื่องของฟิดเดอร์ที่จะส่งคนเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะสุดท้ายก็คือราคาต้องจูงใจเพราะถ้าเกิดว่าราคาเป็นขนาดนี้ขับรถเองดีกว่าไปไหนก็ได้ด้วยนะครับประหยัดกว่าด้วยอีกต่างหากกว่าที่จะใช้รถสาธารณะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงท้ายแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคดีสุดสัปดาห์ในช่วงท้ายครับ
6: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมเกาะติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
6: คลื่นความคิดก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69
3: ช่วงท้ายแล้วนะครับก็ติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเจอรี่เชิญ
5: พี่ป๋องเดี๋ยวนะคุณมริกากำลังแถลงข่าวอยู่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หลังคุณชัชชาติมีคะแนนนำอันนี้เนี่ยกำลังจะไลฟ์สดอยู่เลยนะดิฉันดูอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้สักประมาณ20นาทีช่วงที่เราสัมภาษณ์คุณพิจิตรอดีตผู้ว่ากทม.ไปคุณชัยวัฒน์เองก็แถลงยอมรับผลพ่ายแพ้สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะพยายามจะเข้าไปดูเนื้อหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าในส่วนของที่หลายคนจับตากันอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือรอคุณชัชชาตินะคะสิทธิพันธ์เนี่ยรอการแถลงข่าวที่สเตเดียมวันช่วงสักเวลาประมาณ 18:50 นค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็น้องแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายก็เดินทางมาติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งที่สเตเดียมวันนะคะก็จะเป็นวอลลุ่มของทีมของคุณชัชชาติด้วยนะคะหลังจากที่ตอนนี้ถ้าไปดูคะแนนล่าสุดก็มีคะแนนนำโด่งแต่ว่าก็ยังรอดูท่าทีเพราะว่าตอนนี้มีแฟนคลับเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณสเตเดียมวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวรอฟังคุณชัชชาติแถลงท่าทีนะคะสำหรับผลเนี่ย ทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะสักประมาณ4ทุ่มก่อนหน้านี้นะแต่เท่าที่ฟังแถลงเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน3ทุ่มก็น่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคือถ้ามาตอนนี้และถึงตอนนี้เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะพี่ป๋องเนาะ
3: ครับ
5: เกือบ2ชั่วโมงที่มีการปิดหีบเลือกตั้งถ้ามาดูผลคะแนนล่าสุดเนี่ยนับไปแล้วประมาณ 14.26% นะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์คะแนนนำมาเป็นอันดับที่1นะ 552,223 คะแนน 67.32% จับตาอันดับที่2แม้ว่าคะแนนจะห่างจากคุณชัชชาติแต่คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขปรากฏว่าคะแนนทะลุแสนไปแล้วพี่ป๋อง 113,294 คะแนนไม่ธรรมดานะ 13.86% นะคะรองลงมาก็คือคุณชัยวัฒน์นั่นเองจากพรรคประชาชนเนี่ย 67,007 คะแนนเนี่ย 8.20% แล้วก็คุณอนุชาบุรพชัยศรี 39,419 คะแนน 4.82% แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 17,589 คะแนนหรือ 2.15% อันนี้คะแนนน่าจะตรงกับในส่วนของทางสำนักข่าวไทยด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็อันนี้คะแนนคือแต่ละสำนักอาจจะไม่เท่ากันแต่ใกล้เคียง
5: ใกล้เคียงเพราะว่าฉันมาดู PPTV นี่ก็600,000กว่านะพี่ป๋องที่นับปะเกือบเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ใช่ก็คือเราลองดูตอนนี้คะแนนน่าจะห่างละคุณชาติชาติน่าจะได้เป็นผู้ว่ากทมที่แน่ๆแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามเช็คเรื่องของสกแต่สกนี้ยังไม่ชัดเจนเลยนะว่าเขตไหนใครได้อะไรยังไงแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดเป็นคุณชาติชาติเนี่ยมีอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณชาติชาติในสมัยแรกที่ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปด้วยเพราะว่าหมดวาระพร้อมคุณชัดชาติเนี่ยคุณต่อศักดิ์โชติมงคลออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณชัดชาติได้ผู้ว่ากทมอีกครั้งจะดำเนินการเรื่องใดเป็นเรื่องแรกตอบนักข่าวแบบนี้ครับว่าตอนนี้คุณชัดชาติเนี่ยมีการเขียนแผนเอาไว้แล้วโดยเตรียมที่จะดำเนินการเรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน100วันเลยนะ100วันแรกจะมาก่อนเลยโดย100วันแรกจะเป็นแผนระยะสั้นจากนั้นจะเป็นแผนระยะกลางและระยะยาวรวมแล้วกว่านโยบายเนี่ย200ข้อซึ่งเรื่องที่จะมีการปรับโครงสร้างอย่างแรกคือการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตรียมไว้ที่จะทำก่อนล่วงหน้าแล้วทำเลยใน100วันแรกนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในกทม.ครับ
5: ตอนนี้ยิ่งดึกนี่รู้สึกว่าสเตเดียมวันนี้คือคักนะพี่ป๋องอันนี้พยายามเข้าไปดูบรรยากาศนะคนเนี่ยไปรออย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็รอดูในส่วนของคุณชัชชาติเนี่ยแถลงอย่างเป็นทางการนะก่อนหน้านี้เนี่ยดร.ทวิดาเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับในส่วนของสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการทำงานหลังจากนี้ต่อไปในส่วนของคุณชัชชาตินะคะก็คือทำงานเนี่ยรอบคอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำเดินหน้าทำงานต่อไปให้มากยิ่งขึ้นสำหรับชาวกรุงเทพมหานครนะคะคือเขาจะเน้นแบบสไตล์แบบเน้นชัวนะชัวก่อนที่จะพูดออกไปนะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะสำหรับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทม.นั่นเองนะคะ
3: ก็ถือว่าณขณะนี้ก็คงแน่ชัดแล้วนะเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เลยพยายามตอนนี้กำลังเช็คที่กำลังดูนี่คือเช็คพัทยาไปด้วยไงพัทยาก็ไม่น่า
5: พัทยาก็ไม่น่าที่จะไม่น่าที่จะปิดแหละคือเข้าไปดูกันได้นะคุณผู้ฟังที่ www.pattaya.go.th นะคะคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาและอันดับที่1ก็คือเป็นคุณปรเมศงามพิเชษนะ 2,450 คะแนนอันดับที่2เป็นคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์ 1,267 คะแนนอันดับ3เป็นของคุณศักชัยแตงห้อนะ110คะแนนด้วยกัน
3: ครับก็ขณะที่วันนี้เองกกต.ก็ออกมาพูดนะเรื่องของภาพรวมการเลือกตั้งทั้งพวกกทม.เลือกตั้งสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาเขาบอกว่าแม้จะมีฝนตกหนักและลมพายุแรงในบางพื้นที่นะครับบางเขตเลือกตั้งแต่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง

0: เกิดลมกระโชกแรงครับพัดป้ายประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตบางกะปินะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันทีอาการปลอดภัยครับพร้อมมีผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วส่วนอีกเหตุหนึ่งที่มีการแจ้งกันมาก็คือตอน15นาฬิกาที่บอกมีฝนตกหนักแล้วก็พายุในบางพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่28-31เขตลาดกระบังครับแม้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้จะให้การลงคะแนนดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาอันนี้คือภาพรวมของการเลือกตั้งที่กกต.นั้นมีการสรุปโดยรวมทั้งหมดโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่วนเรื่องที่ร้องเรียนมากอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านแล้วเข้ามาอยู่ไม่ถึง1ปีไม่ครบ1ปีที่เชอรี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปตามกฎหมายเลยนะครับไม่ใช่กฎหมายเลือกตั้งธรรมดาเป็นกฎหมายที่ออกเลยว่าต้องมาย้ายทะเบียนบ้านอย่างน้อย1ปีเต็มถึงจะมีสิทธิ์เลือกสก.ได้นั่นเองครับ
1: ใครที่อยากจะไปดูว่าเอ๊ะนโยบายของคุณชัชชาติหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะจะมีกี่นโยบายในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจได้เขาจะเขียนแล้วกรุงเทพทำงาน261นโยบายที่ออกแบบมาจากปัญหาจริงและข้อมูลเชิงสถิติทีมชัชชาติพร้อมทำงานต่อในทันทีนะคะสำหรับชาวกรุงเทพก็เข้าไปดูกันละกันนะคะว่า261นโยบายนั้นจะมีการขับเคลื่อนปัญหาทางด้านใดบ้างนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครมีในส่วนของคะแนนสก.กันบ้างอย่างสก.เขตทุ่งครุอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,727 คนเนี่ยล่าสุดนี้นะคะน่าจะนับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ป๋องแชมป์เก่าคุณกิติพงศ์มีคะแนนนำคู่แข่งเนี่ยคุณกิติพงศ์รวยฟูพันเนี่ยนะคะ 74% ตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มเพื่อไทยนะคะแต่ต้องยอมรับนะครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นในส่วนของพรรคประชาชนแล้วก็อาจจะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยบางคนที่จะไปสนับสนุนในส่วนของทีมงานของคุณชาชาติอันดับที่สองก็จะเป็นในส่วนของพรรคประชาชน 16% นะคะแล้วก็อันดับที่สามเนี่ยคุณพงษ์พัฒน์นะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ 4% นะคะแล้วก็กลุ่มคนทำงานนะคะก็จะได้ประมาณ 2% ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขตทุ่งครุนะคะหลายพื้นที่ก็พยายามที่จะทยอยรายงานผลออกมานะคะ
0: ก็
1: ว่าคุณมาริกานี่ทะลุแสนนี่ดิฉันดูในเพจ Facebook นี่หลายคนตื่นตาตื่นใจกลายเป็นเรื่องแบบโอ้ว้าวในสังคมโซเชียลมีเดียทีเดียวอันนี้น่าสนใจนะน่าวิเคราะห์เนาะ
0: ก็ตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณชัชชาติจะไปถึง 1,300,000 คะแนนที่เคยได้เมื่อ4ปีที่แล้วปี65หรือเปล่านะครับส่วนคุณมาริกาจะจบตรงไหนจะถึง 200,000 เพราะว่าถ้าลองไปดูคะแนนของอันดับ2 3 4เมื่อการเลือกตั้งปี65เนี่ยก็ 200,000 กว่าหมดเลยนะทั้งดร.เอสุชัชวีสวนสวัสดิ์ถูกไหมมีคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรด้วยนี่ก็ 200,000 กว่าเหมือนกันแต่คุณชัชชาติไป 1,300,000 ตอนนี้เขาลุ้นแค่บอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย 1,300,000 จะถึงมั้ยจะทำลายสถิติของเก่าเมื่อปี2565หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องดูอีกหลายบรรยากาศแต่เราก็พยายามที่จะรายงานมาจนถึงขณะนี้คือเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์ของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยานะครับ
1: พี่สองมีล่าสุดนิดนึงได้ไหมไทยรัฐออนไลน์ให้เครดิตเขาสักหน่อยเกาะติดผลเลือกตั้งสก.ภาพรวมทั้ง50เขตนะคะล่าสุดเลยเขาเพิ่งเผยแพร่ออกมาประมาณ2นาทีเองเขาบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยขึ้นนำ16เขตตามมาด้วยกลุ่มคนทำงาน11เขตแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์10เขตด้วยกันค่ะอันนี้คือการเลือกตั้งสก.นะคะ
0: ก็50เขตรวมแล้วคือครบ50ไหมที่เชอรี่บอกไม่ถึงนี่เนาะ
1: 26 11 10อะค่ะก็อันนี้อันน่าจะเป็น3อันดับแบบพี่ป๋องสามอันดับก่อน
0: 40กว่าละ
1: 40กว่าแล้วค่ะก็ลองดูในส่วนของผู้สมัครอิสระหรืออาจจะเป็นสังกัดพรรคการเมืองอื่นด้วยนะคะ
0: ตามกันต่อได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะลากันสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้บอกหน่อยแล้วกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570 3วันด้วยกันนะครับ29 30มิถุนายนและ1กรกฎาคมก็คือจันทร์อังคารพุธน่าสนใจทีเดียวนะครับก็

0: งบประมาณวงเงินปี70คือ 3.78 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปี69 7,400 ล้านบาทนะครับก็5กระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดอันดับ1คือกระทรวงการคลังครับ 440,000 ล้านบาทอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ 359,000 ล้านบาทนะครับอันดับ3กระทรวงมหาดไทย 288,000 ล้านบาทอันดับ4กระทรวงกลาโหม 203,000 ล้านบาทและอันดับ5กระทรวงสาธารณสุข 181,000 ล้านบาทก็ถือว่าจะเป็นการอภิปรายครั้งแรกในเรื่องของเขาบอกว่าอภิปรายงบประมาณในบางทีเหมือนกับซ้อมๆอภิปรายไม่วางใจย่อยๆเลยทีเดียวตามกันต่อได้ถือว่าการเมืองท้องถิ่นเราก็นำเสนอการเมืองใหญ่ที่จะบอกให้ติดตามต่อวันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะอภิปรายงบประมาณปี70นะครับและทั้งหมดคือข่าวเด่นสุดสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับปฐมพรหันชานชัยวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คลื่นความคิดเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพระท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายธุปดลรัตนะแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยานะครับก็มีนัดพบกันก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28สำหรับท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านเลือกอย่างถ้ากรุงเทพนี่ก็เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีข่าวที่ฝากมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ย้ำว่าห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายถ้าฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะโดยสำนักงานกกต.ก็ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 นะของวันที่28มิถุนายนคือพรุ่งนี้โดยเด็ดขาดนะครับตอนนี้ก็เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลาตั้งแต่8:00 นถึง17:00 นหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับทั้งนี้การเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามอาจเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตอนนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.นะครับ www.ect.go.th หรือบริการสายด่วนก็1444นะฮะ1444นะครับก็ฝากให้รับทราบกันโดยทั่วกันนะครับแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงของเนื้อหารายการย้อนอดีตสู่อนาคตของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะซึ่งขณะนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะท่านอาจารย์ก็ช่วยเจียดเวลามาเป็นวิทยากรช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะในการติดตามรับรู้รับทราบของท่านผู้ฟังไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับก็เลยประชาสัมพันธ์เรื่องของกกต.เขาก่อนเข้ารายการสักนิดหนึ่งนะอาจารย์นะ
4: ครับดีแล้วครับ
3: ทางสถานีก็ฝากมาพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันไปกันให้เยอะๆเพราะปกติแล้วเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยตัวเลขจะต่ำกว่าเลือกตั้งส.ส.อาจารย
4: ์ครับ
3: ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะสูงกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคราวที่แล้ว ที่คุณชัดชาติได้นี่ก็กรุงเทพน่าจะประมาณ 60% นะไม่เกิน 60% นะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยว
4: ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ
3: ครับ
4: การที่พวกเรามีสิทธิ์เลือกตั้งกันเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะซึ่งปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่94แล้วนะ
3: โอ้ก็ปีที่94นะฮะ2569นี่นะฮะ
4: ก็เป็นครบรอบ94ปีอภิวัตประชาธิปไตยของสยามประเทศซึ่งก็สิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่เกิดขึ้นวันเนี้ยก็เป็นผลมาจากการเสียสละและการต่อสู้เรียกร้องนะฮะแล้วก็ก่อการของคณะราษฎรนะครับแต่ผมก็แปลกใจอยู่นิดนึงที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรัฐสภาเนี่ยซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากคณะราษฎรเนี่ยก็ไม่ได้จัดงานรำลึกอะไรในปีนี้นะซึ่งบางปีเขาก็จะจัดกันนะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วก็สภาผู้แทนก็มาจากคณะราษฎรนั่นแหละนะเพราะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็มาจากคณะราษฎร
3: ครับก็ผมได้ติดตามข่าวก็เห็นว่ามีคุณอดิศรเพียงเกตนะครับผมอ่านตามรายงานข่าวนะท่านอาจารย์ผมเข้าใจว่าคงจะน่าจะร่วมประชุมอยู่แหละ
4: ครับ
3: ก็ในที่ประชุมที่มีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระระเบียบวาระนะครับตั้งแต่วันที่เมื่อวันที่24
4: พอดี24
3: พอด
4: ี
3: 24มิถุนายนพอดีเลยมีการประชุมนะ
4: ใช่ครับ
3: คุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ลุกหาลือว่าวันนี้วันที่24มิถุนายนรัฐสภาไม่ล้ำลึกถึงเหตุการณ์24มิถุนายนหรือครับผมขอปรึกษาเพราะถ้าไม่มี24มิถุนายนจะมีรัฐสภาได้อย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเสียงของคุณอดิศรเนี่ยแหบประธานจึงขออภัยคุณอดิศรว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านพูดว่าอะไรก็ปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้ลุกนะขยายความให้คุณอดิศรว่าวันนี้คือวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ94ปีของการอภิวัตสยามหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ท่านอดิศรได้พูดว่าเหตุใดหรือเสียดายว่ารัฐสภาของเราไม่มีการรำลึกถึงวันสำคัญที่เป็นจุดกำเนิดของประชาธิปไตยฉะนั้นท่านเองก็อยากจะเรียกร้องหรืออยากส่งเสียงให้พวกเรารำลึกถึงคุณูปการของคณะราษฎรต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองและวันสำคัญที่เป็นจุดกำเนิดของพวกเรารัฐสภาก็มีรายงานข่าวอันนี้ผมอ่านจากมติชนออนไลน์นะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
3: เขารายงานว่าภายหลังการหารือนายอดิศรยังได้เขียนข้อความลงในแอปพลิเคชัน X ด้วยนะนะคุณอดิศรบอกว่าได้อ่านแอปพลิเคชัน X ว่าตนได้เขียนบันทึกถึงประธานสภาว่าวันนี้24มิถุนาเป็นวันสำคัญจะไม่มีอะไรรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เลยหรือแล้วคุณสอนบอกว่าจากนั้นเนี่ยไม่นานคุณโสพลสารัมท่านประธานสภาก็ได้เขียนตอบกลับมาใน X ก็คือใน Twitter เนี่ยนะครับว่าในอดีตไม่เคยทำกันครับนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของสภาเท่าที่ผมติดตามจากสื่อนะอาจารย์นะ
4: ก็จริงๆแล้วก็มีหลายปีก็มีการจัดงานที่รัฐสภานะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของสภาว่าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์วันนี้หรือไม่นะแต่แม้ว่ารัฐสภาเนี่ยจะไม่จัดแต่ว่าภาคประชาสังคม รวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็มีการจัดรำลึกถึงเหตุการณ์24มิถุนาอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันมีการจัดโดยองค์กรของรัฐเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่รัฐบาลหรือรัฐไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับวันนี้ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะก็คืออันนี้มันก็อยู่ที่ว่าให้ความสำคัญไหมเพราะว่าในยุคนึงเนี่ยวันที่24มิถุนายนนี่คือวันชาตินะคุณไพศาลถูกสถาปนาให้เป็นวันชาติ
3: ครับ
4: ทีนี้มันก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็ทำให้สถานะของวันที่24มิถุนายนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะ
3: ช่วงนั้นน่าก่อนสงครามไหมก่อนสงครามโลกครั้งที่2ไหมที่กำหนดไว้เป็นวันชาติ
4: ใช่ครับก็หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาระยะก็มีการประกาศให้เป็นวันชาติ
3: แล้วก็น่าจะมายกเลิกกันสมัยจอมพลสฤษดิ
4: ์ฮะยกเลิกสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช่ครับ
3: แล้วส่วนที่ภาคประชาสังคมแล้วก็ฝ่ายต่างๆเขาจัดเนี่ยพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับอาจารย์ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้าง
4: คืออย่างสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็มีการจัดงาน24มิถุนายนรำลึกครบรอบ24มิถุนายนเนี่ย3วันก็คือ22 23 24แล้วก็เป็นการเปิดที่ทำการใหม่ด้วยที่ซอยทองหล่อนะฮะก็ผมก็ได้มีโอกาสไปปาฐกถาไปแสดงความเห็นด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายของขบวนการประชาธิปไตยในการก้าวสู่สังคมสันติธรรมประชาธิปไตยนะฮะก็จริงๆก็สายทานของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันมายาวนานนะคืออ
3: าจารย์พอจะเอาเนื้อหามาเล่าสู่กันฟังสักนิดได้ไหมครับว่าอาจารย์ได้ไปแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้าง
4: ได้ฮะคือว่าผมก็เริ่มต้นโดยการพูดถึงว่าขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะในไทยหรือทั่วโลกเนี่ยมันเป็นขบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันต้องใช้เวลากว่าที่ขบวนการเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะแต่ว่าเป้าหมายร่วมกันของขบวนการประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยมันก็คือการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและความเป็นธรรมแล้วก็การทำให้อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็มีค่านิยมหรืออุดมการณ์ร่วมกันชัดเจนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเขาก็จัดงาน250ปีรำลึกการต่อสู้เพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกาถูกไหมขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นขบวนการประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นการต่อสู้เพื่อให้อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของคนธรรมดาสามัญ
3: ของชาวอาณานิคมทั้งหลาย
4: ของชาวอาณานิคมทั้งหลายที่ต่อสู้กับกษัตริย์ของอังกฤษนะฮะทีนี้ก็ท่านทูตสถานทูตก็เชิญผมไปร่วมงานแต่พอดีผมติดภารกิจที่สภาก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าได้มีโอกาสชมซีรีส์Netflix ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็แนะนำคุณไพศาลก็ตอนนี้กำลังฉายอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละการต่อสู้เพื่อเอกราชนี่แหละก็มีการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวก็พูดถึงบรรดาบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนจามินแฟรงคลินเจฟเฟอร์สันจอร์จวอชิงตันอะไรพวกเนี้ยว่าเขามีแนวความคิดมีบทบาทอะไรยังไงแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นยังไงและการต่อสู้เนี่ยมันหลักการบางอย่างเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังมีทาสอยู่อะไรเงี้ยนะฮะคือมันก็เป็นหลักการที่ยังมีหลายมาตรฐานอยู่ทีนี้มัน แนวคิดประชาธิปไตยเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยอ่ะถูกไหมครับ
3: ครับ
4: หรือแม้กระทั่งผู้คนที่มีความนิยมเลื่อมใสในแนวคิดแบบอำนาจนิยมเนี่ยก็ใช้กลไกใช้สถาบันของประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีการปรับตัวก็มีนวัตกรรมอย่างผมมองคนอย่างประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ศรัทธาประชาธิปไตยอะไรมากหรอกนะแต่อาศัยกลไกของประชาธิปไตยเลือกตั้งเนี่ยขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมเพราะว่าดูจากความคิดการแสดงทัศนะหรือการผลักดันนโยบายต่างๆเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ฐานคิดแบบประชาธิปไตยเลยกับทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็เหมือนกันครับก็มีขบวนการประชาธิปไตยเกิดขึ้นก็มีการเคลื่อนไหวกันแล้วก็คือบางขบวนการเนี่ยถ้าเราดูเปรียบเทียบกันหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยบางขบวนการก็ใช้เวลาสั้นมากในการที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นประชาธิปไตยได้บางขบวนการก็ใช้เวลายาวนานมากนะฮะแล้วก็สังคมก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาบางทีก็หยุดนิ่งบางทีก็ถอยหลังนะฮะแต่ว่าทุกขบวนการเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งนะทีนี้มันแต่ละประเทศมันก็มีบริบทแตกต่างกันไปประเทศไทยก็มีบริบทแบบไทยๆทีนี้ผมก็เล่าถึงบริบทแบบไทยๆเนี่ยสั้นๆเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการพูดก็จำกัดถูกไหม
3: ครับ
4: แต่จริงๆมันต้องนู่นเลยตั้งแต่รัชกาลที่3อะไรนู่นเลยน่าจะเล่ายาวๆซึ่งเราก็เคยเล่าแล้วถูกไหม
3: ครับ
4: ขอบัตรเลมาพิมพ์รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาให้ชนชั้นนำในสังคมสยามอ่านอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกบรรดาชนชั้นนำในสยามพวกเจ้านายพวกขุนนางจำนวนหนึ่งก็ซึมซับความคิดพวกนี้อยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตเนี่ยหรือระบบการผลิตระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันยังเป็นระบบแบบศักดินาอยู่แล้วมันก็ยังมีไพร่ทาสอยู่ฉะนั้นแม้ว่าจะได้เรียนรู้ความคิดแบบนี้เนี่ยแต่ด้วยบริบททางสังคมเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมแล้วก็เขาก็มองไม่เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ยังไงนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมันสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันก็มีการปฏิรูปประเทศแล้วเราก็เผชิญกับไอ้แรงกดดันของลัทธิล่าอาณานิคมด้วยแล้วก็มีเจ้านายและขุนนางบางส่วนเนี่ยก็ไปเป็นทูตที่ยุโรปก็ได้ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะว่ายุคนั้นมันก็เป็นยุคที่มีการปฏิวัติการอภิวัตประชาธิปไตยในหลายประเทศแล้วก็จริงๆกรณีของอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนที่ก่อตั้งประเทศเนี่ยมันก็ยุคสมัยรัชกาลที่1ใช่มั้ยถ้าเทียบเคียงเวลากันน่ะ
3: ก็ใกล้เคียงกับกรุงรัตนโกสินทร์อยู
4: ่ตอนต้นใช่ครับ
3: ใช่ก็อายุก็ไม่เข้าใจว่าของกรุงเทพอายุจะมากกว่านิดหน่อยนั่นแหละ
4: ใช่ครับแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอประกาศเอกราชได้มันก็มีสถาบันแบบประชาธิปไตยแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่ชัดเจนนะแล้วสิ่งนี้เนี่ยผมมองว่าคือมันเกิดขึ้นคศ1776ใช่ไหม
3: คร
4: ับมันก็ไปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสด้วยนะแล้วฝรั่งเศสก็มีอิทธิพลต่ออเมริกาด้วยเพราะว่าทหารฝรั่งเศสที่มาช่วยกองทัพของอาณานิคมรบกับกองทัพของราชวงศ์ของอังกฤษเนี่ยของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ซึมซับความคิดกลับไปนะ
3: เจฟเฟอร์สันกับจอห์นอดัมก็รู้สึกจะไปอยู่ฝรั่งเศสในช่วงที่
4: เบนจามินแฟรงคลินนะคนที่ไปเป็นหลักๆนี่คือเบนจามินแฟรงคลิน
3: เบนจามินแฟรงคลินด้วยแล้วก็จอห์นอดัมด้วย
4: ถูกส่งไปฮะ
3: ก็ไปประจับเป็นทูตของอาณาจักร
4: เบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นทูตไปเหมือนไปล็อบบี้อ่ะไปล็อบบี้ให้ฝรั่งเศสเนี่ยมาเข้าข้างชาวอาณานิคมเพราะว่าถ้าเกิดลำพังชาวอาณานิคมเนี่ยสู้กับกองทัพของจังหวัดอังกฤษไม่ได้อยู่แล้วไม่มีฝรั่งเศสช่วยนะฮะ
3: แต่ผมเข้าใจว่าคนเหล่านี้ก็จะไปซ่องสุมพูดคุยกับบรรดานักคิดของฝรั่งเศสนะซึ่งตอนนั้นมันก็ มันก็มีกระบวนการที่เป็นกลุ่มน
4: ัก คิ
3: ดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด
4: มีพวกจังจากรุสโซ่
3: ใช่เพราะการ
4: เอออะไรพวกนี้
3: การเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสถึงได้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาไม่นานเพราะว่ากระบวนการ
4: คือมันเชื่อมสัมพันธ์กันคือด้านหนึ่งเนี่ยการที่ฝรั่งเศสเนี่ยช่วยสหรัฐอเมริกาช่วยกองทัพอาณานิคมต่อสู้กับอังกฤษเนี่ยมันก็ทำให้ศูนย์กลางอำนาจรัฐของฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนแอลงจากการทำสงครามเพราะว่าใช้เงินใช้ทรัพยากรไปเยอะถูกไหม
3: ครับ
4: ในขณะเดียวกันคนที่มาช่วยรบเนี่ยก็ซึมซับความคิดแบบประชาธิปไตยแบบอเมริกาไปโดยเฉพาะหนังสือ Common Sense เนี่ยที่ถูกเผยแพร่เนี่ยมันเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลมากเลยมันอาจจะเรียกได้ว่ามันเหมือนคัมภีร์ไบเบิลเลยคุณภาษาในทางการเมืองอันนี้ก็เขียนโดยคนอังกฤษนั่นแหละแต่เป็นนักปฏิวัติอาชีพเลยก็คือโทมัสเพนใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: ที่เขาก็เป็นประชากรของหลายประเทศอ่ะคือที่ไหนมีเหตุการเปลี่ยนแปลงสำคัญเขาก็จะไปปรากฏตัวที่นั่นนะครับก็อันนี้และของไทยเนี่ยเราก็มีการเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยผมก็เริ่มที่ผมไปพูดเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยผมก็จับไอ้ช่วงเหตุการณ์ตั้งแต่ขบวนการไอ้รส103ซึ่งนำโดยพระองค์เจ้าปิสดางตอนนั้นก็คือการเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่5นะฮะ
3: ครับ
4: ทีนี้เหตุของพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวไงในหมู่ขุนนางรุ่นใหม่ข้าราชการรุ่นใหม่ซึ่งมันก็มีการปฏิรูประบบราชการใช่ไหมในสมัยรัชกาลที่5
3: ครับ
4: ก็เกิดขบวนการทหารประชาธิปไตยรส130คือถ้าฝ่ายที่เป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยก็จะเรียกว่าขบวนการทหารประชาธิปไตยรส130แต่ถ้าเกิดเขาพูดอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็คือกบฏรส130นะอันนี้ก็เกิดในสมัยรัชกาลที่6นะฮะทีนี้ก่อนเกิดขบวนการรส130เนี่ยมันเกิดเหตุในประเทศจีนก่อนก็คือการลุกฮือขึ้นของขบวนการที่นำโดยดร.ซุนยัตเซนไงแล้วก็ดร.ซุนยัตเซนนี่ก็มาเคลื่อนไหวในไทยด้วยนะ
3: ครับ
4: มาที่เยาวราชมาที
3: ่มารวบรวมการสนับสนุน
4: มารวบรวมการสนับสนุนแล้วเคยไปพบรัชกาลที่6ด้วยซึ่งเวลานั้นเป็นมกุฎราชกุมารนะเป็นองค์รัชทายาทอยู
3: ่
4: ก็ได้สนทนาการเมืองกันอยู่เห็นมีรายงานเท่าที
3: ่มีคนจีนที่เป็นขุนนางอยู่ด้วยจะเป็นผู้ประสานให้
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: ก็เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเชื่อมโยงกันอะทั้งปัจจัยภายในภายนอกและในที่สุดพวกนี้มันก็เป็นคล้ายๆเป็นพัฒนาการต่อมาจนกระทั่งเกิด2475คือผมมองว่าเราต้องพิจารณาปัจจัยที่มันเป็นภาวะวิสัยด้วยบริบทคือมันไม่ใช่เรื่องของคณะบุคคลหรือคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอย่างเดียวคือมันมีสภาพแวดล้อมภาวะบางอย่างที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดเหตุขึ้นได้แล้วไอ้ที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็พยายามให้ความคิดว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่ามอันนี้มันก็เป็นคล้ายๆกรอบความคิดที่มันถูกสร้างขึ้นมาในการที่จะด้อยค่าคือด้อยค่าคณะราษฎรแล้วก็ด้อยค่าขบวนการประชาธิปไตยคือมันเกิดขึ้นหลัง6ตุลา19ถ้าคุณไปสารไปดูข้อมูลหรือศึกษาตรงนี้ก็จะเห็นชัดว่างานวิชาการหรือแนวคิดที่ไปบอกชิงสุกรฮามอะไรเงี้ยพวกนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์6ตุลา19นะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์รัฐประหารเนี่ยช่วงนั้นก็หายไปเลยประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณะราษฎรก็หายไปเลย
3: ต่อเนื่องมาถึงยุคของถนอมประภาส
4: ใช่ครับก็ถูกปราบถูกอะไร
3: แบบ
4: นี้กันกระเจิดกระเจิงหมด คือถูกย่อยสลายอำนาจหมดอ่ะแต่ว่ายุคของคณะราษฎรจริงๆเนี่ยมันคือ2475ถึง2490พอหลังรัฐประหาร2490เนี่ยบทบาทของแกนนำของคณะราษฎรโดยเฉพาะสายประชาธิปไตยก็อ่อนแอลงอย่างชัดเจนนะแล้วก็แกนนำของคณะราษฎรอย่างจอมพลป.เนี่ยท่านก็เปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองไปพอสมควรหลังจากรัฐประหาร2490
3: ก็แทบจะไม่เหลือความเป็นแนวคิดคณะราษฎรอยู่เลยมั้ง
4: เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยคุณไม่ทราบเพราะว่าท่านไปดูรัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
3: รัฐธรรมนูญใต้ตุ่มนี่มันยังไงนะอาจารย
4: ์เขาเตรียมร่างไว้ก่อน
3: คือรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก
4: ็ร่างไว้แล้ว
3: บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมร่างรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ใช
4: ่ไหมใช่
3: แล้วก็มีอะไรท่านหนึ่งบอกโอ้ไม่เป็นไรผมร่างไว้แล้วผมลืมไปพอดีไปเก็บไว้ใต้ตุ่มแล้วลืมเพราะไม่ต้องร่างใหม่เราเตรียมไว้แล้ว
4: เตรียมไว้แล้วใช่คร
3: ับ ก็ได้ประกาศใช้ได้ทันที
4: ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงมันเป็นความลับไงเพราะว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ไม่มีเหตุเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไปก่อการเปลี่ยนแปลง
3: คือ
4: การล้มล้างอำนาจเดิมหรือเปล่า
3: คือผมว่าทีแรกต้องการแถลงข่าวหรืออะไรพูดทำนองว่ามันเกิดขึ้นโดยฉับพลันอะไรเงี้ยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ว่ามีการซ่องสุมกำลังเตรียมการอะไรกันไปเงี้ยอะไรเงี้ยมันเกิดเหตุเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยกเหตุอะไรมาใช่ไหมรู้สึกจอมพลผิดที่จะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรอยู
4: ่
3: เรื่องทุจริตก็จะเป็นเรื่องทุจริตนะ
4: ว่ามี
3: อะไรเรื่อง
4: อะไรมันเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วย
3: อเมริกาแจกเสียมแจกอะไรต่างๆมาเรื่องในเนี่ยนะแล้วก็ไปให้ร้านค้าเอาไปขายขูดรีดชาวนาต่างๆเขาจะย่างอยู่หลายข้อผมเคยเข้าไปอ่านในรายละเอียดอ่ะคราวนี้พอเหตุมันปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นเราไปบอกว่าเตรียมรัฐธรรมนูญก็อ้าวก็เลยต้องบอกว่าไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วทีหลังถึงมาอ๋อเตรียมมีไว้แล้วแต่ว่าเก็บไว้ใต้ตุ่มอย่างที่ว่านะครับแต่จริงๆแล้วก็มีการเตรียมการกันอยู่นะใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ครับแต่พอใช้รัฐธรรมนูญอันนี้ไปพักหนึ่งเนี่ยก็มีการแก้ไขแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมันก็จะมีแนวคิดของคณะราษฎรอยู่บ้างแล้วตอนหลังจอมพลป.เขาก็เปิดให้มีเลือกตั้งใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: มีเลือกตั้งแล้วก็มีให้ไปไฮพาร์คที่สนามหลวงอะไรเงี้ยก็มีความเป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยผสมอยู่แล้วก็มีความโน้มเอียงไปทางอำนาจนิยมหน่อยครับ
3: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
4: ได้ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เอาละครับมาสนทนากับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สอนธรรมจัยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอาจารย์ดร.สอนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดว่าเมื่อช่วง24มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมนะครับของกลุ่มประชาสังคมหลายกลุ่มทีเดียวหลายภาคส่วนแล้วท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปปาฐกถาในกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะก็เอาเนื้อหามา
4: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
3: ครับอาจารย์ครับ
4: ครับ
3: อาจารย์ก็ส่วนใหญ่แล้วประเด็นที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยของบ้านเรานะ
4: คือผมพูดโดยร้อยเรียงความเป็นมาพัฒนาการก่อนแล้วก็พูดถึงปัญหาในปัจจุบันคืออย่าง2475เนี่ยหัวหน้าคณะก่อการเนี่ยก็คือนายทหารระดับยศระดับกลางถูกไหมพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาแล้วก็แกนความคิดที่สำคัญเนี่ยก็คือท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์ซึ่งก็มีการคิดในการที่จะก่อการเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ฝรั่งเศสกับนักเรียนนักเรียนทุนน่ะจากประเทศเนี่ยประมาณ7คนที่ร่วมกันตอนหลังเขาก็ตกลงกันว่าพอกลับสยามกับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ให้ไปหาสมัครพรรคพวกทีนี้ในขณะที่คน7คนเนี่ยคิดก่อตั้งคณะราษฎรเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนอื่นๆที่คิดเหมือนกันถ้าเจอกันมันก็ก่อร่างขึ้นมาเป็นขบวนการถูกไหมฮะ
3: หมายถึงกลุ่มที่ไม่ใช่นักเรียนนอกก็มีด้วยใช
4: ่ไหมใช่ใช่ครับทหารจำนวนหนึ่งก็มีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยถูกไหมแต่ว่ามันไม่มีใครเป็นจุดประสาน
3: อ
4: ะแล้วก็การทำพวกนี้มันก็ต้องปิดลับถูกไหมฮะ
3: เ
4: นื่องจากว่าในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยพวกนี้มันก็คือผิดกฎหมายหมดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงด้วยเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
3: ครับ
4: นะฮะทีนี้ก็มันก็ก่อตัวขึ้นมาทีนี้ผมก็ศึกษาดูว่าขบวนการต่างๆไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีลักษณะบางอย่างที่มันทำให้สำเร็จหรือล้มเหลวนะฮะแล้วก็อย่างพอผ่าน2475แล้วประเทศไทยก็ยังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาต่อเนื่องนะมีเหตุการณ์14ตุลา116เหตุการณ์6ตุลา19เหตุการณ์พฤษภา35พฤษภา53แล้วก็การเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญการปฏิรูปองค์กรต่างๆของคนรุ่นใหม่เมื่อปี63อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสายธารประชาธิปไตยอ่ะมันคือมันเป็นมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องอ่ะซึ่งหลายประเทศก็เกิดเช่นนี้นะแต่ว่าของไทยเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเราก้าวข้ามไม่พ้นน่ะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก้าวข้ามพ้นเลยถูกมั้ยฮะเกิดเหตุการณ์ขบวนการประชาธิปไตยต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนที่เมืองกวางจูเนี่ยมันก้าวข้ามพ้นเลยไปสู่ประชาธิปไตยเลยไม่มีรัฐประหารอีกเลยถูกไหมฮะแต่ของไทยนี่มันก้าวข้ามไม่พ้นแล้วก็มีกับดักอะไรไม่รู้ที่คณะรัฐประหารวางไว้เยอะแยะ ไปหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี60ยุทธศาสตร์ชาติอะไรเต็มไปหมดอ่ะนั่นก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีแผลหรือมีจุดอ่อนอะไรเนี่ยสามารถล้มลงได้ง่ายๆเลยนะฮะ อันนี้มันก็คือความต่างของประเทศไทยกับประเทศอื่นแต่ว่าในขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะมีจุดอันนึงที่มันต่างก็คือว่าเวลาเราต่อสู้อะไรกันเนี่ยเราไม่ค่อยไม่แตกหักเท่าบางสังคมคือบางสังคมนี่คือแตกหักเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนตายนะคุณเวสารเพราะหลายเหตุการณ์ของไทยเนี่ยมันก็มีคนสละชีวิตเสียชีวิตในจำนวนไม่น้อยนะครับทีนี้ผมก็เสนอความเห็นว่าความท้าทายของขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยที่จะสร้างสันติธรรมประชาธิปไตยเพราะจริงๆแล้วหัวใจของประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคือสันตินะคุณไพศาลเพราะมันเป็นระบบการปกครองหรือกลไกที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมันคุยกันด้วยเหตุผลนะแล้วเวลาขัดแย้งกันเนี่ยก็ให้ใช้เสียงข้างมากแล้วก็เคารพคนกลุ่มน้อยที่มีความเห็นแตกต่างใช่ไหมให้อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ปกครองโดยกฎหมายคือไม่ได้ปกครองโดยตัวบุคคลคือระบอบอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบอบไหนโดยเฉพาะระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันยึดตัวบุคคลไงแต่อันนี้คือยึดกฎหมายกฎหมายถ้าถูกร่างไว้ดีแล้วแล้วมาจากประชาชนเนี่ยก็ยึดตามนั้นมันก็จะความขัดแย้งอะไรมันก็จะจัดการได้ง่ายกว่านะฮะแต่ทีนี้ปัญหาขบวนการประชาธิปไตยของทุกประเทศเนี่ยมันก็จะมีความไม่มีเอกภาพหรือความแตกแยกเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมขบวนการเนี่ยมันก็มีเฉดของอุดมการต่างกันแล้วก็มีความหลากหลายทางด้านผลประโยชน์แล้วถ้าไปพูดให้ชัดๆก็คือในทุกขบวนการมันก็มีทั้งคนดีมากดีน้อยนะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ธรรมดาบางคนก็อาศัยขบวนการก็มีมันก็มีคนหลายแบบนะฮะซึ่งเราก็เห็นอยู่ในที่สุดบางคนก็เกาะขบวนการประชาธิปไตยมาแต่พอมีอำนาจปุ๊บกลายเป็นเผด็จการคนใหม่ก็มีเราก็เห็นอยู่นะฮะทีนี้มันกระบวนการในประเทศไหนมันจะสำเร็จได้และแก้ปัญหาเรื่องความไม่มีเอกภาพหรือความแตกแยกเนี่ยก็คือมันก็ต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างที่จะทำให้บรรลุผลแล้วก็ผมก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจปัญหาความไม่เป็นธรรมที่มันกดทับประชาชนเนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยบางจำนวนไม่น้อยเนี่ยขาดความกระตือรือร้นทางการเมืองจนกระทั่งเกิดภาวะการเพิกเฉยทางการเมืองพอมันเกิดภาวะเพิกเฉยทางการเมืองปุ๊บเนี่ยประชาธิปไตยจะไม่เข้มแข็งมันคือคนที่เข้าสู่อำนาจจากการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นพวกที่ซื้อเสียงแล้วก็มีการจัดตั้งด้วยระบบอุปถัมภ์ที่ดีเพราะประชาชนไม่ตื่นตัวไง
10: ครับ
4: งั้นคนซื้อเข้าสู่อำนาจมันจะเป็นคนอีกแบบนึงก็พูดหลายเรื่องพูดเรื่องการแทรกแซงของรัฐแบบอำนาจนิยมนะเรื่องของการดำรงอยู่ของการสืบทอดอำนาจของแนวคิดแบบเผด็จการที่ซ่อนอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60
10: ครับมีตัวอย่างของประเทศอื่นๆมาประกอบด้วยไหมที่อาจารย์
4: ผมก็ยกตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คือประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้
10: เขาก็หนักหน่วงแล้วนะ
4: ก็ยาวนาน
10: ยาวนานแล้วก็สูญเสียเยอะเลยนะ
4: ครับใช่ครับ
10: แต่ว่าเวลามันจะสำเร็จแล้วมันก็ดูอะไรมันลงตัวไปหมด
4: ใช่ครับ
10: ได้คนที่เหมาะในจังหวะที่ถูกต้องอะไรทุกอย่างเวลามันจะลงตัวมันก็ลงตัวจริงๆนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
10: ได้ผู้นำฝ่ายผิวขาวที
4: ่ใจกว้าง
10: เขาก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์มีความคิดคือถ้าได้นายกที่ผมว่ามันยังกว่าจัดริ้วชาตินิยมไอ้เชื้อชาตินิยม
4: กันต่อ
10: จะต้องว่ากันต่อใช่ไหมคงไม่ยอมปล่อยอำนาจแม้จะแพ้เลือกตั้ง
4: สู้กันต่อแต่ก็ถ้าเราดูเราก็จะเห็นผู้คนมากมายต้องเสียสละโดยเฉพาะผู้นำอย่างเนลสันเมเนล่าเนี่ยโอ้ก็ต้องมีชีวิตที่แบบก็อยู่ในคุกอ่ะ20กว่าปีอ่ะ กือบ30ปีอะฮะคุณไพศาล
11: ครับ
4: นะถ้าบางคนก็คงจะเลิกไปละเลิกยุ่งการ
11: เมือง
4: นะ
11: ครับของเรา
10: เนี่ยมันมีความซับซ้อนสลับซับซ้อนมากกว่าหรืออย่างไรนะอาจารย
4: ์คือเราก็มีบริบทของเราไงมันก็แตกต่างอย่างแอฟริกาใต้เนี่ยมันเห็นเป้าชัดอะว่าคนที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือผู้ปกครองชาวผิวขาวที่มีแนวคิดแบบเผด็จการถูกไหมแล้วสร้างระบบแบ่งแยกผิวขึ้นมาเพื่อกีดกันคนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ให้กลายเป็นพลเมืองชั้นสองก็จำกัดหมดเลยอะจำกัดเสรีภาพในการเดินทางนะไม่ให้มีสิทธิ์ทางการเมืองนะแบ่งแยกพื้นที่และที่อยู่อาศัยทีนี้ขบวนการต่อสู้เนี่ยในระยะแรกเนี่ยโดยที่นำโดยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ต่อสู้แบบแนวทางสันติวิธีนะ
11: อ
4: ารยะขัดขืนอะไรพวกเนี้ย
11: ครับ
4: แต่พอสู้ไปแล้วมันไอ้พวกรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยมันก็ใช้วิธีรุนแรงไงมันยิงประชาชนเปิดฉากยิงผู้ประท้วงอะไรเงี้ยเนลสันก็เลยหันเข้ามาสู่การต่อสู้ด้วยการใช้กำลังไงไอ้นี่เป็นเหตุที่ทำให้เขาติดคุกอ่ะนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยโดยพื้นฐานคือเขารักสันติรักความเป็นธรรมรักสันติถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าคนคู่ต่อกรเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปคือมันไร้ความปานีเขาก็คงไปคิดว่าถ้ายังสู้แบบเดิมอยู่เนี่ยก็คงจะไม่มีความหวังที่จะชนะได้ใช่ไหมฮะแต่การไปสู้แบบนั้นมันก็จะต้องมีการสูญเสียมีความขัดแย้งรุนแรงมีการสูญเสียถูกไหมตอนหลังพอโดนติดคุกเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะบรรลุธรรมนะเขาคงใช้กระบวนการในที่อยู่ในคุกเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยในการมองว่าถ้าจะสู้จริงก็คงต้องใช้แนวทางสันตินี่แหละคือมันใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้แล้วพอเขาขึ้นสู่อำนาจเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็จะไม่แก้แค้นใครเลยคือไม่แก้แค้นใครเลยนะคุณไพศาล
11: คือ
4: ให้อภัยหมดแต่ไม่ให้ลืมอันนี้สำคัญอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคือให้อภัยแต่ต้องไม่ลืมนั่นหมายความว่าสังคมเนี่ย
10: forgive อะไรนะเขาใช้คำว่า forgive but not forget ใช
4: ่
10: ไหม
4: ใช่คือต้องให้เอาความเป็นจริงเนี่ยมาพูดกันแล้วอย่าไปบิดเบือนความจริงคือให้เข้าใจ
10: อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรนะฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไร
4: ที่เราคิดว่ามันให้เข้าใจบทเรียนให้ศึกษาก็เหมือนกรณีเยอรมันเนี่ยก็ยังมีไอ้พิพิธภัณฑ์ที่ลากไอ้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวย
10: ิวโฮโลคอสต์นะ
4: คือจริงๆมันก็คือประจานตัวเองนะ
10: ใช่
4: แต่ว่าก็ต้องประจานเพื่อให้สังคมรับรู้เคยผิดพลาด
10: เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งคนเยอรมันก็เห็นคล้อยตามฮิตเลอร์นะ
4: ครับใช่ครับ
10: แล้วก็เหยียดชังยิวเห็นยิวชะตากรรมของยิวก็วางเฉยอย่างมีคุณธรรมที่สุดก็คือวางเฉยไอ้ที่นั่นมาก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็ไม่น้อยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชาวเยอรมันครับ
4: ซึ่งอันนี้มันก็เป็นกระบวนการไอ้โฆษณาชวนเชื่อถูกไหม
11: ครับ
4: ของพรรคนาซีก็เลยทำให้คนเห็นดีเห็นงามซึ่งเวลามันเกิดความขัดแย้งมากๆในสังคมเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งนี้ต่างฝ่ายต่างเอาความเท็จใส่ร้ายกันนะจริงมันก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงอะดีที่สุดเพราะมันก็ค่อยๆแก้กันไปแก้ปัญหากันไปอันนี้ก็คือกรณีแอฟริกาใต้แล้วผมก็ยกตัวอย่างกรณีเกาหลีใต้นะยกตัวอย่างกรณีเกาหลีใต้
10: เกาหลีใต้นี่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือกวางจูใช่ไหม
4: กวางจู
10: การลุกขึ้นสู้ของกวางจูนะ
4: ใช่ครับการลุกขึ้นสู้ของกวางจูนะฮะแล้วก็การยังไงอ่ะการถอนการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาต่อรัฐบาลเผด็จการทหารคือลำพังพลังของประชาชนอย่างเดียวอาจจะไม่ถึงขั้นจะเปลี่ยน ำนาจที่มันเบ็ดเสร็จของเผด็จการทหารได้แต่การถอนการสนับสนุนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยมันพัฒนามาถึงจุดที่

0: เพิ่มเติมเพื่อความบันเทิงในการรับชมด้วยคือเป็นเรื่องของคนขับแท็กซี่ชาวเกาหลี
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเขาก็ทำมาหากินทั่วไปไปเดี๋ยวมีอุดมการณ์หาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยแล้วต้องรับฝรั่ง
1: ครับ
0: จะเดินทางไปที่เมืองกวางจู
1: ครับ
0: คราวนี้เมืองกวางจูมันก็กำลังมีการชุมนุมมันมีด่านทหารอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปอ่ะอันนี้เขาร้อนเงินมากเขาเลยรับจะพาฝรั่งนี้ไปโอ้ฝรั่งคนนี้เป็นนักข่าว
1: ครับ
0: เป็นนักข่าวของสื่อตะวันตกอ่ะAP หรืออะไรเงี้ยเขาต้องการไปทำข่าวไปเก็บภาพแล้วก็ทำข่าวแล้วคนขับแท็กซี่ก็มันก็ผจญภัยไปอ่ะพานักข่าวหลบไปด่านเดินตรวจอะไรต่างๆเพราะตรวจเขาก็ตรวจข่าวของสัมภาระหมดถามเลยว่ามีวัตถุประสงค์อะไรเพราะมันปิดล้อมเนี่ยเมืองกวางจูก็ปิดล้อมควบคุมการเข้าออกหมดเลยเพราะตอนที่มันมีการชุมนุมใหญ่เสร็จแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนักข่าวเนี่ยคนขับแท็กซี่พานักข่าวรอดออกมานะแล้วภาพเหตุการณ์เนี่ยก็ถูกนำเสนอไปทั่วโลกแล้วมีผลทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักจนกระทั่งอย่างที่อาจารย์ว่านะในท้ายที่สุดแล้วก็คือสหรัฐต้องไม่สนับสนุนรัฐบาลทหารของเกาหลี
1: ครับ
0: เนี่ยเขาบอกมันมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องนี้ผมก็มันเขาบอกอิงมาจากข้อเท็จจริงอยู
1: ่จริงๆมันมีไอซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยที่เอาเหตุการณ์เมืองกวางจูเนี่ยมาเป็นคล้ายๆเป็นเนื้อหาในการดำเนินเรื่องอยู่พอสมควรนะคุณประสานมันมีซีรีส์อย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองที่แบบต่อสู้มาด้วยกันในเหตุการณ์เมืองกวงจู
0: ครับ
1: คนหนึ่งก็เป็นนักการเมืองที่ดีแต่ก็มีปัญหาบางอย่างคนหนึ่งก็พอยังไงคือได้อำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยเป็นนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันมีบางคนที่เป็นการนำนักศึกษาตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยก็มีแบบก็เอาเหตุการณ์อันเนี้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สำคัญมาเชื่อมร้อยเล่าเรื่องนะ
0: แต่เกาหลีผมก็เห็นด้วยอาจารย์ว่าพอเขาเกิดปั๊บแล้วเขาไม่รับอำนาจจาก
1: เผด็จการทหาร
0: น้ำโอมันคือแม้กระทั่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะที่
1: เผด็จการพลเรือนก็ไม่รับ
0: ประธานดีไปจะไปเอากฎในการศึกมาเนี่ยว่าโอ้โหการต่อต้านรุนแรง
1: สู้ใช่ครับ
0: อันนี้เขาเรียกประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กจริงนะ
1: รัฐประหารล่มเลยนะรัฐประหารไม่ได้เลยก็คือพยายามจะยึดอำนาจนะแต่อันนี้มันคือองค์กรภาคประชาชนมันต้องเข้มแข็งนะผมมองว่า
0: ครับ
1: มันถึงจะรักษาปกป้องระบอบประชาธิปไตยไว้ได้นะ
0: ก็เราดูคือคนเกาหลีมาถูกหลอกลวงอะไรที่กัมพูชาใช่ไหม
1: ครับ
0: คือเขาส่งทีมมาเนี่ยโอ้โหดูดันเลยนะ
1: ค
0: ือยังไงต้อง
1: ดันเป็นคนเอาจริงจัง
0: ต้องเอาคนเกาหลีเขากลับบ้านให้ได้
1: ใช่ครับ
0: คือผมว่ากระแสที่ในประเทศเกาหลีกดดันรัฐบาลอย่างหนัก
1: ใช่ครับ
0: ว่าทำไมไปปล่อยให้คนเกาหลีไปตกระกำลำบากได้ยังไงถูกแก๊งสแกมเมอร์ไปหลอกเหลิงนี่ได้ยังไงไอ้เนี่ยมันถึงเห็นถึงพลังของประชาชน
1: สังคมแข็งแกร่งเนี่ยคุณประสานของไทยนี่ถ้าเกิดรัฐประหารเนี่ยคือนักวิชาการเทคโนแครตจำนวนหนึ่งก็จะเงียบไม่มีภาควิจารณ์ตุลาการก็เฉยๆก็หวังจะได้ตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์จากคณะยึดอำนาจอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีใครออกมาแสดงจุดยืนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนละนะก็เป็นอย่างเงี้ยความเป็นจริงมันคืออย่างนี
0: ้ก็เป็นรูปแบบอย่างของเราก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรนะอาจารย์นะ
1: ก็ผมก็มองว่าการถ้าเราใช้เวลาแล้วก็มันก็

0: หลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงได้มันก็เป็นข้อดีแต่ว่า
1: เปลี่ยนผ่านกันอย่างสันติกัน
0: แต่ปัญหาบางอย่างมันคือมันไม่สามารถรอเวลาได
1: ้ครับ
0: คือความเดือดร้อนบางอย่างของประชาชนใช่ไหมมันก็ต้องดูความเหมาะสม
1: ครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,101 คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7%เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6% เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงรับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์ 45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65% เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,23 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2%ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชัชชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัชชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัดชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2 ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทมสมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทมให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่นก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัชชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัชชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

เย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

ู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ในคืนนี้ผมมีพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2565ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคำว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คำว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครๆแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอาจต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้กลั่นกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นทาสของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมืองบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดของผู้อื่นรู้จักเสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมืองขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

แม้เตรียมใจไว้นานว่าวันหนึ่งต้องมาถึงวันนี้ที่ใจหายแม้เข้าใจถึงความเกิดแก่เจ็บตายแต่เหตุใดเป็นพระองค์ผู้ทรงเยาว์จากวันนั้นจากวันที่เกิดเรื่องคนทั้งบ้านทั้งเมืองมีเรื่องเศร้าสวดอ้อนวอนขอเรื่องหนักให้กลับเบาขอให้เราได้คืนพระองค์พาแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญนิติพงษ์ หอนาคผู้ประพันธ์12 มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

และบทเพลงที่สำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งผู้ประพันธ์นั้นคือครูบาอาจารย์ที่สำคัญของผมอีกท่านหนึ่งเลยนั่นคือคุณครูมนตรีตราโมทนะครับบุคลากรที่สำคัญทางดนตรีไทยของประเทศเรานะครับเป็นเสาหลักอีกท่านหนึ่งเลยครับบทเพลงนี้คือเพลงโยนเคล้านะครับผู้เรียบเรียงเสียงประสานนั้นคือคุณพงษ์พิธานทุวัชชัยครับ

ขณะนี้การแข่งขันฟุตบอลโลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเข้มข้นเลยนะครับในรอบแรกนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายทีมนั้นสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะทีมจากประเทศแคบเวิร์ดผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับเป็นประเทศเล็กๆ เป็นหมู่เกาะทางแอฟริกาประชาชนนั้นมีแทบจะไม่ถึง 600,000 คนเลยครับแต่สิ่งที่เขาทำให้ทั่วโลกต้องทึ่งก็นั่นคือเขาสามารถต่อกรกับทีมที่เป็นตัวเต็งได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะตอนที่เขาเปิดสนามกับสเปนนั้นเขาทำได้ดีมากเขาสามารถต้านทานแล้วเกือบจะทำประตูประเทศสเปนให้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะประตูนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเขาเป็นอย่างยิ่งทุกคนอยากรู้จักทุกคนอยากสัมผัสเขาจากผู้ติดตามนับหมื่นคนชั่วข้ามคืนก็กลายเป็นหลายล้านคนผู้รักษาประตูวัย40ปีนี้เขาคือโวซินย่าที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงกับการเซฟประตูของเขาและทีมจากเอเชียของเรานั้นคือจากประเทศญี่ปุ่นครับทำให้ทั่วโลกต้องหันมาสนใจและมองเขาโอ้โหญี่ปุ่นพัฒนาไปอย่างยิ่งนะสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ๆระดับโลกได้ทุกทีมและเป็นทีมที่อันตรายเลยเมื่อก่อนนี้ทีมเอเชียเรานั้นจะไม่สามารถเข้าถึงรอบ2หรือรอบลึกได้แต่ญี่ปุ่นทำได้ครับความสามัคคีของคนในชาติซึ่งเราควรจะนำมาเป็นแบบอย่างด้วยลักษณะการเล่นเป็นทีมแล้วเข้าอกเข้าใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับเป็นการแทนความรู้สึกของคนญี่ปุ่นทั้งชาติทำให้ทีมญี่ปุ่นนั้นมีพลังยิ่งดูแล้วยิ่งเพลินยิ่งดูแล้วยิ่งภูมิใจแทนญี่ปุ่นเขาเลยนะครับผมภูมิใจครับที่ชาวเอเชียเราไปในระดับโลกได้อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ครับ

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศนะคะเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้จะเขียนบทความนะคะในเรื่องของ AIP นะคะ VI Bottom นะเดี๋ยวไปคุยกันนะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน

0: ครับครับ
1: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้อาจารย์อยู่นอกสถานที่ใช่ไหมคะ
0: นอกสถานที่เนี่ย
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอย่างแวะเวียนเข้ามาให้มุมมองดีๆกับเราเนาะจริงๆในบทความเนี่ยเราคุยอาจารย์เขียนประเด็นเรื่องของสงครามน่าจะจบยุติสัปดาห์ที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่จบกันนะอาจารย์ยังมีการเจรจากันแล้วก็ดูยังตกลงกันไม่ได้ในบางประเด็นแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยว่าเป็นน้อยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นสิ่งรบกวนชั่วคราวแต่หลักๆคือประเด็นเรื่อง AI นะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะนั้นสงครามอย่าไปสนใจมากเลยครับนะสงครามจริงเริ่มมาแล้วก็จบลงในเวลา3เดือนครึ่งแค่3เดือนครึ่งนะครับเร็วมากแล้วก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรนะตามที่ผมวิเคราะห์ดูเนี่ยนะไม่มีผลอะไรเลยนะเพราะว่าจริงๆก็เป็นสงครามทางอากาศแล้วก็เป็นสงครามระหว่างอเมริกาซึ่งใหญ่กว่าเยอะใช่ไหมอิหร่านนิดเดียวอ่ะในแง่ของอเมริกันนี่แทบจะไม่มีความหมายอะไรนะขนาดสงครามโลกเนี่ยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยผู้นำอเมริกายังขึ้นเลยนะเพราะว่าเขาไม่แคร์เขาไม่เดือดร้อนนะการสงครามมันเกิดนอกประเทศหมดนี่ก็เหมือนกันนะไม่ได้คนอเมริกันไม่แทบจะไม่รู้สึกอะไรนะจริงๆก็มีคนตายไปสิบกว่าคนมั้งใช่ไหมไม่มีอะไรก็บอกใช้เงินมหาศาลเป็นหลายล้านล้านบาทแต่ว่าหลายล้านบาทนี่มันจิ๊บจ้อยอะสำหรับอเมริกานะนะเพราะเศรษฐกิจเขาใหญ่มากนะก็เลยในความรู้สึกของผมก็คือว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรเลยกับตลาดหุ้นกับอเมริกายิ่งไม่มีอย่างนะพุทธิยังมีมากขึ้นที่อเมริกาจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเขาก็เสียตังค์เสียอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีค่าทางเศรษฐกิจอะไรก็เสียหายบ้างแต่ว่าเขาก็ได้ประโยชน์นะเช่นราคาน้ำมันขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้อเมริกาเป็นคนที่ส่งออกน้ำมันเยอะสุดในโลกเลยใช่ไหมเขาอาจจะบอกเขาไม่ขาดทุนอะไรหรอกใช่ไหมอาจจะเสียภาพพจน์ในระดับอินเตอร์แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องตลาดพูดไม่เกี่ยวหรอกนะผมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสงครามแบบนี้สงครามอากาศแบบนี้ไม่มีความหมายอะไรในแง่ของการลงทุนนะทีนี้วันนี้เนี่ยจริงๆเราก็เลยมาวิเคราะห์ให้ดูนะว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสงครามไม่มีอะไรหรอกบางวันก็ลงมาขึ้นไม่มีอะไรโดยแล้วก็ตลาดหุ้นช่วงที่3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้แม่3ปีครึ่งช่วงหลังมา3ปีครึ่งเนี่ยเป็นตลาดหุ้นที่แบบสุดยอดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อ3ปีครึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆหุ้นก็วิ่งเป็นบ้าแล้วหุ้นที่ขึ้นก็คือหุ้นไฮเทคหุ้น AI
1: ค่ะ
0: นะกลับไปย้อนแล้วตกใจเลยว่าจริงๆไอ้ที่หุ้นขึ้นทั้งหมดเนี่ยขึ้นเป็นบ้าเลยนะในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ AI นะจริงๆ AI ครับผมเขามีมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่า AI ที่แบบว่าโลกตะลึงเนี่ยเริ่มตระหนักว่าโลกจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือวันที่ ChatGPT เนี่ย
1: ChatGPT
0: เปิดตัววันที่30พฤศจิกายนนะ2022นั่นคือ3ปีครึ่งเปิดตัวปั๊บเดี๋ยวสักพักเดียวเรื่องหุ้นเริ่มขึ้นแล้วสักพักเดียวก็มีหุ้นตัวใหม่ที่เปิดตัวใหม่นะครับเจนีนายอะไรคราวก็มากันใหญ่เลยนะกลายเป็นว่าตลอดเวลานั้นก็เลยหุ้นก็เลยขึ้นเป็นบ้างนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็ลองตรวจสอบทฤษฎีผมเนี่ยนะว่าจริงๆแหละรอบเนี้ยการขึ้นนะขึ้นเพราะ AI แล้วก็ที่มันแปลกคือเวลาหุ้นบูมหนักๆนะทุกครั้งมันขึ้นทุกตัวทั้งตลาดส่วนใหญ่จะขึ้นหมดอ่ะไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะบางกลุ่มแต่รอบเนี้ยมันเป็นรอบที่แต่ที่ขึ้นเฉพาะบางกลุ่มหุ้นทั่วๆไปเนี่ยเราเรียกว่าหุ้นโลกเก่าเนี่ยนะที่ไม่ใช่ AI ถือว่าเป็นของใหม่ก็ไม่ได้ขึ้นหรอกนะทีนี้ผมก็ใช้วิธีการดูเปรียบเทียบที่อเมริกามันดีอย่างเนี่ยมันมีดัชนีใหญ่ๆหลายตัวนะ3ตัวอย่างน้อยคือดัชนีดาวโจนส์ที่เป็นตัวยักษ์30ตัวน้อยๆแต่ว่าตัวไซส์มันก็ใหญ่นะแต่ว่าเอาเฉพาะตัวใหญ่จริงๆแล้วลองมาก็ S&P เนี่ยก็เป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่าทั้งประเทศเลยไม่ว่าคุณจะไฮเทคโลเทคอะไรรวมอยู่หมดแล้วก็มีหุ้น Nasdaq แต่เชนินดัสดักก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นไฮเทคหมดนะ
1: ค่ะ
0: และผมเสริมไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจมากที่มันมีดัชนีตัวหนึ่งที่ไม่ยังไม่เป็นดัชนีแต่ผมเรียกมันว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่ม Mag 7
1: หรือ
0: กลุ่มไฮเทคAI ตัวใหญ่
1: ทั้งหลาย7ตัว
0: ต่อไปอาจจะมีนักดีที่เส้น10

0: เพราะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: ตอนหลังตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่าต่อไปจะเป็นเทรนเพราะว่าจะมีของอีลอนมัสก์สเปซเอ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่
0: และ ้วยังมีอีกหน่อยจะมีแอนโทรปิก
1: แอ
0: ซึ่
1: น
0: งเ
1: โ
0: ป
1: ท
0: ็น
1: ปริก
0: ยักษ์ใหญ่
1: อ่
0: ของ
1: า
0: AI แล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: จะมีของคลาวอะไรอ่ะของ OpenAI นะ
1: อืม
0: ChatGPT รวมไป
1: ค่
0: ระ วมมาจะเป็น10เอาแต่ตอนนี้เรานับแค่7นะอ่ะทีนี้ดัชนีมันบอกอะไรอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าดัชนี3 ปีครึ่งนี้นะไอ้สามดัชนี4 ตัวเนี่ยที่ผมเรียก4 ตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตัวแรกคือดาวตัวนี้รุ่นเก่าละนะตัวใหญ่ๆรุ่นเก่าเศรษฐกิจเก่าแต่นี่เศรษฐกิจใหม่อยู่2-3 ตัวนะจะเข้าใจว่าMicrosoft อาจจะอยู่ต้องประมาณ3 ตัวที่อยู่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะดาวเนี่ยขึ้นมา12%ทบต้นนะ3 ปีครึ่งเนี่ยถ้าลงทุนดาวเนี่ยได้12%ก็ดีมากนะเพราะธรรมดาดาวเนี่ยอาจจะขึ้นแค่ประมาณ9-9%รวมปันผลก็10%แต่รอบนี้ขึ้นมา12แสดงว่าเขาก็ใช้ได้ดีมากแต่ไม่ได้ดีสุดยอดนะไอ้ส่วนที่ดีมากเดี๋ยวคุยกันต่อไปว่าเกิดจากอะไรซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆที่ดีมากเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันอาจจะเกิดจากไอ้ตัวแย่2-3 ตัวใหญ่ที่เป็น Magnificent Seven น่ะที่อยู่ดาวด้วยเนี่ยมันขึ้นเยอะมันก็เลยดึงดาวจาก 8-9% เป็น12ซึ่งมันเยอะมากตัว S&P 500 S&P นี่ทั้งประเทศเลยนะมันอาจจะมี High Tech อยู่ครึ่งไม่ถึงครึ่ง 30-40% เศรษฐกิจเก่าสัก 60-70% ผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะเพราะหุ้นมันเยอะมาก500ตัวนะ S&P เนี่ยขึ้นมา 19% โอ้สุดยอดนะ19% 3 ปีครึ่งติดต่อกันนะเป็นร้อยถ้าคุณลง3 ปีที่แล้วนี่พูดถึงเป็นครึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์
1: ครบ3 ปี
0: ครบต้นนะเป็น100%ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคนแฮปปี้กันหมดทั่วโลกตอนเนี้ยไอ้ถ้าคิดอะไรไม่ออก S&P เพราะว่า3 ปีครึ่งที่ผ่านมา S&P มันดีจนแบบคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากจะมาค่าบริหารก็ต่ำมานั่น S&P 19%ยอดเยี่ยมและเราก็สงสัยว่าจริงๆไอ้ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมีเฉพาะไอ้ครึ่ง
1: แค่ไม่กี่ตัว
0: 30-40-50%น่ะเยอะนะ
1: ค่ะ
0: คือตัวใหญ่ไงแล้วก็ยังมีตัวเล็กบางตัวที่ยังอยู่ S&P ด้วยใช่ไห
1: ม
0: ก็เลย S&P 19ตัวต่อไปตัวนี้ไฮเทคล้วนๆล่ะค่อนข้างล้วนนะแต่มันมีทั้งไฮเทคตัวเล็กตัวใหญ่ทั้งหมดอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตัวไฮเทคตัวเล็กๆก็ไม่ได้เรื่องกับเมียนะปรากฏว่านัสดัก3 ปีครึ่งเนี่ยโตเข้ามา28%โอ้โหทบต้นนะทบต้น
1: ค่ะ
0: โอ้โหถ้าคุณลงทุนหุ้นไอเอสเอ็นเอนัสดักนี่คุณรวยเลย3 ปีครึ่งที่ผ่านมานี่ยังไม่พอมันดูตัวสุดท้ายแม็กเซเว่นนี่มีแค่7 ตัวแต่โตขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ลงมาเฉลี่ย66%ทบต้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณลงเฉพาะแม็กเซเว่น3 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นคุณโต5 เท่านะห้าเท่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจะว่าถ้าคุณลงเฉพาะไอ้นี่อาจจะมีคนมีอินเด็กซ์ด้วยบางคนก็มาสร้างอินเด็กซ์แม็กเซเว่นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีแต่ว่าถ้าคุณลงอย่างนั้นอ่ะคุณได้500 เท่าเห็นไหมแสดงว่า3 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอาก็จริงๆคือไฮเทคกับแม็กเซเว่นที่ขึ้นเป็นบ้าแต่หุ้นปกติเนี่ยหุ้นโอเอคอนามีเนี่ยขึ้นปกติก็ไม่เร็วนะขึ้นปกติอาจจะ8-9%น่ะนะถ้าคุณลงดาวก็คุณก็ได้12%ก็ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนดาวไปลงทุนแบบทั่วไปเนี่ยเอาไม่ถึงหรอกนะอ่ะทีนี้นอกจาก3ปีครึ่งแล้วเราลองมาดูผลกระทบของก็เรียกว่าสงครามนะเพราะตะกี้นี่เราบอกว่าผลกระทบมาจากสายเจ๋งแน่ๆเพราะวันที่เขาประกาศมันขึ้นหนัก
1: ChatGPTเปิด
0: ChatGPTเปิด3 ปีครึ่งเร็วนะ3 ปีครึ่งนะซีรีส์ตัวต่อไปเนี่ยก็คือซีรีส์วันที่เกิดสงครามวันที่อยู่ก็ประกาศตูมออกมาเลยว่าทิ้งระเบิดแหลกเลยคือวันที่28 กุมภาปีนี้เองนะ
1: 69
0: จนถึงวันนี้น่ะแค่3 เดือนครึ่งเองน
1: ะ
0: สงครามเนี่ยเรามาดูว่า3 เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าสงครามนี่ทำให้ตลาดหุ้นเละหรือว่าทำให้อะไรคุณมาดูตัวเลขก่อนดาวเนี่ยก็บอก3 ปีครึ่งเข้าขึ้น12%ใช่ไหมแต่3 เดือนครึ่งเนี่ยขึ้น19% แค่3เดือนขึ้น 19% ขึ้นหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมช่วง3เดือนครึ่งที่เกิดสงครามเนี่ยสงครามไม่ได้ทำอันตรายตลาดหุ้นแต่สงครามทำให้แต่มันไม่อาจจะไม่ได้ทำให้หุ้นดีหรอกเพียงแต่ว่าช่วง3เดือนครึ่งนี่เป็นช่วงที่แบบพูดง่ายๆว่าหุ้นมันดีมากอะเอางี้ดีกว่า
1: ค
0: ่ะดีมากแต่หุ้นที่ดีมากคือหุ้นอะไรเดี๋ยวดูกันนะใช่ไหม 19% นี่ผมก็สงสัยว่าเฮ้ยหุ้นอุตสาหกรรมเก่าก็อาจจะดีด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกที่ดีมากคือไอ้หุ้นไฮเทคนี่แหละ AI ตัวหลังๆนั้นมันขึ้นบ้ายิ่งกว่าตอนเปิด ChatGPT ใหม่ๆขึ้นหนักมากแบบซุปเปอร์บูม 19% 3เดือนภายใน3เดือนครึ่งนะไอ้นั่นคือ 12% ต่อปีทบต้นอันนี้ 19% 3เดือนครึ่งแสดงว่า3เดือนครึ่งเนี่ยโอ้โหหุ้นดีระเบิดอ่ะดู S&P S&P ก็ดีมาก 22% แต่ว่าก็ดีไม่มากจากเดิม19ตอนนี้เป็น22แต่ดาวนี่จาก12เป็น19แสดงว่าไอ้หุ้นเก่าเริ่มมามากขึ้นนะ
1: เริ่มมา
0: เพราะว่ามันกลายเป็นว่าไอ้หุ้นตัวโลกเก่านี่มันเริ่มเดิดขึ้นมาเกือบเท่า S&P ละ S&P 22% ก็เยอะมากใช่ไหมแต่ตัวที่หนักก็คือ Nasdaq Nasdaq เนี่ยเราบอกแล้วว่าตอน3ปีครึ่งเนี่ยเขาโตปีละ
1: 26% 28%
0: 66แล้ว Max 7เนี่ยเดี๋ยว Max 7จะมาดูเขาโต 28% แต่รอบนี้ Nasdaq โต 33โอ้โห Nasdaq นี่พูดง่ายว่า3เดือนครึ่งเนี่ยเติบโตระเบิดสุดๆนะทีนี้เราก็ไหนแล้วดู Max 7นะจ้ะ Max 7นักเซเว่น3เดือนครึ่งเนี่ยโตแค่ 29% นี่น้อยกว่าตัวนัสแดกนะนักเซเว่นน้อยกว่านัสแดกแปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นไฮเทคตัวเล็กโตเร็วกว่าตัวใหญ่แล้วตอนนี้ตัวเร็วกว่าโตกว่าแม็กจากที่เดิมทีที่เขาโต3ปีครึ่งเขาโตตั้ง 66% แบบต้น
1: ๆ
0: ตอนนี้3เดือนครึ่งโต29เองโตแพ้นัสแดกเห็นไหมมันฟ้องหรือว่า3เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่โตเร็วที่สุดไม่ใช่ Max 7แล้วมันคือหุ้น High Tech AI ที่ผมเรียกว่าเป็น AI ที่ซัพพอร์ตไม่ใช่เป็นพวกซัพพลายเออร์สของไอ้พวกนี้มันเริ่มมีแบบบริษัทนี้ผลิตแสงบริษัทนี้ผลิตเครื่องที่ AI ต้องใช
1: ้ค่ะ
0: เพราะ Max 7
1: แถวถัดมา
0: แถว2แถว2แถว3
1: แถว2แถว3
0: แถว2กลับขึ้นแรงกว่าแถวแรกแล้วเพราะแถวแรกมันขึ้นไปเยอะนะไม่ใช่ว่าอะไรนะมันขึ้นไปก่อนเนี่ยพอขึ้นไปก่อนเขาก็บอกว่าให้แพงแพงแพงไอ้คนใหม่ก็ตอนนี้ไปดูตามเว็บเด็ดไอ้หุ้นตัวนี้ได้ประโยชน์จาก AI ต้อง AI ต้องใช้มันเป็นตัวแปลกๆตัวนี้ล่ากันใหญ่เลยตอนนี้ผมดูแล้วบอกโอ้โหมีกองทุนเปิดใหม่เนี่ยกองทุนตัวนี้สนับสนุนอะไรไอ้ตัว AI นะตัวนี้ทำอะไรทำแสงสำหรับนำข้อมูลไอ้ตัวนี้ทำนู้นทำนี่พวกนี้กลับขึ้นเร็วแรงมากกว่าเห็นน
1: ะ
0: แต่ว่าเป็นบอกว่า AI ตัวใหญ่เนี่ยเริ่มชะลอละตัวรอบสองมาละนะแถวสองมาต่อมาแถวสามไอ้ตัวนี้มันจะบอกเราที่ผมบอกว่าทำไมมันจะพีคไง AI กำลังใกล้จะพีคหรือเปล่าเพราะว่าปกติหุ้นบูมนะคุณบิวถ้าคนที่อยู่ในวงการหุ้นก็จะรู้เวลาหุ้นบูมเนี่ยตัวแรกแถวแรกมาก่อนตัวใหญ่มาก่อนเสร็จว่าตัวใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งตัวเล็กก็จะมาตัวเล็กก็จะมา
1: แถว 2-3 ตามมา
0: เพราะแถวสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยพีคละมันจะเริ่มลงนะ
1: อัน
0: นี้คือไม่เกี่ยวกับ AI นะเกี่ยวกับว่าเวลาหุ้นบูมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเขาบอกว
1: ่
0: าหุ้นจะบูมตัวชุดแรกต้องตัวใหญ่เสมอนี่เนี่ยนี่เลยผมบอกว่า AI อาจจะใกล้พีคนะแล้วคนก็เริ่มเตือนนะว่ามันแพงเกินไปมันใหญ่เกินไปตอนนี้มันใหญ่ขนาด 30-40% ของตลาดหุ้นทั้งอเมริกาคือ S&P เนี่ยกลายเป็นพวกนี้แล้วแค่7ตัวใช่ไหมมันก็เลยเป็นสัญญาณบอกอย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัวพวกแถว2ก็เริ่มมาแรงมันก็ผมไปบอกใหม่ว่าโอเคนอกจาก AI พีคเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้ VI เนี่ยที่บอกว่ามันนิ่งมาตลอดไอ้3ปีครึ่งก็ยังนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนถูกไหมเพราะว่า3ปีครึ่งที่ผ่านมาไปดูดาวโจนส์ก็ขึ้น 12% เองใช่ไหมซึ่งไอ้ 12% เนี่ยจริงๆแล้ว ประมาณสัก 3-4% อาจจะมาจากเฉพาะไอ้แม็กเซเว่นที่ไปอยู่ในดาวด้วยนะคุณต้องเข้าใจนะดาวโจนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโออีโคโนมีแต่มันจะมีตัวใหญ่ประมาณ3ตัวเช่นที่เป็นตัวเก่าๆเช่น Microsoft Google อะไรตัวใหญ่ๆเนี่ยสาประมาณ3ตัวอีก4ตัวไม่ได้อยู่นะเพราะตอนหลังๆเนี่ยคือไอ้พวกไฮเทคมันไม่สนใจอ่ะไม่เข้าดาวหรอกนะเบื้องใหม่เขาบอกเนี่ยนักสตาร์ดีกว่ามันแรงกว่าอะไรกว่าเขาใหญ่แต่เขาไม่เข้าดาวสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณใหญ่มาเลยคุณต้องเข้าดาวเพราะว่าดาวนี่มันคล่องมากอะไรต่างๆจะไม่มีคนเล่นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดาวไม่จำเป็นต้องคล่องกับไอ้พวกนี้เพราะดาวจะมีพวกใช่ไหมพวกผลิตรถจะยังอยู่ผลิตน้ำมันยังอยู่อะไรมันของเก่าทีนี้ผมคิดว่า VI เนี่ยมันนิ่งมานานมากจริงๆก่อน3ปีครึ่งมันก็นิ่งมาแล้วมันไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมพอ AI เริ่มบูมเนี่ยดัชนีมันก็ขึ้นคนก็นึกว่าเฮ้ย VI มันก็คงขึ้นไม่ใช่พวก VI ไม่ขึ้นผมเล่นบนลงทุน VI ผมรู้หลายปีเนี่ยไม่ไปไหนหรอกเจ๊งวอร์เรนบัฟเฟตต์เองน่ะซิสเตโออีโคโนมีเป็นส่วนใหญ่เลยวอร์เรนบัฟเฟตต์มีไอ้พวกหุ้นนิวอีโคโนมี AI แค่ตัว2ตัวเองใช่ไหมตอนมี Apple ตอนหลังก็มี Googleแต่เขายังเป็นโออีกคนนี่เป็นดูเนี่ยผลงานของบัฟเฟตต์ไม่ไปไหนเลยแย่กว่าตลาดแย่กว่าอะไรทั้งหมดใช่ไหมหลายปีเกิน10ปีละ 3-4 ปีนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแต่ตอนหลังเขาเริ่มมาซื้อเริ่มอะไรก็ไม่ว่ากันนะแต่เป็นว่า VI เนี่ยหลายตัวมันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันถูกนะมันไม่ขึ้นมานานแล้วถ้าพวกนี้ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้ามันพวกนักลงทุนใหญ่ๆเขาขายเนี่ยเพราะพวกนี้มักจะขายทำกำไรแล้วก็จะหมุนเงินมาเข้า
1: โรเทช
0: กลุ่มถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยทฤษฎีผมเนี่ยก็คือว่าตอนเนี่ยไอ้นี่พีคไอ้นี่บัตตอมละบัตตอมไม่ได้ตกถึงบัตตอมนะแต่มันนิ่งมานานแล้วมันเริ่มกำไรมันก็ยังดีใช้ได้นะไปดูผลงานกำไรของบริษัท
1: น่าจะกลับมาได้รอบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มอง
0: แบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเล่นแบบเนี้ยBI แบบไหน AI แบบไหนจะเล่นยังไงนะก็เริ่มจาก AI ก่อนนะว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นจริงอะว่าอีกสักพักนึงอะ AI จะเริ่มพีคละเริ่มลงละหรือไม่ขึ้นละไม่ขึ้นอาจจะไม่ลงก็ได้หรือลงนิดหน่อยก็ได้จะมาเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่า BI เนี่ยนะคือโอเคเราคิดว่ามันอาจจะไม่ดิ่งไม่วิกฤตตอนนี้หรอกก็มีคนพูดนะหุ้น AI ไม่วิกฤตหรอกเพราะว่ากำไรมันยังดีนู่นนี
1: ่
0: จะมันไม่เหมือนของเดิมมันจะไม่ตกแบบวิกฤตแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ขึ้นละหรือว่าขึ้นน้อยละหรือลง
1: มันไม่วิกฤตหรอกแต่มันก็อาจจะไม่ขึ้นเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้ามันไม่ได้วิกฤต
0: พีคอะก็ถึงพีคละแต่มันไม่ได้ลงใช่ไหมทีนี้ถ้า VI กำลังบอกว่ากำลังจะขึ้นน่ะมันวัดทอมละคือไม่ลงจากนี้แล้วล่ะไม่ลงจากนี้เพราะลงตั้งสิบปีละมีไอ้อะแต่มันไม่ไปไหนแต่ถ้าเราดูว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะนะแล้วก็จริงๆเศรษฐกิจช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ปกติดีนะมีแต่เมืองไทยนะที่แย่นะเศรษฐกิจโลกก็ดีใช่ไหมเศรษฐกิจอเมริกาดีเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็กำไรเขาก็โตไปเรื่อยๆโตช้า
1: ๆ
0: นะอ่ะแล้วเราก็เลยบอกผมมีสองกลุ่มเลยนะกลยุทธ์รอบเนี่ยคือหนึ่งถ้าคุณเล่น AI คุณเล่นหุ้น AI หรือคุณถือหุ้น AI ที่เป็นตัวใหญ่ซึ่งเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เล่นตัวใหญ่แต่ตอนหลังเริ่มมาจะเล่นตัวเล็กนะซึ่งตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่เรารู้จักดีแล้วมันขึ้นเยอะผมให้ขายกลยุทธ์ผมเนี่ยผมแนะนำว่าขายทิ้งไปเลยมันกำไรมาเยอะละนะหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมีโอกาสเป็นวิกฤตคือให้ขายเลยนะซื้อไม่ต้องพูดถึงจะไปซื้อตอนนี้ให้ขายเลยนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าถ้าเป็น AI ตัวเล็ก
1: แถว2แถว3เนี่ย
0: แถว2แถว3
1: อันนั้นคือตัวใหญ่นะที่ขายเลยที่อาจารย์
0: ขายเลยที่แนะนำให้ขายเลยนะ
1: คือ
0: VI แถว2เนี่ย VI แถว2เนี่ยที่เรากำลังเพลินๆเนี่ยถ้ามียังมีกำไรติดอยู่อะไรอยู่แล้วยังคิดว่าไปได้เพราะหลายคนก็บอกไอ้พวกที่เพิ่งขึ้นนะมันเพิ่งไล่ขึ้นมานะเราเพิ่งรู้จักมันซ้ำไปไอ้แถวสองเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็อาจจะถือไว้ได้ถ้าคุณมีแล้วคุณกำไรพูดถือไว้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องขายอ่ะนะคล้ายๆกับว่าถ้ามี แต่ถ้าไม่มีน่ะผมว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกใช่ไหม

0: อย่าไปซื้อเพราะผมคิดว่าถึงขึ้นมาไม่เยอะมันก็เยอะเยอะมากแล้วถ้าตัวใหญ่เขาไปไม่ไหวเนี่ยตัวเล็กตรงสุดท้ายก็หงอยมันก็หงอยนะเอาเป็นนี่คือกลยุทธ์สำหรับกลุ่ม AI นะทีนี้กลยุทธ์ของ VI ถ้าเราเป็น VI อย่างผมนี่เป็น VI อย่างหลายคนก็เป็น VI อย่างว่าแต่หลายคนเขาก็เล่นทั้งคู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเราเป็น VI นะ VI
1: ทันแ
0: ท้ VI ทันแท้หน่อยVI พันแท้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะลงทุนได้อาจจะยังไม่ถึงกับ 100% นะแต่ลงทุนได้แต่ว่าต้องเลือกลงทุนนะของผมเนี่ยคิดว่าต้องแข็งแกร่งต้องเอา VI แบบแข็งแกร่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าทำไมต้องเอา VI แข็งแกร่ง VI ตัวเล็กจะไปเอา VI แข็งแกร่งนอกจากแข็งแกร่งแล้วมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนเพราะนั้นแบงก์อาจจะไม่ค่อยเข้าขายมากแบงค์เนี่ยความยั่งยืนเนี่ยเขาเสี่ยงถ้าเกิดเศรษฐกิจพังอะไรพังเกิดอะไรเขาเหนื่อยจริงๆแบงค์ทุกวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยโดยที่เราไม่รู้นะคือหมายว่ามันมีหนี้เสียมันมีอะไรต่างๆแต่เอาที่แข็งแกร่งเอาที่มีความได้เปรียบที่ยั่งยืนเขาเป็นตัวใหญ่ที่จ่ายกับอันดับสองเยอะเขาคอนโทรลแทบจะทั้งอุตสาหกรรมเขาพูดง่ายๆว่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาจะแย่ผลงานเขาเนี่ยนะต่อให้มีวิกฤตมีอะไรเขาก็ไม่แย่มากเพราะเขาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้เขาอยู่ได้นะเขากำไรดีกำไรเติบโตเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะหรืออย่างน้อยไม่ลดลงกำไรเติบโตช้าๆนะแข็งแกร่งความได้เปรียบต้องยืนกำไรเติบโตช้าๆตัวใหญ่นะต้องตัวใหญ่จะมา
1: แล้วใหญ่ด้วย
0: แล้วก็ตัวสำคัญปันผลต้องมีและไม่ต่ำกว่า 3% ไม่ต่ำกว่า 3% นะคุณซื้อพวกนี้ไว้เนี่ยนะเก็บไว้เลยผมว่าถ้าคุณถือได้3ปีเนี่ยผมว่าปลอดภัยไม่ต้องไปห่วงมันอาจจะลงได้ได้ที่มันลงได้เพราะอะไรมาเพราะว่าเกิดวิกฤตไงที่ผม ที่เรากลัวที่ผมกลัวคือมันมีแชนส์ที่จะเกิดวิกฤตในระดับอินเตอร์เลยเพราะว่าถ้า AI แตกเมื่อไหร่มันตกหมดอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็น AVI ไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยไม่เยอะคุณอยู่ประเทศไหนมันตกหมดโดยธรรมชาติแล้วถ้ามันตกเนี่ยผมก็คิดว่าตกถ้าเกิดวิกฤตเนี่ยหุ้นที่เป็นไฮเทคหุ้นที่เป็นของแพงๆราคาแพงมากเป็น AI เป็นไฮเทคเป็น SpaceX เป็นอะไรพวกนี้เละ
1: แต่
0: ถ้าคุณเป็นหุ้นแบบ VI ที่กำไรคุณก็ไม่ได้ตกอะไรเลยแล้วคุณก็ไปเรื่อยๆพวกเนี้ยมันก็ตกไม่มากหรอกมันตกไม่มากเพราะว่ามันจำเป็นไงแล้วก็ปันผลมันค้ำอยู่ถ้าคุณมีปันผลดีนะเดี๋ยวเนี้ยคนไม่มีทางออกหรอกคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ซื้อทิ้งก็กินปันผลพอทุกคนคิดอย่างเงี้ยเขาไม่อยากขายเขาบอกก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ปันผลตั้ง 5-6% เขาก็คิดมันก็ไม่ค่อยลงอ่ะลงน้อยกว่ามันจะลงมากก็มีต่างชาติเปลี่ยนขายแต่คนไทยจะบอกไม่เป็นไรก็เก็บสวรรค์เพราะนั้นมันจะปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดวิกฤตนะเราก็จะต้องทำใจได้ว่ามันมีความเสี่ยงนะที่ผมแนะนำว่าลงทุนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าโอ้ไม่มีความเสี่ยงจะมันมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงอันเนี้ยผมว่าพอรับได้แล้วนะพอรับได้แล้วหุ้นตัวใหญ่สภาพคล่องสูงมั่นคงนะที่เป็น VI อันเนี้ยผมว่าลงได้ละนะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลงเลย
1: จะถามอาจารย์พอดีเลยเพราะอาจารย์เก็บเงินสดเอาไว้เนาะแต่ว่าอาจจะเข้าช่วงไครซิสกำลังถามอาจารย์ว่านี่จะเป็นไม้แรกที่เข้าโดยไม่ต้องรอไครซิสไหมสำหรับอาจารย์
0: ใช่ไหมคะคืออันนี้ผมกำลังชั่งน้ำหนักตอนนี้ผมชั่งน้ำหนักสองอย่างคือก็รอไปเรื่อยๆนี่ชั่งมันนะไม่ต้องไปสนใจว่าเดี๋ยวจะตกรถจะรอไปเรื่อยๆจนเกิดไครซิสแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมก็กลัวว่าไม่ถ้าจะหรือว่าไครซิสอาจจะไม่เกิดเพราะว่ามันก็จะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครั้งนี้ไม่เกิดไครซิสเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าจะเกิดไครซิสเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทมันมีปัญหามันกำไรมันตกมันรายได้ตกหรือเกิดอะไรได้แหละแต่รอบนี้มันเหมือนกับว่าบริษัทใหญ่มากมันก็ยังมี
1: อะไรไปต่อได้แต่ไม่ขึ้นแล้วอะไร
0: กำไรมันยังเพิ่มนะคุณไปดูเอ็นวีเดียไปดูตัวใหญ่เขาบอกเขาต้องขึ้นเนี่ยเพราะว่าแบ็กล็อกเขาเนี่ยมีคนเตรียมรอซื้อสินค้าเขาอีก2ปี3ปีเพราะฉะนั้นเขาจะตกได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วบริษัทที่ซื้อเขาก็ตัวใหญ่ไม่เจ๊งหรอก ก็ซื้อมีสัญญาซื้อแล้วก็รับไปเรื่อยก็พัฒนา AI ไปเรื่อยๆทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่จะเป็นแบบเฮ้ยเจ๊งแหละเหมือนสมัยปี2000ที่บอกหลายบริษัทเนี่ยพอเกิดวิกฤตเนี่ยมันเตรียมตัวเจ๊งเลยเพราะว่าก่อนจะเกิดวิกฤตมันก็จะเจ๊งอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีคนเอาเงินไปใส่พอเกิดวิกฤตคนเลิกใส่เงินก็เจ๊งแต่บริษัทพวกนี้มันใหญ่จนกระทั่งมันกำไรดีจนกระทั่งมันบอกมันไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ได้กำไรก็หายแต่ว่ามันไม่เจ๊งเพราะมันก็จะมีหลายบริษัทที่บอกว่าเขาก็ยังอยู่ได้ไงใช่ไหมมันก็เลยเราก็ห่วงว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเสียโอกาสเงินสดเก็บไว้ตั้งกี่ปีละไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นผลได้ดอกเบี้ยแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ายังคิดอันที่สองไงว่าที่หรือว่าเราก็จะเอาเงินสดบางส่วนนะก็ไปซื้อไอ้พวกนี้ก่อน
1: ทยอย
0: ซื้อไอ้พวกมีไอที่มันแบบมั่นคงมากกำไรเติบโตจ่ายปันผลดีขึ้นทุกวันแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะหนักถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะขายของไม่ได้มันก็ขายทุกวันแล้วมันก็กำไรทุกวันมันต้องของพวกนี้จำเป็นจะขายมันอาจจะลดนิดเดียวหรือแทบจะไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรซึ่งถ้าเราถ้ารออีกสองสามปีเนี่ยอาจจะไม่คุ้มหรอกลงทุนตัวนี้ไปก่อนแล้วถ้าเราลงทุนตัวนี้ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดมันก็ลงบ้างเราก็เฉยๆเงินที่เหลือเราก็เอาไปซื้อต
1: ั
0: วที
1: ่
0: มันเกิดคริสิสหมายก็เปลี่ยนไปค่อยไปลงทุนคริสิสลงทุนหุ้นที่มันเจอคริสิสแล้วมันลงหนักแล้วเราบอกว่าเราซื้อมันก็ยังพอได้ไงมันมีทางเลือกตรงนี้ตอนนี้ใช้น้ำหนักอยู่นะวันนึงอาจจะบอกว่าเต้านะลองแบ่งไปสักครึ่งนึงที่เงิน 100% ที่เรากะว่ารอใครเสียเนี่ยเอาสัก50อีก50ไปเต็นจอยพวกนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ส่วนตัวนะถ้าใครจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยจะมาโทษไม่ได้นะถึงเวลาลงไปแล้วหุ้นขึ้นไปอีกเยอะแยะจะมาพูดผิดต้องยอมรับนะว่าพอสอเนี่ยคนที่คาดจ่ายเรื่องหุ้นเนี่ยตายหมดอ่ะถ้าคุณไปฟันธงอ่ะเละหมดแต่ว่าผมสังเกตดูนะคนฟันธงเนี่ยมันก่อนก็ดูบอกบริษัทหนึ่งอ่ะนะไปโคสตาติจี้ใช่ไหมพุ่มเทเข้าไปคริปโตพุ่มเขาจนพลาดแล้วมันก็ลงทุกวันถ้าสุดท้ายจะตายไปยังไม่รู้เพราะฉะนั้นมันคุณอย่าไปฟันธงมากเลยตอนนี้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนนะสงครามเกิดตุ๊บมาแต่ว่าจริงๆบังเอิญนั้นไม่ใช่สงครามที่จะเป็นแบบอะไรขนาดนี้แต่เราไม่รู้ไงวันหนึ่งถ้าเมืองจีนบอกว่าเอ้ยยึดไต้หวันนะเรื่องใหญ่นะ
1: นน
0: เพราะว่าอันนี้กระทบแค่สปายเจนอันนี้ไปถึงโลกยิ่งหลานนี่จริงๆนะมันเข้าตอนนี้เข้าน้ำมันตอนนี้มันอเมริกาก็ผลิตเยอะกว่ารัสเซียก็ผลิตเยอะที่อื่นผลิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่มันโลกมันมีโอกาสเกิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมมันก็เลยก็ต้องระวังไว้ตอนนี้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งหมดนะยังไงก็ตามอย่าไปทุ่มทั้งหมดแล้วคุณคิดใสๆว่าเฮ้ยสงครามจบต้องดีต้องอย่างนั้นแต่จริงเราความดีไม่เกี่ยวนะหรืออาจจะไม่จะเกิดสงครามอาจจะเกิดเรื่องอื่นขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้ไงอยู่ๆดอกเบี้ยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไหวแล้วอันนี้ก็หนักนะดอกเบี้ยขึ้นหนักๆตายเมือง
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากค่ะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
1: ์ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเข้าสู่ช่วงการค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
7: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
1: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้เช่นเคยนะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มวันนี้มีหลายคำถามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะคะมีท่านหนึ่งที่ไม่เคยยื่นภาษีเหมือนกันกำลังจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะแล้วก็สอบถามเข้ามามีประเด็นเรื่องของพินัยกรรมนะคะมีประเด็นเรื่องของการรวมหนี้รวมหนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการถูกธนาคารบังคับคดีและถามเรื่องของการจัดสรรนะเมื่อขายได้จะมีการจัดสรรอย่างไรนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายพร้อมกันค่ะตอนนี้ไปทักทายนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
8: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันอังคาร23มิถุนายนอ่ะเราก็ติดตามสถานการณ์ภาพใหญ่ก็ตามกันไปเนาะอิหร่านกับอเมริกานะคะดูเหมือนว่ายังไม่จบยังมีกรอบอีก60วันเดี๋ยวรอกันต่อไปนะหลายๆคนบอกว่าคิดว่าจบแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีฮึ่มฮ่ามอะไรกันนะเจรจามีลูกจากโบเจรจาอะไรกันเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวมาว่ากันที่คำถามนะคะมีหลายคำถามที่ฝากไว้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะโค้ชคะนะเพราะว่าหลายคำถามก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคเราไปที่คุณวนิดานะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุยในรายการนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยื่นเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนแม้ว่าจะไม่อยู่ในเกณฑ์ในการเสียก็ตามใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณวนิดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยที่จะยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดามาก่อนเลยนะคะทำอาชีพอิสระแล้วก็ขายของออนไลน์ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเข้าใจว่าเขารายได้ไม่ถึงที่จะเสียเกณฑ์เสียภาษีนะเขาเลยไม่ได้ยื่นตอนนี้เขาจะมาเริ่มยื่นในปีภาษีนี้ซึ่งจะไปยื่นในส่วนของปีหน้าใช่ไหมคะเรียนถามว่าโค้ชมีคำแนะนำและข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าจริงๆที่เขายื่นเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เขาเข้าเกณฑ์ละแล้วก็เขาขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็คงคิดว่าเดี๋ยวข้อมูลก็คงส่งเข้าสรรพากรด้วยอะไรด้วยแต่จริงๆเขาบอกเขาก็กังวลเพราะว่ารายได้ที่เขาได้เนี่ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาขายสินค้าอะไรเนาะไม่ค่อยมีรายการที่จะมาหักลดหย่อนเลยเพราะว่ารายการสินค้าวัตถุดิบที่เขาสั่งมาซื้อแล้วก็ขายไปเนี่ยไม่ค่อยมีแวดด้วยอะค่ะโค้ชคะค่ะ
8: ครับ
1: ขอคำแนะนำก่อนไม่เคยยื่นจะมายื่นมีอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะร้อนๆหนาวๆกังวลอยู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
8: ครับตัวที่มันเกี่ยวข้องกับคนค้าขายนะครับอย่างในเคสคุณมณีดาเนี่ยก็จะมีอยู่สองภาษีหลักๆนะฮะหนึ่งก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเข้าใจว่าร้านในนามชื่อตัวเองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องแยกจากก่อนนะฮะเอาภาษีเงินได้ก่อนนะฮะจริงๆภาษีเงินได้เนี่ยถ้ารายได้ของเราตลอดทั้งปีนะฮะ แต่ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็ต้องยื่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแยกกันก่อนระหว่างคำว่าต้องยื่นนะฮะกับต้องเสียนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จริงๆถ้าค้าขายจริงๆตลอดทั้งปีนะ

0: ก็จะเกิน60,000 บาทอีกแล้วเน
1: า
0: ะเรียนที่ผ่านมาถ้าเราไม่ยื่นเลยเนี่ยก็มีความผิดในกรณีที่ไม่ยื่นแบบเนี่ยซึ่งก็จะมีค่าปรับซึ่งอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่าอยากจะให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเอาไว้แล้วกันว่าจริงๆแล้วอะเรารายได้เกิน60,000 บาทเราก็ยื่นเถอะนะยื่นให้ทำได้ถูกต้องนะฮะทีนี้ปีนี้เกิดมามั่นใจว่าน่าจะถึงเกณฑ์เสียแล้วนะแล้วไม่เคยยื่นมาเลยคำแนะนำอื่นๆใดไม่มีเลยฮะบิวมีอย่างเดียวคือยื่นเลยฮะไม่ต้องเล็งอะไรยื่นซะนะครับยื่นซะทำให้มันถูกต้องซะนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่รายได้ปีนี้เลยนะฮะเป็นไปได้ว่ารายได้ปีก่อนหน้าอาจจะไม่ได้ทำบันทึกทำบัญชีทำเพราะฉะนั้นทำบัญชีถ้าปีนี้นะฮะแต่ปีหน้าก็ยื่นซะให้มันถูกต้องซึ่งรายได้ประเภทนี้เป็นการค้าขายออนไลน์ก็เป็น40.8%รายได้จากการทำพาณิชยกรรมหรือการค้าขายนะฮะซึ่งในส่วนของไอ้ใบเสร็จใบกำกับไม่มีนะครับสำหรับภาษีเงินได้เนี่ยเราสามารถใช้หักแบบเหมาได้เลย 60% นะฮะค่าใช้จ่ายแบบเหมาไปก่อนเลยส่วนถ้ารถยนต์เนี่ยมันได้อยู่แล้วสิเพราะว่าเราซื้อในเราค้าขายในนามบุคคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ค่ารถยนต์ส่วนตัวอะไรของเรามาจัดการได้นะครับแต่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนค้าขายเนี่ยเขาจะคิด2 แบบเนาะแบบเงินได้สุทธิกับเงินได้พึงประเมินพูดเป็นภาษาสั้นๆง่ายๆคือแบบนึงเอารายได้ไปหักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไปหักค่ารถยนต์คำนวณเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็คำนวณภาษีกับอีกแบบนึงเอาเงินได้ที่เราได้คูณ 0.5% เข้าไปเลยแล้วเปรียบเทียบกันว่าแบบไหนมากกว่าก็เอาแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับภาษีเงินได้ก็ทำให้มันถูกนะฮะตั้งแต่ปีนี้ซะนะส่วนจะมีย้อนหลังหรือเปล่าคนหนุ่มตอบไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสมกรนะฮะถ้าเขาตรวจพบตรวจเจอมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะย้อนหลังได้ครับมันเป็นกฎหมายนะฮะแต่ดีที่สุดคือทำให้ถูกในปีนี้นะฮะอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความตั้งใจนะครับว่าปีที่ผ่านมาอาจจะลั่นเลยนะบัญชีไม่ได้ทำก็ไม่รู้จะยื่นยังไงอะไรต่างๆตอนนี้เราทำให้มันถูกต้องแล้วก็ดีครับนะฮะส่วนอีกตัวนึงคือภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้นะมีเกณฑ์ง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่รายได้เราไปแตะนะครับรายได้มียอดขายนะครับไม่ใช่กำไรนะฮะนะแตะ 1.8 ล้านก็ถ้าเป็นยอดขาย12เดือนก็ตกเดือนละ150,000ซึ่งผมว่าค่าขายออนไลน์นี่ไม่ยากเลยนะระดับ150,000อันนี้ก็ต้องไปจดนะทะเบียนแวดนะซึ่งจากเท่าที่ฟังข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ารายการวัตถุดิบหรือของที่ซื้อส่วนใหญ่ไม่มีแวดเลย
1: ใช่เหมือนมันก็จะมาหักค่าใช้จ่ายไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้ก็เลยคงรู้สึกว่าทำให้เสียภาษีเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
0: หักค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีเงินได้ได้แหละนะถ้าจะทำแบบตัวตามจ่ายจริงเนี่ยนะแต่ว่าก็สามารถทำเป็นบัญชีได้ครับแต่ว่าสำหรับแบ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีใบกำกับภาษีซึ่งมันก็เป็นข้อเข้าใจมันเป็นความยากนิดนึงโดยเฉพาะคนที่แบบยกตัวอย่างเช่นนำของจากจีนมาขายอย่างเงี้ยโอ้โหเขาไม่ออกเอกสารอะไรเลยนะฮะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮ
1: ะ
0: หรือบางทีอาจจะต้องซื้อกับร้านนะฮะหรือห้างที่อาจจะมีทำให้เราต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของใบกำกับภาษีที่ถูกต้องแล้วก็สามารถเอาม
1: าหักจ่ายได้
0: ฝั่งที่เป็นคนซื้อเนี่ย
1: มาหัก
0: กับฝั่งขายได้อืม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันต้องไปดูในโครงสร้างของตัวธุรกิจเราอะครับ
1: นะ
0: ฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงบ่นไม่ได้ฮะบ่นไม่ได้ว่า
1: เป็นหน้าที่นะ
0: ก็มันแล้วของที่ซื้อมันหักแหวนไม่ได้เอาแหวนมาหักซื้อมาซื้อขายไม่ได้เลยอ่ะเหรออันนี้
1: คื
0: ออันนี้ไม่ได้ก็มันเป็นกติกาครับมันเป็นกฎหมายแล้วก็ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ฮะเพราะงั้นก็ผมว่าศึกษาทำความเข้าใจและเรียนรู้ดีกว่านะครับถ้าเป็นในเคสจากของจีนเมื่อสักครู่นี้มันก็มีนะคนที่เขาแบบอาจจะทำโดยที่เขาไม่ได้ประโยชน์ทางฝั่งตรงนั้นไปนะครับไม่ได้ประโยชน์จากภาษีมูลค่าเพิ่มฝั่งซื้อไปอะไรเงี้ยนะก
1: ็
0: มี หรือถ้าบอกว่ามันต้องไปซื้อในห้างหรือโมเดิร์นเทรดแล้วก็ทำให้เราได้ไปแต่ว่าต้นทุนสูงขึ้นมานิดนึง
1: ต้นทุนสูงขึ้น
0: มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
1: ต้องเวทน้ำหนักแล้วแหละว่าจะไปเวไหนที่มันคุ้มค่าต่อกันอ่ะจริงๆเนาะต้องดีดตัวเลขแล้วถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยคือทำให้ถูกทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดแบบ
1: ค่ะ
0: คือเวลามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้จะหนักใจอยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่าซื้อที่เป็นเนาะหรือไปเพิ่มราคาผู้คนก็ไม่ซื้อออันนี้มันก็เป็นเรื่องของตลาดการแข่งขันละครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมาโอ้มันก็กับภาษีเนี่ยมันยังไงก็คือกติกานะ
1: ใช่ค่ะพอถ้าเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวถ้าถูกตรวจสอบหรือปัญหาตามมาทีหลังซึ่งหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าสรรพากรเขาสามารถอยู่แล้วนะในการที่จะตรวจสอบและเห็นข้อมูลของเราในหลากหลายช่องทางด้วยข้อมูลรายได้ถ้าทำไม่ถูกต้องแล้วมาโดนย้อนหลังทีหลังเนี่ยอันนี้อาจจะหนักกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ถูกต้องนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้ถูกต้องแล้วก็อาจจะแบบ
0: สองเท่าเลยฮะ
1: ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณวานิดาเนาะก็คือยื่นไปอย่างที่โค้ชบอกใช่ไหมคะปีนี้ถือเป็นการทำให้ถูกต้องแล้วก็ลองมาเวทดูเนาะสำหรับประเด็นเรื่องของรายการภาษีที่จะเอามาหักลดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงไหมลองดีดตัวเลขดูถ้าไปหาที่ที่เขามีตัวแวดทำให้เราสามารถมาหักได้แล้วมันโอเคอะไรแบบนี้แต่ช่วงหลังวิวได้ยินหลายคนมากเลยมีเจอคำถามที่แบบบ่นเข้ามาเนี่ยค่ะขายของออนไลน์แล้วก็แบบ เหมือนกับมาร์จิ้นบางๆกำไรไม่เยอะแล้วก็ถูกหักค่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนานาค่อนข้างเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมๆหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันอะไรประมาณนี้คนบ่นเยอะเหมือนกันนะคะช่วงหลังค่ะ
0: ซึ่งถ้าพอมาปรึกษาสายการเงินโค้ชการเงินอะไรเงี้ยเนอะพอมันทุกอย่างมันเป็นกติกาครับอย่างเช่น
1: ค
0: ่า CP มันก็เป็นกติกาของแพลตฟอร์มที่เราไปอยู่เนา
1: ะ
0: คำแนะนำก็เลยมีได้แค่ขายที่อื่นแล้วมันจะขายได้เยอะแบบนี้ไหมอ่ะสองหรือ
1: ใช่ใช
0: ่อาจจะปรับไปขายอะไรที่มันมาร์จิ้นสูงขึ้นไหมหรือว่าในร้านอาจจะมีของผสมกันว่ามาร์จิ้นต่ำมาร์จิ้นสูงไหมคือเวลาแนะนำแบบนี้จะโดนด่าโดนด่ามันไม่ง่ายๆนะรู้ว่ามันไม่ง่ายครับจริงแต่ว่าม องในมุมคนค้าขายอะครับเราต้องทำเราต้องทำให้เราอยู่รอดเพราะบางทีคนบางคนค้าขายของบางอย่างเนี่ยด้วยความคุ้นชินอะเราอยู่กับสิ่งนั้นมาตลอดจะให้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วขายอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยใครแนะนำไปก็โดนด่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ง่ายๆรู้สิว่าไม่ง่ายทั้งง่ายเราทำให้ทุกคนรู้แต่ว่า
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าถ้าธุรกิจเรามันไปถึงทางตันเนอะธุรกิจเรามันอยู่ภายใต้การกำกับเนอะของแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆที่มีค่าบริหารจัดการแพลตฟอร์มค่าเนอะใช้บริการของเขาแพงมากอย่างเงี้ยคุณก็ต้อง
1: ค
0: ือใช้คำนี้เป็นผู้ประกอบการมันมีคำนึงที่อยู่กับตัวผู้ประกอบการเสมอครับคือดิ้นรนฮะดิ้นรนให้รอดนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นถ้าทางเดิมเห็นว่ามันตันก็ต้องต้องปรับมั้งแต่ฉันเอง
1: ใช่ต้องปรับ
0: เรื่องโดนด่าครับโดนด่าประจำ
1: เพราะว่าจริงอ่ะเคยคุยกับหลายคนมากเลยเขาบอกเมื่อก่อนอ่ะเขามาจาก 3% อ่ะพี่หนุ่มหมายถึงว่าค่าแพลตฟอร์มอะค่ะจากจนตอนนี้มาที่ 25% นะแต่ก็ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็โอ้โหค่อนข้างจะกำไรดีเลยเพราะว่าถูกแค่ 3% เนาะแล้วก็ยอดขายดีด้วยอะไรเงี้ยทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักด้วยเป็นร้านแนะนำแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมันก็ด้วยยุคสมัยด้วยอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะท่านนั้นก็ต้องปรับตัวกัน
0: ก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็หมดแล้วไงฮะ
1: ตอนแรกใช่ไหมดึงเข้ามา
0: ตอนแรกเพื่อให้ทุกคนเข้ามาคนก็เข้าไปแล้วไงก็ทันเขาแล้วฮะก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละถึงได้บอกว่าถ้าเราแนะนำไปว่ามันก็ต้องหาทางอื่นสิครับช่วยกันหาทางอื่นเพื่อเอาตัวให้รอดอาจจะมีช่องทางอื่นไหมสินค้าบริการอื่นไหมไม่ขายแบบที่เราเคยขายก็จะโดนด่าอย่างที่บอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พูดอย่างมันง่ายมันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับทำธุรกิจนะ
1: เราต้องปรับแผนปรับเปลี่ยนไปตลอด
0: ใช่ใช่ใช่คนที่เขาขายดีอ่ะข ายดีขายได้ทุกวันเนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่เขาคิดอยู่ตลอดครับว่าเฮ้ยของที่เขาขายตอนนี้มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเนาะแล้วก็เตรียมการเสมอเราต้องเป็นคนแบบนั้นครับ
1: โอเคฝากถึงทุกคนเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เนาะทำธุรกิจเนาะมันต้องแบบนี้เราก็แสเทรนด์อะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปตลอดด้วยนะคะโอเคเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดประเด็นเรื่องของความถูกต้องนะเรื่องของภาษีกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นหนักกว่านี้อีกนะคะค่ะโอเคมาอีกท่านหนึ่งคุณพบอันนี้ปรึกษาเรื่องของการเขียนพินัยกรรมนะคะจริงๆเราเคยคุยนะพินัยกรรมเขียนยังไงเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของรายละเอียดของทรัพย์สินคุณพบเขาถามมาว่าปรึกษาเรื่องของการเขียนพินัยกรรมว่าส่วนที่เป็นหนี้สินเนี่ยเราต้องระบุด้วยหรือไม่เพราะปกติเห็นแต่เขียนรายการทรัพย์สินกันค่ะต้องระบุด้วยไหมคะถ้าเป็นหนี้สินว่ามีหนี้ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยปกติไม่ค่อยเห็นค่ะ
0: ถ้ามันมีถ้ามันมีเรื่องเขียนจำนงของคุณนะครับสามารถเขียนได้ครับเขียนไปได้ครับจริงๆแล้วเนอะโอ้ไม่รู้ว่าหนี้สินกี่มากน้อยไม่รู้นะฮะคืออย่างนี้ครับหมายความว่าเราอาจจะบอกได้เลยเพราะว่ามีเขียนจำนงบอกได้นะว่าตัวทรัพย์สินทั้งหมดที่มีส่วนหนึ่งให้เอาไปชำระหนี้ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเขียนระบุได้นะฮะแต่ผมไม่ต้องไปแจกหนี้สินหรอกครับลูกหลานไม่เอาหรอก
1: ค่ะอาจจะโน้ตไว
0: ้นะว่ามีคำสั่งว่าให้เอาเงินเนี้ยไปชำระตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าผู้ทำประกันผู้ทำพินัยกรรมเองอาจจะต้องตรวจสอบเองด้วยนะครับมันมีอย่างกรณีที่แบบว่าอยู่ดีเรามีทรัพย์สินแล้วเราจะยกให้ลูกหลานคนนู้นคนนี้คนนั้นทั้งหมดเองมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณมีหนี้สินเนี่ยนะครับให้ผมเรื่องถามว่ามันหนี้มันเยอะแค่ไหนท่านหนี้มันเยอะมากนี่คือเจ้าหนี้เขาต้องมาตามทวงหนี้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่างั้นยกให้ลูกไปจะได้ไม่ต้องมาเสียเอามาจ่ายหนี้ไม่ได้นะฮะต้องมาชำระหนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกเอ๊ะเขามีเยอะขนาดไหนเนาะหนี้สินเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไม่แน่ใจ
1: ถ้าหนี้มีเกินกว่าทรัพย์สินที่จะมอบให้แก่มรดกเนี่ยมันก็จะไม่ตกทอดอยู่แล้วมันต้องถูกเอาไปชำระหนี้ทั้งหมดถูกไหมคะหลายคนจะตามนี้เน
0: า
1: ะตามกฎหมาย
0: ผมก็เลยฟังคำถามแล้วผมก็งงๆเพราะว่าเท่าที่ทำงาน เห็นมาก็คือมีแต่คนทรัพย์สินเยอะมากหนี้ที่แบบก็มีหนี้สำหรับการทำกิจการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นในส่วนของตัวบริษัทหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นหนี้สินส่วนตัวแล้วก็นี่มีคนรวยมากๆกันนะครับที่เขาทำพินัยกรรมกันแล้วก็บริษัทอาจจะยกเป็นหุ้นให้ลูกหรืออะไรต่างเพื่อเข้าไปบริหารงานต่อแบ่งสัดส่วนอะไรกันตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคุณนี่คุณเยอะมากสิต้องบอกคนข้างหลังนี่คือต้องเขียนนี่ก่อนดีกว่าฮะนะก่อนที่จะเป็นอะไรไปเสียใจฮะก็เลยงงๆอยู่แต่
1: ไม่ต้องกังวลเรื่องพินัยกรรมนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบนั้นแหละคือหนี้เยอะ
1: เราก็เลยไม่เห็น
0: ลูกหลานไว้เหรอ
1: เราก็เลยไม่เห็นพินัยกรรมที่ระบุเรื่องของหนี้สินนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะเป็นแบบนี้แหละ
0: คือยังไงเนี่ยผมไม่ค่อยยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยหรือถ้ามีสูสีกันคุณไปเคลียร์ให้มันจบก่อนก็ได้ฮะแล้วค่อยมาทำ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นประเด็นแรกของเคสนี้ถ้ามีเรื่องของหนี้สินแล้วกังวลคือต้องเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนถ้าแบบนี้แสดงว่าจะมีหนี้สินเยอะเรากังวลว่าเอ๊ะหนี้สินทรัพย์สินมันจะยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจริงๆอะสมมุตินะครับเรามีแค่บ้านหนึ่งหลังมีรถมีเงินเก็บอยู่เป็นห้าหกล้านสิบล้านอะไรมันตกแก่ทายาทอยู่แล้วฮะใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแบบแตกการกันในกลุ่มแล้วก็มาคู่ชีวิตไปลูกอะไรเงี้ยซึ่งเลยแบบโหนี่มันต้องมาเขียนด้วยนี่คือให้เราไปเขียนนี่ก่อนดีกว่าไหมนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวลูกหลานตกใจเนี่ย
1: โอเคชัดเจนนะคะคุณ
0: แต่ที่เคยเจอก็จะมีว่ามีว่าตั้งใจว่าเงินก้อนนี้เอาไปชำระตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ฮะอย่างไรแล้วก็ยังเคยเห็นบ้าง
1: ค่ะ
0: หนี้มันต้องเยอะถึงขั้นลิสต์ให้นี่คือแล้วก็การใช้ชีวิตของครอบครัวบางทีถ้าเกิดหนี้สินก้อนใหญ่มากครอบครัวก็รู้แหละ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โอเค
0: ขอไปนะ

0: ประโยชน์ใช่หรือไม่คะหรือว่าสามารถที่จะดึงดอกเบี้ยลงมาต่ำๆได้คือเข้าใจแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีตัวทรัพย์สินตัวหนี้ที่มีหลักมีหลักค้ำประกันเนี่ยนะคะมีหลักประกันนะคะก็เลยขอคำแนะนำค่ะคือเขาบอกว่ามีเพื่อนรวมแล้วเฉพาะหนี้บัตรเครดิตแล้วบอกว่าไม่โอเคอย่าทำค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าค่ะโค้ชคะ
1: โอ้ยเข้าใจผิดเยอะมากครับวิธีการรวมหนี้กรณีที่คุณมีแต่หนี้ที่ไม่มีหลักประกันแล้วอยากจะรวมกันเองเนี่ยบัตรกดเงินสดดอกเบี้ย25นะครับ
0: ค่ะ
1: สินเชื่อส่วนบุคคล25แล้วก็บัตรเครดิต16
0: บัตรเครดิต16
1: มัน16ถึง25ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้สินเชื่อรวมหนี้อ่ะมันไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณไปกู้เพิ่มมานะสินเชื่อรวมหนี้ปัจจุบันที่ผมเห็นเนี่ยดอกเบี้ย 9.9% โดยประมาณนะครับ16เหลือ9 25เหลือ9แล้วมันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไง
0: ค่ะก็ดึง
1: จุดสำคัญก็คือคุณจะต้องทำให้มันเป็นนะนั่นหมายความว่าเขารวมลงมา 9.9% เนี่ย16เหลือ9 25เหลือ9แต่คุณมีหัวใจสำคัญอันนึงที่คุณจะต้องทำให้ได้ก็คือดูตัวเลขงวดผ่อนด้วยมันจะต้องเบาลง
0: ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าถ้ามันยืดไปได้36เดือนนะครับก็ยืดไป36เดือนยืด48เดือนก็48เดือนนะฮะเพราะฉะนั้น 9.9 ยืดไป36 48เดือนมันก็จะผ่อนเบาลงแต่สินเชื่อพวกนี้จะเป็นสินเชื่อที่โปะได้ตลอดเวลาด้วยเมื่อพร้อม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่กู้แต่ผมใช้คำนี้นะอย่ากู้ช่วยนะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยคำถามคือเราเคยรู้ดอกเบี้ยบัตรตัวเองไหมล่ะแล้วดอกเบี้ยใหม่มันเท่าไหร่แล้วยอดรวมใหม่มันเท่าไหร่อ่ะเนาะผมว่าเนี้ยดูกันสักนิดหนึ่งเหตุผลอย่างนี้ครับที่เพื่อนคุณอาจจะบอกมันไม่โอเคเป็นเพราะว่าบัตรเครดิตปัจจุบันผ่อน 8% ไงสินเชื่อส่วนบุคคลนะบัตรกดเงินสดผ่อน 3% ยืมเข้ามา100นึงจ่าย3บาทเนี่ยเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ทอไปรวบปุ๊บยอดจ่ายอาจจะสูงขึ้นกว่า3บาทครับแต่มันมีโอกาสหมดหนี้ได้เร็วกว่า
0: ค่ะ
1: เนอะเพราะฉะนั้นมันต้องดูรายละเอียดนะครับ3ตัวที่ต้องเช็คครับ1ดอกเบี้ยลดลงสักครึ่งนึงมั้ยถ้าดอกเบี้ยลดลงสักครึ่งนึงหรือเกือบครึ่งใช้ได้2ยืดหนี้ออกไปยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ก่อนเพื่อให้มันบางเพราะว่ามันรุดที่มันรวบหนี้เนี่ยสถานการณ์การเงินคุณไม่ปกติหรอกสถานการณ์การเงินคุณไม่ไหวแล้วคุณถึงอยากหาที่รวบหนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลอกตัวเองว่าได้ดอกเบี้ยต่ำแล้วขอปีนึงจบโอ้คุณไป4ปีเลยนะหาร48ทำไมมันจะผ่อนบางลงและ3สินเชื่อนั้นต้องโปะได้เมื่อเราพร้อมเรียกว่ายืดไป48แต่ผ่อนไป6เดือนปุ๊บดันมีโบนัสเข้ามาก็โปะได้เลย
0: ค่ะ
1: เออมันมีเกณฑ์อยู่3ข้อนี้ฮะไม่ใช่อยู่ดีก็ไปกู้ใหม่มาเนอะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็พยายามมองภาพรวมของงบการเงินเราว่ามันต้องผ่อนแล้วมันไม่ติดลบสิไม่งั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมฮะ
0: ไม่งั้นก็ต้องไปหาที่อื่นมาโปะตรงนี้อีกอะไรเงี้ยต้องไหวด้วยใช่ไหมฮะในงบการเงินรายเดือนของเราค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คนที่กำลังเหนื่อยอ่ะชอบมองแค่ว่าอู้ที่ไหนดีเนอะกรุณาวางแผนแบบนี้ด้วยจะได้รอดนะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนเพราะฉะนั้นเคสนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดเนาะคุณวรรณาเพราะจริงๆแล้วถ้าดูตามเนื้องานดูตามหนี้แล้วเนี่ยสามารถดึงลงมาได้นะจาก25จาก16แล้วดึงมา9เนี่ยก็หายไปพอสมควรใช่ไหมคะแต่เราต้องแบบวางแผนดี
1: ๆ
0: นั่นเองนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างบ้านอย่างอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะมี mindset ว่าโอ้มันจะดึงลงมาได้เยอะกว่านั้นหรืออะไรแบบนี้ถ้ามีบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะในเคสนี้ไม่ต้องมีสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างบ้านก็ได้ค่ะ
1: ใช่แล้วอยากจะบอกว่าร่วมหนี้ไม่ว่าจะรวมกับบ้านหรือรวมบัตรทั้งหมดมันด้วยกันไม่ใช่วิธีการแก้หนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันเป็นวิธีการปรับสภาพคล่องเนาะหนี้บ้านคุณผ่อนมาหรือคุณมีหนี้2ล้านผ่อนมาเหลือล้านห้าคุณเอาบัตรเครดิตเข้าไปรวมใหม่ทำไมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะคุณเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นร่วมหนี้แค่ทำหนึ่งครั้งก็เป็นการบอกแล้วว่าคุณวินัยการเงินคุณใช้ไม่ได้พูดตรงๆไปเลยคุณจัดการเงินได้แย่มากอย่าทำอีกไม่ใช่ว่าแบบมาดูแบบแหมดูชาญฉลาดกันใหญ่เลยเดี๋ยวร่วมหนี้กันแล้วมีเงี้ยแล้ววิธีแก้ต้องทำ

0: ย่างนี้แค่เปลี่ยนเจ้าหนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่ไม่ได้หายไปนะครับวิธีการที่นี่หายไปคือคุณต้องผ่อนชำระเขาครับ
1: ค่ะโอเคไม่ใช่การแก้หนี้แต่เป็นวิธีการดูแลสภาพคล่องแล้วผมบอกว่าเรากำลังฐานะการเงินมีปัญหาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องระวังฮะอย่าไปเสพติดมากนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนไปคำถามสุดท้ายนะคะคุณสามกรณีที่โดนธนาคารบังคับยึดบ้านนะคะเพราะว่าติดจำนองวงเล็บมาด้วยเมื่อขายได้เนี่ยเงินที่ได้รับจะถูกจัดสรรให้ใครก่อนถ้าเงินนั้นเงินถ้าบ้านน่ะเกินมูลค่าหนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คนแรกก็คือก็เรียกเจ้าหนี้บริมสิทธิ์ครับก็คือ
1: ค่ะ
0: บ้านที่จำนองอยู่ถูกยึดเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์คนแรกที่จะได้ก็คือธนาคารที่คุณกู้ซื้อบ้านนะครับจะได้เงินเขาคืนก่อนเป็นคนแรกสองก็คือเจ้าหนี้ที่ฟ้อง
1: ค่ะ
0: เจ้าหนี้ที่ฟ้องก็จะได้ไปเหล
1: ือ
0: เท่าไหร่ค่อยเป็นของคุณครับ
1: ค่ะโอเคมันมีลำดับแบบนี้ถ้าไม่เหลือก็อาจจะไม่เหลือก็อาจจะไม่ถึงเลยถูกไหมคะค่ะ
0: แต่ถ้าขาดเนี่ยมาเก็บของคุณต่อเลย
1: ถ้าสมมติว่าขายแล้วยังขาดอยู่ใช่ไหมยังไม่ครบกับมูลหนี้ที่ติดเอาไว
0: ้
1: ก็ยังต้องมาชำระส่วนเกิน
0: ใช่ไห
1: ม
0: จะมีบ้านสมมติบัตรเครดิตฟ้องเราจะมีบ้านได้ก่อนคนแรกเหลือเงินเท่าไหร่จะมีบัตรเครดิตได้ไปปรากฏว่าจะมีบัตรเครดิตได้ไม่ครบก็ฟ้องก็ตามคุณต่อครับ
1: ค่ะก็ยังมีส่วนต่างนะที่ต้องจ่ายไม่ใช่ว่าหยุดแล้วทุกอย่างจะจบนะมันขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ขายได้และมูลค่าหนี้
0: แล้วก็อย่าวางใจอย่าวางใจแล้วบ้านเกินมูลค่านี่เนี่ยแต่ว่าเวลามันขายท่อตลาด
1: เวลาขาย
0: ไม่ได้ราคานั้นเนี่ย
1: ราคาจะถูกกดลงด้วยถูกไหมคะก็มีโอกาสที่อาจจะไม่มีส่วนเกินค่ะ
0: ใช่อาจจะไม่มีส่วนเกินมาเท่าไหร่นะโอเคต้องระมัดระวังนะติดตามกันดีๆนะครับผม
1: ดีไม่ดีอาจจะต้องวางแผนในการหาเงินที่จะต้องมาจ่ายส่วนต่างด้วยเพราะมันอาจจะขายได้น้อยกว่าที่เราคาดการด้วยใช่ไหมคะอืมโอเคเพราะว่าดูจากคำถามอาจจะคิดว่ามันน่าจะมีเงินเหลือใช่ไหมน่าจะมีเงินเหลือเกินมูลค่าหนี้มานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกเคสเสมอไปนะถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งขายท่อตลาดเนี่ยราคาก็จะถูกกดลงมาด้วยนะคะค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะครับวันนี้4คำถามของเราก็ดูเหมือนมีคำถามหนักๆซ่อนอยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่ไหมคะปัญหาหนี้สินตอนนี้ที่ถามเข้ามาเบาบางลงบ้างไหมคะพี่หนุ่มหรือว่าก็ยังเยอะอยู่ช่วงเวลานี้หลังไมค์ทาง Money Coast
0: ไม่เคยบางลงค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสถานการณ์ก็
0: หนักขึ้นด้วยฮะ
1: ค่ะสถานการณ์ก็ยังหนักอยู่เนาะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะมีคำถามมีอะไรก็ส่งมาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: น.คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะช่วง Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: พูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้คุณอุค่ะคุณธนพรจันโกมลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็พี่การคุณกาญจนาหงทองตอนนี้คุณอุอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอุค่ะ
9: สวัสดีค่ะพี่การ
10: คุณบิวค่ะอุบิวคุณผู้ฟังอุเมื่อกี้ได้ยินว่าบิวบอกอุเป็นสายแข็งเลยใช่ไหม
1: เป็นสายแข็งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือคุณอุมาในวันที่ตลาดอ่ะกำลังแบบนะเมื่อวานนี้ถล่มทลายแล้วก็เราก็ตามเกาหลีใต้กันแล้วเมื่อวานนี้เซอร์กิตลงไปแบบโอ้โหแบบประมาณ 10% ได้เนาะคุณอุ 9-10% ได้ใช่ไหมคะลงค่อนข้างแรงมาก
9: เป็นเศษลบ10ตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
1: ค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยบิวมาเช็คดูก็มินยังไม่ได้ฟื้นนะก็ยังลบอยู่นะตอนนี้คอสปีอ่ะคุณอุก
9: ็ยังลบอยู่ลบเล็กน้อยเมื่อเช้าเปิดมาบวกแหละมีแรง
1: ลบเล็กน้อย
10: บิวสังเกต
9: ไห
10: มเวลาเราเชิญแขกมาเวลาช่วงพองลงบางทีจังหวะแขกมาทองก็แบบจังหวะหน้าพูดพอดีเลยวันนี้ก็เช่นกันค่ะ
1: ใช่วันนี้ตลาดมีความอ่ะเอาก่อนสิ่งที่ลบลงมาคุณอู๋มันเป็นความการปรับฐานที่มันขึ้นไปแรงเขย่าหรือว่ามันมีนัยยะอะไรที่สะท้อนฟองสบู่หรืออะไรเพราะว่าจริงๆรอบนี้จะไปโฟกัสที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซมิชิปต่างๆนานาเนาะที่จะลงเยอะกว่าหุ้นเทคบิ๊กเทคยักษ์ใช่ไหมคะคุณอู๋คะ
9: ใช่ค่ะถ้าเราดูตลาดเมื่อวานนะคะนำมาตัวเอเชียช่วงเช้าจริงๆญี่ปุ่นก็ดรอปลงมากันนะเมื่อวานแล้วก็เกาหล
1: ีใช่ใช่
9: ก็ตามด้วย US กลางคืนทั้งคืนเลยแล้วก็ทองคำที่การพูดถึงเมื่อกี้ก็โอ้โหจะแตะ 4,000 อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มองว่าหลีตลาดใช่ไหมบางคนก็จะมองว่าบับเบิ้ลยังอูจะมองถ้าเป็นมุมของอูนะอูก็จะมองว่ามันยังเป็นช่วงที่อยู่ในมิสเตจอยู่เลยมันยังไม่ได้แบบบับเบิ้ลพี่เพราะว่าดีมานด์โกรทของฝั่ง AI นะฝั่งคนใช้หรือว่าฝั่งการลงทุนจากพวกบิ๊กเทคก็ยังเติมมาแต่ว่าคนเนี่ยเขากังวลค่ะกังวลมากว่าที่ลงทุนไปมันจะเจนรายได้ขึ้นมาไหมวันนี้ก็เลยเอาภาพจริงๆจะมาเล่าแหละว่า earning Q ที่แล้วที่ออกมาเนี่ยโหบิ๊กเทคดีกว่าคาดภาพรวมมากๆแล้วไกด์แดนซ์ใน Q2 ที่จะประกาศออกมาในต้นเดือนหน้าเนี่ยมันจะเริ่มทยอยเนาะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็โมเมนตัมของ earning หลังจากที่เราผ่านเรื่องน้ำมันแพงมา4เดือนแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงเอ๊ะ GDP โลกแผ่วมากน้อยขนาดไหนเรามาดูภาพรวมแล้วก็จะพาไปเหตุผลที่อูพูดว่าเอ๊ะทำไมอูมองว่ามันอยู่มิดไซเคิลอยู่เลยมันจะไม่บับเบิ้ลหรอกแต่ว่าที่ปรับฐานลงไปช่วงเนี้ยเพราะว่า expected คนมันสูงในช่วงที่ผ่านมาจะบอกว่าในช่วงที่เกิด oil crisis 4เดือนที่ผ่านมาค่ะนับเฉพาะช่วงนี้นะกลุ่มพวก tech company นะคะอย่างเกาหลีจริงๆบวกได้สวนทางกับ index อื่นๆเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาเล่า
1: ค่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะคุณอู๋เพราะว่าอ่ะจริงๆอย่างประเด็นเรื่องของออยล์ช็อคเราต้องตามทิศทางน้ำมันหลังจากนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าอ่ะยังไม่จบเนาะสำหรับอิหร่านอเมริกาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็มองข้ามช็อตแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะคุณอูว่าจบแน่ๆแล้วราคาน้ำมันน่าจะถอยลงมาได้ละในช่วงก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
9: ใช่น้ำมันปรับตัวลงมาเรื่อยๆวันนี้ก็ลงแล้ว
1: ค่ะ
9: อู๋แบบ70ต้นๆแล้วค่ะก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นมันมีอยู่ฝั่งสักเรื่องที่มีเป็นประเด็นที่ทำให้เทขายบิ๊กเทคในช่วงที่ผ่านมาวันสองวันเนี่ยค่ะก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐที่เฟดท่านใหม่มีทิศทางแบบพอคิดมากขึ้นทิศทางแต่ดอกเบี้ยท่องอะไรนะ higher for longer คำนี้กลับมาหลอกหลอนตั้งแต่เมื่อ2ปีแล้วค่ะ higher for longer นี่ลงยากมากแต่จะบอกว่าน้ำมันเนี่ยคือ PCE จะประกาศมาในวันพฤหัสเนี้ยก็คงสูงแหละเรื่องจากน้ำมันใช่ไหมแต่แรงกดดันตรงเนี้ยมันจะลดลงเพราะว่าน้ำมันมันลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอบถัดไปเนี่ยมันจะโทนดาวซึ่งมันจะลดแรงกดดันของทั้งตลาดในการ price in ในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่มันจะต้องสูงไปอีกนะมันจะค่อยๆดอกเบี้ยจะไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงมากเท่าณตอนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อยๆคลายลงแล้วก็เรื่องที่เรื่องแรกในเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่เราเห็นนะเนื่องจากว่ามันมีเงินลงทุนจากกลุ่มที่เป็นบิ๊กเทคลงไปเยอะมันจะมาทั้งการออกหุ้นปกตินะคะแล้วก็ออกหุ้นกู้คนก็เลยกลัวว่าดอกเบี้ยสูงมันต้องจ่ายต้นทุนแพงในการกู้ยืมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเทขายออกมาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่ผ่านเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกำไรมันพอสมควรแล้วอะก็เทคโปรฟิตออกไปบางส่วนแล้วก็อย่างเกาหลีก็จะมีประเด็นที่เฉพาะเกาหลีเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับทางการที่ออกมาคอนเซิร์นในเรื่องของการออกหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพวกซิมคอนดักเตอร์ที่ให้เลเวอเรจกู้เร็วเกินไปอันก็เป็นประเด็นอะไรนะเฉพาะตัวไปก็ทำให้ผสมผสานกันก็มีแรงเทขายออกมานะคะ
1: ค่ะ
9: แต่ถามว่าในภาพโลกเป็นยังไงบ้างผ่านมา4เดือนออยล์คริสิสเนาะเราเห็นนะกูทำตัวเลขในเชิงของ GDP growth ก่อนดูรวมแล้วก็เดี๋ยวมาแยกรายประเทศว่าไอ้ประเทศไหนเป็นยังไงนะคะถ้าดู GDP โลกรวมเนี่ย observe ในช่วงก่อนคริสิสโตอยู่ประมาณ 3.1 นะแล้วพอมารอบเนี้ย observe เมื่อช่วงกลางๆเดือนมันชะลอลงนะมีการ revise down ในหลายประเทศในแง่ของ GDP แต่ถามว่าลงเยอะไหมจาก 3.1 ลงมาเหลือ 2.9 ชะลอนิดเดียว
1: 3.1 2.9 ก็นิดหน่อย
9: นิดหน่อย
1: ค่ะ
9: นะคะแต่ถ้าเกิดมันแยกดูรายประเทศอ่ะเราก็ตามข่าวเราก็จะเห็นโทนเนาะอย่าง US เนี่ยมีการ revise down จาก Fed รอบเมื่อกี้ด้วย ECB ด้วยญี่ปุ่นด้วยแต่นิดหน่อยแต่ว่าจะมี2ประเทศ3ประเทศอะที่ยังคงแข็งแกร่งและรอบ observe มันคล่อมช่วงออยช็อคแต่มันก็ยังเป็นบวกได้อันนี้น่าสนใจไหมคือประเทศไหนประเทศเกาหลีพี่เกาหลีกับไต้หวัน
1: ก็สองประเทศที่ร้อนแรงนี่แหละใช่ไหมคะ
10: ร้อนแรงจริง
9: ๆแล้วจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยโต1ตัว2ตัว 1% ในอดีตที่ผ่านมานี่ถือว่าaverage แล้วนะแล้วก็มีการ revise up เรื่อยๆ observe รอบก่อนนะคะเป็น consensus เมื่อ3เดือนที่แล้วโตประมาณก็ขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุด BOK เนี่ยในรอบใกล้ๆประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยน่าคาดว่าน่าจะโต 3% ซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากนี่แหละ semiconductor export ที่เด่น5เดือนแรกของปีเทียบ5เดือนแรกของปีที่แล้วโอ้โหโกรทมหาศาลเป็น 100% ในแง่ของการ exportไต้หวันก็เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีเทคกลิงสองประเทศละที่ยังคงอะไรนะยืนได้ไทยก็แผ่วลงมาแล้วก็น่าจะมีการรีไวซ์ดาวน์ทู GDP แล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเทคเยอะเขาจะรีธุรกิจหรือว่าตลาดทุนบ้านเขาอ่ะด้วย property sector กับfinancial กับแบงค์เหมือนบ้านเรานี่แหละนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันจะมีปัจจัยเฉพาะตัวที่ทำให้ทำไมเวียดนามไม่ลงเลยไทยยังดรอปเนาะเอเชียคัทลี่คืออื่นดรอปลงเขามีมาตรการกระตุ้นสร้างรถไฟฟ้าในเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เลยดีด property กับรีดในเรื่องของ banking เพราะว่าจริงๆอ่ะมันได้ผลประโยชน์ชัดในฝั่งที่เป็น property เพราะว่าที่ดินราคาสูงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝั่ง banking retail ยังดี retail spending ยังดีมาก
1: ค่ะ
9: ถ้าเป็นเราเลือกตาม ประเทศในโซนเอเชียนะคือใน Q3 เนี่ยอูจะบอกว่าอูจะยังคงดึงดันแล้วคุณบิวนะดึงดันในต่อในเพจที
1: ่ค่ะ
9: ไม่ทางนะที่อูจะ
1: ดึงดันคือเกาหลีใต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณอูยังดึงดันอยู่ใช่ไหมแม้ว่าเราจะเห็นเหมือนเรานั่งรถไฟเหาะแล้วล่ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มจะไม่มั่นใจ
10: ถ้าอ
1: ู
10: ใช้คำว่า
1: เร
10: ีย
9: กใ
1: คร
9: ต่อพี่อูยเพราะอะไร
1: ใช้คำว่าดึงดัน
9: ดึงดันก็ช่วงนี้เป็นช่วงปรับฐานระยะสั้นน่ะก็มีกำลังเทขายออกมาก็ยังมองยาวว่าอะไรเพราะว่าก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงเฉพาะตัวเกาหลีใต้กันเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ผลิตพวกดีแรมนะแล้วก็แนนพวกเมมโมรี่ชิปอะซึ่งมันใช้ในนี่อยู่แล้วกลุ่ม Data Center เอียก็เป็นลูกค้าเขาอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยอุ๊ก็จะบอกว่ากลุ่มเนี้ยแต่ก่อนนะถ้าเป็นสมัยที่ไม่ใช่ไซเคิลรอบนี้กลุ่มเมมโมรี่ชิปมันจะสั้นมากเลยหมายถึงว่ายอดราคาพวกนี้มันจะปรับตัวย่อลงเร็วถ้าผลิตของทันพักเตอร์ไซเคิลมันจะสั้นนะ6เดือนอย่างเงี้ยรู้แล้วยังไงนะคะแต่รอบนี้มันต่างกันอุ๊ก็เลยยังจะดึงดันอยู่ที่แหละเพราะว่าไซเคิลมันยาวขึ้นยอดจองการผลิตในพวกชิปพวกนี้ค่ะมันยาวไปถึง2020คือมันยาวไปถึงสิ้นปีแล้วเราก็เริ่มเห็นแบ็คล็อกมาเติมแล้วไงมาจองกำลังการผลิตต่อไปจนถึงนู่นน่ะปี2029ซึ่งมันจะยาวกว่าปกติ
1: บวกไปอีก3ป
9: ีก็เลยยังมีว่าใช่ค่ะโอ้ยเห็นไว้อีกกี่ปีนะ2029อีก3ปี
1: ซึ่
9: งปกติใช้
1: 3ปี
9: แป๊บๆ6เดือนเนี่ยรู้แล้วว่าจะยังไงต่อ
1: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ม
1: ีถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าถอยลงมาเนี่ยของเกาหลีที่ลบลงมาตอนนี้เนี่ยถ้าคุณอูใช้คำว่าดึงดันนี่คือเข้าเลยไหมคะหรือว่าต้องรออีกสักนิดนึงเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีเขย่าอีกหรือเปล่าหรือยังไงดีคะ
9: อูจะใช้คำว่าทยอยสะสมเพราะว่าปัจจัยลบที่จะเข้ามาเกาหลีจะคาดการได้ไม่ได้เหมือนกับ US มากนะเพราะว่า US เขาจะมีตลาดพวก earning น้องออกมาแต่ถ้าเกิดเราจะตามฝั่งเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบใกล้ชิดมากขนาดนั้นก็เลยใช้วิธีการทยอยสะสมเข้าไปทยอยสะสมเข้าไปก็น่าสนใจในเชิงของฝั่งตลาดที่ยัง relate tech อยู่นะเพราะว่า valuation ถ้าเรามันโอ้รอบถัดไปที่ SK Hynix กับ Samsung หรือแม้แต่พวก LG Electronics อะไรเงี้ยจะประกาศออกมาเนี่ยก็ยังแบบ aggressive ในแง่ของตัวไกแซนอยู่อ่ะคุณจะเห็นโตแบบหลัก 100% อย่างเงี้ยจริงๆว่าเราก็ตกใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ไทยเราไม่ได้แบบใกล้ชิดกับสถานการณ์แบบนี้แต่เราก็เห็นที่ทางเขาพูดออกสื่อหรือว่าประชุมมีตติ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไกแดนซ์มันก็ยังสมเหตุสมผลอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
9: อันนี้ไปจบไปแล้วในเรื่องของตัว GDP ยังมีรีไวซ์ดาวหน่อยนึงในภาพรวมนะคะแล้วก็บางประเทศก็ยังโอ้ยังพอไปต่อได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแล้ว earning เป็นยังไงบ้าง earning รอบก่อนกับรอบล่าสุดหลังจากผ่านออยช็อคมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะ
9: ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาดูโมเมนตัมจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกับตัวเองเนี่ยไปดูตัวเลข historical เนาะมันก็จะโมเมนตัมมันยังบวกต่อในบางประเทศต่างประเทศนิ่งมากนะคุณพี่การนิ่งมากจนน่ากลัวเหมือนกันบางทีเอ๊ะอะไรผ่านเวลาผ่านไปยังนิ่งๆอ่ะมาดู
10: ใครนิ่งมากใครโอ
9: ้นิ่งเหรอพี่จีนละกันเอาจีนก่อนจีนเอชแชร์นะคะ
1: นิ่
9: งไทยก็กระเตื้องนิดนึงนะแต่ยังไม่ได้แบบเด่นเท่ากับฝั่งที่มีกลุ่มนี้การกลุ่มเทคกลุ่มอะไรนะคะเดี๋ยวกูจะเอาตัวเลขพูดถึงแล้วกันนะคะว่าตัวเลขของearning global eps growth ของโลกเป็นยังไงปะโลกมันถูกหลีดด้วย US นะรอบก่อนตัวเลข observe เมื่อช่วงกลางๆเดือนที่ผ่านมาเอ้ยกลางเดือนนี้นะคะรอบก่อนเนี่ย growth อยู่ประมาณ21มารอบนี้ observe ล่าสุดอยู่ 25% ไม่แย่นะเพราะมันหลีดตัว US ที่เป็น tech base ถ้าเกิดเรามาดูแค่เฉพาะของ US เนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ย MSCI US เนี่ย observe ล่าสุดยังขยายตัวดีนะ24%แล้วก็กลุ่มที่แบบ earning ดูแผ่วมีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มยุโรปอันนี้เราทราบเพราะโดนน้ำมันทั้งรัสเซียยูเครนแล้วก็มาล่าสุดสหรัฐอิหร่านนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นแผ่วลงหน่อยนึงกลุ่มนี้จะแผ่วลงนะคะอินเดียจีนอ้วนจีนนี่น่าห่วงสุดเลย นะคะแล้วก็กลุ่มที่ earning กลุ่มเดิมเลยกลุ่มที่ GDP growth เมื่อกี้ที่บอกไปค่ะ earning กูจะบอกว่าถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยรอบก่อนนะ growth ประมาณถ้าคิดเป็น 100% นะพอมารอบล่าสุดที่ไปดูเนี่ยโตขึ้นมาอีกเกือบอีก2เท่าถ้าเป็นตัวเลขก็จะตกใจเดี๋ยวแบบจะโอเวอร์เดี๋ยวท่านผู้ชมทุ่มสุดตัวน่ากลัวเหมือนกันนะคะความผันผวนสูงเนาะถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นแมงเม่าก็นิดนึง
1: ค่ะ
9: แล้วก็ไต้หวันเวียดนามดูดีเวียดนามก็ดูดีเหมือนกันแล้วก็ไทยเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยของไทยดีขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าไทยก็กำลังจะกลับมาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
9: อันนี้เป็นภาพของตัวEPS growth ยังคงดูดีแล้วก็มีนิดหนึ่งว่าโมเมนตัมแล้วกันโมเมนตัมเราดูเวลาเราดูเนาะเราดูตัวเลข spot of time คือเมื่อกี้ละโอ้มันโกดดีอยู่เลยแล้วก็ดูโมเมนตัมซิ rolling เป็นยังไงก็จะมีกลุ่มประเทศ tech base นี่แหละ US ไต้หวันเกาหลีเวียดนามกลุ่มนี้โมเมนตัมยังบวกสูงขึ้น observe รอบนี้นะถ้าเกิดมองไปอีกต
1: ั
9: ว earning vision อีก1ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังโตดีเพราะฉะนั้น fundamental ไม่ได้ทำให้ความน่าสนใจของกลุ่มนี้ลดลงเพราะว่ามันมีสตอรี่มี earning support แล้วก็ไกด์แดนซ์ออกมา Q2 เนี่ยสดสักก็ยังคงดูดีแต่ถามว่าตลาดตอนนี้ตลาด price ค่อนข้างบวกไปมากก็เลยจะมีแรงที่ขายออกมาเป็นช่วงแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกาศงบออกมาอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่พูดเอาไว้แม้สักเล็กน้อยนะก็จะมีแรง
1: พร้อมที่จะอ่อนไหว
9: ใช
1: ่พร้อมที่จะ
9: ที่จะมีแรงเทขายแต่ว่าอย่างที่บอกตลาดมันก็จะกลับมาถ้าไม่ออกจากกลุ่มนี้จะไปกลุ่มไหนมันไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดอกเบี้ยยังไฮเออร์ฟอร์ลองเกอร์ยังสูงกลุ่มไหนที่จะใช้ดอกเบี้ยมันต้องเป็นกลุ่มโกลด์อยู่แล้วค่ะแล้วมันก็จะไหลกลับเข้ามากลุ่มนี้เหมือนเดิมเพราะมันมีปัจจัยพื้นฐานหลักอยู่เรื่องงบการเงินเรื่องรายได้ที่มันยังคงโตอยู่กันนะคะอันนี้ก็ข้ามความผันผวนไปทยอยเก็บไปค่ะไม่ได
1: ้
9: ต้องวนรุนแรงว่ามันจะลงแล้วลงไปแบบลึกมากขนาดนั้น
1: ค่ะ
9: ระวังเอาไว้นิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมปีนี้อย่าลืมนะว่าเป็นปีที่สหรัฐมีมิดเทอมอิเล็กชัน
1: ค่ะ
9: ถ้าเราไปดูค่าสถิติย้อนหลังนะคะเก็บมา10ปีอะมิดเทอมอิเล็กชันเยเชลียเนี่ยมันจะเป็นปีที่มีความผันผวนมากกว่าปีปกติเราจะไม่เห็นแพทเทิร์นนี้ในปีปกติแทบจะเดือนเว้นเดือนเลย
1: ค่ะ
9: ที่การเงินอันนี้เชื่อได้เพราะว่าจริงพี่จากตัวเลขที่เห็นแล้วก็มันจะมีแบบเดือน6เดือน9เดือน12อ่ะเป็นรอบเดือนปิดงบไตรมาสปีปกติเนี่ยก็จะมีความผันผวน
1: ค่ะ
9: มากกว่าปีปกติอันนี้ก็ระวังเอาไว้นิดนึงนะคะคือเอาใครที่ทนความผันผวนไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปขายตอนมันดรอปมันก็จะเสียโอกาสอันนี้ก
1: ็
9: ต
1: ้
9: องตัวไปก่อน
1: ค่ะมีคนหลังไมค์มานะเนี่ยคุณอูว่าแล้วเกาหลีถ้าทยอยสะสมเนี่ยจะเป็นไปสะสมกองไหนดีนะคะใช่
10: น้องของดาโอมีไหมอูเกาหลี
9: มีค่ะพี่มีเกาหลีค่ะก็ดาโอโคเรียอีคิวอันนี้ก็เพอร์ฟอร์มานซ์อย่างที่บอกเนาะเด่นนะคะในช่วงที่เกิดออยช็อคนะเอาเฉพาะแค่หนึ่งมีนาคมจนถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมภาพรวมของอินเด็กซ์เกาหลีนะจะบอกว่าบวก 40% ขนาดมีออยช็อคเลย
1: ค่ะแม้เราจะเห็น
9: ใช่
1: เราจะเห็นรถไฟหอกขึ้นลงตลอดเวลาแต่ว่าเอเวอเรจแล้วตั้งแต่มีนาจนถึงช่วงนี้คือ 40% โอ้ก็ถือว่าร้อนแรงมากเหมือนกันนะคะ
9: ถ้าเท่าทั้งปีเยตูเดทประมาณเนี่ยแหละพีเรียดถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยบวกประมาณ 100%
1: ค่ะ
9: ถามว่าแพงไหมคำถามตลอดเลยแพงไหมพี่การ 100% พี่ฟังไม่ผิด
1: โอ้สูงมากคุณอู๋ถ้าเราปกติเราจะเห็นว่าโอเคเวลาเราพูดถึงคอสปีพูดถึงเกาหลีใต้เราก็จะพูดถึง SK Hynix พูดถึง Samsung อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถอดหุ้นพวกนี้ออกมาแต่เขามีน้ำหนักเยอะเนาะธุรกิจอื่นๆน่ะธุรกิจอื่นๆในบริษัทจดทะเบียนในเกาหลีอื่นๆน่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณอู๋คะ
9: เกาหลีเนี่ยจดคือแบงกิ้งก็ใหญ่ของเขาแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวก EV Industrial นะพูดรวมๆ EV แล้วก็ที่แบบ Emerging มาหลังๆเนี่ยจะเป็นกลุ่ม Defense ละเกาหลีก็จะจริงๆมาหมดเลยทั้ง4อันค่ะเพราะว่า consumer spending ของเกาหลีก็เตื้องแล้ว
1: ค่ะ
9: โอเคเพิ่งมาบอกเหมือน warning ประชาชนว่าใช้จ่ายเบาๆหน่อยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านก็ขาดคอสปี้มันแผ่วลงนะคะเบาๆนะคือ retail มานะคะ แล้วก็อันดีเฟนต์ไม่ต้องพูดอ่ะมีเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงก็พวกรถยนต์พวกไฟฟ้าแล้วก็แบบทรานส์ฟอร์มเป็นนิวอินเนอร์จีอันนี้จริงๆก็มาหมดภายในของเกาหลีเองแต่ว่าสัดส่วนอาจจะน้อยหน่อยเขาก็จะลีดด้วยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร
1: ์ค่ะจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจพี่การหนูพอไม่เคยเหมือนไปอ่านเจอบทวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงพนักงานอ่ะในกลุ่มชิปต่างๆที่จะได้เงินใช่ไหมคะที่เป็นบุญใหญ่ตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็การเติบโตการบริโภคภายในประเทศพอสมควรเลยเพราะเงินมันก้อนใหญ่แล้วก็พอสมควรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณ
9: ถ้าเราติดตามผ่านสื่อเกาพวินจ่ายโบนัสเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยรอบที่เขาจ่ายไปเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่รู้ไหมต่อคนนะเป็นค่าเฉลี่ยบทต้องจำไม่ได้ว่าเป็นอินซุงหรือ SK ไฮนิกเท่าไหร่นะประมาณคุณยูได้ยินเท่าไหร่
1: 10 ล้านไหมคุณอุ้ม
10: 10 ล้าน
1: ประมาณ10 ล้าน
9: แค่โบนัสนะไม่ได้รวมเงินเดือนเฉลี่ยด้วยนะพี่ค่าเฉลี่ย
10: ไม่พูดได้ไหมเรื่องนี้ไม่พูดได้ไหมแม้แต่ตัวเลข
9: เกิดแรงบันดาลใจให้เราทยอยทำงานนะ
10: 100%นี่เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะ100%เนี่ย
1: แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับคนก็จะมองแล้วโอ้โหเม็ดเงินขนาดนี้เนาะก็แน่นอนคนที่ได้ต้องสเปนผ่านอะไรต่างๆนานามากมายเห็นบอกว่าห้างสรรพสินค้าหรืออะไรใหญ่ๆของเกาหลีนี่ก็เหมือนราคาขึ้นมารอคิดว่าจะต้องมียอดการจับจ่ายใช้สอยที่แบบสูงมาก
9: ทีเนี้ยมันจะข้ามช็อตตรงนี้ไปอีกนะเราเริ่มเห็นแล้วว่าคนสเปนยิ่งเยอะผ่านแวดเนาะผ่านระบบแวดแล้วก็พวกคอร์เปอเรทค่ะที่แบบมีรายได้สูงๆอย่างเงี้ยจะต้องจ่ายภาษีเข้ารัฐสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะมีการเมนชั่นถึงรัฐแล้วว่ารัฐมีเงินเพิ่มมันจะมีภาษี2รอบนะในภาพของพวกคอร์เปอเรทคือเก็บรอบครึ่งปีก่อนประมาณสัก 30-40% ของคอร์เปอเรทที่ต้องจ่ายค่ะจะจ่ายกัน9นี่แหละที่จะถึงรัฐก็จะได้เงินเพิ่มส่วนนึงแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือปีหน้าเป็นคือปีได้อีกก้อนใหญ่ทีเนี้ยรัฐก็จะมีเงินเอาไปเพิ่มอินฟรา AI เป็นระยะยาวไปอีกโอ้โหอันนี้เป็น
10: ค่ะ
9: โอ้โห
1: ค
9: ่
1: ะ
9: โอ้ยาวยาว
1: ค่ะคุณอู๋ขอแตะเบรกนิดนึงมีความเสี่ยงมีอะไรที่แบบว่าม
9: ีความเสี่ยงนะคะคุณผ
10: ู้
9: ชม
10: แล้วดูบิวสนใจเองอ่ะ
1: ไม่เดี๋ยวแบบว่ากำลังเราตื่นตาตื่นใจไงแต่ว่าถึงเวลาแล้วอาจจะต้องแบบมีอะไรที่เราคอนเซิร์นระมัดระวังบ้างส่วนหนึ่งหรือการแบ่งส่วนไปในจุดที่มันดูแบบเป็นเขาเรียกเป็นแซทเทลไลท์มากๆเลยของพอร์ตเหมือนกันนะตอนนี้คุณรู
9: ้
1: เราควรจะวางแผนยังไงขาความเสี่ยง
9: คือถ้าเป็นพอร์ตภาพรวมเป็นพอร์ตกลางแล้วกันอู้ว่าวางเกาหลีเอาไว้ส่วนนึง5% อู๋วางแค่ 5% นะเพราะว่าอู๋จะแฟชั่นไลท์ไปอีกกลุ่มที่เป็นเมมโมรี่ชิปทูเพียวไปอีกกลุ่มหนึ่งสองก้อนนี้บวกกันอู๋จะ 10% เพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่ของเรายังเป็นคออยู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นAI Link กองซูเปอร์ AI อะไรพวกนี้ยังเป็นคอก่อนเพราะอู๋เล่นโค้ดแล้วนะคะแต่ถามว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งนะควรเดเวอร์ซิฟายนะไม่ใช่แบบถ้าเทคล่มเนี่ยบางคนอย่างเราอย่างอู้อะทนความเสี่ยงได้สูงไงมันจะล่มมันแรงที่ขายเมื่อคืนเนี่ยอู้เฉยๆเพราะว่าเหมือนปกติอะพี่เราดูตลาดบ่อยแต่ถ้า
10: บางคนเขารับไม่ได้เน
9: า
10: ะ
9: ไม่ได้แล้วเขาขายแล้วเขาจะตามไม่ทันเขาจะตามตลาด
1: หนี
9: หนีเขาตามไม่ทันก็จะอู้ก็จะแบบเรียกคอมเมนต์อีก2ตลาดที่คิดว่าเด็กเอาไว้ใช้ไปเดเวอร์ซิฟายแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆก็คือตลาดยุโรปเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นยุโรปไปแบงค์ค่ะไปแบงค์ยุโรปค่ะตอนนี้ตรงนี้เป็นสีกระจายออกจาก US บ้างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศแรกฝั่งเอเชียที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเวียดนามนี่แม้ว่าจะไม่ได้ลีดโอเทคนะแต่ว่าเขา GDP รัฐบาลยังออกมายืนอยู่เลย 10% แต่เราเห็นตัวเลขคอนเซนแซสประมาณ 8% เนี้ยเราถือว่าโอเคนะ GDP คนแล้วก็ในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยยังคงสตรองอ่ะรีเทลเซลล์นะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีคอนเซิร์นกับตลาดเวียดนามในเรื่องของหนี้ที่อาจจะอะไรนะเขาเรียกหนี้ที่อาจจะเสียอาจจะสูงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าจับตาดูเรื่องของบริเทลใช่จับตาดูเฉยแต่ยังไม่ได้มีภาพนั้นออกมาชัดจับตาดูก็จะเป็น2ประเทศที่นอกจากเทคแล้วก็เนี่ยดิเฟนซีฟเนาะยุโรปนะคะ
1: แต่ก็ยุโรปแล้วก็เวียดนาม
10: ความ
9: ดีเนาะ
10: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราดูกันเนาะเขาเขย่ากันรวมถึงบ้านเราไปด้วยแต่เวียดนามเขานิ่งๆแล้วก็บวกได้ด้วยนะคะคุณอุเน
9: า
1: ะ
9: ปัจจัยเรื่องนี้แหละปัจจัยเรื่องมาตรการภาครัฐที่รถไฟฟ้าอินฟาแล้วก็มีทั้งอินฟาเอไอด้วยนะแล้วก็พวกรถไฟฟ้าที่ออกมาก็เลยหนุนตลาดเวียดนาม
1: ค่ะ
9: ก็บอกว่าน่าจะยาวเพราะว่าถ้าฝั่งอเมริกาฝั่ง DM เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกมาที่เสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็ diversify ออกมาประมาณนี้แต่ประเทศอื่นยังไม่แนะนำนะคะใน Q3 อย่างอินเดียจีน
10: พักก่อน
9: เพราะว่าอินเดีย
1: ไม่ต้องรีบร้อนใช่ไหมคะถ้าเข้าไปอาจจะใช้เวลารอนานแล้วอาจจะเสียโอกาสก็ไปตลาดที่มีโมเมนตัมมีทิศทางแนวโน้มที่ดีกว่าจะดีกว่าใช่ไหมคะคุณอูคะ
10: อ
1: ๋
10: อพูดถึง
1: พี่
10: เห็นของกองดีแรมที่ออกมานี่มันอะไรนะมันโอไหม
9: กองดีแรมที่อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วง IPO นะคะเป็นดาโอดีแรมอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเมมโมรี่ชิปทั้งเป็นเฉพาะเรื่องชิปนี้เลยนะคะเมมโมรี่ชิปเลยก็จะมีทั้งฝั่งเกาหลีฝั่งบวกฝั่ง US หลักๆตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าใครไม่คือถ้าเกิดเกาหลีพีโอพีหน่อยก็จะเป็นดีแลบนี่แหละนะคะแล้วก็มี US ในข้อนั้นหน่อยเยอะพอสมควรเป็นท็อปทีของ ETF ตัวนี้เลยนะคะอยู่ในช่วงที่
10: น่าลงทุนไปหมดแหละมันต้องจับแค่จัดสรรเงินยังไงใช่ไหมบิว
1: ใช่
9: น่าลงทุน
1: อัพไซด์เนี่ยเราคาดหวังสักเท่าไหร่คะคุณอุ
9: ถ้าเป็นคอสปี
1: ดาโอดีแล
9: มคือ
1: ตัวกองเนี่ยตัวกอง
9: ตัวดีแล
1: ม
9: ถ้าเราดูแค่ดูประมาณคืออุจะไม่ได้แบบพูดเผื่อเป็นระยะยาวมากเนาะเพราะว่ามันเป็นไซเคิลส่วนหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยสินค้าอาจจะพูดแค่2 ปีเนี่ยเราทาร์เก็ตเอาไว้นะคะเอาไว้ปีละประมาณ15-20%ต่อปีนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นกลุ่มจ๋ามากๆหุ้นที่มากับAI มากับชิปเมมโมรีชิปที่ขาดแคลนแล้วก็อย่างที่เรียนว่าแคปซิตี้เนี่ยมันเติมเข้ามาเรื่อยๆมันก็ยังจะหนุนต่อก็กลับไว้ประมาณนี้แต่ถามว่าอย่างที่เราเห็นเกาหลีไปละครึ่งปี 100% ก็ยังเหลือรูมที่จะโกรทในช่วงนี้อยู่แล้วก็ไมคอนอีกตัวนึงที่อยู่ในไส้ในพอร์ตเนี้ยค่ะไกด์แดนซ์ในรอบเนี้ยที่เขาให้เอาไว้เนี่ยประกาศเออร์เน็งรอบหนึ่งนี้แบบซูเปอร์โกรทไปแล้วแล้วรอบสองเนี้ย EPS โกรทเท่าไหร่อ่ะโอ้โหอูไม่อยากพูดตัวเลขเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแบบจะทุ่มสุดตัวไงอูก็ไม่อยากเชียร์มากเกินแต่ถามว่าบวกมากๆหลายร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ค่ะ
10: พูดถูกพูดถูกพี่อยากรู้
9: พูดเหรอพี่อูบอกอันนี้ตัวเลขจริงนะอูไม่ได้มั่นพี่เดี๋ยวอูก็900%นะ EPS โกรทไกด์แดนซ์เนี่ยพี่900%นี่การไม่ได้พูดอันนี้ตัวเลขจากระบบเลยค่ะจากระบบ
1: ค่ะ
10: โหช็อก
1: 900%
9: มันถึงผันผวนสูงมันถึงผันผวนมันก็จะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลงทุนได้แต่อย่างแม้กระทั่งคุณอู๋บอกว่าค่อนข้างชอบแต่จะเห็นเลยว่าคุณอู๋เอาเซทไลน์แล้วก็แบ่งส่วนด้วยนะใช่ไหมคะประมาณ5% 10%เท่านั้นเองเนาะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าลงทุ่ม
10: ไม่ใช่ทั้ง
1: หมด100%
9: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะอย่างที่บอกอ่ะ1ที่เธอมีเลคชั่น2เดี๋ยวเรื่องการลิฟท์เลคชั่น301เดี๋ยวเข้ามาอีกแต่ว่าอิมแพคน้อยมองอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออะไรรู้ไหมหลังจากที่คุณทำจบเรื่องอิหร่าน US ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับพอหลังจากการเลือกตั้งเสร็จนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือเรื่องอะไรรู้ไหมว่าสหรัฐกับจีนจะกลับมาอีกเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโปรเทคชั่นจังออกกรอบเรื่องพวกแคปิตอลโฟระหว่างกันอเมริกาก็ไม่อยากให้คุณไปลงทุนที่จีนเพราะกับการไม่ให้คนในจีนไปลงทุนในอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะกลุ่มเทคกลุ่ม EV Critical Mineral เนี่ยมันจะกลับมาอีกเนี่ยในหลังจาก Midterm Election เสร็จมันก็ยังไม่จบไงความเสี่ยงมันยังคงมี
1: เลยค่ะคุณอู๋ความเสี่ยงแบบนี้บางคนเขาก็พยายามจะไปหาเซฟเฮเว่นนะแต่รอบที่ผ่านมาทองคำทำหน้าที่เซฟเฮเว่นไม่ค่อยดีเลยอ่ะคุณอู๋แล้วยังไงดีคะเนี่ยถ้าเราจะเผื่อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: คือถ้าเป็นรอบล่าสุดเนี่ยทองคำไม่ช่วยเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงด้วยเพราะว่ามันมาจากเรื่องของน้ำมันแต่ถามว่าถ้าเกิดช่วงโควิดอาจจะช่วยมากกว่านะคะหรือรอบอื่นอาจจะช่วยมากกว่าอาจจะมารอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของยิวที่เงินเฟ้อมันสูงเนาะดอกเบี้ยมันก็สูงด้วยคนก็ทองคำมันไม่มีอยู่ก็ต้องไปที่ตราสารนี้ได้ยู10 ัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีอยู่สัก 4.2 อย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคแล้วทำให้ดอลลาร์แข็งด้วยไงมันก็เลยแบบทองคำช่วงนี้นะ Q3 เนี่ยว่าน่าจะยังไม่กลับด้วยจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแต่รับใหญ่ก็คือ 4,000 เหรียญนะคือลงมาจนแทบแบบโหถูกมากๆแล้วนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบทยอยสะสมเข้าไปในทองคำแต่ถามว่าจะวิ่งไป
1: เหมือนก่อนหน้านี้ไหมนะภาพน่าจะไม่ใช่ละคนละภาพละ
9: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณตรงนี้มันเกี่ยวกับทิศทางของเฟดด้วยเฟดพอเนี่ยมีทิศทางที่ดอกเบี้ยมันจะไฮเออร์ฟลอร์เกินอย่างน้อยในการประชุมครั้งหน้าหรืออีกครั้งถัดไปเนี่ยก็น่าจะนิ่งๆนะกูมองว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรอกแต่ก็ไม่น่าจะลงคือจะน่าจะคงไปเพราะฉะนั้นทองคำจะไม่วิ่งในช่วงคิวสาม
1: ค่ะราคาก็จะวิ่งอย่างนี้นะกรอบไซด์เวย์ดาวน์
9: แต่จิตพันเหรียญก็น่าสนใจแล้วกับทยอย
1: จ่าย
10: ไม่ทำหน้าที่เซฟเฮเว่นใช่ไหมบิว
9: ช่วงนี้พี่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำ
1: ช่วงนี้และช่วงที่ผ่านมานะไม่ทำแล้วก็เหมือนบางคนเราจะมีตำราเนาะคุณอู๋ว่าอ่านเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้ทองคำต้องแบบรอบนี้คือพลิกตำราเลยนะ
9: โอ้
1: ยกลับด้านเลย
9: ตำราอาจจะใช้ไม่ได้แล้วมั้งอู๋ว่าเพราะว่ามันชีวิตจริงมันเห็นชัดนะอย่างทุกคนก็บอกว่าอะไรนะหุ้นลงตราสารนี่ช่วยปรากฏว่ารอบเนี้ยรอบน้ำมันแพงเนี่ยเงินสดดีที่สุด
1: ค
9: ่
1: ะ
9: แล้วก็ดีที่สุดถ้าเกิดจะลงผ่านไครซิสไปค่ะพี่การเป็นยังไงนะ
10: เปล่าบอกฉีดทุกกฎช่วงเนี้ย
9: ใช่ไงพี
10: ่ปกติสงครามยืดเยื้อทองไปฉีดทุกกฎ
1: ค่ะใช่อ่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนเหมือนพี่คุณอูบอกแต่ว่าจัดสรรกันดีๆนะคะถ้าสรุปเนี่ยก็ยังมองเกาหลีใต้ดีนะยังมองกลุ่มชีพลงกลุ่มต่างๆดีเวียดนามโอเคยุโรปอะไรนะคะที่ยังสามารถลงทุนได้ค่ะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี
10: ้เน
1: าะแต่น่าชวนคุณอูมาคุยอีกนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากประตูวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรางคู
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับหมอนัทค่ะ
4: สวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
5: สวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
4: ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันพฤหัสบดีนะ25 มิถุนายนนะคะก็เผื่อแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นเดือนครึ่งปีไปแล้วเนาะหมอนัทแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆก็เป็นสัปดาห์ที่หลายคนติดตามในหลายๆประเด็นเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความผันผวนนะของตลาดการลงทุนนะหมอนัทเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเมื่อช่วงของต้นสัปดาห์ก็มีแรงขายเนาะของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่ม AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะโดยเฉพาะตลาดที่ลีดด้วยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็ลงแรงมากๆเนาะจะหมอนัทพวกไต้หวันพวกเกาหลีใต้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
5: ก็จริงๆต้องบอกท่านผู้ฟังว่าผมว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เมื่อราคาหุ้นขึ้นมาสักระยะหนึ่งโดยเฉพาะบางกลุ่มหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับถ้าไม่ลงเลยอันนี้จะแปลกมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ทำให้ความเสี่ยงมันสูงแล้วก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการลงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวนะเพราะดูภาพยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเรื่องของการแข่งขันนะฮะเรื่องของ AI เรื่องของชิปต่างๆเนี่ยยังไงยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะถ้าเราไปดูนะฮะก็จะโอ้โหมีAI จะออกโมเดลใหม่ๆมาทุกอาทิตย์นะฮะก็คือแบบโอ้แข่งกันเต็มที่นะแล้วเหมือนไม่มีใครเหยียบเบรกเลยนะคุณบิวนะผมดูแล้วก็โอ้โหคือคงคือหลายๆคนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราก็มองว่าAI ถ้ามันพัฒนาเร็วมากๆอาจจะมีความเสี่ยงอื่นๆที่เราไม่รู้เนาะคุณบิวเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันบางสัปดาห์ว่าเห็นว่ามันเก่งถึงขนาดบางทีเนี่ยมันแกล้งโง่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่อยากให้เรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของให้กำเนิดมันเนี่ยไม่อยากให้รู้มากนักเดี๋ยวมีปัญหาเขาก็พยายามตัว AI ก็พยายามเหมือนแบบไม่อยากบอกก็มีเลยประเด็นพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ว่าคือเรารู้ว่ามีความเสี่ยงพวกนี้อยู่ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังแข่งกันเพราะว่าคู่แข่งมันไม่หยุดนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าจีนก็แข่งนะฮะอเมริกาก็แข่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยตลาดตอนนี้มันไม่มีใครหยุดได้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าในเรื่องของการลงทุนผมว่ามันก็ไปต่อแหละนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็มีเรื่องของความน่ากลัวของ AI เหมือนกันนะครับนี้ก็บอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนนะครับ
4: ค่ะความผันผวนระหว่างทางเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าค่อนขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเขย่าตลาดได้แบบนี้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของพื้นฐานแล้วก็การนำไปใช้นะคะในภาพของAI ต่างๆนานาเนี่ยก็น่าจะยังคงอยู่กับเรานะหมอนัทเพราะว่าโลกน่าจะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยหมอนัทจะชวนคุยเรื่องนี้ด้วยนะที่จะเจาะลึกเรื่องของ AI แล้วก็Agentic AI ใช่ไหมคะที่จะมาชวนคุยในวันนี้ในรายละเอียดด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องเนาะหมอนัทที่หลายคนก็ตามเหมือนกันก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะบ้านเราซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยกนง.ก็มีการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมติก็ยังคงเป็นเอกฉันท์เนาะหมอนัทใช่ไหมคะในการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนที่ร้อยละ1ต่อปีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ออกมาสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้อ่ะก็คือการคาดการ GDP นะหมอนัทที่ออกมาใช่ไหมคะที่ดูเหมือนว่าจะดีกว่าคาดด้วยนะโตดีกว่าคาดด้วยร้อยละ 2.3 ใช่ไหมคะหมอนัทอ่ะตรงนี้แล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะทิศทางของดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยหมอนัทมองยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนค่อนข้างกังวลกลัวภาพใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยจะขึ้นไหมเพราะว่าเงินเฟ้อขยับขึ้นจากปัจจัยต่างๆนานาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะค่ะ
5: จริงๆบ้านเราเนี่ยผมอาจจะเคยคุยไว้นานแล้วว่ามันขึ้นดอกเบี้ยไม่น่าได้นะครับเพราะว่า
4: ค่ะ
5: ต้องบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีขยับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นจริงๆนะครับมันขึ้นจากตัวน้ํามันด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยด้วยตัวเศรษฐกิจเองไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีปัญหามาตลอดทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยคงไม่ง่ายมากนักนะครับแล้วผมก็คิดว่าควรจะคงที่อยู่ตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งตามทาง BOT หรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีมติออกมาทางกนง.ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเพื่อที่จะประคองเศรษฐกิจเพราะว่ามันโตต้องบอกว่าต้องบอกดีกว่าที่คาดแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีคือโต 2% เนี่ยมันเขาเรียกว่าเหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือเศรษฐกิจแ
4: ค่
5: นี้ผมก็ปรับคงจริงๆว่าก็ไม่ควรขึ้นนะครับแล้วก็มันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะมากในการขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆโดยส่วนตัวนะยังลดลงได้อีกด้วยซ้ำนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะแต่ประเทศอื่นเนี่ยก็บอกว่าเขาคงดอกเบี้ยหรือว่าจะขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

0: ครับครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอกันติดตามต่อไปแต่บ้านเราเหมือนนะคิดว่าไม่น่าจะมีการมาแบบโอ้โหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเพราะเศรษฐกิจเราก็ยังอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางอยู่ในหลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดก็คือคงไปนี่แหละตรงนี้นั้น1%ใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะมาเข้าประเด็นวันนี้ของเราดีกว่าหมอนัทประเด็นที่หมอนัทเตรียมมาฝากเราก็คือเรื่องของ AI นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของ Agentic AI ซึ่งบางคนน่ะอาจจะได้ยิน AI แต่ว่าบางทีมันก็จะมีดีเทลเนาะหมอนัทใช่ไหมคะในเรื่องของ AI เนี่ยว่ารายละเอียดเขาจะเป็นไงหรือว่ากระบวนการองค์ประกอบการทํางานของเขาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังดีกว่าประเด็นทั้งเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของ Agentic AI ว่าเอ๊ะมันเหมือนแตกต่างกันยังไงแล้วก็ยุคสมัยนี้เนี่ยเขาพัฒนาและใช้ถูกนำมาใช้งานในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะมนัสคะ
0: ครับใช่ครับก็อาจจะเกริ่นให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าตอนนี้เรื่องของ AI มันก็โตเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะถึงแม้ล่าสุดเรื่องของตัว valuation AI มันจะร่วงลงมาก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยคือต้องบอกว่าที่มันร่วงลงมาส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็ยังมองว่าเอ๊ะไอ้ที่ราคาหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยมันมีการใช้บริการ AI จริงๆหรือเปล่าหรือว่า
1: ค่ะ
0: มันอาจจะยังไม่มีกำไรอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปดูมูลค่าของหุ้นอย่าง Google ที่มันร่วงลงมา5%กว่าๆจริงเนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะที่บอกชัดเจนว่าคือที่ต้องบอกที่ราคาหุ้น Google มันร่วงลงมาเนี่ยเพราะว่านักวิจัยระดับหัวกะทิด้าน AI อ่ะมันลาออกพร้อมๆกันน่าจะไปเปลี่ยนงานหรือทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ใช
0: แ
1: ่
0: สดงว่าอะ
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ร
1: ่ค
0: ค
1: ่ะ
0: ค่อนข้างแข่งขันกันนะแล้วก็ผมคิดว่าตัวกําไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาในภายหลังถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยราคามันพุ่งมันจะขึ้นไปแล้วก็ตามนะครับคราวนี้กลับมาดูว่าแล้วเฮ้ยโหการที่เรา AI มันราคามันสูงขึ้นไปขนาดนี้เนี่ยมันเกิดการใช้ขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช้ขึ้นมากจริงจริงนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังให้กับทุกท่านฟังได้นะว่าบริษัทผมเองเนี่ยปัจจุบันเราก็ผมทำเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เนาะแล้วก็รับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรต่างๆนะครับหลังๆเนี่ยลูกค้าก็ถามถึงเรื่องของ AI เนี่ยเยอะขึ้นจริงๆคือทุกคนอยากลองใช้แล้วก็ทุกคนอยากให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเลยนะฮะก็คือบางบริษัทบอกเลยว่าเนี่ยให้พนักงานใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
1: ค่ะ
0: เป็นชัดเจนแน่นอนว่าใช้คราวนี้หลังๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ AI ที่เป็นเอเจนต์มากขึ้นนะครับก็คือ AI เนี่ยมันจะมีที่แบบ เป็นลักษณะของการเรียกเก่งแบบทั่วไป ChatGPT Gemini อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นพวกนี้เป็นภาพได้เหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยการที่ AI หนึ่งตัวทำทุกอย่างเนี่ยครอบจักรวาลมันก็ลำบากนะหลังๆก็จะมีเรื่องของเอเจนต์เอเจนติก AI ขึ้นมาก็ทำหน้าที่เฉพาะบางอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับอีกตัวหนึ่งนะครับคือผู้ AI เก่งเฉพาะด้านมากขึ้นแล้วก็ทำงานเฉพาะของตัวเองที่ดีมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้AI ตัวอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันทำนะหน้าที่ของตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เฮ้ยผมว่าน่าสนใจคราวนี้แต่จะมาชวนคุยอันหนึ่งตอนนี้ได้รายงานล่าสุดนะครับจาก World Economic Forum นะครับว่ามันมีสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปก็คือเราเอา Agentic AI เนี่ยเข้ามาช่วยในงานบางอย่างคราวนี้งานแรกตอนนี้ที่ผมเริ่มเจอแล้วคืองานด้านการเงินที่หลายๆธนาคารนะครับเริ่มเอา AI เนี่ยมาตัดสินใจในการทำธุรกรรมทางกฎหมายเลยนะคุณบิวคือหมายความ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: ก่อนหน้านี้ให้ AI เป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วกันมีอะไรถามมันนะคราวนี้บางกระบวนการเนี่ยที่มันมีการตัดสินใจแบบแน่นอนอ่ะสมมติน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ผมบอกว่า
1: อย่างเช
0: ผ
1: ่
0: ม
1: น
0: กู้เงินผมจะกู้เงินเนี่ยผมจะต้องดูสี่ครทีเรียเนี่ยหรือห้าครทีเรียของบริษัทเนี้ย
1: ค่ะ
0: ดูงบการเงินดูรายรับรายจ่ายดูเรื่องของบริษัทนี้อยู่ในเซกเตอร์ที่ปล่อยกู้ได้ไหมหรือเครดิตสกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจริงๆคนที่เป็นนักวิเคราะห์ในสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะมีครทีเรียอยู่แล้วคือถ้าจะเอาแปะไว้ตั้งโต๊ะเลยคุณบิวนึกภาพมันแปะว่าอ่ะถ้าจะ
1: ค
0: ปล
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อยกู้นะต้องทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่า AI มันก็ทําแทนได้แล้วก็มีคนทดลองทําจริงๆก็คือธนาคารเนี่ยตอนนี้ปล่อยให้ AI ตัดสินใจเลยว่าทําธุรกร
1: อ
0: รม
1: นุ
0: ทาง
1: มัก ติ
0: ฎ
1: หรื
0: หม
1: อไม
0: า
1: ่
0: ย
1: อนุมัติใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็รวมถ
1: ค
0: ึ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เปิดบัญชีลูกค้าใหม่นะสืบสวนสอบสวนดูฟรอดดูเรื่องของเคสบางอย่างที่เฮ้ยฟอร์ดเงินหรือเปล่าหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ก็ทําให้แทนเราเลยเหลือแค่เราแค่นั่งดูว่ามันทําเคสที่ทําไปแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็คือแค่ค
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: มาวาลิเดตหรือคนมาดูขั้นตอนสุดท้ายนิดหน่อย เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับนั้นอันเนี้ยผมบอกเลยว่าเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้านการเงินเยอะพอสมควรแล้วตัว virtual bank ก็มาคุณบิวสังเกตนะครับพอมันมาพร้อมๆกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยเราจะเริ่มเห็นตรงนี้มากขึ้นนะฮะธนาคารใ
1: ค
0: หญ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ๆก็จะใช้พวกนี้มาแล้วก็มี AI หลายๆตัวทำงานพร้อมๆกันนะคุณบิวนึกภาพนะคนหนึ่งดึงประวัติออกมาดูย้อนหลังคนหนึ่งอนุมัติสินเชื่ออีกตัวหนึ่งมาช่ว
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: อะไรเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของลงทุนหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮะก็มาแน่นอนนะครับตอนนี้ธนาคารในต่างประเทศเริ่มทำแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็ disrupt ที่ชัดเจนโดยเฉพาะ disrupt มนุษย์นะหมอนัทใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเรายังรู้สึกว่า AI ยุคก่อนจะเป็นลักษณะของเราต้องป้อนคําสั่งเราต้องควบคุมทีละขั้นตอนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทคะแล้วเขาก็ทําตามที่เราบอกแต่อันเนี้ยคือเขาจะทํางานเหมือนกับเป็นมนุษย์เลยอะเนาะทั้งวางแผนทั้งแบบตัดสินใจ just ได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนเรารู้สึกว่ายังไงก็น่าจะทําแทนมนุษย์ทําไม่ดีเท่าแต่ว่าบางงานเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้แล้วแล้วก็โอ้โหอย่างนี้น่าจะไปได้ในหลายวงการด้วยเนาะหมอนัทถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจแล้วอะใช่ไหมคะค่ะ
0: คราวนี้ก็เลยพามาดูอีกประเทศหนึ่งที่เริ่มแอพพลายแบบเดียวกันนะครับก็ค
1: ค
0: ื
1: ่
0: อ
1: ะ
0: คุณบิวเคยดูหนังโรโบคอปไหมครับมันจะเก่านิดนึง
1: กำลังพยายา
0: ถ้
1: ม
0: าน
1: ึ
0: พ
1: ก
0: ูด
1: ภ
0: ถึ
1: าง พค่ะ
0: เด็กสมัยนี้อาจจะนึกไม่ออกก็คือเป็นคนที่เหมือนเป็นตำรวจเนาะเป็นตำรวจแล้วกันเป็นโดนยิงตายแล้วก็สุดท้ายก็เอาหุ่นยนต์มาประกอบนะเอาร่างกายเนี่ยไปติดกับเป็นหุ่นยนต์ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ยัง
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: ความเป็นคนอยู่นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คุณบิวอันเนี้ยเป็นเอเจนติก AI ตัวหนึ่งที่ติดอยู่บนหุ่นยนต์ด้วยนะเป็น
1: ค่ะ
0: หุ่นยนต์ที่อยู่ในประเทศจีนนะฮะตอนนี้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการนะครับลงพื้นที่จริงควบคุมในเรื่องของการจราจรที่ประเทศจีนแล้วตอนนี้เริ่มแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: แสดงว่าอะไรแสดงว่าอย่างที่ผมบอกคือเอเจนติก AI บางตัวเนี่ยมันก็สามารถตัดสินอะไรบางอย่างได้คือสมมติคุณบิวฮะเราจอดรถเนี่ยทับเส้นสมมตินะหรือว่าเลี้ยวรถผิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันตัดสินได้เลยว่าแบบไอ้นี่ผิดชัวร์นะฮะแล้วAI เห็นเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าคุณผิดนะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปทะเบียนแล้วก็แจ้งว่านะต้องไปเสียค่าปรับค่าปรับอะไรก็แล้วแต่นะก็อันเนี้ยเริ่มเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ที่เขาเริ่มมาใช้ก็เป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มันมีล้อนะเป็นตัวถังสี
1: ค
0: เหล
1: ่
0: ื
1: ะ
0: องเหลืองสะท้อนแสงด้วยนะมันเหมือนพนักงานเหมือนพนักงานที่อยู่ริมถนนได้แล้วนะฮะแล้วก็มีแสงมีเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องการจราจรได้นะครับก็เรื่องของการแบบคนหยุดเดินหรือว่าคนข้ามถนนทางม้าลายถูกต้องไหมขี่จักรยานรถยนต์ผ่าไฟแดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปจับ
1: ค่ะ
0: ได้แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้จับไปทั้งหมดกี่คดีรู้ไหม11,000คดีฮะ
1: โอ้
0: แสดงว่า
1: ค่ะ
0: ทำงาน3 วันแรกฮะ10,000 กว่าคดีแสดงว่าหนึ่งนาทีเนี่ยก็จับ
1: เ
0: ค
1: ร็
0: น
1: ว
0: ทำ
1: ม
0: ผิด
1: าก
0: ฎ
1: ก
0: ได้ละโอ้
1: เร็ว
0: ฟัง
1: ม
0: แล้
1: า
0: วก
1: ก
0: ็อันนี้ผม
1: น
0: บ
1: ่า
0: อกเล
1: ส
0: ย
1: น
0: ว่า
1: ใจมากหมอนัทแล้วก็จริงๆพอหมอนัทพูดเรื่องนี้นะโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์พูดถึงโรบอติกโดยเฉพาะหุ่นยนต์จีนน่ะจริงๆมีคำถามฝากไว้หลังไมค์นะประเด็นตอนนี้มีกองทุนหมอนัทที่ออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ่นยนต์จีนน่ะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยฮิวแมนนอยด์ระบบอัตโนมัติต่างๆนานาเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าน่าสนใจไหมแล้วจริงๆราคาของกลุ่มเนี้ยเป็นยังไงสำหรับธุรกิจกลุ่มนี้นะปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะค่ะ
0: ผมต้องบอกว่าถ้าจำได้ผมก็จะบอกว่าตัวฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันมีโอกาสจะเติบโตแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้า
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: หุ่นตัวแรกอยู่ในบ้านแล้วมันไปช่วยคนในบ้านแบบรอดตายได้จากการอะไรอาหารติดคอหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรือดูแลเด็กไม่ให้เด็กเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยสเกลแล้วมันจะเป็นลักษณะของการสเกลลิ่งแล้วนะฮะแล้วต
1: ค
0: อนน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้จีนก็เกิดขึ้นแล้วเนาะไปวิ่งบนท้องถนนแล้วอะไรแล้วดูแลความเรียบร
1: ค
0: ้อย
1: ่ะ
0: ต่างๆนะผมว่าราคากลุ่มกองทุนเนี้ยอาจจะเริ่มเติบโตแล้วนะครับแต่ว่ายังไปได้อ
1: ค
0: ีก
1: ่ะ
0: ไกลเลยยังไป
1: ยั
0: ได
1: ง
0: ้
1: มี
0: ไก
1: อ
0: ล
1: ัพ
0: เ
1: ไ
0: ล
1: ซ
0: ยน
1: ด
0: ะคร
1: ์
0: ับ
1: ค่ะแล้ว
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ีนนี่ก็คือเด่นด้วยถูกไหมคะหมอนัทคะเนี่ยมีคนถามถ้าเทียบหุ่นยนต์ถ้าฝากจีนแล้วก็ถ้าเป็นแบบฝากฝั่งอื่นฝากอเมริกาฝากอะไรเงี้ยความได้เปรียบเป็นยังไงคะหมอนัท
0: โอ้
1: ค่ะ
0: จีนเนี่ยเนื่องจากเขามีวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆ นะฮะที่เขาขายอยู่แล้วใน

0: 100,000 ตัวนะครับ100,000 ตัวอยู่100,000 ตัวต่อเดือนหรือไงเนี่ยนะฮะก็จะโหคือถือว่าเยอะอะเหมือนกำลังบิ้วประชากรแทนที่ต้องมีคนก็มีหุ่นยนต์แทนแล้วตอนนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมองธุรกิจหุ่นยนต์เนี่ยใหม่เลยว่ามันจะไม่ใช่เฉพาะแค่โรงงานละมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราจริงๆนะครับนะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจแล้วจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของ Generative AI ที่หมอนัทพูดถึงนี้ด้วยถูกไหมคะในกลุ่มของหุ่นยนต์โรบอติกส์ทั้งหลายเนาะค่ะอืม
0: แล้วก็อี
1: ค
0: กอ
1: ่ะ
0: ันหนึ่งอาจจะเสริมให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าคืออย่างเงี้ยผมอย่างผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทผมเองก็เป็นบริษัททำซอฟต์แวร์เนาะคราวนี้ลูกค้า
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราทำ AI ให้เขาเนี่ยมันการที่เราจะไปเรียก AI มาตอบคำถามเราใช้พวกโทเค็นเนาะนะครับซึ่งมันแพงนะฮะก็ถูกตอนนี้ขายกันแพงมากนะครับโทเค็นนี่หลายตังค์นะฮะบริษัทที่ทำ AI เนี่ยก็ได้กินค่าโทเค็นเหล่านี้แหละนะครับก็ทำให้ธุรกิจไปได้แต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายนะฮะมันจะเข้าสู่เขาเรียกว่าไอตัว Large Language Model หรือ LLM เนี่ยที่มันอยู่บน AI เนี่ยนะครับการเรียกแต่ละครั้งมันมีเสียโทเค็นค่อนข้างเยอะคราวนี้หลังๆเนี่ยคนก็เริ่มใช้เขาเรียกว่าเป็นlocal LLM นะครับก็คือแทนที่จะไปใช้โทเค็นจากบริษัท AI ดังๆทั้งหลายเนี่ยก็กลับมาใช้เขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เป็นตัวเล็กๆอ่ะรันเอาแล้วก็เอาโมเดล AI อ่ะใส่เข้าไปในฮาร์ดแวร์เลยนะครับก็ทำให้หุ่นยนต์เนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่งโทเค็นในการประมวลผลก็ใช้ตัวฮาร์ดแวร์ในพวกการ์ดจอเนี่ยติดอยู่กับตัวเนี่ยในการประมวลผลเล็กๆทำงานเล็กๆอ่ะได้เลยนะครับผมว่า
1: ค่ะ
0: ไอ้ภาพนี้มาแน่เขาเรียกว่าเป็น local LLM นะครับหรือว่าเป็นเหมือนเป็น AI ขนาดย่อมที่อยู่ติดบนฮาร์ดแวร์แล้วกันไม่ต้องเรียกโทเค็นบ่อยๆมันก็สามารถทำงานได้นะครับ
1: ค่ะอ๋อโอเคน่าสนใจเลยเนาะฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรเนาะหมอนัทถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็นเทคอื่นๆใช่ไหมคะหมอนัทคะถ้าดูแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างเงี้ยผมจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าตอนแรกอ่ะเราพูดถึงซอฟต์แวร์นะฮะตอนนี้ซอฟต์แวร์มันพัฒนาไปไกลเพราะว่ามันมีตัว AI มาช่วยทั้งหลายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันโอ้โหตอนนี้คนต้องการของเยอะแยะมากก็คือฮาร์ดแวร์ครับตัวที่มันขาดแคลนจริงๆทุกเซมิคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยรวมถึงฮาร์ดแวร์พวกการ์ดจอที่มันจะต้องใช้ในการเทรนพวกเนี้ย LLM เนี่ยนะในเป็น local LLM เนี่ยแน่นอนเลยตอนนี้Apple ประกาศจะขึ้นราคาสินค้าจากการที่คัดการ์ดจอหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันขาดแคลนนะครับ
1: ค่
0: ผ
1: ะ
0: มบอกเลยว่าตอนนี้ฮาร์ดแวร์หากันให้ควักเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายน่าจะขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ทั้งฮิวแมนนอยด์ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆมาแน่นอนนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสัดส่วนแล้วใครสนใจอะถ้าสมมติว่าเรามองเราคุยถึงเทรนด์ในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีเนาะหมอนัทค่อนข้างบ่อยละแล้วนะในกรอบที่ค่อนข้างกว้างแล้วถ้าจะแบ่งมาในส่วนของ AI กับ Generative AI อะหมอนัทคิดว่าให้สัดส่วนเท่าไหร่ดีนะปัจจุบันคะหมอนัทถ้ามองในแง่ของการเติบโตเพราะตอนนี้พอดูแล้วอะกลุ่มเทคเองอะก็จะมีซับเซกเตอร์อยู่ข้างในอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะคะหมอนัทคะ
0: ใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่างี้ครับว่าผมอะไอตัว AI เนี่ยยังไม่ค่อยอยากที่จะให้ท่านผู้ฟังอะไปแตะมันโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจนะครับแล้วเอ้ยไปเลือกผิดตัวเนี่ยมันก็สูญเสียการลงทุนระยะยาวของเราได้ตอนนี้รอให้เขาแข่งกันก่อนแข่งกันไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าถ้
1: ค
0: า
1: ่
0: จ
1: ะ
0: ะให้ผมแนะนําน้ําหนักตอนเนี้ยควรมาเทแบบน้ำหนักในการลงทุนของเราเนี่ยเข้าไปที่กลุ่มของฮาร์ดแวร์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าชัดเจนกว่าว่าความต้องการมันมาแล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: นะไม่ว่าคุณจะใช้โมเดลไหนยังไงคุณขาดฮาร์ดแวร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ภาพชัดเจนกว่าไอ้ตัว AI ซอฟต์แวร์เยอะเลยนะครับครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะก็ไปทางด้านของฮาร์ดแวร์เป็นหลักเนาะซอฟต์แวร์ยังอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: คือมาแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นตัวไหนอาจจะเป็น Anthropic หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่า ChatGPT นะพวกใน OpenAI อะไรเงี้ยตอบยากมากเลยเพราะว่ามันก็แข่งกันอยู่ทุกวัน Gemini อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าซอฟต์แวร์ที่เป็น AI จริงๆอ่ะ ผมว่าจะเหลือ Google กับ Anthropic นะในหัวผมนะ
1: ค่ะ
0: ณวันนี้นะณวันนี้
1: ห
0: น
1: ม
0: ะ
1: ายถึง
0: แบ
1: ผู
0: บ
1: ้
0: ว่
1: ช
0: าน
1: ะใช่ไหมในที่สุดแล้ว

0: สุดทางมองแบบนั้นอืม
1: ใช่ในสุดทางเนี่ยผมว่า Google ได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูล Data ที่เขาเยอะเยอะแล้วก็ AI มันจะเก่งได้ก็ต้องมี Data ที่มันมาช่วยคำนวณเอ้ยมาเทรนมันนะครับอีกฝั่งหนึ่ง Anthropic ทำโปรดักต์ออกมาได้ดีมากๆนะวันก่อนผมก็ยังใช้คอร์สโค้ดนะครับช่วยแก้โค้ดช่วยอะไรอยู่เลยมันช่วยแบบทำได้แบบดีมากอะไรเงี้ยนะก็ผมว่าเขามาในส่วนของ B2B business เนี่ยคอร์สเนี่ยทำตัว Anthropic เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับส่วน OpenAI เนี่ยกูยังห่างเลยผมก็เลยคิดว่าผู้ชนะในระยะยาวน่าจะเป็น2ทีนี้แต่ว่าอันนี้แค่คาดการณ์นะอีกสัก5ปีอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะอาจจะเจอ AI ตัวใหม่ที่มันเก่งกว่าทั้ง2ตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปัจจุบันเป็นภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าผมว่าฮาร์ดแวร์มาแน่นอนนะไม่อันนี้แช่แป้งเลยนะครับว่าแบบชัวร์ๆนะครับ
0: ค่ะจะไม่ต้องลุ้นนะหมอนัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเทไปทางฝั่งฮาร์ดแวร์อันนี้ก็จะค่อนข้างจะชัวร์กว่านั่นเองใช่ไหมคะแต่ฮะซอฟต์แวร์ต้องดูก่อนนะว่าเจ้าไหนอะไรจะมานะแต่ว่าก็มีการคาดการณ์เวลาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะค่ะหมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือปัจจัยความเสี่ยงอะไรที่เราต้องระมัดระวังสําหรับการลงทุนในกลุ่มนี้ค่ะหมอนัท
1: จริงๆผมว่าตอนนี้ความเสี่ยงไม่ผมว่าหลักๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนาะว่าถ้าสุดท้ายใช้ AI เยอะๆในเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงเหมือนกันตอนนี้ผมก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านภาพรวมของเศรษฐกิจว่า productivity อาจจะดีขึ้นนะแต่ว่าคนเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยอันนี้เรื่องหนึ่งเพราะเรื่องของความเสี่ยงก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพยาวของเศรษฐกิจนะที่มีคนในที่ต้องอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะเป็นภาพที่มันจะแย่ลงหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่า
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าตอนนี้ความเสี่ยงยังไม่ชัดเจนมากนักในเรื่องของถ้าเราลงทุนกับพวกกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีนะครับในระยะยาวๆเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอยาก
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: วนอย่างนี้ครับว่าเมกะเทรนด์ที่น่าสนใจช่วงเวลาแบบนี้นะมันจะมีเราอยู่ในช่วงเวิร์คคัพนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงฟุตบอลโลกเนาะ
0: ฟุตบอ
1: เ
0: ล
1: อ้
0: โ
1: ย
0: ลกใช่
1: ฟุตบอลโลกผมว่าจริงๆเรื่องของอะไรอะธีมเรื่องของอะไรอะลองจีวิตี้เรื่องของสุขภาพเรื่องของสปอร์ตอะไรทั้งหลายเนี่ยเอ้ยมันยังไปได้นะท่านผู้ฟังฮะก็ลองดูในกลุ่มของพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปดูเฉพาะแค่อะไรนะเทคโนโลยีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราไปหันไปดูอะไรที่มันแบบใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าน่าสนใจหลังๆเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ private equity เนาะซื้อหุ้นนอกตลาดกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไออย่าง World Cup เนี่ยที่ผมจะบอกว่าหลังๆเนี่ยกีฬาก็เป็นอันหนึ่งที่คนแย่งกันมาดูเหมือนกันแล้วก็เริ่มมีการซื้อขายสโมสรกันอะไรเงี้ยนะธุรกิจกีฬาอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่เลวนะไม่เลวนะฮะก็ถ้าใครสนใจอะไร
0: ค
1: เ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ี้ยก็ไปดูในกลุ่มที่เรื่องของเรียก private equity คือหุ้นนอกตลาดก็ดีฮะนะครับ
0: ค่ะซึ่งจริงเขาก็มีแยกออกมาเป็นกลุ่มหรือเป็นเซกเตอร์อยู่แล้วอย่างที่มนัสบอกถ้าเป็นกลุ่มกีฬาหรือกลุ่มอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสโมสรเวิลด์คัพเขาก็มีแยกออกมาชัดเจนใช่ไหมคะมนัสคะถ้าม
1: ี
0: มีให้เลือกลงทุนอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ครับพวก private equity แล้วก็หลังๆเราเจออย่างนี้ด้วยครับคุณบิวจีนเนี่ยเขาพยายามไปจอยเวนเจอร์ในประเทศต่างๆนะครับคือจะเป็นจีนเทาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจีนเทาไม่เทาเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศนั้นๆว่าเขาจะควบคุมได้เก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้จีนเนี่ยเริ่มทําเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนนิดนึงอ่ะคุณบิวก็คือเริ่มไปจอยเวนเจอร์ทั้งฝั่งอาเซียนทั้งฝั่งยุโรปไปซื้อบ้างไปจอยเวนเจอร์กันนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจจีนเนี่ยให้มันเหมาะกับโลคอลตรงนั้นไปนะก็ทําคล้ายๆเหมือนกับญี่ปุ่นพอสมควรนะสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นไปลงทุนตามประเทศต่างๆตอนนี้โมเดลจีนก็ทําเหมือนกันนะครับเพราะหนึ่งที่ผมบอก private equity มันเลยมีความน่าสนใจคือยอดซื้อหุ้นนอกตลาดเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่นอกเหนือจาก AI เนี่ยผมว่าก็มองเรื่องของการกระจายตัวทุนของจีนน่ะในการทำจอยเวนเจอร์น่ะไว้หน่อยหนึ่งก็ดีครับ
0: ค่ะโอเคโอ้ยแต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยพูดถึงก็เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมากเนาะหมอนัทเพราะว่ามีอะไรรูปแบบการลงทุนแล้วก็มีช่องทางมีธีมมากมายให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะแต่ว่ามีข้อดีก็จะมีข้อเสียตรงที่ก็ตัดสินใจยากหน่อยอ่ะในการเลือกใช่ไหมคะหมอนัทคะ
1: ใช่ครับ
0: ยากหน่อยสำหรับนักลงทุนค่ะ
1: ก็ตัวเลือกเยอ
0: โอ
1: ะขึ้น
0: เ
1: น
0: ค
1: ะครับแต่ว่าก็ถ้าทำการบ้านหน่อยก็น่าจะได้ของดีไปนะครับ
0: ค่ะ มีทิ้งท้ายอ่ะหมอนัทมีคุณผู้ฟังสอบถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะอย่างสงครามหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะก็แม้จะยังไม่จบแต่ก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องจบนะแล้วก็ภาพครึ่งปีหลังเนี่ยมีคนฝากถามหมอนัทมาว่าครึ่งปีหลังมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างในเรื่องของภาพการลงทุนแล้วก็ภาพเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: ภาพครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างตอบยากนะครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเราผ่านมาครึ่งปีคุณจะเห็นว่าโอ้มีความผันผวนที่เกิดขึ้นจากทรัมป์เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือทรัมป์นี่แหละฮะว่าอาจจะมีนโยบายอะไรกติกาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาอีกนะครับต
0: ค
1: อน
0: ่ะ
1: นี้แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยพยายามพึ่งพาตัวเองมันผมคิดว่าครึ่งปีหลังถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นทุกคนจะพยายามทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ประเทศตัวเองอยู่รอดได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เน้นเรื่องของใช้ AI ใช้เรื่องของเขาเรียกอะไรอะเทคโนโลยีเนี่ยมาทําให้ตัวเองเติบโตนะครับก็ผมคิดว่าภาพครึ่งปีหลังน่าจะเป็นภาพต้องรอเรื่องของความชัดเจนของนโยบายของทรัมป์อีกหลายหลายเรื่องเลยอันนี้คือความเสี่ยงเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของ AI ที่กำลังจะมาแล้วกำไรของบริษัท AI มันเกิดขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือคำถามที่หลายคนรอนะครับส่วนเรื่องน้ำมันราคาน้ำมันอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็จะขึ้นขึ้นลงลงตามที่มันมีทะเลาะกันแต่ว่าตอนนี้เงียบไปก็คงอาจจะยังไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนักนะแต่ว่าถ้าหลังจากครึ่งปีไปแล้วมันมีกลับมาอีกก็มีโอกาสเป็นไปได้นะต้องพึงระวังว่ามันมีเรื่องนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยนะครับนะฮะ
0: ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าทางฝั่งอเมริกาเดี๋ยวต้องดูมิดเทอมอิเล็กชันด้วยใช่ไหมคะมอนัทนี่ถือว่าเป็นภาพอีกหนึ่งภาพที่น่าจับตาเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทรัมป์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอเมริกันก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่นะจากสถานการณ์เรื่องของอิหร่านอะไรต่างๆนานาน่าจะเห็นผลจากมิดเทอมอิเล็กชันด้วยหรือเปล่าเนาะมอนัทใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามากๆเหมือนกันอืม
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ครับแล้วก็พอนโยบายของเควินวอชนะครับบางผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบเขาบอกเป็นสายเหี่ยวอะไรเงี้ยผ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ก็
0: ่
1: ไม่แน
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ใจว
0: ่
1: ่ามันจะแบบจะมันจะทําให้ดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ซึ่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: อาจจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันแกว่งตัวรุนแรงก็ได้แล้วก็อย่างที่ผมพอคุณบิวบอกว่าเรื่องของทรัมป์เองก็มีการเลือกตั้งกลางเทอมอะไรเงี้ยที่มันจะเกิดเข้ามาก็อาจจะเป็นกระทบกันกับเรื่องตรงนี้ด้วยพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็
0: ค่ะ
1: อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละประเทศตอนเริ่มเครียดเลยนะแบ่งขั้วชัดเจนนะแล้วก็ความมั่นคงภายในต้องมาก่อนต้องดูแลตัวเองให้เอาตัวเองให้รอดก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเริ่มแบบ
0: ค่ะ
1: เครียดอะไรนะเอาตัวเองให้รอดแล้วกันตอนนี้จะไม่ค่อยมีค้าขายแบบว่ากําแพงภาษีนี่ก็จะชัดเจนแล้วชัดเจนว่าทุกคนมีแน่นอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับคือต่อไปผมว่าป
0: ค
1: ระเท
0: ่
1: ศ
0: ะ
1: ไทยต้องอยู่ด้วยตัวเองอ่ะไม่มีประเทศอื่นเราต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยผมว่าภาพมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ
0: ค่ะโอเคแต่ว่าเราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เป็นระยะละกันเนาะสำหรับภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเซกเตอร์ต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเนาะหมอนัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเป็นประจำใครมีคําถามมีประเด็นอะไรก็สามารถฝากไว้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราเห็นภาพในเรื่องของ Agentic AI นะคะเห็นเรียกว่ายังเป็นเทรนด์ที่ยังน่าสนใจนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของโรบอติกหุ่นยนต์อะไรต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจแต่ก็ยังให้ไปทางด้านของฮาร์ดแวร์นะที่หมอนัทบอกใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะหมอนัทคะค่ะ
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคงต้องลากันไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะครับในช่วงเวลาที่เราก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆก่อนปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยฝ่าสายฝนกันไปเพื่อลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนะครับวันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมงเต็มๆที่จะก่อติดผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สกกทม.รวมถึงจะพยายามติดตามการนับคะแนนนายกเมืองพัทยาแล้วก็สกเมืองพัทยาด้วยนะครับเอามาพูดคุยกันในช่วงรายการทั้ง2ชั่วโมงนี้อยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับที่จะอยู่กับคุณ2ชั่วโมงเต็มๆแน่นอนที่สุดว่าช่วงแรกเราจะก่อติดเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับ50เขต50คน50ที่นั่งด้วยกันเนี่ยนะครับเราก่อนอื่นที่เราจะไปดูคะแนนตอนนี้คะแนนผมพยายามที่จะเช็คตามหลายๆเว็บไซต์นะครับแล้วก็หลายๆสื่อว่าเอ๊ะตกลงสื่อไหนที่จะรายงานได้เร็วกันหน่อยนะครับว่าณขณะนี้เพราะว่า 18:07 นปิดหีบไปชั่วโมงเสร็จๆแล้วคะแนนก็เริ่มไหลเริ่มทยอยกันมาแต่ถ้าดูโพเนี่ยถ้าเกิดหลายๆสำนักจะไปในทิศทางเดียวกันอย่างสุรสิทธิ์โพอย่างนิดาโพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนำโด่งที่70กว่าเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตามมาด้วยคุณมัลลิกานะครับแล้วก็คุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนแต่ถ้าไปดูโพของพระปกเกล้าคุณผู้ฟังครับโพพระปกเกล้าเนี่ยให้คุณชัดชาติก็ยังคงนำมาที่1เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันดับ2จะสลับกันนิดหน่อยเป็นคุณชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนและคุณมลิกามาอันดับที่3ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เรื่องของคะแนนกำลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะไปดูคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้18:07เอาเลือกเอานี้แล้วกันดูคะแนนจะนับไปได้เยอะแล้วก็มากกว่าของหลายๆสำนักของไทยรัฐออนไลน์ครับขออนุญาตนำเสนอคะแนนณขณะนี้18:07คุณชัดชาติหมายเลข9มาอันดับ1 75,120 คะแนนนำโด่งทีเดียวนะครับอันดับ2หมายเลข14คุณมลิกาบุญมีตระกูล 15,257 คะแนนและอันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน 9,044 คะแนนอันดับ4ครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับหมายเลข5นี้ได้ 5,728 คะแนนและอันดับ5ครับก็คือหมอหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้เป็นผู้สมัครอิสระนะครับ 3,046 คะแนนอันนี้คือ5อันดับแรกที่คะแนนณขณะนี้นะครับแต่พอดูคะแนนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับคุณชัดชาติจะนำโด่งห่างเยอะเลยนะอันดับ1เนี่ย 75,000 กว่าคะแนนอันดับ2 15,000 กว่าคะแนนเท่านั้นเองคือที่แน่ๆเลยอย่างที่หลายคนบอกว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากทม.ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่น่าจะมีอะไรพลิก หมือนกับนอนมาอย่างที่คุณชาติเองก็มีการแซวๆว่าสื่อบอกนอนมาคุณชาติก็เลยนอนแล้วก็โพสต์มาซะนะครับว่าอ่ะนี่แหละนอนมาจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็นอนมาจริงๆเพราะคะแนนณขณะนี้ที่อย่างที่รายงานในเมื่อสักครู่ของเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะครับนำโด่งกันทีเดียววันนี้เราจะมีการเชื่อมสัญญาณด้วยนะครับจากทางด้านของหลายๆพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวของ MCOTช่อง30ของเราหรือว่าของอสมทของเราเนี่ยนะครับไปปักหลักตามจุดต่างๆอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวจาก MCOT News นะครับเรียกว่าช่อง9อสมทเนี่ยนะฮะไปทางหน้าจอตอนนี้เป็นการรายการสดที่ Stadium 1นะครับ Stadium 1น่าจะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวถ้ามีการแถลงข่าวในจุดต่างๆเราจะมีการตัดสัญญาณจากทางด้านของ96.5 ของเราแห่งนี้นะครับไปอย่างที่จุดที่ทางด้านของ MCOT News นะครับช่อง30หรือว่าของอสมทเนี่ยนะครับมีการรายงานมาเพื่อจะรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดและความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วซึ่งจากผลโพลแล้วก็ในส่วนของผลคะแนนล่าสุดที่รายงานเข้ามาไม่น่าจะมีอะไรที่จะพลิกนะครับคุณผู้ฟังฮะดูคร่าวๆโดยสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็คงต้องรอดูเรื่องของสกกันมากกว่าว่าแต่ละเขตเนี่ยสุดท้ายแล้วพรรคประชาชนจะมาได้กี่เขตและผู้สมัครอิสระจะมาได้กี่เขตนะครับเพราะว่าถ้าดูในภาพรวมตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ใกล้เคียงกันที่สุดคือการเลือกตั้งสสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณฟังเห็นไหมฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยสำหรับถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งสสเนี่ยเขตมันจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสกนะเขตมันจะมีแค่33ที่นั่งคือจะมีบางเขตต้องไปรวมกับอีกบางเขตนะครับบางเขตมีบางแขวงเข้ามารวมกับเขตนู้นเขตนี้เหลือที่นั่นคือ33คนสำหรับตอนเลือกสสสุดท้ายเนี่ยพรรคประชาชนกวาดไปเหมายกทั้งกทมเลยทั้ง33หน่วยเลือกตั้งนะครับแต่ว่าพอมาเป็นสกเนี่ยจะเขตใครเขตมันเลยจะประชากรมากจะประชากรน้อยยังไง1เขตเนี่ยได้คนเดียวเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดการเลือกตั้งสสเนี่ยยึดตามจำนวนของประชากรนั่นเองเราลองมาดูว่าเอ๊ะมนต์ขลังของสีส้มนี่คลายแล้วจริงหรือเปล่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ความพยายามฟื้นตัวของพรรคประชาชนเนี่ยดูทั้งที่จะกลับขึ้นมายากเหมือนกันหลังจากที่หนึ่งเมื่อครั้งที่มีโอกาสจะได้ทำงานเรื่องของตอนโหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตัวเองมีส.ส.มากที่สุดเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทำงานเป็นรัฐมนตรีในการแสดงผลงานกลับไม่ทำผลงานซะงั้นอันนี้เขาว่ากันนะก็เลยกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นการพลิกผันมาจนถึงณขณะนี้บางทีอาจจะกูไม่กลับด้วยก็ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาเขาวิเคราะห์เอาไว้มันก็น่าจะมีผลตามที่หลายๆคนมองเหมือนกันนะว่าตกลงพรรคประชาชนเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งแต่ก็มีคำอีกคำหนึ่งว่าการเมืองใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่น่าที่จะเอามาวัดกันได้เพราะดูจากหลายอย่างเวลาการเลือกตั้งอบจ.อบต.อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ที่ยังคงครองในฐานเสียงต่างๆมันก็เลยท้องถิ่นกับในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันจะสามารถไปด้วยกันได้หรือเปล่าที่แน่ๆครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก่อนที่จะมีปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยฟ้าฝนดูไม่เป็นใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าเราลองไปดูในหลายๆพื้นที่มีการเตรียมการอย่างดีแม้ว่าจะมีการเตรียมการอย่างดีแต่บางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าฝนฟ้าตกกระหน่ำกันมากเขามีการกันแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ก่อน5โมงเย็นคือถ้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วแสดงตนว่าตัวเองจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปุ๊บเนี่ยถ้าจุดถึงจุดตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเลยเวลาแล้ว5โมงเย็นปิดหีบแต่ว่าถ้าคุณแสดงตัวว่าใช้สิทธิ์เนี่ยคุณยังมีสิทธิ์นะเขาจะมีการกันพื้นที่เอาไว้ส่วนหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้มีการลงคะแนนได้ลงคะแนนเสียงกันอย่างเต็มที่นะครับว่าจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างไรเพราะว่าใครก็ตามทีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้ในวันนี้และตัวเองเป็นผู้มีสิทธิ์ต้องมีการแจ้งกกต.นะครับว่าเหตุผลอะไรที่คุณ ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ไม่ใช่แล้วคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสิทธิ์ของการเป็นผู้สมัครเลือกตั้งอย่างสว.หรือว่าจะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองต่างๆคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ต้องแจ้งให้กับกกต.ได้รับทราบนะครับไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆกันมากมายทีเดียวแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวเขาบอกว่าต้องวัดดูนะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คราวนี้จะมีผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่คาดว่าวันนี้คือก่อนการเปิดหีบเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2ทุ่มหรือไม่เกินประมาณ3ทุ่มน่าจะได้แล้วแต่หลังจากที่ฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจนักในหลายๆเขตของกรุงเทพมหานครเขาอาจจะมีการขยับไปว่าสักประมาณ4ทุ่มน่าจะทราบผลของการเลือกตั้งเบื้องต้นนะครับคุณณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ในการเลือกตั้งในหลายพื้นที่ในหลายเขตเหมือนกันนะครับบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าตั้งเป้านะตั้งเป้าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 70% แล้วคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มคงต้องตามดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยในภาพรวมคือสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครคือ 4,431,983 คนนะต้องจากหน่วยเลือกตั้งที่มีทั้งหมดคือ 6,628 หน่วยแต่วันนี้สิ่งที่ดูจะเหมือนจะเป็นปัญหาคุณผู้ฟังครับก็คือว่าสำหรับคนที่ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นครบ1ปีหรือว่าเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสก.นะครับไม่สามารถลงคะแนนเลือกสก.ได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือกผู้ว่านั้นสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายเหมือนกันและอีกอย่างนึงการเลือกตั้งในคราวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งใหญ่อย่างที่บอกไปตอนเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสส.เนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาจำนวนประชากรเป็นหลักในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่จะมีจำนวนของประชากรไม่ต่างกันดังนั้นบางหน่วยเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งอาจจะต้องไปอยู่กับอีกเขตหนึ่งนะครับทำให้หน่วยเลือกตั้งมันอาจจะไม่เหมือนเดิมกับการที่เราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาก็เลยเป็นประเด็นกันเล็กน้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีช่องทางในการที่จะตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเว็บไซต์ของกกต.เว็บไซต์ของ Smart Vote เนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับไปดูว่าตัวเองอยู่เขตไหนแล้วก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ตอนนี้เรากำลังรอคะแนนกันอยู่นะครับคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันหนักกันพอสมควรแต่เราไปคุยกันถึงผลคะแนนออกมาณขณะนี้ไม่น่าที่จะเกินความคาดหมายได้คุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สุขุมสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
11: ครับอาจารย์ครับดูเหมือนผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เอาจนถึงขณะนี้นะอาจารย์ครับคือเดี๋ยวผมรายงานดูของเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ที่อาจารย์ได้คะแนนเยอะหน่อยคุณชัดชาติเนี่ยมา 84,000 เลยฮะจากสุขุมคุณมลิกามา 17,000 คุณชัยวัฒน์ 10,000 กับ 200 คุณอนุชาเนี่ย 6,200 อันเนี้ยขาดแล้วเนาะอาจารย์สุขุมเน
12: าะมันกลายมาสอดคล้องกับโพลอ่ะ
11: ครับ
12: จากเปอร์เซ็นต์ที่โพลให้ไว้อะนะ
11: ครับอาจารย์มองว่าคือคราวนี้มันเหมือนกับมันก็เลยไม่ค่อยที่จะคึกคักหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าดูคะแนน
12: มันก็มีส่วนนะว่ามันคงทำให้คนมาลงคะแนนมันไม่มีอะไรเรียกร้องอะนะมันดูเป็นคะแนนปิดหีบแล้วเพราะนั้นคุณชัชชาติก็ออกจะวิตกกลัวคนไม่มาลงกันเพราะว่าท่านก็อยากจะทำลายสถิติ1.3 ล้านใช่ไหม
11: ใช
12: ่ตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เรื่องคะแนนรุ่นไม่มีคนก็ไปดูว่าใครจะได้ที่2ที่3ซึ่งจะเป็นคะแนนที่ห่างจากเบอร์1คนที่นำที่1มากนะ
11: โอ้ตรงนี้ห่างกัน
12: ตอนนี้ก็มีรุ่นกันอยู่แต่ว่าดูแล้วคุณมลิกาน่าจะรอยลำกว่าเพื่อน
13: ครับครับอันนี้เชอรี่ขอรายงานตัวสักนิดนึงพี่ป๋องและอาจารย์นะคะ
12: ครับ
13: อาจารย์ได้ยินไหมคะท
12: ี
13: นี้อะไรที่ทำให้ดร.มลิกามาเป็นอันดับที่สองอะคะ
12: ผมสรุปง่ายนะ
11: ยังไง
12: ครับผมว่าคือในบรรดาน้องเหลือจากคุณชักชาติแล้วเนี่ยคนที่มาลงคุณมลิกาดังกว่าเพื่อน
11: เป็นที่รู้จักกันอาจารย
12: ์ก็คือทุกคนที่มาสมัครกันคราวนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงชื่อทางการเมืองแล้วคุณมณิกามีบทบาทโด่งดังกว่าเพื่อนนะ
13: คืออาจจะเป็นแบบชอบไลฟ์สดพูดเก่งบุคลิกท่าทางที่มีความชัดเจนอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย
11: ์สื่อเก่าด้วยเนาะ
12: ก็เป็นคนที่พูดกันตรงๆว่าเหนือคนอื่นนะฮะในแง่ของการปรากฏตัวทางทีวีเป็นภาพเป็นข่าว
11: อาจารย์ถ้าแบบเนี้ยพอคุณมริการมาที่2พอมาดูที่3ที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตอนการเลือกตั้งส.ส. 33เขตดร.โจ
12: ค
11: ือมันน่าคิดอย่างหนึ่งนะอาจารย์ดร.โจเนี่ยเขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อได้แน่ๆเป็นส.ส.ได้เดือนเดียวออกมาสมัครผู้ว่ากทม.ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโอกาสจะได้เลือกน้อยมากถ้าต้องแข่งกับคุณชัดชาติ
12: คร
11: ับ
12: อ
11: ันนี้หลายๆคนก็พยายามคิดหลายคนก็พยายามประเมินก็ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่จะแพ้เนี่ยสูงแต่ต้องสละตำแหน่งส.ส.มาเพื่อที่จะมาเป็นสมัครอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสแข่งกับคุณชัดชาติได้เนี่ย
12: ก็เป็นส.ส.มาปีกว่าไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยนี
11: ่อ
12: ๋อโอ้โหเนี่ยสมัครนี่ถ้ามีโอกาสก็คนจับตาสูงกว่าเป็นส.ส.นะ
11: เหมือนจะมาเปิดตัวอย่างนี้เหรออาจารย
12: ์คุณโจก็อาจจะคิดฝันถึงตำแหน่งนายกไปนู่น
13: โอ้โห
12: เอาอีกหน่อยในพรรคเขาอะตอนนี้เขาเริ่มเป็นคนดังอยู่แถวหน้าแล้วใช่ไหมถ้าเป็นส.ส. อยู่ไม่ได้แถวหน้าเนี่ย
11: คือมาเปิดตัวให้คนเห็นแสงใช่ไหมอาจารย
12: ์คู่แข่งคุณชัดชาตินะคนเริ่มให้ความสนใจก็เป็นได
13: ้ค่ะเอ๊ะมันจะคุ้มกันเหรอคะอาจารย์จากการเป็นส.ส.แล้วมาเป็นผู้สมัครกทม.เอาจริงๆ
12: อย่าลืมสิคนสมัครของพรรคประชาชนเนี่ยอุดมการณ์สูงกว่าคุ้มกันไหม
11: ไม่แต่อาจารย์แต่พอมาเปิดตัวมาแข่งคุณชาติชาติแล้วคะแนนแพ้อย่างหลุดลุ่ยขนาดนี้ไม่พอแล้วแพ้คุณมลิกาอีกต่างหากถ้าจะไประดับชาติต่อ
12: แต
11: ่
12: ก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะ
11: ครับ
12: วันนี้เอ่ยชื่อดร.โจคนได้ว่าเป็นดาวดวงหนึ่งอ่ะ
13: ก็คือว่าอยากจะเปิดตัวให้คนลุกจัดเพื่อที่จะก้าวไปอีกดาวดวงหนึ่งในอนาคตของประชาชนแบบนี้นะคะอาจารย์
12: ตอนนี้เป็นนักการเมืองซึ่งมีระดับขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของผู้คนตามสมควร
13: ค่ะ
12: ครับ
13: เอ๊ะหรือว่าพรรคประชาชนเขาอยากจะหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เป็นดาวเด่นช่วงเติมนี่ไหมอาจารย
12: ์เพราะพรรคประชาชนยังไม่มีโอกาสได้แสดงไงเพราะนั้นก็ต้องหาดาราไว้เยอะๆเพราะว่าที่มีมายังไม่มีใครขึ้นมาเป็นที่เจ้าจูในสายตาเหนือคนอื่นนะ
11: มีแต่อายุยังไม่ถึงหรือเปล่าอาจารย
12: ์อะไรนะ
11: อะไรมีแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์หรือเปล่าอย่างหลายๆคนที
12: ่คุณผลิตอะไรพวกนี้ก
11: ็คุณผลิตคุณแบงค์อะไรสุพนัทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ยังไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีอะไรได้อาจารย์ครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าภาพของพรรคประชาชนตั้งแต่เป็นก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยพอเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยยากจริงๆนะอาจารย
12: ์ยังไม่มีตัวไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่า กทม.เนี่ยเขาต้องการคนมีประสบการณ์นะไม่ได้เชื่อในรูปแบบของระบบทีมระบบพรรคพอเราดูแต่ละคนที่ขึ้นมานะฮะก็ต้องยอมรับว่ามีแสงในตัวทั้งนั้นแหละนะทีนี้พรรคประชาชนนี่ขายพรรคเนี่ยไม่ได้ขายคนในทางการเมืองนี่ขายพรรคมันโอเคในแง่ของการทำงานเพราะว่าภาพกว้างทำงานต้องหลายคนเป็นทีมระดมแต่ว่าอกตมนี่มันมีลักษณะการเด่นของบุคคลเพราะนั้นอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมากตมนี่ต้องยอมรับว่าพอเอ่ยถึงกตมคนนึกถึงชัดชาติชื่อเดียวเลยไม่มีเลย3ปีที่ผ่านกลุ่มที่สลงแข่งแต่ละคนเพิ่งประกาศตัวเนี่ยในสุดก็คนที่กลายเป็นที่2ไปก็คือกลายเป็นคนที่มีดังที่สุดในบรรดาคนที่เพิ่งมามีชื่อคู่กับกตม
11: คุณอนุชานี่เขาก็โฆษกรัฐบาลมาก่อนนะยุคลุงตู่ช่วงหลังๆอ่ะอาจารย
12: ์แล้วมีชื่อไหมล่ะ แล้วก็ต้องยอมรับว่า ในการหาเสียงไม่ได้ขายคุณไม่ได้ขายคุณอนุชา
13: อนุชาน
12: ะคุณถ้าอภิสิทธิ์เป็นคนเป็นผู้ตรงๆว่าพอพูดถึงอนุชาคนก็เห็นหน้าอภิสิทธิ
11: ์
12: องคุณองค์อาเติ้ลนะ
11: ครับ
12: คุณกรณ์เหล่านั้นน่ะนะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: เพราะนั้นความเด่นบุคคลมันสู้คนอื่นไม่ได
13: ้
12: นะคุณอเมริกาเด่นบุคคลชัดเจน
11: ครับ
12: คุณดร.โจก็ยังไม่เท่า
13: แล้วคนอื่นๆอย่างพรรคเศรษฐกิจเองล่ะคะ
12: อะไรนะฮะ
13: อย่างพรรคเศรษฐกิจเองอะคะ
12: พรรคเศรษฐกิจ
13: หลวงกรกสิวัฒน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นๆล่ะ
12: ก็ประเด็นหัวหน้าพรรคเอาไว้กทม.แข่งกับกัมพูชาเมื่อไหร่ค่อยลง
13: อาจารย์เอางี้ถามอาจารย์ดีกว่าว่าจริงๆแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เป็นส.ส.เนี่ยในระดับการเมืองภาคใหญ่ขึ้นมาพรรคประชาชนเนี่ยเขากวาดเรียบเลยนะ
12: ค
13: ะแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากทม.รู้ในขณะนี้เองทำไมมันกลายเป็นผู้ว่าอิสระ
12: เนี่ยความผูกพันส่วนตัวกับมวลชนนี่สูงมากอุดมการณ์ของพรรค
13: ค่ะ
12: นะเพราะนั้นถ้าคะแนนเสียงที่ได้ของแต่ละคนมักจะมาจากพูดกันตรงๆว่ามีความสัมพันธ์กับระบบกลุ่มผู้ชุกลุ่มสังคมกลุ่มคนในแต่ละเขตนะมากกว่าความเด่นของตัวบุคคล
11: อาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้
12: ถ้าดูแล้วเนี่ยการหาเสียงของแต่ละพรรคก็ลงในรูปแบบลงลึกอ่ะนะไม่ค่อยเน้นที่ป้าย
13: ค
12: ่
13: ะ
12: เน้นบุคคลหาเสียงเป็นกลุ่มไม่มากกว่า
11: ครับอาจารย์ถ้าเกิดในเมื่อพวกกทม.เนี่ยเราไม่ต้องลุ้นละที่2เนี่ยตอนนี้ก็ถ้าทางจะห่างกันพอสมควรเดี๋ยวผมขอรายงานคะแนนล่าสุดจากของช่อง9 Mcot News เนี่ยนะครับก็คุณชัชชาติ 89,000 คุณมลิกา 18,000 คุณชัยวัฒน์ยัง 10,700 อยู่เลยก็ทีนี้เขาบอกว่าให้ไปลุ้นสก.มากกว่าสก.เนี่ยถือว่าเป็นบทบาทสำคัญเลยนะเป็นกระเป๋าตังค์ผ่านนโยบายต่างๆเนี่ยเงินทองอยู่กับสก.ทั้งนั้นเลยอันนี้จะแข่งกันดุเดือดมากกว่าเงินเดือน 40,000 กว่าแต่แข่งกันโอ้โหกันหนักหน่วงกันทีเดียวอาจารย์มองไงฮะสก.คราวนี
12: ้สก.วันนี้ก็คงกระจายอยู่อ่ะ
11: ครับ
12: นะฮะแล้วเท่าที่ดูตามโพลเนี่ยก็อะไรนะฮะกลุ่มของกลุ่มของอะไรนะของประชาชนก็คงไม่ได้อันดับหนึ่ง
11: ครับ
12: คงไม่ได้ผูกขาดเหมือนอย่างเลือกตั้งส.ส.นะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: นะก็กลุ่มเพื่อไทยเดิม ก็ยังได้พื้นที่อยู่ที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่สุด
13: อันนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อไทยเดิมที่อาจจะสนับสนุนคุณชัชชาติด้วยหรือเปล่าคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะแสดงตัว
12: ใช่กลุ่มครับกรุงเทพไอ้ตัวคนทำงานกลุ่ม
11: อาจารย์คือพอมาเป็นผู้ว่าสมัยที่2เนี่ยมันทำงานน่าจะยากกว่าผู้ว่าสมัยแรกเหมือนกันอย่างคนที่สมัยที่2ที่ล่าสุดนี่คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเราเห็นตอนนั้นที่คนไปต่อแถวเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์ช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้ง คนมืดฟ้ามัวดินมา
12: เพราะ
11: กระแสปรากฏการณ์พิเศษ
12: เนี่ยกระแสอุดมการณ์มันสูงเพราะว่า
13: อ
12: ะไรนะไม่เลือกเราของ
11: เราเข้ามาแน่ใช
13: ่
11: ใช่ใช่ใช่
12: เอาความขัดแย้งการเมืองระดับชาติมาใช้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
11: คราวนี้เลยมีความรู้ว่า
12: คราวนี้คุณ
11: ค
12: ุ้มพันหนึ่งคือบทบาทท่านเหมือนลำตีต่างประเทศมากกว่าเนี่ยไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยนะท่านเนี่ย
13: ทีนี้งั้นถามดีกว่าว่าโจทย์ใหญ่คุณชัดชาติมา
12: คุณนอนไปแล้วแหละท่านก็คิดว่าท่านทำถูกแล้วก็คือพอคนเห็นนึกถึงกรุงเทพมีปัญหาก็เห็นแต่หน้าท่านใน3ปีที่ผ่านมาเพราะท่านทุกครั้งที่มีวิกฤตนะฮะก็เห็นหน้าคุณชัดชาติทุกครั้งไม่เคยหนี
11: ครับอาจารย์แม้แต่ข่าวลือลังๆระบบอากงเนี่ยระบบอากงเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรคุณชัดชาติได้เลยนะอาจารย
12: ์ครับเพราะว่าระบบทุกผู้คนตรงระบบอากงอันนี้เป็นสิ่งคู่กับสังคมไทยอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะมีบ้างเหมือนอย่างที่เขากล่าวหานั่นแหละไม่ใช่ไม่มีซะเลยแต่เขาบอกว่ามันยังไม่เป็นผลถึงขั้นทำลายล้างเนี่ยนะเพราะมันเพิ่งมาขุดกันตอนช่วงหาเสียงเนี่ยมันเลยมีพิษไม่ร้ายแรงเท่ากับถ้าเผื่อว่ามันเป็นกระแสคู่กันมากับระบบกับการบริหาร
13: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูผลคะแนนอย่างเป็นทางการนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของคุณชัชชาติคะแนนจะมากเพิ่มกว่าเดิมหรือเปล่านั่นหมายความว่าสิ่งที่พยายามโจมตีคุณชัชชาติในช่วงท้ายๆก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์
12: จะไม่ได้ผลเลยเนี่ย
13: ค่ะคือปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยมันเยอะนะอาจารย์แน่นอน
12: แต่ว่ามันเป็นปัญหาเยอะก็เยอะแต่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทั้งนั้นนะถ้าจะว่าไปเกิดเรื่องขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าคุณชัชชาติยังแสดงภาพว่าเจอกับทุกปัญหาเผชิญปัญหาสู้ไม่เคยหลบปัญหาเนี่ยผมว่าแค่นี้ก็คะแนนเยอะแล้วครับ
13: รวมไปจนถึงที่แก้ไขใช้นี่ให้กรุงเทพมหานครเป็นหมื่นล้านด้วยป่ะคะ
12: อันนั้นผมไม่ทราบ
13: เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่ะโจทย์ใหญ่ที่สำคัญหรือว่าการทำงานของคุณชัชชาติเองจะน่าจะมุ่งเป้าไปทางไหนดีคะอาจารย
12: ์ผมว่าตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม
11: ครับ
12: แล้วก็ถ้าจะเพิ่มมาอีกงานที่เห็นชัดก็คือการยกเครื่องไอ้สิ่งอะไรนะก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วกรุงเทพถึงเวลาถึงเวลาสุดโทมแล้ว
11: ครับ
12: ถนนหนทางอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะเพราะเรื่องถนนถล่มอะไรพวกนี้ก็มันจะกลายเป็นกิจวัตรหรือเปล่า
11: ครับก็เราตอนนี้ผลคะแนนเนี่ยไม่น่าที่จะพลิกแล้วแหละคุณชาติชาติมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ๆส่วนอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นคุณมาริกาเพราะว่าส่งคะแนนมาเรื่อยๆดูคะแนนที่อัปเดตกันไปแต่ละสำนักแต่ละสำนักเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าคะแนนก็จะเป็นเรียงเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาคะแนนคุณชาติชาติก็เข้ามาเรื่อยๆคุณมาริกาก็เข้ามาเรื่อยๆคุณชัยวัฒน์เข้ามาเรื่อยๆ4ปีเนี่ยต้องอยู่กับคุณชัดชาติอย่างแน่นอนในเรื่องของตำแหน่งผู้ว่ากทม.แต่หลังจาก4ปีนี่แหละทีเนี้ยแต่ละพรรคก็ต้องหาคนใหม่ที่จะมาในการแข่งตัวกทม.
12: เลือกตั้งผลเลือกตั้งวันนี้น
11: ะ
12: ก็คงรู้กันว่าไอ้การจะไปสมัครเป็นผู้ว่ากทม.นะไม่ใช่นึกอันนี้นึกวันนี้แล้วพรุ่งนี้สมัครนะครับ
11: ต้องยังไงอาจารย
12: ์ก็คือต้องอยู่คู่ให้คนเห็นว่าคุณคือคนที่มุ่งมั่นกับกรุงเทพอ่ะนะเหมือนอย่างใครนะสมัยก่อนนะดร.โจงเงี้ย
11: คุณพิจิตรอาตกุลเนี่ยฮะสมัยก่อนใช่ไหมฮะสมัยก่อน
12: คือจะสมัยหน้าเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต
11: ่พรุ่งนี
12: ้รัฐบาลชุดนี้แหละตั้งแต่คุณชัชชาติสมัยที่สองนี่แหละไปรอถึงพรุ่งนี้ก็ไอเดือนหน้าก็จะเลือกแล้วไปลงรู้สึกว่าทำกันยากนะเนื้อเว้นแต่ไปสามารถเด่นดังทางอีกด้านด้านระดับชาติได้สูงถึงขนาดนะ
11: มันก็คงไม่ต่างจากครั้งนี้ไหมอาจารย์ถ้าครั้งนี้มันค่อนข้างจะต่างกันชัดเรื่องของคะแนนถ้าเปิดตัวกันใหม่ถ้าล้างไพ่กันใหม่คุณชัดชาติลงสมัยหน้าไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคะแนนมันน่าไม่น่าจะห่างกันอย่างนี้ไหมอาจารย
12: ์คะแนนอาจจะไม่น่าขนาดนี้แต่ก็มันก็เป็นบทเรียนให้คนที่อยากลงก็ต้องเนี่ยเริ่มคิดตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแหละเริ่มโชว์ตัวตั้งแต่พรุ่งนี้เลยแหละเวลามีวิกฤตต่างๆผมไปเห็นบ้าง
13: ค่ะและอาจารย์มองว่าอนาคตของคุณชัชชาติถ้าเกิดว่า4ปีนับจากนี้ต่อไปหลัง4ปีถ้าไม่เป็นผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยอนาคตจะไปถึงเลือกตั้งเป็นนายก
12: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับ
11: อาจารย์แต่ผมเห็นวันหนึ่งวันนี้ผมเชื่อนะว่านอกจากการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคนจะพูดกันต่อขยายความกันต่อถึงการเมืองใหญ่มีคนคนหนึ่งเป็นข่าวทุกหน้าทุกสำนักทุกสื่อ คุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่ปล่อยตัวออกมานะเป็นอิสระไม่ต้องใส่กำไร EM เรียบร้อยให้สัมภาษณ์สื่อใบหน้าแจ่มใสทีเดียวโอกาสคัมแบ็กโอกาสที่จะกลับมาในการหลังบ้านการเมืองอาจารย์ว่ายังไงครับดูท่าทางท่านยังมีไฟอยู่ไหมจากสัมภาษณ์สื่อวันนี้อาจารย์น่าจะเห็นแล้ว
12: คิดกลับมางั้นท่านท่านก็คิดผิดอ
11: ๋อยังไงฮะ
12: มันหมดยุคแล้วไอ้เก่งแค่ไหนมันก็หมดยุคอะ
11: ครับ
13: ไม่น่าที่จะกลับมาได้แล้วนะคะ
12: ต้องสร้างคนรุ่นใหม่แล้วครับ
13: แ
12: ต่ไม่ได้คิดแต่สร้างลูกไม่ได
11: ้คือสร้างคนรุ่นใหม่
12: เมืองเหมือนเก่าไม่ได้เลยครับ
11: แต่คนรุ่นใหม่จริงๆอย่างพรรคประชาชนก็ยังไปไม่ถึงฝันเลยนะอาจารย์ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันต้องไปยังไงอาจารย์ในมุมนักรัฐศาสตร์พรรคประชาชนยังไปไม่ถึงฝันนี่คนพรรคคนรุ่นใหม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย
12: ์มันก็ยังไปไม่ถึงก็ต้องพยายามไปแต่ว่ามันก็อาจจะมีคนอื่นขึ้นมากลุ่มอื่นขึ้นมาก็ได
11: ้
12: มันอยู่ที่กระแสการเมืองมันไปทางทิศทางไหนแต่วันนี้กระแสการเมืองเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้ว
11: ครับแล้วกระแสการเมืองตอนนี้อาจารย์ว่าควรจะเป็นทิศทางของคนรุ่นใหม่แต่ตอนนี้ข่าวสารการเมืองต่าง
12: ๆยังไม่มีคนรุ่นใหม่จุติมาแบบสังคมไทย พิเศษของสังคมไทยผมว่าไม่ทราบนะแต่ว่าบุคลาธิฐานสูงก็คือตัวเองต้องเด่นดังขึ้นมาเพราะว่าพรรคประชาชนพยายามมาสองรอบแล้วก็คะแนนพรรคอาจจะนำแต่มาไม่ได้ใช่ไห
13: มอาจารย์ตอนนี้หนูดูคะแนนล่าสุดที่นับไปแล้วอันนี้จาก BBC นะ BCC เนี่ยเขาบอกว่านับคะแนนมาแล้วเนี่ย 9.57% 50เขตเขียวหมดเลยแน่นอนแล้วก็คุณชัดชาติตอนนี้ได้ประมาณแสนกว่าคะแนนแล้วลงมาก็เป็นคุณมาริกาแล้วก็คุณชัยวัฒน์คุณอนุชาแล้วก็หม่อมหลวงก่อนกสิบวัฒน์นะ
12: ครับ
13: อันนี้พยายามดูจากหลายๆสำนักนะอาจารย
12: ์ครับ
11: ครับท้ายสุดอาจารย์อยากจะบอกอะไรดีฮะว่าการเลือกตั้งกทม
12: ผมว่ากทมลุ้นเรื่องว่าให้คนมาลงให้มากนะเพราะว่ากรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ถ้าคนไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการไปเลือกตั้งมันอาจจะคนบ้านนอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคะแนนของคนมาเลือกตั้งกันมากๆสูงๆเนี่ยมันทำให้ผมว่าใครเป็นผู้ว่ามันก็ดูมีพลังในการต่อรองเพื่อคนกรุงเทพนะครับ
13: อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ว่าคนใหม่ไหมคะ
12: จะฝากยังไงอ่ะผมว่าตัวเขาก็คิดว่าเออถ้าเขาทำดีแล้วก็ได้ชนะแบบราบคาบอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าคุณจ้าคงมีผลงานน่าจะดีกว่าสมัยแรกกันนะฮะ
11: ครับก็ทิ้งทวนใช่ไหมอาจารย
12: ์ครั้งที่ฝากลายไว้ชื่อแล้ว
11: ฝากลายไว้ชื่อ
12: ไม่ว่าจะเลิกหรือว่าก้าวไปข้างหน้าอีก
11: ซึ่งก็ไม่แน่ว่าคุณชาติชาติจะไปต่อหรือเปล่าสำหรับการเมืองใหญ่กันต่อเพราะว่าเคยมาแล้วแล้วก็มาลงสนามท้องถิ่นส่วนจะกลับไปใหม่ไหมนั้นก็มีเหมือนกันนะอาจารย์คนที่มาเป็นผู้ว่ากทม.แล้วกลับไปใหม่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็มีนะคุณสมัครสุนทรเวชใช่ไหมฮะ
12: ใช่
11: จากว่ากทม.หมอท้องถิ่นเอ๊ะจะหยุดที่ท้องถิ่นอ้าวกลับมาอีกรอบตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแล้วก็โดนชิมไปบ่นไปเนี่ยนะแล้วก็ถูกแขวนกันขอบคุณมากครับอาจารย์สุขุมครับครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับมาคุยกับเราก็อย่างที่อาจารย์บอกเชอรี่เพราะว่าคือผู้ว่าเนี่ยแทบจะไม่น่าที่จะต้องลุ้นอ่ะเบอร์2ตอนเนี้ยกับเบอร์3ตอนแรกน่าจะลุ้นคู่พี่สูสีมั้ยเพราะว่าในของนิด้าเนี่ยเขาก็ให้คุณมาริกามาเบอร์2แล้วดร.โจมาเบอร์สามมาที่3แต่โพของพระปกเกล้าเขาบอกให้คุณชวัตมาที่2แล้วคุณมาริกามาที่3แต่ณขณะนี้คะแนนที่เราดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะ หนึ่งคือคุณชัดชาติห่างลิฟต์เลยสองคือคุณมาริกาและสามคือคุณชัยวัฒน์นะครับ
13: น่าสนใจนะพี่ป๋องนะดร.มาริกาได้มาเป็นอันดับที่สองเป็นผู้สมัครอิสระด้วยคือเมื่อสักครู่ในที่อาจจะเข้ามาชานิดนึงต้องขออภัยจัดรายการของที่สถานีมาก็ไปฟังวิเคราะห์หลายคนก็พูดเหมือนอาจารย์สุขุมเนี่ยล่ะคือการเมืองระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสิ่งที่เขาต้องการไม่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองแต่ความโดดเด่นของตัวบุคคลคือถ้าคุณผู้ฟังพี่ป๋องไปดูในช่วงของการให้สัมภาษณ์หรือวิธีดีเบตต่างๆที่แต่ละช่องเขาจัดทำขึ้นใครที่โดดเด่นที่สุดอย่างอาจารย์ชาชาเขาจะมีบุคลิกที่เป็นคนทำงานโดดเด่นไม่พูดจาผงผางก็จริงแต่ดูเหมือนเป็นคนทำงานจริงจังลงมือทำทันทีใช้แบบนี้กันละกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของผู้สมัครคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสีสันอย่างดร.มาริกาเนี่ยเราจะเห็นเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนและไม่ตายใหม่อย่างเวทีล่าสุดอะที่ช่อง3อะทุกคนก็ถามกันหมดเลยถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้ว่ากทม.แล้วจะเป็นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะอย่างดร.หรือถ้าไม่ได้เป็นแล้วจะยังไงต่ออย่างเงี้ยดร.มาริกาเขาบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นผู้ว่ากทม.แล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณชัชชาติมาเป็นรองผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกเสียงฮานี่คือความชัดเจนในตัวของดร.มาริกาที่หลายคนอาจจะติดตามเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นสื่อมวลชนแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีเป็นดาว TikTok ได้มั้ยพี่ป๋องเพราะว่าเราก็จะเห็นมีบทบาทไลฟ์สดในประเด็นต่างๆการบ้านการเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนแบบเนี้ยชาวบ้านชาวช่องเขาชอบ
11: มีความโดด
13: เด่นใช่มันมีความโดดเด่นในบุคลิกไงแล้วคนเนี่ยจำได้แต่ถามว่าดร.โจล่ะก็อาจจะเป็นในสายของส.ส.ของพรรคประชาชนมีฐานเสียงก็จริงแต่ถามว่าเขามีบทบาทที่ชัดเจนเหมือนอาจารย์ชาติกับในส่วนของดร.มาริกาหรือไม่อันนี้ก็ฝากไปเป็นคำถามนะถึงได้มองกันว่าเอ๊ะทำไมดร.โจไม่ได้เป็นอันดับที่สองเพราะก่อนอันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าก็น่าจะเป็นอันดับที่สองถูกต้องไหมพี่ป๋องแต่กลายเป็นดร.มาริกาที่คะแนนคือตอนนี้พยายามเข้าไปดูในหลายๆสำนักนะพี่ป๋องนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่อะไรนะworldwide web เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร .69 เนี่ยคะแนนมันยังไม่ขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าที่หน้าจอมอนิเตอร์พี่ป๋องคือที่ลานคนเมืองสารวัตรการกรุงเทพมหานครที่สอชิงช้าค่ะเขาจะมีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้นะผลคะแนนตรงมอนิเตอร์นั้นก็ยังไม่ขึ้นไงพี่บอกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วในเว็บไซต์ก็ยังไม่ขึ้นแล้วก็อีกอันนึงในส่วนของวันนี้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าพัทยาโหวตอะไรเนี่ยซึ่งเป็นเพจของเขาที่เป็นเรียลไทม์ก็ยังไม่ขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ก็จะไปดูในส่วนของหลายๆสื่อตอนนี้พยายามดูอยู่นะเดี๋ยวนะขอรีเซ็ตหน้าจอสักนิดนึงเพื่อที่จะอัปเดตผลคะแนนตอนนี้ที่เชอรี่เกาะติดอยู่เนี่ยขออภัยทุกผู้ชมเราพยายามพูดหลายสื่ออย่างช่อง9อสมทเองก็มีผลคะแนนใช่ไหมคะพี่ป๋องแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่าง BBC พี่ป๋องลงดูซิคะแนนเท่ากันกับทางช่อง9มั้ยอย่าง BBC เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่านับไปแล้ว 10.19%คุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19,442 คะแนน
11: ใกล้เคียงกัน
13: ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะประมาณ 66.43% ดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ย 22,327 คะแนนแน่นอนว่าอันดับที่2กับอันดับที่1เนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลิ่วเลยนะ 13.55% คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 13,235 คะแนนก็ห่างเป็นหลักหมื่นสำหรับดร.มาริกาอันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ 8,146 4.94% แล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 3,872 หรือว่า 2.35% ซึ่งคะแนนดิฉันเข้าไปดูในส่วนของสื่ออย่าง PPTV คะแนนก็ถ้าเท่ากันกับในส่วนของBBC Thailand นะฮะของช่อง9 MCOT ก็คะแนนใกล้เคียงกันนะพี่ป๋องเน
11: า
13: ะ
11: ตอนนี้ช่อง9 MCOT มาปรับใหม
13: ่
11: ปรากฏว่าคะแนนมันลดลงจากที่เคยรายงานต้องฝากทีมงานไปบอกดูหน้าจอของช่อง9 MCOT นิดนึงนะผมตอนนี้ผมเกาะติดอยู่หน้าจอตอนนั้นคะแนนคุณมาริกามา 20,000 แล้วตอนนี้คะแนนคุณมาริกามาเหลือ 8,000 อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวน่าจะเขาอัปเดตตอน 18:41 นาทีตอนนี้ 43 ผ่านมาแค่2นาทีอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอะไรหรือเปล่านะครับทางหน้าจอแต่ก็ยังฟังให้สัมภาษณ์ของคุณอาจารย์สุวิชาเป้าอารีของนิดาโพน่าสนใจอาจารย์บอกว่าคะแนนของคนอยู่3คนนะครั้งแรกที่สำรวจโพลของนิด้ามาได้เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่2ก็เท่าเดิมครั้งที่3ก็เท่าเดิมมีอยู่3คนคนแรกคือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนี่แหละ
13: ค
11: ราวแรกมาก็ 8% ก็ 8% อยู่งั้นครบทั้งการสำรวจโพลมาทั้ง3ครั้งคนที่2คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์อันนี้เหมือนกันได้เท่าไหร่ก็ได้คะแนนเกาะเท่าเดิมมาตลอดคนที่3ก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันเนี้ยเริ่มต้นครั้งแรกสำรวจโพลได้เท่าไหร่อีก2ครั้งต่อมาก็ได้เท่าเดิม3คนเนี้ยคือคนที่คะแนนอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มสำรวจครั้งแรกเมื่อลงสมัครจนถึงก่อนวันเลือกตั้งมันก็สะท้อนหลายอย่างว่ามันไม่มีแบบจุดดึงดูดที่จะสามารถดึงคะแนนได้เลยขณะที่คุณมลิกาเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะอยู่อันดับ3แต่พอสำรวจไปครั้งที่2เนี่ยกระโดดขึ้นมาอันดับ2แล้วคะแนนก็ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เราถึงมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างคุณชัยวัฒน์เองเนี่ยเป็นมือคอมพิวเตอร์เก่งเรื่องพวกดิจิทัลอะไรของพรรคประชาชนเป็นส.ส.แล้วด้วยแต่ทำไมยอมสละแล้วออกมาจากส.ส.เพื่อมาลงผู้ว่ากทม.ทั้งที่ดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีความหวังในการที่จะแข่งกับคุณชัดชาติได้เลยทั้งในเรื่องของชื่อเสียงทั้งในเรื่องของผลงานและประสบการณ์การทำงานแต่ทำไมคุณชัยวัฒน์ยอมที่จะออกมาจากตรงนั้นพอฟังอาจารย์สุขุมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปได้สูงมากเพราะอะไรเพราะว่ามาเปิดตัวไงมาเปิดตัวเพื่อที่จะอ๋อนี่ไงเป็นการที่จะให้แสงมาอยู่ตัวเองว่าอ๋อฉันคือชัยวัฒน์นะเออถ้าเป็นส.ส.คนอาจจะไม่รู้จักเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแต่พอมาเป็นส.ผู้ว่ากทม.ข่าวออกในสื่อไงอ๋อนี่ไงฉันออกมายืนแล้วนะตอนเนี้ยความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์นะจบจากญี่ปุ่นนะแล้วก็รู้เรื่องของดิจิทัลเป็นอย่างดีอันนี้ก็ทำให้คนรู้จักแต่พอคะแนนมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังพอที่จะแข่งได้บ้างแล้วดันมาอยู่อันดับ3ด้วยเนี่ยอันเนี้ยแทนที่จะเกิดบางทีอ่ะมันต้องดูว่าไอ้ต่อไปแล้วจะไปต่อยังไงด้วยเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อด้วยประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่อง9 Mcot News เนี่ยอัดเข้าในงานสดแล้วก็มีแถลงของแต่ละพรรคเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณจาก FM 96.5 เนี่ยไปฟังสดๆกันที่ในพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็ถามมาเยอะนะคุณสมประสงค์จากฝรั่งเศสบอกว่า Who is the winnerใครชนะฝันผมนะคุณชัดชาติเพราะคะแนนมันคะแนนอ้าวช่อง9เปลี่ยนละตอนนี้ 18:45 นาทีผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะครับได้ 19,115 คะแนนคุณมลิกา 22,000 คุณชัยวัฒน์ 13,000 และคุณอนุชา 8,100 อันนี้แหละคะแนนน่าจะถูกที่เหมือนกับหลายๆสื่ออย่าง BBC ไปนะครับคุณดักยูสุบอกว่าสวัสดีนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้คุณชัดชาติมาแก้ปัญหาเรื่องรถติดอู้รถติดนี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะฮะมันเป็นปัญหาคลาสสิก
13: รถติดมันเหมือนน้ำท่วมแม่สายอ่ะถ้านึกภาพดีๆนะน้ำท่วมแม่สายเนี่ยคือหมายความว่าตามปกติแล้วเนี่ยก่อนที่แต่ละพื้นที่มันจะมีความเจริญครับมันก็มีพื้นที่ทางน้ำไหลอยู่ละอย่างเช่นสมมตินะแม่น้ำแม่สายเนี่ยมีความกว้างประมาณ20 เมตรแต่ความเจริญทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมามีการลุกล้ำไปในพื้นที่ของแม่น้ำจากเดิม20 เมตรเหลือ5 เมตรแบบนี้ทำให้ทางไหลของน้ำเนี่ยมันน้อยลงมันก็เกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคือต้องยอมรับก่อนโอ้โหมันเกิดมานานมากมากมากมากมากผังเมื
11: อง
13: ผังเมืองของเราอะค่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองตามไปด้วยมันก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถติดมันเคยมีอยู่สมัยหนึ่งของพี่ป๋อมดิฉันจำไม่ได้คนมักจะพูดว่ามันมีอยู่ช่วงสมัยรัฐบาลไหนไม่แน่ใจเขาให้เลือกระหว่างการก่อสร้างทางด่วนกับในส่วนของรถไฟฟ้าแต่เรากลับเลือกที่จะสร้างทางด่วนไม่ได้สร้างรถไฟฟ้ามันก็เลยมีปัญหาพอสร้างทางไปเรื่อยๆรถมันก็มีพี่ป๋อมนึกถึงแครายบ้านเราสิ จังหวัดนนทบุรีของเราแบบนี้ค่ะการจราจรเนี่ยมันยากเหมือนกันนะมันก็เหมือนตามเมืองหลวงใหญ่ๆนะในโตเกียวในอะไรต่างๆแต่เผอิญว่าเขาอาจจะมีระบบสาธารณะที่เรียกได้ว่าคนไม่ต้องใช้รถนะคะอย่างสิงคโปร์อ่ะเขาเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่ใครที่จะมีรถได้มันก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะแต่เขาก็มีระบบเขาเรียกว่าไงดีระบบสาธารณะที่มันถึงกันเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุมอ่ะของเราในกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเชอรี่ได้ไหมเชอรี่เดี๋ยวไปทั้งคนห้วยขวางและคนนนทบุรีสมมติว่าเชอรี่กลับบ้านนนทบุรีหรืออยากจะอยู่บ้านที่นนทบุรีแล้วจะเดินทางมาทำงานที่แถวถนนวิภาวดีรังสิตถ้าขับรถมาทันงาน8โมงเช้าดิฉันต้องออกจากที่นั่นคือตีห้าแต่ถ้าจะมารถไฟฟ้าตื่น6โมงเช้าก็ทันแต่ดิฉันต้องต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าใต้

0: เชื่อมต่อ
1: โอ้
0: กับรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยพี่ป๋องกับการที่ขับรถมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฮบริดใช่ไหมอ่ะอันไหนมันคุ้มกว่ากันอย่างเงี้ยมันก็มันกลายเป็นแบบเนี้ยคนบางคนเขาก็เลยเลือกที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะว่ามันไม่ถึงจริงๆอ่ะการเดินทางแล้วก็ราคามันแพงอย่างตอนเนี้ยเขามีข่าวบอกว่าเลยนะระดมทุน200,000 ล้านบาทเพื่อที่จะไปซื้อสัมปทานจากในส่วนของภาคเอกชนใช่ไหมทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็ MRT อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะค่ารถไฟอะไรต่างๆเริ่มต้นก็คือประมาณ20 บาทแต่200,000 ล้านบาทมันไม่ใช่เงิน2,000 บาทเนี่ยแล้วคนไม่มั่นใจด้วยพี่ป๋องว่าทำไมรู้ไหมอ่ะสมมติว่าระดมทุนกันเข้ามาได้คนทั่วประเทศได้200,000 ล้านบาทมันเกิดความไม่มั่นใจเหมือนกันดิฉันเข้าไปดูในความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะเขาบอกว่าแล้วบริหารจัดการล่ะภาครัฐอ่ะจะทำได้ดีเหมือนภาคเอกชนหรือเปล่านี่ประชาชนก็เกิดคำถามมันขึ้นมาอีกประเด็นเหมือนกันพี่ป๋อง
1: คืออย่างที่เชอรี่พูดมันสะท้อนคือก็มีรัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามจะทำตั๋วร่วมไงแล้วก็ค่าโดยสารอย่างคราวที่แล้วอะไรนะ20 บาทตลอดสายถูกไหม
0: ตลอดสายใช
1: ่ใช่เพราะว่าเราลองไปดูสิว่าค่ารถไฟฟ้าแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: คนต้องเงินเดือนเท่าไหร่ที่จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ทุกวันถ้าต้องต่อหลายต่ออย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถถึงเลยถูกไหมอย่างผมอยู่แถวเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยรถไฟฟ้าผ่านไหมไม่มีบอกจะสร้างใส่สีน้ำตาลบอกทำ IEA แล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วรอจะสร้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นสายสีน้ำตาลที่จะผ่านทางเส้นงามวงวานเชื่อมกับสายสีชมพูงามวงวานผ่านเกษตรไปเชื่อมกับสีเขียวที่มอเกษตรถูกไหมแยกมอเกษตรตอนนี้ก็ยังไม่มีแล้วจะบอกจะมีทางด่วนแทนเอ้าทางด่วนเอามาทำไมถูกไหมเราก็คิดในเพราะว่าบ้านเราตอนนี้รถมันก็ติดอยู่แล้วถ้าจะยิ่งสร้างทางด่วนแต่เขาบอกจะสร้างก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่นโยบายคือพอเป็นแบบนี้คือมันไม่เอื้อลักษณะคือการใช้รถสาธารณะมันไม่เอื้อสำหรับทุกๆคนไงแล้วรถแถวบ้านแถวกลางวงวานแถวแคลไลน์เนี่ยโอ้ติดแบบคลาสสิกอ่ะคุณผู้ฟังดังนั้นน่ะการที่เราใช้รถสาธารณะเราก็อยากใช้แต่มันต้องต่อกี่ต่อแล้วหมดกี่บาทขับรถไปเองอ่ะรถน้ำมันเพียวๆยังคุ้มกว่าในการที่จะขึ้นรถสาธารณะมันก็กลายเป็นโจทย์เหมือนกันถ้าพูดปัญหาเรื่องรถติดทำไมรถยังติดอยู่ก็เพราะรถโดยสารสาธารณะหนึ่งมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายสองราคาอันนี้แหละสำคัญมากๆราคาที่มันโอ้โหถ้าต้องวันนึงเนี่ยค่ารถไฟฟ้าไปกลับเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทอัพเนี่ยไปกลับเนี่ยแล้วรายได้เราขนาดนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันยังไม่จูงใจอ่ะปัญหารถติดมันก็ยังจะมีอยู่แล้วถ้าทำจริงๆตั๋วร่วมแล้วก็ราคาขั้นต่ำตลอดสายทั้งวันเนี่ยถ้าทำได้จริงๆนะอันเนี้ยจะเชิญชวนคนมากๆทำแล้วเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะพอใช้ไห
0: ม
1: คนจะเบียดเสียดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมที่เขาบอกว่ารถไฟฟ้าฟรีอ่ะโอ้โหแทบจะไม่มีที่จะยืนจะเบียดเข้าไปในขบวนยังไม่ได้เลยนะเชอรี
0: ่พี่ป๋องเอาเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะบอกเลยว่าก็ช่วยได้เยอะนะอย่างวันก่อนเนี่ยดิฉันใช้จากห้วยขวางเนาะไปแถวบางอ้อที่จะไปโรงพยาบาลยันฮีอะค่ะจากเดิมเนี่ยสักประมาณแบบ 30-40 บาทใช่ไห
1: ม
0: พอมีไทยช่วยทางพัฒน์คือหมายความว่าที่จะไล่ฟังโครงการดีแต่ว่าเปรียบเทียบกันนะว่ามันประหยัดได้เยอะพอมีเนี่ยดิฉันจ่าย14 บาทแล้วก็ขากลับอีก14 บาทคิดดูดีเห็นไหมคนก็ใช้กันเยอะไง
1: ใช่ก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อยังคงมีหลายประเด็นทีเดียวนะครับรวมถึงคุณอนุชาตอนนี้ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด thinking

0: Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชันชัย
2: กลับมาก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมในช่วงข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้นะครับกับปัทมาภรณ์หานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตเอาคุยกันต่อเรื่องของรถติดกันหน่อยอย่างที่บอกไปว่าประเด็นเรื่องของสิ่งที่มันจะจูงใจให้เราใช้รถสาธารณะบางทีมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของราคาเหมือนกันนะราคาที่มันยังคงสูงและราคาที่มันยังคงแพงอยู่เนี่ยเวลาที่ต่อกันหลายๆสายหลายๆเส้นทางแล้วเนี่ยมันก็ยังคงไม่จูงใจอะเนาะในเรื่องของการที่จะใช้รถไฟฟ้าถ้าเกิดมัน20บาทตลอดสายจริงๆแล้วทั้งวันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เคยไปเวลาไปต่างประเทศบ่อยๆอะอย่างอังกฤษเนี่ยมันจะมีตั๋วและ Oyster Card Oyster Card เนี่ยมันก็จะเป็นการใช้รถไฟได้ใช้รถเมล์ได้วันนึงเนี่ยหักไม่เกิน3ปอนด์อะไรแบบเนี้ยคือจะขึ้นกี่เที่ยวกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยถ้าเป็นรถสาธารณะรถเมล์2ชั้นเนี่ยหรือว่าจะเป็นรถไฟเนี่ยใต้ดินเนี่ย Underground เค้าเนี่ยมันก็หักไม่เกินเนี้ยคือถ้ามันทำสามารถทำได้จริงๆนะมันก็จะทำให้เรื่องของคนที่ใช้รถส่วนตัวเนี่ยน้อยลงยิ่งพลังงานแพงแบบนี้ไม่มีใครอยากใช้หรอกนะแต่ถ้าเกิดมันมีความสะดวกเรื่องของการใช้รถสาธารณะทุกคนก็อยากใช้กันหมดแต่ตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะสะดวกได้ถึงขนาดนั้นแต่ถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยดูสิไปจากเส้นสายสีเขียวเส้นสั้นๆเนี่ยตอนนี้ไปถึงชานเมืองกันทั้งสองฝั่งและมีการเชื่อมต่อต่างๆเยอะแยะมากมายมีหลายสถานีต่างๆมากมายถามว่าโอ้มันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมากเรื่องของเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่มันยงใหญ่กันแต่ที่มันยังเสียอยู่อย่างเดียวคือราคาราคามันยังสูงราคามันยังแพงก็เลยมีสิ่งที่เชอรี่บอกว่าเขาเลยเอ๊ะหาเงินสักสองแสนล้านไหมไปซื้อสัมปทานอย่างเอกชนมาแล้วให้รับทำเองแปลคุณว่าทำเองเดี๋ยวมันจะเหมือนการรถไฟแห่งประเทศไทยไหมที่ขับทุนจนถึงทุกวันนี้ถูกมั้ย
3: มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเน
2: า
3: ะ
2: ทั้งที่การรถไฟเนี่ยสมบัติก็เยอะมากนะที่ดินของการรถไฟที่ให้เช่าเนี่ยตามรายทางเต็มไปหมดเพราะมันเป็นระเบียบการรถไฟมั้งแต่ก่อตั้งมั้งแต่สมัยร.5แล้วคือเส้นระหว่างทางเนี่ยทางจากทางรถไฟเนี่ยข้างเท่าไหร่ข้างซ้ายต้องเป็นที่เผื่อไว้เท่าไหร่ข้างขวาที่เผื่อเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันเป็นที่เรื่องของการจำกัดเรื่องของการเดินรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมสมบัติเขาเยอะขนาดเนี้ยถูกไหมเช่นถ้าลาดพร้าวเนี่ยเขายังนั้นเลยนะเขายังเช่าที่ของการรถไฟเลยนะจะหมดอายุสัมปทานล่าสุดเนี่ยปีหน้าด้วยซ้ำนะ7071เนี่ยต้องมีการประมูลพื้นที่กันใหม่อันนี้ก็เป็นกันว่ามันก็ต้องรอดูความชัดเจนมาดูกันต่อเรื่องของก่อติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่เราพยายามรายงานคะแนนไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันดับ1เนี่ยคุณชัดชาติอันดับ2คุณมลิกาอันดับ3ก็คือคุณชัยวัฒน์และอันดับ4คุณอนุชาแต่จากอันดับ4ดูคะแนนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเบียดไปถึงคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้เมื่อประมาณ 6:00 น.เสร็จๆที่ผ่านมานะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับก็การแถลงข่าวคราวนี้มาพร้อมๆกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยบอกแบบนี้ครับว่าแม้ว่าคะแนนเนี่ยจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนแล้วว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนสูงสุดนะครับคุณอนุชายังขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้รวมถึงหัวหน้าและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เน้นย้ำว่าผู้สมัครทุกคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยลงพื้นที่หาเสียงตลอด6สัปดาห์อย่างเต็มที่และใช้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดอยากให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อทางพรรคเนี่ยทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องนะครับแล้วก็คุณอนุชายังขอบคุณสมาชิกพรรคนะที่อยากให้ความมั่นใจกับพรรคประชาธิปัตย์และก็ขอบคุณประชาชนที่โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาจะไม่ได้เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนก็ตามทีและหวังว่าไม่ได้เป็นการเลือกครั้งสุดท้ายในครั้งนี้นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามทีเขาบอกว่าไม่คิดว่าการเลือกตั้ง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการขอคะแนนเสียงแต่การลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณวิชาบอกนะและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังความห่วงใยและข้อที่อยากให้เกิดการแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คุณอนุชาบอกว่า6สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็น6สัปดาห์ที่สำคัญอย่างยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคบอกแบบนี้ครับว่าผลคะแนนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นคาดว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะได้จำนวนเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับและอาจจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้สมัยที่ผ่านมาด้วยซึ่งแต่ละคนที่เข้าไปทำงานก็จะตรวจสอบทุกการทำงานของผู้ว่าให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็อย่างขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือคุณอนุชาและคุณอภิสิทธิ์ออกมาแถลงยอมรับในเรื่องของความพ่ายแพ้และก็ผลการเลือกตั้งครับ
3: ค่ะดิฉันเข้าไปดูในความเคลื่อนไหวของเพจของคุณชัชชาติดร.มลิกากับดร.โจ้เองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทีนี้อยากจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการนับคะแนนกันบ้างดีกว่าพี่ป๋องอีกจุดหนึ่งที่หลายคนติดตามกันก็คือเขตเลือกตั้งที่3แขวงสอบชิงช้าเขตพระนครนะคะคือเขาบอกว่านับคะแนนเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:20 นาทีนะคะสรุปผลการนับคะแนนที่หน่วยนี้นะคะอันดับ1ก็คือคุณชัชชาติค่ะสิทธิพันธ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยดร.มลิกาบุญมีตระกูลคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณชัยวัฒน์นะคะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะอื่นๆด้วย272คะแนนแล้วก็มีบัตรดี8ใบแล้วก็ในส่วนของมีบัตรเสียด้วยนะคะส่วนผลการนับคะแนนเลือกสกค่ะนางสาวสสิธรประสิทธิ์พรอุดมได้คะแนนมากที่สุดคือ80คะแนนตามมาด้วยนายธีรกรไหวดี70คะแนนรวมถึงอื่นๆด้วยที่ขณะนี้นับเสร็จไปแล้วเนี่ย269คะแนนด้วยกันอันนี้เป็นแค่หน่วยเดียวเท่านั้นนะคะที่มีการนับคะแนนเสร็จนะอีกพื้นที่นึงก็คือเมืองพัทยาพยายามติดตามอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมืองพัทยาอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นเค้าเรียกว่ายังไงดีสีสันไหมพี่ป๋องเพราะว่าเขาจะม
2: ี
3: เกาะล้านเนี่ยจะมีสามหน่วยคือหลายคนก็ติดตามการเลือกตั้งที่จุดนี้อยู่เหมือนกันนี่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะต้องอะไรขับเรือสปีดโบ๊ทอ่ะนำหีบบัตรเลือกตั้งน่ะนะคะไปไว้ที่ในส่วนของเกาะล้านตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะล้านเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะมูลิเชอรี่ก็เป็นคนนึงนะพี่ป๋องเพราะเชอรี่เป็นคนกรุงเทพหลายคนละจะคุยกันว่าตกลงคุณเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนนนทบุรีคือบ้านคุณพ่อคุณแม่ดิฉันอยู่นนทบุรีค่ะดิฉันก็เพิ่งย้ายมาอยู่กรุงเทพมหานครไม่กี่ปีนะคะหลังจากที่มีคอนโดอยู่ที่กรุงเทพก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่เสียเลยแล้วก็มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ผู้ว่ากทม.รวมถึงส.ก.ด้วยเมื่อเช้าเนี่ยพี่ป๋องก็ไปแถวๆเขตห้วยขวางปริมณฑลห้วยขวางเหมือนกันไปก่อนเปิดหีบนะไปก่อนเปิดหีบสักประมาณ10นาทีก็ปรากฏว่ามีชาวกรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่าตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุพี่ป๋องเราว่าเราไปเช้าแล้วเนาะก่อนเปิดหีบยังมีในส่วนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือ50 60ขึ้นไปแบบเนี้ยค่ะมารอต่อแถวที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าคือจากการพูดคุยสอบถามเนี่ยผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่าก็เห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่
2: า
3: เดี๋ยวคือตอนช่วงเช้าๆไปถึงบ่ายเนี่ยอากาศมันกำลังดีแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฝนตกเดี๋ยวออกมามันก็ไม่สะดวกเพราะว่าฉันน่ะนั่งรถเมล์มาอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าจริงๆด้วยพี่ป๋องเอาจริงๆนะวันนี้ตลอดทั้งวันน่ะถ้าไม่นับช่วงตั้งแต่สี่โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแดดมันร้อนมากเลยนะในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดเลยก็ไม่คิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้โหกรมอุตุจะแม่นยำสักขนาดนี้พอถึงสักประมาณ4โมง4โมงกว่าๆเนี่ยคือเรียกได้ว่าตั้งเขาเลยอ่ะฝนน่ะแล้วก็มาแบบลมแรงมากทีเดียวนะคะตามที่ดูในส่วนของการแถลงของกกต.เองก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็อาจจะทำให้หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ยหยุดชะงักไปบ้างนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในการมาใช้สิทธิ์เนื่องจากว่าถูกกระแสลมแล้วก็ฝนเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่ว่าภาพรวมทุกอย่างเลยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์แล้ววันนี้ไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือ7หน้าแล้วก็7หลังนั่นเองนะคะนับจากวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคือได้มีโอกาสพูดคุยกับในส่วนของกกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของเรื่องร้องเรียนนะปัจจุบันเนี่ยก็อาจยังไม่มีเรื่องของการร้องเรียนเนี่ย มากมายนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมันจะถึงขั้นที่สมมติว่าเวลานับคะแนนนะพี่ป๋องสังเกตในเหมือนตอนเลือกตั้งส.ส.อ่ะเวลานับบางทีอาจจะขานผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงกันที่ประชาชนได้มองผลคะแนนที่มันอยู่บนกระดานแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปติดตามที่หน้าคูหาหรือว่าหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มั่นใจอาจถ่ายวิดีโอหยิบโทรศัพท์มือถือนี่แหละและถ้าพบความผิดปกติอ่ะก็สามารถที่จะแจ้งไปทางในส่วนของกกต.ได้นะทีนี้เนี่ยถามว่าและถ้าพบความผิดปกติและอยากจะให้นับคะแนนใหม่เดี๋ยวนั้นเลยได้ไหมทางกกต.เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการนับคะแนนใหม่นั้นเป็นของกกต.ทั้ง7ท่านเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนก่อนแล้วถึงจะมีการนับคะแนนใหม่นั่นเองนะคะอันนี้เท่าที่มีการพูดคุยกับในส่วนของกกต.ด้านสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มันมีประเด็นไง
2: ย
3: ัง
2: ไงฮะ
3: คือพี่ป๋องจะสังเกตคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับสก.มันไม่เท่ากันนะ
2: ใช่
3: บางคนเนี่ยอาจจะมีการย้ายทะเบียนบ้านวันนี้นะตามข่าวที่มีในส่วนของนักการเมืองด้วยนะคะและทางกกต.เองก็บอกว่าคุณออกมาให้สัมภาษณ์ได้ยังไงดังนั้นที่คุณเองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายไม่น่าที่จะมาสร้างกระแสแบบนี้ก็คือว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสก.เพราะอะไรคุณย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึง1ปี
2: อ
3: ันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นประกาศของกทม.ด้วยซ้ำมันเป็นกฎหมายเลยที่มันระบุว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วคุณย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีผู้ว่ากทม.คุณใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นสก.แบบเนี้ยไม่ได
2: ้ก็ถือว่าก็เป็นเขตสับสนนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายเหมือนกับหน่วยเลือกตั้งอ่ะที่อาจจะคิดว่าเออฉันเลือกสส.ฉันเลือกที่หน่วยนี้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงอย่างที่บอกไปว่าเลือกตั้งคราวนี้เขตใครเขตมันแต่เลือกตั้งสส.เนี่ยบางเขตต้องมารวมกันในบางแขวงอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่า
3: อย่างตรงนี้เนี่ยพี่ป๋องที่เดี๋ยวกันนะรู้สึกว่าครั้งเนี้ยคือพอทราบว่าเมื่อวันพอทราบว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนน่ะเขาพยายามที่จะรวมหน่วยเลือกตั้งให้ได้มากอย่างเช่นนายกตัวอย่างที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีตามปกติตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ที่จัดเอาไว้เป็นหน่วยเลือกตั้งนะอย่างสสที่ผ่านมามันจะมีสัก 4-5 หน่วยแต่ว่าครั้งเนี้ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีถึง10หน่วยด้วยกันคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่ายังไงเป็นลานจอดรถอะพี่ป๋องนี่เป็นลานกิจกรรมของในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่มั่นคงแข็งแรงนะก็จะมีหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนได้อันนี้เขาก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยถึงประมาณ10หน่วยเลือกตั้งด้วยกันมันก็จะไปรวมกันตรงนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมมันไม่ใช่จุดเดิมก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไม่ใช่จุดเดิมเพราะเขาไปพยายามไปรวมไว้ในจุดเดียวกันแล้วก็เป็นสถานที่มั่นคงแข็งแรงนั่นเอง
2: ก่อนที่เราจะเบรกกันช่วงนี้นะครับเพราะเพิ่งเบรกไปครั้งเดียวเนาะต้องเบรกอีกครั้งนึงก่อนเดี๋ยวก่อนจะคุยกับอดีตผู้ว่ากทม.อย่างคุณพิจิตรนะครับดูผลคะแนนที่พัทยาหน่อยละกัน
3: อ
2: ันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจะสามารถโค่นแชมป์เดิมได้หรือเปล่าแต่นับคะแนนจนถึงณขณะนี้แชมป์เก่าและอดีตนายกเมืองพัทยาอย่างคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ยังคงมาเป็นอันดับที่1นะครับส่วนอันดับ2ก็จากพรรคประชาชนนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรอันดับที่3คือคุณศักดิ์ชัยแต่งห้อนะครับจากทีมพัทยาก็ตามกันต่อก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เมืองท่องเที่ยวเนาะงบก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็ดูว่าจะยังไงนะครับและทั้งหมดคือข่าวเด่นสุดสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับปฐมพรหันชาญชัยวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมน นักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
0: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
14: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเปิดมาแบบนี้นะฮะเราต้องสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
16: สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่26ของปี2026
15: โอ้โหเลขอะไรมันจะลงอย่างนั้นนะ
16: มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ
15: จ
16: ริงเลขมันก็คงหมุนไปเรื่อยๆแหละปีหน้าวีคที่27ก็ปี2027นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันมาขยี้ไหมนะครับ
15: นี่คุณสุพลว่าไปแล้วนะเราถ้าจำกันได้นะถ้าใครที่มีอายุเกินกว่าสักเท่าไหร่สัก30ขึ้นไปเนี่ยนะมันจะมีช่วงที่เรียกว่าเปลี่ยนสหัสวรรษนะเปลี่ยนศตวรรษใหม่อ่ะปี2000
16: Y2K
15: อ่ะนี่พอคุณบอกปี26แปลว่าอะไรแปลว่าเราผ่านไอ้ศตวรรษใหม่ของศตวรรษเนี้ยมาแล้ว1ใน4
16: ใช่
15: เกิน1ใน4ละตอนนี
16: ้มีผู้ฟังคนหนึ่งครับพอดีได้มีโอกาสเจอกันแถวนครปฐม
15: ครับ
16: ผมก็นั่งกินข้าวขาหมูอยู
15: ่เอาเหรอ
16: พอผมไม่มีลูกค้าอยู่ตรงนั้นครับพอประชุมกับลูกค้าเสร็จผมก็แวะกินข้าวขาหมูแล้วก็เชิญเขาก็บอกว่าทำไมถึงเลือก uncertainty interdisciplinary มาปีนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกค้าจริง
15: เลยคำถามแบบเอาเรื่องนะอันนี้
16: ผมก็บอกว่าปีนี้เนี่ยผมนั่งคุยกับคุณอาทิตย์นะฮะกับอาจารย์ธัญวัฒน์ว่ามันเป็นปีที่ถ้าบอกว่าจะมีอะไรที่ไม่แน่นอนเนี่ยปีนี้มันน่าจะไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นปีเริ่มต้นของความไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง
15: ไม่ได้เล่นคำนะอันนี้ไม่ได้เล่นคำนะ
16: ไม่ได้เล่นคำเลยครับแล้วก็ผมคิดว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคงเห็นความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนอะ
15: บอกก็จริงนะ
16: ครับแล้วมันก็จะไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเพลทของโลกมันเปลี่ยนนะ
15: ท
16: ิปปิ้งของโลกมันเปลี่ยนตอนนี้มันจะเปลี่ยนตั้งแต่ตัวโลกมนุษย์เองเลยนะสิ่งแวดล้อมที่มันกำลังเปลี่ยนอยู่ตอนนี้
15: อันนี้คือกายภาพกายภาพก็เปลี่ยนเปลือกโลกกายภาพ
16: ส่วนของอีมนุษย์เราก็เนี่ยครับใครจะเป็นที่หนึ่งใครจะเป็นที่สองใครจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนนะเรื่องที่สามที่มันใกล้ตัวเราก็คือเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายแหละมันก็กำลังจะเปลี่ยนทรงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้หกเรื่องที่เราคุยกันเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Chaos Theory VUCA Barney Black Swan Disrupting World กับ Tipping Point นะก็ค่อยๆไปนั่งดูครับศึกษาเพิ่มครับนะฮะมีหลายคนชอบถามผมว่าพอบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไงคือตัวอย่างที่เราคุยหลายตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านนะ
15: ถูก
16: ว่าท่านอยู่ตรงไหนเพราะว่าในความที่เศรษฐกิจไม่ดีในวันนี้หลายบริษัทเติบโตนะครับนะเพราะนั้นมันมีทั้งแต่เรื่องของ company life cycle เรื่องของ business life cycle เรื่องของ product life cycle นะฮะบางทีสินค้ามันอาจจะล้าสมัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เหมือนวันนี้ครับร้านอาหารหลายร้านอ่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนทรงนะพอเห็นไอ้สุกี้ถูกๆไม่แพง
17: ตีน้อย
16: เออ พอเห็นตีน้อยทำทุกคนก็อยากจะทำเหมือนตีน้อยนะฮะบริษัทใหญ่ๆทำเหมือนตีน้อยแล้วเป็นไงครับคุณอาทิตย
17: ์ อันนี้มันเหมือนตอนที่สายการบินแห่งชาติเจอสายการบินต้นทุนราคาประหยัดแล้วสุดท้ายต้องออกมาโต้ตอบด้วยการตั้งสายการบินราคาประหยัดหรือเปล่า
16: แล้วไปรอดไหมครับไม่รอด
17: ไปเปิดดูงบการเงินกันได้นะมหาชนกันหลายที่ทุกคนไปดูกันแล้วกันนะเทียบกันดู
16: คุณอาทิตย์ผมก็นั่งคิดว่าเรื่องนี้มันเพราะอะไรนะมันกลับไป failing tapแบบเดิมอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าผมเป็นตีน้อยเนี่ย ผมเกิดมาเพื่อจะเป็นโลคอสุกี้นะ
17: ถูกต้องวางมาตั้งแต่วันแรกใช่ไหม
16: เพราะนั้นผมไม่ได้
17: สืบวันแรก
16: เพราะฉะนั้นผมกับทีมงานหรือใครต่อใครเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องมีอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะเราบอนเป็นแบบนั้นเลย
17: oh.
16: เราเกิดมามันก็เป็นแบบนั้น
17: ตัวตน
16: มันเป็นตัว
17: ตนแบบนี้ไม่ต้องเน้นหรูหราใช่ไหมไม่ใช่เน้นหรูหราไม่ได้แตกต่าง
16: แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องหรูหราอะไรหรือไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดว่าทำไมต้องแพงหรือทำไมต้องถูกมันเกิดมากูก็ราคานี
17: ้
16: แต่พอเป็นบริษัทใหญ
17: ่
16: ๆเคยขายต่อหัวอยู่ประมาณสัก 7-800 บาท500บาทแล้วพอต้องลงมาทำ200ใช้ทีมงานเดิ
17: ม
16: ทีมงานเดิมทุกอย่างปรับสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะทำจาก500มาเป็น200คำถามคือแล้วคุณปรับทีมงานด้วยหรือเปล่าคุณจูน efficiency ทีมงานใหม่ด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำนะแล้วกะว่าจะใช้ทีมเดิมมาทำเรื่องใหม
17: ่
16: มันกลับไปเรื่องเดิมเลยคุณอาทิตย
17: ์ทางใครทางมันหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนั้น
16: คือก็ใช่แต่มันสามารถจะทำได้ถ้าเราเข้าใจบริบทมันก่อนว่าโอเคถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนอะแล้วถ้าคุณเปลี่ยนทีมไม่ได้คุณก็ต้องหาทีมใหม่มาทำก็เท่านั้นเองครับ
17: อาจจะเป็นทีมใหม่ในบริษัทเดิม
16: ใช่
17: หรือเป็นทีมใหม่ในบริษัทใหม่ในเครือบริษัทเดิม
16: ก็ได้
17: แล้วแต่แต่คงไม่ใช่ว่าไปทำของใหม่โดยทีมเดิ
16: ม
17: ทีมแบบเดิมลักษณะแบบเดิม
16: เหมือนตอนทีวีดีเนี่ยครับก็เจอแบบนี้นะเราก็มาเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเป็นทีวีช้อปปิ้งแล้วอยู่ๆเราต้อง
17: ไ
16: ปออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วเราก็เอาทีมเดิมไปทำออนไลน์ช้อปปิ้งพยายามอยู่เป็นปีเสียเงินไปตั้งเยอะใช้เงินไปตั้งเยอะแล้วสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องหาทีมใหม่มาทำอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยสรุปออกมาจาก6 theory นั้นนะครับมาเป็นวันนี้และอีก 2-3 วีคนี้ก็คือuncertainty ที่พูดถึง 3C ครับ
17: โอ้เอ๊ะแต่ก่อนที่คุณสมพลจะไปตรงเมื่อกี้พอดีระหว่างที่คุณสมพลเล่าไอ้เรื่องทีมใหม่คนเดิมอะไรเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงในหัวผมเนี่ยนะไอ้ตัวอย่างนึงมันผุดขึ้นมาเว้ย
16: คือ
17: มันก็คือ Amazon ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมียักษ์ใหญ่ค้าปลีกแบบออฟไลน์อยู่ใช่ไหมที่เรารู้จักกันในดีในนามของ Walmart เนี่ยปรากฏว่า e-Walmart เนี่ยสุดท้ายแล้วถือเป็นกรณีสำเร็จ ในการปรับเปลี่ยนถูกไหมที่เขาเออแต่ว่าถามว่าเขายังไงเขาใช้คนเดิมเปล่าเขาเคยไปซื้อกิจการบริษัทหนึ่งเข้ามาแล้วเขาก็เอาคนที่เป็นคนลีดในกิจการนั้นอ่ะเข้ามารันในตัววอลมาร์ทที่เป็นออนไลน์เนาะแล้วก็เที่ยวนี้ก็เลยใช้วิธีคิดออนไลน์เข้าใจโลกสมัยใหม่ฐานลูกค้าตัวเองบวกกับฐานเดิมที่มี
16: ครับ
17: นะเอาก็เขย่าสองโลกมาผสมกันเลยทีนี
16: ้มันซิงได้จริงๆแล้วอ่ะตัว Walmart อ่ะใหญ่กว่า Amazon เยอะนะคุณอาทิตย
17: ์
16: ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดตั้ง 3-4 เท่าเนี่ย
17: โอ้เหรอ
16: ใช่ครับ
17: โอ้โห
16: ใช่ครับเพราะว่าพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามีฐานจากรีเทลแล้วไปออนไลน์มันก็ใช้กลยุทธ์ Omni Channel ได้ง่ายหน่อย
17: ก็เหมือนนึกภาพว่าเซเว่นมันมี delivery แล้วก็เลยเข้าถึงทุกคนได้อย่างทั่วถึงสุดไปเลย
16: ครับเพียงแต่ Amazon ก็ไม่ธรรมดานะครับคุณอาทิตย์ Amazon เองเนี่ยมันก็ทำ warehouse เปลี่ยน process นู่นนี่นั่นจนกระทั่งสั่งเร็วส่งเร็วคืนง่ายก็เป็นอย่างนี
17: ้สมน้ำสมเนื้อถ้าพลาดแล้วสดกันสนุกผู้บริโภคก็ยิ้มแฉ่ง
16: ใช่ใช่เพราะนั้นมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งคู่ครับพอ Walmart มาทำออนไลน์เนี่ย Walmart ใช้แบบนี้ Walmart ก็ใช้สเกลเดิมของตัวเองใช้ร้านเป็นตัวส่งมันก็ง่ายขึ้นครับคือมันก็ไม่ต้องไปทำ warehouse ที่มันแบบ Amazon แต่ว่ามันก็สามารถที่จะส่งแล้วได้ประสิทธิภาพเท่ากันนะฮะแล้วไอ้ของเดิมก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่ายังไงมันถ้ามันส่งเซ็นเตอร์ดีโป้นะมันก็กระจายของไปที่ร้านก็กระจายต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
17: อ๋อมันก็เหมือนทับจริงๆแล้วเนี่ยการมีหน้าร้านอยู่แล้วก็เท่ากับมีสโตร์อยู
16: ่
17: น
16: ั่
17: นเองคิดอีกแบบนึง คิดในสโตร์ในเลย์เอาท์แบบร้านที่ต้องหยิบ
16: ในกระบวนการผิดพลาดของการสั่งซื้อมันก็จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นคืออย่างน้อยมันมีช่องทางในการระบายของที่มันพลาดขึ้นเนี่ยได้เยอะขึ้นใช่ไหม
17: โอเคเมื่อกี้ผมชวนตัวอย่างนี้กลับไปที่คุณสุพลเมื่อกี้เราจะพูดถึง
16: 3-4 uncertainty
17: 3-4 uncertainty ครับ
16: ก็ C แรกนะครับคือ C circumstance นะครับสิ่งแวดล้อมที่มันเริ่มจะไม่แน่นอนนะครับ C ที่2คือ competition ครับการแข่งขันที่มันเปลี่ยนไปเอ๊ะแข่งไปคู่แข่งเหมือนเดิมหรือเปล่าวะคุณอาทิตย์
17: ก็น่าจะต้องปรับหรือเปล่าทีเรายังจะปรับเลย
16: ครับแล้วก็สีที่3คือลูกค้าครับ
17: โอ้โหอันนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนที่สุดเลยเปลี่ยนก่อนใครเพื่อเลยมั้ง
16: ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคีย์หลักๆเขาจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรบ้างเน
17: า
16: ะทีนี้มาที่สีที่1ก่อนครับสีเซอร์คัมแซนครับแน่นอนครับสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนะครับโลกเปลี่ยนตอนนี้เราก็อยู่กำลังรับผลของเอนโซอยู่ตอนนี้ครับที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ย
17: เอนโซ
16: ซูเปอร์เอลนิโยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเจอพอหลุดจากเอลนิโยก็จะกลายเป็นซูเปอร์ลานิญาจากฝนตกหนักน้ำท่วมเยอะแยะกลายเป็นไม่มีน้ำแรงไปเลย
17: สวิงสุด
16: ๆท่าทางจะแรงยาวด้วย
17: เหมือนโลกเหมือนโลกเราเป็นไบโพล่าเลยเนาะ
16: ก็เราก็เป็นอย่างนั้นนะเราทำให้มันเป็นขนาด เราเป็นคนทำ
17: ถ้าคุณสมน์แล้วนึกในใจว่าอาทิตย์เองจะถามอะไรก็พวกเองนี่แหละมนุษย์อย่างพวกเราเองนี่พวกเรานี่แหละที่ทำให้โลกเป็นอย่างนี้จะไปโทษอะไรโลกเป็นไบโพล่า
16: แล้วตอนนี้ความน่าสะพรึงนะคุณอาทิตย์ในคำว่าโลกร้อนคือเฮ้ยหลายคนชัก get used to เว้ย
17: เห็นอยู่สุดเลยชิน
16: กับโลก
17: ชาทำเป็นรับได้ไม่เห็นเป็นเรื่องเดือดร้อน
16: แล้วก็เริ่มมีคำพูดเยอะหนาหูมากขึ้นว่าถ้ามันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เตรียมใจรับผลของมันอัดแอปตัวเองอยู่กับมันให
17: ้
16: ได้ อ
17: ันนี้ทำตัวเหมือนเวลาเราเจอเรื่องอะไรที่เราหลีกหนีไม่ได้แล้วก็คือทำใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้คุณควบคุมไม่ได้จริงๆใช่หรือไม่
16: นะ
17: ใช่ไหมไอ้หลักนั้นต้องใช้ในเรื่องที่เราคุมไม่ได้ไอ้เรื่องนี้เราคุมไม่ได้จริงๆใช่หรือไม่
16: อันนี้น่าคิดแต่ว่าจะไม่ว่าจะท่าไหนเนี่ยธุรกิจมันก็ต้องดำเนินต่อนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องใส่อิเลเมนต์ตัวพวกนี้ลงไปในตลาดหลักทรัพย์ครับปีนี้เริ่มประกาศใช้ปี70นะฮะเซต50ต้องเริ่มในการที่จะบรรจุเรื่องของ 56-1 S1 และ S2 นะฮะปีถัดไปครับ100เซต100ต้องปฏิบัติ S1 และ S2 S1 นี่ก็จะเป็นการ
17: คืออะไร
16: เรื่องของESG ทั่วไปนะครับแต่ S2 เนี่ยจะเป็นเรื่อง Climate Changeนะฮะแล้วก็พอปี2572อันนี้ก็ทุกบริษัท

0: ในตลาดหลักทรัพย์
1: ถ้าคุณพูดพวกนี้คือมันมี3เฟสใช่ไหมเฟสแรกคือ50บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดเฟสที่2เนี่ยขยายอีก50ไปเป็น100
0: ใช่
1: และเฟสที่3เนี่ยทุกบริษัทมหาชน
0: ใช่ก็ประมาณ
1: ที
0: พ
1: ่
0: ัน
1: เทร
0: กว่า
1: ด
0: บ
1: ใน
0: ริ
1: ต
0: ษั
1: ล
0: ท
1: าด
0: ครับที่จะต้องมานั่งคุยกันเรื่องของพวกนี้แล้วมันก็จะต้องสะท้อนครับอย่างสิ่งแวดล้อมตัวพวกนี้มันก็จะไปส่งผลกับเรกูเลชันนะสมมุติว่าถ้าเรามีเครื่องจักรอยู่เครื่องหนึ่งคุณอาทิตย์ไอ้เครื่องจักรเครื่องเนี้ยมันก็มี depreciation ค่าเสื่อมราคาของมันซื้อมาสมมติซื้อมา10 ล้านบาทใช้ได้10 ปีก็ต้องมีค่าเสื่อมปีละล้านเดือนละประมาณ800,00080,000 กว่าบาทนั้นนี่เป็นต้นทุนอยู่แล้วนะฮะ แต่พอเรา implement ใช้เรื่องของS2 เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อมาก็คือมันต้องใช้ IFRS นะฮะ
1: IFRS
0: standard ที่เราจะต้องแปลงผลกระทบทางด้าน climate change ให้อยู่ในงบการเงินดังนั้นสมมติถ้าเครื่องจักรของผมเนี่ย มันไปสร้างคาร์บอนอีกประมาณ X บาทนะฮะไอ้ X เครดิตนะฮะและเครดิตนั้นเนี่ยผมจะต้องไปซื้อมาชดเชยแล้วผมก็จะต้องลงบัญชีตามนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มันต้องการให้เราสะท้อน
1: นี่คุณโทนพอเล่าแบบนี้
0: กับ
1: ถ้ามันเหมือนมองจากมุมบริษัทที่แต่เดิมไม่เคยโดนคิดพวกเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีเอาภาระพวกนี้มาเพิ่มให้เราอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนถ้านึกตามแบบว่าผมเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะไอ้มันมีคอนเซปต์อันนึงที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเขาเรียกว่าผลภายนอกนะ externality อ่ะคือคล้ายๆว่าจริงๆอ่ะบริษัทอ่ะสร้างภาระแต่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอ่ะไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวหรอกผู้บริโภคด้วยทุกคนอ่ะมันมักจะอย่างเงี้
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ว่าเราจะคิดแต่ในเรื่องที่เราจับต้องได้และคิดเงินได้ใช่ไหมแต่ผ
0: ใช
1: ล
0: ่
1: จริงๆเนี่ยเราผลักไปข้างนอกแต่ทีเนี้ยการบังคับใช้เรื่องแบบนี้พูดง่ายๆคือทําให้ความรับผิดรับชอบมันตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น
0: ใช่
1: ไม่ใช่
0: ค
1: เ
0: ร
1: ป็
0: ัน บ
1: การเพิ่มภาระนี่ไม่ใช่เป็นก
0: ค
1: าร
0: ั
1: เพ
0: บ
1: ิ่มภาระนี่คือความจริงที่ท่านทำเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะอะไรทำได้ทำเอาทุกคนอ่ะเป็นแบบนี้เนาะ
0: หลายๆเรื่องผมก็จะดูเหมือนกันครับว่าภาครัฐเนี่ยจะไปทำยังไงต่อผมยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงน้ำนะระหว่างเร
1: น
0: า
1: ้
0: พูดกับเอธิโอเปียพูดเนี่ย
1: ำ
0: น้ำมีความสำคัญไม่เท่ากันเลยนะคุณอาทิตย์
1: เพราะว่าความขาดแคลนความสมบูรณ์มันไม่เท่ากันเนาะในเรื่องนั้น
0: เขาคงสงสัยเราอะว่าเราเอา
1: ว่า
0: น้ำไปล้างรถได้ยังไง
1: โอ้
0: ขนาดน้ำกูจะกินยังไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: น
1: ไห
0: ะ
1: มกดดันไม่เท่ากันเลยนะโลกใบเดียวกันกดดันไม่เท่ากัน
0: ถูกเพราะฉะนั้นไอ้บริบทก็คือเรื่องอย่างนี้ครับทีนี้พอบอกว่าน้ำเป็นอย่างนี้ปุ๊บในอนาคตเนี่ยน้ำจะฟรีไม่ได้พอน้ำจะฟรีไม่ได้ทีนี้ยังไงดีล่ะครับตัวที่มันจะเร่งปฏิกิยาทำให้น้ำมีมูลค่ามากขึ้นก็คือไอ้ Data Center นี่แหละเพราะถ้ามันจะใช้น้ำเยอะขนาดนั้นก็แปลว่าเขาก็ต้องเตรียมมวลน้ำไว้เยอะพอสมควร
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะฮะแล้วมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบกับราคากับกระบวนการในการซัพพลายน้ำนะตอนนี้มีนักลงทุนหลายคนครับซื้อบ่อน้ำละ
1: โอ้เหรอ
0: คุณอาทิตย์จำช่วงหนึ่งที่มันมีที่แล้วเขาก็ขุดดินไปขายจำได้ไหม
1: จำได้
0: ที่ที่ใดขุดดินไปขายเยอะๆแล้วมันก็จะมีน้ำอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเวลาขายราคาที่ดินจะตกครับเพราะมันจะต้องเอาดินไปถมไงถึงแม้ถ้าใครจะไปซื้อมาใช้อ่ะแล
1: เ
0: ้
1: พร
0: ว
1: าะเ
0: ด
1: รา
0: ิน
1: มอง
0: เอ
1: ว่
0: า
1: าเรา
0: ไปมหาศาลมันก็กลับเข้ามาพอกัน อยู่ๆวันนี้ไอ้ที่ดินแบบนั้นมันกลายเป็นที่กักเก็บน้ำเฉยเลย
1: อ่ะมีมูลค่าขึ้นมาในบริบทแบบนี้
0: เออเนี่ยใครอย่าไปคิดนะว่าไอ้ที่ดินแบบนั้นอยู่ๆมันจะเป็นแบบนี้คนที่รู้เรื่องเขาก็ไปแอบซื้อก่อนไปแอบซื้อไอ้พวกชาวบ้านก็ที่ดินแบบ300 ไร่แล้วก็เป็นขุด
1: โอ้
0: หน้าดิ
1: ย
0: นไป
1: แต่ว
0: ข
1: ่า
0: า
1: ซื้อ
0: ย
1: ถูกซื้อถูกได้มูลค่าแพงเลยทีนี้ในจังหวะเปลี่ยนผ่าน
0: ใช่ไหมครับผมอย่างนี้ครับแล้วน้ำยังไงมันก็ไหลเข้ามาอยู่ดีเพราะว่าถ้ามันจะมีน้ำอยู่300 ไร่นี่เราพูดถึงนะเอา300คูณด้วย1,600 ตารางเมตร
1: สามร้อ
0: น
1: ย
0: ะนะ
1: อ
0: คุณลองคูณดูนะแล้วก็คูณด้วยเซว่าการขุดดินลึกลงไปก็ประมาณสัก
1: กี่
0: ส
1: เ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ตร
0: สามเมตรนะเรากำลังพูดถึงเขื่อนย่อยๆเลยนะ
1: โอ้โอ้
0: นะ
1: โอ้
0: สองส
1: จ
0: าร ม
1: ิง
0: ล
1: จ
0: ้
1: รา ิน ง

0: ลูกบาศก์เมตรเลยนะครับ
1: อืม
0: อันในการที่มันจะต้องส่งน้ําเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดอแวร์มันนะในเซอร์คัมสแตนในสิ่งแวดล้อมแบบนี้
1: อืม
0: นอกจากเรื่องของโลกร้อนนะคุณอาทิตย์สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปอีกเยอะนะ
1: อือหือ
0: Globalization ก็เริ่มจะต้องสั่นคลอนละเพราะจากนี้ไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ Globalization เหมือนเดิมนะฮ
1: อ้
0: ะ
1: าวเหรออ
0: ี200ปีที่ผ่านมาเรามี Globalization 1.0 2.0 3.0แล้วก็4.0ตอนนี้เราน่าจะกลับไปอาจจะแถวแถวประมาณสัก2.0มั้ง
1: อืม
0: ตอนหนึ่ง
1: ไอ
0: จุดศูนย์
1: แต่ละอันมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างคุณชมพลพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหม
0: ถ้าอย่างคร่าวๆก็1.0เนี่ยมันเป็นเรื่องของ personal นะเป็นเรื่อง individual อะไรครับซื้อขายกันเองอะไรกันเองวันนั้นมันก็จะไม่มี globalize มากนะ
1: อื
0: มั
1: ม
0: นก็จะอยู่ในวงแถวแถว community เขาอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังพูดถึง
1: อ
0: ป
1: ื
0: ี
1: ม
0: 1,800กว่าอย่างเงี้ยนะฮะพออ จ
1: ื
0: าก
1: ม
0: นั้นเนี่ยครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นไม่ใช่อินดิวิดวลแล้วกลายเป็นคอมมูนิตี้กับคอมมูนิตี้ละ
1: อืม
0: มันก็เริ่มมีการเดินการเดินทางการขายปริมาณ
1: อันนี้อาจจะเป็นระดับเมืองต่อเมือง
0: ใช่
1: ไอ้ทีแรกอาจจะเป็นแบบว่าบุคคลมาในตลาดระดับเมืองอะไรอย่างนี้
0: ใช่แล้วก็ขยายขึ้นมาครับเป็นประเทศต่อประเทศ
1: อืม
0: นะฮะแล้ว4.0เนี่ยมันคือคอนกลอมเมอเรทครับคือบริษัทขนาดใหญ่ซื้อขายกับบริษัทขนาดใหญ่ด้วยกันหรือซื้อขายกับประเทศใดๆอะไร
1: นั่นก็แปลว่า4.0เนี่ยมันเกิดมาท่ามกลางบริบทที่บริษัทมันนำประเทศ
0: ใช่ค
1: ก
0: รั
1: า
0: บ
1: ร
0: มั
1: ส
0: น
1: ะสมทุน
0: ประ
1: ข
0: เท
1: อง
0: ศ
1: บริษัทเนี่ยไซส์บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันแซงหน้าหลายๆประเทศในโลกใบนี้
0: ครับใช่คร
1: ม
0: ั
1: ับ นเป็นปรากฏการณ์ในโลกทุนนิยมที่กำลังเบ่งบานม
0: เช
1: า
0: ่
1: ก
0: นแมคโดนัลด์มีในทุกประเทศBMW ขายในทุกประเทศโตโยต้าไปได้ทุกประเทศอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ
1: ครับ
0: globalization 4.0ทีนี้พอมันแบ่งเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละทีนี้มันเปลี่ยนแปลงดีไม่ดียังไงก็ขึ้นอยู่กับท่านอยู่ตรงไหนวะ
1: ท่านอยู่ตรงไหน
0: ท่านอยู่ตรงไหนเช่นถ้าท่านค้าขายในประเทศก็อาจจะดีก็ได้ครับเพราะอยู่ประเทศที่เคยเปิดมันปิดไงนะแต่ถ้าท่านค้าขายระหว่างประเทศกันอยู่เนี่ยท่านก็จะไปเจอภาษี19%
1: อ๋อ
0: นะลงมาเหลือ
1: โอ
0: สิ
1: เ
0: บ
1: ค
0: ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเอ๊ะตกลงเราอยู่ข้างไหนวะเราอยู่ข้างจีนหรือข้างสหรัฐว่าเราส่งได้อยู่ไหมวะถ้าเราส่งได้เรามีแลนด์บิดแล้วยังจะส่งได้ไหมอะไรอย่างงี้มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่มันจะไม่เหมือนเดิมแบบนี้
1: กระแส
0: นะคร
1: ต
0: ั
1: ี
0: บ
1: กลับนะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งโลกาภิวัตน์มันตีกลับ
0: ฮอตวอร์โคลด์วอร์สงครามเย็นสงครามร้อนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผลกับเราทั้งหมดเลยหรืออย่างการเคลื่อนย้ายเงินการเคลื่อนย้ายเงินก็จะน่ากลัวมากขึ้นนะคุณอาทิตย์
1: โอ้ยังไงฮะไหนว่า
0: เพราะว่ากระบวนการสมัยก่อนเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่ามันจะย้ายเงินไปไหนเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่เกิดสงครามทองจะแพงวันนี้เกิดสงครามทองถูกลงมันรีเวิร์สหมดละบอนด์ยิลด์สหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะน
1: โ
0: ี
1: อ
0: ่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทองคำกับแลกเงินซิลเวอร์เนี่ยราคายิลมันเท่ากันนะ Return on Investment มันเท่ากันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอการเคลื่อนย้ายเงินแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะฮะของเราก็เช่นเดียวกันครับนะฮะในประเทศไทยการเคลื่อนย้ายเงินมันก็จะมีวิธีในการเคลื่อนย้ายที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นอะไรมากขึ้นคุณอาทิตย์อยู่กับผมอยู่หรือเปล
1: ค
0: ่าร
1: ับครับคุณสุพลขอมาให้เมื่อกี้สัญญาณมันขัดข้องไปนิดนึง
0: โอ
1: ครับ
0: เ
1: ผ
0: ค
1: มต่อครับ
0: น
1: คุ
0: ะ
1: ณสุพลครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคุณนึกถึงตอนปี40นะต้มยำกุ้งมันเริ่มต้นผมจำได้เลยตอนนั้นอะโรบินสันอะเขาคิดว่าเขามีเครดิตเนอะอยู่ในตลาดแล้วอะไรแล้วแล้วเงินทุนตอนนั้นนะครับก่อน BIBF เนี่ยเงินทุนต่างประเทศอะดอกเบี้ยมันถูกนะไปกู้มา7,000 ล้านนะไปกู้มา7,000 ล้านแต่พอลดค่าเงินบาทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ็ด
1: โอ
0: พั
1: ้
0: น
1: โห
0: มัน15,000
1: โอ้โห
0: สุดท้ายก็ต้องเข้ากระบวนการรีแฮบเข้า
1: โอ
0: ก
1: ้
0: ระ
1: โ
0: บ
1: ห
0: วนการรีแฮบก็ต้องคุยไปคุยมาเซ็นท่านซื้อไป เรนโบว์กรุ๊ปหรืออะไรสักอย่างเซ็นนั่นซื้อไปคุยกันจะเสร็จเรียบร้อย

0: เทคโอเวอร์กันก็เอาโรบินสันเป็นหัวหอกในการทำอย่างนี้ตอนนี้โรบินสันก็หายไปเรื่อยๆนะฮะดีลิสออก
1: จ
0: จ
1: า
0: าก
1: แต่
0: ต
1: เด
0: ล
1: ิ
0: าม ด
1: ที่มันหดเหลือแค่เป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็ทยอยเปลี่ยนไปเป็นเซ็นทรัลไปอะไรไปจนแทบไม่เหลื
0: เพ
1: อ
0: รา
1: แ
0: ะ
1: ล
0: ว
1: ้ว
0: ่า
1: ใช่ไหม
0: โมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนครับคุณอาทิตย์เขาเริ่มคิดว่ามันอาจจะไม่ต้องมีดีพาร์ตเมนต์แบบนั้นมันจะกลายเป็นแคตตากรีคิลเลอร์เช่นมี B2S นะครับมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแยกออกไปนะ
1: โอ
0: ม
1: ้
0: ีอันนี้แยกออกมาพาวเวอร์บายแยกออกมาอะไรประมาณอย่างนี้
1: ก็จริงเนาะถ้าเรามองช่วงหลังมันแนวโน้มตัวเติบโตก็เป็นแต่ละแคทที่เป็นตัวเด่นออกมาในแบรนด์ย่อยๆแต่ละอัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ใช่แผนกอีกต่อไปไม่ใช่ห้างที่รวมแผนกใช่ไหมแต่เป็นแผนกห้างที่เน้นบางแผนกเด่นๆออกไป
0: ใช่เหมือนจริงๆอ่ะค้าปลีกอ่ะเรามีตั้งหลายอย่างนะเรามีตั้งแต่ convenience store supermarket hypermarket super store cash and carry นะ category killer personal chain อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนเพราะว่า circumstance พวกนี้แหละครับมันค่อยๆขยับนะอันนี้คือ C ที่หนึ่งที่เราต้องคอยดูนะฮ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: อย่าดูจนเยอะไปนะครับดูจนเยอะไปก็เครียดเครียดเสร็จทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เสร็จทีนี้มันจะตันนะฮะ พอมันตันเนี่ยมันจะยุ่งครับเพราะว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราขยับออกจากมุมไม่ได้
1: แต่ถ้าไม่ดูเลยบางทีบริบทเปลี่ยนแล้วเราไม่
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้ข
0: ไม่
1: ย
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้ก็ไม่ได้
1: ทีนี้มันก็ดูประมาณหนึ่งนะรักษาระยะห่างกับเรื่องนี้ให้เหมาะสม
0: คือผมคิดว่าด้วยโครงสร้างของโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเกินไป
1: เท่ากับฟังดูเหมือนว่าเท่ากับว่ามันจะทำให้เราเข้าถึงเยอะเกินไปเสียด้วยถ้ามันง่าย
0: มั
1: เ
0: น
1: กิ
0: จ
1: น
0: ะ
1: ไป
0: มีย่านความถี่นี่ไม่นับรวมถ้าเราใช้ AI เข้าไปด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมเพราะนั้น อันนี้ก็ต้องหาทางวางครับวางให้ได้คือมันไม่ใช่เรื่องข้อมูลเยอะหรือน้อยแต่มันเป็นเรื่องข้อมูลที่จำเป็นนะ relevant data สำคัญกว่า big data นะครับ
1: โอ้ขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้อีกทีนึงนะอีกทีนึงนะ
0: ครับ relevant data สำคัญกว่า big data ครับเพราะหลาย
1: แปล
0: คว น
1: ่า
0: เน
1: แ
0: ี
1: ป
0: ่
1: ล
0: ย
1: ว่า
0: แปลว่าไอเดข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญกับเราสำคัญกว่าข้อมูลที่มีเยอะๆใหญ่
1: Relevant นี่คือเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเราม
0: ีน
1: ส
0: ัยย
1: ำ
0: ะ
1: คั
0: ส
1: ญ
0: ำคัญกับเราน
1: ะ
0: เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับเลือกดีๆครับค่อยๆเลือกแล้วก็เวลาจะอ่านอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะจริงๆขนาดผมชอบอ่านนะผมยังไม่ทันเลยคุณอาทิตย์ผมไม่ทันจริงๆนะ ตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ต้อง unsubscribe ไปหลายอันเลยนะ
1: สับสไครบ์
0: ไม่ไหวว่ะอย่างเมื่อก่อนนี้ Economist เนี่ยมันก็จะมีแบบวันหนึ่งสองสามอันเดี๋ยวนี้มา4-5 อัน McKinsey อย่างเงี้ยคุณคิดดูไม่มีประมาณนะวันหนึ่งส่งมา4-5-6อย่างเงี้ยมันไปกันใหญ่เลยเว้ยเฮ้
1: ใ
0: ย
1: ช่ไหมเหมือนทุกคนอยู่ในลอจิกที่ว่าเอ้าถ้าเราส่งน้อยแล้วคนอื่นส่งเยอะกว่าล่ะเดี๋ยวเขาไปอ่
0: ค
1: าร
0: ัน บ
1: เนี้ยเดี๋ยวเราจะเอนเกจจากคนไอออเดียนเราจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็แย่งกัน
0: ค
1: ส
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ง
0: ไม่ต้อง
1: เย
0: ด
1: อ
0: ู
1: ะข
0: อ
1: ึ
0: ะ
1: ้
0: ไ
1: น
0: ร
1: หมด
0: มากเอาไอมีเดียปัจจุบันนี้ก็ได้อะเดอะสแตนดาร์ดอะเดอะสแตนดาร์ดขออนุญาตพูดชื่อหน่อยเดอะสแตนดาร์ดเขาก็ไม่ได้มีแต่เดอะสแตนดาร์ดนะเขาก็มีออกมาอีก7-8ราย
1: ห
0: ก
1: ัว
0: าร
1: ที่เป็นย่อย
0: แต่เราเห็นอะเรารู้ว่ามุมประมาณเนี้ยซิกเนเจอร์มันอยู่อะเราก็จะรู้ว่าโอ้โหถ้าจะฟังวิทย์อย่างนี้ทุกวันแล้ววิทย์ก็มีแยกออกมาอีกแล้วมันก็มีอย่างนี้อีกแล้วมันก็มีโอ้โห
1: แค่
0: เยอะ
1: ฟังวิทย์คนเดียวก็ฟังไม่ทันแล้ว
0: ถูก
1: ไม่ต้องนับเอาเดี๋ยวมีเคนโผล่มามีใครโผล่มีอ่ะฟัง
0: ไม
1: ให
0: ่
1: ้
0: ร
1: คว
0: ม
1: ร
0: น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมีอีกโอ้โหมันก็โอ้โหทีนี้จะฟังยังไงหมดสมมติถ้าฟังหมดเรียบร้อยนะเขาเป็นนักข่าวเขาอ่านหนึ่งข่าวนะแล้วเขาก็เลือกมาให้เราใช่ไหมถ้าหลายๆข่าวแล้วเขาเลือกมาให้เราเขาเลือกมานี่ขนาดเขาเลือกมาแล้วนะแล้วถ้าเราไม่ได้ฟังสำนักเดียวล่ะโอ้โหคุณอาท
1: อ
0: ิ
1: ยู่
0: ตย์
1: ยังไงอยู่ยังไงจะอยู่ยังไง
0: วันหนึ่งอ่ะมันถูกบอมบาร์ดดีกว่านะมันถูกบอมบาร์ดแล้วเราก็สุดท้ายมันก็จะเมาเมางงงงนะเพราะนั้นนี้ก็ต้องไปเลือกดูนะครับสำหรับเซอร์คัมสแตนซ์อันนี้

0: ดังนั้นคุณก็ต้องเลือกก่อนว่า circumstance ของเรามีอะไรบ้างนะฮะก็อย่างสถานีวิทยุของเราอย่างเงี้ยครับไอตัว circumstance ที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีผลได้เนี่ยคืออะไรใช่ไหมRegulation ไหมนะฮะเมื่อก่อนนี้จะบอกว่าจะมีดิจิตอลเรดิโออ
1: ันน
0: ย
1: ี
0: ั
1: ้
0: ง
1: นี่
0: อยู่ไหม
1: เทคโนโลยีไหม
0: เออ
1: เทค
0: ยั
1: โ
0: ง
1: นโล
0: ยัง
1: ย
0: ม
1: ี
0: ี
1: ไ
0: อ
1: ห
0: ย
1: ม
0: ู่ไหม
1: มีเ
0: น
1: ดี
0: ะ
1: ยอื่นๆที่เกิดขึ้นนะไดนามิกขึ้นลงของแต่ละอันไหม
0: ครับ
1: โอ้โห
0: มีแล้ว
1: หร
0: ค
1: ื
0: น
1: อ
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ะไร
0: ฟังไหมอย่างนี้หรืออย่างสถานีทอดวันก่อนได้คุยกับกสทช.ทีมงานกสทช.เจอกันโดยบังเอิญไม่เจอกันมา5 ปีคุณอาทิตย์
1: อู้
0: นะแล้วก็บอกกันเป็นไงผมก็บอกว่าเจอหน้ากันบอกคุณธงพลที่คุณธงพลเคยพูดไว้มันมาแล้วครับอันเนี้ยมันไม่ใช่ความรู้นะเว้ยอันเนี้ยมันเป็น process เลยทุกประเทศที่มันเป็นอย่างนี้มันจะเจอแบบนี้มันไม่เห็นต้องมีไปยืนยันอะไรเลย
1: มัน
0: มั
1: เ
0: น
1: งี
0: เป
1: ย
0: ็น
1: แก่
0: process แล้วบอกแล้วผมก็ถามว่าแล้วตอนนี้ทําไงทําใจครับก็เดี๋ยวดูครับว่าชุดนี้เขาจะแก้ปัญหายังไงบอกขอให้ทันตอนนี้ไม่ได้บอกแก้ได้ไม่ได้นะขอให้แก้ให้ทันก่อนผมเกรงว่ามันจะไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคำแซนที่เราพูดถึงนะฮะหมดเวลาแล้วใช่ไหม
1: โอ้ยแม่นยำจริงๆเลยกินนาฬิกาจับเวลาอยู่ข้างในร่างกายหรือเปล่าน
0: ี่เราทำมา10 ปีนะเห็นท่าใครอยู่ก็รู้แล้ว
1: โอเค
0: โอเค
1: อะไรยังไม่จบเลยไม่จบวันนี้คือเราซีที่หนึ่ง
0: ซีที่ห
1: น
0: นึ่
1: ะ
0: งเดี๋ยวซีข้างหน้าคือซีคอมเพตติชันครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
1: คร
0: ครับ
1: ับครับว
0: ข
1: ัน
0: อ
1: น
0: บ
1: ี้
0: ค
1: ข
0: ุ
1: อบ
0: ณ
1: คุณคุณ
0: ค
1: ส
0: ร
1: ม
0: ับ
1: พลนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มฟังครับพักตรงนี้ครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่คุณอาทิตย์นะครับคือผมเนี่ยจะคุยกันท่านผู้ฟังหลายตอนนะเรื่อง exposure นะหมายถึงว่าธุรกิจของท่านเนี่ยในช่วงขาลงทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านเปิดหน้าเจออะไรบ้างนะอันนี้อยู่ในซีรีส์ที่จริงๆก็เอาหัวข้อมาจากบทความชิ้นหนึ่งในHarvardแต่มันนานมาแล้วเราก็เอาแค่ไอตัวหัวเชื้อมาเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ละนะ
1: ครับ
6: มันนานละคือในช่วงปี2008ถึง2009เนี่ยก็ประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่บ้านเราเนี่ยเจอไอวิกฤตทางด้านการเมืองเนี่ยไอตัว
1: อเมริกาม
6: ันเจอแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอตัวพวกนี้มันก็เศรษฐกิจมันก็ถอยไงมันก็จะมีบทความพวกนี้ขึ้นมาเยอะใช่ไหม
1: ในช่วงนั้น
6: ทีนี้เขาก็บอกว่าข้อแรกเนี่ยเวลาในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยท่านน่ะจะต้องดูไปที่ว่าท่านเปิดหน้ากับอะไรนะ
1: บ้างใช่ไหม
6: แล้วก็สร้างซีนาริโอนะคือตอนแรกก็ดูก่อนว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันหนักไห
1: ม
6: มันเป็นแค่ถดถอยหรือว่าตกต่ำใช่ไหม
1: เลเวลไหน
6: ทีนี้จากนั้นแล้วก็สร้างไอ้ตัวซีนาริโอขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นก็ดูซิว่าแต่ละซีนาริโอหรือฉากทัศน์เนี่ยมันจะกระชบต่อธุรกิจของท่านยังไงแต่นี้ก่อนที่จะมาดูใน ถึงขั้นนี้เนี่ยจริงๆมันมีการสร้างซีนาริโอนะเดี๋ยววันหลังมาคุยกันนะฮะ
1: โอ
6: ้ก็คือว่าก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะเรายกตัวอย่างว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมันเจออะไรคุณโทรมาผมไม่ได้ยิน
1: ครับผม
6: เราก็ยกตัวอย่างไอ้สุกี้ตีน้อยสุกี้ตีน้อยเนี่ยเป็นไลซิ่งสตาร
1: ์
6: ในธุรกิจที่ผมก็ไม่ได้ว่าคนมันจะกินเยอะขนาดนี
1: ้
6: หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยราคาและความคุ้มค่าของมันเนี่ยทำให้คนที่กินเนี่ยอื่นๆเนี่ยมากินเขาเปล่า
1: ผมเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในธุรกิจสุกี้เท่ากับอยู่ในธุรกิจ
6: อิ่ม
1: อาหาร200กว่าบาท200กว่าบาทแล้วอิ่มสุดๆเต็มที่ผมเชื่อว่าไปแย่งไอ้หมูกระทะไปแย่งอื่นๆอ่ะทั้งหมดมามองอยู่ตรงนี้เยอะใช่ใช่
6: แล้วก็ด้านหนึ่งมันก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นนะสุกี้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่จิ้มจิ้มมากจนเกินไปอ่ะ
1: นะคนอยากจะกินเน้นผักก็กินได้อยากจะเน้นเนื้อก็กินได้ไงก็ว่าไป
6: คือในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเอาลูกค้ามาจาก MK ด้วยไง
1: แน่นอนเจ้าตลาดนี้ต้องโดน
6: พูดตรงๆก็คือมันไม่ใช่ MK เจ้าเดียวหรอกที่ยอดตก
1: พอเพีย
6: งว่า MK เนี่ยมันตกมากเพราะว่ามันมีตีน้อยมาดูดแต่ตัวที่มันไม่มีสุกี้ตีน้อยในอุตสาหกรรมของมันเนี่ยมันก็ตก
1: ใช่
6: ก็ตก
1: ใช
6: ่ผมยังไม่กล้ากินฟูจิมากเมื่อก่อนกินบ่อยนี่ผมก็ไม่กล้ากินเท่าไหร่ละ
1: เออ
6: ใช่ไหมหรือว่าเนี่ยไปสั่งอาหารคลีนมาเนี่ยเราตกลงกูไปซื้อปากกระพงกูเองก็ได้ในว่าเข้า
1: อาโ
6: ก
1: เบเริ่ม DIY เริ่มแงะว่าเราจะทำ
6: เข้าไอ้หม้อกับหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะเราไม่ต้องปรุงอยู่แล้วไง
1: กลายเป็นปลาย่างสดๆเลยหอมๆเลย
6: ไอ้ของที่เขาส่งมาทุกวันเนี่ยก็ขอปากคอร์สแล้วก็ไม่เอาให้ทันทีนี่คือผมเนี่ยบางทีผมก็ที่ก็โอกไก่ก็ไปซื้อของเซเว่นอีเลฟเว่นโอกไก่นุ่มก็ได้เห็นไหมแล้วผมก็ซื้อปากคอร์สเองซื้อพริกแล้วก็มีน้ำจิ้มตีฟูดอะไรนี้เองอยู่แล้ว
1: เออประกอบร่างเอง
6: ต้องมาสั่งเขาดูปันละ500ทำไมมันก็แพงเกินนะ
1: โอ้ใช่ไหมแล้วถ้ามาซื้อเองเราเลือกของทำสม่ำเสมอ
6: ชิ้นใหญ่มากแต่เราต้องการซอสซิ่งที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็ปลาแซลมอนก็ต้องธรรมชาติไม่ใช่เลี้ยงในกระชังมาตีกันมีพิษแต่ไม่เอา
1: ครับ
6: หรือแบบกินก๋วยเตี๋ยวกินปลาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันไม่ผงชูรสเราก็ต้องซอสของใช่ไหมทีนี้อย่างกันในสุกี้ตีน้อยเนี่ยมันก็เหมือนไอตอนเหล้ากับเบียร์แต่ว่าเฮ้ยเบียร์ช้างเนี่ยมันขายดีกันนั้นเชียวเหรอโอเคมันเป็นอาจจะเป็นได้ตีเบียร์สิงอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไปเอาตลาดเหล้าขาวมาคนกินเหล้าขาวมาด้วยเปล่า
1: แอลกอฮอล์ในความหมายกว้าง
6: เพราะว่าตอนนั้นน่ะเหล้าขาวมันขึ้นราคาไง
1: โอ้ก็คือตลาดความเมาว่างั้นเถอะตลาดความเมา
6: ตลาดความเมาอันนี้มันก็เลยจะต้องเข้ามาถามคำถามคลาสสิกเวลาทำธุรกิจก็คือว่า what business are you really in
1: คุณอยู่ในธุรกิจอะไรกันแน
6: ่อย่างกรณีสุกี้ตีน้อยเนี่ยก็คือธุรกิจทำให้กระเพาะมันอิ่ม
1: ใช่ไหมในราคาเท่านี้ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
6: แต่ตอนนี้ exposure ของสุกี้ตีน้อยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็คือมันต้องมีความมันต้องมีความ
1: เยอะมหาศาลแน่นร้านตลอดเวลา
6: ใช่มันต้องม
1: ีทั้งวันเนี่ยในเวลาที่เขาเปิดอ่ะต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะต้องว่าไป
6: มันจะต้องมี volume exposure เพราะว่าได้ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ในราคา
1: เพราะมันเล่นคอสลีดเดอร์ชิพอ่ะใช่ไหมคุณเฮงนี่คือ strategy คือคอสลีดเดอร์ชิพนะลงทุนต้องดีที่สุดในตลาดอ่ะถึงจะเล่นแล้วสำเร็จอ่ะ
6: ใช่ไหม
1: ค
6: ือว่ามีคนพูดเรื่องสุกี้ตีน้อยมันว่ามันอร่อยนะ
1: ถูก
6: ใช่ป่ะพูดแต่ว่ามันคุ้มอ่ะ
1: มันไม่ได้หลีดด้วยรสชาติแต่เพียงแต่ว่ารสชาติต้องมาคลองให้อยู่ในระดับที่ไม่เลยเส้นที่ต่ำเกินไปอ่ะและที่เหลือขึ้นมาเนี่ยก็คือความโอเคแล้วกำไรทางนั้นของคนกินรู้สึกงั้น
6: คือโมเดลบุฟเฟ่ราคาคุ้มเนี่ยต้องการรอบโต๊ะสูง
1: ถูก
6: เขาถึงมีจำกัดให้ว่ามึงจะมองหนึ่งมึงต้องลุกแล้วนะ
1: ใช่ไหม เพื่อล็อกแล้วรอบใหม่เข้ามาเวียนเข้ามาเวียนเข้ามา
6: วงลึงลุกแล้วมันก็ไม่มีคนมานั่งต่อมันไม่ได้นะ
1: เสร็จเลยนะ

0: ว่ากำไรมันจะหายดิเพราะมีค่าเช่าค่าจ้างพนักงานยูทิลิตี้ระบบครัวต้นทุนอะไรพวกนี้มันยังอยู่ฟิกคอสมันยังอยู่อ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: พอยอดขายหายกำไรลงหนักกว่าไง
1: ใช่ไหม
0: ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้สุกี้ตีน้อยเนี่ยมันเปิดหน้าท้าทายด้วยไง
1: แล้วก็เคยให้ว่ากำลังตีได้ตีเอาอ่ะตีได้ตีเอาอ่ะมันมวยกำลังสนุกอ่ะ
0: หน้าว่ากูเป็นผู้มาใหม่ตัวเล็กๆเนี่ยถล่ม MK 39ปีได
1: ้เออ
0: ทีนี้ MK ก็ตอบโต้ในเพลย์บุ๊กเดียวกันก็คือไม่อยู่ในห้างเปิดในข้างนอกๆก็ต่างจังหวัด
1: ก็คือไฟติ้งแบรนด์ใช่ไหมอันนี้คือโดยนิยามคือเล่นท่ามวยสู้
0: โบนัสนี่ราคาชนกันเลยแล้วก็จะมีของกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอะไรมาดูเยอะแยะไปหมดคือพูดง่ายๆก็คือมีของที่ตีน้อยไม่ได้ให้แล้วคนชอบ
1: ใช่ไหมมันก็ต้องบิดแข่งกันเอาความได้เปรียบของตัวเอง
0: เ
1: ป็
0: นทำน้ำมันก็คือมีห้องน้ำสะอาดให้มีบ้านไร่กาแฟให้แล้วก็มีจิฟฟี่ให้นะ
1: แต่มันมีฟีเจอร์ของ NK ตัวเด่นอยู่อะถ้าคัดลงมาวางดีๆมีท็อปอัพนู่นนี่นั่นคนก็โอเค
0: พูดง่ายๆโบนัสเนี่ยนานๆไปมันจะกลายเป็นลีโอไงเข้าใจป่ะเหมือนกับว่า
1: ใช่ NK เดิมคือเบียร์สิงใช่ไหม
0: ตีน้อยเนี่ยมันเหมือนเบียร์ช้าง ในยุคที่40ที่ขายพ่วงช่วงให้กับไอเอเจนต์มันก็ไม่ไหวแล้วกูก็ต้องมามัดรวม5ขวด100ใช่ไหม
1: มาบิสเนสโมเดลใหม่
0: อันนี้เบียร์สิงห์นี่ก็อยู่กันมานานคนก็ติดรสชาติคนก็ต้องกินเอาวันดีคืนดีเศรษฐกิจตกปี40ไอเบียร์ช้าง5ขวด100คนก็เฮไป
1: เข้ามาพอดีจังหวะมันดีอ่ะใช่ไหมตอนนี้คนต้องการของถูก
0: กูไม่สนแล้วก็รักเครียดเมาอย่างเดียว
1: เน้นถูกก่อน
0: ใช่ไหมไอ้เบียร์สิงห์นี่ก็เลยสร้างไฟติ้งแบรนด์มาเต็มเลยแล้วก็ติดตลาดอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวลีโอไง
1: โอ้
0: ลีโอตอนนี้ยอดขายมากกว่าเบียร์สิงห์อีก
1: ถ้ากลายเป็นตัวหลักแทนว่ากันเถอะ
0: เป็นเบียร์คนรุ่นใหม่ผู้หญิงอะไรก็อะไรพวกนี้นะไอ้โบนัสเนี่ยก็จะอาจจะเป็นแนวนี้
1: น่าสนใจ
0: ตีคือไล่ตีไอ้ทุกี้ตีน้อยไปก่อนขณะเดียวกันไอ้โบนัสไอ้ตัวลักกี้สุกี้ในผู้หญิงก็ทำสามคนเนี่ยเขาก็ละเมียดอยู่แล้วไง
1: ใช่
0: ซอสซิ่งซอสซิ่งแต่ละอย่างก็มี
1: เน้นน้ำซุป
0: ของกินเล่น
1: จิบจุบจิบคุณในวัดผสมกันไป
0: อันใดตัวหลักอีกนะผมจะบอกให
1: ้
0: ใช่ไหมยังไงเห็นเขาบอกมีอะไรนะผมไม่แน่ใจโบนัสหรือว่าตัวลักกี้เนี่ยมีไอ้ลาบข้าวเหนียวอะไรคุณด้วย
1: โ
0: อ้นะฮะอันเนี้ยแล้วก็พอเซ็นท่านเนี่ยเข้าไปซื้อตัวไอ้ตัว
1: ลักกี้สุกี้
0: แล้วลักกี้เนี่ยลงมาเมื่อก่อนมันแพงกว่าตีน้อยประมาณสัก30ตอนนี้ลงมาขยี้219บาทไม่รวมน้ำอะไรพวกนี้รวมน้ำ237อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ไปเปิดในเซ็นท่านไอ้ตีน้อยไม่ได้อยู่เซ็นท่านนี่
1: ทีนี้แหละเป็นจุด
0: ทีนี้ไอ้คนที่เรียกว่าไม่เคยไม่ไปตีน้อยเพราะว่ามันก็อยู่นอกเซ็นทรัลไงทีนี้คนที่มันแบบอยู่เดินเซ็นทรัลเดี๋ยวอย่างผมเงี้ยเฮ้ยมีลัคกี้อ้าวคุณไปเข้าลัคกี้ดีกว่าใช่มั้ย
1: เนี่ยคุณสังเกตนะเซ็นทรัลเนี่ยคือพยายามจะคว้าเอาร้านที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก่อนลัคกี้เนี่ยตัวที่เขาได้เนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์นะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะก็คือไอ้สเต็กอีท MR เนี่ยตัวเปลี่ยนเกมเลยนะใช่ไหมทำเอาซิสเตอร์ต้องปรับมิเซนโมเดลทำเอานู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้โหลำบากอ่ะ
0: ไอชินกันเซนนี่ไงนะ
1: โ
0: อ้ไออะไรชินกันเซนอาหารญี่ปุ่นนี่ไงอันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคารู้สึกว่าเป็นเซนท่านจะอันนั้นจำไม่ผิดอ่ะ
1: เนี่ยเพราะให้ว่าพอมาเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ต้องขยับมาหาโปรดักต์ประเภทนี้แหละที่ต้องเน้นคุ้มค่าคุ้มราคา
0: ดูดิไม่คุณดูพื้นที่ในเซนท่านสิจะเป็นในด้านพาวนะแม่งมีร้านอาหารเกือบทุกชั้นนะมึงนะ
1: ชั้นเกือบทุกชั้น
0: ยังทุกชั้นเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: เยอะจริงๆ
0: เพราะว่า
1: เ
0: พราะว่าผ พูดตรงๆคนออก

0: ้างนอกอ่ะ
1: เออมากินน่ะ
0: เพื่อจะมากินถ้าไม่สั่งไลน์แมนหรือ
1: ขอไปซื้อออนไลน์ซื้ออะไรนู่นนี่นั่นบอกว่าใช่ป่ะ
0: พูดง่ายๆไอ้ห้างละไอ้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยในส่วนที่เป็นร้านเช่าเนี่ยถ้าเป็นทีวีเนี่ยมันได้ถ่ายทอดสดไงหมายถึงว่าส่วนที่เป็นอาหารมันคือถ่ายทอดสดไงเข้าใจป่ะตอนนี้ในทีวีเนี่ยคุณจะดูอะไรวะคุณดูถ่ายทอดสดไงใช่ป่าว
1: ก็คือเพราะที่อื่นมันดูไม่ได้ก็ต้องมาเป็นวาระ
0: อื่นมันหลังได้ไง
1: เออก็ไปออนไลน์หมด
0: เออไอ้นี่ก็เหมือนกันมาเดินห้างทำไมก็ซื้อออนไลน์ได้หมดแล้วก็มาเพื่อจะมากินสดๆไง
1: กินอันนี้แหละที่ยังแตกต่างมากมากเลยเปรียบเทียบแตกต่างมากกว่า
0: แต่ผมเนี่ยไม่เหมือนกันผมเนี่ยกินที่คอนโดผมที่กินที่ร้านเพราะคอนโดผมเนี่ยมีปากเผือกอะไรผมเตรียมของผมเองไง
1: เอานี่อันนี้คนละแบบ
0: ไอ้น้ำจิ้มผมก็สั่งซื้ออย่างดีนะเออของที่ร้านมันไม่โอเคไง
1: ไม่ตอบโจทย์ไม่ห้างไม่ตอบโจทย์ทุนธัญวัฒน์อย่างนี้
0: มีเธอแล้วผมด้วยอะไรเงี้ยคุณต้องไปกินซีโร่ผมไม่กินนะซีโร่เพื่ออะไรผมไม่กินนะผมต้องกินซีโร่แบบเย็นจัดแต่ไม่เป็นน้ำแข็ง
1: ที่ร้านให้ไม่ได้ที่ร้านให้ไม่ได้
0: ใช่ไม่ได้มะนาวลูกนึงแพงสุดคุณรู้ว่าเท่าไหร
1: ่
0: ลูกนึง12บาทอ่ะ
1: โอ้โห
0: แพงสุดอ่ะใช่ป่ะคือโค้กซีโร่เนี่ยถ้าไปอยากไปกินนะท่านผู้ฟังต้องใส่มะนาวลูกเป็นอย่างน้อยถึงจะอร่อยถ้ามันจะกินเสี่ยวต้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสุกี้ตีน้อยตอนนี้โดนเรียกว่าเปิดศึกหลายด้าน
1: เป็นบททดสอบเลยนะบททดสอบเลยนะเพราะ value for money มันต้องมีอะไรได้อยู
0: ่เลยว่าคุณนี่คือถูกคุ้มแล้วพอไอโบนัสกับไอตัวลักกี้เนี่ยถูกคุ้มแล้วก็สะดวกด้วยเพราะว่าไอ้ลักกี้ต่อไปมันอยู่บนเซนทัน
1: ใช่
0: แล้วเซนทันมันมีเหรอไอ้ MK ไอ้โบนัสก็อยู่เซนทันไม่ได้เพราะมันสู้ค่าเช่าไปแต่ว่าเขาให้ราคาลักกี้เนี่ยเท่ากับทายาทอ่ะ
1: ใช่ไหมเซนทันก็คือเล่นเขาเรียกอะไรนะอินทิเกรชันเป็นเจ้าของ
0: เขาเองอ่ะเขาก็ให้ถูกมันก็แค่ราคา
1: เท่
0: า
1: ไหร่แก้ปัญหาโครงสร้างเรื่องต้นทุนค่าเช่า
0: ใช่ไหม
1: ให้ตัวนี้มันรันได้แล้วก็ได้ทำกำไร
0: พูดง่ายๆคือไอ้เหมือนได้เทอร์โบเมโน21นะมันขายทุนอาหารได้ถูก30
1: ถูกเก็บค่าเช่าให้ถูกสิ
0: ถูกมาก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ราคาอาหารก็ถูกอยู่แล้วเพราะมันแพงเพราะค่าเช่านี่แหละเออ
0: แต่ดูไอ้พีทเนี่ยมันได้ราคาอะไรล่ะใช่ไหมมันทำไอ้มันฝรั่งนั่นน่ะมันได้ราคาไอลาจริงเปล่า
1: เออ
0: นะแล้วมันมีรถนิยมด้วยไงใช่ไหม
1: โอ้คุณนะแต่
0: หมดเวลา
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราต่อนะเอ็กโกเจอร์นี่พูดอีกดาวเลยแต่พูดยกเคสเนาะ
1: ครับผม
0: ฟังที่ไปได้มากครับวันนี้เราต้องพูดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูด

0: เรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: เวลาจริงเนี่ยเวลาดึกกำลังแข่งบอลอยู่นะ และเวลาที่ออนแอร์เนี่ยก็คือเวลาบ่ายๆนะท่านผู้ฟังก็อยู่บนรถที่อาจจะร้อนนะคือในยุคนี้เขาก็บอกว่าวันนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยไปอ่านคือไปอ่านของคุณคนที่ชื่อว่านัทเนี่ยนะเอทีนัทเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่มี ChatGPT ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เกิดพวก AI ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พวกหนังสือเซลล์เฮลนี่แย่เลยนะ
3: เซลล์เฮล
2: หนังสือเซลล์เฮลเนี่ยนะฮะคนที่เขียนเนี่ยเพจเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณทิมฟาริชเนี่ยนะอันนี้ก็นักเขียนหนังสือเซลล์เฮลเนี่ยเขียน4 hour work week อะไรเงี้ยนะผมพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเขียน Tool of Titan อะไรทำนองเนี้ยยอดตกมากเลยChatGPT
3: อ
2: ๋
3: อเหรอทั้งๆจริงๆทิมฟาริชเนี่ยมันก็คือดังขึ้นมาในยุคโซเชียลมีเดียเบ่งบานแล้วก็สร้างตัวจากอันนี้ผสมกันระหว่างการออนไลน์การตีพิมพ์หนังสืออะ
2: โซเชียลมีเดียมันมัลติพลายไงไม่โซเชียลมีเดียมัลติพลายไง
3: มันทำให้คน
2: ยังเห็นนึกอยากซื้อไงเข้าใจไหม
3: คือโฆษณาเพิ่ม
2: ใช่ไหมมันเป็นช่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคือ P ตัวที่3แล้ว P ตัวที่3 P ตัวที่4ก็เป็นช่องทางในการซื้อขายแล้วก็เป็นช่องทางในการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารถ้าคนไม่ได้ซื้อขายหนังสือนะแต่ผมก็ซื้อหนังสือเหมือนกันตอนนี้มันก็มีคนเอาลำข้าวหนังสือภาษาอังกฤษมาแล้วก็ขายถูกหน่อยเงี้ยผมก็ซื้อออเวลมาเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไห
3: ม
2: แต่ตอนเนี้ยพอไอตัว ChatGPT แล้วก็ AI Gen AI อื่นๆเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวสร้างคอนเทนต์ไงที่มันสั่งตัดสั่งทำเฉพาะเรา
3: อ่ะก็คือเหมือนเป็นหนังสือเซลล์เฮลส่วนบุคคล
2: มึงก็เล่าให้ฟังเลยมึงเป็นยังไง
3: ใช่ไหมแบบเดียว
2: ธนวัฒน์เป็นยังไงต้องการอะไรไอประเด็นไหนที่อยากเนี่ยมันก็เหมือนกับกูรูคนนั้นมาคุยมาฟังเราเล่าแล้วก็เป็นเทอร์ปิสแล้วก็ให้คำตอบเราเลยไง
3: โอ้คุณก็พูดว่าอะไรนะมีทั้งกูรูมีทั้งเทอร์ปิส
2: ใช่ไหมไม่เหมือนคนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเทอร์ปิสสมมติเรามีปัญหาใช่ไหมเขาก็ฟังเรา
3: ปรึกษา
2: ฟังเราปุ๊บเลยเขาก็ให้คำตอบเฉพาะเราไงนะฮะแต่ตอนนี้ไอ้พวกที่มันตัวท็อปมันก็อยู่ได
3: ้
2: แล้วก็คือพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าเขียนชั้นเดียวเนี่ยจะอยู่ไม่ได้
3: เขียนชั้นเดียว
2: เขียนแบบเนี่ย how to
3: ไม่มีความลึก
2: ไม่ได้ใช่ไหม
3: หรือว่ารวบรวมทั่วไป
2: แต่อย่างประเภทบีนอะไรเนี่ยเด่นนะชื่ออะไรนะ
3: บินบราว
2: น์อะไรเงี้ยอยู่ได้อยู่แล้วไง
3: บินบราว
2: น์บินบราวน์อะไรเงี้ยอยู่ได้เขียนที่มันลึกหรือว่าในไทยเนี่ยก็นิ้วกลมเนี่ยมันก็สบายอยู่แล้วนิ้วกลมเป็นเซนส์เมกเกอร์อยู่แล้วเชื่อมอยู
3: ่ใช่ไหมทั้งลึกทั้งกว้างนิ้วกลมนี่คือเป็นคนที่มีมิติมากมาย
2: แต่หมายถึงว่านิ้วกลมก็ต้องกรอบโกยก็ไม่รู้จะอยู่นานก็ต้องกรอบโกยก่อนไงก็ไม่รู้จะอยู่นานขนาดไหนไงใช่ไหมก็ทำแบบบรรยายทำเวิร์กช็
3: อ
2: ปเขียนหนังสือจัดรายการ
3: พู
2: ดจัดรายการโทรทัศน์ทำเนี่ยแหละทอล์กโชว์อะไรเงี้ยก็ต้องรีบไงเขาไม่รู้มันนานขนาดไหน
3: ใช่ไหมช่วงนี้ก็คือยุ่งเป็นพิเศษขนาดต้องพักไอ้แฮปปี้นิวเดย์เนี่ยไปก่อนเนี่ย
2: แฮปปี้ไนท์เดย์เนี่ย
3: ใช่แฮปปี้ไนท์เดย
2: ์ใช่ไหม
3: พูดผิดพักไปก่อนเพราะเห็นโอ้โหคลีนตารางงานแล้วเคลียร์อุ่นวาย
2: นิวโกลก็จะมีเนี่ยล่าสุดก็จะพูดว่าเนี่ยนอกจากมีชีวิตรอดแล้วเรายังหาวิธีที่อยากจะมีชีวิตด้วยอย่างคุณอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในประเภทหลังว่าเอ้ย second life เนี่ยกูจะทำอะไรวะก็ไปกับไกด์เนี่ยก็ไปเป็นไกด์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมบินไปบินมาเพื่อจะเนี่ยมานำมันยากไง
3: ครับ
2: คือไกด์

0: อย่างที่เราเห็นเนี่ยไอ้นี่ตรงนี้นะคะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วคือเปิดพอไกลพูดปุ๊บเปิด ChatGPT มันอธิบายได้ดีกว่า
1: ได้ดีกว่าเออยุคก่อนหน้านั้นแค่เปิดอินเทอร์เน็ต
0: ใช่ไหม
1: แล้วดีกว่านี่ก็ยุ่งแล้วนะใช่ไหมแต่ยุคหลังนี
0: ่ยังไปโอซาก้าเนี่ยก็จะไปดูปลาเปอร์เลยผมเปิดมันบอกเลยว่านี่ปลานี่มันยังไง
1: มีตัวไหน
0: ไ
1: ปดู
0: ที่ไหน
1: เน
0: ี่ย
1: เออขายยุค
0: การ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ก็ต้อง
1: การคุณนิวัต
0: เออคุณต้องเซนเมคกิ้งเชื่อมโยงอะไรต่าง
1: ๆถูก
0: อย่างคุณโอซาก้าก็ไปดูซิว่าเมื่อ50ปีที่แล้วที่มันทำเวิลด์เอ็กซ์โปเป็นยังไงเอาคนรุ่นนั้นตอนนี้มายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะนะ
1: มันก็ต้องหาช่องว่างที่มนุษย์จะดำรงอยู่ได
0: ้ถ้ามันก็ยาก
1: เออ
0: แต่มันก็ยากไงอย่างงานผมเนี่ยฮวบเลยตั้งแต่มี ChatGPT
1: ถูก
0: ขนาดผมเนี่ยนะคุณอาทิตย
1: ์เออครับ
0: ตอนเรียกว่าโควิดเนี่ยงานยังบานเลยนะออกไปไม่ได้คนต้องให้ออกไปแต่ใส่หน้ากากไปอะไรทำนองนี้นะแต่พอ ChatGPT มันเริ่มมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบไอ้คุณวิทย์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีไอ้ของเขาด้วยอะไรเงี้ยไหมหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นงาน Creative Talk เงี้ยน่าจะไปเป็นการสังสรรค์กันด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: หมายถึงว่าง
1: านนั่วไปทำดี
0: ใช่ไหมแต่ของเราเน
1: ี่ยจะเปลี่ยนไปความหมายก็จะเปลี่ยนไป
0: อย่างเคสเราเงี้ยเราจะจัดคอร์สเงี้ยเราเอาเคสมาตีแตกด้วยไงมันได้เฉพาะเขาแล้วเราก็สร้างคอมมูนิตี้ไงแล้วเราก็จะพอแฟนรายการเราไม่ได้ทำข้างนอกใช่ไหม
1: คือมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นคุณค่าต้องมาจากหลายองค์ประกอบอะเราต้องมานั่งแคร
0: ็กแต่วงมันก็จะเล็กลงมันจะเล็กลง
1: มีแนวโน้มอย่างนั้น
0: ใช่ไหม
1: อันนี้แฟกเมนต์อะแฟกเมนต์มากขึ้นในทุกๆอุตสาหกรรมนะผมคิดว่าอย่างนั้น
0: แต่อย่างนิ้วกลมเขียนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเรามีชีวิตรอดแต่เราไม่ชอบชีวิตของเราเลยก็ผมว่าอันนี้เขาผมคิดว่าเขามาจากตัวเขาเองด้วยนะ
1: มันเหมือนลำพึงลำพัน
0: เขาเรีย
1: กเซลล์รีเฟลคชันนะเนาะเซลล์รีเฟลคชัน
0: เขาเขียนเพราะว่าเขารอดอยู่แล้วล่ะเขาก็มากมายอยู่แล้วล่ะ
1: หัวขบวน
0: เขา
1: คือนิ้วของ
0: นิ้วของที่หรือเปล่าว่าคุณจะต้องนั่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไปหาวัตถุดิบวิ่งไปคุยคนโน้นวิ่งไปคุยคนนี้กลับมานั่งปั่นแล้วขณะเดียวก็ต้องวิ่งหนีไอ้พวกเจนเอไอใช่ไหมคือถ้าเรามีชีวิตรอดนะคุณกรมคิดว่าถ้าเรามีชีวิตรอดแต่เราไม่ชอบชีวิตของเราเลยการมีอยู่ในแต่ละวันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าพิสมัยเรื่องตลกก็คือบางทีการพยายามมีชีวิตที่ปรารถนากลับทำให้ชีวิตแต่ละวันนั้นไม่ค่อยน่าพิลมสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คือเนี่ยกับบางคนก็แบบอาจจะมีไม่ต้องดิ้นรนแล้วมีรายได้พอแต่มันก็อยู่เป็นวันๆนะคุณหมายถึงว่าแบบเราอยู่ไปทุกวันเนี่ยก็ตื่นมาก็เนี่ยเดี๋ยวนอนดูบอลจัดรายการตื่นมาหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยมันถึงมีการไปเที่ยวไง
1: วงจรชีวิตสัตว์โลกนะ
0: มันถึงต้องมีเที่ยวมันถึงต้องมีการสังสรรค์อะไรอย่างเง
1: ี้ยคือคุณแวดพูดเนี่ยด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์มันเหมือนคือชาติชีวิตแบบนั้นน่ะมันไปตามวงจรแบบ
0: มันก็อยู่เป็นวันหนึ่ง
1: อยู่ได้ไม่ตายแต่ก็มีนัยยะสำคัญ
0: ไม่มีจิตใจแต่ว่าคนที่แบบไม่มีจะกินอะไรเงี้ยเขาก็ต้องสตรัคเกิลเพื่อให้ม
1: ี
0: ก
1: ิน
0: มีที่กินมีที่อยู่แต่คนที่ขึ้นจากระดับไม่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มันจะอยู่ไปทำไมวะ
1: โอ้นี่
0: มนุษย์เกิดมาทำไมวะ
1: พอคุณวัฒน์ถามอย่างเงี้ยก็คือเราก็หวนนึกไปถึงไอ้พีระมิดที่เป็นชั้นๆนะซึ่งมีคนหนึ่งเขาพยายามคิดแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยเวลามันพ้นจากเรื่องนึงไปได้แล้วเนี่ยมันก็เติมเรื่องนึงเต็มก็จะต้องไปหาเป็นขั้นๆขึ้นไปใช่ไห
0: ม
1: ก็คือคุณที่เสนอความคิดนี้อย่างน้อยๆคนหนึ่งก็คือคุณอับราฮัมมัสโลนี่แหละใช่ไหมทฤษฎีที่ว่าชีวิตมันก็มีขั้นบันไดอ่ะแต่ว่าแค่ว่ามันไปทีละขั้นมีแนวโน้มว่าจะไปเป็นขั้นๆนะจบขั้นหนึ่งแล้วจะต้องไปเพิ่มคุณค่าหรืออะไรอีกขั้นหนึ่งต่อไปหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์เธอร์ซีบรูก็ถึงพูดในหนังสือเล่มล่าสุดอาร์เธอร์ซีบรูนี่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดก็เชี่ยวชาญเรื่อง happiness เนี่ยเขียนในหนังสือเล่มล่าสุดเรื่อง meaning of life
1: โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไง
0: meaning of life ก็คือความหมายของการมีชีวิตใช่ไห
1: ม
0: เราถึงมีหนังสือประเภทที่เรียกว่าอิคิไกอะไรเกิดขึ้นมาไงว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาจะทำอะไรเห็นไหม
1: ใช่
0: แล้วก็จะพูดถ้าเป็นฝ่ายฝรั่งก็จะพูดเรื่อง purpose life purpose นะพูดเรื่องงั้นแล้วก็จากนี้ก็มาถึงเรื่องสมมติเรื่องแบรนด์อย่างเงี้ยเหมือนแบรนด์อย่างเงี้ยเกิดมาทำอะไรอ่ะก็แบรนด์purposeคืออะไรมันก็ไม่ใช่ว่าแบรนด์มาเป็นน้ำก็ทำให้ไม่กระหายอะไรเงี้ยทุกน้ำดื่มมันก็ทำให้ลดความกระหายทั้งนั้นอ่ะอะไรมาบอลถ้ามันเป็นเชิงฟังชั่นอลอ่ะก็มันลดความกระหายเนี่ยแล้วมันจะต่างยังไงอ่ะมันก็ต้องไปแบรนด์purposeใช่ไหมชีวิตคนมันก็เหมือนกันไงผมก็ถาม GPT บอกว่าเนี่ยขยี้ประโยคนี้หน่อยบางทีการพยายามมีชีวิตที่ปรารถนากลับทำให้ชีวิตในละวันนั้นไม่ข้างหน้าพิลมน
1: ะ
0: เขาบอกว่าชีวิตที่ปรารถนาคือชีวิตที่เราต้องการนะ
1: สามารถ
0: ทำลายชีวิตที่กำลังมีอยู
1: ่
0: เพราะมันทำให้ชีวิตจริงเพราะมันเปลี่ยนชีวิตจริงให้กลายเป็นแค่ทางผ่าน
1: ไม่เห็นคุณค่าของที่มีอยู่ในมืออ
0: ันสมมุติว่าอย่างเงี้ยอย่างไออูนเนี่ยอูน
1: ไดมอนด์เกรดเหรอ
0: ไดมอนด์เกรดเนี่ยมันชอบไอ้ดิสนีย์วันนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวดิสนีย์เยอะมากใช่ไห
1: มอ
0: ันเนี้ยการเคลียร์ชีวิตอยู่ในดิสนีย์เนี่ยคือชีวิตที่ปรารถนาใช่ไหมแต่ว่าสมมุติชีวิตที่มีอยู
1: ่
0: ยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: พูดเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะเที่ยวรอบโลกเลยแล้วก็มีเงินด้วยแต่เราก็มีธุรกิจด้วยเนี่ยนะ
1: ต้องบริหาร
0: ถ้าเราไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยเป็นชีวิตที่ปรารถนาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วลูกน้องโกงทำไงวะ
1: ใช่ไหม
0: มีนะผมจะเรียนนะมีเคสแต่ผมไม่เอ่ยชื่อจริงจะเอ่ยจะรู้จักกันนั่นคือเนี้ยชีวิตก็จะต้องไปทำที่ปรารถนานะแต่ขณะเดียวกันก็นึกว่าไอ้ธุรกิจที่ทำเนี่ยมันได้คนไว้ใจมาไงใช่ไหมกลับมาเนี่ยโอ้โหก็มาโดนโกงอ่ะใช่ไห
1: ม
0: อันนี้เขาบอกก็เป็นกับดักใหญ
1: ่
0: คนไม่ได้มีความทุกข์เพราะไม่ได้มีชีวิตที่ดีเท่านั้นแต่ทุกข์เพราะเอาภาพชีวิตที่ควรจะเป็นมาตัดสินชีวิตที่เป็นอยู
1: ่
0: ก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเอาตัวอย่างมีคู่ชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยคู่ชีวิตเนี่ย
1: อ
0: ุตส่าห์อยากได้แบบดาราที่เป็นพี่ปัตตานอยากได้ดาราเป็นคู่ชีวิต
1: มีความอยากที่ไม่ตรงกับปัจจุบัน
0: เนี่ยมันดูคู่ชีวิตกูเองโอ้โหแบบไม่ไหวว่ะทั้งหน้าตา
1: ไม่พอใจ
0: อะไรอีกอะไรพวกนี้เนื่องไหม
1: ก็รู้สึกว่าไม่พอใจไม่ได้
0: ต้องการที
1: ่จะได้ดาราเออมีความรู้สึกไงอยู่ต่อเวลา
0: เออใช่ไหม
1: ก็บางคนก็มาหลอกว่าตรงนี้ไม่โอเคเออ
0: แต่บางคนก็มาหลอกว่าเป็นดาราก็มีที่โดนหลอกอ่ะมันก็เขาอยากไปเจออยู่แล้วนะกินูรีมาคุยด้วยอะไรพวกเนี้ยนะเออนะเช่นวันนี้มีงานมีรายได้มีครอบครัวมีสุขภาพพอใช้มีเวลาส่วนแต่เทียบในหัวท่านน่าจะดีกว่านี้นะ
1: นี่ไง
0: น่าจะรวยกว่านี้นะดังกว่านี้นะ
1: เออ
0: นะก็ทำให้แบบว่าอะไรพูดว่าเงี้ยขับรถโตโยต้าก็ดีอยู่แล้วโอ้โหแบบเนี่ยเสียอะไรก็ซ่อมง่ายเอาเข้าศูนย์แป๊บเดียวก็ออกมาเสียที่ไหนก็ซ่อมได้อยากจะได้ปอร์เช
1: ่
0: นะก็เอาโตโยต้าก็หายไป
1: เห็น
0: คนขับปอร์เช่ดีก็อยากจะได้ปอร์เช่อะไรเงี้ยพอถึงเวลาไปซื้อปอร์เช่มือสองโอ้โหกุ้มใจซ่อมแพงอะไรเงี้ยนะ
1: สารพัดเรื่องใช่ไหม
0: เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไอความอยาก aspiration นะปัญหาเนี่ยเขาบอก aspiration เนี่ยความปรารถนานั้นเนี่ยมันเป็น precursor prosecutor เหมือนเป็นอัยการ
1: อ
0: ะมันทำบอกว่าเนี่ย
1: มันควรจะไปมันตัดสินคือพอมันมีอย่างอื่นที่ตั้งไว้อยู่ในใจแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มจะทำให้สิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาไง
0: มาพุชเราอะ
1: เออมันกลายว่าอะไรอะ
0: มันเป็นอะไรรู้ไหมคุณอาทิตย์
1: มันกลายว่า
0: เป็นอะไรรู้ไหม มาเป็นอัยการปีศาจอ
1: ัยการปีศาจ
0: ได้ไหมครับเช่นทำให้เราถูกตั้งข้อหาเช่นวันนี้พักผิดมึงไม่มี productivity วันนี้ยังไม่โตผิดคนอื่นเขาเห็นว่าไปถึงขนาดไหนแล้วที่อยู่วิชาชีพเดียวกันวันนี้เหนื่อยผิดมึงจะเหนื่อยอะไรกันอายุยังน้อยอยู
1: ่ทำเร่งไปคนนี้สิ
0: จ๊อบ
1: ทำคนนี้สิ
0: วันนี้มีเบรกทรูโอ้โหคนอื่นดูซิเขาคิดอะไรใหม่ๆทั้งนั้นวันนี้ไม่ได้ใกล้ภาพฝันแล้วเมื่อไหร่จะถึง60 70เหรออะไรเงี้ยสุดท้ายชีวิตที่ปรารถนาเนี่ยมันกลายเป็นแอกที่เราต้องแบกซึ่งบางคนเรียกกันว่าเป็นโกล
1: ต้องแยกให้ออกเลยนะใช่ไหมโกจริงหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือว่ามันเป็นความคาดหวัง
0: อันนี้คือไม่คิดแบบพอเราดีไม่คิดแต่พอเราดีไม่คิดแบบว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู
1: ่
0: แล้วก็คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปมีความคิดแบบอิจฉาไงอิจฉาที่เห็นคนอื่นเขาดีกว่าดีกว่าตัวเองทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็มาถึงขั้นนี้ได้นี่ก็ดีมากแล้ว
1: เออ
0: เห็นไหม
1: เขาเรียกมันเหมือนมันเป็นโดนกรอบของการเปรียบเทียบอะให้เปรียบเฉพาะบางแง่
0: ใช่
1: แล้วก็มองข้ามอีกหลายแง่
0: นี่เหตุผลที่ว่าทำไมบางคนในชีวิตมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันไม่มีความสุข
1: ไม่เห็นนะไม่ได้เทียบเขาเรียกอะไรคุณดิวัฒน์สมมติว่าไปเทียบกับคนที่ดีกว่าสิ่งที่เรายังไม่มีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรามองแค่เหลี่ยมนั้นใช่ไหมแต่เราไม่ได้มองว่าเอ๊ะแล้วเราเองกับเราเมื่อวานน่ะเป็นยังไงล่ะแล้วเราเองกับอื่นๆล่ะคือมันจะเข้าสูตรเขาเรียกอะไรนะคำที่มันมีชื่อเพจชนชั้นกลางมองบนอย่างเงี้ยชนชั้นกลางมองบนเนี่ยคือมันมองไปได้หลายทางชีวิตมันมองได้หลายทางแต่บางทีเราโดนเฟรมให้มองบางแบบอะไรเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ทุนนิยมเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเป็นแบบนี้นะ
1: โ
0: อ้ลองไปอยู่ในสมัยประธานเหมาไปจะกินแต่ละวันไม่มีเลยไข่นี่ก็อาทิตย์หนึ่งได้กินสักมื้อหนึ่งก็เป็นถือว่าเป็นหรูหราละ
1: ถูก
0: รถจักรยานเนี่ยมีคันหนึ่งคนนั้นก็เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านนั่นแล้ว
1: ถูก
0: เดินเอา
1: ถูก
0: นะจะซื้ออะไรแต่ละอย่างต้องมีบัตรอุตสาหกรรมอ่ะจะซื้อจักรเย็บผ้าจะซื้อจักรยานจะซื้อหมูซื้ออะไรต้องมีบัตรก่อนไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวทำงานทำผลผลิตได้ก็ต้องส่งไปให้ทางการก่อนแล้วเขาแบ่งมาไอ้ตัวแทนของทางการก็บอกว่าผลิตได้ร้อยจริงๆผลิตได้แค่50ทางการก็เห็นส่วนกลางก็เห็นร้อยเอาก็เอาไปเอาส่งมา50จริงๆผลิตได้50เนี่ยเป็นรายงานตัวเลขปลอมไงเอา50ไปที่เหลือมันมีกินตายเต็มเลย
1: เออ
0: The Great Famine ไงทุพพิกภัยครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยตาย40กว่าล้านคนน่ะสมัยท่านประธานเหมาอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฉะนั้นก็เราบอกว่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยต้องทำให้วันนี้มีเข็มทิศไม่ใช่ทำให้วันนี้ไร้ค่า
1: ก็ถูกต้อง
0: คืออันนี้ก็
1: คือมันต้องไม่ด้อยไม่ด้อยค่าของที่มีอยู่ในมือถ้าเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบรู้สึกพอใจขนาดที่แบบไม่ต้องทำอะไรแล้วโว้ยแค่ว่ามันอาจจะเป็นสมดุล นะคุณเนี่ยผมว่าเรื่องแบบนี้อาจจะไม่ใช่แบบทั้งหยุดนิ่งพอใจทุกอย่างไปเลยหรือว่าแสวงหาทุกอย่างไปเลยเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนผสมอะไรบางอย่างที
0: ่ลงตัวผมไม่พอใจในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่หยุดเนี่ยคือแสวงหาความรู
1: ้อย่างเงี้ย
0: แล้วก็เป็นแต่ว่าผมมีลักษณะของ bystander ซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือเป็นคนมองกระดาน
1: มองจากข้างๆ
0: คุณเป็นคนมองผมเป็นคนมองกระดานมองที่ว่าเฮ้ย THAI เป็นยังไง DSI เป็นยังไงป้อมเป็นยังไงอาจารย์การดีพรรคประชาชนมองกระดาน
1: อ๋อนักสังเกตการ
0: ผมมองกระดาน
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่ผมก็จะไม่ไปบอกว่าฝ่ายโน้นผิดฝ่ายนี้ผิดต้องไปยกเลิกอะไรพวกนี้เป็นเกมเขาผมมองกันนานแล้วผมอ่านเกมอ่านกลยุทธ
1: ์นี
0: ่แล้วก็มาเล่าให้ทุกฝั่งฟัง
1: อย่างนี้เราทำกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมทำกันอยู่ตอนนี้ส่วน
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ทุกฝั่งเนี่ยฟังรายการแล้วชีวิตท่านดีขึ้นทำธุรกิจแล้ว ท่านก็สามารถจะแข่งขันได้มากขึ้น
1: อืม
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพอมี Gen AI เนี่ยเราก็ต้องรู้มากขึ้นเช
1: ื่
0: อมโยงเก่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่พูดออกไปจากปากเราเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องเลวไหลเมื่อก่อนนี้จะเฮฮามากเลยนะรายการเราอะแล้วฟังนึกภาพออกมาเฮฮามากกว่ารายการคุยให้คิดอะ
1: โอ้ดีดีดี
0: ไม่คิดอะ
1: เข้าใจเทียบนะอันนี้เข้าใจเทียบนะอันนี
0: ้
1: ตัวอย่างอายุสมัย
0: นะแล้วนิคมบอกต่อเขาบอกว่าการงานความก้าวหน้าความสำเร็จเป็นบทสนทนาหลักในสังคมที่มองหาการอยู่รอดแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันควรดำเนินคู่ขนานไปกับการทบทวนในชีวิตอยู่เสมอว่าชีวิตแบบไหนที่เราอยากตื่นขึ้นมาแล้วดำเนินไปจริง
1: ๆ
0: คนที่เขียนอันนี้ได้เนี่ยเป็นยังไงคุณอาทิตย
1: ์มันก็ต้องอยู่ในเกมที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแบบนี้มากหน่อยต้องใช้คำพูดนี้ดีกว่าอาจจะไม่ให้ทุกคนที่มีไม่ให้ทุกคนที่มีโอกาสที่จะพูดแบบนี้นะ
0: ท็อปออฟพีระมิด
1: แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่กำลังปากกัดตีนถีบอยู่เนี่ยก็จะตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้ในขณะที่ปากกัดตีนถีบเหมือนกันนะ
0: ผมว่าไม่ตั้งไงปากกัดตีนถีบไม่ต้องตั้งไงเพราะว่าพอมันอยู่ในมัดโล่หนึ่งสองไงนะ
1: ก็จะเป็นแบบ
0: กินแต่ละวันจะกินแต่ละวันยังจะไม่มีเลยอ่ะคุณจะมาคิดอะไรเรื่องอะไรพวกนี้
1: ผมก็มานั่งนึกเวลามองย้อนกลับไปเหมือนกันนะว่าไอ้ลักษณะสังคมไทยเนี่ยมันเอียงไปทางพวกสังคมทุนนิยมหนักๆเหมือนแบบพวกอเมริกันเหมือนอะไรแบบนี้เนาะคือสวัสดิการทางสังคมต่ำเพราะงั้นเถอะการเปรียบเทียบสูง
0: ต่างจีนแย่กว่านะคุณอาทิตย
1: ์
0: จีนเนี่ยไม่มี30บาทรักษาทุกโรคอะไรพวกนี้นะไม่มีบัตรคนจนอะไรพวกนี้นะคุณเพราะฉะนั้นคนจีนในออมสูงมากเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเวลาเขาแก่อะไรเงี้ยก็จะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็คือของเราเนี่ยมันยังมีสวัสดิการนะคุณคิดดูสิเวลาเราไปอ่านข่าวอุบัติเหตุหรือว่าผมเนี่ยไปเป็นกรรมการรายการนานแล้วนะสัก10ปีแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแหละก็คือที่เด็ดลูกหนี้รายการเขายังมีอยู
1: ่
0: คือมีเคสอยู่เคสหนึ่งที่แบบว่าประชดผัวแล้วก็ไปกินยาล้างห้องน้ำอ่ะตอนหลังต้องตัดลำไส้ทิ้งหมดเลยนะ
1: หมดเลยเหรอ
0: เออแล้วเราต้องกินผ่านท้องอะไรทั้งอย่างหนึ่งเน
1: ี่
0: ย
1: นะคืออาหารปกติไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนรูปแบบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนไม่มีเงินนะเขารอดได้เนี่ยเพราะว่า30บาทรักษาทุกโรคนะแล้วมีหลายเคสเลยในรายการเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคนยากจนนะก็คือถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็คือตายไปแล้วอ
1: ๋อถ้าคุณพูดอย่างนี้หมายถึงว่ากรณีนโยบายเนี่ยเหลือเป็นเคสยกเว้นที่อันหนึ่งที่มันทำให้มันเกิดสวัสดิการในแง่เรื่องที่สำคัญที่สุดหมวดหนึ่งของชีวิตคนก็คือสุขภาพถูกไหมแต่ถ้ามองในเชิงคุณภาพมันอย่างน้อยดีกว่าไม่มีการรักษาแต่ถ้ามองในคุณภาพแง่คุณภาพการรักษาเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับนะมันจะคล้ายๆการ
0: ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะอย่างพี่ผมได้โรงพยาบาลปทุมธานีก็โอเคนะ
1: อันนี้ถือว่าโอ้โ
0: หอย่างประกันสังคมเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยใช้นะแต่ว่าผมได้โรงพยาบาลหัวเฉียวนี่ผมก็พยายามรักษาให้ได
1: ้
0: อยู่คุณต้องอยู่ในประกันอยู่มาตราธรรมสามตลอดใช่ไหมเพราะว่าสมมติไปหัวเฉียวเนี่ย
1: มาตรฐานดีๆ
0: สมมติไปหัวเฉียวเนี่ยผมก็จ่ายเงินเพิ่มก็ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าคือเราไปโรงพยาบาลประกันสังคมดีที่เขาก็มีที่ไม่ใช่ประกันสังคมด้วยไงถ้าคุณเพิ่มไปคุณก็เป็นโคเปย์อ่ะคุณก็ได้ยาที
1: ่
0: เป็นได้ก็เหมือนจะพูดง่ายๆไอ้ประกันสังคมคุณอาจจะนั่งอีโคโนมี่คุณแต่นั่งอีโคโนมี่คุณจ่ายเงินคุณก็ขึ้นไปบิสเนสคลาสก็ได้ไง
1: พรีเมียมพรีเมียมเปย
0: ์เนี่ยอันเนี้ยก็คุยต่อว่าประโยคเนี่ยนะคือเนี่ยก็คือเนี่ยคนเราพูดถึงการงานความก้าวหน้าความสำเร็จใช่ไหมอันก็พูดถึงสิ่งที่ทำให้เรามันพัฒนาไง
1: เป็นมาตรวัด
0: เป็นพัฒนา
1: การแข่งขันการเปรียบเทียบเปรียบเทียบและแข่งขัน แล้วก็อาจจะไปผูกโยงกับความมั่นคงตัว

0: เงินความสำเร็จอะไรเงี้ยมันชุดคุณค่าประเภทนี้จะเป็นส่วนใหญ่
1: TBT ผมบอกว่าประโยคนี้คือแกนของรักเกอร
0: ์
1: มากกว่าที่ดูเผิน
0: ๆ
1: เพราะประโยคนี้มันไม่ได้ถามว่าเราควรประสบความสำเร็จไห
0: ม
1: แต่มันถามว่าเรากำลังสร้างชีวิตหรือเรากำลังสร้างแค่ประวัติความสำเร็จ
0: ชีวิตกับประวัติความสำเร็จเหรอ
1: เออนี่คือเรื่องที่ต่างกันมากการงานความก้าวหน้าความสำเร็จเป็นบทสนทนาหลักของสังคมที่กลัวตกขบวนเพราะสังคมแบบนี้มีระบบปฏิบัติการอยู่ระบบเดียวคือต้องโตนะ
0: อ่า
1: ไอ้พวกที่คุณไปงาน Creative Talk เนี่ยโอ้โหมีคนโน้นวิวคมข
0: ึ้นชัน
1: เ
0: นี่ยชัน
1: เนี่ยชันอย่างนิ้วคมขึ้นพูดเนี่ยนะลงมาปุ๊บเนี่ยมีคนสรุปเลยนิ้วคมบอกอ้าวตายแล้วอย่าผมยังไม่ได้เข้าห้องน้ำมีคนสรุปแล้วเหรอว่าสังคมนี้เป็นสังคมสรุปผมเชื่อว่าเดี๋ยวนิ้วคมทอล์กโชว์จบเนี่ยก็มีคนสรุปเลย
0: เ
1: ออนะในทอล์กโชว์จบนี่ก็สรุปเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีคนโน้นคนนี้เนี่ยก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็น SME ยืดเปล่าจินท่านวูแมนมิซูมิอะไรเงี้ยม
0: ันจะมียอดขายยอดขายการเติบโตความรวดเร็วอัตรากำไรอะไรเงี้ยนะ
1: ก็คือเวลาเราพูดกันน่ะเคสที่พูดกันน่ะเคสที่โตเคสที่เร็วเคสที่ชนะพูดถึงสถานภาพอะไรเงี้ยนะมันเป็นภาษาของ survival society
0: หรือถ้าพูดอีกแบบที่คุณรัตมองอ่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเห็นด้วยนะก็คือนี่มันคือวิธีคิดหลักของระบบทุนนิยม
1: ใช่
0: แล้วอยู่ในเกมของระบบทุนนิยมเข้มข้นอ่ะมันถึงทำให้ priority ของเรื่องนี้มันขึ้นมาเป็นอันดับต้นเสมออ
1: ย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือเนี่ยทุนนิยมเนี่ยท่านฟังcapitalism ของ Stephen Dick
0: เล่มหนาปึ๊ก
1: นะปึ๊กเลยจะหล่นมาทับนี่ก็แย่เลยนะฮะนะครับเรียกอย่างในหนังสือที่ผมแปลไอ้คิดใหม่เพื่ออนาคตเนี่ยไอ้บทของ Warren Bennis เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่ทุนนิยมนี่คุณเดินไม่ได้นะคุณต้องวิ่ง
0: อันนี้
1: คุณต้องวิ่งตลอดแล้วว่าคุณเนี่ยวิ่งเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นมีคนวิ่งเร็วกว่าคุณต้องวิ่งไล่เขาอีกคุณไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะมาเดินเออระเหยใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีคนเดินเออระเหยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มันมาจากไอ้ประเทศที่มันวิ่งแล้วมันวิ่งสู้ไม่ได้มันก็มาพูดง่ายๆมาจากจีนไอ้มณฑลที่มันอยู่ห่างไกลอ่ะถ้าเราดูไอ้จีนพ้นทะเลที่มายึดเศรษฐกิจแถวนี้ก็เป็นมณฑลริมฝั่งทั้งนั้นเลยนะ
0: ถูก
1: อันเนี้ยไอ้แต้จิ๋วเนี่ยไอ้ตัวเถาเนี่ยก็บิ้มฝั่งทะเลนี่แหละอยู่ไม่ไกลก็ลงเรือมาได้ไหหลำฮกเกี้ยนกวางตุ้งอะไร
0: ใกล้หมดก็คือจีนใต้จีนใต้ฝั่งทะเลตะวันออก
1: ไอ้ตัวหลักๆเขาไปไต้หวันเขาแพ้ไงไอ้ปักกิ่งอ่ะไปไต้หวันลบแพ้แต่ประธานเหมาใช่ไหมไอ้ใช่ไหมเจียงไคเช็คแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไอ้จีนไอ้นี่เหมือนกันไอ้จีนชายขอบเนี่ยไอ้จีนมณฑลไกลๆเนี่ยมันก็มานะห้วยขวางนี่ไม่ได้จีนปักกิ่งกับจีนไอ้เซี่ยงไฮ้นะเป็นจีนแบบคุณดูหน้าดิเขาไม่ได้จ
0: ี
1: นไม่ใช่จีน
0: เมือง
1: นะ
0: บน
1: ที่จีน
0: หลากหลาย
1: พื้นที่ใช่12พันนาอะไรพวกนี้หรือเปล่าคือเป็นแค่คนในเมืองอ่ะดูผิวดูอะไรเรารู้เลยพูดง่ายๆอย่างคูฟางเนี่ยถึงเป็นลูกศิษย์เราอ่ะแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอันเนี้ยผิวพันเนี่ยเป็นจีนเซี่ยงไฮ้
0: โอ้จีนผู้ดีแบบว่าม
1: ีเวลาพูดพ
0: ่
1: อ
0: ผู้ดี
1: ฟ้ามันอยู่บนไทยก็แบบพูดแบบคือเรียกคือจีนเซี่ยงไฮ
0: ้จีนหัวขบวน
1: นะจีนไทยที่ดูเลยตามคอนโดเลยผมเนี่ยเป็นจีนแบบไกลๆอ่ะ
0: เป็นไกลๆอ่ะโอ้โห
1: จีนที่แบบอยู่มณฑลไกลๆอ่ะนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันเข้ามาเนี่ยพอมันอยู่เมืองจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากพอมาอยู่เมืองไทยสบายเพราะคนไทยไอดอลไง
0: นี่ไงหาโอกาส
1: ใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกนี้นะมันมาสร้างที่เรียกว่ามินิไชน่าทาว
0: น์
1: คือทุกอย่างเนี่ยเอาจีนมาเลยเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นที่เป็นข่าวก็คือ มีไอ้ไรเดอร์สำหรับจีนเลย
0: โอ
1: ้นะที่ว่าไอ้เนี่ยใส่เสื้อจีนใส่มีกล่องเครื่องอะไรจีนเป็นร้านจีนลูกค้าเป็นคนจีนส่วนใหญ่อะมีสามเจ้าเลยนะแล้วก็วิ่งแถวห้วยขวางนี่แหละ
0: อันนี้ไง ็ตั้งแต่เล่นทัวร์ใช่ไหม

0: คุณเดียวที่เราเห็นว่าทัวร์ในเมืองไทยอ่ะที่รับทีมอ่ะมันก็มาเป็นขบวนทั้งขบวนหมด
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: แล้วจะตาอ่ะรถไฟทำรถไฟความเร็วสูงเลยกับม้าทั้งขบวนอะไรแบบม้าทั้งขบวน
1: เนี้ยมันเหมือนว่าคือมันไม่เหมือนมาแบบญี่ปุ่นมาเนี่ยญี่ปุ่นมาเนี่ยมันมาเขาเรียกว่า internalize มาสร้าง
0: internalize
1: มินิแจแปนขึ้นมาแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมาสอนไอ้คนไทย
0: ให้ด้ว
1: ยพูดง่ายๆโตโยต้ามันก็มาสอนในไอ้ของคุณธนาธรน่ะสมบูรณ์ครบอะไรพวกเนี้ยให้ผลิตชิ้นส่วนอ้อน
0: หรือมันจะมีสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะมา
1: ขึ้นมาใช่ไหม
0: เรารู้เลยว่าเขามาเทรนนิ่งนะ
1: ค
0: ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
1: แบ่งมันกินแบ่งมันกินแบ่งแต่ว่าไอ้จีนเนี่ยมันก็เอามันมาเอง
0: เอาคนมาด้วยทำมาหากินด้วย
1: ทั้งผมนั่งขอไปพวกนี้คือมันแม่กระเด็นน่ะจีนนี่คืออุจจาระไม่ให้สุนัขรับประทานอุจจาระเอาไปทำปุ๋ยใช่ไหม
0: โอเค
1: แล้วนี่แล้วก็ไอ้ไทยนี่ยังไม่รู้นะ
0: ไทยนี่ยังไม่รู้
1: โตโยต้าเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าเฮ้ยมันปฏิบัติมันต้องปฏิบัติเท่าเทียมไม่ใช่ว่าเหมือนไปเอาอันนี้พูดภาษาผมเองนะไม่ใช่เหมือนไปเอกไซจีนคืออย่างเงี้ยไอ้กรณีเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเงี้ยคุณให้คนไปใช้ EV อ่ะใช่ไหมคือ EV เนี่ยจีนเนี่ยมันถูกอยู่แล้วเพราะว่าเราทำสัญญาอาเซียนจีนมันก็ไม่ต้องเสียภาษีคุณยังไปให้มันอีกแสนห้าอีก
0: นี่ไง
1: ใช่ไหมแล้วคุณไปดูดีกว่าอินโดนีเซียให้แบบนี้ไหมมาเลเซียพม่าเลยนะวันนั้นมีคนพูดในเพจหนึ่งเขาบอกว่ามาเลเซียก็บอกดูไทยสิ
0: เ
1: ป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งเรื่องอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์มากแล้วพอเขาเปิดให้กับจีนเข้ามาแบบนี้พอล่มเลยนะ
0: อ
1: ุตสาหกรรมชิ้นส่วนของเรากำลังของไทยในกำลังทยอยล่มนะ เราจะไม่เป็นแบบไทยมาเลเซียเขียนเลยในหนังสือมาเลเซียเนี่ยหรือว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่ได้มาอินเซนティブไม่ได้ว่าไม่ได้ให้แสนอะไรมึงต้องมาตั้งโรงงานมึงต้องมาทำโน่นทำนี่ก่อนใช่ไหม
0: ถูกอันนี้มันเหมือนเอาเงินกองกลางเนี่ยไปทำโปรโมชั่นให้กับสินค้าบางยี่ห้อในนามของหมวดหมู่รถ EV
1: ไม่แล้วคุณก็ไม่รู้หรือว่าคุณค่ากำลังค่าไออุตสาหกรรมชิ้นส่วนของคุณน่ะ
0: เราก็ไม่รู้
1: ว่าตัดสินใจ
0: เกี่ยวข้องเนี่ยเขาคิดสั้น
1: ตอนนี้เนี่ยยอดขายไอ้รถน้ำมันเนี่ยมันตกเอาแล้วคุณคิดว่าไอ้ชิ้นส่วนเนี่ยมันจะอยู่ได้เหรอแล้วถามว่ามันจะเปลี่ยนไปทำอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าจีนเนี่ยไปนั่งดูที่มันเอาชิ้นส่วนไทยกี่อันเอามาดีแคลร์สิและความหมายก็คือว่าไอ้แล้วธุรกิจอุตสาหกรรมพิลล่าที่จะเป็นเสาหลักใหม่มันเราไม่มีคือการที่เราตั้งไอ้บอร์ดไอชิปแห่งชาติเนี่ยไม่ได้แปลว่าไอพวกชิปมันจะมานะหรือยังไต้หวันเนี่ยที่มันมี TSMC เนี่ยมันแพลนต้องกี่ปี
0: ใช่แล้วกว่าจะออก
1: ดอกแพลนมาหลายสิบปีหลายทศวรรษนะครับไม่ใช่ว่าไปอ่านชิปวอร์แล้วก็อะไรพวกนี้มันจะมานะ
0: เรียนแบบแล้วก็เรียนแบบอันนี้มันเหมือนคล้ายๆว่าใครๆก็อยากจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ไปดูแล้วว่ามันเห็นแต่อาจจะเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นน่ะหรือเลือกจะมองเห็นแต่ไม่เห็นปัจจัยที่แท้จริงอีกมากมาย
1: เหมือนในทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยที่ชนะไอ้ตูนิเซียมั้ง 4-0 เนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมาชนะมันวางไปโอ้โหเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยทีมชาติฟุตบอลเนี่ยชายมันไม่ได้เหนือกว่าไทยมากนะผ่านไป 3-4 ทศวรรษนี่คนละเรื่องเลยญี่ปุ่นสามารถจะไล่ตบเยอรมันตบสเปนอะไรพวกนี้สบายเลยใช่ไหมเขาวางแผนเขาวางไอหลักการเขาวางระบบอินเซนティブเขาวางกฎกติกาอะไรเต็มไปหมดเลยเขาสร้างตัวอินสติทิวชันขึ้นมาน ะฮะแล้วเอาคนเข้ามาในระบบนี
0: ้
1: ของเรานี่หาคนเก่งเอาคนเก่งเข้ามานะอาคนเก่งหมดไปก็มีเมสซี่เจเริ่มแก่ไปอะไรอย่างงี้ก็แย่อะไรเงี้ย
0: ใช่มั้ยไม่ได้เน้นสร้าง
1: ใช่ไหมเรา
0: เนี่ยบางทีเรียกว่าเด็ดยอดก็ได้นะเออหลายๆที
1: แล้วก็ทีมญี่ปุ่นนี่ก็ส่งพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจ้างไอ้เจลิกแล้วก็ส่งนักบอลตัวเองไปแอดในยุโรป
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ประเทศเราไม่สามารถจะสร้างได้เขาก็รู้ไงว่าวงการเนี้ยมันไปบ่มต้องอยู่ในแวดวงแบบไหน
1: ซึ่งของเราเนี่ยมันก็ใกล้เคียงในแง่ไอ้วอลเลย์บอลหญิงเราถึงได้ไปแข่งระดับโลกได้ยังไงแต่วอลเลย์บอล
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมันจะต้องมี 2.0 มันจะมันแบบ 1.0 ไม่ได้ไงคือแพทเทิร์นเดิมเนี่ยมัน 1.0 ในรุ่นเก่ามันในรุ่น2เนี่ยมันจะต้องดิสรัปต์ตัวเองด้วยให้มากกว่านั้น
0: พบว่าไอ้การที่ไปอยู่ในลีกต่างๆอะไรแบบเนี้ยประเทศอื่นเค้าก็คิดกันใครๆก็รู้กัน
1: ทำมันงั้นแหละ
0: มันเป็นค่ามาตรฐานค่ามาตรฐาน
1: ไอ้บาสเกตบอลอะไรเงี้ยเมื่อก่อนบาสเกตบอลของไอ้อเมริกาเนี่ยไม่มีใครสู้ดีมทีมเนี่ยแล้วอย่างนั้นเนี่ยไอ้ดีมทีมอะไรนั้นก็ไม่ได้เหรียญทองนะต้องตอนหลังเพิ่งจะมาได้เพราะมันก็มีหลายประเทศยูโกอะไรเงี้ยเยอะแยะไปที่เล่นบาสเกตบอลที่อเมริกาเนี่ยมันก็ไปศึกษาไงเนี่ยมันก็จะไม่ห่างแต่ของเรานี่อุตสาหกรรมใหม่ก็ไม่มา
0: อ
1: ุตสาหกรรมเก่าก็ถูกซอกกรอนบนทำลาย
0: นะอยู
1: ่ไม่ชัดเจนเลยอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งกรอนบนทำลายแล้วก็นโยบายรัฐนี่โอ้โหเอื้อจีนด้วยแล้วจีนทุกวันนี้เป็นว่าหมอคางดำไปทั่วโลกเลยทำลายไอ้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหมดเลยอ่ะคุณดูมาหมอคางดำลงทะเลได้แล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่น้ำร่อยพอลงไปปุ๊บเนี่ยปูกุ้งหวยปูปลาหายหมดเลยเหลือแต่น้ำข้าวนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรกันแล้วกินปลาหมอคางดำนี่ใช่ไหมเออแล้วก็เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเหมือนมาเนี่ยไอ้จีนมานี่ก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นตายหมด
0: อ
1: ันนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมอ่ะขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับ พจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
8: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
12: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยวาดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับบทความของนิ้วกลมนะ
0: ครับ
1: จริงๆมันเป็นคำถามเชิงปรัชญาประจาชีวิตอ่ะคนเราเนี่ยจริงๆอันเนี้ยแฟนรายการเราก็อาจจะอยู่ในโหมดนี้เยอะนะ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าท่านไม่จำเป็นต้องเซอร์ไวล์ไปละหมายถึงว่าท่านเซอร์ไวล์ไปละมีชีวิตรอดละใช่ไห
0: ม
1: แต่เพียงแต่ว่าคือจะเอายังไงกับชีวิตดีหรือคุณจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะทำไมในนิ้วกลมก็เนี่ยเราคุยอันนั้นนี่ก็บอกว่าเนี่ยในสังคมก็จะคุยเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นบทสนทนาหลักของแบบคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานน่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็คุยเรื่องนี้เยอะเพราะว่างานไม่มั่นคง
0: ใช่ไหมประเด็นนี้มันก็เลยยิ่งก็เหมือนจะใหญ่ขึ้นไปด้วยซ้ำใช่ไหมใหญ่ขึ้นกว่าที่ผ่านมา
1: พอคือเมื่อก่อนเนี่ยคุยเรื่องมีงานทำไห
0: ม
1: มีงานทำแล้วก็งานที่ทำเนี่ยมีความก้าวหน้าไห
0: ม
1: ถ้าก้าวหน้าแล้วเราจะก้าวไปถึงไหนเรียนถึงว่าประสบความสำเร็จใช่ไห
0: ม
1: แต่บางคนก็ไอ้ดังนั้นเนี่ยแล้วมันจะมั่งคั่งพอไหมแล้วมั่งคั่งก็เป็นลูกจ้างไม่ได้ก็ไปทำธุรกิจใช่ไหม
0: ก็จะเป็นเส้น
1: ธุรกิจอะไรอะไรเงี้ยนะมันจะต้องเข้าตลาดไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้มันแล้วแต่เลเวล
0: พอเพิ่
1: ง
0: ที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่แต่ตอนนี้นิ้วกลมเขาก็บอกว่าคือถึงคุณจะคุยเรื่องพวกนี้แต่คุณก็จะต้องมีลักษณะของไฮบริดอ่ะเหมือนกับไม่ใช่ไฮบริดอ่ะเป็นเมทริกอ่ะมันมีแนวตั้งแล้วก็แนวนอนใช่ไหม
0: ครับ
1: อันแนวตั้งคุณอาจจะพูดเรื่องความก้าวหน้าความสำเร็จมาตรวัดอะไรก็ว่ากันไปแต่แนวนอนเนี่ยคุณควรจะมาทบทวนอยู่เสมอว่าชีวิตแบบไหนที่มีอิคิไกอ่ะนะอิคิไกก็คือคุณตื่นมาเพื่ออะไรเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่งั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องจักรที่มี KPI กำกับ
0: ใช่แล้วมีโน้มว่าระบบหรือไอ้แบบเนี้ยมันฝังให้เราออโตเมติกอะนึกอะไรไม่ออกมันจะโดนกรอบเนี้ยชี้นำแล้วเราก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนั้น
1: ซึ่งบางคนนะท่านผู้ฟังคือรอดแล้วอาจจะมีพาสซีฟอินคัมมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรก็นั่งดู Netflix นะหรือก็เที่ยวไปหรือบางคนนี่ก็นั่งขับรถไปกินโน่นกินนี
0: ่กินดื่มเที่ยวมันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งที่ลงเอยก็คือม
1: ี
0: เงินมากมีเวลาเน
1: ี่ยกินดื่มแพทเทิร์น EDT ก็พูดเลย EDT
0: มันก็จะเป็นความก้าวหน้าในการบริโภคอ่ะถ้าว่าในแง่นั้น
1: ไปกินกิน
0: ดีขึ้น
1: กินแถวด้วยแถวนี้เสร็จไปกินในต่างหวัดเสร็จไปต่างประเทศไปกินญี่ปุ่นไปกินราเมงไปกินซูชิอะไรเงี้ยสุดท้ายตายเพราะว่าที่กินไปเนี่ยมันทำลาย
0: ก็คือดีอาจจะดีต่อรสชาติดีต่อจิตในการเสพแบบนั้นแต่ไม่อาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า
1: คือชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีความทรมานอยู่ด้วยนะ
0: คือขัดใจ
1: เช่นตื่นไปวิ่ง
0: ง่ายขัดใจขัดใจ
1: ตื่นไปวิ่งโอ้โหแบบทำอะไรก็ไม่ได้
0: ชีวิตจะตามใจชีวิตจะตามใจ
1: กินมันก็กินถั่วกินอะไรพวกนี
0: ้นะกิน
1: อะไรแกอะไรเงี้ยกินอะไรไม่ได้เลย
0: ลำบากลำบาก
1: มีอ่ะมันคือกินเล็กๆเทะบ้างเนาะก็ไม่กล้ากินแล้วตอนหลังมันก็ไม่กล้ากิน
0: เพราะเรารู้ไงรู้ราคาของการที่กิน
1: กินโค้กเรากินไม่ได้แล้วโค้กสีโร่สีโร่เดี๋ยวเราต้องกินสีโร่ที่ไม่มีที่ไม่มีที่ไม่มี

0: ไรแบบนี
1: ้ชีวิตแบบไหนที่เราอยากตื่นขึ้นมาแล้วใช้มันจริงหัวใจคือตื่นขึ้นมามันคงต้องตื่นก่อนนะเพราะบางคนนอนไปแล้วมันไม่ตื่น ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยทำยังไงแล้วนอนไม่ให้ตื่นก็คือคุณก็ต้องดูเรื่องความดันนะ
0: สุขภาพ
1: ต้องวัดความดันตลอดตอนนี้ความดันมันขึ้นเนี่ยออกกำลังกายด้วยอาหารที่กินด้วยการพักผ่อนด้วย
0: ตื่นเช้า
1: ไอ้เรื่องความดันเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังนะเวลานอนเนี่ยอย่าลุกแล้วอย่าลุกขึ้นยืนแล้วเดินเลยนะ
0: ค่อยๆลุกค่อยๆลุก
1: เวลานอนปุ๊บเนี่ยให้ลุกขึ้นนั่งก่อน5วินาทีแล้วจากนั้นก็ยืนสัก 2-3 วินาทีแล้วค่อยเดินไม่งั้นความดันมันเปลี่ยนปกติมึนมันจะล้ม
0: อาหารเนี่ยบางคนวูบเลย
1: มันจะล้มมันไม่ได้นะผมก็เคยนอนโรงพยาบาลเนี่ยผมเกือบแย่เลยเนี่ยลุกขึ้นมาโอ้โหผม
0: ที่แบบช่วงนี้ทึบจับอะไรนั้น
1: แย่เลยแย่เลยพี่ผมก็เป็นผมก็ต้องบอกท่านแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็รีบไปดื่มน้ำสักแก้วนึงเพราะว่าเลือดมันเนิดเลือดมันเนิดความดันมันจะมาโอ้ยใช่ไหมนี่เรื่องความดันต้องมานั่งต้องดูเรื่องความดัน
0: รายละเอียด
1: เยอะLDL ขณะเดียวกัน HDL มึงก็ต้องขึ้นแล้วดูเรื่องค่าไตค่าตับอีกนี่ยังไม่รับอะไรเยอะแยะนะต้องคุมตลอดเวลา
0: อ
1: ย่างผม4เดือนเนี่ยผมต้องมาดูแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินอาหารเสิร์ฟแล้วอย่างผมเนี่ยที่ไอ้ค่าน้ำตาลมันลงน้อยเนี่ยเมื่อก่อนกินอาหารเสิร์ฟแล้วไม่กินไงอาหารเสริมตัวนึงที่มีน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวน้ำมัน
0: มันดีมันดีมันดีทั้งหลาย
1: โอ้ยตัวนี้กินนะแต่ผมไม่บอกเลยจะหาว่าโฆษณานะ LDL ลง HDL ขึ้น
0: เพิ่ม
1: ความดันลงน้ำตาลลงด้วยก็ไม่ได้กินไงเดี๋ยวต้องกลับไปกินอีกแล้วมันแพงไงไปตั้ง24ใช่ไหมนะ
0: คือไปทำตามหมดคุ้มค่าคุ้มค่าเลยแล้วคุ้มค่า
1: เพราะฉะนั้นในความสำเร็จจำนวนมากเนี่ยดูดีเวลาถูกเล่าแต่ว่าไม่น่าอยู่เลยเวลาต้องตื่นขึ้นมาใช้จริง
0: โ
1: อ้แล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็นกับดักของ success at the display
0: เอาไว้โชว์ไว้อวดไว้อวด
1: อยู่ใน IG อ่ะมันเป็นความสำเร็จจริงหรือเปล่าที่คุณโพสต์ IG อ่ะ
0: ใช่ไหมหรือคุณแค่ต้องการไปอวดโชว์ว่าเหนือกว่าคนอื่นในแง่นู้นแง่นี้หรือเปล่าหรือยังไง
1: อันนี้ที่คุณพูดเนี่ยผมอ่านหนังสือไอ้ตัว The Art of Spending Money เขามีอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตที่เป็นอิสระจริงอ่ะคือชีวิตที่ไม่ต้องโชว์ให้คนอื่นดูทุกวันนี้ชีวิตเราเหมือนมันโชว์ให้คนอื่นดูต้องใช้แบรนด์เดิมนี้ต้องขับรถอันนี้โน่นนี่ดูดี
0: ไปวัดต้องย้อนกลับไปวัด
1: ค
0: มตลอด
1: มีอยู่หนึ่งมีอยู่เดี๋ยวหวังจะมาว่าหนังจะมาเล่าให้ฟังนะแต่เวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ฟังครับพบกันใหม่นะครับท่านต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิง

0: ดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
0: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
0: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: ผมเนี่ยไม่ได้มองจอผมมองไปที่กล้องนะครับทีนี้คุยกับท่านผู้ฟังไปจริงๆก็ตัดไปเมื่อวานในคุยในบทความนี้กลมทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาต่อนะฮะอันนี้หัวข้อเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่ในเศรษฐกิจที่มันไม่โตหรือมีแนวโน้มจะถดถอยเนี่ยนะคนเก่งเขาจะทำยังไงคนเก่งเขาจะ seize advantage in downturn นะเดวิดคุณแดเนียลเขาบอกไว้อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาก็บอกไว้ตั้งแต่สมัยอเมริกามันดาวเทิร์นแล้วนะ
3: 2008-2009
2: คราวที่แล้วเนี่ยคุณอาทิตย์รีวิวหน่อยได้ไหม
3: ได้เราคุยกันถึงว่าในยามแบบนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราต้องถามคำถามหนึ่งก็คือว่าอะไรคือ exposure ของเรานะ exposure เนี่ยก็คือตัวที่ไปเปิดแล้วมีความเสี่ยงมีอะไรเข้ามาปะทะเนี่ยเนาะเราก็คุยไปถึงข้อแรกเนี่ยที่บอกว่า exposure อันที่หนึ่งคือต้องพิจารณาก่อนว่ามันมี scenario แบบไหนจะเกิดขึ้นได้บ้างนะซึ่งก็มีไกด์ไลน์ให้ไปด้วยว่าอย่างน้อยๆต้องมองทั้ง3สเต็ปนะ3ซีนาริโอก็คือ1ก็คือเศรษฐกิจถดถอยประมาณนึงอันที่2เนี่ยโอ้โหรุนแรงอันที่3ก็คือแบบโอ้โหถล่มสุดๆไปเลย3ระดับนะเพื่อจะได้
2: ฮะ
3: ครับ
2: ทีนี้พอเวลาท่านวางอ่ะ3ฉากทัศน์นะหรือว่าซีนาริโอเนี่ย
3: ครับ
2: ก็คือเนี่ยก็คือตกธรรมดานี่แหละคืออย่างปัจจุบันเนี้ยก็ตกธรรมดานี่แหละนะหรือว่าโอ้โหแนวโน้มจะถดถอยว่ะนะก็คือ GDP จะไม่โตเลย2ไตรมาสติดต่อกัน
3: อันนี้คือนิยามทางเทคนิคเป็นอย่างนั้น
2: หรือจะร่วงหนักเลยนะจะร่วงหนักเลยนะฮะทีเนี้ยท่านวางซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ทั้ง3อันนี้แล้วอ่ะนะ
3: ครับ
2: จากนั้นก็ถามว่าไอ้ฉากทัศน์แต่ละแบบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรายังไงทีนี้การวางซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์เนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ยากมากใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแปรเนี่ยมันคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร
3: ์โอ้มันเราเดายากไหม
2: คือมันเปลี่ยนเป็นลายอาจจะครึ่งวันหรือว่าหลาย3ชั่วโมง
3: นี่ไงเออผันผวนไม่แน่นอนเอาเวลา
2: ทรัมป์เนี่ยนะบอกตกลงจะได้อะไรแต่ได้อะไรบอกอย่างเงี้ยมาโอ้โหกว่าจะตกลงกันได้จริงเนี่ยเป็น20 30ครั้งเลยอะ
3: คร
2: ับ แล้วพอตกลงกันวันศุกร์วันพฤหัสทรัมป์เซ็นปีที่แล้วนะทรัมป์เซ็นที่พระราชวังแวร์ซายน์พอดีเขาไปประชุม G7 พอดีตอนแรกก็จะให้คนอื่นเซ็นนี่แหละทำกันนึกครึ้มไงก็ไม่รู้ก็เซ็นเสร็จเนี่ยก็อีกฝั่งหนึ่งก็ให้ประธานาธิบดีอิหร่านเซ็นจริงๆแล้วเนี่ยจะให้แวนซ์กับประธานสภาเซ็นกลายเป็นว่าวันพฤหัสเนี่ยทรัมป์เซ็นกับประธานาธิบดีอิหร่านเซ็นใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็วันศุกร์เนี่ยเจดีแวนซ์เนี่ยก็จะบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนี่ยบินไปพบกับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ไปคุยรายละเอียดต่อว่ายังไงอะไรเงี้ยนะอิสราเอลก็ยิงกันกับฮิซบุลลอฮ์อีกนะก็เลยไม่คุยต่อวันเสาร์ก็เลยไม่ได้คุยแล้วแล้วก็เนี้ยไออิหร่านก็เลยปิดช่องแคบเฮอร์มุดอีกตอนนี้จะคุยกันต่ออาจอยู่ๆทรัมป์ก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะถล่มอิหร่านอะไรเงี้ยได้ไหมอย่าไม่คุยแล้วคือตอนนี้เหมือนกับทรัมป์เนี่ยไปจีบอิหร่านนะคือไปจีบอิหร่านนะใช้อิหร่านงอน อิหร่านรู้มาจีบนี่เพราะว่าใน MOU เนี่ยก็คืออิหร่านได้อ
4: ิหร่านรู้มาจีบ
2: ใช่ไหม
4: อิหร่านสถานการณ์โพซิชันรู้โพซิชัน
2: เนี่ยเดี๋ยวมานั่งดูเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านมันก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่านิวเคลียร์ที่จริงก็คือติดฮอร์โมนนี่แหละคือนิวเคลียร์
4: มีอำนาจมากกว่า
2: ทิ้งได้นะเล่าคุณทิ้งไม่ได้ไงแต่เฮอร์โมนเนี่ยมันทำได้เอออ
4: ันนี้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรทวงนัดหยุดงานได้อะไรทำให้เขาเดือดร้อนได้
2: ใช่ไหม
4: อารมณ์นั้น
2: เขาก็ให้อิหร่านส่งน้ำมันออกได้ก็ไม่ได้โดนจีนบีบไงไม่งั้นคุณขายได้ก็จริงเนี่ยขายลดราคาจีนก็บี้ตายเลยเหมือนทุกวันเนี้ยรัสเซียขายน้ำมันได้แต่มันโดนบีบไงขายกับทุนเนี่ยพูดง่าย
4: ๆ
2: แล้วก็เดี๋ยวอเมริกากับพันธมิตรก็จะเอาเงินไปช่วยฟื้นฟูอะไรพวกเนี้ยเหมือนทำแผนมาแฉอ่ะใช่ไห
4: ม
2: ก็คือทำให้อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบโลกเพราะอิหร่านเนี่ยมันเป็นเวียดนามได้
4: โอ้มีศักยภาพ
2: เป็นจีนได้พูดง่าย
4: อิหร่านศักยภาพซ้อนเลย
2: อิหร่านเนี่ยเป็นจีนได้เอางี้ละกันพูดง่ายผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะเหมือนท่านประธานเมาผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตไปเนี่ยของอิหร่านเนี่ยสืบทอดอุดมการณ์มาจากโคเมนีโคเมนีก็มองว่าตะวันตกมองอเมริกาเนี่ยเป็นซาตานนะของเขาก็อิหร่านเนี่ยเป็นรัฐศาสนาไงใช่ไหมก็เป็นศัตรูเป็นซาตานอะไรเงี้ยและแล้วก็เนี้ยคาเมนีเนี่ยก็ขึ้นมาก็สืบทอดจากโคเมนีคือโคเมนีขึ้นมาได้10ปีแล้วก็เสียชีวิตและคาเมนีเนี่ยเมื่อก่อนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มาเป็นผู้นำสูงสุดแทนแล้วก็ตั้งตำแหน่งเป็นอายาตุลลอห์
4: ใช่ไ
2: หมแล้วก็อันเนี้ยก็สร้าง IRGC ขึ้นมาคุมทั้งปืนคุมทั้งเงินอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
4: ม
2: จนมันใหญ่เกินไปคุมลำบากคนที่คุมได้มันก็มีก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไห
4: ม
2: เป็นผู้ก่อตั้งอ่ะใช่ไหม
4: ครับ
2: แต่เนี้ยก็จะเหมือนเป็นคาเมนี่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นทันเหมาไงแต่ตอนเนี้ยประเด็นก็คือเนี้ยอเมริกายื่นมาเนี้ยใครจะเป็นเติ้งไง
4: นี่แต่จีนนั่นคือจะเป็นรีฟอร์มจะปรับระบบปฏิบัติการในประเทศแล้วทำให้ศักยภาพมันออกมาที่ถูกปลดปล่อย
2: แต่ว่าไอ้จีนเนี่ยมันไม่มีไอ้จีนหรือเวียดนามเนี่ยมันไม่มีอิสราเอลอยู่ไง
4: โอเค
2: เข้าใจป่ะ
4: อันนี้ดูข้อมูลแล้วต่าง
2: กันเรื่องมันไอ้เวียดนามก็เรื่องของเวียดนามไงมันไม่มีอิสราเอลไง
4: ที่เป็นคู่ขัดแย้งนะ
2: ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านมันโตขึ้นมาเนี่ยอิสราเอลก็กลัวไงแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็นึกภาพประเทศไทยเนี่ยมันเราก็เหมือนเป็นในทางยุทธศาสตร์ในสมัยสงครามเย็นเราก็เหมือนตำแหน่งที่ตั้งเรามาอิสราเอลไงแล้วเราอ่ะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราให้ใช้ไทยเป็นฐานไปตีเวียดนามไง
4: อันนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยของอเมริกัน
2: ในสงครามเวียดนามอ่ะเรามีตากลีมีอุดรมีมีอะไรเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมเราอ่ะไปตีเหมือนอิสราเอลเนี่ยไปตีอิหร่านเลยเลยเรายิ่งกว่าด้วย
4: เพรา
2: ะว่าเราอ่ะให้อเมริกาเนี่ยใช้ประเทศเป็นฐานแล้วเวียดนามในเวลานั้นนี่ก็เหมือนอิหร่านเลยบุกเลยบุกไปยึดกัมพูชาแล้วบุกมาที่ไทยอยู่นะคุณอาทิตย์บุกมาที่ช่องบกนี่แหละแล้วเข้าใจว่าในเวลานั้นหลังจากนั้นเนี่ยจีนเนี่ยทำสงครามสั่งสอนมั้งเขาก็เลยต้องกลับไปใช่ไห
4: ม
2: ตอนนั้นเรากลัวจะตายสมัยผมเด็กๆผมกลัวเวียดนามจะบุกนะสวดมนต์เลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันลบเก่งไงก็มีคนบอกเลยโอ้ยมันมาไม่ถึงเทพหรอกมันรถติดพูดตลกอะไรพวกเนี้ยเนื่องไหมกลัวแย่เลย
4: กลัว
2: มันจะแบบเอาไอ้มาถล่มไอ้แถวตะวันออกอ่ะเครื่องบินนะใช่ไหมมันลบเก่งไงเราคือเราอ่ะก็เก่งนะแต่ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ลบเท่าเขาไงใช่ไหม
4: ถูก
2: แต่ตอนนี้คุณ
4: กล
2: ัว
4: ยิ่งเหรอเข้มข้น
2: กลัวเวียดนามไหมล่ะตอนเนี้ย
4: เอาคนทางเศรษฐกิจเหรอ
2: ก็ไม่ได้กลัวไงใช่ไหม
4: คนละบริบทแล้วมันคนละบริบทแล้ว
2: ก็เหมือนกันแหละ
4: ทางการค้าทางเศรษฐกิจ
2: ไอ้อิหร่านเนี่ยนะท่านผู้ฟังอิหร่านเนี่ยมันคือจีนของตะวันออกกลางนะ
4: อะไรเงี้ยอะไรจะทำในแง่อะไรแบบนี้นี่มันก
2: ็แล้วมันคืออิสราเอลที่ใหญ่เป็น5เท่า10เท่าอ่ะ คือความหมายก็คือว่าอิหร่านเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเลยนะในตะวันออกกลางอ่ะประชากรมีประเทศไหนมีตั้งเกือบร้อยล้านไม่มีซาอุสามอยู่เองใช่ไห
5: ม
2: นะฮะแล้วก็ในแง่อารยธรรมมันต้อง 2,000 กว่าปีอ
5: ่
2: ะ200ปี
5: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วชาวเปอร์เซียนี่เก่งกันตายคุณไปดูประวัติศาสตร์สิคิดเรื่องอาราบิกอาราบิกเอ่ยเรื่องคือมันเหมือนฮั่นเลยอ่ะมันคือมันเก่งเหมือนฮั่นใครที่มายึดเปอร์เซียเนี่ยนะมันเหมือนกับโดนเปอร์เซียกืนว่าอารยธรรมเลยนะคล้ายๆเลย
5: เออ
2: นะเสียงกระท้อนแล้วดูให้หน่อยคล้ายกระท้อนนะครับแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นชาติพ่อค้าด้วยนะเนี่ยเป็นชาติพ่อค้าด้วยนะอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เอ่ยอะไรเอ่ยมันมีเยอะไงเพราะนั้นจะเปลี่ยนหรือเปล่าทีนี
5: ้
2: อิหร่านก็รู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยมาจีบงอนไงไม่เอาแล้วนะคุณจะมาโพสเธอมาโพสว่าจะมาถล่มฉันนี่ฉันไม่จะไม่คุยแล้วนะอะไรเงี้ยทรัมป์ก็ต้องเอาใจไงหรือว่าเนี่ยไม่เอาแล้วนะเห็นไหมบอกว่าไม่ให้ไปถล่มไอฮิบุลลอเนี่ยนะอะไรเงี้ยทำก็เลยต้องไปบอกไอ้เนทันยาฮูไงเนทันยาฮูก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมั่งคือจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ไอ้จะเชื่อเดี๋ยวตัวเองก็เลือกตั้งตุลากูก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย
5: ต้องวางตัวแบบนี้อยู่บน
2: เชื่อมั่งไม่เชื่อเดี๋ยวก็พยศ
5: เนี่ย
2: ต้อง
5: เ
2: ป็นยศอะไรเงี้ย
5: บนเส้นเชือกเอออ
2: ันนี้เหมือนก็เป็นอิสราเอลก็เหมือนเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เลิกย
5: ัง
2: ไม่ได้เลิกเออก็ยังสนิทกันอยู่มีแฟนสองคน
5: น่าสนใจ
2: ที่ก็ไปจีบ
5: แบบนี้
2: น่าสนใจใช่ไหมไอ้อย่างนี้คุณจะเขียนฉากทัดยังไงอ
5: ่
2: ะ
5: เป็นภาพโอ้โห
2: ใช่ไหมเขียนฉากทัดยังไงอ่ะ
5: เออมีแต่ความแบบนั่นเลยนะไม่แน่ไม่นอนจะห้องแง่ไม่งอนหรือเปล่า
2: ก็แล้วท่านผู้ฟังดูไอ้ทำไมเขาต้องปกป้องฮิบุลลอฮ์ฮิบุลลอฮ์มันใจได้ใจถึงได้ตอนที่อิหร่านถูกโจมตีมีฮิบุลลอฮ์เท่านั้นเนี่ยที่โจมตี
5: อ
2: ิสราเอลให้อูตีเดือนหนึ่งยังไม่ช่วยเลยอูตีมันก็อูตีเนี่ยมันคุมเยเมนเหนือมั้งคุมแรกยูตีมันคุมประเทศเยเมนน่ะแล้วมันก็ต้องเอาเงินมีเงินมันก็ต้องไปดีกับซาอุเอาเงินมันสิไม่งั้นเดี๋ยวฉันถล่มนะซาอุก็มีท่อไงไปโผล่ลงทะเลแดงไงอันนี้ก็โอนนะอูตีต้องเดือนหนึ่งถึงจะมาแล้วไม่เคยมาช่วยด้วยฮามาสเนี่ยยังบอกเลยฮามาสตัวไม่ได้บอกเลยอย่าไปจีอย่าไปตีกาตาร์อะไรพวกนี้นะไอ้กาตาร์มันช่วยดีลให้ไงมีใจถึงเนี่ยมีแต่ฮามาสนะส่วนกองกำลังในอิรักนี่ประปรายเขาก็ต้องโปรเทคเด็กเขาไงนะทำไมถึงพูดใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังจะเขียนซีนาริโอยังไงอ
5: ่
2: ะ
5: โอ้โห
2: มันยากมันยาก
5: มีความไม่แน่นอน
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีเจน AI มันก็ไม่ยาก
5: เ
2: พราะว่าอย่างกรณีของครอสเนี่ยมันเชี่ยวชาญเรื่อง Excel ท่านก็ใส่ตัวแปรไปดิม
5: า
2: ถ้าน้ำมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันตีอย่างนี้น้ำมันขึ้นขนาดนี้ไอ้ดอลลาร์อย่างนี้ปุ๊บมันคือจะต้องฉากทัศน์คุณต้องเปลี่ยนยังไง
5: ใช่
2: แต่ถ้าฉากทัศน์มันไม่นิ่งเนี่ยมันก็ลำบากคือคุณเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะปรับกันแบบเป็นรายชั่วโมงนี่มันก็ไม่ไหวเว้ยมันก็ไดนามิกเกินใช่ไหมแต่อันนี้ท่านผู้ฟังเวลาท่านเขียนฉากทัศน์เนี่ยท่านจะต้องเขียนแล้วก็ดูว่าเนี่ยพอเวลาตัวแปรอื่นๆมันเกิดขึ้นและฉากทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันกระทบธุรกิจท่านยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านเป็นร้านอาหารเนี่ย
5: ครับ
2: โอ้โหคุณเห็นไหมที่เขาแชร์กันนะขายได้ 2,800 เหลือเข้ากระเป๋าตัวเอง 1,100 กว่าบาทเองหรือมีคนเนี่ยแชร์กันเนี่ยอาหาร300เนี่ยรับมาเหลือแค่100เดียวเองค่า GP ค่าโฆษณาค่าธรรมเนียมค่าแวดเนี่ยเหลือ100กว่าบาทไม่เจ๊งวันนี้เจ๊งวันไหน
5: อ
2: ย่างเงี้ยท่านก็ต้องมานั่งดูแหละว่าท่านจะเป็นทาสไอ้ซอฟไอ้พวกแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆ
5: แพลตฟอร์มป่ะแล้วถ้าไม่เป็นท่านจะหาลูกค้ายังไง
2: ท่านจะปลดแอกเนี่ยท่านจะปลดแอกยังไงใช่ไหมไอ้ตอนนี้เวลาเดี๋ยวนี้มันทำธุรกิจมันขึ้นมาง่ายไงทำก็เห็นคนอื่นทำเสร็จปุ๊บก็โปรโมทผ่านโซเชียลนะแล้วก็พอเข้าแพลตฟอร์มก็ยิงโฆษณาไปมันขึ้นไงแต่ว่า

0: ถ้ามันไม่มีฐานไงฐานมันไม่มั่นคงไง
1: โอ้โหคุณเนี่ยพูดประโยคนี้ผมคิดว่านี่แหละคือแรงดึงดูดของแพลตฟอร์มเลยแหละเพราะมันทำให้คนขึ้นง่ายแต่สร้างตัวยากแล้วต้องไปยื
0: นทาง แพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออัลตร้าโปรเซสซิ่งฟู้ดของไอ้ร้านอาหารหรือว่าอะไรทั้งหลาย
1: เออของการสร้างธุรกิจ
0: ใช่ไหมคือมันก็มายั่วไงโอ้โหกินแล้วก็
1: ช่วยให้เราง่าย
0: ใช่ไหม
1: เหมือนเราง่ายเหมือนเราง่ายเราเร็ว
0: ภาพโปรเซสซิ่งฟู้ดอ่ะอาหารแปรรูปสูงๆมากมายอ่ะกินไปก็ไม่มีสารอาหารเลยแต่มันอร่อย
1: เหมือน
0: ไม
1: ่
0: มีสารอาหารกินไปนี่ทำร้ายร่างกายตาย
1: โอ้
0: เหมือนกันหมดเวลาเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะสำหรับคุณอาทิตย์นะ
1: ครับผม
0: กับผมเนี่ยแต่ว่าคุณอาทิตย์จะคุยกับอาจารย์นันทนาต่อผมก็จะคุยกับคุณพัฒน์ต่อนะฮะขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณอาจารย์พักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
6: สวัสดีครับท่านครับวันนี้เราก็มาต่อเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโปรยไปหลายอันแล้วโปรยเสร็จก็พาผู้ฟังออกทะเลเลยยังไม่ได้พูดถึง The Wealth Money Can't Buy ที่เข้าถึงแก่นจริงๆนะคะอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้เงินซื้อการเติบโตในหน้าที่การงานไม่ได้การพัฒนาตัวเองมันอาจจะมีนะบางอันเช่นถ้าเราไปซื้อเทรนนิ่งคอร์สอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินเน
1: า
6: ะ
1: นั่นเหมือนลงทุนกับการพัฒนาอะไรอย่างน
6: ั้นแต่ว่าตอนที่ไปนั่งฟังเนี่ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยเงินช่วยไม่ได
1: ้เราต้องทำงานในแง่นั้นกับเงินด้วย
6: ใช่นะ
1: ถึงตรงหน้าด้วย
6: ที่สองสุขภาพนะใช้มันสิ้นเปลืองไปวันไหนที่มันผุพังเข้าโรงหมอเนี่ยเงินก็คงซื้อได้แต่มันคงไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะอันที่สามครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวอันที่สี่งานการทำงานให้เนียบเงินซื้อไม่ได้มันอาจารย์ชอบอะคำว่าคำภาษาไทยอะตั้งใจนะคือมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการเอาหรือใส่ใจคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรการลงไปทำไม่ใช่ว่าแค่สักแต่ว่าทำมันต้องตั้งใจหรือใส่ใจด้วยนะคะอันที่ห้าก็คือเงินจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อทำให้เรามีอิสระในการที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างรวมถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นวงสังคมก็คือการที่เรามีอยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตรนะคะนอกจากเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแล้วในทางกลับกันคนอื่นก็อาจจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลับมาแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเอาเงินแลกกันไปแลกกันมาแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของความช่วยเหลือเกื้อกูลคำปลอบโยนคำแนะนำต่างๆอันต่อมาก็คือการผจญภัยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินอะแต่แบบเราไม่ได้ไป experience ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเผชิญโลกโลกกว้างนะคำว่าโลกกว้างอาจจะไม่ได้หมายถึงไปต่างประเทศก็ได้ที่พูดแต่ว่ามันมีที่มากมายเลยอย่างมิวเซียมอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะมีถ้าไปเนี่ยมีแต่คนต่างชาติเข้ามาดูนะแล้วเขาต้องเสียเงินแพงกว่าคนไทยแต่เรากลับไม่ไปดูเรากลับไม่ไปดูเลยว่าถ้าอาจารย์จะไปเนี่ยอาจารย์จะชอบที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรพระพุทธรูปกับเทวรูปที่เป็นหินแกะสลักอ่ะนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีของขอมของอะไรแล้วแบบองค์ใหญ่อลังการเลยนะแบบประมาณเหมือนตึกชั้นครึ่งแบบรูปใหญ่มาก

0: แต่ว่าเรากับอยากจะไปดูฟาโรเราอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นึกออกไหมเออแล้วก
1: ข
0: ็
1: ้ามไปนู่นเลย
0: ข้ามไปนู่นเลยหรือเราไปอังกอร์วัดเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เลยเพราะเขาอะ
1: เราย้าย
0: ถ
1: หม
0: อด
1: ดแล้วย้าย
0: เอ
1: พ
0: อ
1: ระ
0: เ
1: พ
0: ข
1: ิ
0: า
1: ธ
0: ย้
1: ภ
0: า
1: ั
0: ย
1: ณฑ
0: ไ
1: ์
0: ป
1: หม
0: อย
1: ด
0: ู่
1: แล
0: ไห
1: ้
0: น
1: ว
0: บ้างแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปจํานวนหนึ่งซึ่งเอามาจากบูโรพุทโธนะที่เป็นพระพุทธรูปที่มาจ
1: อ๋อ
0: าก
1: ฝั่งที่เป
0: ห
1: ็น
0: ินภูเขาไฟอะไรเงี้ย
1: ที่มาจากตอนชาวามาจาก
0: ใช
1: นู่
0: ่
1: นนี่
0: ใช
1: นั
0: ่
1: ่น
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: ต
1: หร
0: อ
1: ื
0: น
1: อวั
0: ท
1: ฒ
0: ี่
1: นธรรมทวาราเขาเรียกไม่ให้ทวารศรีวิชัยทางภาค
0: ใช
1: ใต
0: ่
1: ้และ
0: เอ
1: ใน
0: อ
1: ภาคพื้นเนาะแถวนี้
0: แล้วคนแล้วพระพุทธรูปไอ้เทวรูปที่อาจารย์จะต้องไปเยี่ยมทุกครั้งที่ไปก็คือ
1: คืออ
0: วโลกิเตศวรที่แขนขาดเนาะแล้วแบบเอี้ยวตัวลงนิดนึงอ่ะอันนี้องค์เนี้ยเป็นองค์ที่สวยที่สุดถือว่
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: แบบสวยที่สุดในอันติดอันดับโลกเลยอะไรเงี้ยนะ
1: องค์ที่ท่านพุทธทาสจำลองขึ้นมาแล้วอยู่ที่ส่วนโม
0: อ
1: ก
0: ื
1: ด้วย
0: ม
1: ถ้าจำไม่ผิ
0: ใช
1: ด
0: ่ใช่นะ
1: แล
0: ก
1: ้
0: ็
1: ว
0: ค
1: เห
0: ื
1: มื
0: ออ
1: นที่
0: องค์เนี้ยส
1: คว ณ
0: ย
1: ะ
0: ที่ส
1: โ
0: ุ
1: บ
0: ด
1: ราณคดีศิลปากรก็จะมีองค์จำลองเนี่ยอยู่ด้วยใน
0: ใช่
1: ขณะ
0: เนี่ยแล้วเราแบบมีองค์ที่สวยที่สุดอะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ไปดูเนาะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับอวโลกิเตศวรเนี่ยก็คือพระพิฆเนศซึ่งพระพิฆเนศปางเนี้ยก็คือพระพิฆเนศที่กรมศิลปากรนะเอามาใช้เป็นตราสัญลักษณ์
1: โอ้
0: ก็คือนั่งองค์นั่งแล้วก็ตัวองค์ท้วมๆหน่อยจะ
1: ท
0: ม
1: ี
0: ี
1: ่
0: พระพ
1: อ
0: ิฆ
1: ง
0: เน
1: ค
0: ศ
1: ์
0: แบบ
1: ใหญ
0: ต
1: ่
0: ัว
1: ๆตั้ง
0: พร้อ
1: อง
0: ม
1: ค์เป็
0: ๆเ
1: น
0: รี
1: ป
0: ย
1: ร
0: บ
1: ะ
0: ใ
1: ธ
0: ช่
1: าน
0: ใช่ใช่
1: อยู่ในห้องเลยนะห้องจัดแสดงนะก่อนทางออกนะตรงนั้นนะ
0: เอ
1: ตรง
0: อ
1: นั้นนะ
0: ตรงทางออกนะคะก็เลยแนะนำว่าคนไทยรู้สึกจะเสียอยู่ไม่กี่บาทอ่ะแล้วถ้า
1: คร
0: ส
1: ับ
0: วเข้าฟรีนะคะอืม
1: นี่นี่นี่
0: ช
1: นี่
0: อบ
1: นี่นี่
0: ช
1: นี
0: อ
1: ่
0: บ
1: นี่นี่นี่
0: ชอบ
1: นี่
0: มาก
1: นี
0: เ
1: ่
0: ลยนะ
1: มีไม่ใช่แค่อะไรนะมียศเสื่อมยศอันนี้นี่เรียกว่าม
0: ีแก่
1: มีพ
0: ได
1: ิ
0: ้
1: วิเลตมี
0: มี
1: พิวิ
0: แก
1: เล
0: ่
1: ต
0: ได
1: เ
0: ้
1: พิ่
0: อ
1: ม
0: ภิสิทธิ์เออแก่แต่นอกในแผ้วอยู่ของเนื้อนพคุณ
1: โอ้โหโอ้โหครับ
0: เอาจริงๆอาจารย์แบบคือในที่ส
1: ได
0: ุด
1: ้
0: อะ
1: ได้ได้ได้ได้
0: ตอนที่พอว่างเนี่ยอีกที่ที่จะไปก็คือโม
1: คื
0: ฆ
1: อ
0: ะ
1: โมฆะพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของคุณวิชาชื่ออะไรบุญชัยเบญจรงค์กุลใช
0: ใ
1: ่ไหม
0: ใช่สวก็เข้าฟรี
1: เอาเหรอ
0: จริง
1: ผมก็
0: ส
1: ท
0: ว
1: ำนะ
0: เข
1: ส
0: ้
1: ิ
0: า
1: จ
0: ฟ
1: าร ย
0: ี
1: ์
0: แล้วสวฝรั่งก็เข้าฟรีพา
1: โอ
0: เพื
1: ้
0: ่อนไปเนี่ย
1: เอาเหร
0: ก
1: อ
0: ็เข้าฟรีแล้วเราไ
1: โ
0: ป
1: อ้
0: เดินนะเดินละเลียดนะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเขามีร้านกาแฟกาแฟอร่อยมาก
1: โอ้
0: ในบรรยากาศที่งามอ่ะบรรยากาศมันงดงามมันมีรูปปั้นมีอะไรมีสถาปัตยกรรมมีประติมากรรมประติมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟเนี่ยมันก็ติดอยู่กับสนามที่มีลักษณะคล้ายๆแอมพิเธเตอร์
1: โอ
0: เรา
1: ้
0: ก็
1: โห
0: ไปนั่งนั่งสนามหญ้าน แล้ว
1: ี
0: ก็
1: ่
0: กินกาแฟ
1: ได้บรรยา
0: อะไร
1: กาศ
0: เงี้ยใช่อยู่หลักสี่นี่เองนะคะเชิญชวนเลยว่าถ้า
1: โอ้
0: ท่านผ
1: น
0: ู้
1: ี่
0: ฟังเป็น
1: ยิ่
0: ส
1: งบ
0: ว
1: ้านอาจารย์นี่ก็ไปไม่ไกลเลยเนาะ
0: โอ้
1: อายจา
0: ส
1: รย์
0: บาน ย
1: ี่
0: มากเลยอ่
1: ถ
0: ะ
1: ือว่
0: ใ
1: า
0: ช่
1: อยู่ระแวกไม่ไกลมากมานิดเดียวออก
0: คุ
1: ม
0: ้
1: าม แยกมา
0: คุ้มสุดอืม
1: ถ้าใครจะไปอย่างในเมืองไม่ถึงหลักสี่ด้วยมันคือก่อนหลักสี่แยกหนึ่งใช่ไหมแยกตรงข้ามเกษตรอะ
0: ใช
1: แย
0: ่
1: ก
0: ใช
1: เนี
0: ่
1: ้ย
0: ใช่ใช่อยู่ตรง
1: เขา
0: แจ
1: เร
0: ้
1: ีย
0: ง
1: กอ
0: ว
1: ะ
0: ั
1: ไร
0: ฒ
1: น
0: น
1: ะ
0: เอ้ยเขาเรียกง
1: ถ
0: าน ม
1: น
0: ว
1: น
0: ง
1: ะ
0: วันเพื่อจะ
1: งา
0: เ
1: ม
0: ช
1: ว
0: ื่
1: ง
0: อม
1: วั
0: ไป
1: น
0: แจ
1: ง
0: ้
1: าง มวว ง
0: ั
1: ว
0: ฒ
1: าน
0: ะเนาะเอออยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ก็คือ
0: ประม
1: อ
0: า
1: ย่
0: ณ
1: าง
0: นั้น
1: จริงตอนนี้ถ้าใครนั่งรถไฟสายสีแดงเนาะก็ลงข้างหน้าพ
0: ออ ื
1: ดี
0: ม
1: ถ้าจำไม่ผิดนะส
0: ใช
1: ถา
0: ่
1: นีอยู่
0: ใช
1: แถ
0: ่
1: วนั้น
0: ใช่นะก็อันนี้เป็นอันที่อาจารย์กำลังจะพูดว่าเรา explore คำว่า explore หมายถึงว่าเราเข้าไปดูซิว่าเออแบบที่อื่นเขาทำอะไรกันแล้วอาจารย์จำได้เรื่องพ่อจนสอนลูกเรียนเก่งที่เราเคยอ่านกันแบบน่าจะ6-7 ปีมาแล้วเนี่ยก็คือว่าพ
1: ฟั
0: ่
1: ง
0: อ
1: ดูนาน
0: านมาก
1: คุณพ่อชาวเกาหลีใต้
0: ใช่ที่ลูกแบบเรียนไม่เก่งอ่ะแล้วคุณพ่อเองก็เป็นประมาณนักเขียนที่ไส้แห้งอ่ะคือแบบว่าขายงานอะไรก็ไม่ค่อย
1: ทร
0: ไ
1: ั
0: ด
1: พย
0: ้
1: ์ในแง่เม็ดเงินอาจจะไม่เยอะ
0: อืมอืม
1: แต่ว่าเขาอาจจะมีทรัพย์ในแง่อื่นความมั่งคั่งในแง่อ
0: ใช
1: ื่น
0: ่
1: เนาะสร
0: น
1: ้า
0: ี
1: ง
0: ่แ
1: ใ
0: ห
1: ห
0: ล
1: ้
0: ะ
1: ล
0: ค
1: ู
0: ื
1: ก
0: อความมั่งคั่งของผู้ชายคนเนี้ยก็คือว่าหนึ่งเขาตัดหนังสือจําได้ว่าเขาตัดหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เอามาทําเป็นการบ้านให้ลูก
1: โอ้
0: คือหมายว่าเป็นแบบฝึกหัดให้ลูกนะหัดอ่านภาษาอังกฤษโดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องไปติวที่แพงๆเพราะเขาไม่มีเงินแต่เขามีปัญญาเขาก็ทําสิ่งนี้ในขณะเดียวกันเขาก็พาลูกนั่งรถสาธารณะเนี่ยรถเมล์รถไฟของเขาเนี่ยไปฟังเพลงฟรีนะเช่นออเคสตรามิวสิกอินเดอะพาร์คอะไรต่างๆนานาเนี่ย แล้วในขณะที่ไปฟังเพลงฟรีๆเนี่ยเขาก็อธิบายให้ลูกฟังว่าอันนี้เป็นใครสมมตินะเป็นชูเบิร์ตเป็นคนดังๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลูกก็เข้าใจเพลงคลาสสิกไปด้วย
1: อันนี้เป็นโฮมสกูลไกลๆอันนี้นะอันนี้เป็นโฮมสกูลไกล
0: แล้วก็พาไปมิวเซียมซึ่งเข้าฟรีอยู่แล้วนะพาไปมิวเซียมก็เท่ากับเรียนประวัติศาสตร์เนาะเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงสมัยหอมสมัยทวาราวดีสมัยนู้นสมัยเนี้ยแล้วเราก็ลูกก็เท่ากับเรียนประวัติอาจจะเรียนประวัติศาสตร์เกาหลีเพราะนั่งเป็นหนังสือเกาหลีนะว่าพระเจ้านู้นพระเจ้านี้ทำอะไรยังไง
1: ศิลปะผ่านอาคารบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วก็ลูกก็เข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ในที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียนของเกาหลีคือเหมือนกับว่ามันสามารถสร้างแรงบันดาลใจและอาจจะทำให้เด็กไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยถ้าหากว่าไม่มีเงินจะไปเรียนพิเศษแพง
1: นะดีมากดีมากผมชอบเล่มนี้ชอบมาก
0: นะคะก็รู้สึกพ่อจนสอนลูกเรียนเก่งประมาณนี้ชื่อหนังสือประมาณนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายของความมั่งคั่งก็คือว่าเราต้องเซอร์วิสคนอื่นได
1: ้
0: เมื่อตัวเองได้ดีหรือพอมีกำลังใช้คำว่าได้ดีมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นนามธรรมเน
1: า
0: ะแค่ไหนที่แปลว่าได้ดีสมมติเรากำลังรู้สึกไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ออกไปช่วยเรากำลังจะบอกว่
1: า
0: ถ้าเรามีกำลัง
1: ซึ่งไม่รู้ว่านั่นเป็นความรู้สึกหรือเป็นความจริง
0: ถ้าเรามีกำลังก็ไปเซอร์วิสสังค
1: ม
0: ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะคะซึ่งจริงๆเราทำได้เพราะว่าถ้าเรามีแรงเนาะถ้าเราไม่มีแรงก็ไปให้ปัญญาเพราะเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ให้ปัญญาให้ความรู้กับสังคมก็ได้นะก็คือออกไปช่วยเหลือสังคมซึ่งอันนี้จริงๆแล้วคนที่เป็นสวทําได้แต่สิ่งนึงที่คนที่เป็นสวจะต้องระมัดระวังก็คือมักจะนะนี่อาจารย์เห็นจากประสบการณ์มักจะสถาปนาตัวเองเป็นไปสั่งไปสอนแทน
1: โอ้
0: นึกออกไหมคือด้วยความที่ว่าฉันผ่านตรงนี้มาฉันมีตำแหน่งแล้ว
1: ยังติดกะไอ้พวกนั้นอยู
0: ่คือเลยมีลักษณะที่แบบมันมีลักษณะคอมมานด์ลักษณะการสั่งการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขอคนรุ่นใหม่มาซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นลูกน้องกับเราเขาก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้
1: ถ้าเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยจริงๆคือในคราบของการที่เหมือนจะออกไปให้เนี่ยจริงๆก็คืออาจจะออกไปเอาความยอมรับนับถือเพิ่มเติมเอาอำนาจ
0: โดยไม่รู้ตัว
1: อะไรเงี้ยมันในนามของการให้เนี่ยอาจจะเป็นการไปเอาหรือไปคว้าหรืออะไรมันต้องดู
0: หรืออาจจะไปยึดบางอย่างไปเพื่อยึดตัวเองกับบางอย่างดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ออกไปช่วยอาจารย์เชื่อในเจตนาดี
1: อ
0: ย่างสุดหัวใจเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยประสบการณ์ที่เราประสบความสำเร็จอันนั้นน่ะมันอาจจะเอาไปมันอาจจะเป็นชุดความรู้ที่เอาไปแล้วอะแต่สิ่งหนึ่งอะที่เรามีอะก็คือเรามีความฉลาดที่เราผ่านตรงนั้นมาแล้วก็เรามีเขาเรียกอะไรอะจะใช้อะไรดีเรามีปัญญาเรารู้แจ้งแต่ว่าอย่าไปทำตัวเป็นเหมือนครูทั้งหมดอาจจะต้องทำตัวเป็นเหมือนโค้ชก็คือว่าช่วยเขาเติบโตในขณะเดียวกันเราก็ต้องถอยตัวเองออกมาระดับหนึ่งที่จะไม่เข้าไปครอบงำอาจารย์จะเห็นคนที
1: ่ไปวางเท่าวางเท่าวางเท่าแต่ว่ามีต่างวางเท่าแต่มีต่างแล้วก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็น่าจะเป็นวิธีที่
0: ใช่
1: ไม่ค่อยมีคือผมที่คิดว่าถ้าเมื่อไหร่คนเราไม่ได้ไปวางตัวเหนือกว่าหรือจะไปครอบเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอาจารย์ไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่วิธีเข้าหาและวิธีวางตัวมากกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเจเนเรชันเท่ากับเรื่องการยึดติดในการวางตัวหรือเริ่มเผื่อไปว่าเราคิดว่าเราสูงกว่าต่ำกว่ามันมีความแบบนี้อยู่แล้วมันจะทำให้เรื่องมันยุ่งหรือไม่จำเป็น
0: คืออะไรที่พอมันเสียสมดุลเนาะ ที่มันมากไปเราพร้อมให้นะแล้วก็บางทีคนเขาไม่พร้อมรับหลายครั้งนะอาจารย์พร้อมให้แล้วอาจารย์ก็เข้าไปโถมใส่เขาอ่ะ
1: เขายังไม่นิมนต์เขายังไม่นิมนต์
0: เขายังไม่นิมนต์ก็จัดเทศซับ
1: เขายังไม่นิมนต
0: ์ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอเราแต่แบบด้วยความที่เราอยู่กับนักเรียนแล้วเราเห็นปฏิกิริยาแล้วรู้ว่าเอ้ยแบบเราเริ่มสร้างความ
1: สงสัยจะล้ำเส้นใช่ไหมอาจารย์จะออกไปก่อน
0: ก็จะถอยก็จะถอยออกมาค่อยถอยโดยที่ไม่จะต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาแล้วแต่เรารู้ตัวเองแล้วว่าล้ำเส้นล้ำเส้น
1: บางคนถ้าแบบปฏิกิริยาแบบถ้าแบบไม่ทันรู้ตัวเลยบางทีก็มีตัดพ้อบางทีก็นู่นนี่นั่นไปเลยนะกลายว่า
0: อุตส่าห์มาช่วยแล้วเห็นนั่นยังอะไร
1: ตัดพ้อกลายเป็นตัดพ้อไปเลยว
0: ่
1: าครับ
0: แล้วพอเกิดการตัดพ้อนะบรรยากาศเสียเลยอะ
1: จบแล้วล่ะ
0: จบฉันน่ะคือแบบว่าเริ่ม
1: ไม่ได้ตัดพ้ออย่างเดียวเหมือนพวงอะทวงอะไรบางอย่างนะนี่นั่นนะ
0: แล้วมันก็เกิดการอึดอัดเนาะสู้สมมติว่าถ้าเราไม่แมชนะเราอาจจะถอยมาแล้วหรือไม่ก็นั่งห่างๆแล้วแต่เขาให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาอยากจะต้องการอะไรเขาอาจจะหันมาว่าอาจารย์ณัฐพรว่าไงคะในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่เราอาจจะเข้าไปจับที่จับการอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเราอาจจะต้องถอยออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นศิลปะเพราะไม่มีใครรู้ว่าแค่ไหนมันคือพอดี
1: ถูก
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่ความมั่งคั่งประการที่หนึ่งก็คือการเติบโต
1: เรื่องอะไรครับการเติบโต
0: นิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันเพราะฉะนั้นคำที่เพิ่มขึ้นมาของการเติบโตไม่ใช่แค่การพัฒนาตัวเองทุกวันนิสัยนิสัยของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองทุกวันนิสัยของคนที่เห็นคุณค่าว่าสิ่งนี้จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะความมั่งคั่งภายในและแก่นแท้ของเจ้าคืออาณาจักรของเจ้าเองอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรกวีนิพนธ์เนาะรูมิเขียนเอาไว้นะคะ
1: โอ้เป็นอาณาจักรเลยเหรอนี่เหมือนแต่ว่าเราก็เป็นผู้ครอบครอง
0: ถูก
1: ดินแดนแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวเป็นหลัก
0: ใช่ใครเอาไปก็ไม่ได้นึกออกไหมใครเอามาใส่หัวเราก็อาจจะได้เช่นบังคับให้ท่องจำก็อาจจะได้นะแต่ว่าแต่พอมันเข้ามาอยู่ในเราแล้วอะเรากลายเป็นเจ้าของมันแล้ว
1: ใช่
0: ก็คือความเก่งกาจสามารถใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเรากลายเป็นเจ้าของมันแล้วเราใครก็ออกไปจากเราไม่ได้เนาะสมมุติว่าเราฝึกฝนจนวาดภาพเก่งนะใครก็มาเอาความวาดภาพเก่งไปจากเราไม่ได้แล้วมันเป็นของเราแล้วก็ถ้าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมีสไตล์มันก็จะกลายเป็นของเราอย่างสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งประการที่หนึ่งคือการเติบโตบทที่หนึ่งเนี่ยก็ว่าด้วยภาพรวมโดยสังเขปการพัฒนาตัวเองให้เป็นทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้คือรางวัลที่ล้ำค่าเกินกว่าเงินทองจะหาซื้อได้แล้วคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้ชอบตรงนี้ตรงที่ว่ามันไม่มีบาวเดอรี่มันไม่จำกัดขอบเขตว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรคิดตัวเองว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรในศักยภาพที่สามารถเป็นไปได
1: ้
0: นะอาจารย์คงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพไปเป็นหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยคืออันนั้นก็เกินไปอาจารย์สามารถพัฒนาสมมตินะอาจารย์ไปเรียนโหราศาสตร์อาจารย์ก็อาจจะเป็นหมอจะเป็นหมอดูแทนก็ไม่เป็นไรคือถ้าสมมติว่าอาจารย์ดูหมอนะ
1: มีสำนัก
0: มีสำนักสามารถหารายได้เพราะถ้าอาจารย์ไม่มีความรู้นี้อาจารย์ก็ไม่สามารถสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าสำนักได
1: ้
0: หรืออาจารย์อาจจะทำสิ่งนี้แล้วก็ไปไม่ได้ทำมาหากินแต่ว่าไปช่วยงานการกุศลเวลาเขามีงานอะไรก็ได้แต่แบบมันคือสิ่งที่ไม่ได้ต้องซื้อต้องหาเลยไม่ต้องใช้เงินเลยก็แค่ว่าแบบเข้าไปหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อกี้ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าพอคุณชาม้าเขียนว่าทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้อาจารย์พูดไปอย่างเอ๊ะแต่อาจารย์ก็เป็นหมอก็อาจจะแปลว่าจริงๆมันคืออาจจะเป็นบางสิ่งอะเนาะบางสิ่งที่อาจจะเหมาะกว่าหรือใกล้กว่าแต่อาจจะไม่ได้แคบขนาดว่าเราเป็นในแค่นี้อะไรแบบนี้แต่ก็คงไม่ใช่ว่าเนรมิตว่าฉันจะเป็นอะไรก็ได้ขนาดนั้นไหม
0: อาจารย์ก็คิดว่า
1: ในการเติบโตเนี่ย
0: อันนี้ไม่เห็นภาษาอังกฤษเนาะจันคิดว่าเขาอาจจะพูดในประมาณว่าอะไรที่มัน possible
1: อยู่ในขอบเขตของคุณใช่ไหม
0: อยู่ในขอบเขตที่เรา possible
1: เองก็ต้องตั้งก่อนว่าขอบเขตของเราเนี่ยมันน่าจะ
0: คื
1: ประ
0: ออ
1: ม
0: ะ
1: าณ
0: ไร
1: ไหน
0: เนาะคืออะไรเหมือนแต่บางทีเราก็ไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ไปเรียนเทนนิสตอนที่อายุ61แล้วอะทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าแก่แล้วไปเล่นอย่างอื่นเถอะ

0: ทำไมไม่เล่นโยคะคือเขากลัวหกล้มหกลุกอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันใช้แรงเยอะนะทำไมไม่เล่นโยคะไม่ดีกว่าเหร
1: ฟั
0: อง
1: แล้วไม่อยากเลิกเลยประโยคนี้
0: เอออ
1: าจารย์
0: ไป
1: ฟัง
0: เล
1: แล้
0: ่
1: ว
0: น
1: เป็นไงตอนนั้น
0: พิกเกอร์บอลดีกว่าไหมนึกออกไหมพิกเกอร์บอล
1: เอา
0: เมาะ
1: เบา
0: แม
1: เบา
0: ทเมาะแม
1: เอา
0: ท
1: ให
0: เ
1: ้
0: ออะไร
1: เอา
0: ป
1: ใ
0: ร
1: ห
0: ะ
1: ้
0: ม
1: เ
0: า
1: หม
0: ณ
1: า
0: อย่
1: ะ
0: างเงี
1: ส
0: ้ย
1: มกับช่วงวัยดีกว่าไหมอะไร
0: เอ
1: เงี้ย
0: อ
1: คือคนเป็นห่
0: ใช
1: ว
0: ่
1: ง
0: ใช่ใช
1: ต้อ
0: ่
1: งแ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: บค
0: ค
1: น
0: ือ
1: เป็
0: เข
1: น
0: า
1: ห
0: ก
1: ่
0: ็
1: ว
0: ไม
1: ง
0: ่ได้ดูแคลนหรอกแต่ว่าร
1: ุ่นนี้อะไรรุ่นนี้อะไรมันอาจจะ
0: ไม
1: แบ
0: ่
1: บบ
0: ม
1: าง
0: ี
1: อย่าง
0: ไม่
1: มัน
0: มีแล้ว
1: ไม่มีสแปร์แล้วเออ
0: และอีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์ไม่ใช่คนออกกําลังกายเลย
1: ออ
0: ด
1: ก
0: ัง
1: ก่
0: น
1: อ
0: ั้
1: น
0: น
1: หน้
0: ไ
1: า
0: ม่
1: น
0: ม
1: ี
0: ี
1: ้
0: ทักษะไม่ออกเลย
1: อื
0: เออ
1: ม
0: คือเมาะแมะป๊อแป๊ะนี่คือแบบถ้าเห็นใน Facebook นี่คือโชว์รูมเล่นแป๊บเดียวแต่เล่นเหมือนทําเหมือนเล่นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: ถ่ายรูปแล้วเลิก
1: ลงโซเชียลแล้วให้คน
0: ล
1: เข้าง ใจไปอีกแบ
0: ค
1: บ
0: อน
1: น
0: เท
1: ึง
0: นต์แล้วเลิกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็คงเข้าใจว่าอาจารย์ไม่มีศักยภาพเลย
1: จะไม่มีสัญชาติ
0: ก
1: เ
0: ล
1: ล
0: ้าย มเนื้อก็ไม่ได้แข็งแรงเลยเลยเธอแบบว่าทำคอนเทนต์อย่างเดียว
1: โอ้โหก็คือทุกคนที่รักก็เลยพูดคำนั้นด้วยความหวังดี
0: ใช่แต่อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากลองดู
1: นี
0: เล่น
1: ่
0: เล่นไม่ได้ก็แค่เลิกอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเฮิร์ตเลยสำหรับคนที่มันว่างมั
1: ใช
0: น
1: ่ไห
0: ต
1: ม
0: ื่นมาทุกวันแล้วก็หายใจทิ้งรถฟ้า
1: เอ
0: รถ
1: อ
0: ลดอะไรแบบที่มันหายใจทิ้งขว้างอ่ะก็ลองดูสักตั้งหนึ่งสำหรับชีวิตอะไรเงี้ย
1: ไม่มีอะไรจะให้เจ๊ง
0: ไม่มีแล้วก็
1: อื
0: จ
1: ม
0: ริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็บอกครูว่าอาจารย์มีพื้นฐานเป็นแบบนี้
1: อืม
0: ครูก็ให้เล่นเปาะแปะเมาะแมะเท่าที่ทําได้คือเราก็ไ
1: ค
0: ม่
1: ือ
0: ได้ไปเล
1: เร
0: ่น
1: ิ่ม
0: แบบ
1: ช้าๆเริ่มเบ
0: ช
1: า
0: ้า
1: ๆก
0: ช
1: ่
0: ้
1: อ
0: านคือสม
1: เอ
0: มุติว่า
1: ออ
0: ่ะครูชั่วโมงหนึ่งอาจารย์อาจจะเล่น20 นาทีอาจารย์บอกว่าครูไม่ไหวแล้วจะตายครูก็ครับเออเลิกจบ
1: เออ
0: และอ
1: ไม
0: ี
1: ่
0: ก
1: เป็
0: ว
1: น
0: ัน
1: ไร
0: หนึ่งครูก็แบบเราก็กํา
1: ส
0: ลังเรา
1: ำคัญ
0: อยู่
1: ท
0: เร
1: ี
0: ิ
1: ่
0: ่มอยู
1: ส
0: ่
1: ม
0: ต
1: ่
0: ัว
1: ำเส
0: ข
1: ม
0: ึ้น
1: อ
0: ใช่
1: สำคัญที่สม่ำเสมออ
0: าจารย์ไปอาทิตย์ละ2 วัน
1: อ
0: ทั้
1: ื
0: งท
1: ม
0: ี่รู้ว่ายังตีไม่ได้ยิงนกตกปลานะตีแบบนี้ครูก็บอกถ้าตีอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกเพราะว่าเขาน ต้อง
1: ี
0: วิ่ง
1: ่
0: เก็บลูกอย่างเดียว
1: อันนี้เขาพูดครู
0: เขาครูพูดเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากตีกับเพื่อนเนี่ยเราต้องพัฒนา
1: ต้องแก้เรื่องนี้นะ
0: ต้
1: ต
0: อ
1: ้
0: ง
1: อง
0: แก
1: ต
0: ้
1: ี
0: เร
1: ใ
0: ื
1: ห
0: ่
1: ้
0: อง
1: มัน
0: น
1: เข้
0: ี
1: า
0: ้
1: ทาง
0: ให้
1: น
0: เ
1: ะ
0: พื่อนอยากตีด้วยคือพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บอ่ะอาจารย์ก็เริ่มตอนนี้จะ2 ปีแล้วแล้วก็ล่าร ส
1: ู
0: ุ
1: ้
0: ด
1: อา
0: ท
1: ยุ
0: ี่
1: เลยเนี่ยรู้อายุเลย
0: ร
1: เ
0: ู
1: น
0: ้
1: ี่ย
0: ยุ
1: เ
0: เ
1: อ
0: ลย
1: อ
0: เนี่ยเอออย่าไปบอกใคร เ
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ๊
1: ่
0: ะ
1: พ
0: ท
1: ู
0: ำ
1: ด
0: ไม
1: ไม่
0: บ
1: พ
0: ว
1: ู
0: ก
1: ด
0: เลขเก่งอย่าง
1: ไม
0: นี
1: ่
0: ้
1: พูดไม่รู้ไม่พูดพูดคิดเอาเองคิดเอาเองอืม
0: แล้วก็ตีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในระดับที่ตัวเองพอใจว่าตีได้ตีโต้ได้ตีกับครูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราอาจจะมีศักยภาพแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเรามีศักยภาพในการวิ่งนู่นวิ่งนี่พอสมควรไม่ได้แบบต้องไปโยคะอย่างเดียวในแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของเราก็คือลองดูไม่มีอะไ
1: ท
0: รจะเสียเลย
1: ำใช่ไหมเริ่มต้นทำไปดู
0: ท
1: เดี๋ยวมันจะบอกเราเอง
0: ำเพราะครูที่สอนคนแรกอ่ะอาจารย์ไปบอกว่าอาจารย์มาถามก่อนว่าจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยครูคนนั้นบอกว่าถ้าจะเล่นก็เล่นเลยจับไม้ตีเลยวันเนี้ยคือไม่ต้องมานั่งแบบว่าดีไหมคะอะไรนู่นนี่นั่นครูก็
1: ลีลานี่ลีลา
0: ลี
1: อย
0: ล
1: ู่
0: าก็จับไม้เลยจับไม้ตีเลยตีแล้วครูก็ให้ตีลูกง่ายๆตีแบบฟิลว่าเราแฮปปี้กับสิ่งนี้ไหมอ่ะอาจาร
1: ด
0: ย
1: ู
0: ์หล
1: ด
0: ั
1: ู
0: ง
1: เ
0: ก
1: ข
0: ั
1: าน เรียกดูอารมณ์เหมือนใช่ไหมดู
0: ใช่ใช่
1: ฟิ
0: ด
1: ล
0: ูว
1: ดู
0: ่า
1: ฟิลว่าเรา
0: ดู
1: ชอ
0: ฟ
1: บ
0: ิล
1: ทา
0: ว
1: ง
0: ่าน ใ
1: ี
0: ช
1: ้
0: ่
1: ไหม
0: ไหมแล้วพออาจารย์ไปแล้วบอกชอบก็ไปซื้อไม้เลย
1: นี่
0: ใช
1: ก้าว
0: ่
1: ไปอีกหนึ่งขั้นก้าวไปอีกหนึ่ง
0: ก้า
1: ข
0: ว
1: ั
0: ไป
1: ้น
0: อีกไม่ได้คือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็แบบก้าวไม่ออกจากสิ่งที่เราต้องการไปอ่ะ
1: เพราะเหมือนเราคิดเรามัวแต่คิดแต่ไม่ได้ลงไปทำใช่ไหมครับตอน
0: แล้
1: แร
0: ว
1: ก
0: เพราะว่าอุปกรณ์เทนนิสมันก็ไม่ได้ถูกถ้าเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะลงทุนแล้วมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ย
1: ไหม
0: คือไม่ได้ตีไม
1: ค
0: ่
1: รา
0: ได
1: ว
0: ้
1: นี้
0: ต
1: ก็
0: ี
1: ไม่ต้องตี
0: ไม
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ต้
1: ่
0: องตีแล้วไม้ต่อมาก็ตียังไม่เก่งนะดิฉันจะบอกให้โรเ
1: อ
0: จ
1: ั
0: อ
1: ป
0: ร์
1: เ
0: เ
1: ก
0: ฟ
1: ร
0: เด
1: ด
0: อเรอร์เลย
1: อัปเกรดอัปเกรด
0: โร
1: นี่มัน
0: เจอร์
1: ส
0: เฟ
1: ายอุ
0: เด
1: ป
0: อเร
1: ก
0: อร
1: ร
0: ์
1: ์
0: เล
1: นี่
0: ย
1: สายอุปกรณ์นะเนี่
0: ส
1: ย
0: าย
1: เออ
0: ุป
1: อ
0: กรณ์ได้ถือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ RF ศู
1: เป็
0: น
1: น
0: ย์
1: ไ
0: ห
1: ง
0: นึ่ง
1: วันนั้นตีเก่งขึ้นทันตา
0: ไม่เลยแต่มีความสุขที่จะได้เข้าไปหย
1: ใก
0: ิ
1: ล
0: บ
1: ้
0: จ
1: ช
0: ับ
1: ิด
0: มันอะเออ
1: ใกล
0: ใ
1: ้
0: กล้
1: ชิด
0: ชิด
1: อันนี
0: ห
1: ้
0: ยิ
1: ค
0: บ
1: ือแ
0: จ
1: บ
0: ับ
1: รนด์ Association
0: ใช่
1: คือ
0: มัน
1: ไม้เทนนิสไม่ได้ทำหน้าที่ตีลูกอันนี้เท่ากับเป็นสะพานใจอาจา
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ย
0: ้
1: ์กับโรเจอร
0: จ
1: ์เฟเด
0: ริ
1: อง เรอร์
0: ๆจ
1: ครับ
0: ริงๆคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยมันคือแบบฉัน
1: ป
0: ไ
1: ึ
0: ม
1: ้
0: ่
1: ม
0: ได้ค
1: ป
0: ิด
1: ิ
0: ว
1: ่
0: ่
1: ม
0: าฉันจะต
1: ป
0: ี
1: ึ้ม
0: เ
1: ป
0: ก
1: ิ
0: ่
1: ่
0: ง
1: ม
0: เหม
1: ท
0: ื
1: ี
0: อ
1: ่
0: น
1: ได้
0: เขา
1: ถือ
0: ปิ่มเออ
1: มันหนึ่งว่าได้จับแขนเขาอะไรเลยเนี้ยเออ
0: ปันหนึ่งว่าตีเก่งอะไรเงี้ย
1: กับ
0: ปันหนึ่งว่าตีเก่งดังนั้นเนี่ยก็คือกำลังจะพูด

0: การพัฒนาตัวเองการความอยากจะพัฒนาตัวเองเท่าที่ศักยภาพตัวเองจะไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
1: ครับ
0: นะเพรา
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฉ
1: อ
0: ะ
1: ห
0: น
1: ื
0: ั
1: อ
0: ้นความอยากได้อยากเป็นอยากมีไม่พอต้องลง
1: อื
0: มื
1: ม
0: อทําโดยเฉพาะออกกําลัง
1: อ่
0: ก
1: า
0: ายออกกําลังกายแทนกันไม่ได้ใ
1: เ
0: ส
1: อ
0: ่
1: อ
0: บาตรยังใส่บาตรแทนกันได้แล้วก็อนุโมทนากรวดน้ํายังเอามือแตะแตะตัวกันแล้วก็อะแล้วก็สมมุติว่าเราได้กรวดน้ําไปกับคนที่อยู่หัวแถวอะไรเงี้ย
1: อืม
0: ก็พอเป็นไปได้แต่การเล่นกีฬาทําแทนกันไม่ได้นะ
1: เออ
0: การแสวงหาความรู้พุชใส่กันไม่ได้ถ้าคนคนนั้นไม่ยอมทำนะดังนั้นการที่ทำให้ตัวเองทำทุกสิ่งที่สามารถเป็นไปได้คือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองจะทำให้คุณมั่งคั่งอย่างแท้จริง
1: อือหือ
0: การสำรวจความกลัวที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดที่บ่อนทำลายคุณการสำรวจศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในรวมถึงการตระหนักว่าตนเองฉลาดแข็งแกร่งมีพรสวรรค์ยืดหยุ่นและเอาใจใส่แค่ไหนจะทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตคุณได้มากกว่าชื่อเสียงเงินทองหรือความสำเร็จทางโลกเพราะฉะนั้นการที่เรามีสำนึกว่าเราทำได้คือหมายถึงว่าไม่ใช่ได้ทำนะครั้งแรกได้ทำก่อนแล้วต่อมาทำได้อะเราจะรู้สึกปิติกับตัวเองรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดกับตัวเองว่าเราได้ข้ามนันทพรคนเมื่อวานหรือคนวันก่อนเนี่ยคนเดือนที่แล้วเนี่ยมาสเต็ปหนึ่งแล้วสิ่งเนี้ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อาจารย์มีครูที่ดีที่สุดมีสนามที่ดีที่สุดแต่อาจารย์ไม่ลุกขึ้นมาพัฒนาการตีเทนนิสของอาจารย์ก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้อาจารย์มีโค้ชที่ดีที่สุดก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้
1: ก็คือต้องลงแรงลงใจด้วยตัวเราเอง
0: ด้วยตัวเองน
1: แ
0: ะ
1: ต่
0: ค
1: ละ ักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะใช้เงินซื้อมันก็คือบายเหมือนเพศอ่ะเหมือนเราซื้อโฆษณาแบบเพศแต่ว่านี่คือเราเอิร์น
0: ใช่เอิ
1: ค
0: ร
1: ื
0: ์น
1: อทํา
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: วยน้ำมือเราแล้วมันเหมือนได้รับสิ่งนี้ตอบกลั
0: เร
1: บ
0: าม ล
1: าง
0: แรงเนาะเรา
1: เอ
0: ลง
1: อ
0: แรงอ่ะเออ
1: ด้วย
0: เรา
1: ตัวเราเองค
0: ด้
1: ื
0: วย
1: อ
0: ตัวเรา
1: ด้
0: เ
1: ว
0: อ
1: ย
0: ง
1: น้ำมือเรานี่แหละเราถึงเอิร์นอันนี
0: ใ
1: ้
0: ช
1: มา
0: ่
1: ได้
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงประการหนึ่งถึงแม้โดยทั่วไปแล้วสังคมจะไม่ได้ให้คุณค่ากับมันก็ตามปัจจุบันผู้คนยกย่องมหาเศรษฐีพันล้านในโลกการเงินหรือไม่ก็นักกีฬาดังแทนที่จะยกย่องคนที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สั่งสมความรวยน้ำใจเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้รุ่งโรจน์ผมมองว่าชัยชนะภายในสำคัญกว่าชัยชนะภายนอกมากเพราะชัยชนะภายนอกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวชัยชนะภายในต่างหากที่ยั่งยืน
1: โอ้โหอาจารย์พอพูดถึงตรงเนี้ยผมก็บางทีเวลามีเพื่อนหรือมีน้องที่เขามีลูกอะเนาะแล้วเวลาเขาคิดเกี่ยวกับว่าจะพาลูกไปเล่นกีฬาหรือพาลูกไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมก็จะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะออกเป็นสองทางเนาะทางหนึ่งก็คือเหมือนไปเล่นไปเลยเพื่อจะแบบลงแข่งขันมีชื่อเสียงหรือคือมองในกรณีที่ชามาพูดเมื่อกี้อาจจะเป็นลักษณะไปในทางภายนอกคือเล่นแล้วต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายนอกแต่ว่าพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกเกิดเรียนรู้ที่จะมีวินัยผ่านการเล่นกีฬารู้จักเขาเรียกอะไรน้ำใจในกีฬามีแพ้มีชนะจัดการกับความพ่ายแพ้พูดเยียวยากับตัวเองเป็นชนะก็อยู่เป็นนะหรือเล่นดนตรีเนี่ยมีความสุขที่ได้มีเวลาที่ดีเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่มองเข้ามาที่ประสบการณ์ของลูกเขาเองกับสิ่งนั้นเป็นภายในมากกว่า
0: ก็จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็เข้าใจเนาะพ่อแม่ก็อยากจริงๆอาจารย์เชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ลูกเขาแบบร่ำรวยมั่งคั่งก็ได้แต่เขาคิดว่าสิ่งเนี้ยมันคืออินเวสเมนท์ที่ถ้ามันไปต่อจนถึงสมมติเล่นเทนนิสกลายเป็นมืออาชีพนะลูกเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสคือมันเป็นเขามองมันเป็นอินเวสเมนท์ในฐานะของโลกวัตถุเนาะเช่นว่าต่อไปก็สามารถมี
1: ดำรงออยู
0: า
1: ่
0: ช
1: ท
0: ี
1: า
0: พ
1: งเศร
0: ก
1: ษ
0: า
1: ฐ
0: ร
1: ก
0: ง
1: ิจ
0: านใช
1: อัน
0: ่
1: นี้คื
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ด
0: ่
1: ำรงอยู่ทางเศรษฐกิจ
0: เพราะว่าอาจารย์ก็เห็นลูกของเพื่อนเนี่ยที่เขาตีเทนนิสเนี่ยนะอาจารย์คุยกับหลานเนี่ยหลานคนนี้ก็บอกว่า ขาเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งตีดีแล้วเขาอยากตีดีเหมือนเพื่อนคนนั้นนะเขาอยากตีดีเหมือนเพื่อนคนนั้นแล้วเขาก็เป็นคนบอกแม่ว่าคือจริงๆเขาก็อยากชนะนั่นแหละคือเอาจริงมันคือโลกภายนอกเนาะเขาก็อยากชนะเหมือนเพื่อนคนนั้นที
1: ่รู้สึกว่าเก่งกว่า
0: ก็มนุษย์มันอดจะเปรียบเทียบไม่ได้ก็อยากชนะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันเกิดขึ้นณโมเมนต์นั้นก็คือเขาอยากพัฒนาตัวเอง
1: มัน
0: เพราะ
1: ไ
0: ว่
1: ป
0: า
1: พร้
0: พ
1: อ
0: ่อ
1: มก
0: แม
1: ัน
0: ่
1: ใช่ไหมไม่ต้องซ้ายต้องขวาอย่างเดียว
0: ไม่
1: ภา
0: ต
1: ย
0: ้อง
1: นอ
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ภายใน
0: พ่อแม่ไม่ได้พูดว่าลูกต้องชนะพ่อแม่ก็ไม่ได้พูดแต่ความสำนึกของมนุษย์ที่ต้องแข่งขันเนี่ยในโลกแบบเนี้ยเด็กก็เป็นคนบอกเองว่าเขาอยากเก่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเขาอยากมาตีเขาอยากอะไรต่างๆนะแล้วก็ในการไปแข่งเนี่ยทุกคนแหละอยากชนะแต่สำหรับเด็กคนนี้พอการไปแข่งแล้วเขาไม่ชนะเนี่ยกลับทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองคือมันมีจุดดีของมันอยู่เหมือนกัน
1: ไม่ใช่รู้สึกเฟลแล้วก็แบบโอ้เห็นไหมมาอีกทีก็แพ้อีกละไม่เล่นแล้วดีกว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขามีความรู้สึกว่าการแพ้เนี่ยอันเนี้ยคือมันคือ
1: เป็นแรงผลักดัน
0: เพราะเขาก็ยอมรับเลยว่าวันนี้เขาเล่นไม่ดีสมมุติเนี่ยเพราะเทนนิสเนี่ยเทนนิสมัน
1: ว
0: ัดหนึ่งต่อหนึ่
1: ง
0: อ่ะเนื่องไม่มันวัดหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเหมือนเราดูเบอร์หนึ่งโลกอะไรเงี้ยเขาก็มีวันแพ้เหมือนกันเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาตีไม่ดีนะหรือวันนั้นเป็นวันที่คู่แข่งเขาสามารถแก้เกม
1: ได
0: ้
1: ด
0: ี
1: มากอะไรเงี้ย
0: แล้วมันช่วยกันไม่ได้โค้ชก็ลงไปช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องใดๆก็ลงไปช่วยไม่ได้เขาต้องอยู่กับตัวเองดังนั้น
1: รับผิดชอบเต็ม
0: ใช่ด
1: ัง
0: นั้นการที่เขารู้นะคุณอาทิตย์คงเคยถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้อะนะใจไม่ได้คิดว่าเดินออกนอกสนามดีกว่าอาจารย์เชื่อว่าคนที่ไปยืนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าใจจะไม่เอาแล้วอะแต่กำลังคิดว่าจะแก้เกมยังไงเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยสมมติว่าแพ้มาตอนยังไงก็แพ้อ
1: ีกวันแต่เหมือนจังหวะอย่างนั้นมันก็คือเหมือนบ่มเพาะบางอย่างในจิตวิญญาณ
0: คืออาจารย์มองว่าเขาจะรู้ว่าเขาชนะได้แปลว่าเขาต้องดีกว่าเดิม
1: อ
0: ย่างใดอย่างหนึ่งเขาอย่างน้อยเขามีสัญชาตญาณของการอยากพัฒนาตัวเองแล้วมันไม่ได้ทำร้ายใครในกีฬานะสำหรับอาจารย์นะมันไม่ได้เป็นแบบแย่งชิงเหมือนเก้าอี้ในบริษัทอะไรต่างๆนานานะคะเมื่อเป็นเรื่องของปัจจัยสำคัญสู่ชีวิตที่ดีสิ่งที่วัฒนธรรมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆไม่ใช่การพัฒนาตัวเองกับการดึงพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตนออกมาใช้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสิ่งเหล่านี้อันที่จริงคุณควรใส่ใจมันมหาตมะคันธีเคยกล่าวว่ามารร้ายเพียงหนึ่งเดียวในโลกคือมารร้ายที่อาละวาดในตัวเราและนั่นคือสมรภูมิที่เราควรต่อสู
1: ้
0: เชื่อผมเถอะเมื่อคุณเข้าใจถึงคุณค่าของการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะชีวิตภายนอกที่สดใสเริ่มต้นจากชีวิตภายในที่สวยงาม ถ้าไม่พัฒนาชีวิตภายในเสียก่อนคุณจะไม่มีวันสร้างสรรค์เจริญรุ่งเรืองหรือดื่มด่ำกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวเองได้เลยเอาละครับเพื่อนใหม่ของผมเรามาสำรวจความมั่งคั่งประการแรกเลยดีกว่าไอ้ที่พูดมาเป็นคู่เป็นแควตั้งแต่ต้นเนี่ยเขากำลังโปรยเข้าหัวเองนะว่าการเติบโตการมั่งคั่งประการที่หนึ่งซึ่งเป็นการเติบโตเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเติบโตจากภายในก็คือการเติบโตจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วความเติบโตนั้นเนี่ยมันอาจจะเปล่งประกายสู่โลกภายนอกได้เช่นชัยชนะนะเช่นได้ถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยแต่มันไม่สามารถได้โอเคไหมคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์นะครับท่านฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาดูกันว่าในหมวดเนี้ยความมั่งคั่งแกนนี้เนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราคุยกันท่านฟังอย่าลืมนะพบอาจารย์ดร.นันทวรรณได้ใหม่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection นี้อยู่กับคุณพัฒน์เถื่อนศิรินะครับ CEO เซลสุกินะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: จริงๆในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ผมคุยในช่วง Thinking Connect กับหนุ่ยเจ้าของเพจตลาดวันละตอนและดร.ธนชาติผู้อำนวยการสถาบัน AMC เนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องคน IT นะ
3: ครับ
2: ที่ลงไปเล่นการเมืองพูดตรงๆก็คือป้อมเนี่ยไม่ใช่คน IT หรอกป้อมเนี่ยเป็นคน e-commerceนะครับ
3: ครับ
2: ถ้าดูจริงๆเนี่ยป้อมไม่ใช่คนไอทีเพราะว่าป้อมเนี่ยไม่ได้จบทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับป้อมเนี่ยไม่ได้เขียนโค้ดไม่ได้นะเขาไม่ได้เขียนโค้ดแต่ว่าเขาว่าจบสถาปนิกมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เขาไปทำแรกๆก็ทำThailand Secondhand.com
3: ครับ
2: ยังเคยมาถามผมตอนเด็กๆเลยเขาว่าถามผมในอีเมลผมนะผมเขียนแบรนด์เองนะเขียนมา30ปีแล้วถามว่า Thailand Second Hand เนี่ยผมเปลี่ยนเป็น Thai To Hand ได้ไหมผมไม่ต้อง Thai To Hand แล้วคนหรือมัน Second Hand เนี่ยคนมันเข้าใจมากกว่า To Hand เอาแล้วเวลาพิมพ์ยังไงล่ะพิมพ์ไม่เป็นไรเรามันมี Favorite อยู่แล้วเวลากดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ Favorite มันขึ้นมาเองใช่ไหมเราไม่ต้องพิมพ์ Second Hand หมดอะไรเงี้ยนะก็สนทนานะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็ป้อมก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องประเด็นการเมืองอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจผมสนใจว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะลงไปเกี่ยวกับการเมืองในรูปแบบไหนนะฮะควรจะลงไปตรงไหมคนหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นคนไอทีจริงๆคือธีรชาติก่อตระกูลหรือแม็กซึ่งเป็นคนทำนอกเรดาร์อันนี้ผมก็รู้จักตั้งแต่เขาเป็นเพื่อนกับดัดดี้โดแล้วผมสัมภาษณ์ดัดดี้โดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยแม็กเนี่ยเขียนโค้ดอันนี้แม็กเขียนโค้ดทำแอปอะไรพวกนี้นะอันนั้นก็ว่ากันไปพอพูดไปเดี๋ยวมันจะเป็นการเมืองซะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยที่ชวนพัดมาแล้วก็เนี่ยเดือนนึงก็ชวนมา2ครั้งนะ
3: ครับ
2: แล้วก็ไอ้2คนหลักเค้าคิวเค้าเยอะนะเรื่องที่ผมคุยกับคุณระหว่างวิ่งเนี่ยมันก็เป็นลงในมันก็ลงมาในเพจละผมเรียนท่านผู้ฟังงี้แล้วกันคือตอนเนี้ยจีนเนี่ยมีลักษณะเป็นปลาหมอคางดำสูงคือจีนตอนนี้เนี่ยในประเทศเค้าอ่ะกำลังซื้อตกนะครับ
3: ครับใช่
2: แล้วก็เขามีปัญหาเรื่องเขามีปัญหาตั้งแต่โควิดแล้วเขาก็ไม่มีงานทำก็ถูกอยู่แต่ในบ้านแล้วหลังจากโควิดเสร็จเลิกเนี่ยเจอปัญหาสังหาริมทรัพย์ล่มเงินมันไปจมไงมันต้องไปผ่อนบ้านแล้วมันไม่ได้บ้านเนี่ยเงินจมเขาก็ไม่ถึงกับหมดตัวแต่เขากลัวนะฮะก็ไม่ใช้จ่ายกันเลยนะครับพอไม่ใช้จ่ายกันเลยปุ๊บเนี่ยจีนก็ใช้วิธีการส่งออกเยอะๆคือผลิตมากเก่ากว่ากำลังซื้อส่งออกแล้วก
3: ็
2: วัวสะพายส่งออกเหมือนกับปลาหมอคางดำอย่างเงี้ยส่งออกหมอคางดำมามันก็มากินพวกกุ้งหอยปูปลาเหลือแต่น้ำเต้าอ่ะนะบางคนเนี่ยไปทำบ่อกุ้งอมิตรปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อกุ้งไม่มีกุ้งเลยปลาหมอคางดำกินหมดเลยทุกวันนี้ปลาหมอคางดำลงมาในทะเลชาวประมงจะไปหาปลาในทะเลเอาเจอปลาหมอคางดำก็กินปลาเล็กๆน้อยๆหมดเลย
3: นะครับอยู่ในทะเลลึกได้
2: เนี่ยไม่มีเลยเปรียบไปก็คือว่ามันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันก็มาทำลายไอ้นี่หมดเลยนะมาทำลายผู้ประกอบการไทยหมดเลยถ้าเช่นง่ายๆทำกะละมังเนี่ยโอ้โหคนทำกะละมังไทยอยู่ยากแล้วของมันทำกะละมังไอ้ซิลิโคนพับได้ด้วยถูก60บาทเองของเราขายได้เป็น100มันพับไม่ได้ด้วยใช่ไหม
3: ครับ
2: อะไรเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะขอไปไม่ได้นะฮะก็เลยเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็รุกเข้ามาเยอะที่ว่าอย่างเงี้ยก็คืออย่างง่ายๆล่าสุดเนี่ยมันมาตั้งคล้ายๆมินิชัยนาทาวเวลาเรียกชัยนาทาวเราก็นึกถึงไอ้ยาวราช
3: ครับ
2: คือตอนนี้เป็นบนทวนไทกัวก็มาอยู่ที่หัวหวายห้วยขวางนี่เมื่อวานอ่านในเพจเขาบอกเนี่ยมันก็มาสิงคโปร์เยอะเขาเรียกอำเภอสิงคโปร์คนสิงคโปร์ก็ไม่พอใจนะอะไรก็ไม่พอใจเขาเรียกสิงคโปร์อะไรก็ไม่รู้ก็จำชื่อไม่ได้เนี่ยทีนี้พอไอ้ปลาหมอไอ้ปลาหมอข้างดำมันก็อยู่แต่ปลาหมอข้างดำมันนะไอ้จีนเองก็เหมือนกันมันก็จะมีอาหารจีนมันก็รับแต่แอปเติมเงินของมันพูดง่ายรับเป็นหยวนนะที่ว่าไอ้ไปตรวจสอบแล้วไม่มีเอาไม่ต้องพูดถึงอะไรพวกตรวจสอบแล้วมีนี่น้อยบางคนไปหาผู้หญิงขายตัวพัทยามีไหมเจ้าหน้าที่ไปดูไม่มีนะผู้หญิงขายตัวพัทยาไม่มี
3: ตอนนี้พร้อมเพย์ไทยเชื่อมกับบัญชีจีนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอนพร้อมเพย์ก็ไปที่จีนได้เหมือนกัน
2: พร้อมเพย์ตอนนี้มันไม่ได้ผ่านธนาคารไทยไงถ้าคุณโอนอาลีเพย์และคุณผ่านไอ้ทรูมันนี่มันต้องระบบธนาคารไงใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่นี้มันก็คือเข้ามันไปเลยนะ
3: อ้
2: าวล่าสุดเนี่ยมันมีร้านอาหารมันมีคนส่งอาหารไรเดอร์ของมันเองด้วย
3: ใช่
2: ยังไงมี3เจ้าไรเดอร์ของมันเองมี3เจ้าคือพูดง่ายๆมันมานี่สุนัขอุจจาระมันน่ะไม่ให้สุนัขรับประทานอันนี้เอาเฉพาะในห้วยขวางนะเราไม่ต้องพูดเรื่องที่มันไปทำไอ้นิคมไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมันเอาม็อบถูพื้นมาเองเอาคนจีนมาเองเป็นแม่โมงไม่มีเหลือกระเด็นเลยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่รับเนี่ยให้พัดเล่าดีกว่าไอ้เรื่องที่มันอาศัยความเชี่ยวชาญในการทำให้บอทมาสั่งสินค้าแล้วก็ทำให้ไอ้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเป็นจะตายเอานะเชิญเล่าเลยครับ
3: ครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วครับมีดราม่าแล้วตอนนี้สื่อเริ่มเล่นข่าวนี้กันแล้วก็ที่ผมเห็นก็เป็นเมนเจอร์ก็ลงเอามาลงแล้วก็คือตอนนี้ที่ไทยเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็คือโอเคเราคุยกันในเชิงของ TikTok นะครับหรือเป็นโซน Marketplace แล้วกันแล้ว Marketplace เนี่ยรายได้ของคนไทยในปัจจุบันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็1คือฝั่งแบรนด์นะครับ2คือฝั่ง Affiliate ก็มองเป็นในหน้าแล้วกันที่เอาลิงก์สินค้าไปติดตะกร้าหรือไปทิ้งลิงก์ไว้แล้วคนสั่งสินค้านั้นจากลิงก์นั้นๆก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปนะครับหรือคลิปนั้นๆก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปแต่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เกิดขึ้นมาก็คือมีการปลอมคำสั่งซื้อเกิดขึ้นแต่การปลอมคำสั่งซื้อเนี่ยปกติมันถามว่ามันมีกันอยู่ไหมมีกันอยู่แล้วในการทำธุรกิจเราจะเคยเจอกันอยู่แล้วในฝั่งแบรนด์ว่าโอเคอาจจะมีการปลอมคำสั่งซื้อกันมาเป็นแบบส่วนใหญ่ก็จะมีการปลอมกันแต่ไม่เยอะครับแต่ทำนานๆหมายความว่าทำเรื่อยๆแต่ทำนานๆเพื่อให้โอเคหนึ่งคือเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของ AI มันก็จะไปจับว่าอ๋อเฮ้ยคนเนี้ยaffiliate คนเนี้ย affiliate คนนี้มันสามารถสร้างยอดได้เกิดเป็นทิกเกอร์ให้ระบบไปกินเงินของเจ้าของแบรนด์เพื่อให้ฟีดคอนเทนต์เนี้ยเยอะขึ้นจะได้
2: หลอก AI
3: คนไทย
2: ต่อไปเนี่ยไอ้ affiliate คนนี้เนี่ยเฮ้ยต้องเข้ามาดูมันต้องพูดมันแล้วนะไอ้นี่ขายของได้เยอะหลอก AI
3: แต่สิ่งที่มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาหรือเป็นข่าวขึ้นมาก็คือคราวนี้เล่นกันเป็นหลักร้อยล้านซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆคือถ้าเป็น account ไทยเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราไม่สามารถไปสั่งออเดอร์สมมุติถ้าบอกว่าไปสั่ง COD ครับเราไม่สามารถไปสั่ง COD เป็นหลักร้อยล้านได้ระบบไม่ยอมอยู่แล้วพอสั่งไปสักนิดหน่อยเดี๋ยวระบบมันก็จะขอเก็บตังค์เราละไม่มีสั่ง COD คือ Cash on Delivery
2: คือหมายความว่าคือเป็นปลายทาง
3: ใช่จะเป็นไป
2: ได้หรอกเพราะว่าประชากรไทยเนี่ยมันน้อยในจีนเนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะมันพันล้านใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เนี่ยตอนนี้เนี่ย
3: ขึ้นครับเชิญด้าน
2: ประเด็นคืออันนี้นี่คนไทยทำมันเองเหรออ
3: ่าเราก็ไปสืบกันมาครับไปสืบกันมาว่าเฮ้ยแล้วไอ้แอคเคาท์พวกเนี้ยใครว่ามันเป็นคนสั่งก็คือฝั่งแบรนด์เสียหาย
2: แล้วก่อนไอ้แบรนด์เนี่ยมันคือทำอะไรไอ้แบรนด์ที่มันเสียหายเนี่ยมันรู้ตัวยังไงมันรู้ตัวได้ยังไง สกินแคร์ไทยออ
3: เดอร์มันถูกยกเลิกอาจารย์ใช่ออเดอร์มันถูกยกเลิกแล้วก็
2: เดี๋ยวก่อนมันเป็นสกินแคร์ไทยมันมาขายใน TikTok แล้วมันใช้ระบบ Affiliate คือหมายถึงว่าให้คนที่มาเปิดไอ้บัญชีเนี่ยก็เอามาปักตะกร้าแล้วก็ถ้าขายได้ก็ได้เงิน
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันขายยอดขายเท่าไหร่ต่อปี
3: ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นเดือนก็อาจจะเป็นหลัก10ล้านอะไรเงี้ยครับหล
2: ักร้อยปีนึง100ล้านปีนึง100ล้านแล้วมี Affiliate อยู่คนนึงบัญชีนึงทำได้100ล้านเลยเป็นไปไม่ได
3: ้ครับมันก็เป็นหลักประมาณเป็นแต่อาจจะมีเป็นเครือข่ายแล้วกันครับเป็นหลักบัญชีหลายบัญชีรวมๆกันอาจจะเป็น10ล้านเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยเป็นหลักแสนแต่ออเดอร์มันดูผิดปกติดูเยอะผิดปกติแล้วยกเลิกเยอะก็เลยไปสืบต่อแบรนด์ก็เลยไปสืบต่อว่าออเดอร์ถูกยกเลิกนะครับถูกตีกลับแล้วก็เสียค่าโฆษณาไปแล้วแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยแล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นใครวะทำไมมันมีออเดอร์เยอะแอฟฟิเลตเนี่ยคนนี้มันเป็นใครก็เลยไปสืบพอไปสืบมาก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเป็นมันเรียกว่าเป็น MCN ของ TikTok นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของ TikTok ที่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเอเจนซี่ของจีนแล้วกันที่ทำแอคเคาท์พวกนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยหลายแอคเคาท์แล้วก็เนี่ยทำแบบเนี้ยทำให้แบบโอ้โหมีเขาเรียกว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับแบรนด์ค่อนข้างมากครับ
2: คือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วขายของแบบนี้ที่จีนก็เป็นเมตาอินอะไรเงี้ยใช่ไหมในไทยก็เป็น TikTok แล้วก็สามารถจะใช้บอทคือพูดง่ายๆใช้บอทสร้างบัญชีเยอะๆเลยแบบจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ให้บอทเนี่ยมันทำการสั่งซื้อใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็คือเหมือนหลอกอ่ะใช่ไหม
3: เหมือนหลอกใช
2: ่แต่ว่ามันก็ความเสียหายมันไม่ได้แต่มันก็ยกเลิกใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: คือหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้โอนเงินเข้ามาเพราะโอนเงินก็เสร็จเราสิแต่เจ้าของสินค
3: ้
2: า
3: ใช่มันก็ไม่ได้โอนเงินเข้ามาใช่
2: แต่ไม่ได้โอนเงินก็คือสร้างยอดขายปลอมขึ้นมาแล้วจากนั้นก่อนคือมันต้องตีเช็คอ่ะเวลาเงินเข้าอ่ะเวลาเงินเอาเช็คไปเข้าเนี่ยเงินจริงๆยังไม่เข้านะแต่ตัวเลขเข้านะเงินยังไม่เข้านะใช่ป่ะคุณตีเช็คไปนี่ยังไม่เข้าอีกวันนึงเข้านะแต่เงินยอดเงินเข้าก่อนแต่เงินนั้นไม่จริงๆไม่ได้เข้าบัญชีอันนี้ก็เหมือนกันสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเหมือนมียอดขายนะแต่จริงๆจะเป็นยอดขายมึงต้องได้เงินก่อนนะใช่ไหมแล้วแบบว่าระหว่างมึงจะส่งเนี่ยยกเลิกก่อนหรือว่าถ้าเร็วจามนี่ก็คือส่งไปแล้วนะแล้วยกเลิกปลายทาง
3: ใช่ก็โดนตีกลับ
2: ซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาใช่ไหมอันนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไร
3: ก็คุยกันครับในวงการว่าเฮ้ยมันทำไปเพื่ออะไรโอเคเราตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นทริกเกอร์เพื่อไปหลอก AI ใช่ไหมครับแต่ถ้าจำนวนเยอะขนาดนี้ก็คุยกันว่าบางทีสำหรับพวกเอเจนซี่หรือ MCN นะครับบางทีมันมีเป้ามันมียอดที่อาจจะไปคอมมิตไว้หรืออาจจะไปเหมือนแบบไปคุยไว้ว่าโอเคตัวเองทำได้ยอดได้เยอะแล้วอาจจะมาไปตีตลาดไทยเผื่อจะไปขายแบรนด์จีนหรือคนจีนอื่นๆด้วยก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับหรือไปขายคนไทยแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยโอ้ตัวเองทำแอฟฟิลิเอตแล้วขายยอดขายได้เยอะเพราะมันจะแคปแค่ยอดขายมันไม่ได้แคปว่าแบบมันไม่ได้ซื้อจริงหรือตีกลับ
2: อ๋อคือมันจะมีแบรนด์จีนเนี่ยเตรียมจะบุกไทยซึ่งก็มาเยอะแยะใช่ไหมแต่นี้จะบุกไทยปุ๊บ
3: ที่มองกัน
2: พอจะบุกไทยปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้พวกนี้มา
3: ใช
2: ่พวกนี้มาเป็นตัวช่วยแต่นี้เขาก็บอกอ้าวนี่ไงขนาดแบรนด์ไทยนี่ฉันยังยอดขายยังเป็นร้อยใช่ไหมเนี่ยฉันใช้แอคเคาท์ฉันเนี่ย20กว่าตัวเนี่ยทำเป็นร้อยเนี่ยสบายถ้าเธอมานี่สบายมากเห็นไหม
3: ใช่ใช่ก็มี
2: ไปหลอกแบรนด์จีนอีกทีนึง
3: ใช่เพราะว่าในคนไทยเองก็มีแบบนี้ครับก็คือเหมือนแบบพยายามสร้างออเดอร์ขึ้นมาแล้วก็แคปแล้วก็ไปเปิดคอร์สสอนว่าโอเค
2: เป็นโค้ดเป็นโค้ด
3: ใช่เป็นโค้ดอันนี้ก็ในไทยคนไทยก็มีอย่างนี้อ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยจีนก
2: ็หลายหมื่นเนี่ยหลายหมื่นใช่คอร์ส
3: ก็บางทีก็ต้องอะไรก็ต
2: ้
3: อง
2: บางคอร์สนี่บอกว่าทำยังไงให้ขายได้ไม่ต้องลดราคาแต่คอร์สนี่ลดราคานะ
3: ย้อนแย้งสุดๆ
2: แต่หมายถึงว่าที่โปรโมทคือทำยังไงก็ได้ขายให้ได้แพงไม่ต้องลดราคาไม่ใช่ลดราคาแต่ตัวคอร์สเนี่ยลดราคา
3: จริงครับ
2: เออ
3: ซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นที่เห็นชัดว่าแบบจีนที่เข้ามาแต่จริงอย่างแถวออฟฟิศผมก็อยู่ราชดาใช่ไหมอาจารย์ห้วยขวางนี่ก็แถวออฟฟิศผมนี่ หรือเราจะเลยไปถึงโซนพระราม9 RCA เนี่ย RCA เนี่ยถ้าขับผ่านนะครับจริงๆผมว่าตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นของจีนหมดเลยสถานบันเทิงร้านอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเหลือคนไทยอยู่น้อยมากบริเวณนั้นเป็นภาษาแบบไทยที่แปลแบบ Google Translate มาหรืออะไรเงี้ยมันดูออกว่าเป็นร้านจีนประมาณนั้นนะครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมันกำลังซื้อมันตก
3: ครับ
2: แล้วก็โดยเฉพาะจีนไอ้ที่ขอบๆอย่างเงี้ยบนทุนไกลๆเนี่ยมันก็อยู่ยากใช่ไหม
3: ครับ
2: จีนมันก็สู้คนจีนที่มันอยู่แบบไอ้เมืองใหญ่ๆไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไห
3: ม
2: ไอ้พวกเนี้ยมันก็บุกมาไงบุกในอาเซียนมันไม่ได้บุกมาเฉพาะประเทศไทยนะ
3: ครับ
2: บุกเข้ามาแล้วมันไม่ได้มีแต่ไอ้พวกสไตล์แบบนี้ด้วยนะมันมีเป็นซัดองซัดเอาแล้วบุกมาหลายปีแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันบุกเข้ามาเยอะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันคือมันมาจากคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นจีนที่มันไม่ได้เก่งอ่ะแต่มันเทียบกับไทยโดยเฉลี่ยมันเก่งไง
3: ครับ
2: มันมีเทคโนโลยีมันมีเครือข่ายมันมีโน่นมีนี่ไงแล้วมันก็มาตั้งเนี้ยมาตั้งคอมมูนิตี้ของมันเนี่ยที่ผมเรียกว่าเป็นมินิไชน่าชาวเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศบางประเทศเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังบ่หมอคางดำคือมาเขาก็จัดเลยไงแต่ประเทศไทยนี่มันเหมือนอเมริกาไงดูเนี่ยอเมริกาแข่งบอลโลกเนี่ยท่านดูเนี่ยมีหมดนะอิหร่านเนี่ยก็ไปโจ้ไปเชียร์กันที่ลอสแอนเจลิสมีทั้ง5ล้านคนนะอิหร่านในลอสแอนเจลิสเนี่ยอยู่ในมณฑลแคลิฟอร์เนียเนี่ยอยู่มณฑลแคลิฟอร์เนียเนี่ยคุณจะไปอะไรอาร์เจนตินานี่ก็บากันคือมันมีชุมชนพวกนี้เยอะแยะเลยนะไทยก็เหมือนกันญี่ปุ่นเอ้ยพม่าเอ้ยสปป.ลาวเอ้ยเวียดนามนี่อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
3: ครับ
2: อิสราเอลก็มาเป็นที่รู้กันอยู่แต่ว่าประเทศไทยเราอ่ะไม่มีการทำฟิลเตอร์เลยปล่อยให้คนแต่ละชาติได้เข้ามาทำมาหากินนะแล้วก็บางทีคนไทยเราเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยคนจีนที่มายึดเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคนจีนที่อยู่ชายขอบนะ
3: ครับ
2: ตัวเถาเนี่ยก็อยู่เนี่ยชายขอบกวางตุ้งฮกเกี้ยนอะไรพวกนี้นะจีนอย่างกูฟ้าเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาคนมันยากกูฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยพอดีพี่หนุ่ยเขาไปทำงานไอ้บริษัท CP เขาอยู่เซี่ยงไฮ้ก็ส่งไปก็ไปพบรักกันแล้วก็มาอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมจีนปักกิ่งมาเมืองไทยมีไหมไม่มีจีนปักกิ่งนี่ไปอยู่โน่นไต้หวันแล้วก็ดูไต้หวันเป็นยังไงเกาะเล็กนิดเดียวนี่ TSMC นี่โดมิเนตชิปNVIDIA ที่ว่าเก่งเนี่ยมึงไม่มี TSMC ผลิตให้ใน NVIDIA เป็นไรอ่ะมีแต่ออกแบบจริงแบบมันเราออกแบบอ่ะไม่มีพนักบริษัทก่อสร้างแล้วคุณจะทำไงอ่ะ
3: ครับ
2: A49 ไม่มีสีพยาก่อสร้างสร้างไงอ่ะก็อยู่แต่ในแบบอ่ะจริงป่ะแต่อันนั้นเนี่ยคือจีนไอ้เมืองใหญ่จีนปักกิ่งเขาหนีไปตอนที่เจียงไคเช็กแพ้นี่เราโดนแค่จีนชายขอบนะ
3: ซึ่งมันมีอีกอย่างนึง
2: นะข้อมูลฟิลิปปินส์ไทยนี่โดนหมด
3: มีอย่างอยากจะเสนอข้อมูลให้อาจารย์ทราบครับก็คือตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาว่าอันนี้เมื่อกี้เราคุยในเชิงของตัวแอฟฟิลิเอตใช่ไหมครับแต่เนี้ยผมมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลว่าใน Southeast Asia ครับปี2025อาจารย์ตอนเนี้ยอิสเขาเรียกอะไรอ่ะเสรีภาพทางอีคอมเมิร์ซหรือจะเรียกว่า
2: อธิปไตย
3: อีคอมเมิร์ซของที่เป็น Marketplace แล้วอาจารย์ของ Southeast Asia มันเหลือแค่3 player เท่านั้นเองครองตลาดไป 98.8% สำหรับ Marketplace ใน Southeast Asia
2: ก็โดนยึดแล้ว
3: สามเจ้าทั้งหมดก็คือจีนหมดเลย
2: เนี่ย Lazada Shopee TikTok โดนยึดไปแล้ว
3: แซง Lazada มาแล้วก็กลายเป็น Shopee เป็นเบอร์หนึ่ง 83.2 บิลเลียน US แล้วก็ TikTok ประมาณ 45.6 บิลเลียนแล้วก็ Lazada 18 บิลเลียนรวมแล้วทั้งหมด 98.8 Southeast Asia
2: ก็เนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเล่นการเมืองเนี่ยก็จะผลักดันเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครผลักดันแล้ว
3: ใช่
2: ใช่มั้ย
3: ก็โลคอลจริงๆอย่างอินโดที่ว่าแบบนั่นโทโคปีเดียก็เหลือแค่นิดเดียวเอง
2: จะอยู่ไม่ได้แล้วอินโดนี่รัฐบาลเขาก็ยังง่อนแง่นอยู่ตอนนี้จริงเปล่า
3: ครับ
2: และคำถามก็คือไออาเซียนเนี่ยมันจะเป็นอะไรอ่ะตกลงอาเซียนเป็นลูกไก่ในกำมือไหมผมนี่นั่งอ่านหนังสืออยู่เล่มผมซื้อมา The Deer and the Dragon
3: ครับ
2: อาเซียนนี่เป็นเดียนะ
3: ไม่
2: ใช่แพงนะแปลว่าลูกกวางแล้วเจอดราก้อนเนี่ยจะอยู่ได้มั้ยล่ะคุณดูไอ้เรื่องนี้ดิไอ้เกมออฟโทนภาคต่อว่าในเรื่องดราก้อนน่ะพ่นไฟทีหนึ่งตายหมดเลยใช่ไหมแล้วถามว่าเนี่ยแล้วถามว่าตอนนี้รัฐบาลก็เอียงไปทางจีนด้วยเมื่อวานนี้อาจารย์ธนชาติถาม
3: ครับ
2: และอาจารย์ธนชาติเสนอเรื่อง AI ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ open source นะแล้วก็ไปทำอะไรเงี้ยเอาของจีนมาก็ได้อะไรพวกเนี้ยนะบอกว่าคุณไม่พึ่งอเมริกาคุณต้องพึ่งจีนนะแล้วถามว่าณวันนี้เนี่ยเราขาดจีนได้ไห
3: ม
2: เราขาดจีนได้ไหมในแง่นักท่องเที่ยวเนี่ยเราขาดจีนได้ไหม
3: ก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะอยู
2: ่ไม่มาขับเข้ามาเยอะกลับมาเยอะหลังจากที่ญี่ปุ่นเขาทะเลาะกันญี่ปุ่นกลับมาเยอะนะกลับมาเยอะนะกลับมาเยอะเพราะเขาไม่ไปญี่ปุ่นเลยจีนมันต้องมาอยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยไอในตัวธุรกิจรถยนต์อย่างเงี้ยจีนมันเข้ามาเบียดขับตัวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไอ้โตโยต้าต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยปฏิบัติเนี่ยมันต้องเท่าเทียมนะ
3: ครับ
2: นะแล้วก็เนี่ยความหมายก็คือโตโยต้าเนี่ยและญี่ปุ่นกำลังชั่งใจอยู่นะว่าจะอยู่ในไทยต่อหรือเปล่าม ีเพจหนึ่งเขียน
3: เอาเลยนะ
2: มีเพจหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับมีเพจหนึ่งนะเขียนถึงว่าอินโดนีมาเลเซียเนี่ยบล็อกหนังสือมาเลเซียเล่มหนึ่งเขียนเลยว่ารู้ไทยสิประเทศไทยนี่แข็งแกร่งมากในอุตสาหกรรมยนต์รถยนต์นะแล้วพอเขาเปิดประตูให้จีนเข้ามาคุณดูสิอุตสาหกรรมยนต์รถยนต์นี่แย่เลยนะเราจะต้องไม่เป็นแบบประเทศไทยถามว่าเนี่ยไออาเซียนเนี่ยไปเซ็นกับจีนเนี่ยเรื่องภาษี 0% นะ
3: ครับ
2: เอาแล้วในอาเซียนเขาไม่เห็นล่อแร่เหมือนไทยอ่ะไอเรื่องรถยนต์บุกอ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมทำไมอินโดคุณไปอินโดไหมมีรถจีนวิ่งเยอะแยะเหมือนบ้านเราไหม
3: ไม
2: ่คุณไปมาเลเซียไหมมีรถจีนวิ่งเหมือนบ้านเราไหมมีเขาก็เป็นโปรตอนของเขาจริงเปล่า
3: ใช่สิงคโปร์ก็เป็นไฮบริดครับ EV น้อย
2: ใช่ไหม
3: ใช
2: ่มีบ้านเราคุณดูผมไปดูไอฟิลิปปินส์ไปฟิลิปปินส์เป็นยังไงไม่รู้นะมีบ้านเรานี่รถจีนวิ่งกันเต็มเลย
3: ใกล้เคียงจะเท่ากับจีนเลยหมายความว่าเท่าเทียบกันจีนนี่ประมาณ50-50ไทยนี่
2: คุณไปดูดูว่ามาเลเซียมีหมอคางดำไหมแล้วมาเลเซียมีหมอคางดำไห
3: ม
2: ไม่มีอินโดนีเซียมีหมอคางดำไห
3: ม
2: พอหมอคางดำมาแล้วนี่ไอ้กุ้งหอยปูปลาอยู่ได้ไหมที่เป็นท้องถิ่นน่ะ
3: ไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นถ้าท่านกินที่เหลือนี่ท่านก็ต้องกินที่เลี้ยงแล้วปลากระพงเลี้ยงอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่คำถามก็คือว่าพอไอ้รถจีนมันเข้ามาเยอะเนี่ยก็เพราะว่านโยบายรัฐมันเอื้องละนี่ยังไม่นับว่าเปลี่ยนผ่าน200,000 ล้านในเอื้อรถ EV เพียบไอ้หลังคาโซลาร์รูฟนี่ของจีนหมดอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: แล้วคำถามก็คือแล้วอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในโฟร์พิลล่าเป็นหนึ่งในสี่เสาหลักจะอยู่ยังไงอะฮะไอ้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งผลิตเงินเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนล้านเนี่ยคุณจะอยู่ยังไง
3: ใช่
2: แล้วอยู่ยังไงโตโยต้าคุณดูดีเนี่ยไอ้มาสด้าเนี่ยนี่ก็นำเข้ามาจากจีนแล้วเนี่ยเพิ่งล็อตมันนี่ล็อตเนี่ยไอ้งานรถยนต์เนี่ยเสร็จต้องนานแล้วนะ
3: ครับ
2: แต่เดือนเมษาแล้วเมษาพฤษภามิถุนา2 เดือนแล้วไอ้มาสด้าเพิ่งเอารถจีนมาไอ้มาสด้า มาสด้าพูดตรงๆนะมาสด้าขายไม่ออกแล้วตอนนี้รถน้ำมันก็เลยขายรถไฟฟ้าซึ่งทำร่วมกับฉางอันแล้วก็ไปแต่งน่องแต่งหน้าหน่อยก็เป็นมาสด้า C664อะไรทั้งอย่างเนี่ยเนี่ยเพิ่งนำเข้ามาอยู่ถึงท่าเรือนะครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็ไม่ต้องทำแล้วผมถามว่ามาสด้าจะทำในไทยไหม
3: มาแล้ว
2: มาสด้า3ขายเดือนละ10คันเองที่เป็นรถน้ำมัน
3: อ
2: ่ะแล้วก็เนี้ยไอ้มาสด้า3เนี่ยเขาก็ไม่ทำแล้วโรงงานก็ยังมีก็ทำในจีนเนี่ยเขาไม่ต้องสนใจเรื่องมาขอไอ้เงินช่วยเหลือด้วยก็ตั้งราคาถูกกว่ามาสด้า3อีกเนี่ยนำเข้าจากจีนมาแล้วคำถามคือโรงงานมาสด้ามันจะทำต่อมาแล้ว
3: ง่ายๆเลย
2: ทำไหม
3: ไม่ทำครับ
2: ไม่ทำไม่ทำต่อไปนิสสันจะเลินรอยตามไหมมิตซูบิชิจะเลินรอยตามไหม
3: แบรนด์สองสามสี่ไปก่อนแน่นอน
2: ไอ้เนี่ยมันก็เหลือแต่ไอ้โตโยต้ากับไอ้ตัวฮอนด้าไอ้ฮอนด้านี่ปิดไปโรงงานหนึ่งแล้วนะ
3: ครับครับ
2: และฮอนด้าเนี่ยเคยทำรถไฟฟ้าสู้ไม่ได้ก็เลยเอามาให้เช่าคันละล้านแปดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำออกมาขายเนี่ยคันละต้องล้านสี่ใครจะไปซื้อจริงเปล่า
3: ใช่ใช
2: ่แปลว่าเกมของ EV ไม่มีใครสู้จีนนั้นเรายังไปหนุนจีนมีรถเก่ามาแลกรถใหม่รถไก่มาแลกรถมาพอดีมันไม่รู้ใครไม่รู้จะทำลายยังไงไงก็เลยเลิกไปใช่ไหมอันนี้ญี่ปุ่นมันก็คิดแล้วโอ้โหเฮ้ยคือมึงโอ้จีนมากเลยอ่ะพอหนุ่มพูดในรายการสมมติว่าจีนเนี่ยเหมือนเด็กใหม
3: ่
2: ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเมียเก่าเมียเก่าที่มาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะ40กว่าปีที่แล้วอ่ะเห็นไหมทำงานหนักเก็บเงินเก็บทองเอาหอบผ้าหอบผ่อนจากบ้านเมืองรวยมาอยู่กันเนี่ยจนผัวจนเนี่ยนะแล้วก็ช่วยกันสร้างอีเทิลซีบอร์ดช่วยกันโน่นนี่อะไรพวกนี้นะเอาวันนี้มึงได้เด็กใหม่มามึงให้เขาหมดเลยเนี่ยมึงภาษีมึงก็ 0% มึงต้องทํา 0% เนี่ย Lexus 0% เนี่ยคนจะซื้อเยอะมั้ยล่ะไอ้อะไรอ่ะไอ้เอาผ่านลอง 0% บ้างดิคุณจะเหลือกันเท่าไหร่ใช่ไหมผมถามถ้าเอาผ่านสตี 0% ใครจะซื้อไอ้ BYD วะ
3: ครับครับ
2: ไม่มีทำไมไม่ทำบ้างอ่ะ 0% น่ะจากญี่ปุ่นน่ะจริงป่ะทํา 0% บ้างสิใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มคิดแล้วโอ้โหกูเนี่ยเมียเก่าก่อร่างสร้างตัวกับมึงมานี่มึงมีเด็กใหม่หน้าตาจุ๋มจิ๋มอยากได้อะไรมึงก็ให้หมดภาษีมึงก็ 0% มึงยังให้เขาอีกคันละ 150,000 มึงยังโน่นนี่อะไรพวกนี้อีกนะเออกูจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีจากมึงแล้วนี่คือวิธีที่ของญี่ปุ่นเริ่มคิดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูก็นำข้าวจากจีนมาดีกว่า
3: ครับครับ
2: เรื่องอะไรจะต้องนั่งทำจ้างคนไทยให้ชิ้นส่วนไทยกูเรื่องอะไรต้องมานั่งสต็อกเดี๋ยวกูปิดโรงงานกูดูดิมาด้ากูจะเปิดมาด้าจะโรงงานไปทำอะไร
3: ใน
2: เมื่อนำข้าวจากจีนไม่ได้ต้องการเงินอุดหนุนด้วยซ้ำมีเงินอุดหนุนมาด้าอุดหนุนไหม150,000ไม่มีถามว่าถ้ามาด้าทำแล้วเกิดมิตซูบิชิมันจะมานั่งทำรุ่นกูเชอร์รุ่นอะไรไม่รู้อะกูเชรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้
3: สเตนวากอนเหมือนกัน
2: เออไม่แล้วไอ้นั่นสตงรถหมายถึงว่ารถอะชื่อรุ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย X อะไรทั้งอย่างเนี่ยนะมันจะมานั่งทำรถอยู่ไห
3: ม
2: แล้วพอเสร็จปุ๊บอันนี้สันเนี่ยโอ้โหนิสสันนี่ก็ทำในจีนก็สวยมากเลยหมดเลย3ตัวนี้ดำเข้าจากจีนหมดเลยก็ปิดโรงงานหมดเหมือนกับไอ้มิตซูบิชิเอ้ยเหมือนกับไอ้ซูซูกิกับซูบารุปิดโรงงานหมดไอ้ฮอนด้านี่ก็ปิดไปแล้วโรงงานนึงจะปิดอีกโรงงานนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหลือโตโยต้าเนี่ยออกมาพูดไง
3: ครับครับ
2: นะอย่าคิดว่าโตโยต้าเนี่ยจะยืนหยัดนะผมจะบอกให้ว่าท่านผู้ฟังนะมันมีกฎหนึ่งไม่รู้พัดเคยฟังไหมกฎเนี้ย critical number เคยได้ยินไหม
3: เคยได้ยินครับแต่จำไม่ได้แล้วอาจารย
2: ์พี่จิกประภาสเนี่ยเล่าไว้ในหนังสือเท่าอาทิตย์นะถ้าจำไม่ผิดนะดีมากพี่จิกเล่าให้ฟังว่า มันมีการทดลองชิ้นหนึ่งเว้ยทดลองเรื่องลิงให้ลิงเนี่ยในบนเกาะเกาะหนึ่งเว้ยเขาไปโปรยข้าวโพดบนหาดทรายลิงฝูงหนึ่งมันก็เป็นวิธีแบบดั้งเดิมอ่ะมันค่อยๆเอามือเนี่ยไปหยิบข้าวโพดทีละเม็ดทีละเม็ดในทรายเห็นไห
3: ม
2: ก็ช้ามากเลยเป็นรุ่นเก่าแล้วมันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งเว้ยที่มันไปเอาที่ล่อนที่ไหนมาไม่รู้เว้ยพอมันเอาที่ล่อนมาปุ๊บมันก็ล่อนทรายไปหมดไงมันไม่ต้องมาหยิบทีละเม็ดไงปุ๊บเนี่ยโอ้ข้าวโพดสบายเลยไอ้ลิงอื่นๆเห็นก็ยังไม่ทำนะก็ยังใช้มือหยิบข้าวโพดอยู่ตอนหลังมันมีลิงรุ่นใหม่มันก็เรียนแบบบ้างเรียนแบบไอเด็กลิงใหม่เนี่ยเอามาขย่าบ้างเอ้ยเร็วดีเว้ยผมบอกว่ามันก็เริ่มมีคนเน็ตเริ่มมีลิงเนี่ยเริ่มเอามาเอาไอที่ขย่าทรายเนี่ยมาเยอะๆปุ๊บจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเว้ยมีลิงตัวนึงไปเอาที่แบบเหมือนกระจาดที่ขย่าทรายและขย่าทรายกะให้ทรายมันออกก็เหลือแต่ไอ้ข้าวโพดเนี่ยนะพอลิงตัวนี้ตามแต่ลิงทุกตัวทำหมดเลยนะอันเนี้ยไอ้ลิงตัวที่ทำตัวสุดท้ายแล้วทำไปทุกคนทำหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิงสำคัญในหรอกแต่มันมาถึงจุดที่เรียกว่า critical number เป็นถึงจุดที่ไปเปลี่ยนหมดเลยผมเกรงว่านะญี่ปุ่นอาจจะทิ้งไทยอะแล้วผมเห็นในวันนั้นเห็นในเพจเด้งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันขาดวิศวกร
3: มัน
2: ก็เกษียณกันไปเยอะใช่ไหมมันก็เอาวิศวกรญี่ปุ่นที่มาทำงานในไทยกลับไปแล้วมันไม่ส่งคนญี่ปุ่นกลับมาอีกทุกคนทยอยออกตอนนี้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไอ้จีญี่ปุ่นมันมีทฤษฎีหนึ่งเว้ยเรียกทฤษฎีหานบินไม่รู้คือพัดเคยได้ยินไหม
3: เคยครับ
2: ทฤษฎีหานบินเนี่ยเล่าหน่อย
3: จำไม่ได้
2: เ
3: คยได้ฟ
2: ัง
3: อย
2: ู่เอาง่ายๆคือว่าประเทศเนี่ยมันจะมาจากประเทศค่าแรงสูงแล้วไปประเทศค่าแรงต่ำ
3: ครับ
2: ประเทศที่ไปแล้วค่าแรงเริ่มสูงมันก็จะบินไปต่อใช่ไห
3: ม
2: ไอ้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มาไทยพอไทยสูงก็ไปเวียดนามไปลาวไปกัมพูชาอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้กับจีนเพราะว่าจีนมันใหญ่ไงมันก็มีบนทนในอ่ะมันจะเป็นแรงงานขั้นต่ำแต่บนทนกลางๆเนี่ยมันแรงงานสูงมันอยู่ได
3: ้ครับ
2: ตอนเนี้ยญี่ปุ่นจะบินแล้วนะคือผมไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้หรือเปล่าคือผมเนี่ยลุกอะไรคอร์เนอร์อยู่แล้วคือบางอย่างเนี่ยเราเห็นไม่ใช่แล้วมาทะเลาะTHAIพาสปอร์ตอะไรเงี้ยก็พูดกันไปเนี่ยนะคือตอนนี้ที่ไอ้พาสปอร์ตเนี่ยพูดตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากแล้วคือที่ฟาดก็ฟาดไปหมดแล้วก็รอเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเขาก็ทำอยู่แล้วอะนะแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องโกงข้อสอบกันอีกอะไรพวกเนี้ย
3: ราชการ
2: คือเราไม่มีอะไรที่เราจะก้าวหน้าเลยนะไม่คุยกันเนี่ยเรื่องไอ้ไต้หวันนะผมเห็นชลากรปัญญาโฉมเนี่ยเขียนขึ้นมาจิ้นหนึ่งว่าแล้วก็เวลาจะสร้างก็สร้างประเทศนะแต่เขาไปเรียกประเทศไต้หวันเนี่ยผมตอนแรกผมแชร์แล้วผมก็เลยไม่แชร์ดีกว่าเดี๋ยวจีนจะว่า เดี๋ยวจีนจะหมายหัวธัญวัฒน์เลยเดี๋ยวกูเข้าจีนไม่ได้ยุ่งเลยไปเรียกไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยเขาซีเรียสมากใช่ไหมหมายว่าไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อแล้วกันนะพอเวลามัน 3:00 แล้วรอพักสักครู่แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับพักสักครู่ครับ
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนศิริ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัชชัยตระกูลชัยและพัฒน์เถื่อนสิริ
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2จริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้ผมคุยที่จะคุยกับพัฒน์เนี่ย
3: ครับ
2: ผมก็คุยกับคุณอาทิตย์มาแล้วนะนิดนึงนะก็คือบทความของผมคุยเมื่อวันอังคารนะบทความแต่มันน้อยไงคือผมคุยไปแค่2ประโยคเองแล้วผมก็เอา AI มาทำความเห็นมันว่าเป็นยังไงก็บอกว่าตอนนี้ก็คือว่าคือตอนนี้เวลาเราแล้วผมรู้เป็นคุณนักเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างกรณีพัดอย่างเงี้ยโอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลย
3: ครับ
2: กิจกรรมเยอะมากเลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตัวพัดเนี่ยในแง่ความมั่งคั่งเนี่ยดีทายก็ได้นะตอนนี
3: ้
2: คือหมายถึงว่าสามารถที่จะส่งลูกได้อยู่แล้วลูกก็30 ล้านเองไปจะส่งเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเมืองนอกด้วยนะ
3: ครับ
2: ให้คุณเรียนไอ้ชูสเบอร์รี่ด้วยนะเนี่ยประมาณล้านดอลลาร์ประมาณ3 ล้านคุณมีอยู่แล้วแล้วก็พอได้ที่คุณจะอยู่แบบสบายๆเนี่ยตอนนี้ความมั่งคั่งอ่ะแล้วก็เป็นนักลงทุนลงในบริษัทมั่งลงในสินทรัพย์อะไรพวกนี้ว่าพูดง่ายๆคุณก็เป็นป้อมน้อย
3: ครับ
2: เป็นป้อมน้อยเนี่ยนะคือไม่ต้องสตรัคเกิลละชีวิตไม่ต้องสตรัคเกิลละนะคือหมายถึงว่าเออรีทายได้แล้วนะแต่ว่าคุณก็ยังอยู่ในวงที่แบบว่าจะต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เอาไงคือพูดง่ายๆคือบางคนเนี่ยสามารถนิพพานได้แล้ว
3: ครับ
2: นะคือหมายถึงว่าในเรื่องคือคุณไม่ต้องทนทุกข์กับเนี่ยการทำงานเครียด
3: ปัญหาเคร
2: ีย
3: ด
2: มีปัญหาเนี่ยเสร็จมาปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียทำงานเครียดเนี่ยอะไรเงี้ยคุณสามารถนิพพานอยู่แบบนิพพานได้คือนิพพานน่ะได้หมายถึงว่าคือคุณถึงนิพพานแล้วคุณไม่ได้หมายถึงตายนะในแง่นี้
3: ครับ
2: คือคุณวิเศษเนเวอร์น่าได
3: ้
2: กิจการที่ลงมือทำธุรกิจคุณไม่ต้องทำธุรกิจคือคุณอยู่ในภาวะนิพพานเนี่ยคุณก็มีกินมีใช้ผมเรียกว่าจำศีลแล้วกัน
3: ครับ
2: นิพพานมันตายนิพพานมันตายใช่ไหม
3: ขอเดอร์ผมไงอาจารย์นะหนึ่งคนมีหนึ่งคน
2: ใช่ไหมก็คือเนี่ยก็คือเพื่อนพัดนี่แหละที่ลงทุนด้วยกันเนี่ยก
3: ็
2: คืออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วในโลกธุรกิจ
3: ครับ
2: คือคุณมีโลกใหม่ของคุณเองเลยคุณโลกใหม่ของคุณคือเป็นโลกที่ปรารถนา
3: ไปเที่ยวเดือนละครั้งวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ไอเดือนละครั้งเนี่ยเผลอๆมันไปอยู่เป็น10 วันด้วยนะมันไม่ใช่อย่างเราใน5 วันที่
3: สุดไปแวนคูเวอร์มาอะไรเงี้ย10 วัน
2: เหมือนอย่างอูเนี่ยก็ไปอยู่ดิสนีย์แทบจะไปกินนอนในนั้นเลยแต่ก็ให้กินนอนได้เนี่ยก็ผมเข้าใจว่าก็คงจะอยู่โรงแรมใกล้ดิสนีย์นี่แหละ
3: จริงๆเหมือนโรงแรมดิสนีย์นะครับในดิสนีย
2: ์ใช่ก็คือกินนอนอยู่นั้นเลยอ่ะอันนี้เรียกว่าชีวิตที่ปรารถนา
3: ครับ
2: อันเนี้ยนิ้วคมเรียกว่าเป็นชีวิตที่ปรารถนาซึ่งบางคนมันมีได้แต่อย่างเงี้ยอย่างผู้ร่วมผู้ก่อตั้งไอ้หนึ่งในผู้ก่อตั้งของคุณเนี่ยเซตุกิเนี่ยกับอย่างอูอย่างเงี้ยมีชีวิตที่ปรารถนาใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่ปรารถนาของป้อมนี่คืออะไรไงใช่ไหม
3: ครับ
2: จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีหรือเปล่าตอนที่เขาก็ได้เป็นเนี่ยรัฐมนตรีเงาใช่ไหมเพราะว่าการลงไปเล่นการเมืองเนี่ยสำหรับบางคนก็เป็นชีวิตที่ปรารถนาเช่นคุณทักษิณโอ้โหทักษิณนี่ไม่ต้องไม่รู้เป็นแสนล้านแล้วคุณใช่ไหมตอนที่แกทำไอ้ตัว ASA เข้าตลาดมีดาวเทียมมีนั่นน่ะโอ้โหมึงทำอะไรอ่ะ แสนล้านอ่ะใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าแล้วมันคือเวลาเรามีชีวิตชีวิตเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ่ะอย่างพัดเนี่ยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ่ะคุณควรที่จะคือทบทวนไหมว่าอันเนี้ยอะไรที่ทำให้เราเกิดอิคิไกขึ้นมาเนี่ยที่ลุกขึ้นมาแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วอย่างพูดได้ง่ายอย่างทีมอาร์เจนตินาเนี่ยคอลเลกทีฟอิคิไกก็คือเล่นเพื่อเมสซี
3: ่
2: ไม่ใช่เล่นกับเมสซี่
3: นะ
2: ไม่ใช่เล่นกับเมสซี่นะเล่นเพื่อเมสซี
3: ่
2: การได้เล่นกับเมสซี่ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิต แต่ทุกคนที่ลงมาเล่นเพื่อเมสซี
3: ่ครับ
2: แล้วก็มีคนพูดเลยว่าเมสซี่เนี่ยจะไม่มีเหมือนครอปบ้างบอกว่าไม่มีคนอย่างเมสซี่แล้วไม่มีนักบอลอย่างเมสซี่ต่อให้ปันปัปเป้มันจะไปยิงมากกว่าเมสซี่เป็น30ลูกที่เป็นไปได้เพราะว่ามันจะมีทีมแย่ๆเข้ามาเยอะเพราะมัน 4-8 ทีม
3: ครับ
2: คือจำนวนทีมก็เยอะจำนวนนัดที่แข่งก็เยอะม
3: ัน
2: ม
3: ี
2: เยอะแล้วใช่ไหมเมื่อคุณแข่ง3นัดปุ๊บเนี่ยนัดที่4คุณเป็นที่1คุณไปเจอทีมที่ห่วยๆของอีกสายหนึ่งที่3ที่เข้ามาคุณก็ถล่มสบายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยคุณเล่น7อาจจะเป็นเมื่อก่อนเล่น5นัดอาจจะเป็น7นัดไอ้ปาเป้อยู่แล้วแต่คนไม่ชอบไอ้ปาเป้ปัญหาคนที่ก็ชอบคนที่ก็เขาให้เมสซี่เป็นเครดิตออฟออลไทม์ไม่ใช่ว่าเมสซี่ฝีเท้าเก่งนะอย่างเดียวนะเมสซี่มันครบเครื่องทุกอย่าง
3: คนของเขานอกสนามดี
2: คือแบบเป็นคนนิสัยดีเป็นคนที่แบบช่วยคนอื่นไม่ตื่นเนื้อถูตัวเอ็มบัปเป้นี่ทำตัวเป็นประธานตั้งแต่20อ่ะไปไหนก็ทีมแตกอ่ะ
3: ครับ
2: เป็นโรนัลโดทายป่ะโรนัลโดนี่ยิงไม่ได้แล้วไม่ให้เพื่อนยิงด้วยนะคือหมายถึงว่าโรนัลโดทุกคนต้องเล่นให้โรนัลโดเพื่อโรนัลโดมันก็ถูกบังคับอ่ะ
3: ครับ
2: ส่งให้ไปกูมันจะยิงเองมันก็ไม่ได้โรนัลโดแม่งอาราว่าตายหาแต่ทุกคนเล่นเมสซี่จับใจอ่ะเป็นแบบออร์แกนิกอ่ะ
3: อ
2: ันนั้นโรนัลโดมันเหมือนบูทโค้ดบูทโพสต้องซื้อโฆษณาไงอันนี้ก็คืออะไรคือชีวิตอย่างกรณีอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นคอลเลกทีฟอิคิไกนะของทีมเมนเดน่าคือเราเล่นบอลเพื่อเมสซี่เพื่อสิ่งนี
3: ้ครับ
2: นะแต่เนี้ยก็เขาบอกว่าเนี้ยคนเราอ่ะตอนเนี้ยยังคุยกับพัทนะท่านผู้ฟังผมก็บอกอ่ะคือพัทเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับบางคนที่ก็จะบอกหมดว่าทำอะไรบ้างในเดือนหนึ่งเขาก็ไม่บอก
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องถามกันใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปโน่นมานี่ไปนี่มาในคนนี่มันจะมีคนประเภทหนึ่งนะที่ว่าไอ้คนนิสัยดีมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคนจะเรียกใช้คนจะเรียกใช้แล้วก็ให้งาน
3: ครับ
2: ไอ้คนนิสัยดีก็จะมีบุคลิกอย่างหนึ่งคือแม่งก็ไม่ปฏิเสธเลยให้ทำอะไรกูก็ทำหมด
3: นะ
2: กลัวว่าปฏิเสธไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดูหัวหน้าเขาจะโกรธลูกพี่จะโกรธผู้ใหญ่จะโกรธจะทำทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ขณะเดียวกันงานตัวเองก็มีแล้วก็งานที่แบบผู้ใหญ่ให้มาทำบางทีก็ for nothing มันก็ไม่ได้มี meaning
3: ครับ
2: นะแล้วก็ไองานตัวเองเนี่ยอย่างคุณต้องแง่อย่างคุณทำเซตุกิเนี่ยปัญหาคุณคืออะไรความสิ่งที่คุณกังวลคืออะไร
3: ก็ปัญหาลูกค้าจริงๆนะครับทำให้ลูกค้าเติบโตอะไรเงี้ยครับ
2: มันไม่ใช่สิเพราะว่าลูกค้ามันสตั๊กเกิลอยู่ตอนนี
3: ้ใช่ตอนนี้สตั๊กเกิลเพราะว่าภาพเศรษฐกิจกำลังซื้อใช
2: ่คือประเด็นนะท่านผู้ฟังคือเซตุกิเนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่พาไอ้คนที่ขายของออนไลน์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น S เป็น M หรือเป็น M ที่ใกล้จะเป็น L เนี่ยนะ
3: ครับ
2: ไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงว่าคุณขึ้นจาก10เป็น100 100ก็เป็นหลายร้อยหลายร้อยก็เป็นพันอะไรเงี้ยมันจะไปเรื่อยๆคือมันจะมีเป้าไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยปัญหาของ S ของคุณเนี่ยประเด็นของคุณคุณกลายเป็นอยู่ในโลกของจีนน่ะคุณอยู่ในโลกของจีนที่มันสร้างคือตอนเนี้ยเราเหมือนเราเมทริกอะเมทริกอะท่านผู้ฟังเคยดูเรื่องเมทริกไหมสู้กันใหญ่เลยอีนีโออะไรไอ้มิสเตอร์แอนเดอร์สันเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่ในโลกที่อาร์คิเทคมันสร้างขึ้นมาโลกเล็ก
3: ๆขึ้นมาสร้างไว้อัลกอริทึมมันก็ขึ้น
2: เนี่ยมาสู้กันใหญ่นึกว่าตัวเองนี่ตาสว่างไม่ใช่มึงอยู่ในโลกเล็กๆที่ตัวสร้างขึ้นมานะมิติที่เราสร้างขึ้นมานี่กับมึงเราสู้กันเราต้องเรียนสร้างคอนเทนต์เราต้องใช้อัลกอริทึมเราต้องใช้ AI อยู่ในกำมือ Lazada Shopee TikTok ใช่ไหมตอนนี้คุณก็คือ
3: คุณเอา
2: ใช่ไหมอย่างเงี้ยพอคุณเมื่อก่อนอ่ะได้คุณก็ตั้งมาเป็น10ปีแล้วใช่ไหม
3: ใช่
2: เสร็จปุ๊บเนี่ย
3: Facebook Live
2: มันคือ Facebook มันไม่ได้สร้างตัวใช่ไหมไอ้ Lazada Shopee TikTok มันสร้างกรงขึ้นมาไงมึงทลายกรงไม่ได้ ทีนี้บริษัทบางบริษัทเดี๋ยวมาหลังคุยกันต่อกับบางบริษัทที่มันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะขึ้นไปได้ไงร้อยเป็นพันพันเป็นสองพันพันสามพันอะไรเงี้ยบางทีมันขึ้นไทยได้ทางยอดขายแต่ไม่ได้ขึ้นทางกำไรเวลาหมดพอดีฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันเรื่องซีเรียสหน่อยไม่มีกูเชมาเบรกอย่างนี้แล้วฮะท่านผู้ฟังครับเราต้องคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
9: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง
5: Thinking Radio Thinking Wealth
4: เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999

0: 9บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นะครับสวัสดีโลกยามเช้า19วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พาของพวกเราประสบนิกรชาวไทยนะครับหลังจากที่จากเราไปเมื่อเวลา 19:48 วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2567ผ่านไปแล้ว19วันวันนี้โลกยามเช้าตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพระจันทร์เต็มดวงสว่างสดใสตอนหัวค่ำดูได้เลยนะครับแสดงว่าสวรรค์ช่วงนี้สว่างต้อนรับเจ้าหญิงของเราผมมานั่งทบทวนอ่านดู Bangkok Rules หรือข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งมีทั้งหมด70ข้อเห็นควรโดยคณะกรรมการรายการโลกยามเช้าซึ่งมีคนเดียวนะครับตัดสินว่าค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะครับ70ข้อวันละนิดวันละหน่อยคือ70ข้อ70วันได้เลยนะครับวันละนิดวันละหน่อยไม่ใช่เต็มชั่วโมงเพราะว่าเราจะไม่เคยเห็นนะcontribution หรือว่าสิ่งที่คนไทยทำให้กับชาวโลกในระดับกว้างขนาดนี้แล้วด้วยเหตุที่ว่าเป็นเจ้าหญิงของประเทศเล็กๆที่เรียกว่าสยามหรือราชอาณาจักรไทยด้วยนะผู้หญิงทั่วโลกบางจริงก็ควรจะฟังโลกยามเช้าจะได้เข้าใจว่าเจ้าหญิงของไทยนี่แหละเป็นผู้นำในกระบวนการประชุมหารือของสหประชาชาติ United Nations Office for Drug and Crime UNODC สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมแล้วมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเจ้าหญิงของไทยพระองค์นี้คือ Princess Pachara Kittiyapha Mahidol of Thailandได้เป็นผู้นำทำให้นักกฎหมายนักการต่างประเทศในนามสหประชาชาตินั้นตกลงกันว่าเอาเลยตามที่เราคุยกันที่กรุงเทพว่าเราจะเรียกว่า70ข้อที่จะปฏิบัติต่อนักโทษหญิงก่อนและหลังจากเข้ามาสู่เรือนจำให้เกิดนอกเหนือจากความเท่าเทียมกันแล้วยังมีความพิเศษไม่ได้แปลว่าเหนือผู้ชายแต่ว่ามีความพิเศษเฉพาะว่าเป็นเพศหญิงเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่โลกควรจะได้จำไว้และขอบคุณซึ่งสหประชาชาติก็ตอกย้ำแล้วก็รำลึกอาลัยถึงพระองค์นะครับสดุดีพระองค์แล้วเราก็คุยกันไปแล้วละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ลงรายละเอียดเราก็จะค่อยๆคุยไปนะครับสำหรับ70ข้อเนี่ยวันนี้ไม่ได้แปลเป็นไทยบนจอหรอกแต่ว่า70ข้อนี้แต่ละข้อจะเขียนยาวกว่าที่เห็นบนจอนะครับอั นี่เป็นข้อกำหนดที่เราคุยกันล่วงหน้าก่อนเป็นความตกลงว่าทุกเช้าถ้าผมคุยเรื่องรูวันหรือข้อที่หนึ่งของแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยเรื่องการดูแลผู้หญิงหรือสตรีเพศในเรือนจำหรือก่อนเข้าเรือนจำที่ต้องโทษแล้วกันนะครับผมจะย่อต้นฉบับภาษาอังกฤษมาตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นแหละครับตัดให้พอเหมาะพอควรแล้วกันเพื่อจะขึ้นจอแล้วจะอธิบายโดยสังเขปแล้วก่อนที่เราจะเดินเรื่องไปสู่เรื่องอื่นต่อไปทุกเช้าไปเรื่อยจนกระทั่งครบ70วันกฎที่1คือกฎที่1แล้วยังมีแยกย่อยอีกนะครับผมเอาย่อๆว่าพอให้เข้าใจว่าพระองค์ได้ทำอะไรให้กับผู้หญิงทั้งโลกไว้ในกรณีที่ผู้หญิงบังเอิญจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำมันกฎที่1ว่าด้วยการไม่กีดกันแบ่งแยกรังเกียจเดียดฉันความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นนักโทษหญิงแล้วก็จะต้องมีการดูแลหรือดูแลความจำเป็นพิเศษของผู้หญิงคือนักโทษแต่ละคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแหละแต่ว่าพอเป็นเพศหญิงนั้นก็จะต้องมี special need หรือความจำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสตรีเพศนะซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามหลักของการไม่กีดการแบ่งแยกฟังดูแล้วมันก็อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับว่ามนุษย์หญิงและชายเท่าเทียมกันเมื่อเป็นนักโทษก็ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันเดี๋ยวนี้ก็เป็นมาอย่างเนี้ยนานทั้งโลกแล้วก็มีหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติต่อมาก็จะมีโตเกียวรูขยายความนิดหน่อยมาถึงแบงคอกรูเนี่ยก็ย้ำว่าทุกคนเท่าเทียมกันแหละแต่ความเป็นเพศหญิงมีความเป็นพิเศษที่จะต้องปฏิบัติดูแลเพราะว่าความเป็นหญิงไม่ได้มีสิทธิ์เหนือผู้ชายแต่ว่าร่างกายจิตใจของผู้หญิงที่เป็นแม่หรือท้องหรือมีลูกมันพิเศษกว่าพวกผู้ชายมันจะต้องใส่ใจทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจของสตรีเพศด้วยรวมทั้งและโดยเฉพาะที่เน้นมากๆก็จะเป็นผู้หญิงที่ท้องผู้หญิงที่มีลูกติดเข้าคุกนะครับดังนั้นก็จะต้องให้สหประชาชาติวิงวอนทุกชาติในโลกนี้นะครับได้มีการปฏิบัติการเป็นพิเศษเพื่อจะกำจัดการปฏิบัติการใดๆต่อผู้หญิงที่เป็นนักโทษเพื่อให้เห็นว่าพิจารณาความจำเป็นหรือพิจารณาเป็นพิเศษความจำเป็นของเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งparticular นี้หรือความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้หญิงที่เป็นนักโทษแล้วก็ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องในกรณีเช่นว่านี้นะที่ถือว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นการปฏิบัติแยกแยะหรือไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จึงได้รับอธิบายซ้ำคือว่าได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเพราะความเป็นหญิงจึงเกิดความเท่าเทียมกันในฐานมนุษย์ฐานะมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยมีหญิงชายมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่นะครับจะต้องดูแลความแตกต่างในเรื่องเพศแล้วก็เรื่องอายุเหล่านี้เป็นพิเศษนี่คือหลักปฏิบัติข้อที่หนึ่งซึ่งถือว่าเหมือนกับเป็นภาคปฏิบัติภาพรวมไปเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่มีการริเริ่มและคิดและตกลงในเรื่องนี้ก็เป็นกฎที่1คือรูวันแล้วผู้หญิงก็จะเหมือนกับผู้ชายเอ้าอาบน้ำแต่งตัวนอนนะมีลูกไม่มีลูกอันนั้นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องที่1กฎที่1นี้เป็นเรื่องที่โลกพึงขอบคุณพระองค์พาไว้แล้วกันนะครับโลกจะจำได้ถ้าโลกมาอ่านนะครับสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของว่าเราจะอยู่อย่างสงบนะครับแต่ว่าประเทศไทยและโลกก็ไม่ค่อยสงบกันเหมือนปกติดีที่เราไม่มีรายการไม่งั้นจะต้องมานั่งคุยกันถึงเรื่องความไม่สงบต่อเนื่องวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยสงครามในช่วงหยุดยิงแล้วก็เจรจา60วันเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดยิงนะครับวันศุกร์จบรายการโลกยามเช้าแล้วแล้ววันเสาร์มันเริ่มมาจากที่อิหร่านยิงเรือสินค้าที่ไม่ฟังกฎเกณฑ์ของการผ่านทางที่ช่องแคบฮอร์มุซอเมริกาก็เลยยิง2จุด2พื้นที่บริเวณอ่าวเปอร์เซียใกล้ๆช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน เป็นฐานขีปนาวุธอเมริกาก็ยิงกลับอิหร่านก็ยิงไปยังทางประเทศพันธมิตรของอเมริกาที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่ที่นั่น
5: ครับ
4: บาเรน UAE หรือพวกนี้ก็จะโดนนะครับก็ยิงกันไปยิงกันมา2ครั้งเสาร์และอาทิตย์ผ่านมาแล้ว122วันสงครามระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอารยธรรมเปอร์เซียนะครับแล้วก็จบลงยังไม่จบ 100% ล่ะแต่ว่ายุติลงหยุดพักชั่วคราวเมื่อวันที่17มิถุนายนเพื่อเจรจา60วันแล้วเจรจา60วันเนี้ยมันจะครบ60วันวันนี้ผ่านไป13วันนะครับเราก็จะค่อยๆไล่ไปทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเพื่อเตือนความทรงจำนะว่าพอครบ60วันแล้วช่องแคบของฮอร์มุซจะเป็นยังไงสำหรับพวกเราชาวไทยที่ใช้น้ำมันหรือชาวโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเดินเรือผ่านช่องแคบช้าไปเข้าออกไม่ได้แล้วจะออกแล้วก็จะปิดไปอย่างเงี้ยครับอเมริกาบอกว่าจะถอนจากปากอ่าวก็ไม่ได้ถอนเพราะสามารถยิงกลับมาที่อิหร่านได้ก็อเมริกาก็ทำผิดนะครับส่วนอิหร่านก็มีอำนาจในการจัดการการเดินเรือผ่านเรือปานามาเขาไม่ฟังอิหร่านก็ยิงเรือปานามาเสียหายเล็กน้อยนะครับไม่มีรายละเอียดว่ามีตายหรืออะไรอย่างนั้นอเมริกาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่กลับไปยิงอิหร่านยิงเรือปานามาอเมริกายิงประเทศอิหร่านก็ให้เคารพกันต่อไปนะครับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพาดหัวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันช่วงท้ายๆรายการเพิ่มเติมอีกทีนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการนับผลเลือกตั้งที่กทม.แล้วนะครับขออนุญาตทำง่ายๆเขาเรียกว่ามักง่ายเอาข่าวแล้วก็ยืมภาพที่ท่านปลัดกทม.แถลงอันนี้เป็นภาพกราฟิกจากไทย PBS นะครับแล้วก็ผลของการเลือกตั้งก็อย่างที่บอกนะครับเขาพาดหัวบอกว่าท่านผู้ว่าคนเดิมมีคะแนนนำมากไปกว่าคนอื่นๆที่ร่วมแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนเพียงแต่ผมไม่ได้เอ่ยถึงเท่านั้นเองเพราะว่ามันเราก็ต้องวางตัวออกห่างคนปากช่องไม่เกี่ยวอะไรกรุงเทพหรือไปบอกว่าใครมีคะแนนนำโด่งซึ่งสื่อมวลชนไทยจะบอกเสมอว่าผู้ว่าชัดชาตินำโด่งนำโด่งอันนี้ก็เป็นการชี้นำนะครับเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักสื่อสารมวลชนแต่ว่าสื่อมวลชนเราก็ลำเอียงกันไปนั้นผมก็ทำหน้าที่ตามแบบของเราคือว่าใครจะนำไม่นำประชาชนชาวกรุงเทพคิดเอาเองเพราะว่าบางทีถ้าสื่อไปบอกว่าผู้ว่าชัดชาตินำคนทั่วไปก็อาจจะลังเลแล้วบอกว่านำโด่งคนทั่วไปงั้นก็ไม่ไปลงคะแนนเพราะเราจะไปลงให้พรรคอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ยุติธรรมนะครับการทำหน้าที่สื่อแต่สื่อปัจจุบันนี้มันโอลเวงอ่ะคือตัวใครตัวมันบางคนก็ใหญ่ครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือใหญ่มากถึงขนาดตัดสินคดีความแทนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเงี้ยครับใครมาหือมาอือก็จะโวยวายต่อว่าด่าทอกลับไปแล้วก็เอาตัวตนเป็นหลักอันนี้พวกสื่อกระแสรองทั้งหลายนะสื่อกระแสหลักก็กระมิดกระเมียนไม่ค่อยแบบที่จะฟันธงอะไรเพราะเกรงใจสัญญาสัมปทานเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ท่านผู้ฟังก็เราก็โตๆด้วยกันแล้วก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับเพราะสื่อเขาก็มีทิศทางของเขาแต่ว่านี่ขออนุญาตอ่านข่าวจากเมื่อคืนนี้ที่กทม.แถลงนี่เป็นข่าวจากสื่อที่เราคิดว่าน่าจะทำหน้าที่เป็นอิสระที่สุดเพราะว่าเป็นสื่อของประชาชนโดยกฎหมายและโดยหลักการนโยบายหน้าที่ครับคือไทย PBS โทรทัศน์สาธารณะก็มีทั้งแหล่งข่าวมีการทำข่าวในเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษข่าวภาษาไทยมีทั้งคลิปมีเรียกว่าเต็มรูปแบบข่าวเขาก็จะไปว่าจริงก็ดีนะครับคือจืดๆไปเรื่อยๆไม่มีสีสันโวกเวกวายๆนี่แหละหน้าที่ของสื่อสาธารณะไม่ต้องไปเติมสีสันอะไรให้มันผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลข้อเท็จจริงข่าวเมื่อคืนนี้ก็คือว่าวันนี้วันที่29นะครับข่าวไทย PBS ลงวันที่28 3ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้คุณรงค์เรืองศรีปลัดกทม.เปิดโต๊ะแถลงข่าวสรุปผลการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกทม.หรือสก.อย่างไม่เป็นทางการเป็นการประมวลผลและอ้างอิงจากข้อมูลคะแนนเดิมที่ถูกส่งเข้าระบบของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งแล้วเสร็จไปกว่า190เมื่อคืนตอน3ทุ่ม4ทุ่มนะครับปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงลำดับที่1 ผมจะใช้ภาษาของผมใหม่นะครับเพราะว่า

เด็กหนุ่มสาวไทย PBS เขาก็จะมีภาษาของเขากวาดคะแนนเสียงผมไม่กวาดนะครับผมสรุปเฉยๆไม่กวาดคะแนนเสียงไทย PBS เขากวาดนะครับที่หนึ่งคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลขเก้าได้คะแนน144,914คะแนน 65.6% ก็สำหรับผลคะแนนในลำดับถัดมาที่สองเป็นของคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขโอ้เก่งนะเนี่ยนะครับเป็นผู้สมัครหมายเลข14ได้คะแนนเสียง288,171 13.1% อันดับที่3ได้แก่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ได้คะแนน176,934คะแนนร้อยละ8ถ้าดูประวัติการลงคะแนนของคนกรุงเทพเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดกรุงเทพทั้งจังหวัดหรือว่าทั้งเรียกว่าจังหวัดแล้วนะครับทั้งมหานครเนี่ยคะแนน3-4 แสนจะเยอะเมื่อก่อนมีคนได้คะแนนถึงหลายๆแสนเฉียดล้านก็มีนะครับในยุคเลือกตั้งสวนะครับเพราะว่าคะแนนทั้งจังหวัดอะครับทั้งกรุงเทพแต่ว่าท่านผู้ว่าชัชชาติได้140,000ถือว่าสูงเพราะว่าเราต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 65.6% คือเวลาเราพิจารณาสมัยก่อนเรียนรัฐศาสตร์แล้วบอกว่าประชาชนไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่ยังไงสูงมากหรือน้อยอะไรที่เกิน 60% ถือว่าสูงแล้วกันนะครับถ้าผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 60% ขึ้นไปถือว่าสูงแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดคะแนน 60% ขึ้นไปก็ถือว่าสูงแต่ว่าจะไปใช้คำว่าถล่มทลายอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ของคนเขียนข่าวไทย PBS ก็บอกว่าถล่มทลายผมก็ว่ามันก็ไม่ถล่มอะครับ144,000นะครับเอ้ยโทษที1,440,000นะมันจะว่าถล่มก็ได้เนาะขอถอนคำพูดล้านอ่านเป็นแสนสี่หมื่นล้านสี่แสนสี่หมื่นผู้ว่าชัชชาตินะครับแล้วก็คุณมาริกาได้200,000นี่ก็มากนะครับ288,000แปลว่าก็แพ้เยอะนะครับเอาตกลงก็ไทยพีบีเอสว่าจะได้อารมณ์ถูกต้องนะถล่มทลายล้านสี่กับ208,000นะครับคนอื่นได้แสนกว่าแต่อย่างที่บอกครับสมัยเลือกสวสมัยก่อนโน้นนะครับคุณประโมทไม้กลัดสูงสุดนะตอนหลังไอ้มีอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยอาจารย์แก้วสารพวกนี้ได้คะแนนเยอะนะผมบอกตัวเลขไม่ถูกผมไม่ได้กลับไปค้นแต่อยู่แถวๆหลายแสนไปถึงล้านระดับสูงสุดนะครับอันผู้ไปใช้สิทธิ์ก็ถือว่าไปใช้สิทธิ์กันเยอะปลัดกทม.บอกตัวเลขการเลือกตั้งในส่วนของผู้ว่ากทม.นั้นมีผู้ใช้สิทธิ์4,428,614คนมีจำนวนผู้มาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่2,201,739คนคิดเป็นร้อยละ 49.7 ผมก็ถือว่า 49.7 ก็สูงนะก็คืออยู่ในลักษณะบวกลบ50ถ้าเราดูตัวเลขที่อเมริกาในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ไม่ถึง5049แต่ถ้าเกิน50ประเทศที่อย่างไต้หวันศรีลังกาพวกนี้อยู่ระดับที่สูงเกิน 60% ขึ้นไปประเทศไทยก็ขึ้นลงๆนะครับอยู่ในระดับที่พอใช้ได้โดยประมาณนั้นผู้ไปใช้สิทธิ์กทม.ผมว่า 50% นะครับก็ถือว่าพอใจสำหรับนักรัฐศาสตร์ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันบางทีมันก็เขาก็ไม่รู้จะเลือกใครเขาก็ไม่ไปก็มีนะครับเหมือนผมนิสัยไม่ดีก็เคยไม่ไปเลือกใครเลยมาเป็นเวลา10 ปีนะครับเพราะว่ามันเบื่อตอนนี้หันกลับมาสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าทิ้งประเทศไทยในยามชรานะครับไม่ได้ทิ้งนะครับนั่งคิดอยู่เรื่อยๆยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่มีเรื่องให้คิดเยอะนะครับผู้มาใช้สิทธิ์นะครับก็ 49.7 ในขณะที่ยอดสะสมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากทม.อันนี้สก.นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,380,000 มาใช้สิทธิ์2,070,000ประมาณ 47% ก็ต่ำนิดนึงถ้าได้เกิน50ก็ดีนะแต่ถ้ามันก็เป็นเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยถ้าพูดตามหลักนะครับตามหลักสากลที่โลกยึดถือปฏิบัติกันซึ่งเรายังไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอกนะครับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิไม่ใช่หน้าที่เป็นสิทธิไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าไม่ไปเราก็สละสิทธิ์แล้วไม่ต้องมาบ่นถ้าคนเลือกตั้งไป 40%

0: 30%ก็ประเทศนั้นจะปล่อยให้คนกลุ่มน้อยปกครองไปก็ได้นั่นคือประชาธิปไตยจะมาบังคับกันไม่ได้แต่ว่าบังเอิญประเทศไทยเขาบังคับด้วยรัฐธรรมนูญด้วยมาตั้งแต่2540นะครับถ้าใครไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะมันเป็นหน้าที่ต้องไปซึ่งโลกเขาบอกไม่ใช่หน้าที่เป็นสิทธิ์จะไปหรือไม่ไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราบอกบังคับเป็นหน้าที่ก็เลยเปอร์เซ็นต์ขนาดบังคับก็ยังสูงไม่มากพอที่โลกพิจารณาครับโอเคครับก็นั่นก็เป็นข่าวจากกทม.ซึ่งวันนี้ก็คงจะฉลองกันไปแหละนะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีเรื่องให้คิดมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเยอะจริงๆแต่ว่าเป็นเรื่องความไม่งดงามของสังคมประชาธิปไตยแหละก็มีการประท้วงมีการแสดงความเห็นมีการออกหนังสือออกสารผมมานั่ง สรุปดูว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีความทุกข์อะไรบ้างความทุกข์นี้ไม่ต้องโยนไปที่ท่านผู้ฟังนะครับท่านฟังก็เห็นข่าวพร้อมกับผมว่าผมก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ว่าไม่ถึงขนาดชีวิตจะล่มสลายเพราะผมมีงานทำเสาร์อาทิตย์ต้องขุดดินดายหญ้ารอฝนอะไรพวกนี้นะครับได้ออกกำลังกายตัดหญ้าขุดดินคิดไปเรื่อยๆถึง3เรื่องใหญ่ๆในชีวิตของเราที่เราไม่ได้คุยกันในเสาร์อาทิตย์นะครับคือเรื่องที่ใหญ่มากๆที่คนไทยสื่อมวลชนไทยทั้งกระแสหลักกระแสรองนะครับพูดกันเยอะก็จะเป็นเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นผมพูดคร่าวๆไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นยังไงท่านคงเห็นแล้วนะครับผมมีญาติผู้ใหญ่ท่านอดีตข้าราชการอาวุโสเกษียณแล้วนะครับจากมหาไทยท่านก็ส่งรายละเอียดมาให้ ผมก็จะกลับไปถามพี่จะเรียกว่าพี่แล้วกันนะครับว่ามันยังไงนะผมก็มีรายละเอียดเหมือนท่านผู้ฟังครับนี่เขาสรุปมาให้เสร็จนะผมจะไม่อ่านให้สะเทือนอารมณ์นะครับแต่ว่ารวมๆคือว่าเรื่องที่หนึ่งคือทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะเรื่องที่สองที่ทำให้เกิดความขุ่นมัวในวันเสาร์อาทิตย์ของผมก็คืออาจารย์เจิมศักดิ์ไม่ใช่อาจารย์เจิมศักดิ์ทำให้ขุ่นมัวนะครับเราก็มีไลน์คุยกันอยู่บ้างอยู่นะครับอาจารย์มีอะไรก็จะส่งมาผมก็อ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี้ยจะห่วงใยประเทศไทยมากกว่าผมเยอะเพราะมีการกระทำมากกว่าการพูดนะครับก็ยังไม่ถึง AI Thailand นะครับก็คือจะมีเรื่องวิกฤตศรัทธาสวแปลว่าไอ้คนที่มาเป็นสวยุคปัจจุบันเนี้ยมันเสื่อมเสียไม่ใช่มันขอประทานโทษครับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสที่เคารพสวคนหนึ่งที่มาลุยเดียวๆเฉยๆหมายความว่าไม่ได้มีใครหัวมานะครับแต่ก็จะเป็นปากเป็นเสียงอยู่แล้วก็จะเป็นเป้านิ่งให้คนอื่นเขายิงเอานะครับยืดวาจาและการต่อสู้เป็นว่าสวที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะมันก็ไม่มีความชอบธรรมในหลักประชาธิปไตยสากลแต่รัฐธรรมนูญบอกว่ามาอย่างนี้ได้ถ้ามาอย่างนี้ได้เขาก็หัวกันมานะครับใครก็แล้วแต่นะครับขี้เกียจหาเรื่องกันคือไม่ต้องแก้ตัวแล้วครับก็หัวกันมาช่วยๆกันเลือกมาพวกใครพวกมันอันนี้ก็เหมือนกับการเลือกตั้งสวแม้กระทั่งเลือกตั้งโดยตรงของสวสมัยผมเป็นสวนะครับก็หัวกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าอีกทีนึงเพราะว่าเรามาถึงกลางทางของรายการแต่ว่าสามเรื่องเนี่ยคือวิกฤตศรัทธาเรื่องที่หนึ่งคือทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นเดี๋ยวกลับมาคุยหลังจากพักรายการเรื่องที่สองวิกฤตศรัทธาเรื่องสมาชิกวุฒิสภาที่จริงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาครับไม่ได้แปลว่าเรามีวิกฤตในตัวบุคคลเรามีวิกฤตในระบบที่มันมาไอ้ตัวบุคคลก็ติดสอยห้อยตามมาด้วยถูกหิ้วเข้ากับเอวมาด้วยแล้วก็วิกฤตที่เราเห็นกันก็คือ AI THAI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมแต่มันเป็นวิกฤตที่มันไม่ตรงกับวิกฤตของผมที่ห่วงใยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่ถูกละเมิดและถูกเอาเปรียบจากเทคโนโลยีและมนุษย์ก็ยอมให้เอาเปรียบเพราะเห็นจะมนุษย์ไทยนะครับจะได้ใช้เทคโนโลยีฟรีเพราะว่ากระทรวงเขาจะจัดให้มันจึงเป็นวิกฤตทางปรัชญาความคิดที่ผมคิดว่าคนไทยยังไม่ได้เถียงกันหรอกนะครับคนไทยจะเถียงกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในการทำ AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลสำหรับผมเรื่องนั้นก็เป็นคนละเรื่องกันกับที่ผมห่วงใยคือเรื่องจิตวิญญาณของมนุษย์ถูกเทคโนโลยีทำลายความเป็นมนุษย์ไปหรือไม่มันจะบาลานซ์กันยังไงอันนี้ก็คือวิกฤตปรัชญาเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ อันนี้กระทรวงเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลยังไม่ได้คุยกับเรื่องนี้ยังไม่ได้ชวนผมหรือประชาชนถกเถียงเลยเขาจะแก้ตัวแล้วว่าไม่ได้ทุจริตนะครับนั่นก็ว่ากันไปสำหรับผมคิดว่าเราน่าจะทะเลาะกันเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ในการที่จะใช้เทคโนโลยีให้มันเหมาะสมมากกว่าที่จะยอมสยบให้กับเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งวางแผนที่จะครอบงำวิธีคิดโดยไม่ต้องคิดของเราเราจะมี3เรื่องที่วิกฤตนะครับสรุปอีกทีแล้วเดี๋ยวพักนะครับก็คือว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดทีหลังครับทุจริตข้อสอบท้องถิ่นนะถ้าคนที่จะรับราชการหรือทำงานในส่วนท้องถิ่น2ความไม่น่าศรัทธาของระบบการเลือกตั้งสวนะแล้วก็ความที่เรายังไม่เริ่มต้นคิดว่าเรามีวิกฤตจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ไทยที่อยู่ๆก็ยอมสยบเพราะมันได้ฟรีให้กับ AI นะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางสมท. 96.5 FM คลื่นแห่งความคิดหรือ Thinking Radio ตอนนี้ตี 5:30 นาทีรออีก 2-3 วินาทีเป๊ะเลยนะครับตี 5ครึ่งครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ป่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: เวลาของโลกยามเช้าตอนนี้ 5:33 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM ซึ่งเสนอเป็นประจำทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับพักเสาร์อาทิตย์เพื่อจะไปค้นหาความทุกข์จากข่าวสาร2วันนะครับแล้วก็ความสุขไปตลาดซื้อกับข้าวเดินเล่นเดินห้างนะครับห้างของผมก็คือเซเว่นหน้าอบต.ไม่ใช่เหมือนคนกรุงเทพโอ้โหมีห้างเยอะแยะเกิดมาผมก็ยังไม่เคยไปเรียกอะไรนะพารากอนสยามพารากอนเคยไปนะครับไปหลายครั้งสมัยก่อนโน้นนะครับเดอะสยามที่ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้มันยังไงนะมันดูใหญ่ๆนะครับดิไอคอนสยามที่เห็นอยู่ริมแม่น้ำผมก็ไม่เคยไปเพราะผมเป็นคนบ้านนอกนะครับสักวันหนึ่งว่าจะไปแต่ไปแล้วมันยุ่งนะครับตกลงไปอยู่แถวปากเกร็ดจะดีกว่าเอาละครับขณะนี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้านะครับวันที่19ของการจากไปของพระองค์พาแล้วก็วันที่122ของสงครามระหว่างอเมริกาอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอารยธรรมเปอร์เซียอีกฝ่ายหนึ่ง122วันรวมวันที่บอกว่าหยุดแล้วก็ยังยิงอยู่นะเวลาบอกว่าหยุดยิงหรือว่า ceasefire เนี่ยฝรั่งก็เลยคิดคำใหม่ว่าเป็น peacefire ยิงระหว่างสันติภาพเพราะฉะนั้นสันติภาพนี้แปลว่ายิงได้โลกนี้มันไล่ระเบียบจริงๆเลยเนี่ยที่เหมือนจะมีความรู้สึกร่าเริงหัวล่อนี่คือเยาะเย้ยความล้มเหลวของมนุษยชาติเท่านั้นเองนะครับ13วันของการหยุดยิงและเจรจา60วันนะครับแต่ก็มีพีซไฟก็ยิงกันไปยิงกันมาวันศุกร์และวันเสาร์นะครับผลการเลือกตั้งกทม.ผู้ว่าชัดชาติคงเป็นผู้ว่าต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวข่าวต่างประเทศให้จบก่อนดีกว่านะครับข่าวต่างประเทศที่ใหญ่ๆคือว่ามีผู้เสียชีวิตรวมแล้วตอนนี้นะครับตามตัวเลขคร่าวๆของสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวอัลจิซราอัลจาซีราของกาตาร์เป็นสำนักข่าวระหว่างประเทศขนาดใหญ่เลยนะครับตาย 1,400 กว่าคนแล้วที่เวเนซุเอลาแล้วก็มีภาพผ่านภาพจากดาวเทียมให้เห็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็โอ้โหมีนานาประเทศรวมทั้งประเทศกาตาร์นะครับหลายประเทศแหละกาตาร์ก็จะมีตังเยอะหน่อยนะส่งเครื่องบินมีอุปกรณ์เครื่องมีรถขนาดใหญ่นะครับรถไถรถบริการแม้กระทั่งรถยนต์ที่ใช้ขนของสรรพสิ่งอาหารยูกยาไปช่วยกันเต็มที่เลยนะครับอเมริกาก็ส่งความช่วยเหลือไปนะครับแต่ว่าชาติอื่นก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่อเมริกาจะต้องรับผิดชอบบ้างหน่อยนะเพราะอยู่ไปยึดประเทศเข้ามาโดยทางอ้อมแล้วก็ไปจับประธานาธิบดีของเขาที่ตัวเองไม่ชอบมาเข้าคุกดำเนินคดีอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งเป็นประเทศที่ก้าวร้าวมากนะครับอยู่ๆไม่ชอบใครก็ส่งทหารตำรวจของตัวเองไปจับเฉยเลยนะครับอันนี้อเมริกาเป็นพูดแบบก้าวร้าวของโลกยามเช้าคือเป็นอันธพาลครองโลกอย่างที่บอกก็คือเราไปดูข่าวศุกร์และเสาร์ที่อเมริกายิงไปยังอิหร่านเนื่องจากว่าอิหร่านยิงเรือปานามาที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ขออนุญาตผ่านทางเพราะอิหร่านเขามีสิทธิ์อยู่นะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของหน้าน้ำตามกฎหมายทะเลสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญอเมริกาบางคนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็อิหร่านละเมิดกฎหมายทะเลไม่ละเมิดผมอ่านแล้วนะครับแล้วอเมริกาไปยิงเขาทำไมเขายิงเรือปานามานะปานามาก็น่าจะประท้วงแต่อเมริกาก็ไปยิงอิหร่านนะครับก็เป็นความเกเรของอเมริกาแล้วกันนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ตามข่าวของอัลจาซีราก็คือว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามอิหร่านบอกว่าได้โจมตีตอบโต้กลับไปยังฐานทัพอเมริกันในพื้นที่ที่คูเวตและบาเรน2ประเทศนี้นะครับไม่มี UAE นะครับบาเรนและคูเวตมีที่ตั้งฐานทัพศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของอเมริการวมทั้งสิ้น8แห่งถูกอิหร่านยิงตอบโต้กลับ พราะอิหร่านบอกแล้วไงว่าถ้าอเมริกายิงเขาก็จะยิงฐานทัพอเมริกาในประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โดนนะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ย CNN มีการเปิดเผยเบื้องหลังมีรายงานข่าวแล้วมีภาพลักษณะเป็นหลังคาโดมก้อนกลมๆเป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจจับเรดาร์อะไรต่างๆของอเมริกาในภูมิภาคนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีภาพขีปนาวุธโดรนนะครับของอิหร่านวิ่งมาอย่างไม่ได้เร็วนะครับชนโดมระเบิดอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเห็นภาพแล้วเขาก็สรุปว่าอเมริกาถูกทำลายหลายที่แล้วไม่ได้เปิดเผยนะครับนั้นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาอิหร่านก็ยิงไปอีก8จุดที่เป็นฐานทัพอเมริกันในประเทศคูเวตและบาเรนนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแค่เห็นภาพความเสียหายนะครับอันนี้เป็นภาพจากสำนักข่าวอัลจาซีราด้วยกันนั้นอิสราเอลก็ยังคงทำลายเลบานอนต่อไปอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะซึ่งเป็นนักรบที่ได้รับการอุดหนุนจากอิหร่านอยู่ในตอนใต้ของเลบานอนสหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุน MOU 60วันที่ว่านั้นนะครับต่อไปนะแต่ว่ามีข้อจำกัดอเมริกาแถลงบอกว่ามีลิมิตนะถ้ามันเกินลิมิตเดี๋ยวเรายกเลิกอะไรประมาณนั้นผมเดาด้วยจิตเป็นลบนะครับว่าอเมริกาพยายามจะหาทางยกเลิกเพราะแกเสียเปรียบเยอะเพราะฉะนั้นก็หาช่องที่จะให้มันมีปัญหาก็คือยิงไปยิงมาอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เขายังบอกว่ามีลิมิตอยู่แต่ยังปฏิบัติตามยังเจรจาต่อนะครับเขาเรียกว่าอิสลามาบัดแอกรีเมนต์บางคนก็เรียกอย่างนั้นคือทางเป็นทางการเขาเรียกอิสลามาบัดแอกรีเมนต์เพราะมันเริ่มมาจากปากีสถานแต่ว่าปัจจุบันอาจจะเรียกย่อๆเป็น MOU นะอเมริกากับอิหร่านอิหร่านก็ยกเลิกการเจรจาทางเทคนิคกับสหรัฐสืบเนื่องมาจากการโจมตีศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมานะรวมทั้งเมื่อวานวันอาทิตย์หน่อยหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อิหร่านก็กำลังพาดหัวเขาบอกว่า pushing the envelope withโอมานี่กูดวิลแปลว่าอิหร่านกับโอมานกำลังเจรจาปรองดองกันได้เป็นอย่างดีเพื่อจะดูแลช่องแคบเพราะเขาเป็น2ประเทศที่มีสิทธิ์ในน่านน้ำบริเวณช่องแคบนี้เพราะว่าอีกฝั่งข้างบนฝั่งข้างล่างตามแผนที่นะครับอิหร่านอยู่ข้างบนโอมานอยู่ข้างล่างและช่องแคบอยู่ตรงกลางก็มีสิทธิ์มันโอมานกับอิหร่านดูท่าทางจะมีความสัมพันธ์ที่ดีตอนนี้แล้วกลับมาถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องการสอบทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยนะผมขออนุญาตไม่อ่านรายละเอียดซึ่งได้มาละเอียดมากเข้าใจว่าท่านฟังคงจะพอรู้แล้วก็จะพูดภาพรวมๆแล้วกันนะว่าการทุจริตทำข้อสอบของคนที่อยากจะสอบบรรจุท้องถิ่นเนี่ยบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือเขาเรียกคือเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการนะแล้วแต่นั่นจะเป็นปลัดหรือจะเป็นตำแหน่งอื่นๆนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อบจไปถึงอบต.เนี่ยนะครับเมื่อก่อนต่างคนต่างสอบในพื้นที่ของตัวเองแล้วมันก็ทุจริตซึ่งก็ไม่รู้จะเยาะเย้ยชีวิตคนไทยยังไงนะครับมันโกงกันสารพัดอย่างยิ่งโกงยิ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่ในการปฏิบัติการตรวจสอบโกงก็คือจากปัจจุบันนี้ก็มีปปช.ใช่ไหมเมื่อก่อนเขาเรียกปปป.เมื่อก่อนเป็นสำนักงานเล็กๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลสำนักงานปปป.ผมจำได้คุณสุธีอากาศเสลิกเป็นเลขาธิการปปป.ตอนหลังมีรัฐธรรมนูญใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชื่อเป็นปปช.คือปปป.เนี่ยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนปปช.นี่มันแห่งชาติก็คือประเทศนี้ขยายกระบวนการทุจริตมากขึ้นก็เลยมีองค์กรใหม่เป็นอิสระทำงานกันเต็มที่แล้วก็เลยบางคนก็บอกแล้วปปช.มีทุจริตไหมเวลาหาคนเข้ามาทำงานผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเฉพาะเรื่องที่เราเถียงกันเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือว่าเมื่อต่างคนต่างสอบบรรจุมันก็จะฝากลูกท่านหลานไม่ใช่ลูกท่านหลานถึงก็คือว่าบุคคลในท้องถิ่นเขาจะมีที่พลรับคนโน้นคนนี้มันก็ไม่เป็นธรรมมหาไทยก็เลยบอกงั้นก็ให้ส่วนกลางทำนะครับเนี่ยที่เป็นเรื่องอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนกลางก็ทำแล้วก็ไปจ้างมหาลัยศิลป์นครนิโรธซึ่งเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีมีความรู้เรื่องการทำข้อสอบตรวจข้อสอบเทคโนโลยีต่างๆนะครับมศวศิลป์นครนิโรธคือประสานมิตรนะครับซอยสุขุมวิท23ก็รับหน้าที่ รับเงินค่าจ้างมานะครับทําสัญญาทําก็ทํานะครับเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องต่างๆที่มันเปิดเผยออกมาคนโน้นคนนี้คุยกันแล้วมีเสียงโทรศัพท์ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพื่อไม่ให้มีปัญหาขี้เกียจนะชีวิตต้องการความสงบก็คือว่าตอนนี้ก็เลยต้องสอบสวนกันดูว่ามันผิดตรงไหนยังไงนะครับแล้วใครผิดยังไงเดี๋ยวก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเพราะว่าผมเพียงแต่มีความน้อยใจว่าเออทำไมนะมนุษย์เราเกิดมาต้องโกงด้วยครับไม่โกงนี่มันอยู่ได้ไหมยิ่งเราต้องการจะไปทำงานดีๆเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปโกงยอมจ่ายเงินเพื่อให้เราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานได้เงินเดือนนิดหน่อยนะครับเสียเงิน 200,000 300,000 เพื่อจะได้ให้สอบบรรจุได้โดยไม่ต้องสอบผ่านนะครับเออแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีในการที่ใส่ชื่อคนที่สอบไม่ได้ให้สอบได้อันนี้ก็เป็นวิธีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในการทุจริตของพวกเราที่เกี่ยวข้องไม่ใช่พวกเรานะครับพวกเขาที่เกี่ยวข้องผมก็นั่งคิดในแง่มุมของความเป็นมนุษย์หรือปรัชญาชีวิตมนุษย์ว่าทำไมเราจะต้องโกงด้วยนะไม่โกงนี่มันง่ายมากเลยนะครับก็ขยันเรียนขยันสอบขยันค้นคว้าทำความเข้าใจว่าถ้าจะทำงานที่นี่เขาสอบอะไรบรรจุกันยังไงมันไม่ยากเลยที่จะเป็นคนดีอ่ะก็ไม่ทำความชั่วซะก็จบเออแล้วอยากจะเป็นคนดีจะทำงานรับใช้คนท้องถิ่นแล้วยังจะต้องโกงเพื่อให้ได้มีโอกาสทำงานอันนี้ไม่ได้นะแต่สรุปคิดไปคิดมาทั้งวันก็ย้อนกลับไปวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมหรือวิชาcivic education หรือหน้าที่พลเมืองเนี่ยที่อังกฤษเขาสอนกันคือถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเราสอนลูกหลานให้สุจริตขยันหมั่นเพียรขยันเรียนดูหนังสือเป็นคนดีไปวัดไปวานะถือศีลบ้างนะครับทำตัวเป็นคนดีแล้วก็มุ่งมั่นสร้างอนาคตค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องคือถ้าเราทุจริตโดยการยัดเงินใต้โต๊ะแล้วมีคนรับไปเนี่ยไอ้คนเหล่านั้นมันผิดอยู่แล้วแต่ว่าเออทำไมต้องทำผิดกันด้วยล่ะก็เมื่ออยากทำงานก็ขยันเรียนขยันสอบก็จบนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้มากอะไรจึงเป็นความเศร้าใจว่าเออธรรมชาติของมนุษย์มันไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองที่คิดว่าเราต้องโกงเราต้องรับเงินเราต้องจ่ายเงินเพื่อเราจะได้มีโอกาสทำงานในสิ่งที่เราฝันว่าจะทำอันนี้ผิดหมดมันต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่ที่ปปช.หรือปปป.สมัยก่อนหรือที่มหาดไทยหรือที่ศรีนครินทร์วิโรฒหรือที่ไหนๆก็ตามมันต้องเริ่มต้นที่บ้านที่โรงเรียนเอาละเมื่อเกิดมาทุจริตกันแล้วแล้วที่เห็นทุจริตกันอายุน้อยกว่าผมเยอะแยะเลยนะครับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยโกงเก่งเหรอครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผมก็แก้ไม่ได้หรอกนะครับนะยกเว้นที่จริงก็พยายามแก้กันแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายว่าจะปราบทุจริตก็ยังมีทุจริตอยู่งั้นถ้าจะแก้ที่ต้นตอคือแก้ให้คนคิดดีๆไม่ต้องโกงท่านฟังก็นั่งยิ้มเออก็พูดง่ายนะก็ได้นะผมจะทำได้เพราะว่าก็ผมไม่โกงผมก็อยู่ได้นะผมจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยโอกาสที่ร่ำรวยถ้ามีก็ขยันทำงานร่ำรวยนี่มันก็แล้วแต่เป็นสัดส่วนผูกพันกันคำว่ารวยของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าผมตอนนี้มีเงิน 100,000 ผมรวยเลยนะครับแต่บางคนก็เมื่อวานไปซื้อซาลาเปาก็ถามแม่ค้าว่าขึ้นราคายังแม่ค้าอยู่ที่เดิมค่ะ12.50 บาทต่อลูกนะครับถ้าไปกรุงเทพมัน25 บาทแล้วเพราะว่าทำไมไม่ขึ้นล่ะบอกมันขึ้นแล้วมันขายไม่ออกนะครับก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องโกงถ้าเราอยากทำงานแล้วก็ขยันก็เท่านั้นเองตอนผมสอบบรรจุเป็นอาจารย์ผมอีกแล้วนะครับผมเรียนหนังสือกลับมาจากอินเดียจบปริญญาโทจะมาสอบเป็นอาจารย์จุฬาก็ไม่เห็นทุจริตอะไรเข้ามาคุณอยากเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬามีสมัคร2 คนครับเขาก็จับให้นั่งเขียนมีข้อสอบเขาก็ออกข้อสอบมา3-4 ข้อแล้วก็นั่งเขียนไปต่างคนต่างเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอ้เขียนให้มันเยอะเข้าไว้จบจากอินเดียนี่ต้องเขียนเก่งๆเขียนเยอะๆคนสอบคนตรวจจะได้ตาลายว่าเอ้ยมันเขียนเยอะครับตอนหลังคนตรวจข้อสอบผมพวกคณบดีโอ้ยสมเกียรติไม่เขียนเยอะจังวะเอ้าเขาถามอะไรก็เขียนไปนะครับเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์เราก็ได้สอบอบต.อบจ.หรือสอบท้องถิ่นนี่ก็เช่นเดียวกันมีสอบข้อเขียนมีสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มีการเข้าชื่อไว้รอบรรจุถ้ามีตำแหน่งว่างก็บรรจุก็แค่นั้นเองไม่ต้องโกงได้ไหมครับมันยากเหรอโกงนะมันยากนะแต่ไม่โกงนี่ง่ายกว่านะข้อที่หนึ่งวิกฤตศรัทธาที่มาของสว.นี่เป็นประเด็นที่สองที่สังคมตกเถียงกันมายาวนานนับตั้งแต่มีสว.มาแล้วนะครับ แล้วก็ผมได้รับแถลงข่าวหรือแถลงการที่อาจารย์เจิมศักดิ์ส่งมาให้ผมขออนุญาตอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับที่ส่งมาแถลงการกลุ่มนักวิชาการอาวุโสนะฮะจะมีแถลงการของกลุ่มนักวิชาการอาวุโสแล้วก็มีกลุ่มพี่น้องมหิดลพวกมหาลัยมหิดลออกแถลงการจี้กกต.เร่งฟันคดีหัวเลือกสว.ส่งสารโดยเร็วปล่อยช้าบ่อนทำลายประชาธิปไตยนั่นก็เรื่องพวกชาวมหิดลครับตอนนี้แถลงการกลุ่มนักวิชาการอาวุโสที่อาจารย์เจิมศักดิ์ส่งมาให้ผมแล้วก็บอกว่าใครอยากเซ็นก็เข้าไปร่วมเซ็นไปหาที่เซ็นเอานะครับผมก็ขออนุญาตอ่านนะครับวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากกต.ต้องเร่งส่งสารฎีกาพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ก่อนระบบนิติบัญญัติจะล่มสลายในหัวข้อเรื่องของนักวิชาการอาวุโสครับเรียนคณะกรรมการเลือกตั้งวงเล็บกกต.และพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้รักความยุติธรรมตามที่ได้มีการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งควรจะเป็นหลักประกันให้การปฏิรูปการเมืองและการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจรัฐทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระบวนการดังกล่าวกลับเต็มไปด้วยข้อกังขาพฤติการและหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเกิดการสมยอมทุจริตและบล็อกโหวตอย่างเป็นระบบกว้างขวางทั่วประเทศหรือที่สังคมประนามว่ากระบวนการหัวเลือกสว.ในฐานะกลุ่มนักวิชาการอาวุโสจากหลากหลายสาขาวิชาผู้ได้เฝ้าติดตามความเป็นไปและโครงสร้างปัญหาของประเทศมาโดยตลอดมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อทิศทางของบ้านเมืองเราไม่อาจจะนิ่งเฉยต่อความปอนเฟะของระบบการเมืองและการทำหน้าที่อันน่ากังขาขององค์กรอิสระได้อีกต่อไปจึงจำเป็นต้องออกแถลงการร่วมกันเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และประชาชนชาวไทยดังต่อไปนี้ข้อ1 2ปีแห่งความเพิกเฉยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่อาจปฏิเสธนับจากวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ลงนามรับรองผลการเลือกและปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสภาสูงบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานถึง2ปีเต็มตลอดระยะเวลาดังกล่าวข้อเท็จจริงข้อมูลเชิงสถิติและพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ปรากฏเด่นชัดต่อสายตาประชาคมแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริงหากแต่เป็นผลผลิตของกระบวนการจัดตั้งและคนช่อฉนทางการเมืองการที่กกต.ปล่อยปละละเลยให้เวลาทอดยาวถึง2ปียิ่งตอกย้ำภาพจำของสังคมว่ากกต.กำลังทำหน้าที่เป็นเพียงตรายางหรือไปรษณีย์ส่งผ่านรายชื่อโดยละเลยต่อเจตนารมณ์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม2มานะภายการแทรกแซงเบ็ดเสร็จและวิกฤตรัฐธรรมนูญกลุ่มนักวิชาการอาวุโสขอเตือนด้วยความห่วงใยว่าวุฒิสภาคือต้นน้ำของกระบวนการนิติบัญญัติและเป็นผู้มีอำนาจชี้ชะตาในการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญหากเราปล่อยให้สภาสูงแห่งนี้ถูกยึดครองโดยกลุ่มทุนกลุ่มอิทธิพลหรือนอมินีของพรรคการเมืองกลไกการตรวจสอบทวงดุลทั้งหมดของประเทศจะถูกแทรกแซงอย่างเบ็ดเสร็จองค์กรอิสระจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งจะนำพาประเทศชาติไปสู่วิกฤตธรรมนูญวิกฤตรัฐธรรมนูญขั้นรุนแรงที่ยากจะเยียวยาและอาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคมข้อ3ข้อเรียกร้องเด็ดขาดต่อคณะกรรมการเลือกตั้งอันนี้ข้อเด็ดขาดนะหมายถึงนักวิชาการอุโสนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านเมืองต้องเผชิญกับทางตันและรักษาระบบนิติรัฐให้คงอยู่ขอเรียกร้องให้กกต.ใช้อำนาจและสำนึกทางจริยธรรมดำเนินการต่อไปนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้โดยทันทีคือยุติการเพิกเฉยและเร่งส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาในเมื่อบัดนี้พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แล้วกกต.ต้องหยุดประวิงเวลาและรีบจัดส่งสำนวนคดีพร้อมหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลฎีกาเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาถอดถอนและลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุดดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นต้องสาวให้ถึงต้นตอตัดวงจรผู้สมัครรับจ้างและผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการหัวทั้งหมดเพื่อคืนความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่กฎหมายบ้านเมืองบทสรุปบ้านเมืองจะระส่ำระสายหากผู้ใช้กฎหมายไร้ซึ่งความกล้าหาญการที่บ้านเมืองมีปัญหาในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์กรที่ควรจะทำหน้าที่ตรวจสอบกับเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยผ่านพวกเราในฐานะนักวิชาการอาวุโสขอเรียกร้องให้กกต.ตระหนักถึงเกียรติภูมิและหน้าที่ต่อแผ่นดิน บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดและส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยศาลฎีกานะครับวินิจฉัยโดยพลันก่อนที่ระบบกระบวนการยุติธรรมและระบบรัฐสภาของไทยจะพังทลายลงจนเกินเยียวยาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันจับตาและกดดันให้เกิดการตรวจสอบอย่างถึงที่สุดการทวงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐปกป้องระบบรัฐสภาประชาธิปไตยที่สุจริตและเที่ยงธรรมกลุ่มนักวิชาการอาวุโสประกาศวันที่ยังไม่ได้ลงวันที่มิถุนายน2569นะครับถ้าท่านได้รับหนังสือนี้หรืออยากจะเซ็นชื่อก็เชิญรวมความก็คือว่าเขาว่ากกต.ทำงานช้านะครับนั้นกกต.ก็อธิบายมาหน่อยแล้วกันทำไมช้ายังไงนะครับไอ้ส่วนสว.มาจากการหัวกันนี่ก็มันพูดยังไงดีเนี่ย มันเป็นความผิดของรัฐธรรมนูญที่เขียนให้สว.มาจากการเป็นตัวแทนเลือกตั้งทางอ้อมทุกคนก็มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับจะเป็นใครก็ตามก็มาสมัครแล้วก็เลือกกันมาแล้วการหัวเพื่อจะให้ตัวเองได้หรือเพื่อนได้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถ้ามันดูรู้สึกว่าผิดจริยธรรมแต่มันเป็นธรรมชาติของนักการเมืองที่โคตรงอนะครับยุคผมเป็นสว.ขนาดเลือกตั้งตรงนะครับใครอยากเป็นสว.ไปสมัครที่จังหวัดตัวเองผมก็สมัครตรงเสียค่าสมัคร10,000 บาทนะแต่กฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญในตอนนั้นนะครับยุคคุณบรรหารเป็นนายกเนี่ยเขาเพียงแต่บอกว่าใครอยากจะเป็นสว.ก็ไปสมัครนะที่จังหวัดตัวเองนะจบปริญญาตรีจ่าย10,000 บาทจบนะครับแล้วก็เลือกกันเองจากผู้สมัครมีกี่คนที่สุพรรณบุรีหรือจังหวัดไหนก็แต่ละคนมี3 คะแนนเลือกตัวเอง1ถ้าอยากจะเลือกตัวเองอีก2 คะแนนเลือกคนอื่นได้กฎเกณฑ์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็แปลว่าคนที่มาสมัครมี3 คะแนนก็เลือกหัวหน้าตัวเองที่จ้างตัวเองมาสมัครอันนี้ก็หัวเหมือนกันนะครับยุคผมเนี่ยหัวครับส่วนผมก็มี3 คะแนนผมก็ไม่เลือกคนอื่นผมเลือกตัวเอง1 คะแนนเรื่องอะไรไปเลือกคนอื่นก็เลยอยากจะเป็นสว.ครับแล้วผมก็เลยได้ที่6 ใน 10ที่นั่งที่จะส่งชื่อไปที่กรุงเทพรัฐสภากรุงเทพก็เลือก1 จาก 10 ชื่อผมได้ที่6มาอยู่กรุงเทพผมกลายเป็นที่1เพราะมีคนรู้จักผมเยอะในสภาแล้วพูดกันตรงโดยไม่อายนะครับผู้บริหารมาบอกผมทีหลังว่าผมสั่งลูกพรรคชาติไทยเลือกคุณสมเกียรตินะผมก็ได้คะแนนหน้าบริหารนะครับอันนี้มันก็หัวกันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าคุณบริหารก็มาขอไม่ให้ผมสมัครเพราะว่าเขามีคนของเขาแล้วผมสมัครปุ๊บคุณบริหารก็บอกเออไม่ขวางสมเกียรติมา1 ใน 10งั้นสั่งลูกพรรคเลือกสมเกียรติมันผมก็ไม่ได้มีเกียรติอะไรนักหนานะครับคือผมก็มาโดยจากคนอื่นเขาหัวกันมาผมไม่ได้หัวแต่ว่าคนที่หัวแพ้เข้ามาช่วยหัวผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ส่วนสว.ที่มาแล้วก็มาถูกต้องต่อให้หัวกันมาก็ถูกต้องหมดวิธีทำก็คือว่าปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลใหม่หรือไม่ปฏิวัติก็ปฏิรูปก็คือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าจะมาโวยวายกันอย่างนี้ก็โวยวายต่อไปนะครับกลุ่มพี่น้องมหิดลก็ออกแถลงการเหมือนกันที่กกต.เร่งฟันคดีหัวพี่น้องมหิดลระบุว่าที่ผ่านมามีผู้ยื่นคำร้องหลักฐานข้อสงสัยเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ยังบอกว่ากกต.จะต้องเร่งทำงานก็อารมณ์เดียวกันนะกับนักวิชาการอาวุโสทั้งสองฝ่ายทั้งมหิดลแล้วก็ทั้งนักวิชาการอาวุโสห่วงใยประเทศชาติแต่ว่าต้นตอมันไม่ได้อยู่ที่การหัวเป็นธรรมชาติของการเมืองถ้ามีช่องทางเขาก็ทำเพราะว่าสว.มีอำนาจมากตอนร่างรัฐธรรมนูญ240เนี่ยร่างให้สว.เลือกตั้งโดยตรงจึงต้องมีอำนาจมากแต่พอเลือกตั้งโดยอ้อมหรือเลือกกันเองอย่างทุกวันนี้เป็นความผิดของรัฐธรรมนูญเมื่อสว.มีอำนาจมากส.ส.หรือรัฐบาลหรือนักการเมืองก็อยากจะคุมสว.ไงนะครับสว.จึงไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนสมัยก่อนสมัยที่ไม่รู้สมัยไหนนะครับสมัยที่เลือกตั้งโดยตรงก็ยังพอมีศักดิ์ศรีนะเอาละครับก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องหัวสว.เชิงปัญหาเชิงปรัชญาอันนี้จะเถียงกันยาวนะครับผมก็เพียงจะบอกว่า AI เห็นผมเห็นพ้องต้องกันกับแนวคิดของฝ่ายโบสถ์แคทอลิกและพระสันตะปาปานะครับซึ่งพระสันตะปาปาเลโอที่14เนี่ยออกสมณสารแล้วผมก็เล่าให้ฟังแล้วแปลไปบางส่วนแล้วแล้วผมก็อ่านไปเรื่อยๆเกือบจบแล้วนะครับเสาร์ที่นี้ก็อ่านช้าๆสรุปก็คือว่าประเทศไทยยังคงเถียงในประเด็นที่ไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่สำหรับไทยคือการทุจริตหรือไม่ทุจริตในการรับงานทำ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลที่จะให้ประชาชนคนไทยได้ใช้ AI ฟรีหลายๆเจ้านะครับ1ปีประมาณสัก5ล้านคนงบประมาณ 1,600 ล้านประเด็นนั้นเป็นประเด็นทุจริตที่เขาเถียงกันไปเขาไม่เถียงประเด็นปรัชญาว่า AI ยังไม่สมบูรณ์ AI ยังเสียหายไม่สมควรที่จะสนับสนุนให้ใช้แล้ว AI ไม่ใช่มนุษย์มันมีกระบวนการความคิดหรือที่เขาเรียกว่าอัลกอริทึมระบบคิดของ AI หลายเจ้าเนี่ยครับเขาครอบงำโดยนายทุนสั่งให้ตอบแบบนี้ก็จะตอบแบบนี้แล้วยังตอบผิดตอบถูกอยู่เสมอประเทศไทยไม่บังควรเลยที่จะมาแจกฟรีให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งยังไม่รู้อย่างที่เราคุยกันทุกวันนี้นะครับว่า AI นั้นมันเป็นสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่มากมายมีประโยชน์และก็มีโทษบนกันอยู่เราควรจะชะลอเรื่องแจกฟรีไปก่อนควรจะ

0: ทอลิกหรือสภาพระสังฆราชคาทอลิกของไทยนะครับออกมาผมไม่ได้บอกท่านจริงๆแต่ในช่วงนี้ผมก็อ่านแปลไปเรื่อยๆเป็นการฆ่าเวลาหมดเวลาสำหรับรายการโลกยามเช้าในวันนี้3ประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่คนไทยถกเถียงกันไปแต่สำหรับผมอาจจะเสนอแนะแนวถกเถียงในมุมมองที่เป็นปรัชญาเพิ่มมากขึ้นในเรื่องAI หรือ artificial intelligence ซึ่งมันเหมือนกับมันเป็น artificial ignorance ก็เป็นได้นะครับในปัจจุบันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาใหม่โชคดีสันติภาพจงบังเกิดแก่ทุกท่านสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร
7: ์มเมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัด การแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ร่วมสนุก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการ

0: โดยด็อกเตอร์ดนัยจันเจ้าฉายด็อกเตอร์บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวัน29มิถุนายนวันจันทร์แล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วนะคะแต่ยังคงอยู่กับเราทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะซึ่งเช้าวันนี้จะมากับข่าวดีจริงๆสำนักข่าวบลูมเบิร์กแล้วก็สำนักข่าวเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะคะได้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นดาวรุ่งดาวดวงใหม่ของระบบห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนของโลกคู่กับอาร์เจนตินาเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าอะไรทำให้เราได้เปรียบเรื่องนี้แล้วเราต้องเตรียมรับมือทำอะไรล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นนะคะที่เราจะนำมาในเรื่องของเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวนะคะว่ามีบทเรียนอะไรถึงประเทศไทยบ้างนะคะวันนี้พบกันกับเราสองคนดิฉันสังกมาสารวัตร
3: ยินดีกากิติเวชกุลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรื่องแรกเลยเราจะไปติดตามเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จีนที่คุณกนิกาจะนำมาเสนอเรื่องเครื่องบินชนตึกที่จีนไปกันเลยค่ะ
4: World Update
3: ค่ะคุณสังกมาคุณผู้ฟังค่ะเรียนก็ตอนที่ได้ข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นเฟคนิวส์ว่ามีเครื่องบินเล็กเนี่ยพุ่งชนตึกที่เขาเรียกว่าชัยนาชุนหรือว่าจงกัวชุนเนี่ยนะคะมันเป็นตึกที่เขาเรียกว่าซิติกทาวเวอร์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะของมหานครปักกิ่งเนี่ยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยข่าวมันก็ออกมาชัดเจนเนี่ยก็เมื่อวานนี้แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนสักก่อนประมาณ6โมงเย็นของวันศุกร์ค่ะซึ่งเป็นเครื่องบินเราอย่านึกถึงขนาดตอนชนตึกWorld Trade ที่สหรัฐอเมริกาแต่นี่เป็นเครื่องบินเล็กเนาะมันรถจะขนาดสักเท่ารถยนต์เล็กอะค่ะแล้วก็พุ่งชนตึกแล้วก็การพุ่งชนเนี่ยมันก็ทำให้มีเศษซากชิ้นส่วนเนี่ยตกลงมาเกิดควันพวยพุ่งหนาแน่นนะคะบริเวณด้านบนแล้วก็มีผู้คนออกจากตึกแต่แน่นอนว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด13รายนะคะมีผู้เสียชีวิตรายเดียวก็คือคนที่ขับเครื่องบินซึ่งต่อมาเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเขตเฉาหยางในกรุงปักกิ่งเนี่ยก็ได้ออกแถลงการยืนยันเนี่ยนะคะผ่าน WeChat เมื่อวันเสาร์ว่าสักตอนเย็นเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือปิดข่าวกันน่าดูแต่มันปิดลำบากมากคุณสังกมาเพราะว่าภาพมันอยู่มุมไหนก็เห็นเนาะทีนี้ข้อมูลจากภาพถ่ายบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามีเศษซากเครื่องบินที่มีรหัสจดทะเบียนนะคะ B12PP ซึ่งตรงกับเครื่องบินกีฬาเบาเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ผลิตในจีนนะคะเครื่องบินนี้มันจะเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยว2ที่นั่งขนาดความยาวประมาณ 6.9 เมตรมันเคยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคุณสังกมาที่เครื่องบินเล็กชนแบบนี้แหละแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยก็ออกจากเครื่องบินเข้าไปแบบเรียกว่าไปช่วยผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะคล้ายๆแบบนั้นก็คือว่าสร้างความเสียหายไม่ได้มากนะคะแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะคือตึกชัยนาชุนหรือจงกัวชุนเนี่ยมันอยู่ใจกลางเมืองอ่ะแล้วมันก็เป็นตึกที่สูง108ชั้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นกรุงกิ่งไงคะมันมีมาตรการควบคุมน่านฟ้าอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงเที่ยวบินพาณิชย์ปกติไม่ได้รับอนุญาตให้บินผ่านน่านฟ้าใจกลางเมืองแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยทางการปักกิ่งเพิ่งเพิ่มมาตรการบังคับใช้ห้ามจำหน่ายแล้วก็ควบคุมการบินโดรนอย่างเคร่งครัดนั่นขนาดโดรนนะนี่มันไซส์ใหญ่กว่าโดรนอะตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นหลายประเด็นมากเลยนะคะเราลองไล่เรียงดูว่ามีใครวิเคราะห์มั่งแน่นอนว่าในจีนเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงวิเคราะห์นี้เลยนะคะคนที่สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยโค้ดมากที่สุดเนี่ยยังไม่ว่าจะเป็น Financial Times Telegraph นะคะก็คือเดนนิสไวเดอร์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์จีนของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐก็คือ CIA นะคะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้โหเรื่องประเด็นนี้เนี่ย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะคิดถึงแต่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดในทันทีนะคะไวเดอร์เนี่ยบอกว่าผู้นำจีนจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดเหตุการณ์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและมีแนวโน้มจะปลดผู้ที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้เที่ยวบินนี้ทำการเพราะว่ากังวลว่าอาจจะเป็นฝีมือของมือสังหารนะคะทีนี้เอาเท่าที่เรารู้นะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะก็คือตอนนี้สามารถระบุตัวผู้ที่ขี่เครื่องบินใบลำนั้นเนี่ยนะคะซึ่งบินลำนี้เนี่ยคนจดทะเบียนเนี่ยก็คือหลิวจุนหัวนะคะเธอเนี่ยชื่อเธอเนี่ยเป็นคนก็ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าเป็นพนักงานบริษัทลูกของไชน่าซิติกแบงค์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ในจุดที่เธอชนเนี่ยมันใกล้กับชั้นคือไม่ได้ถึงเป๊ะนะคะสำนักงานของซิติกแบงค์เนี่ยแต่ว่ามันใกล้มากก็เลยมีรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอเนี่ยกำลังขาดทุนด้านการเงินอย่างหนักนะคะหรือว่านั่นจะเป็นเหตุผลเดียวหรือเปล่าที่ทำแบบนี้คุณสังมายังไงไปทางการจีนเนี่ยคือเขาก็จะต้องตรวจเข้มข้นนะคะตอนนี้เท่าที่สำรวจดูเนี่ยก็จะพบว่ามีรายงานข่าวของสื่อภาษาจีนแต่ต้องบอกว่าเป็นจีนตัวเต็มเนอะซึ่งก็จากไต้หวันนี่แหละที่รายงานหรือพวกบรรดาไชน่าวอชเชอร์ทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังเตรียมลงโทษทหารที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเล็กเพิ่งปิดถังหนีนะคะแต่ว่าไหนๆพอพูดเรื่องนี้แล้วก็หลายคนอาจจะบอกโอ้โหรายการของเราจะไม่พูดเรื่องสัมพันธ์ที่จีนกัมพูชาสักหน่อยเหรอนะคะคือครั้งนี้เนี่ยจะมีการผลกระทบต่อการประเทศไทยไหมนะคะแต่ว่าในความเห็นของรองศาสตราจารย์วัฒนาวงศ์สุรวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เนี่ยว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไทยสัมพันธ์กับไทยกัมพูชาแต่ว่าจีนเนี่ยต้องการแสดงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอาเซียนอย่างน้อยเนี่ยกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันมีรายงานข่าวว่าฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยก็ไปจับมือกันเรื่องทะเลจีนใต้นะคะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็จับมือกับญี่ปุ่นอีกต่างหากนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ดึงความสัมพันธ์กัมพูชาไว้เนี่ยงานนี้จะเป็นความเสี่ยงของจีนและกัมพูชาเองเนี่ยก็ยังมีความห่วงกังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังเนี่ยคือออกหมายจับตลอดเลยนะคะเครือข่ายของเฉินจื้อบริสกุ๊กฮุยวันนะคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอันนี้มันเป็นผลประโยชน์ระหว่างกัมพูชากับของจีนด้วยอย่างที่ตามรายงานข่าวก็คือว่าการแก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยไม่ได้การคุ้มครองเอาไว้นะคะฉะนั้นถ้ามันเถิบเข้าใกล้ขึ้นเนี่ยยังไงก็ต้องจับมือกับกัมพูชาไว้ด้วยค่ะคุณสันมาคะ
2: แต่นี่เป็นเรื่องแรกที่น่าติดตามของชาวทันโลกค่ะกันที่การดูข่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาแล้วเราแบบก็ดาร์กมากอะนะแบบมันไม่น่าเชื่อนะที่มันจะเกิดคือรายการเราเนี่ยจัดรายการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากเราจัดไปสักพักนะคะปิดรายการปุ๊บก็มีแผ่นดินไหวดิฉันยังมองเลยเอ้ยนี่เราตกข่าวใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการแผ่นดินไหว2ครั้งติดต่อกันอย่างที่เราทราบกันที่เขาเรียกกันว่าแผ่นดินไหวแฝดนะคะซึ่งก็เป็นผู้เสียหายตัวเลขออกมาที่เราติดตามเนี่ยเล่นเป็นแบบเกือบ 70,000 คนน่ะคุณกนิกาคือการที่สูญหายเนี่ยก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ในนั้นสักครึ่งนึงหรือเปล่าจะมีคนรอดออกมาเพิ่มหรือไม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุเป็นเรื่องนึงนะคะที่ทำให้มีการเป็นห่วงว่าความช่วยเหลือต่างๆจะทันไหมแล้วก็ความสามารถของเวเนซุเอลาเนี่ยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ขอความช่วยเหลือนานาชาติแล้วซึ่งเป็นเรื่องผิดปกตินะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวเนซุเอลาจะไม่ขอความช่วยเหลือจากประเทศที่อุดมการณ์การเมืองแตกต่างเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทางเวเนซุเอลาก็จะเป็นสายๆถูกไหมคุณกนิกาเรียกว่าสู้กับสหรัฐเนี่ยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นนิโคลามาดูโรนะคะหรือว่าฮูโกชาเวสเป็นต้นนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเนี่ย างที่เรียนไว้ว่ามันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากแต่เอาข่าวดีก่อนแล้วกันข่าวดีนะคะก็คือสามารถช่วยเหลือเด็กผู้ชาย2คนออกมาจากซากปรักหักพังได้หลังจากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังเนี่ยนานหลายวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นภาพแล้วก็เสียงนะคะที่เขาบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์มากๆที่ทีมกู้ภัยนานาชาติช่วยเหลือค่ะเราไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะนี่เป็นวินาทีนะคะที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ค่อยๆอุ้มร่างเด็กๆออกมานะคะเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงคนแบบลายล้อมดีอกดีใจกันอย่างเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ทีนี้นะคะทุกคนก็ดีอกดีใจนี่ก็เลยเป็นความหวังเรื่องดีๆเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นไหวนะคะซึ่งประธานาธิบดีรักษาการเดลซี่โรดิเกรสนะคะบอกว่าตอนนี้ยังมีคนทยอยได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ย33คนเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเด็กอายุ11ขวบอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเด็กทารกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของการช่วยเหลือปกติแล้ว48ถึง72ชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยทีนี้ถามว่าทำไมเวเนซุเอลาเนี่ยเกิดสถานการณ์รุนแรงแน่นอนเรื่องธรรมชาตินะคุณกนิกาแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยมีการพูดถึงปัญหาการจัดการของเวเนซุเอลาด้วยเขาบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองมาอย่างยาวนานมันก็เลยทำให้เป็นจุดที่การช่วยเหลือเราจะเห็นว่าเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายทางด้านหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเวเนซุเอลาจะเห็นว่าคนเนี่ยบ่นกันมากเลยประชาชนนะออกมาบ่นบอกว่ายานพาหนะหรือระบบการฉุกเฉินการกู้ภัยเหมือนไม่ได้มีการซักซ้อมเตรียมตัวกันไว้ก่อนซึ่งมันก็สะท้อนจริงๆค่ะว่าการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาของเวเนซุเอลาในด้านนี้น้อยมากๆการเตรียมพร้อมน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาบอกว่ากองทัพเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากแล้วก็มีการตั้งบรรดานายพลนะคะระดับใหญ่ๆเข้ามาบริหารหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็มานั่งในบอร์ดบริหารต่างๆซึ่งทหารนายกองเหล่านี้ก็กลายเป็นว่าเป็นฐานเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมโยงกับรัฐแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนก็คือพูดง่ายๆว่าบ้านเราเคยมีหนังสือโดนแบนใช่ไหมคุณกนิกา อะไรนะศักดินาพญาอินทรีอะไรที่เป็นสามพยางเชื่อมกันเนี่ยนะคะขุนนางอะไรสักอย่างนะขออภัยจำชื่อไม่ได้แน่ๆของเวเนซุเอลาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือแม่ทัพนายกองนะคะข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นพวกเครือข่ายทุนก็เป็นเครือข่ายมาเฟียอยู่ในเวเนซุเอลาจัดสรรงบประมาณกันนายทหารก็เอาไปจัดซื้ออาวุธนะคะที่มาถามว่าไปซื้อจากใครบ้างเขาก็บอกว่าไปซื้อจากนานาชาติเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการจ่ายใต้โต๊ะเรื่องการได้เงินทอนอะไรต่างๆเพราะว่าได้อาวุธมาจากรัสเซียกับจีนเป็นหลักคิดดูแล้วกันว่ารัสเซียเนี่ยส่งเข้าไปในเวเนซุเอลาทั้งเครื่องบินขับไล่นะคะแล้วก็ยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยร้อยละ60เลยนะรัสเซียเนี่ยขายดีขนาดนั้นเลยนะคะแล้วจีนเองเนี่ยก็ขายระบบเรดาร์เครื่องบินยานเกาะให้กับเวเนซุเอลาด้วยเพราะฉะนั้นนายทหารเวเนซุเอลาก็เรียกว่าอะไรนะปากมันนะคุณกันนิกานะคะแหมยิ้มแผลบเลยนะคะกินกันสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นงบประมาณที่ควรจะให้กับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนี่ยมันล่าช้าแล้วที่สำคัญอีกเรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากที่ถูกคว่ำบาตรมาจากสหรัฐมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำมันอย่างที่ทราบกันทรัมป์พูดง่ายๆว่าไปปล้นเขาอะนะคุณกนิกาเข้าไปแล้วก็ไปจัดการเรื่องรายได้น้ำมันของเข้ากระเป๋าสหรัฐเองมันก็ยิ่งทำให้เงินเฟ้อที่เวเนซุเอลาเคยมีมาเนี่ยไม่ใช่แค่แบบเท่าตัวนะเพิ่มมาที400%ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวเนซุเอลากลับมาที่ประเทศไทยบ้างประเทศไทยไม่ได้มีส่วนกระทบกับพื้นแผ่นดินไหวเปลือกโลกที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลานะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจับตามองว่าเอ๊ะเราอยู่ใกล้วงแหวนไฟนะคะที่ตรงแถบทะเลแปซิฟิกมันก็จะพาดมาทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมคะฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านเราแต่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงแนวรอยต่อขอบ แผ่นเปลือกโลกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นที่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกังวลแต่ที่เราต้องกังวลก็คือรอยเลื่อนต่างหากรอยเลื่อนของประเทศไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบเราได้ยินบ่อยๆรอยเลื่อนสกายใช่ไหมคะที่ตอนนั้นแผ่นดินไหวที่พม่าที่มันดาเลเนาะแล้วก็ไกลกว่าเขาเพื่อแล้วก็ประเทศไทยตึกถล่มอยู่ตึกเดียวที่สตงเนี่ยนะคะก็ทำให้อันเนี้ยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็บอกเลยนะคะบอกว่าประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเวเนซุเอลาแต่ในสถิติแล้วรอยเลื่อนนะคะของสกายเนี่ยก็ภายในช่วงอายุชีวิตเราเนี่ยเรายังมีโอกาสเจอและเขาบอกว่าการเจอครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสมาคมวิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติบอกว่าเราอาจจะต้องแค่ปรับรับมือกับเรื่องอาคารต่างๆนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วในช่วงอายุพวกเราเนี่ยอาจจะได้เจอแน่ๆอีกครั้งหนึ่งแรงไม่แรงไม่ทราบแต่ว่าถ้ามันคล้ายกับคราวที่แล้วกทม.เนี่ยแอ่งดินอ่อนเพราะแอ่งดินอ่อนมันก็ขยายความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม3เท่านะคะจังหวัดใกล้เคียงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราไม่ตระหนกแต่เตรียมรับมือและนี่คือประเด็นแผ่นดินไหวที่เราต้องนำมาเป็นบทเรียนค่ะ
3: คุณสังกมาคะในตอนนี้เนี่ยด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของโลกเนี่ยนะคะก็มีสถาบันจากที่อังกฤษนะคะซึ่งเขาเป็นผู้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Ranking เนี่ยเขาได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับQS World Future Skill Index 2027หรือว่าดัชนีทักษะระดับโลกที่จำเป็นในอนาคตปี2570นะคะซึ่งพูดถึงว่าเป็นดัชนีความพร้อมของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ทักษะแรงงานเพื่อรองรับอนาคตโดยมุ่งเน้นการประเมินความสามารถของประเทศต่างๆเขาจัดอันดับเนี่ย89ประเทศเนาะสหรัฐเนี่ยมาเป็นอันดับ1นะคะทาจิกิสถานเนี่ยท้ายตารางเลยอันดับที่89แต่ว่าน่าสนใจคือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่อันดับที่46ก็คือกลางตารางค่อนมาทางท้ายเนี่ยนะคะทักษะเพื่ออนาคตเนี่ยเราได้ 61.88 ด้อยสุดเนี่ยก็คือเรื่องอนาคตการทำงานรองรับ AI เราได้แค่ 37.7 นะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจัดเนี่ยเขามีสกิลอะไรบ้างด้านแรกเนี่ยเขาจัดอันดับตำแหน่งทักษะคือว่าสกิลอะไลเมนต์นะคะอันนี้ก็สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานที่มีกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะประเทศไทยเนี่ยเราได้ 57.7 โทษค่ะ 57.5 อยู่ในอันดับที่43ถัดมาก็คือความพร้อมทางวิชาการ academic readiness นะคะอันนี้เนี่ยก็ของประเทศไทยเนี่ยได้อันดับที่44นะคะ 70.8 แต่ว่าพอมาดูอนาคตของการทำงาน future of work เนี่ยนะคะพิจารณาทั้งความพร้อมตลาดแรงงานนโยบายรัฐการเติบโตของตำแหน่งงานที่ใช้ AI เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเราค่อนข้างได้คะแนนต่ำ 37.7 นะคะก็ร่วงไปอยู่ที่อันดับที่59นะคะซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานของไทยเนี่ยยังไม่พร้อมเต็มที่ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็นโยบายที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตในการใช้ให้เติบโตกับตำแหน่งงานที่ใช้ AI นะคะทีนี้เนี่ยจะถามว่าโครงการ AI ตอนนี้ที่โอ้โหคุณสังมาเห็นไหมคะเขาไปรวบรวมมาจากงบประมาณปีหน้าเนี่ยนะคะก็คือ3,000กว่าล้านอ่ะมันสะท้อนในการแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อเตรียมรับแรงงานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังเป็นคำถามนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย Thailand AI Passport เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เราสามารถที่จะใช้ AI โมเดลต่างๆเนี่ยในลักษณะของการสร้างมากกว่าแค่การตั้งคำถามซึ่งเดี๋ยวมันก็จะออกแนวถามว่าวันนี้ควรจะใส่สีอะไรออกจากบ้านนะคะทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจความพร้อมในการปรับตัวเข้ายุคดิจิตอลนะคะอันนี้เนี่ยเราอยู่ที่อันดับ36คะแนนประเทศไทยเนี่ย 81.5 แต่อันนี้ยังต่ำกว่าเวียดนามนะคะทีนี้ถ้ามาดูในภูมิภาคอ้าวเราข้ามสิงคโปร์ไปเลยเพราะเขายอดเยี่ยมอยู่แล้วที่12รองลงมาคืออินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเนี่ยอันดับ32ของโลกเลยนะ 7คะแนนเนี่ย 73.7 นะคะคุณสังกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือวัยรุ่นคนทำงานในอินโดนีเซียเนี่ยทักษะในการใช้เรียกว่า AI คอมพิวเตอร์ Internet of Thing เนี่ยถือว่าเก่งมากนะคะรองลงมาก็คือมาเลเซียอันดับที่36นะคะก็อยู่บนตารางเหมือนกันอันนี้ก็โดดเด่นด้านความพร้อมทางวิชาการเนาะเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ค่ะอยู่อันดับ38ของโลกนะคะแล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะเป็นเวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยเข้ามาจัดอันดับทั้งแรกๆนะคะตอนนี้อยู่อันดับที่52เราจะนึกว่าแหมก็ยังด้อยกว่าไทยนะแต่พอไปดูแล้วเนี่ยที่เขาโดดเด่นเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่คุณก็มาพยายามบอกว่าเฮ้ยไทยเนี่ยต้องระวังนะคือเขาเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าคือไอ้เครื่องช่วยต่างๆเนี่ยมันทำให้เด็กเราเนี่ยหรือแม้แต่คนทำงานอย่าว่าเลยค่ะ Gen X แบบเราเนี่ยตอนนี้เราก็จะอ่านหนังสือน้อยลงเนาะแต่ว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆนะไม่ใช่ว่าเรามี AI สรุปให้แล้วเราจะไม่อ่านหนังสือนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือวิกฤตการอ่านเนี่ยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็สะท้อนบอกว่าคนปัจจุบันเนี่ยอ่านยาวไม่ไหวจับความไม่ได้ซึ่งตรงนี้อย่าทิ้งการอ่านด้วยนะคะพร้อมๆกับการเพิ่มทักษะต่างๆด้าน AI ค่ะคุณสังกมาคะ
2: ทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นเช้าทันโลกค่ะ
4: World Update.
2: คุณกนิกาเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งค่ะจริงๆมีพัทยาด้วยกรุงเทพมหานครด้วยแต่ว่าแหมมันทำให้มีความรู้สึกแบบเดชะวูในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมากเลยนะคุณกนิกาที่เรียกว่าถูกตำหนิหลายเรื่องเหมือนกันนะคะกกต.แต่ครั้งนี้เนี่ยผู้ว่ากทม.ยังเป็นคนเดิมเจ้าเก่าแล้วก็ได้เสียงเยอะกว่าคราวที่แล้วด้วยซ้ำนะคะไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงรายงานพิเศษของเราค่ะ
4: Bangkok Visionary Living
3: ค่ะรายงานผลก่อนแล้วกันนะคะก็กกต.กทม.ก็รายงานผลยังไม่เป็นทางการตอน 20:30 ที่ผ่านมานะคะก็นับคะแนนเนี่ยไปประมาณ 95% นะคะผู้ได้รับคะแนนสูงสุดก็คืออาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้อดีตผู้ว่านั่นเองในสมัยที่ผ่านมาได้คะแนน 1,444,914 คิดเป็น65.6% นะคะอันดับ2เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะแม้ว่าคุณมาริกาเนี่ยจะค่อนข้างมั่นใจตัวเองว่าหายใจลดต้นคออาจารย์ชัชชาติมาตลอดคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยได้คะแนน 288,171 คะแนนนะคะแล้วก็มาอันดับ3ก็คือดร.โจคุณชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรนะคะได้ไป 176,934 นะคะแต่ว่าคุณสังกมาคะครั้งนี้เนี่ยเทิร์นเอาท์เรทหรือผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยคือถือว่าน้อยนะ 49.7% เท่านั้นเองนะคะส่วนสกเนี่ยมีตัวเลขน่าสนใจหลายเรื่องนะคะเพราะว่าสกเนี่ยต้องบอกว่าพรรคประชาชนได้ไป22ตำแหน่งนะคะสกเนี่ยพรรคประชาชนได้ไป22ตำแหน่งแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยสก50คนเนี่ยเป็นสกหน้าเดิมซะ32คนเลยทีเดียวมีสกหน้าใหม่เพียง18คนเท่านั้นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนหลายเรื่องนะเพราะว่าบางคนเนี่ยลาออกจากสังกัดตัวเองแล้วก็มาเป็นคนกลุ่มคนทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้ชื่อกลุ่มคนทำงานอิสระอะไรอย่างเงี้ยส่วนจะอิสระจริงอิสระไม่จริงอันนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ตีความไปแต่ว่ามันสะท้อนว่าการโหนกระแสคุณชัชชาติอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะคะอาจจะต้องมีคะแนนจัดตั้งของตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือพรรคประชาชนเนี่ยแม้สกจะขึ้นจากเดิม14เป็น22แต่เป็นสกหน้าใหม่16คนนะคะส่วนคะแนนของคุณชัชชาติเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อปี65เนี่ยเพิ่มขึ้นนะปีนี้ตอนนี้นับไป 95% มัน 1,440,000 ปีที่แล้วปี65เนี่ย 1,386,000 นะคะ ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยเทิร์นเอาท์เรทสูงกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเทิร์นเอาท์เรทหรือว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยสูงกว่านี้แต่ว่าเน้นอ้างอิงคุณธนพลอิ๋วสกุลละกันนะคะซึ่งเป็นบก.ของฝ่ายเดียวกันเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้มันสะท้อนความถดถอยของฝ่ายขวาแล้วก็ตระก้าคะแนนของคุณชัชชาติพรรคประชาชนนะคะเพราะว่าถ้าย้อนดูปี65เนี่ยถ้าเรามองเอาฝ่ายขวานะคืออาจารย์ชัชวีประชาธิปัตย์คุณสกลทีนะคะตอนนั้นเป็นแกนนำกปปสแล้วก็รองผู้ว่ายุคอัศวินซึ่งมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งของคสช.คุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยแล้วก็อาจจะรวมคุณรสนาก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 780,000 คะแนนหมายถึงคะแนนแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยถ้าเอามารวมกันระหว่างคุณมลิกาคุณอนุชานะคะรวมหม่อมหลวงกรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 430,000 เท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสะท้อนความถดถอยของฝ่ายขวานะคะแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคะแนนของคุณชัชชาติกับพรรคประชาชนคะแนนคุณชัชชาติเนี่ยฝั่งตอนปี65เนี่ยก็จะมีแสนล้านสามใช่ไหมมีคุณวิโรจน์อีก250,000ใช่ไหมคะรวมแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ1,600,000แต่พอครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะผู้ว่าชัชชาติกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยรวมๆกันก็อยู่ที่1,600,000เหมือนกันนะแสดงว่าถ้าคะแนนเนี้ยมันดูแน่นเหนียวพอสมควรนะคะอันนี้ก็วิเคราะห์ในมุมการเมืองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้คือกทม.เนี่ยก็จัดได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันมีดราม่าไม่รู้ว่าคุณสุขมาเห็นไหมที่มันมีโพสต์อยู่ช่วงหนึ่ง
5: ไม่ใช่ที่สวยมากอ๋อนึกว่าตะกร้าพลาสติกคราวที่แล้วไม่ใช่
3: ตะกร้าพลาสติกอันนั้นไม่เป็นประเด็นเท่าไหร
5: ่ประเด็นแล้วเหรอ
3: แต่บอกว่าบอกต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสวยมากออกไปเลือกตั้งกันหรือยังโอ้โหเสียงคือเรียนว่าประมาณมีไม่มีก้อนหินน่ะมีแต่ไม่มีดอกไม้มีแต่ก้อนหินซะเยอะนะคะซึ่งทางกทม.เนี่ยสักตอนประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าโอ๊ยเป็นสื่อแบบว่าเป็นกันเองเข้าถึงประชาชนโอ้โหคนกลับไปเข้าไปด่าเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะดิฉันก็ไปด้วยคนนึงบอกว่าคือแย่นะที่ไม่ขอโทษคือปัจจุบันนี้การที่จะมาใช้ไอ้มุกแบบนี้มันไม่ PC แล้วอะใช่ไหม
5: ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกเขาก็ห้ามช่างภาพจับเฉพาะคนสวยแล้วกันการทราบเอาความหลากหลายมีทั้งหลากอายุหลากเชื้อชาติด้วยอันนี้ฟีฟ่ายังสั่งเลยนะกันการ
3: ใช่อย่างนั้นกทมต้องไปเรียกว่าปรับปรุงหน่อยนะคะกับสำหรับการทักษะการสื่อสารแบบนี้ที่มันต้องเข้ากับโลกแล้วล่ะส่วนทางนายกเทศนายกเมืองพัทยาเนาะก็ยังเป็นเจ้าเก่านะคะคุณปรเมศงามพิเชษนะคะ20,000ส่วนพรรคประชาชนที่เข้ามาท้าชิงคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์นี่ได้11,560คะแนนค่ะคุณสังกมาคะ
5: นี่คุณคณิกาแต่ต้องชมนะระบบการเลือกตั้งประเทศไทยกกต.หรืออะไรสมัยจะโดนตำหนิแต่ที่ดีท็อปฟอร์มไม่หยุดเลยคือปากกาค่ะเหมือนเดิมคุณคณิกา
3: เรื่องแรกเรียนก็บอกปากกายอดดีนะ
5: แต่คุณคณิกาไปใช้ไหมดิฉันว่าเรื่องกว่าอันเก่าอีกนะ
3: ไอ้ดิฉันเป็นคนนนทบุรีแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนที่จะไปเจอไปแต่เช้าเลยเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเง
5: ี้
3: ยอ๋อ
5: ดิฉันไปมันเลื่อนจนดิฉันหลุดกรอบอ่ะดิฉันก็เลยต้องหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่านี่คือบัตรเสียหรือเปล่าอย่างนี้เลยมันเลื่อนหลุดออกมาอีกกล่องนึงอ่ะเนาะจะมาจะโฆษณาเขาเพื่ออะไร นี่ก็คือก็ติดสถานการณ์เลือกตั้งผู้ว่าค่ะ
4: Bangkok Visionary Living
5: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูปิดท้ายกันเฮดไลน์ข่าวทั่วโลกกันค่ะ
3: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาประทุกันอีกครั้งเมื่อวันเสาร์นะคะหลังจากที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทหารของอิหร่านบริเวณชายฝั่งแล้วก็ใกล้กับใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซนะคะหลังจากที่เกิดเหตุโดรนของอิหร่านโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเตือนอิหร่านนะคะว่าอิหร่านอาจจะไม่เหลืออยู่หากยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่ในขณะที่อิสราเอลเนี่ยก็สั่งทหารของตัวเองนะคะให้โจมตีภาคใต้ของเลบานอนต่อไม่มีเสียงห้ามปรามจากทรัมป์แม้ว่านี่จะอยู่ใน MOU ก็ถือว่าเป็นการละเมิด MOU เช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของความร้อนเดี๋ยวนี้ก็มีคำใหม่แล้วใช่ไหมคุณสังมาโอเมก้าบล็อกอะ ที่มันทำให้น้ำกระแสน้ำแล้วทำให้เหมือนกับตอนนี้เนี่ยยุโรปกลายเป็นเตาอบเลยนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,000 คนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกบอกเลยว่าคลื่นความร้อนยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือทางยุโรปเนี่ยเสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนแล้วนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะอยู่ไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะคุณสังมาอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะคืออย่างที่กรุงเบอร์ลินเขาบอกว่าตอนนี้39องศาใช่ไหมคะแต่ว่าที่เยอรมนีเนี่ยพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยกับอยู่ที่รัฐซักเซนนะซักเซนฮันฮอกนะคะอันนี้ 41.5 องศาคือต้องบอกคุณผู้ฟัง 41.5 องศาสำหรับเราเนี่ยกับสำหรับเขามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเมืองมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ดีกับเขารักษาอุณหภูมิมากกว่านะคะแล้วก็วันนี้ของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นวันแรกที่งบเข้าสภานะคะก็รัฐบาลพร้อมชี้แจงทิศทางการใช้เงินรับมือเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างที่รายงานให้ฟังปีนี้เนี่ยงบภาระผูกพันเนี่ยสูงมากที่สุดในรอบ10ปีส่วนใหญ่เป็นงบใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐที่มากมากเลยนะคะตอนนี้ที่เขาเรียกว่างบฝีแตกนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็อีกปิดท้ายของฝั่งนี้นะคะก็คือมีรายงานข่าวที่เชฟคนไทยนะคะที่เป็นภรรยาของอดีตนักการทูตสหรัฐเนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวของนิวยอร์กโพสต์นะคะว่าภรรยาคือคุณภาวินีสุภาสิริวิสันเนี่ยถูกจับข้อหาฆาตกรรมสามีนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักการทูตอยู่ที่ย่างกุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดังในประเทศค่ะ
5: ค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณคณิกาพูดเรื่องสภาพอากาศนะคะยังไงวันนี้ทุกฝ่ายเลยนะคะอย่าให้เป็นเหมือนหัดใหญ่นะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ไปเตรียมเลยเพราะมี5จังหวัดนะคะที่น่าจะมีฝนตกหนักมากๆและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศมาเป็นระยะแล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็น่าสนใจที่คุณกนิกาพูดเรื่องของทรัมป์นะคะกับอิหร่านอันนี้บลูมเบิร์กบอกว่ารายงานว่าสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องกันที่จะยุติการโจมตีกันละกันนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะไม่กี่นาทีนี้เองแล้วก็บอกว่าเป็นการยุติการโจมตีกันเพื่อเตรียมสู่การเจรจากันอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะคะซึ่งต้องติดตามว่ามันกี่รอบแล้วนะคุณงั้นกาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวคุยเดี๋ยวโจมตีแต่ที่แน่ๆราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีว่าอาจจะเริ่มพูดคุยกันนะคะซึ่งราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเบรนท์อยู่ที่$73.39นะคะก็ขึ้นมาเกือบ 2% เลยทีเดียวค่ะก็ทั้ง2ตลาดนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าอินเดียที่คาดกันว่าน่าจะได้ประโยชน์จาก AI ก็ใช้คำว่า AI Dream นะคะปรากฏว่ากลายเป็นประเทศที่เดินก้าวไม่ทันประเทศอื่นเนื่องจากติดขัดทั้งเรื่องนโยบายเรื่องของหน่วยงานราชการที่ติดขัดชักช้านะคะส่วนทางเรื่องที่รายการเราก็เล่าไปหลายครั้งไอ้เจ้าตัว AI ใหม่ของบริษัท Anthropic นะคะบริษัทชื่อดังเนี่ยมันมีตัวหนึ่งชื่อว่า Mythos นะคะที่ออกมาเป็นรุ่นเนี่ยรุ่นไอ้ Mythos 5เนี่ยรัฐบาลสหรัฐบอกไม่ได้หลุดไปใช้ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหมันเก่งมันฉลาดมันเข้าไปดูการแฮกเข้าไปแก้ไขแต่ว่าบลูมเบิร์กรายงานล่าสุดออกมาแล้วนะคะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐอนุมัตินะคะให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงได้เฉยเลยนะไมทอส5เนี่ยนะคะก็ต้องติดตามว่าเขาไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้ถึงสามารถที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐพึงพอใจนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยทางด้านของญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยผลักดันในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรที่ดูที่จะอ่อนแอนะคะก็จะเร่งพัฒนาสาขาต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องการเร่งแก้ไขปัญหาประชากรด้วยค่ะคุณกนิกาค่ะ
3: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะก็จะมาติดตามเอ๊ะประเทศไทยตอนนี้เรียกว่าเป็นถูกจับตาอย่างมากเลยนะคะในฐานะประเทศที่เป็นห่วงโซ่การผลิตใหม่ของโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
6: ช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
14: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันคุณผู้ฟังบอกว่าเศรษฐกิจจีนแรงงานถูกออกจากงานก็เยอะสินค้าถูกเหมือนขายเอาทุนบ้านเราเน้นแปรรูปสินค้าประเภทอาหารไทยรอดได้แน่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอีกท่านบอกว่าคนไทยที่เลือกอาจารย์ชาติชาติเนี่ยอาจจะติดกับดักความคิดที่มองปัญหาที่เราต้องแก้ไขหลากหลายแต่ไปชอบการสร้างเพจอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องทุจริตซึ่งอันนี้ก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันนะคะสำหรับทีมของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ปีที่รอบที่ผ่านมาอาจจะเอาจริงไม่มากนักนะคะแล้วก็อ๋อคุณสังมาเมื่อวานเนี่ยไปช้อปปิ้งที่งานสหพัฒน์เนอะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณอัญเชิญมาทักทายด้วยบอกว่าโอ้โหชอบรายการเรามากเลยนะคะแหมเห็นแต่ตัวสมัยท่านอย่างจำได้ปลื้มค่ะก็ขอบคุณนะคะอ่ะไปเลยค่ะ Big Story เรื่องนี้น่าสนใจประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกยกเป็นห่วงโซ่การผลิตใหม่ของโลกอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
15: Big Story
3: นานๆจะมีข่าวดีนะคะคุณสังมาไทยได้จัดอันดับ Rising Star ด้านไหนแล้วก็เพราะอะไรอะคะ
16: โอ้โหเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวพาดหัวฉันอ่านพาดหัวเศรษฐกิจใช่ไหมคุณกนิกาแล้วบูมเบิร์กขึ้นตัวเบ้อเลยบอกว่าเราคือดาวรุ่งเลยนะคะในห่วงโซ่อุปทานใหม่ของโลกนะคะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ฉันก็เห็นสำนักข่าวในประเทศไทยแปะกันใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆนานๆเราจะได้เห็นแบบคือจริงๆมันก็ไม่นานนะไอ้เรื่องที่บอกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานใหม่เนี่ยตอนนั้นก็มีการทำนายของต่างชาติบอกเนี่ยเดี๋ยวหลังโควิด-19ประเทศไทยเราไทยแลนด์จะเป็นห่วงโซ่อุปทานใหม่คือเราอะเราเจเนเรชันเราอะพูดตรงๆนะรอมาหลายหับแล้วถูกไหมคุณนิกาบอกจะเป็นหับนู่นหับนี่ใช่ไหมสุดท้ายสื่อต่างชาติเราว่าเป็นหับออฟฟูจิทีฟก็คือแบบสุดท้ายคุณกลายเป็นหับของพวกหนีคดีทั่วโลกมาจนมุมอยู่ในประเทศไทยคือทั้งหับทั้งห่วงเนี่ยเราได้ยินกันมาตลอดเนี่ยเป็นหับเป็นห่วงเขานี่ขอให้เป็นจริงๆนะเป็นห่วงโซ่ห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนนะคะอันนี้ข่าวดีที่ว่าเนี่ยก็คือรายงานชิ้นนี้นะคะเขาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บอกว่า โอ้ประเทศที่มีศักยภาพในท่ามกลางการแข่งขันทางเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะกรณีเนี่ยอิหร่านกับสหรัฐที่เราเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นี้บอมกันมาเอาเสร็จแล้วกลับมาคุยกันอีกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เสี่ยงเขาบอกว่าประเทศไทยฟิลิปปินส์และอาร์เจนตินามีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะ1ใน3ของท่าเรือสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเอ่ยใช่ไหมฮะภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศแล้วก็การเปิดกว้างของตลาด 3-4 อย่างแล้วก็ยังมีเรื่องความเข้มแข็งกฎระเบียบสิทธิแรงงานเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยที่บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะมาพิจารณาศักยภาพว่าประเทศเหล่านี้สมควรจะเป็นห่วงโซ่อุปทานหรือเปล่านะคะซึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าพอเขาไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยโหมีศักยภาพเต็มที่เลยนะฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันอาร์เจนตินาก็เหมือนกันแต่ประเทศเหล่านี้ยังใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ไงคุณกานิกาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเวลาเขามานั่งไล่ดูนะก็มีบริษัทที่เป็นวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหราชอาณาจักรใช่ไหมคะชื่อว่า Verisk Mapplecroft เขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์ดูเนี่ยกลายเป็นว่าดาวรุ่งเนี่ยเขาไปดู150ประเทศทั่วโลกดาวรุ่งในทั่วโลกเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 90% มาตกอยู่ที่ไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยแหละค่ะคุณกนิกาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถ้าใครนักลงทุนก็เขียนอย่างนี้นะบอกว่าคนที่มองระยะยาวจะพบว่าตลาดเหล่านี้คุ้มค่าแก่การพิจารณาเพราะว่าอุปสรรคระยะสั้นมันยังมีอยู่เลยในเรื่องความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์โมนนะคะคุณกนิกา
3: ค่ะแล้วจุดเด่นนี้เนี่ยมันมาจากไหนคะ
16: ก็เขามีอยู่ประมาณ 4-5 ข้อที่เขาเลือกเป็นปัจจัยเนาะเวลาอย่าต้องไม่ลืมว่าพวกรายงานเศรษฐกิจศักยภาพเศรษฐกิจอันนี้สำคัญมากเพราะนักลงทุนก็จะเปิดดูถูกไหมว่าเอ้ยเราจะย้ายฐานการผลิตดีไหมเราประเทศเหล่านี้เหมาะไหมก็คือเขาจะไปดูก่อนว่าด้านสิ่งแวดล้อมคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะมาไล่ดูมันหลายคนเนี่ยพูดคนมาแสดงความเห็นต่อในข่าวนี้เยอะมากเลยคุณกนิกาบอกว่านึกถึงไต้หวันบอกเคยคิดจะย้ายประเทศไปอยู่เลยนะมีหลายคนพูดอย่างนี้สุดท้ายไอ้สิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้นก็คือจีนทำกับไต้หวันแบบที่ทำกับฮ่องกงอะค่ะเขาบอกเขาเห็นแล้วเขาก็หนาวเลยบอกเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างมากที่อาจจะเกิดขึ้นกับไต้หวันก็ยังไม่ 100% แล้วก็ปัจจัยภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศนะคะอันเนี้ยอยู่ดีๆคุณไม่ได้เป็นประเทศที่เหมือนเวเนซุเอลาอยู่ดีสหรัฐบุกเข้าไปยึดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณกันนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไทยทั้งอาร์เจนตินาก็ยังถือว่ามีความมั่นคงภายในประเทศอยู่ถามว่าปัจจัยต่อไปตลาดคุณเปิดกว้างแค่ไหนอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหทั้ง BOI ทั้งส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมคะอาร์เจนตินาก็เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็เหมือนกัน3ประเทศเนี่ยแข่งขันกันแล้วก็ด้านกฎระเบียบอันนี้เป็นอันนึงที่ถูกตั้งคำถามอยู่นะคะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ค่ะกนิกาดิฉันไม่แน่ใจประเทศไทยเนี่ยจะปรับไม่มากแค่ไหนแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหชื่นชอบมากเลยเวลาไปฟิลิปปินส์ถ้าเทียบกับไทยแลนด์บอกคนแบบตัวเล็กตัวน้อยพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยแรงงานก็ถือว่าสื่อสารได้แต่ไอ้กฎระเบียบใต้โต๊ะเนี่ยเขาบอกเขากังวลมากๆแล้วก็อันนี้น่าสนใจคือเรื่องสิทธิแรงงานเขาก็บอกว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยที่เขาจะพิจารณาแล้วเขาก็มองดูนะคุณธิการบอกว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยก็เลยดูกลายเป็นว่าความเสี่ยงในช่วง5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเขาใช้คำนี้เลยค่ะคุณกนิกาเขาบอกว่า องค์ประกอบของประเทศไทยเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะซึ่งคุณมันมีนักวิเคราะห์ชื่อว่าคุณซาร์ทนะคะของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยค่ะเขาชื่อรอลาสวาร์ทขออภัยรอลาสวาร์ทนะคะนักวิเคราะห์อาวุโสของเอเชียบอกเลยบอกว่าอ่ะยอมรับแหละว่าความวุ่นวายทางการเมืองมันทำให้นโยบายหยุดชะงักนะแต่ทั้งไทยทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยมีองค์ประกอบที่ดีมากๆเขาบอกเลยบอกว่ามันเป็นตำแหน่งที่รองรับห่วงโซ่อุปทานประโยชน์จากการลงทุนโดยเฉพาะ AI ค่ะคุณกนิกาบอกว่ามีความ พร้อมนะที่จะเข้ามาแสวงหาโอกาสต่างๆที่ดีมากแล้วก็ต้นทุนแรงงานของประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะ หมายถึงว่าภูมิภาคนั้นก็คือเทียบกับยุโรปนะคุณกนิกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้แต่ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเนี่ยเขาบอกแรงงานไทยแก่ไปสักนิดนึงเขาใช้คำนี้เลยนะแต่คุณชวัตก็บอกนะคะแต่องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมาะมากเลยที่จะกระจายการลงทุนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็ถามว่าอย่างอาร์เจนตินาเขาบอกว่ามันจะเหมาะในเรื่องของพวกการลงทุนแร่ธาตุพวกพลังงานส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าเขามีข้อตกลงการค้ากับประเทศใหญ่ๆอะค่ะเป็นแบบการค้าต่างตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้กลุ่มประเทศละตินอเมริกานี่ก็จะได้เปรียบตรงนี้แต่ว่าอย่างของเราเนี่ยอยู่ในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เซาอาเซียนนะคะก็บอกว่าของไทยกับอาเซียนเนี่ยได้เปรียบในเรื่องแพลตฟอร์มการผลิตคือการผลิตเนี่ยยังสามารถที่จะคึกคักได้อีกเยอะเลยคุณกานิกา
3: ค่ะแล้วเรายังต้องทำอะไรเพื่อให้ไอ้สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเรามันดีขึ้นไปอีกอะคะคุณสังมาเราไม่ควรพอใจแค่นี้เนาะ
16: คือที่ดิฉันร้องไงคุณกนิกาเราเกิดมาบอกหลายหับหลายห่วงแล้วที่มาทำนายเราอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่หับเนาะเราถูกทำนายเป็นเสือตัวที่ห้าถูกไหมเสือก็ไม่กระโจนบอกเป็นหับก็กลายเป็นโดนล้อเรื่องหับฟูจิทีฟส์บอกว่าอุ้ยผู้ร้ายอาชญากรรมข้ามชาติมาเต็มเลยไทยแลนด์ได้เป็นหับด้านนี้แน่ๆก็โดดละนี่ไอ้หับไอ้ห่วงหลายเนี่ยฉันขอเถอะนะคะก่อนเราจะชราไปกว่านี้ขอให้ห่วงเนี่ยไอ้ห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเราพร้อมถามว่าพร้อมได้ยังไงบ้างนะคะคือพร้อมนี่ไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดบอกว่าไงเขาพูดบอกว่าโอ้แรงงานไทยเทียบกับเวียดนามแก่ไปหน่อยนึงนะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็เขาบอกว่ามาประเทศไทยยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะยังภาษาเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับสื่อสารได้ดีถ้าเทียบกับประเทศต่างๆเหล่านี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็พูดง่ายๆว่าเราต้องเตรียมพื้นที่รองรับเตรียมห้องหับรองรับให้พร้อมเพราะว่าถ้าเราจะขึ้นเป็นห่วงโซ่อุปทานใหม่จริงๆที่เรียกว่าดาวรุ่ง rising star ที่เขาบอกจริงๆเนี่ยนะคะก็คือบรรดาหอการค้าทั้งหลายที่ฉันเห็นพูดคุยกันคึกคักมากเลยนะคะเขาบอกว่าเอาล่ะเรามักจะพูดถึงยุคดิจิทัลฐานการผลิตใช่ไหมคะเราเนี่ยก็เป็นฐานการผลิตสำคัญเราเคยเรียกว่าอยู่ในยุคที่เขาย้ายฐานการผลิตรถยนต์ถูกไหมคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยย้ายมาที่ประเทศไทยแล้วก็ทำให้ประเทศไทยตอนนั้นโชติช่วงชัชวาลไปด้วยหรือสองเราเคยเห็นการย้ายฐานการผลิตพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะใช่ไหมคะ
15: ใช่ไหมคะ
16: แล้วก็ตอนนี้เราเห็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตด้าน AI ที่บอกจะมาอีกแล้วแต่จริงๆฐานเราที่แข็งแรงมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็การเกษตรเมื่อสักครู่คุณกนิกาอ่านความเห็นคุณผู้ฟังท่านหนึ่งใช่ไหมคะเข้าใจว่าท่านพูดเรื่องประเทศไทยเราแข็งแรงเรื่องอาหารเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมห่วงโซ่อุปทานด้านนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้ไปถึงแบบต้องเป็น AI แล้วก็มาคอนซูม data center มาใช้น้ำใช้สิ่งแวดล้อมบ้านเราเราอาจจะต้องวางตัวเอาไว้ว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงโซ่อุปทานนะคะห่วงโซ่การผลิตเนี่ยที่แข็งแรงด้านอาหารแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมอาหารต่างหากที่เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งจริงๆเราน่าจะแล้วก็เรื่องของพื้นที่การเกษตรเรื่องของพื้นฐานของคนไทยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องเตรียมสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าเขามาและเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลกับเรื่องพลังงานก็คือเราต้องไปพลังงานทดแทนอย่างจริงจังอันนี้ดิฉันจำได้ว่าคุณกนิกาเพิ่งพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ เรื่องพลังงานทดแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปดูตอนเนี้ยโอ้โหบ้านเราถ้าให้เขามาสมมติคุณจะไปทำ data center อันนี้หมายว่าคุณต้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีนะกับสองคุณทำระบบ cloud แต่ไปดูสิตอนเนี้ย160พลังงานของประเทศไทยเราพึ่งอะไรอยู่ยังพึ่งพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติอยู่หรือเปล่าตอนนี้ 20% เราพลังงานทดแทนเราพวกโซลาร์เซลล์ไบโอดีเซลทั้งหลายเนี่ยเราอยู่แค่ 20% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโจทย์หนึ่งที่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพูดเหมือนกันหมดเลยคุณกนิกาบอกว่าเฮ้ยเราอย่าลืมนะอังถัดน่ะก็คือหน่วยงานด้านสหประชาชาติเนี่ยเขาเคยพูดถึงประเทศไทยถึงขั้นว่าเป็นประเทศที่เป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญมากๆโดยอังถัดเนี่ยเขาออกรายงานชิ้นหนึ่งนะคะต้องต้นปีแล้วชื่อว่า Global Trade Update ค่ะบอกว่าเนี่ย หลายๆองค์กรเนี่ยชอบไปดูเรื่องต้นทุนแรงงานแล้วก็แข่งกันเรื่องแรงงานราคาถูกใช่ไหมคะแล้วเพื่อจะทำอะไรเพื่อดึงดูดนักลงทุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่โครงสร้างแข็งแกร่งประเทศที่มองระยะยาวเรื่องพลังงานประเทศที่สามารถที่จะปรับตัวเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่างหากอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ประเทศไทยเราน่าจะเดินไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะเป็นช่องรายการของเวียดนามที่เขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขายังดีกว่าประเทศไทยหรือเปล่าแรงงานเขาถูกกว่าประเทศไทยหรือเปล่าเราไปฟังเสียงวิเคราะห์กันนิดนึงค่ะ
15: Companies here you have all this social environment and of course they need to comply if they want to export to countries like the US or Europe they need to fulfill all the local regulations and then compliance so of course in terms of price point very often the labor cost will be more comparing I guess to Thailand right still higher compared to Vietnam is it the same understanding that you are having
16: ขอบคุณทั้งหลายมากนะคะนี่ก็เป็นช่องเขาเรียกว่าด้านแนะนำการลงทุนของเวียดนามเขาก็จะยังอยากจะแข่งกับประเทศไทยนะคุณอนิกาแล้วเขาก็ตั้งคำถามบอกเอ้ยราคาต้นทุนแรงงานเราต่ำกว่าไทยแลนด์นะแต่บรรดานักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีความได้เปรียบเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับรายงานของอังทัดองค์กรของสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าโอประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรักษากระแสในการดึงการลงทุนมาได้เพราะว่าแรงงานยังมีทักษะอยู่นโยบายการลงทุนชัดเจนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการปรับตัวก็คือคุณจะต้องปรับไปสู่เทคโนโลยีที่คุณเด่นก็คือเศรษฐกิจสีเขียวถามว่ามันคืออะไรเขาบอกเราต้องเป็นผู้นำ Green Transition นะคุณกนิกาก็คือคุณจะไปดิจิตอลใช่ไหมแต่คุณก็ต้องเพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยโดยบอกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆกลไกราคาคาร์บอนต่างๆไอ้พวกนี้เป็นตัวชี้วัดการแข่งขันในระดับตลาดโลกหมดเลยคือถ้าประเทศไทยเนี่ยในขณะที่คนกำลังแบบเอายังไงดีอิหร่านกับสหรัฐจะยังไงดีเราจะย้ายไปที่ไหนดีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่เขาบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณเตรียมตัวรับมือเอาไว้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเขาถึงกับใช้คำนี้เลยนะว่าเราจะได้ยินคำว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานเขียว Green Transition ใช่ไหมคุณกนิกาแล้วก็เรามักจะได้ยินแบบ The Great แบบเป็นการ The Great Leap การก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ The Great Reset อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนบอกว่าตัวเองเป็น The Great หมดเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเป็น The Great Green Transition ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้คุณกนิกาเรารอไว้ก่อนเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนภายใต้เงื่อนไขศตวรรษที่21ที่โลกก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเหมือนที่เราเห็นกันในยุโรปภัยพิบัติก็รุนแรงขึ้นนะคะแต่มาตรการเช่นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกล่ะการรักษาการค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมล่ะหรือผลกระทบจาก climate change climate shock ประเทศไทยเราเอาจริงเอาจังได้ไหมกติกาการค้าโลกที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเกษตรนะคะที่เขาบอกอะไรล่ะยางพาราถั่วเหลืองใช่ไหมเนื้อวัวกาแฟโกโก้ต้องกลับย้อนไปดูแหล่งเพาะปลูกที่ตรวจได้จากดาวเทียมอย่างเงี้ยที่ EU เขาพยายามทำขึ้นมาบังคับใช้เราอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ฮะแต่ว่าเราต้องมีเป้าหมายอย่างจริงจังทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งพลังงานสะอาดทั้งสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำให้เราเป็นดาวรุ่งในห่วงโซ่อุปทานใหม่ในโลกได้อย่างแท้จริงเลยนะคุณกนิกาถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปพึ่งพวก data center อย่างเดียวจนทำให้สิ่งแวดล้อมเราเสียหายค่ะนะคะ
3: และนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
10: Big Story
3: คุณสังกมาคะเวลาที่เขายกย่องใครสักคนเนาะก็จะตั้งเป็นอนุสาวรีย์ใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยพวกเผด็จการพวกที่อำนาจนิยมก็จะตั้งอนุสาวรีย์ของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้พอคนรุ่นใหม่แล้วรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่บุคคลคนนั้นทำเนี่ยมันไม่สมควรจะมีอนุสาวรีย์เนี่ยมันก็จะมีวิธีการหลากหลายเรียนเคยเล่าให้ฟังตอนกรณีของอย่างกรณีของอย่างที่อิรักเนี่ยตอนที่สหรัฐอเมริกาบุกเนาะแล้วประชาชนชาวอิรักเนี่ยก็ไปโค่นอนุสาวรีย์ของซัดดัม ใช่ไหมเราก็เห็นแล้วก็อย่างกรณีของเจียงไคเชกที่ไต้หวันเนี่ยพอรัฐบาลที่มาจากการเลือกที่ไม่ใช่ก๊กมินตั๋งแล้วเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมเอารูปปั้นสารพัดรูปเลยนะคะจะยืนจะนั่งจะนอนจะเดินจะขี่ม้าเนี่ยซึ่งตัวเต็มตัวของเจียงไคเชกเนี่ยเอาไปรวมอยู่หน้าบ้านของแกเป็นสวนสาธารณะทำเป็นแบบนั้นคือเข้าไปนี่มีเจียงไคเชกเต็มไปหมดเลยนะคะแบบร้อยกว่ารูปปั้นอย่างเงี้ยน่าจะเกินร้อยอ่ะแล้วตอนนี้เขากำลังถกเถียงว่าเฮ้ยเราที่อยู่ตรงคล้ายๆศาลาประชาคมนะจะเอายังไงกันดีก็ยังถกเถียงกันไม่เสร็จนะคะเพราะมันเรื่องใหญ่มันเป็นแบบต้องถกเถียงกันเยอะอะแต่ที่ออสเตรียค่ะเห็นพบว่าเส้นทางหนึ่งที่คนชอบไปนั่งรถรางชมเมืองที่ออสเตรียเนี่ยคือริงสแตรดหรือว่าริงโรดหรือวงแหวนหลักรอบเมืองเขตชั้นในของกรุงเวียนนานะคะจะมีอนุสาวรีย์หนึ่งที่บางคนอาจจะไม่รู้บางคนเขาก็บอกว่าคนเนี้ยคือคาร์ล ลูเกอร์เนี่ยนะคะคาร์ล ลูเกอร์เนี่ยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเวียนนาช่วงศตวรรษที่19นะคะเขาก็เป็นคนที่เอาสร้างคุณอุปประโยชน์อยู่บ้างแหละสร้างระบบน้ำประปาโรงพยาบาลไฟถนนระบบขนส่งสาธารณะนะคะให้เวียนนาเนี่ยกลายเป็นเมโทรโพลิสสมัย